0: น้ำเบียอะไรอย่างนี้นะคะก็
1: ม
0: ีเขาบอกว่าสามที่ฮิตมากๆเนี่ยก็คือองุ่นแชมเปสแคทนะคะเครื่องดื่มวิตามินซีไข่ไก่เนี่ยโอ้เขาบอกว่าลูกค้าหลายคนแบบชอบมากเลยเขาบอกว่ายิ่งถ้าพวกคลิปเก่งๆนะอันนี้จะคุ้มมากเขาบอกว่ามันสนุกกว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตน่ะคือเขาบอกว่าถ้าคลิปพวกตัวฟิกเกอร์ตุ๊กตาก็ไม่รู้ไปเก็บที่ไหนแต่พอเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยดีเน้นที่ว่าคนที่เก่งๆนี่น่ารับจ้างคลิปเลยนะ
1: เออแม่บ้าน
0: รับจ้าง
1: เลยเหรอครับ
0: คงห่วงกูกลายเป็นว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเยอะแล้วก็ค
1: นเยอะเหรอโ
0: อ้วัยรุ่นเยอะแต่ว่าแม่บ้านก็เริ่มหัดกันบ้างแล้วล่ะ
1: ถ้าเกิดแม่บ้านไปเองอาจจะใช้เสียเวลาเยอะไม่มีเวลาทำกับข้าวแล้วหมดเวลาทำกับข้าวนะคร
0: ับ
1: ค่
0: ะก็วันนี้นะคะมีความสุขในการทำงานนะคะกันนิกายกิติเวชกุลค่ะ
1: ผมธนศิลังกูนะครับติดตามน้องเนเน่ด้วยความสนุกแล้วก็เชียร์ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: สนับสนุนโดย

0: ุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคออย่าแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หลังเลิกงานถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จั

0: ต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
5: ครับผมสุขปันต้อง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
6: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าๆแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้20:00 ที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว20:00บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
12: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: และ
14: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
15: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับในเช้าวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่23กันยายน2569ครับเช้านี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตท่าน

0: ที่ท่านคุณอรวรรณกริ่งวิรัติคุณ1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวิรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวิรศักดิ์เช้านี
0: ้
1: ใครที่ลุ้นใครที่ติดตามนะน้องเนเน่นะ
0: ใช่
1: กำลัง

0: ว่าเธอจะมีโอกาสที่จะคว้าที่ดิ่งนะในแชมป์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลุ้นล่ะส่วนคนที่เป็นแฟนแฟนที่เป็นนักดนตรีนักฟังเพลงก็ลุ้นว่าเอ๊ะแล้วเน่จะเล่นเพลงอะไรของวงอะไรนะที่จะเรียกว่าครองใจคนอเมริกันได้โอ้อันนี้น่าสนใจมากนะซอฟต์พาวเวอร์น้องเน่ตอนนี้ต้องบอกว่าทำให้ประเทศไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลกนะคุณเวียสัก
1: ก็เขาบอกว่าจะเริ่มเนี่ยตามเวลาในบ้านเราคือ7โมงเช้าตอนนี้เวลาที่เรากำลังเริ่มจัดรายการเนี่ยแหละคุณวิเชษที่เราจะเชียร์น้องเนเน่กันอเมริกาสอดทานเลยนะครับเขาบอกว่ากรรมการรับเชิญที่จะมาร่วมตัดสินในรอบแข่งไลฟ์ไฟนอลเนี่ยนะครับจะขึ้นเวลา2คืนนะครับโดย KSI YouTuber นักชาวอังกฤษเนี่ยจะเข้ามาเป็นกรรมการแทนไซมอนโคเวลนะครับที่อยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังเข้ารับการผ่าตัดนะครับก็เขาบอกว่า

0: โชว์เป็นลำดับที่สองคุณวิเชษหลังการแสดงเสร็จ
1: ก็ช่วงนี้เลยแหละตอนลำดับที่สองนี่นะ
0: หลังการแสดงเสร็จเนี่ยก็จะเปิดให้โหวตโดยคนที่สามารถโหวตได้ต้องเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐเท่านั้นอ้าวดังนั้นเราอาจจะโหวตไม่ได้แต่ได้ส่งกำลังใจอย่างเดียวนะให้คนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับช่วยกันโหวตนะครับก็ต้องดูว่าอย่างที่คุณวิเชษบอกว่าแล้วตกลงน้องเนเน่จะเล่นเพลงอะไรเนาะเขาบอกว่าเนเน่เขาเขียนแคปชั่นไว้อย่างนี้ว่า I wish I could join with them แต่ว่าหนูหวังว่าหนูจะได้ร่วมโชว์กับพวกเขาก็คือเขาจะมีวงที่มาร่วมในการแสดงในคืนตัดสินวันนี้ก็คือ Linkin Park ก็คือเนเน่ก็บอกเอ๊ะอยากจะร่วมแสดงกับวงนี้ด้วยแต่ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าน้องเนเน่เนี่ยจะแสดงหรือว่าแข่งขันใช้เพลงใดเป็นจุดในการดึงคะแนนเสียงจากทั้งกรรมการแล้วก็คนชมที่อยู่สหรัฐด้วยในการโหวตในครั้งนี้ครับคุณวิเชษ
1: เนี่ยนี่วัย16ปีนะ
0: ใช่เก่งมาก
1: เริ่มเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ6ขวบอ่ะแล้วก็ศึกษามาจากนี่แหละYouTube อะไรเนี่ยนะจนทั้งว่าเออก็บ้างได้ขนาดนี้นะ10ปีที่ผ่านมาก็ฝึกหนักนะเออก็เป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะคุณพ่อเป็นคนจังหวัดตรังแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชแต่ไปอยู่ภูเก็ตผมก็ไปภูเก็ตมาอย่างที่ว่าในคุณเวสักมันก่อนก็เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ฟังไปแล้วละเรื่องหนึ่งเรื่องของปัญหาที่รัสเซียนั้นมาเทคโอเวอร์นะแรมต่างๆเนี่ยแล้วก็ควรจะเป็นปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะแต่ว่าเราพูดเรื่องไปแล้วละแต่ว่าก็ถือว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่คนรู้จักไปทั่วโลกเนี่ยผมไปภูเก็ตมาเพิ่งกลับมานะสักก็ต้องบอกว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็สะท้อนอีกมุมก็แล้วกันอาทิตย์แล้วผมพูดตอนเช้าเนี่ยแหละรายการนี้ผมพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญที่รัสเซียมาซื้อกว้านซื้อโรงแรมแล้วก็พูลวิลล่าของภูเก็ตอ่ะเสร็จแล้วเขาก็จัดทัวร์ชาวรัสเซียก็มองไกลไปถึงเรื่องของสมาชิกในกลุ่มบริกไงคุณเบียร์ศักดิ์นะฮะกลุ่มบริกนี่ก็ประชากรเยอะใช่ไหมอินเดียก็พันกว่าล้านจีนก็พันกว่าล้านรัสเซียอะไรอย่างเขามองไกลอันนี้เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงเนี่ยที่สะท้อนไปแล้วแต่ปัญหาหนึ่งที่กราคสังมานานนะที่ต้องพูดอีกคือปัญหาเรื่องรถติดเก็บมีปัญหาเรื่องรถติดมากผมเจอใครข้อบ่นเรื่องนี้นะก็เป็นปัญหาที่เขาจะพยายามที่จะสร้างรถไฟฟ้าไงพูดมาเป็น10ปีแล้วนะแล้วก็ถกกันอยู่ด้านจะสร้างแบบไหนยังไงแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ผ่านมา10ปีนะก็ยังไม่ได้สร้างเลย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐระดับคาดอะรวมทั้งจังหวัดด้วยก็ต้องคิดนะว่ารถมันติดเนี่ยนะมันก็มีผลต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยนะเพราะว่าเราหลายคนก็ไม่ได้ไปเครื่องบินใช่ไหมก็ขับรถชอบขับรถไปเนี่ยก็เจอรถติดก็บ่นเลยอันที่หนึ่งอันที่สองผมเห็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะผมได้ขับรถไปนะเพราะผมลงไปทำด้วยจังหวัดอื่นด้วยนะคุณเวสัตตอนที่ขับรถจะกลับจากภูเก็ตจะข้ามมายังฝั่งพังงาเนี่ยมันจะต้องตรงนั้นก็เรียกผ้าฉัตรชัยก่อนขึ้นสะพานสารสินเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ผมเห็นนะแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการแก้ก็คือเรื่องของคลื่นสตอมเซิร์ชเนี่ยเวสต
0: ์
1: มันซัดชายหาดฝั่งที่เราจะกลับเข้ามาฝั่งพังงาเนี่ยนะมันก็ก้าวมาใกล้ถนนมากเลยนะต้นสนเห็นที่ล้มอยู่เนี่ยมันสะท้อนว่าคลื่นเนี่ยมันแรงแล้วมันพัดเข้ามาผมว่าห่างจากถนนประมาณเนี่ย10เมตร10กว่าเมตรเท่านั้นเองนะที่ซัดเข้ามาใกล้ๆจากถนนที่วิ่งออกจากขอบภูเก็ตนะประมาณ10กว่าเมตรเท่านั้นเองนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจังหวัดพยายามจะแก้ปัญหาอยู่แต่เราเห็นแล้วว่าปัญหานี้แน่นอนเลยมันจะเจอคล้ายๆนครศรีธรรมราชอ่ะที่มีถนนเลียบจากสงขลาไปปากมันนังนะไปแถวหัวไซแถวนั้นน่ะอันนั้นก็เจอปัญหาเรื่องคลื่นซัดฝั่งตอมเซิร์ชเนี่ยซัดมาโดนถนนน่ะถึงถนนนี่ก็ถึงถนนละภูเก็ตฝั่งนั้นก็เห็นเลยว่ากำลังจะเจอปัญหาเรื่องคลื่นที่มันแรงมากขึ้นแล้วก็ซัดเข้ามาหาฝั่งเนี่ยตอมเซิร์ชเนี่ยมากขึ้นนี่ดูมันจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาของภูเก็ตเนี่ยที่กำลังค่อยๆเกิดขึ้นในคนรีสัก ที่จะต้องดูจะต้องแก้กันต่อไปนะก็เลยไหนๆก็พูดถึงน้องเนเน่แล้วเนเน่ก็เป็นคนภูเก็ตนะเราส่งกำลังใจให้ก็เลยต้องพูดถึงเรื่องภูเก็ตและปัญหาของ

0: เก็บเจอซะหน่อยนะคุณเรียสัก
1: โอ้โหไม่แต่อย่างเนเน่นะจะชนะหรือจะแพ้เนี่ยเราไม
0: ่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรน
0: ะ
1: คือมาได้ขนาดเนี้ยคุณวิเชษถือว่าสุดยอดเลยแล้วมาได้แบบไกลแบบอเมริกาสก็อตทาเลนต์น่ะ1ใน10โชว์ที่เนเน่จะได้ขึ้นโชว์ในครั้งเนี้ยก
0: ็
1: เอาเป็นว่าก็ส่งกำลังใจแล้วกันก็คนโหวตอาจจะเป็นคนที่อยู่ที่สหรัฐหรือว่าจะเป็นประเทศในเครือของสหรัฐอะไรแบบนี้
0: อเมริกาด้วยที่ได้สัญชาติอเมริกันไปแล้ว
1: แต่คิดว่าคะแนนน้องอ่ะน่าจะเข้าตาคนอเมริกันทั่วไปที่ดูแบบถ้าชอบจริงๆนะสาววัย16อ่ะสาวน้อยวัย16นะได้แสดงขนาดนี้อ้าวเดี๋ยวความคืบหน้าต่างๆก็พยายามที่จะไปเซิร์ชข้อมูลอยู่บ่อยๆเหมือนกันเอ๊ะตกลงเน่เล่นหรือยังเพราะว่าบางเว็บเนี่ยเขาบอกว่าเริ่ม8โมงเช้าบ้านเราบางเว็บก็7โมงเช้าบ้านเราคุณวิเชษพยายามเข้าไปดูอยู่นะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวมีความคืบหน้าเราก็มารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วกันสำหรับผลงานของน้องเนเน่จะชนะจะแพ้แต่ว่าคือที่สุดแล้วล่ะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างมากทีเดียวสำหรับน้องเนเน่อย่างที่คุณวิเชษบอกนะจริงแล้วเมืองใหญ่ทุกเมืองนะคุณวิเชษตอนนี้เจอปัญหาเรื่องของรถติดมากๆเหมือนกับเมืองมันขยายแล้วถนนมันไปต่อไปตามไม่ทันอ่ะโตตามไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะภูเก็ตนะบ้านผมอ่ะที่ขอนแก่นนะคุณวิเชษ
0: ครับคุณผู้ฟังขยายเยอะเหมือนกัน
1: ถ้าเป็นช่วงเวลาเนี่ยรัชอาวแบบเนี้ยเข้างานไม่ทันนะส่งเด็กนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยไม่ทันเลยนะที่บ้านเนี่ยบ่นกันขมเลยนะเพราะว่าโอ้โหแบบคือแบบรถติดนี่คือหลายๆเมืองเหมือนกันเชียงใหม่ก็เจอเหมือนกันภูเก็ตขอนแก่นอะไรแบบเนี้ยไม่ต่างจากกรุงเทพเขาบอก
0: ที่ผมก็ไปขอนแก่นอยู่บ่อยนะคุณศักดิ์แล้วก็ทางนายผมเคยเจอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่นตอนนี้เป็นนครหรือเปล่าตอนนี้เป็นนคร
1: ใช่นครขอนแก่นครับ
0: ผมเคยเจอคุณศักดิ์แล้วก็เขาพยายามจะผลักดันนะรถไฟฟ้าเหมือนกันแหละคือผมเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ได้โคราชก็เหมือนกันที่โคราชก็จะทำรถไฟฟ้าเชียงใหม่พูดมานานแล้วเหมือนกันผมบอกกับภูเก็ตอ่ะ10กว่าปีแล้วนะแต่ผมว่านี่คือการเสียโอกาสอย่างมากเลยนะคุณบริษัทเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันควรจะทำนะถ้าเวลาเราไปเมืองต่างๆในต่างประเทศใช่ไหมจะมีแทรมจะมีอะไรพวกนี้นะที่เขาทำนะเมืองท่องเที่ยวอ่ะเขาทำได้นะผมยังแปลกใจว่าทำไมเราพูดเรื่องภูเก็ตเราพูดเรื่องเชียงใหม่นะเราพูดถึงโคราชเราพูดถึงขอนแก่นเมืองใหญ่ๆทั้งหลายที่เป็นเมืองหลักๆและเมืองท่องเที่ยวอ่ะเขาจะทำเรื่องนี้แต่มันช้ามากเลยมันต้องตั้งคำถามเนี่ยคุณเรศักว่านะหน่วยงานทั้งท้องถิ่นและระดับชาติทำไมไม่เร่งโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะผมคิดว่าอย่างนั้นทีนี้พอพูดถึงเรื่องราวของการสร้างชื่อเสียงและเนเน่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งแล้วนะก็เลยต้องชวนไปดูเรื่องของกีฬาต่อแล้วกันคุณสกอต
1: ก่อน
0: ไปดูเรื่องอื่นในเอเชียนเกมสร้างชื่อเสียงเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานที่เราได้เหรียญทองก็เป็นหนึ่งเหรียญนะจากน้องแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับที่เป็นนักกีฬาศิลปะป้องกันตัวทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองเหรียญที่4ให้กับนักกีฬาไทยเรียบร้อยแล้วนะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนี่นะเอาชนะผู้แข่งขันจากบาเรนไปได้นะในรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะ3-0เลยนะชนะใสๆเลยเจ้าตัวบอกว่าดีใจที่สุดในชีวิตเลยบอกซ้อมมาหนักมากเลยบริษัทซ้อมหนักมากนะทั้งเหนื่อยทั้งบาดเจ็บนะแต่ก็ผ่านมาได้แล้วก็แน่นอนนะกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาต่อสู้นะคุณเรศักดิ์บรรจุของในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือก็ทำเหรียญทองได้เป็นเหรียญที่4นะก่อนหน้านั้นเทคบอลเราก็ได้มา3เหรียญใช่ไหมแต่ที่ต้องพูดถึงแน่นอนก็คือเรื่องวอลเลย์บอลหญิงนะคุณเรศักดิ
1: ์
0: โอ้โหนะแม้จะไม่ได้เหรียญทองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าโอ้โหเจ้าภาพที่จัดโปรแกรมเนี่ยเรานี่หนักเอียดเลยนะใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนะคุณเรศักดิ์ญี่ปุ่นกับจีนในแข่งน้อยกว่าเรา1นัดเราเนี่ยแข่งมากกว่าเขา1นัดคุณเรศักดิ์ลองคิดดูแล้วกันถ้าเราจะต้องมาชิงกับจีนเนี่ยนะแล้วเล่นกัน5เซตไม่ใช่3เล่น5เซตแล้วก็แพ้ไปใน3-2เนี่ยต้องชมจริงๆเหรียญทองแดงนี้ใช่มั้ยคุณเรศักดิ
1: ์แต่เอางี้นะคุณวิเชษฐ์ผมคุยกับหลายๆคนคุยกับน้องผู้ประกาศกีฬาคุยกันอะไรก็บอกงี้เขาบอกว่าคือเราก็เต็มที่แล้วตอนแข่งกับจีนนะคุณวิเชษ
0: ฐ์
1: ได้เซต4มาเนี่ยทุกคนโอ้ใจมันฟูมากเลยมันย้อนกลับไปเหมือนเมื่อครั้งที่ตอนเราแข่งชิงแชมป์เอเชียแล้วเราได้ตั๋วโอลิมปิกไงคุณวิเชษฐ์แต่คราวเนี้ยถามว่าจีนเขาแก้เกมมาดีไหมเขาแก้เกมมาดีมากๆพอเซต5มาเนี่ยโอ้เราคิดว่าใจเรามาแล้วแหละ ดิวได้เซต4อย่างเงี้ยไอ้แต่หมูมันนำห่างกันไปหน่อยเซต5ก็อ่ะไม่เป็นไรคือหลายคนบอกว่ามันจบแล้วที่ตั๋วโอลิมปิกพอเราได้แล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะแรงใจมันไปไม่ถึงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วน้องนักกีฬาก็ต้องเข้าใจว่าเขาเหนื่อยอ่ะคุณวิเชษ
0: ฐ์เหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยมากอย่างกระโดดไม่ขึ้นเนี่ยบางคนกระโดดไม่ขึ้นแล้ว
1: ก็คือเขาแข่งเราแข่งมากกว่าเขาหนึ่งนะที่คุณวิเชษบอกอ่ะอันนั้นก็มีส่วนอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็หลายคนบอกโอ้โหก็ได้โอลิมปิกแล้วดีแล้วคือจริงๆแล้วน้องเขาก็ทำผลงานในทุกๆแมตช์นักกีฬาพอสวมเสื้อทีมชาติแล้วทุกคนอยากทำได้ดีหมดนะคุณวิเชษแต่เวลาลงไปเล่นในสนามมันมีปัจจัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวก็เราก็พ่ายจีนไป3-2เซตถูกไหมแล้วเรามาชิงทองแดงเมื่อวานเนี้ยโอ้โหก็สนุกเหมือนกันแล้วเราก็ชนะขาดด้วยนะชนะเกาหลีใต้ขาดด้วย3-0เซตทีเดียวแล้วเราได้ตกลงได้เหรียญทองแดงที่เอเชียนเกมเหรียญทองแดงนี้เป็นเหรียญที่เราได้มาหลายครั้งมากนะในเอเชียนเกมเนี่ยสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยนะครับเคยได้เหรียญเงินมาทีแล้วก็ได้เหรียญทองแดงมาค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะครับคู่ชิงก็จะเป็นจีนกับญี่ปุ่นหลายคนบอกว่าอ้าวนะไม่เป็นไรจีนกับญี่ปุ่นยังต้องไปลุ้นว่าจะได้ไปโอลิมปิกไหมจริงๆแล้วถ้าดูอันดับโลกจริงๆเนี่ยทั้งจีนและญี่ปุ่นมีสิทธิ์ที่จะได้ไปอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องออกแรงเหนื่อยรักษามาตรฐานให้คงที่ตลอดไงไม่เหมือนกับเราที่ได้ตั๋วแล้วอันนี้ก็เป็นคำปลอบใจแล้วก็บอกว่านักกีฬาเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วรายการแต่รายการเนี่ยมันติดกันเลยนะคุณวิเชษ
0: ฐ์ใช่ก็จาก VNL มานะเพื่อไม่ให้ตกชั้นเราก็ทำได้ดีประมาณชิงแชมป์เอเชียนะปรากฏว่าเราก็ทำได้ดีที่สุดแหละเพราะว่าเราหนึ่งก็คือได้แชมป์เอเชียฮะติดต่อกันเลยยอดคุณเรศักดิ์อันที่สองก็คือเราได้ตั๋วโอลิมปิกใบสำคัญเนี่ยเนี่ยแหละเป็นประวัติศาสตร์นะอันที่สามเราก็ได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยคือตรงนั้นเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วล่ะที่แข่งที่แข่งที่จีนชิงแชมป์เอเชียแล้วชนะจีนเจ้าภาพเป็นไฮไลท์ที่สุดละเป็นเอเชียนเกมทุกคนก็บอกแถวทองแดงก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าทำดีที่สุดแล้วก็ต้องชื่นชมน้องๆนักกีฬากันทุกคนที่ไปทำหน้าที่ในการแข่งที่ญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้นะในขณะญี่ปุ่นเองก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายนะตอนนี้ก็บางเมืองก็เจอพายุนะเจอน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะแล้วก็แน่นอนการต้อนรับก็บกพร่องต่างๆมากมายแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ต้องสู้กันต่อไปคุณเรศักดิ์ก็วันนี้ก็เลยต้องชื่นชมนะผู้ที่ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติกันหน่อยนะให้กำลังใจนะเพราะว่าในบ้านเมืองเราได้ข่าวที่มันเมื่อคืนนี้มันเยอะ
1: เอาดูเหรียญหน่อยคุณวิเชษดูเหรียญตอนน
0: ี
1: ้จีนยังคงเป็นอันดับ1นะครับ32เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11ทองนะครับเกาหลีมาเป็นอันดับ3คาซัคสถานอันดับ4ส่วนไทยเรามาอยู่ที่อันดับที่5นะครับเพราะว่าเรามี4เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับเรามี4เหรียญทองแล้วเดี๋ยวต้องลุ้นแชมป์ในกีฬาอีกหลากหลายประเภทนะครับกันต่อไปก็ถ่ายทอดดูกันได้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับทั้งช่องทางถ้าช่วงเช้าเนี่ยเป็น NVT ที่จะถ่ายทอดทุกเช้าเลยจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปหมุนเวียนกันในกีฬาประเภทต่างๆนะครับก็เอาเป็นว่ายังคงส่งกำลังใจให้กับบรรดานักกีฬาอย่างปีนี้หลายคนเขาผิดคาดอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นทั้งที่พักทั้งในส่วนของอาหารการกินอะไรต่างๆอย่างที่พักเนี่ยคือปกติเวลามีกีฬาใหญ่ๆแบบนี้เขาจะมีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาไงแต่ปีนี้เขาไม่ใช้วิธีการอย่างนั้นเนี่ยเขาใช้ให้ไปพักตามโรงแรมบ้างให้ไปพักตามบ้านที่เขาจัด
0: เรือ
1: เอาให้บ้าน
0: อะไรเงี้ย
1: อยู่บนเรือก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้คือกระจายไปตามจุดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณสนามแข่งขันไงมันเลยไม่กลายเป็นหมู่บ้านหลายคนเอ๊ะมันเหมือนกับไม่ใช่เป็นการรวมศูนย์ one stop service อย่างนี้หรือเปล่าไงแต่ทีนี้มันต้องเข้าใจในบริบทของแต่ละประเทศเหมือนกันแต่ว่าเขาพยายามนะคุณวิเชษฐ์ไปดูในเพจของเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พยายามในการดูแลนะอะไรที่มีข้อท้วงติงเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะเป็นระเบียบเขาจะสตริกมากในเรื่องแบบนี้เขาก็รีบกลับออกมาแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีทีเดียวอ่ะจนกว่าจะจบการแข่งขันก็น่าที่จะต้องมีเรื่องของการส่งกำลังใจกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของนักกีฬาไทยเอเชียนเกม2026สุดท้ายจะได้มากี่เหรียญก็ตามแต่ว่าน้อมใจว่านักกีฬาแต่ละคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วพูดถึงคุณวิเชษบอกข่าวดีไม่ค่อยมีเอาข่าวดีไปหน่อยแล้วกันนะคุณวิเชษเมื่อวานนี
0: ้ที
1: ่ครม.เคาะเรียบร้อยแล้วเคาะเรียบร้อยแล้วสำหรับไทยช่วยไทย plus หลายคนบอกโอ้จะมีต่อ เงินพันหนึ่งต่อแล้ว

0: ข่าวลือออกมาที่บอกว่าเอ๊ะเดือนละ500 2เดือนไหมสรุปสุดท้ายแล้วเคาะออกมาแล้ว 1,000 นึงเนี่ยใช้ไปเลย2เดือนคุณจะใช้หมดในเดือนเดียวก็เรื่องของคุณหรือคุณจะไปใช้จะบริหารจัดการยังไงก็ได้ตุลาพฤศจิกายนเนี่ย2เดือนที่ไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ที่จะขยายออกมาคือคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกแบบนี้ครับบอกว่าในพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ย200,000 ล้านแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตพลังงานหนี้ครัวเรือนอะไรต่างๆส่วนอีก 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไอ้ 200,000 ล้านแรกเนี่ยที่เรากู้มาเนี่ยมันยังเหลือไงมันยังเหลืออยู่ประมาณเขาพยายามยืนยันว่าเขาไม่ได้โยกงบอะไรมานะมันเป็นเงินที่เหลือจากในส่วนก้อนนี้อีกประมาณ 44,000 ล้านบาทดังนั้นพอเหลือประมาณ 44,000 ล้านบาทเขาก็เลยเอามาคิดว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีการกระจายยังไงดีจะถ้าเกิดว่ามันยังเหลือแบบนี้เอามาใช้ไทยช่วยไทยได้ไหมแต่ถ้าจะเป็นเดือนละพันเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะมีวงเงินที่จะครอบเวอร์ที่จะครอบคลุมได้ดังนั้นเขาก็เลยเลือกเอามาในลักษณะที่เป็น2เดือน2เดือนคือตุลาพฤศจิกายนต่อแน่นอนสำหรับไทยช่วยไทย plus นะครับ60 40เนี่ยแต่ให้วงเงินทั้ง2เดือนคือ 1,000 บาทคุณจะใช้ยังไงก็ช่างคุณนะครับแต่ว่าให้ 1,000 บาทในระยะเวลา2เดือนคือเขาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ที่จำเป็นต้องใช้อีกประมาณ 42,000 กว่าล้านเกือบ 43,000 ล้านบาทเนี่ยที่เอามาในโครงการไทยช่วยไทยเขาบอกว่ามันยังมีปัญหาเรื่องของวิกฤตราคาพลังงานและความขัดแย้งในตะวันออกกลางกันอยู่ถ้าจำกันได้เนี่ยแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะเริ่มลดลงปรับลงมาร่วงถึง 5% แล้วก็ตามทีแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับตัวสูงขึ้นมันทะลุเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากวิกฤตพลังงานและความขัดแย้งตะวันออกกลางที่คุณเดชนิติบอกว่ายังคงยืดเยื้อแล้วก็สำคัญคือเพื่อรักษากำลังซื้อของภาคครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนเป็นการพยุงเศรษฐกิจไม่ให้มีการหดตัวลงและช่วยผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องก็เลยมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ขยายต่อออกมาอีก2เดือนก็คือตุลาคมและพฤศจิกายนเติมไปเลย 1,000 ใช้2เดือนนะครับคนที่ใช้ต่อแล้วเนี่ยใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ต่อกันไปจนถึงพฤศจิกายนหรือว่าจนกว่าเงินของคุณจะหมดนั่นเองนะครับก็สำหรับพอเติมให้ในส่วนของไทยช่วยไทย plus แล้วเนี่ยก็เลยมีการเติมให้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับมีคุณผู้ฟังเคยถามผมมาเมื่อตอนจัดรายการเมื่อวันอาทิตย์ว่าตกลงเนี่ยยังไงสำหรับการที่มีการยื่นทบทวนขอทบทวนสิทธิ์ไปเขาก็มีการประกาศนะคุณวิเชษสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งในประเด็นตรงนี้ทางด้านของคุณเอกนิติก็บอกเหมือนกันว่าการทบทวนสิทธิ์เนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่ได้เพิ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนขณะที่อีกกลุ่มไม่มีสิทธิ์ก็ต้องผลักไปอยู่ในการใช้กลุ่มของไทยช่วยไทยแทนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน2กลุ่มนี้ยังไงแต่วงเงิน 42,000 กว่าล้านเนี่ยมันจะครอบเวอร์มันจะครอบกลุ่มไปทั้งหมดแต่ว่าในเมื่อทางด้านของไทยช่วยไทย plus เนี่ยได้เพิ่มอีก2เดือน 1,000 บาทนะครับก็คือ 1,000 บาทใช้ใน2เดือนเนี่ยไทยช่วยไทย plusขณะที่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีการเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันจากเดิมเนี่ย300บาทต่อเดือนก็จะเป็น 1,000 บาทก็จะได้เพิ่มเหมือนกันแต่ว่าของ
1: บัตร
0: ใช่เพิ่มไป700แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพิ่มไม่แค่เดือนเดียวนะคือเดือนตุลาคมเท่านั้นนะครับย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพิ่มเดือนเดียวคือตุลาคมเท่านั้นจาก300เพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทขณะที่ไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยเพิ่ม2เดือนแต่ว่าวงเงินแค่ 1,000 บาทเท่านั้นตามกรอบวงงบประมาณที่เหลือเพื่อที่จะได้ไม่ไปรบกวนในส่วนของวงเงินอื่นๆที่รัฐจะเอามาใช้จ่ายกันต่อครับ
1: ก็กลุ่มเป้าหมายนี่คือบริษัทก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ในปัจจุบันเนี่ยและก็ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับคือทั้งกลุ่มผู้ที่มีบัตรปี2565เดิมและผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นะครับทีนี้ก็ต้องมีสัญชาติไทยนะอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการนะตัวนี้ก็สำคัญนะเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงสัญชาติไทยปุ๊บเดี๋ยวเราจะเห็นโอ้โหวันก่อน

0: ก่อนนี้ผมเห็นภาพนะยิวนะชาวยิวคนยิวอิสราเอลเนี่ยโชว์บัตรประจำตัวประชาชนไทยหราเลย ไม่รู้มาได้ยังไง อันนี้ก็น่าสนใจนะคุณเวสักนะก็บอกเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยนะและพวกที่ประเภทแบบมาแอบมีสัญชาติไทยโดยนี้ปลอมบัตรประชาชนมั่งสวมสิทธิ์มั่งเนี่ยพวกนี้ต่อไปจะได้สิทธิ์สวัสดิการนะต่างๆจากไทยหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะอันที่3ต้องมีบัตรประชาชนแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องมีบัตรประชาชนนะ4ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนเรียกเงินคืนใน7โครงการของรัฐนะมีอะไรบ้างมีคนละครึ่งนะ1คนละครึ่ง2คนละครึ่ง3มันมีหลายระยะในคนละครึ่งเนี่ยนะระยะ3ระยะ4ระยะ5แล้วก็คนละครึ่งพลัสอีกนะแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนี่คือ7โครงการของรัฐที่จะต้องไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนนะเนี่ยถ้าคนเหล่านี้ถือว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามในบริษัทนะจะไม่ได้นะครับแล้วก็วงเงิน 1,000 บาทอย่างที่ว่าริเวลา2เดือน1ตุลาถึง30พฤศจิกายน69นะครับแล้วก็รูปแบบก็เหมือนเดิมนะ60 40นะประชาชนเนี่ยออกเอง40รัฐออกให้60นะครับแล้วก็แน่นอนจำกัดการใช้จ่ายวันละไม่เกิน200บาทต่อคนนะบริษัทนะเราใช้ได้ไม่เกิน200นะครับแล้วก็ประชาชนอันที่สำคัญกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลานะที่ว่าผมไปไม่ถึง15ตุลานะเลยสักผมว่าวันที่1วันที่2วันที่3นั่นก็เกือบหมดแล้ว
1: แต่มันใช้แล้วใช้ต่อเลยไงใช้ต่อเลยไงถูกมากคุณวิเศษ
0: ส่วนผู้ประกอบการนะครับกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินนะครับ1ตุลาถึง30พฤศจิกายนนะครับทีนี้ก็รูปแบบของการใช้จ่ายก็เหมือนเดิมนะคือสั่งซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มนะซื้อสินค้าต่างๆนะที่รัฐได้กำหนดเอาไว้แล้วนะอย่างของเดิมเนี่ยนะแต่ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็เฉพาะอาหารและเครื่องดื่มนะครับที่สั่งผ่านผู้ให้บริการผ่านระบบขนส่งนะเดลิเวอรี่ทั้งหลายนี่อันนี้ก็6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะนี่ก็เป็นเงื่อนไขต่างๆที่เขากำหนดเอาไว้นะคือสักก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมนั่นแหละนี่แต่ว่าก็โอเคก็ได้สัก2เดือนแต่เงินแค่ไม่ใช่1,000นะ2,000ก็กลายเป็นเหลือพันเดียวรัฐบาลก็บอกไม่มีตังค์แล้วไม่รู้จะเอาจากไหนแล้วนะไอตอนเนี้ยนะก็เข้าใจ
1: แหมคุณวิเชษยังไงมันก็
0: คร
1: ับ เรามีภาระต้องชดใช้ด้วยเงินก้อนนี้เอาง่ายๆก็เป็นเงินกู้ไง
0: นี่
1: เป็นหนี้ถูกไหมเป็นหนี้ที่คนไทยที่ต้องร่วมกันใช้อ้าวก็ในเมื่อยังเหลือเขาก็อ่ะให้เราใช้ต่อก็ถือว่าเรามาใช้ก่อนแล้วเราก็ชำระหนี้ทีหลังด้วยการเสียภาษีไป
0: แต่แบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะคือเรากู้เงินมาแล้วเอามาทำโครงการประชานิยมทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการที่หนึ่งนะทำให้คนไทยเราเนี่ยก็ได้ใช้คำว่าอะไรติดเสพติดประชานิยมอันที่หนึ่งแต่ที่สองเสียวินัยการเงินการคลังแน่ๆเพราะว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินที่เราหามาได้เองแต่เรากู้ปั๊บเราก็มีภาระต้องใช้จ่ายอันนี้แหละนะต้องใช้คืนนะอันนี้ทั้งต้นทั้งดอกเลยนะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่คือรัฐบาลก็คงพยายามแล้วล่ะไม่รู้จะทำไงแต่ว่านะในภาวะที่มีปัญหาเยอะแบบนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีโลกก็ยังไม่ดีนะรัฐบาลก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับเพราะงั้นก็อะไรให้คนไทยรู้สึกว่าเออนั้นลืมเรื่องพวกนี้ไปบ้างนะชุ่มชื่นหัวใจนะอะไรเงี้ยเป็นต้นเลย
1: มันจะไม่ลืมไหมสิคุณวิเชษ
0: มันจะลืมไหมอ่ะเดี๋ยวเพราะงั้นเดี๋ยวเบรกหน้าอย่างนี้เบรกหน้ามาดูไหนๆก็วีรศักดิ์พูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยเมื่อวานเข้าครม.แล้วเบรกหน้าจะมาดูนะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะมันกระเทือนที่กระทรวงยุติธรรมกันหน่อยนะโอ้โหนะเขาบอกความคาดหมายจริง
1: ๆคนไหว้สวยได้เหรอนี่สื่อเขาเล่นนะ
0: เออแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังกันหน่อย
1: ครับเดี๋ยวฟังกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
6: 96.5 FM 13 Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระค
4: ข้นทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
6: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
8: อ้าวสายต่อไป
9: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลย
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
15: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
13: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
17: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
18: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
1: กลับมาคุยกันต่อกับข่าวเข้มประเด็นค้นนะครับในเช้าวันพุธวันนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับคุณวิเชษฐ์เชิญเลยครับประเด็นการยกย้ายเมื่อวานหลายกระทรวงทีเดียวคุณวิเชษฐ
0: ์ผมเนี่ยคือหลายกระทรวงก็น่าสนใจนะแต่ผมไม่สนใจกระทรวงยุติธรรมเป็นพิเศษเพราะว่า ก็สังเกตคือเวลานายกไม่อยู่นะนายกไปต่างประเทศแล้วมีคนอื่นทำหน้าที่แทนนายกนะ

0: มักจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรแบบนี้บ่อยๆไหมนายกเขาจะได้ไม่ต้องตอบคำถามนักข่าวเท่าไหร่ไงไปกลับมาตอบเหมือนกันหลังจากกลับจากต่างประเทศอ่ะคืออย่างนี้ผมเนี่ยรู้จักคนในกระทรวงยุติธรรมอยู่พอสมควรนะบริษัทแล้วก็มติครม.เมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจนะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายผมไล่ไปทีละคนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันคนแรกที่เข้ามาเข้าตาแต่ที่เราจะพูดถึงคือร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคนที่สองพันตำรวจโทพงธรธัญสิรินี่ก็มาเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะทีนี้คนที่สามและคนที่สี่นี่ได้รับผลกระทบโดยตรงคุณโกมลพรหมเพ็งนี่เป็นถูกย้ายจากอธิบดีกรมพินิจไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมนะที่ผมพูดตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าก็คุณโคมนนี่ก็เขาเคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมมาก่อนนะคุณวิศักดิ
1: ์
0: เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาเป็นอธิบดีกรมพินิจได้ประมาณปีเดียวเท่านั้นเองนะคุณวิศักดิ์ปรากฏว่านี่ถูกโยกกลับไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมนะเห็นว่ามันก็ดูแปลกๆกันทั้งนั้นแหละมันแป๊บเออยกแล้วก็พันโดโทโมสะทอนธัญสิริก็มาเป็นแทนเนี่ยรีคนหนึ่งคุณธารินีแสงสว่างวันนี้ก็เคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมมาก่อนนะเสร็จแล้วก็มาเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็เป็นได้แว๊บๆเหมือนกันประมาณปีเดียวมั้งก็ถูกโยกกลับไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมนะฮะในคนหนึ่งพันโดโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอันนี้ก็เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ใช่ไหมก็ถูกโยกไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือนางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยอันนี้ก็มาเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะทีนี้คนที่โดนเด้งไปอย่างพันตรีตรียุทธนาแพรดำเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถูกไงเรียกว่าโอนเลยล่ะนายกฤษฎีสันไปเป็นผู้ทรงอนุพิเศษนะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคุณศักดิ์นี่เป็นสูตรของการเมืองที่เราเห็นบ่อยๆมากเลยเพราะพวกผมเนี่ยก็คงเกษียณไปแล้วหลายปีเคยเป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติใช่ไหมยุคหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าเขาจะต้องขึ้นเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะอันนี้คือพลเรือนสายพลเรือนแต่เราชอบใช้บริการทหาร
1: สมช.ทหาร
0: ตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไล่มานะแม้แต่มายุคพอมายุคของสมัยที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนี่แหละมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่คุณชัดชัยบางชวดเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแล้วตอนนี้คุณชัดชัยเขาไม่ได้เป็นแล้วก็ทหารมาเป็น
1: ปลัดสำนักนายกล่าสุด
0: ใช่
1: คือคุณชัดชัย
0: ล่าสุดนั่นแหละ
1: จากสมช.
0: แล้วก็เอาทหารมาเป็นนายก
1: ก
0: ็เอาทหารมาเป็นอีกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คล้ายกันนั่นแหละพันตรียุทธนาพรายดำก็ได้ตำแหน่งพีเอฟที่เรียกว่าพิเศษเนี่ยพิเศษเป็นที่ปรึกษานะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย41ก็คือที่เท่าปลัดกระทรวงนั่นแหละแต่ผมคุยกับอดีตรองปลัดกระทรวงอ้าวรองปลัดสำนักนายกผมคุยกับผู้ตรวจการสำนักนายกเนี่ยที่ผมรู้จักคุณเคยหลายคนก็บอกว่าโอ้ยตำแหน่งนี้นะไม่มีที่ดั้งเลย
1: ที่ดั้งก็ไม่มี
0: ที่ดั้งก็ไม่มีนะแล้วก็ไปนั่งกันที่แคบๆอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะแต่แล้วงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยนะเขาพูดตรงๆกับผมแบบนี้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณเวสันไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่ประเภทการเมืองก็ใช้ก็มักจะใช้กันเวลาโอเคไม่รู้จะหาตำแหน่งที่ไหนปลอบใจให้ก็โอเคให้เป็น41นะเจ้าปลัดกระทรวงไปนั่งอยู่ที่ทำเนียบแล้วกันไอ้คนที่สำนักงานปลัดสำนักนายกบอกว่าโอ้โหมาทำไมเยอะแยะมากมายเนี่ยที่นั่งก็ไม่ค่อยจะมีห้องก็ไม่ค่อยจะมีคุณเวสันเชื่อไหมคนที่โดนแบบเนี้ยขนาดเนี้ยอยู่ที่ทำเนียบมีอยู่อันนี้รัฐมนตรียุติธรรมพูดเองคนพลตรีโทวรุฒพลนันทวรัตน์พูดเองนะมีอยู่ตั้ง25-30คนแต่เป็นกองอยู่ที่นั่นอ่ะ
1: โอ้41ที่ไม่มี
0: 41ที่ประเภทแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วแต่ว่าเขาจะมอบหมายให้ทำนะผมไม่เคยถามคนที่ถูกย้ายไปนั่งตรงนี้ว่าโอ้ยวันๆทำอะไรบ้างเขาบอกเขาเข้าไปนิดจอยไปเซ็นชื่อแล้วทำไมมีอะไรทำก็ออกจากทำเนียบไปก็ไปโน่นไปนี่ไปหรือบางทีเขาก็อาจจะมีอะไรให้ทำนิดหน่อยก็ทำแต่ถ้าไม่มีอะไรทำวันๆก็บางทีเข้าไปไม่มีอะไรทำก็ไปลงชื่อนั่งอะไรกันนะนี่คือสภาพความเป็นจริงไงคุณศักดิ์นั่นคุณยุทธนาพรายดำเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็แน่นอนนะแต่ว่าไอชีวิตที่มันน่าสนใจคือคุณปิยรักษกุลใช่ไหม ที่วันนี้สื่อเนี่ยโอ้โหนะใช่ไหมคุณวิทยาศักดิ
1: ์ไหวสวยก็พ
0: บไหวสวยเลยเขาเคยไปรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ดีเอสไอมาก่อนนะปี6
1: ใช่ครับ
0: ย้ายไปเป็นรองเลขาธิการสอบตนะก็เราต้องต่อชิกซองเงี้ยปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมปฏิบัติเนี่ยก็มาจากเลขาธิการสอบตแล้วก่อนหน้านี้ก็มาพูดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการย้ายนะบุคคลต่างๆนะนี่เขาก็เอาคนนี้คุณปิยรักษ์สกลซึ่งเป็นรองเลขาธิการสอบตนะโอนกลับมานะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติจะมาจากเลขาธิการรองเลขาสอบตมาเป็นอธิบดีกรมประพฤติแล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ที่สำคัญในบริษัทที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของการเป็นหนึ่งใน7อนุกรรมการที่วินิจฉัยปัญหาข้อโต้แย้งคณะที่36ใช่ไหมที่พิจารณาว่าโอ้หัวสว229คนเนี่ยไม่มีมูลความผิดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคณะของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดใช่ไหมคุณวิศักดิ์
1: ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ภูมิใจไทยเขามาทำมาเป็นรัฐบาลตั้งแต่สมัยแรกตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะอธิบดี DSI เนี่ยตัวของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเนี่ยจะเป็นจะโดนย้ายไหมตั้งแต่จุดนั้นเพราะถ้าจำกันได้คือตัวของคุณยุทธนาเองเนี่ยก็มาสายคุณทวีสอดส่องถูกไหมสายคุณทวีสอดส่องแล้วก็เรื่องของคดีหัวสวเลือกโกงสวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำอยู่ในช่วงของคุณยุทธนาแต่จริงๆแล้วก็ภูมิใจไทยเขาปฏิเสธไงบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเลยสำหรับการหัวสวเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเลยดังนั้นเราก็ต้องฟังเขาแต่ทีเนี้ยในลักษณะที่พอหลายคนเขาเอาโมเดลแบบเนี้ยนักข่าวก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมตั้งแต่รับตำแหน่งเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยมาทำไมยังไม่ย้ายหรือว่าเขาจะใช้บริการคุณวิเชษลองมองย้อนกลับไปกรณีคุณทาริศเพ็งดิษฐ์กันหน่อยไหมช่วงนั้นจะมีเรื่องของจำนำข้าวช่วงนั้นจะมีเรื่องอะไรหลายๆเรื่องทีเดียวที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยมาในรัฐบาลของประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์แต่พอคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักก็ยังใช้บริการคุณทาริศอยู
0: ่
1: ก็ใช้บริการแต่สุดท้ายไปไม่รอดตัวคุณทาริศก็โดนมรสุมหลายลูกทีเดียวจนมีจุดจบทางราชการแล้วก็สับสาบกันอยู่เนี่ยนะหลายคนบอกว่าเอ็นโมเดลเนี้ยจะใช้ได้ไหมกับพันธบัตรยุทธนาแพรดำแต่สุดท้ายแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ไง
0: มาดีคุยสัตว์อันนี้ผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังผมคุยกับคนในกระทรวงยุติธรรมนะระดับสูงนี่แหละก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนั่นแหละเขาบอกว่าอย่างนี้พอรัฐบาลเข้ามาใหม่เนี่ยรัฐมนตรีที่ทำท่านนี้ท่านก็เป็นรัฐมนตรีต่อจะมาเพราะว่าเป็นมาในสมัยที่สองแล้วเนี่ยต้องบอกมีการเรียกเลยปิดห้องคุยเชิญทุกคนมาปิดห้องคุยแล้วก็เชิญทุกคนมานั่งในห้องเนี้ยนะรัฐมนตรีที่ทำนั่งหัวโต๊ะอธิบดีทั้งหลายประหลัดเนี่ยนั่งกันหมดเลยแล้วก็บอกเลยเขาเนี่ยยังไม่ย้ายพูดอย่างนี้นะยังไม่ปรับย้ายบุคคลที่คิดว่าน่าจะต้องโดนเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรเดี๋ยวอย่างนี้เนื่องจากเขาพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าเป็นเราเป็นนรต.สามพรานด้วยกันอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่อยากจะให้มันมีการเกิดการแต่งตั้งโยกย้ายในแต่ละพี่น้องกันว่ากันอย่างนั้นอ่ะนรต.ก็นักเรียนในร้อยตำรวจอ่ะรุ่นพี่รุ่นน้องกันอ่ะก็ให้เวลาแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างนี้นะว่าจะต้องดำเนินการ1 2 3 4นะในคดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเนี่ยมันก็มาอยู่กันได้ไงคุณศักดิ
1: ์
0: แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องที่มันเป็นหัวใจสำคัญที่มันทำให้เกิดประเด็นก็คือเรื่องสำนวนคดีหัวสวเนี่ยที่มันหลุดไปอยู่ในมือของฝ่ายค้าน
1: อ
0: ่ะเห็นไหมหลุดไปในมือของทางฝ่ายค้านแล้วก็ไอลอว์เนี่ยไม่รู้ไปยังไงอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีน่าจะมีการตั้งก็สังเกตและสงสัยกันนะเรื่องของเพราะมันมีเรื่องของแน่นอนกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคนรับผิดชอบสำนวนคดีนะเอาผู้ว่าสวในแง่ของก็คือหนึ่งคดีอาญานะมันจะมีเรื่องอ้างยี่ใช่ไหมและคดีฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่ผมว่าสำคัญนะก็ทีนี้มันก็โยงมาสู่ทางร้อยตำรวจเอกปิยะรัศกุลนี่แหละที่คุณเรศักดิ์บอกไปยืนรอต้อนรับนายกยกมือไหว้คุณอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดมอบรางวัลมอเตอร์จีพีเนี่ยนะเมื่อ1มีนาคม69เนี่ยนะก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ไงบอกโอ้อันนี้แสดงว่าเป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงว่าคุณยุทธนาเขาต้องไปนั่งที่ทำเนียบเสียนะแต่ตำแหน่งพิเศษไปอยู่ตรงนั้นเสียแล้วเอาคนที่เรียกว่านะเป็นคนที่เป็นลงมติ5-2เนี่ยเพราะคุณยุทธนาคุณปิยะเนี่ยเป็นกรรมการวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาคดีวุฒิสภาวุฒิสวคณะที่36ของกกต.ที่มีมติ5-2แล้ววิริยะก็เป็น1ใน5นะที่มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหา229คนไม่มีความผิดซึ่งสวนทางกับมติของคณะที่26ใช่ไหมที่เห็นว่าทั้งหมดควรถูกดำเนินคดีและในที่สุดแล้วกกต.ก็เรียกว่าดำเนินคดีไปส่งศาลฎีกาไป77คนแต่ใน77คนไม่มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอยู่เลยทีนี้ประเด็นสำคัญคือคดีเรื่องวุฒิสวในคดีอาญาเนี่ยมันยังอยู่ที่ DSI
1: ใช่
0: เขาอยู่ในระหว่างการขอสำนวนของกกต.ที่บอกว่าส่งแค่77คนเด็กกลับมาตอนนี้ทำเรื่องไปขอที่ DSI แล้วเพราะฉะนั้นที่ติดกรมสอบสวนวิเศษคนใหม่จะต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเลยคุณวิเศษเข้าใจ
1: คิดดีได้ไหมได้เนาะคุณวิเศษ
0: คิดดีได้พยายามอยู่พยายามจะคิดดีอยู่เหมือนอย่างอันนี้ที่ในสื่อออนไลน์มติชนลงเนี่ยนะอีกหนึ่งคนนะที่น่าสนใจก็คือคนนี้แหละพลเรือโทพันเรือโทประวุฒิวงศรีนิ่มใช่ไหมอธิบดีกรมราช
1: ทัณฑ์ที
0: ่โลกมาเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอีกคนหนึ่งนะใช่เพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ7คนนะที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ตรวจสอบกรณีเรื่องของกระทงอันนี้ก็อีกอันนั้นหัวสวใช่ไหมอันนี้เขากระโดงนะคุณประวุฒิวงศรีนิ่มเนี่ยนะที่ถูกยกมาเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นหนึ่งใน7ของกรรมการที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ตรวจสอบเรื่องเขากระโดงเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเนี่ยพันตรีธนาแปรดำนะแล้วก็คุณประวุฒิวงศ์ศรีนี่เนี่ยก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกับคุณทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรียุติธรรมอีกต่างหากมันก็โยงกันได้หมดเลยคุณวิศักดิ์นะถ้าเราจะมองในเชิงของการเมืองมันก็มองได้คดีเขาก็โดนก็เป็นคดีสำคัญที่โอ้ด้วยคุณเสรีพิสุทธิ์นะคุณเสรีพิสุทธิ์ที่มีเวทได้ลงพื้นที่ไปนะบุกถึงบ้านคุณเดวินนะแล้วก็โดนไปฟ้องโดนฟ้องนะหมิ่นประมงหมิ่นประมาทเนี่ยนะคุณเสรีพิสุทธิ์บอกผมมีหน้าที่ต้องทำเรื่องนี้แต่ไม่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อเอาที่ดินเขากระโดงนะกลับมาให้ได้อะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่เป็นเรื่องอะไรที่เป็นคาราคาซังมานานเลยมันก็โยงมาถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงยุติธรรมจนได้ใช่ไหมคุณวิศักดิ์แต่ก็เห็นใจข้าการที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะต้องตั้งใจทำงานนะผมเนี่ยมันเห็นใจสองคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยอย่างคุณโกบลพรมเพ็งและคุณธารินีแสงสว่างเนี่ยนะที่เขาประเภทแบบคนหนึ่งเป็นอธิบดีอยู่ดีๆอีกคนนึงเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ดีๆปั๊บก็โดนเขาโยกกลับไปเป็นผู้ตรวจการกระทรวงยุติธรรมอย่างเงี้ยนี่ผมเห็นใจคนเหล่านี้ไงข้าราชการที่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะก็ตั้งใจทำงานนะแต่พอมันแต่งตั้งอยู่แล้วมันต้องหมุนอย่างนี้เพราะก็ไม่ได้จะหมุนใครก็ไปหมุนคนที่เรียกว่าไม่มีปากมีเสียงอ่ะไม่ได้มีฝั่งการเมืองสนับสนุนอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องโดนหมุนก็ทั่วไปด้วยไงเราต้องพูดในมุมนี้ด้วยมุมของคนที่ได้ผลกระทบที่ต้องเดือดร้อนจากเรื่องทางการเมืองเนี่ยนะที่เขาไม่เกี่ยวข้องเลยแต่เขาต้องโดนก็ไปเป็นผู้ตรวจเขาผิดตรงไหนผมถามว่าเขาผิดตรงไหนเขามีอะไรผิดตรงไหนให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการเหล่านี้ด้วยเวลาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ผมต้องส่งเสียงสะท้อนไปยังรัฐบาลอ่ะว่าคนนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเนี่ยแล้วก็ต้องไปโดนแบบนี้แหละเขาไม่ได้ความเป็นธรรมนะคุณสาวผมว่านะ
1: ก็เราก็ต้องดูอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเพราะว่าคดีอังยี่ซ่องโจรการฟอกเงินอยู่ที่ DSI จะสั่งฟ้องไม่ฟ้องตอนนี้เขากำลังขอสำนวนขอหลักฐานจากกกต.มาพอเปลี่ยนม้ากลางศึกแบบนี้คุณวิเชษฐ
0: ์
1: มันก็ต้องรอดูว่าผลมันจะออกมาแบบไหนไงคุณวิชัยเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยกกต.เนี่ยส่งไป77คนถามว่ามันจบไหมมันก็ยังไม่จบนะคุณวิชัยถูกไหมมันไม่จบเพราะว่ามันยังเป็นปัญหาที่หลายๆคนขาดใจนักวิชาการแม้แต่ราชบัณฑิตเขายังมีการจัดเสวนาในเรื่องนี้เลยคุณวิชัยวันที่30กันยายนเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วบรรดากูรูข้อกฎหมายเขาก็ออกมาให้ข้อมูลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องตอบคำถามให้ได้อย่างเขากระโดงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองเนี่ยโดนฟ้องท่านก็บอกเองนะว่าท่านก็พร้อมที่จะขึ้นศาลนะเพื่อที่ได้นึกหลักฐานทุกอย่างออกมาหมดขอให้เรียกขอให้ไปถึงศาลอันนี้บอกท่านพร้อมถูกไหมท่านได้สัมภาษณ์อยู่ทุกครั้งเราก็ต้องมาดูแต่จริงๆแล้วในมุมหนึ่งมันจะมีบางสื่อก็มีบางสื่อเหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์ก็บอกว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติและเป็นมาเป็นอธิบดีดีเอสไอขนาดนี้เ ขาก็โตกันมาเขาเคยเป็นรองที่ดี DSI มาก่อนไงในมุมนี้เขาบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแม้จะไหว้สวยอะไรเนี่ยหลายคนพูดประมาณนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทีก็คืออ่ะก็คือถ้ามาก็คือเขาก็เคยจ่อในตำแหน่งที่ดีมาก่อนอ่ะในมุมนี้ถูกไหมคุณวิเชษแต่ก็ต้อง
0: เป็นคนนายมาก่อนนั่นแหละ
1: ใช่
0: ตรงนี้เราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องความเหมาะสมของฝั่งการเมืองแหละนะที่ทางพลตรวจโทรุจพลออกมาชี้แจงบอกว่าก็ไม่ก็เป็นเรื่องของนะความเหมาะสมอะไรเงี้ยนะแล้วก็การย้ายไปอยู่ที่ทำเนียบของพลตรวจตรียุทธาแพดำก็สูงขึ้นอ่ะนะหากเทียบกับคนดื้อนี่นะเขาถือว่านี่เป็นซีซีเมทนะเขาอธิบายเหตุผลแบบเดียวกันนะแต่ทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องดูก็คือหลังจากเนี้ยเมื่อปิยรักษ์สกุลมานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยผลเรื่องทางคดีมันจะเป็นยังไงอันนี้แหละมันจะเป็นเรื่องที่จะพิสูจน์ไงใช่ไหมว่าเขาจะทำไงต่อไปนะอันนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาอ่ะนะตอนที่สิ่งที่เราพูดนะเราก็พูดถึงการที่มาที่ไปแต่สิ่งที่เดินไปข้างหน้านี่แหละจะเป็นตัวนะตัดสินว่าเขาจะมีบทบาทยังไงนะสังคมก็จะต้องจับตาดูเท่านั้นเอง
1: เดี๋ยวเราดูกันต่อพักครบสัญชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยในช่วงท้ายของข่าวเข้มประเด็นคนครับ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเริ่มแล้วนายกร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปอังกา81พร้อมผู้นำผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในหัวข้อหลักการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติมาตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการเข้าร่วมอังกา81นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า3วันที่อยู่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมกับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันที่24กันยายนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเป็นสมาชิกภาคีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมกับนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมทั้งสองประเทศมหาอำนาจได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดย
7: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
8: กลับมาคุยกันในช่วงท้ายนะครับของข่าวเข้มประเด็นข้นในเช้าวันพุธวันนี้กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเดี๋ยวคุณวิเชษฐ์เราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยโอ้โหวันนี้ความคิดเห็นหลากหลายทีเดียวล้น
9: คุณหลากล้นหลากหลาย
8: คุณอุไรทักทายมาคุณเหินหรือเปล่าครับคุณเหินบอกว่ารัฐบาลสนใจค่าน้ำมันบ้างแต่ค่าน้ำมัน
9: เดี๋ยวจะพูดเรื่องน้ำมันเดี๋ยวพูดเรื่องน้ำมัน
8: ฮะคุณคณิตก็ทักทายสวัสดีมานะครับคุณคณิตบอกแบบนี้ว่าคนภูเก็ตทำใจกับเรื่องปัญหาการจราจรมาตั้งแต่ปี2530แล้วอันนี้ที่คุณวิเชษฐ์พูดถึงปัญหาการจราจรที่ภูเก็ตนะแต่ว่าถึงวันนี้คุณคณิตบอกว่าก็ยังแก้ไม่จบนะจะขยายถนนเทพกษัตรี2เลนมาเป็น4เลนใช้เวลามาถึง3รัฐบาลรอรถไฟฟ้านะจำความได้ว่าศึกษามาตั้งแต่ปี2540จากรถไฟฟ้ารางหนักรางบนรถรางไฟฟ้าบนดินลอยฟ้า PTT BRT ผ่านมาเจ็ดรัฐบาลนายก6คนแล้วโหคุณกรณีนี้ติดตามจริงๆบอกผ่านนายก6คนแล้วภูเก็ตได้แค่ลมปากจากรัฐบาลที่มีแต่ให้รอฟอร์มกระทรวงคมนาคมลงไปทำประชาพิจารณ์ปีละ 2-3 ครั้งจนวันนี้ยังทำ PPP ก็คือร่วมทุนเอกชนเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับก็บอกว่าใช้งบประมาณเยอะนะบอกแม่นักลงทุนจากยุโรปเกาหลีจีนไทยหนีหมดเพราะกลัวนะครับเรื่องของการขาดทุนต่างๆก็คือคุณคณิตก็เอาให้ข้อมูลมาเยอะทีเดียวนะครับน่าสนใจคุณสุประโชคทักทายมาคุณคณิตบอกอีกว่าภูเก็ตเนี่ยคนภูเก็ตต้องร่วมกันผลักดันเมืองเป็นแบบปกครองพิเศษแบบพัทยา
9: อันนี้ผมว่าผมคุยกับหลายคนนะผมว่ามหาดไทยต้องเปิดกว้างนะรัฐบาลต้องเปิดกว้างนะเพราะว่าคนในภูเก็ตที่อยู่ภูเก็ตจริงๆแล้วคนนี้ก็มีบทบาทเนี่ยเขาเคยเรียกร้องเรื่องนี้มาแล้วเขาอยากให้แบบเป็นแบบเหมือนกทม.ก็อยากเป็นแบบเหมือนพัทยาแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบเดิมเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะงบประมาณรัฐบาลก็เราก็ขาดดุลอย่างต่อเนื่องมันไม่มีเงินในเรื่องสัตว์มันมีอย่างเดียวก็คือต้องให้เขาเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษแบบพัทยาแบบกทม.เขาจัดเก็บภาษีเขาเองได้เขาสามารถที่จะร่วมทุนกับเอกชนทำโน้นทำนี้ได้นะผมเชื่อว่าถ้าทำได้อย่างนี้นะต้องยอมถ้ายอมนะ อย่าไปคิดแบบเดิมนะวันต้องดูโอ้ภูเก็ตนะพักพวกผมอยู่ภูเก็ตอ่ะมีโอกาสสำคัญก็ด้วยนะเขาเล่าบอกว่าภูเก็ตนี่เป็น GDP ภูเก็ตจะมีผลต่อ GDP ประเทศนะสร้างรายได้ปีหนึ่งหลายแสนล้าน
8: น
9: ะหลายแสนล้านเนี่ยนะซึ่งมันมากอ่ะคุณวิศาในพูดเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละที่ท่านผู้จัดการฝั่งเสนอนะใช่เลยล่ะนะมันอาจจะต้องมาทบทวนตัวเองสักครั้งว่าปล่อยให้เขานะได้ทำแบบนะเมืองพัทยาทำแบบกทม.เนี่ยนะก็มีผู้ว่าเมืองอะไรหรือนายกเทศบาลเมืองอะไรก็ว่าไปเนี่ยเป็นรูปแบบพิเศษเหล่านี้นะผมว่าก็เรียกร้องมานานนะแต่ว่ามันก็ยังไม่สำเร็จนะ
8: ครับคุณเกรดก็ยังบอกว่าชื่นชมในตำรวจที่ช่วยต่อสู้เพื่อเอาทรัพย์แผ่นดินจากกลุ่มทุนการเมืองบอกว่ารอวันฟ้าเปลี่ยนสีฟ
9: ้
8: าคงเปิดสักวันขอบคุณมากครับคุณกนิษฐ์ครับคุณนิกรศรีธรรมาบอกว่า28เนี้ยศาลเป็นกลางตัดสินเลือกตั้งใหม่เถอะครับวุ่นวายโอ้บอกนะในความเห็นคุณนิกรบอกว่าไอ้ต่างชาติจังโกงทั้งเมือง28เนี้ยเขาจะมีการตัดสินคุณวิเชษว่าบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดเนี่ยมันรับหรือไม่รับ

0: ็นว่าไง
1: ใช่ผมก็ไม่อยากจะวิจารณ์เท่าไหร่นะแต่ไอ้มันเงียบๆแบบนี้มันก็เหมือนอย่างที่คุณเวียสักว่านั่นแหละหลายๆเรื่อง
0: มันก็เงียบเกินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณอะไรนะบอกว่าตอนนี้เขมรใช้พยุข้อมูลเท็จในเรื่องชุดไทยในการเทรน AI นะครับก็เขาบอกว่าคุณอะไรนะบอกว่าลองเอาชุดไทยเนี่ยไปเจนใน AI ดูซิถามว่าชุดประจำชาติเนี่ยเป็นชุดประจำชาติของอะไรคือเอาชุดไทยแล้วเข้าไปใน AI อย่างเงี้ยแปลว่า AI ตอบว่าเป็นของกัมพูชา
1: คือเขาคือกัมพูชาเขาต้องยอมรับว่าเขาทำเรื่องนี้ได้รุกได้ดีกว่าเรานะเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่เราเพิ่งเห็นน้ำตีรัฐมนตรีว่าทำออกมาออกตอบโต้นะแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาทำไปไกลมากแล้วช่วยกันอันนี้ต้องชื่นชมนะคนไทยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะชี้แจงพยายามตอบโต้นะแต่ว่าระดับรัฐบาลเราไม่เคยเห็นเราเพิ่งเห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าเราต้องมาทบทวนเรื่องของการสื่อสารนะการที่จะทำให้โลกได้เข้าใจเพราะว่ากัมพูชาใช้ทุกทางอยู่แล้วใช่ไหมคุณวินัสักเหมือนอย่างกรณีที่เอาง่ายๆอ่ะไอ้เรื่องไอ้ประสาทนะปลาควายอ่ะใช่ไหมถ้าเราดูตอนแรกที่ผมเคยพูดอ่ะว่าโอ้โหกัมพูชาเขาเล่นไปนะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำให้อยู่ก็มาอยู่ในเขตกัมพูชาไปเลยแม้แต่ในแผนที่ Google เนี่ยลากมาปุ๊บปรากฏว่าปราสาทตาควายตามมันไม่อยู่ในกัมพูชาน่ะคือก็ทำทุกอย่างไงไอ้นี่ก็เหมือนกันชุดไทยก็เหมือนกันก็พยายามทำให้โลกได้เห็นว่าเอ้ยมันของกัมพูชานะเขมรโบราณนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ไงแต่มันบิดเบือนตรงนั้นอ่ะแต่เขาทำไปแล้วแล้วก็ชาวต่างชาติไม่รู้เขาก็อาจจะเชื่อก็ได้ใช่ไหมเพราะมันใช้ทุกวิธีทางอ่ะคือเราทำเรื่องนี้น้อยไปหน่อยในแง่ของการจะตอบโต้ชี้แจงหรือพยายามทำนะมันก็เลยทำให้หลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบอกว่าเอ๊ะกระทรวงว่าทำอะไรอยู่ทำไมไม่ทำอะไรเลยนะปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ไปได้ตั้งนานแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นด้วยครับ
0: มีคนถามมาคุณอะไรนะบอกว่านายกไปวิจิตรนาชาติเนี่ยอยู่นิวยอร์กนะตอนนี้นะครับแต่ดูเหมือนจะไม่มีการนัดคุย2-2กับชาติไหนเลยฟังแล้วเศร้าบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับพี่สมรักส่งสัมพันธ์อันนี
1: ้อ๋อพี่สมรัก
0: บอกว่าที่คุณวิเชษพูดถึงเรื่องของที่ปรึกษาระดับ41อ่ะเนาะไปกองเท่าไหร่25 30โอ้โหแล้วมันค่าตำแหน่งเท่าไหร่คุณวิเชษเงิน
1: ใช่ไง
0: คืออย่างสุดว่าระดับที่พอดีเนี่ย40แต่พอไปนั่งเป็นที่ปรึกษาห้องแทบไม่มีอะไรแบบเนี้ยแต่ได้41บางคนก็เอานะถูกไหมคุณวิเชษแต่ทีนี้ถามว่างบประมาณของรัฐล่ะ
1: นั่นแหละ
0: คุณสมรักบอกแบบนี้บอกว่าต้องบอกรองนายกประกอบให้ปฏิรูประบบราชการตรงนี้ก่อนเลยระดับ10ขึ้นเป็นที่ปรึกษาระดับ11ระดับสูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่มอบหมายงานดีแต่จะปฏิรูปข้าราชการระดับต้นๆให้เออร์ลี่เหมือนข้าราชการเป็นที่ฝึกงานนี่จริงนะคือรองยกประกรณ์พยายามพูดถึงปฏิรูประบบราชการแต่เราก็เห็นว่ายังคงแต่งตั้งกันจังในตำแหน่งหลายตำแหน่งนะคุณวิเชษนะก็เห็นจะลดลงแต่อะไรตำแหน่งข้างบนสูงๆอ่ะ
1: นี่แหละก็เห็นด้วยนะที่พี่สมรักษ์ซึ่งก็อยู่ทำเนียบรัฐบาลมาก่อนนะเป็นข้าราชการสูงที่ทำเนียบมาก่อนผมก็คุ้นเคยนะคุณวิศักดิ์ก็คุ้นเคยที่สะท้อนมุมมองเนี้ย คือเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเรามักจะไปแก้นะแล้วมันไปกระเทือนข้างล่างไงแก้ข้างล่างกับตรงกลางนะไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยนะเป็นปัญหาเยอะและไอ้ข้างบนนี่สำคัญนะคุณศักดิ์เนี่ยผมคุยอดีตปลัดกระทรวงนะเขาบอกโอ้โหพอคำนวณดูแล้วนะเงินบำเหน็จเงินบำนาญ นะคุณศักดิ์สิทธิต่างๆสวัสดิการของราชการเกษียณ
0: อ
1: ่ะโอ้โหมันมหาศาลเลยนะมันเยอะนะก็ออกมาแล้วเนี่ยนะเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานแล้วแต่ทุกอย่างนะมันยังต้องมาติดตัวไงข้าราชการเนี่ยสิทธิสวัสดิการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยโอ้ยเรียกมหาศาลนะแล้วลองคิดดูคนระดับปลัดกระทรวงนะในเขาจะต้องได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่อ่ะถูกไหมล่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะตำแหน่งที่ผู้ทรงอาวุธนะที่ปรึกษาเนี่ยซึ่งเป็นตำแหน่งผู้ทรงอาวุธระดับ11ที่อยู่กันเต็มเลยนะอย่างที่พี่สมรักพูดถึงนั่นแหละไม่ได้มอบหมายงานให้ทำไงแต่ละคนเนี่ยนะก็ประเภทแบบมีแต่ตำแหน่งไงแล้วก็ไปเทียบเท่าปลัดกระทรวงนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรอ่ะนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะก็ดีแล้วคุณประกรณ์เราไปดูแล้วกันรองนายกด้านกฎหมายอดีตเลขาคือสีกามาเป็นรองนายกอ่ะก็พูดเรื่องปฏิรูประบบราชการเนี่ยมั้ยก็ปฏิรูปไอ้ตรงหัวมันด้วยแล้วกันไอ้ตรงหัวไอ้พวก41ที่ไปกองไอ้ที่ตำเนียบอ่ะ
0: แต่เขาก็บอกนะว่าก็จะ

0: การที่เขาได้สวัสดิการได้บำนาญได้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ได้น้อยมาตอนรับราชการไงเงินเดือนเขาน้อยต่างจากเอกชนเขาบอกอย่างนี้เพราะนั้นอ่ะเขารับราชการมาจนเกษียณก็ต้องมีอะไรให้เขาบ้าง
1: ก็โอเคเข้าใจความเป็นธรรม
0: คุณสุริยาทักทายมาบอกว่าเราฟังที่บ้านดงดำจังหวัดกำแพงเพชรบอกงี้ว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครคุณวิเชษฐ์รู้อะไรไม่ใช่รู้จักกันนะคุณวิเชษฐ์เนาะม
1: ันใช
0: ่มันเป็นมาตั้งแต่หลายสมัยอ่ะมาทาง YouTube บ้างคุณประวิตรสวัสดีมานะครับคุณ JE บอกว่าน้องเนเน่จะชนะหรือไม่ชนะไม่สนแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องดังไปทั่วโลกนะครับคุณประโมทบอกว่าต่างชาติอยากให้คนไทยอยากเป็นคนไทยโดยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายไทยเองหากเจ้าที่รัฐไม่กระทำเสียเองปกป้องเข้มแข็งบัตรประชาชนไทยคงไม่ตกไปอยู่ของกับต่างชาติที่เป็นทุนเทาได้ง่ายขนาดนี้มันง่ายขึ้นนะคุณวิเชษฐ
1: ์ง่าย
0: คุณ
1: มีหมดละ
0: คัฒนาบอกว่าเข้าใจที่คุณวิเชษฐ์พูดเลยว่าอะไรคือตำแหน่งเทกระโถนเงินเดือนเทียบเท่าปลัดแถมยังเยอะอีกบอกลองประกรณ์บ่นอุบแย่โอ้ก็อยากเห็นลองประกรณ์แก้ปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์นะ
1: ใช่
0: คุณแจ็คกี้นะครับบอกว่าอะไรนะโอ้บอกในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าเป็นแก๊งโกงอ่ะเดี๋ยวรอเขาบอกเขาไม่ได้โกงเขาไม่รู้เรื่องคุณแจ็คกี้คุณปราโมทบอกว่าเห็นดีเอสไอแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีคดีสำคัญอาจถูกตัดตอนได้ง่ายๆจะลองดูนะครับมีคุณรจนาเปล่าครับถ้าอ่านผิดขออภัยบอกว่าไม่จริงครับรจนาเปล่าฮะไม่จริงครับข้าราชการรวมแล้วเงินเดือนรวมคิดเป็นรายปีแล้วเนี่ยมากกว่าเอกชนอ๋อเหรอฮะ
1: เมื่อกี้เหรอ
0: ที่ผมบอกผมเห็นใจขอบคุณมากครับโอ้คุณผู้ฟังวันนี้คอมเมนต์กันแบบ
1: หนาแน
0: ่นคุณวิเชษฐ
1: ์หนาแน่นจริงๆแล้วก็มันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราก็ต้องพูดกันนะคุณเวสักนะเรื่องปฏิรูประบบราชการก็เรื่องหนึ่งเรื่องการเมืองกับการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนะนี่ยังไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะเรื่องการเมืองแทรกแซงหน่วยงานต่างๆนะไปล้วงเอาเงินหรืออยากจะได้เงินเขาอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็ไม่พูดยังไม่พูดแล้วกันนะแต่ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะพูดให้ฟังนะว่าการเมืองตอนนี้เนื่องจากตังค์มันไม่มีบริษัทงบประมาณก็ขาดดุลใช่ไหมไปล้วงท่อล้างท่อมาจากหน่วยงานต่างๆแล้วจัดแสนล้านอยากจะได้ก็เหลือแค่20,000 ล้านหายไป80,000 กว่าล้านอย่างเงี้ยไม่ได้นะแล้วก็ต้องกู้เงินอีก400,000 ล้านนะเพราะฉะนั้นทางเดียวเท่านั้นที่การเมืองทำได้ตอนนี้คือไปดูซิว่าหน่วยงานไหนเนี่ยมีตังค์บ้าง
0: ยังมีเหลืออยู่หรอคุณวิเชษจะหมดปีงบประมาณแล้วสิ้นเดือน
1: มันมีแล้วก็หาลู่ทางว่าจะเอามายังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ดูตอนนี้ก็ปัญหานี้มันก็ซ่อนอยู่ไงคุณวิศักดิ์นะมันติดซ่อนอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันทนกันไม่ไหวมันก็อาจจะเปิดออกมาก็ได้นะเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวก็พูดแค่นี้แล้วกันนะคุณศักดิ์อ่ะไปดูเรื่องนี้ไหนก็พูดแล้วต่อเลยเรื่องน้ำมันเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมทั้งฝั่งก็พูดแล้วมาช่วยค่าน้ำมันดีไหมแต่มีประเด็นอย่างนี้ก็บอกว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่องแม้ว่าราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สถานะกองทุนกลับมาดีขึ้นคุณศักดิ์ปัจจุบันนี้ติดลบอยู่เท่าไหร่92,000 ล้านและยังติดลบเพิ่มขึ้นเฉลี่ย700 ล้านบาทต่อวันเพราะฉะนั้นรายงานข่าวที่มาจากกระทรวงพลังงานบอกอย่างนี้คาดว่ากองทุนน้ำมันจะมียอดติดลบ100,000 ล้านบาทในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้หรืออย่างช้าสุดคือเดือนต้นเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นกองทุนน้ำมันจำเป็นต้องปรับแผนรองรับสภาพคล่องและกู้เงินมาแล้วกู้เงินเนี้ยไอเรากู้400,000 ล้านใช่ไหมอันนี้บอกว่าและเตรียมจะกู้เงินซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะจำเป็นต้องดำเนินการแล้วไม่รู้จะทำยังไงเห็นไหมนี่ใหม่ละกองทุนน้ำมันนะกำลังจะทะลุติดลบทะลุ100,000 ล้านเรียบร้อยภายในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามดูนะเพราะว่าการกู้เงิน20,000 กว่าล้านบาทที่ผ่านมาเป็นการกู้โดยกองทุนน้ำมันไม่เกี่ยวข้องกับวงเงินกู้ตามพรก.ที่เคยกำหนดไว้นะครับก็20,000 ล้านบาทที่กู้มาก่อนหน้านี้กรมสรรพรายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานบอกใช้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับนำไปชำระหนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กู้มาอีก10,000 ล้านก็ใช้หมดแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวงเงินที่ต้องกู้เท่าไหร่

0: ก็บอกว่าเนี่ยต้องดูเรื่องการครอบคลุมหนี้ก่อนเดี๋ยวตัวเลขจะไม่บอกนะแต่อาจจะต้องไปถึงแสนล้านฟังแล้วเป็นไงเวสต์เราก็จะกู้กันอีกแล้วอ่ะกองทุนน้ำมันติดลบกำลังจะแสนล้านแล้วหลายคนเลยบางส่วนก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องไปกู้หรอกน้ำมันชาวบ้านเนี่ยรับไปเลยเต็มๆแต่พอถามฝั่งการเมืองบอกไม่ได้โอ้ตายเลยผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกอ่ะผมปล่อยน้ำมันขึ้นราคาขนาดนี้ตายเลยนะรับรองได้เลยเรื่องตั้งเที่ยวหน้าอะไรผมเหลือต่ำสิบแน่น
1: อ
0: นก็เลยเนี่ยการเมืองยอมไม่ได้
1: ครับแต่ทีนี้คือพอกู้มาแล้วโปกๆไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายมันก็กลับมาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีอ่ะคุณวิเชษถูกไหมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นงบประมาณแบบขาดดุลไปเรื่อยๆสุดท้ายคือกู้มาชำระหนี้มันจนไม่เหลือในส่วนของงบประจำก็มากกว่า 70% ละงบลงทุนเนี่ยเหลือมันไม่ถึง21% 20.8% แค่นั้นเองซึ่งมันควรจะเป็นเมื่อก่อนมัน 25% ไงสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีตอนนี้เหลือ 20.8% งบลงทุนแล้วอย่างที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายนะถ้าไปดูไส้ในจริงๆนะมันอาจจะเหลือไม่ถึงเลยซ้ำเพราะว่าไปดึงเอาตรงนั้นมาโปะดึงตรงนี้มาโปะอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้ที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าเรื่องของกองทุนน้ำมันที่ติดลบแล้วมีโอกาสที่จะกู้มีแนวทางที่จะกู้เนี่ยเพื่อมาโปะในสภาพคล่องตรงนี้เขาบอกสภาพคล่องมันขาดถูกไหมคุณวิเชษก็เลยไปดูว่าเอ๊ะแต่ตอนนี้สถานการณ์ขนาดนี้คือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยน้ำมันมันทะลุมากกว่าสูงกว่า100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะสถานการณ์คือซาอุดิอาระเบียตอนนี้มีการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเรื่องของท่อส่งน้ำมันแล้วสหรัฐกับอิหร่านเองก็ยังไม่บรรลุในข้อตกลงยังไม่จบยังคงมีการโจมตีกันอยู่เป็นระยะทำให้ราคาเนี่ยมันเลยพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าณสถานการณ์พอมาสัปดาห์นี้ช่วงนี้น้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ร่วงแบบรุนแรงด้วยคุณวิเชษสถานการณ์ตอนนี้คือร่วงลงมาเนี่ยต่ำกว่า100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเรียบร้อยแล้วแล้วคิดว่า 2-3 วันมาเนี้ยร่วงกันเกิน 5% แล้วแต่ทีเนี้ยพอน้ำมันมันลดลงมาแบบนี้แต่บ้านเรามันยังไม่ลดเลยทันทีไงคุณวิเชษฐ์อย่างที่บอกไปว่ามันคงต้องรอกลไกของตลาดต่างๆอีกหลายอ่ะประมาณเป็นสัปดาห์มันไม่ทันทุกทีเพราะฉะนั้นในตอนนี้คือกองทุนน้ำมันในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันสูงเมื่อสัปดาห์ก่อนกองทุนน้ำมันก็เลยยังต้องชดเชยอยู่ตรงประเด็นนี้คุณวิเชษ
0: ฐ์นี่แหละก็เป็นเรื่องสำคัญนะอันนี้กระทบปากท้องชาวบ้านโดยตรงเลยแต่ราคาน้ำมันปรับขึ้นแพงปั๊บคราวนี้ก็โดนรัฐบาลทั้งเบนซินทั้งดีเซลนะแต่ถ้ายังอยู่ทรงอยู่ยังพอรับกันได้ก็โอเคไม่โอดครวญมากนักไงก็เลยเป็นที่มาของการที่ท่านผู้ฟังบางท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะนะไอ้ไทยช่วยไทยนะพลัสเนี่ยนะถ้ามาเอามาช่วยเรื่องน้ำมันดีไหมอะไรเงี้ยมันก็มีการเสนอแนวคิดเนี้ยหร
1: ือ
0: ไปเติมน้ำมันได้หรือเปล่าลดอะไรเงี้ยก็เป็นแนวทางนะคุณเลยมาดูอีกเรื่องหนึ่งในวันน
1: ี้
0: น่าสนใจศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่พ.ม. 3/2569ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกนะกับนายอนุสรอมรชัดสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่นะคุณเรียสัต
1: ครับ
0: คือคดีที่คุณยิ่งลักษณ์สามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเนี่ยเรื่องนี้เรื่องยาวเลยอ่ะที่ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายแก่ทางราชการเนี่ยตามหน้าที่เป็นเงิน18 ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันที่23 กันยายนนะตอนในวันนี้ก็คือวันนี้แหละศาลก็จะพิจารณาตอนบ่ายโมงครึ่งนะที่ห้องประเด็นพิจารณาคดี4ศาลปกครองกลางเนี่ยซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 69นี่เองไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลปกครองสูงก็มีการอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดใช่ไหมถึงที่สุดแล้ววันนี้รอลุ้นเลยนะคือเป็นเรื่องใหญ่นะบริษัทว่าตกลงว่าจะนะรับหรือไม่รับถ้าไม่รับก็จบนะเพราะศาลปกครองสูงสุดถ้าตัดสินวินิจฉัยแล้วมันก็จบแล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารับและให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ใหม่นี่โอ้โหน่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะประเด็นวันนี้ตอนบ่ายๆนี่ก็เป็นคดีทางการเมืองที่สำคัญนะที่เกี่ยวโยงอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกหนึ่งคดีเนี่ยที่ศาลปกครองนะครับ
1: ครับแต่นี้คุณวิเชษฐ์พูดถึงเรื่องของศาลเกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์มาดูต่อเนื่องศาลฎีกา นะครับ

0: ื่องของสสพรรคก้าวไกลที่มีการยื่นคำร้องนะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา112/112เนี่ยนะครับศาลเขาก็เบิกความแล้วก็สอบไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่2ก็เป็นครั้งที่2ที่ในการที่จะหาข้อมูลความจริงเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสุดท้ายเลยเนี่ยตอนนี้การสอบอยู่ที่เป็นของข้าราชการรัฐสภานะครับข้าราชการของรัฐสภาว่าไอ้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายวิธีการอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้มีความรวดเร็วในการไต่สวนคดีกันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทันในเรื่องของการที่จะพิจารณาออกมาซึ่งตอนนี้คือคนที่ถูกเรียกมาก็ต้องมาให้การพยานหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งทางด้านของพรรคประชาชนเองเนี่ยจะเข้าเบิกความในวันที่3พฤศจิกายน2569นี้นะครับส่วนเมื่อวานที่มีการเข้าเบิกความนะครับเป็นพยานในการไต่สวนเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาครับ
1: ครับเรื่องนี้ก็มีผลในทางการเมืองอยู่เหมือนกันนะคุณวิทยาศักดิ์
0: ใช่
1: คด
0: ี
1: นี้เนี่ย
0: เพราะยังมีอีก10สสไงที่ยังคงทำหน้าที่แล้วก็เป็นสสพรรคประชาชนในปัจจุบันด้วยหลักๆก็จะเป็นทั้งคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิหัวหน้าพรรคใช่มั้ยฮะคุณไหมศิริกัญญาตันสกุลอันนี้ก็เป็น1ในแกนนำแล้วก็เป็น1ใน44ของสสพรรคก้าวไกลที่ยื่นในการขอแก้ไขมาตรา112ในคราวนั้นต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่ายังเหลืออีก2ครั้งในการที่จะยื่นในส่วนของเบิกแล้วก็ไต่ความในชั้นศาลนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณวิเชษครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณวิเชษพิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริบ
3: สนับสนุนโดย

0: FM থেকে রেডিও ক্লিক পাবে কিন্তু সারা কোন তো পাবে কিন্তু সু পাবে ক্লিক করুন রিচার্জ অসম থাকুন কাটন হাজার জন
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ line @thinkingradio

0: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 8:35 สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ในช่วงเศรษฐกิจช่วงแรกนะครับ8:35วันนี้คุณศินาผู้เอี่ยมติดภารกิจครับผมระพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่กันยาวๆครับตั้งแต่8:30จนถึง10:00 นนะครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่23 กันยายนสระ2569นะครับอีก7วันหมดเดือนนี้แล้วคุณผู้ฟังครับเดือน9เขาบอกว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนมงคลครับเดือน9นะครับ9หน้านะครับอย่างเป็นสิริมงคลแล้วก็เดือนนี้ผมสังเกตนะครับก็ใครที่อยู่สายมูพอสมควรหรือว่าใครที่นับถือองค์เทพนะครับปีนี้ก็เห็นว่าเป็นปีที่เขามีพิธีกรรมแล้วก็มีการจัดงานเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศเยอะเลยนะเราอยู่สายสื่อมวลชนเราก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าใครที่ไม่ได้อยู่สายสื่อมวลชนนะอยู่สายงูสายเทพนะครับก็ทำไว้เป็นสิริมงคลก็ไม่แปลกแต่อย่างใดอ่ะพึ่งปัจจัยภายนอกไม่ได้ปัจจัยภายในก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วก็มีการพึ่งเรื่องของทางจิตใจบ้างก็ถือว่าไม่เคอะเขินไม่ติดขัดแต่อย่างไรนะเดือนนี้เขาว่ากันเององค์พระพิฆเนศมีพิธีเยอะมากหลายสถานที่ก็ควบคู่กันไปครับในเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องของพลังทางใจทั้งเรื่องของพลังทางกายเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานทำธุรกิจให้มีกำลังใจเดินหน้าต่อไปอ่ะสู้ๆครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มาไล่เรียงเรื่องที่น่าสนใจกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับในเบรกแรกเรื่องของการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เป็นที่จับตามองของทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่าสัญญาณแบบนี้จะเป็นอย่างไรในตลาดทุนกันบ้างมาดูกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ครับ NASDAQ นะครับหุ้นเทคโนโลยีก็ปิดในระดับสูงสุดเป็นประวัติการคือสหรัฐนี่ต้องยอมรับนะครับว่าในขณะเดียวกันก็มีการทำสงครามประปรายอยู่ตอนนี้จะสงบหรือไม่สงบอะไรอย่างไรเขาเองก็เดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ตัวเลขเรื่องเทคโนโลยีนั้นไปไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆครับ CNBC รายงานว่า Dashnai Composite ปรับขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการแล้วระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับขณะที่ดัชนี S&P 500แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงครับเนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านครับ NASDAQ หุ้นเทคโนโลยีนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.45% ครับตัวเลขที่บอกว่าปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการคือ 27,244.28 จุดครับโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นของ SanDisk ที่พุ่งขึ้นเกือบ 7% หลังบริษัท โรเซนบรอชนะครับออกมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์นี้นะครับส่วน S&P 500ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 7,764.64 จุดขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็อินเด็กซ์ Industrial Average นั้นลดลง 185.14 จุดหรือ 0.36% ปิดที่ 51,863.69 จุดครับราคาน้ำมันปรับลดลงเล็กน้อยครับหลังจากมีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าได้มีการประชุมกันและถือว่าออกมาเป็นอย่างดีระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับคณะผู้แทนของอิหร่านการประชุมนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงโลกก็ปิดร่วงลง 1.09% นะครับอยู่ที่ 99.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐเองก็ลดลง 1.24% ปิดที่ 94.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็นับเป็นการปรับลดลงติดต่อกันเป็นวันที่5ของน้ำมันทั้ง2ประเภททั้ง2เกณฑ์มาตรฐานนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับทรัมป์ก็มีการระบุว่าเขาเองต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะเดินหน้าทำข้อตกลงกับอิหร่านหรือจะทำลายล้างประเทศนี้โอ้ใช้คำนี้เลยฮะทรัมป์เองก็มาจะแข็งกร้าวลักษณะแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะทีเล่นทีจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่หลายคนก็คงจะเข้าใจเขาอยู่ครับเขาบอกครับว่าเขาเชื่อว่าเขาจะบรรลุข้อตกลงกันในทันทีหลังมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับหรือ midterm election vote เพราะพวกเขานั้นไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำเช่นนั้นพวกเขากำลังรอดูว่าผมจะมีผลงานอย่างไรในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมราคาน้ำมันก็เลยปรับลดลงก่อนหน้านี้นะครับก็มีการออกมาเสนอรายงานข่าวว่าอิหร่านจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหนึ่งภายใน7วันอย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันโดยอิสระจาก CNBC นะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียกำลังวางแผนจะกลับมาเปิดใช้งานท่อส่ง East West อย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้การเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นหลังจาก Wall Street ปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันก่อนหน้านี้โดย S&P 500ทำผลงานรายวันดีที่สุดนับตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมาและ Nasdaq เองก็ทำสถิติราคาปิดสูงสุดเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนด้วยเช่นเดียวกันน้ำมันเองก็เป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนจากตลาดหุ้นก็เลยราคาลงนะครับส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับลงเช่นกันแม้ว่าก่อนหน้านี้เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปที่25เบสิสพอยต์หรือ 0.25% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายิวพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิวก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐนั้นต้องรับมือกับหนี้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็น้ำมันที่สูงและเงินเฟ้อที่ลงยากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจบอกว่าตัวนักกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโออาวุโสด้านตราสารหนี้แห่ง RBC Wealth Management Tom Garrison บอกว่าเขานั้นไม่คิดว่าตลาดจะตระหนักอย่างเต็มที่ว่ารอบนี้การขึ้นดอกเบี้ยภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ยิวอยู่ระดับสูงนั้นจะมีความหมายแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าแนวคิดที่ว่าบอนด์ยิวพันธบัตรสหรัฐนั้น10ปีเนี่ยจะขยับขึ้นไปเหนือ 5% และมีความเสี่ยงในลักษณะที่ยังคงใช่หรือไม่ใช่หรือชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเนี่ยเขายังไม่แน่ใจว่าจะมีว่าจะวางใจกับสถานการณ์นี้ได้แค่ไหนอย่างไรเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าธนาคารสหรัฐนั้นจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยครั้งหรือ2ครั้งหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็มีการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันไปดูราคาทองคำกันบ้างนะครับราคาทองคำเป็นอย่างไรหลังจากที่น้ำมันมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยทองคำร่วงลงนิดเดียวกลับไปกลับมาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับบูมเมอร์รายงานว่าราคาทองคำโลกนั้นมีการทรงตัวขณะที่นักเทรดติดตามความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็แน่นอนครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งหมดเลยนะครับทองคำแท่งซื้อขายบริเวณอยู่ที่บริเวณ 4,360 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับแล้วก็หลังจากราคามีความเคลื่อนไหวสลับไปบวกลบเล็กน้อยที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก่อนปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.4% นะครับสัญญาณออกมาดีหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงการเจรจาระหว่างทางเจ้าหน้าที่สหรัฐกับทางผู้แทนของอิหร่านนะครับราคาทองคำมีความอ่อนไหวต่อการแข่งตัวของราคาน้ำมันด้วยในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินว่าราคาพลังงานที่อยู่ระดับสูงนั้นจะทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อรุนแรงพร้อมจะกระตุ้นให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่อย่างไรนะครับโดยต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นก็จะกดดันราคาทองคำเนื่องจากทองคำไม่มีดอกผลเป็นดอกเบี้ยนั่นเอง นักค้าทองคำยังติดตามความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ย

ลังจากธนาคารกลางมีมติเป็นเอกฉันท์ที่ดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีทอมบาร์กินครับประธานเฟดสาขาลิชมอนด์ก็มีการเตือนออกมาเมื่อวานว่าอาจต้องใช้เวลาในการทำให้แรงกระแทกด้านเงินเฟ้อลดลงก็ต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ครั้งนี้แน่นอนก็เรามีอีกสัก2ครั้งเป็นอย่างน้อยที่จะต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนราคาทองคำนำเข้าของจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลกก็แข็งแกร่งครับโดยได้รับแรงหนุนจากราคาทองคำในตลาดต่างประเทศที่ลดลงและเงินหยวนที่แข็งค่าขึ้นข้อมูลของศุลกากรล่าสุดของจีนระบุนะครับว่าการนำเข้าทองคำสะสมจนถึงเดือนสิงหาคมเกิน 1,000 ตันแล้วสูงกว่าปริมาณรวมตลอดปี2025โดยเป็นข้อมูลสถิติย้อนหลังถึงปี2017นะครับโดยสรุปเช้าวันนี้นะครับทองคำตลาดสปอตเพิ่มขึ้น 0.1% สู่ระดับ 4,363 เหรียญ50เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะครับก็เป็นช่วงเช้าประมาณสัก 8:00 นที่สิงคโปร์เงินสปอร์ตเพิ่มขึ้น 0.5% สู่ระดับ 67 เหรียญ 40 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์หลังจากที่ปรับขึ้น 1.6% ในวันก่อนหน้านี้แพลทินัมและแพลเดียมก็ขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับดัชนีบลูมเบิร์กดอลลาร์สปอร์ตซึ่งเป็นตัววัดค่าดอลลาร์สหรัฐก็ทรงตัวหลังจากที่ปรับขึ้นติดต่อกัน3วันก่อนหน้านี้อ่ะไปดูการพบกันที่จะเกิดขึ้นของโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกันบ้างมีการจับตาดูแรงกระเพื่อมของโลกใบนี้ด้วยว่าความเคลื่อนไหวสองท่านนี้จะเป็นอย่างไรการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนสีจิ้นผิงและสหรัฐอเมริกาจะโดนัลด์ทรัมป์เป็นการหารือที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามองว่าระสำคัญการเจรจาครอบคลุม3ประเด็นหลักด้วยกันครับคือสงครามการค้าที่ยืดเยื้อมาอย่างเนิ่นนานนะฮะสงครามเทคโนโลยีและปัญหาgeopolitics และภูมิรัฐศาสตร์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวเช่นกรณีไต้หวันแล้วก็วิกฤตอิหร่านผลการประชุมคาดว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมและส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นด้านการค้ามาตรการภาษีราคาพลังงานและความมั่นคงระหว่างประเทศครั้งนี้นะครับท่านสีจิ้นผิงจะเดินทางไปเยือนสหรัฐให้ความสำคัญในการพบปะโดนัลด์ทรัมป์แค่ไหนดูได้จากการที่เขาตัดสินใจเลือกไม่ไปขึ้นเวทีประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่มีขึ้นระหว่างวันที่22ถึง29กันยายนนี้ที่นิวยอร์กแม้ว่างานนี้จะมีผู้นำโลกเกือบ130ประเทศเข้าร่วมก็ตามครับแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเลือกเดินทางมาประชุมวอชิงตันคือประชุมอยู่ในกรอบเวลาเดียวกันนะครับประชุมสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กส่วนที่เขาจะพบปะกันเนี่ยจะอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับโดยท่านเลือกไปพบกับทรัมป์แทนโดยการเยือนสหรัฐของท่านสีจิ้นผิงเพื่อพบปะกับทรัมป์ครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนกันระหว่างที่ผ่านมาภายในเวลาเพียง6เดือนซึ่งปักกิ่งก็ยกให้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ปีที่แล้วทรัมป์ไปนะฮะแล้วก็เมื่อ6เดือนที่แล้วครึ่งปีแล้วนะก็ถือว่าเร็วนะครึ่งปีแล้วนะก็มีการคุยกันว่าเขาเจรจาประสบความสำเร็จมากแล้วเดี๋ยวท่านสีจะเดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างที่ทรัมป์บอกเมื่อ6เดือนที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะประเด็นที่ต้องจับตาดูในครั้งนี้อย่างแรกคงหนีไม่พ้นสงครามการค้ามาดูดีเทลกันนิดหนึ่งกันละกันข้อตกลงพักรบทางภาษีระหว่าง2ประเทศนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่10พฤศจิกายนนี้สังเกตได้เรื่องนี้เงียบพอสมควรแต่ว่ามาแทนที่เรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นกับอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่2ประเทศนี้จะตัดสินใจสงบศึกทางภาษีตัวเลขอัตราที่คิดกันเนี่ยที่เคยคุยกันแล้วขู่กันไปขู่กันมาเนี่ยเคยพุ่งสูงขึ้นไปถึง 100% เลยนะคุณผู้ฟังถ้าจำกันได้โจทย์บนโต๊ะเจรจาครั้งนี้น่าจะเป็นการแลกหมัดกันตรงๆโดยสหรัฐต้องการให้จีนซื้อเครื่องบินโบอิ้งและสินค้าเกษตรเพิ่มรวมทั้งยังต้องการให้ผ่อนคลายการคุมเรื่องของแร่แร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากนั่นเองขณะที่จีนเองก็ต้องการให้สหรัฐคลายข้อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงครับดังนั้นประเด็นที่ต้องติดตามคือสงครามเทคโนโลยีครับเปลี่ยนแล้วนะฮะไม่ใช่สงครามการค้าอย่างเดียวนะฮะสงครามเทคโนโลยีซึ่งการพบกันของสองผู้นำมหาอำนาจโลกในรอบนี้อาจหารือถึงเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงเรื่อง AI เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาทางไซเบอร์ที่อาจกลายเป็นวิกฤตความมั่นคงครับงานเลี้ยงรอบนี้มี CEO Big Tech ระดับโลกเข้าร่วมอย่างคับคั่งสะท้อนครับว่า AI กลายเป็นทั้งโอกาสทางการค้าและภัยความมั่นคงจำได้ไหมครับเมื่อวานนี้ผมจัดรายการก็ยังคุยอยู่ว่าทางทรัมป์เองเขาประกาศว่าเขาจะมี AI Force ครับเขาจะมีกองกำลังทหาร

านในเรื่องของ AI คือไม่ใช่เอาคนมาสร้างเพื่อดูแลหรือควบคุม AI นะครับแต่จะสร้าง AI สร้างหุ่นยนต์ให้กลายเป็นกองทัพหุ่นยนต์โอ้โหฟังดูแล้วคือเขาจะเป็นค่อนข้าง aggressive แบบนี้ฮะเวลาคิดอะไรทำอะไรแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะบางเรื่องก็ทำได้แต่อาจจะบางเรื่องทำไม่ได้แต่ความเป็นไปได้มันจะสูงพอสมควรถ้าผู้นำโลกพูดแบบนี้นะครับส่วนประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ครับโดยเฉพาะเรื่องไต้หวันซึ่งจีนเคยขู่จะถอนตัวไม่ร่วมซัมมิตรอบนี้หากสหรัฐอนุมัติขายอาวุธรอบใหม่ให้กับไต้หวันอีกทั้งวิกฤตสงครามอิหร่านและความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบฮอร์โมสก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงครับจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์และความผันผวนในตลาดเงินทั่วโลกจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้นำทั้งสองประเทศหยิบยกขึ้นมาพูดคุยและก็หารือกันครับการพบกันของสองมหาอำนาจโลกรอบนี้ไม่ว่าจะออกมามุมไหนย่อมเสี่ยงต่อแรงเหวี่ยงของโลกอย่างแน่นอนครับส่วนไทยเราเองคงต้องติดตามผลการหารืออย่างนี้อย่างครั้งนี้อย่างใกล้ชิดครับเพราะการห้ามหันกันในมิติต่างๆของทั้งสหรัฐและจีนกำลังกลายเป็นแรงกดดันให้ไทยต้องวางตัวอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกบีบต้องเลือกข้างไทยวางตัวได้ดีมากพอสมควรที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังที่สำคัญผลการหารือครั้งนี้อาจสร้างความผันผวนต่อภาคการค้านะครับภาคมาตรการทางภาษีหรือแม้แต่วิกฤตพลังงานโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นตลาดเงินรวมถึงซัพพลายเชนการผลิตของไทยด้วยก็หวังว่าการเจรจาจะจบลงด้วยดีในทุกมิติคือถ้าวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์อีกทีหนึ่งซ้ำเรียกว่าวิเคราะห์ซ้อนวิเคราะห์เนี่ยคุณผู้ฟังผมว่าเจรจาไม่ว่าผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติเนี่ยจะเป็นยังไงทั้งจะออกมาว่าดีหมดเอาพูดงี้ก่อนทั้งจะออกมาว่าดีหมดส่วนดีแค่ไหน1 2 3 4หรืออยู่ในเลเวลเบสิกเลยไหมหรือเป็นอินเตอร์มีเดียหรือแอดวานซ์เลยเนี่ยอันนี้อยู่ขึ้นอยู่กับผลตอบรับที่จะเกิดขึ้นหลังทรัมป์ออกมาประกาศว่าการเจรจาผ่านไปได้ด้วยดีผมเชื่อนะครับว่าทรัมป์จะบอกว่าดีผลการเจรจาพูดคุยกันเป็นไปอย่างดีมีความเห็นอกเห็นใจกันจะเดินหน้าจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจทางเศรษฐกิจของโลกใบนี้แต่ว่าในทางปฏิบัตินี้เราอาจจะยังไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอ่ะรอดูกันแล้วกันว่าเขาคาดหมายกันว่าจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวออกมาแน่นอนในเชิงจิตวิทยาทําเป็นคนจิตวิทยาสูงอยู่แล้วพูดดีแน่นอนอันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับกลับมาดูในบ้านเราเรื่องของไทยช่วยไทยจะบอกว่าพลัสนะไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับก็มีนักวิเคราะห์มองเรื่องนี้เหมือนกันว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่วงเงินรวมประมาณ 1,000 บาทต่อคนนะครับอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้น่าจะส่งผลให้แรงกระตุ้นกำลังซื้อนั้นค่อนข้างจำกัดครับโบรกเกอร์ส่วนใหญ่หลายรายก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะเป็นปัจจัยที่เป็นกลางและก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกอย่างมีนัยยะสำคัญเท่ากับรอบแรกเม็ดเงินจากมาตรการนี้มุ่งเน้นไปยังร้านค้าขนาดเล็กและเศรษฐกิจฐานรากเป็นหลักครับทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นนั้นได้รับประโยชน์ไม่มากนะแต่อย่าลืมนะครับว่าราคาขนาดเล็กและเศรษฐกิจฐานรากก็เริ่มต้นมาจากนักธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่หรือค้าส่งนั่นเองต่อให้ค้าปลีกขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบได้รับผลไม่มากนักเนี่ยแต่เขาเป็นซัพพลายเชนซึ่งกันและกันได้อยู่ในยะนะครับคุณฟังแม้ว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อยุทธไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้วงเงินรวม 1,000 บาทต่อคนแต่นักวิเคราะห์หลายรายบอกว่าอาจจะมีแรงกระตุ้นไม่มากนักครับต้องติดตามแรงส่งจากการบริโภคในช่วงไฮซีซั่นปลายปีด้วยก็ถือว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มาค่อนข้างถูกที่ถูกเวลาอยู่พอสมควรเพราะว่าปลายปีแน่นอนครับมีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยทางมาดูความคิดเห็นของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกันนิดนึงผู้อำนวยการอาวุโสคุณวิจิตรอาริยพิสิทธิ์นะครับก็บอกว่ามาตรการกระตุ้นเนี้ยในรอบ2หรือเฟส2เนี่ยแม้ว่าวงเงินจะลดลงจากที่ตลาดคาดการไว้แต่ก็ต้องถือว่าสอดคล้องกับกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีแน่นอนส่วนแหล่งเงินที่นำมาใช้ก็ถือเป็นเม็ดเงินก้อนเดิมที่ยังเหลืออยู่ครับโดยไม่ได้โยกมาจากวงเงิน 200,000 ล้านบาทส่วนหลังขณะที่วัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลคือขยายระยะเวลาการใช้จ่ายครอบคลุมช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของการบริ

โภคมาตรการนี้น่าจะกระตุ้นตลาดโดยรวมระดับเป็นกลางไม่ได้มีปัจจัยบวกต่อเนื่องเนื่องจากว่าวงเงินที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ผลกระทบรายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกมาตรการนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลบวกต่อบริษัทจดทะเบียนมากนักเนื่องจากกระตุ้นมุ่งไปที่ร้านค้าขนาดเล็กและเศรษฐกิจระดับฐานล่างอย่างที่เรียนมาสักครู่นี้ส่วนกลุ่มไฟแนนซ์คาดว่าจะได้รับผลบวกในสายโมเมนตัมเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเม็ดเงินเนี่ยมันไม่ได้สูงมากแต่น่าจะช่วยพยุงกำลังซื้อและค่าของชีพของประชาชนระดับฐานล่างในบางส่วนนะกลุ่มไฟแนนซ์ก็พวกปล่อยกู้ทั้งหลายนะครับบ้านรถยนต์เพอร์ซันอลโลนนี่ส่วนบุคคลอะไรทำนองนี้ก็อาจจะได้รับผลบวกบ้างคือเมื่อมีเงินใช้จ่ายในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกอุปโภคบริโภคเงินก็เหลือพอที่จะไปจ่ายผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนนั่นว่าอย่างนั้นนะครับในกลุ่มค้าปลีกเขาบอกว่าเริ่มมีสัญญาณเซนติเมนต์ฟื้นตัวและดาวไซด์ ราคาหุ้นอย่างจำกัด นะครับแต่ว่าอัพไซด์ยังถูกกดดันจากการบริโภคและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงอยู่นะส่วนทางด้านไปที่ K-Bank แล้วก็มาที่บัวหลวงกันบ้างเอาสองค่ายนะครับบาลานซ์กันหน่อยนะครับคุณจินดานุชประเวศโชตินันนะครับผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2ที่วงเงินต่ำกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้นะครับโดยรวมเนี่ยกระจายไปยังร้านค้ารายย่อยมากกว่าโมเดิร์นเทรดแต่วงเงินไม่สูงนะครับอาจมีบางส่วนหมุนกลับเข้าสู่ร้านสะดวกซื้อตามพฤติกรรมการใช้จ่ายปกติพูดง่ายๆว่าพอเงินเนี่ยเอาไปใช้ได้กับร้านค้าปลีกทั่วไปเมื่อร้านค้าปลีกได้รับเงินมาร้านค้าปลีกก็จะเอาเงินนั้นนะครับไปหมุนซื้อในร้านสะดวกซื้อที่ไม่ได้รับอานิสงส์นี้ก็คือที่มีแบรนด์ทั้งหลายก็บ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากทำนองนะคือหมุนมาครบลูกอะแต่เงินมันน้อยอะรอบนี้จริงๆคาดจริงๆเดิมมันมากกว่านี้แต่คาดการณ์ว่ามากกว่านี้แต่ก็โอเคก็ถือว่าได้เท่านี้ก็เท่านี้นะครับมีมุมมองด้านกลยุทธ์การลงทุนมาฝากนิดนึงแนะนำให้นักลงทุนใช้จังหวะนี้ทยอยสะสมหุ้นค้าปลีกมากกว่าการเร่งเข้าซื้อหรือไล่ราคานะโดยไม่เน้นการเก็งกำไรในระยะสั้นที่มีความผันผวนสูงสำหรับหุ้นเด่นในกลุ่มค้าปลีกแนะนำ3บริษัทได้แก่ CVO ซึ่งมีธุรกิจหลักด้านร้านสะดวกซื้อ CRC หรือว่า Central Retail Corporation และ CBN หรือ Central พัฒนานั่นเองนะครับไปที่หยวนต้ากันบ้างหยวนต้าก็มองในทิศทางใกล้เคียงกันครับเพราะตลาดรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากมาตรการก่อนหน้านี้คาดการว่าวงเงินน่าจะอยู่ระดับ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนนะแต่นี้ก็ 1,000 บาท2เดือน 1,000 บาท2เดือนนี้คือต่อเดือนเนี่ยมันแค่500บาทแต่เขาคาดการว่าต่อเดือนมันน่าจะ 1,000 บาทนั่นเองนะครับมองว่าธุรกิจกลุ่มค้าปลีกไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการไทยชื่อไทยพลัสนะครับประเด็นที่ตลาดติดตามคือทิศทางการใช้จ่ายของผู้บริโภคและแนวโน้มราคาหุ้นกลุ่มค้าปลีกหลังจากช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีการตั้งคำถามว่าการเคลื่อนไหวหุ้นในกลุ่มนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงหรือไม่อย่างไรดังนั้นการประเมินผลมาตรการต่อกลุ่มค้าปลีกยังต้องพิจารณาร่วมกันกับทิศทางกำลังซื้อและผลประกอบการของแต่ละบริษัทโดยเฉพาะในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่การบริโภคมีความสำคัญต่อแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างบวกพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนระดับโลกหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณที่ออกมาที่เราเห็นว่ามีความชัดเจนนะครับว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับผมเดี๋ยวข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับผู้สนับสนุนรอนิดนึงนะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับก็จะไป อยู่ในช่วงนั้นใช่ไหมของทางทีมงานส่งสัญญาณมาเพราะนั้นไปปิดท้ายกันอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมมองผลโดยรวมของภาพการเคลื่อนไหวของตลาดตอนนี้เท่าที่มีการสัมผัสอีเวนต์กิจกรรมต่างๆค่อนข้างคึกคักในช่วงปลายปีเริ่มมีแล้วนะครับหลายสถานที่เริ่มมีการส่งสัญญาณเรื่องของการจับงานอีเวนต์ใหญ่ๆเตรียมการแล้วนะวันก่อนผ่านไปนี่เซ็นทรัลเวิลด์ผ่านไปที่ไอคอนสยามผ่านไปเอเชียทีเนี่ยเหมือนบางสถานที่มีสัญญาณจะเตรียมจัดงานเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วนะอันนี้เพิ่งจะสิ้นเดือนกันยานะฮะตุลาคมพฤศจิกาธันวาอีก2เดือนเสร็จเกือบ3เดือนเนี่ยถือว่ามีความเคลื่อนไหวคึกคักทีเดียวปีนี้สัญญาณบวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดทุนตลาดหุ้นราคาน้ำมันราคาทองคำ
หรือแม้

0: ม้แต่การเจอกันของทั้งสองผู้นำโลกเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดคุณฟังครับเพราะมีความสัมพันธ์ต่อนัยยะของสถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียนมากเลยทีเดียวส่วนวันนี้นะครับก็อีกเรื่องนึงที่ต้องจับตาดูก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเจรจากันระหว่างอิหร่านและก็สหรัฐอเมริกานะครับผมฝากกันไว้ในเบรกแรกประมาณนี้ก่อน8:59 นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อหลังพักฟังข่าวต้นชั่วโมงและสิ่งที่น่าสนใจหลัง9:00 นเจอกันครับพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: CEO Vision Plus ข่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
5: ขณะนี้เวลา9:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

วินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสาวจีนส่งสัญญาณถึงชาติขอถึงญาติขอความช่วยเหลือประสานตำรวจบางละมุงฝ่ายปกครองบุกช่วย3สาวจีนถูกกักขังรวบชายชาวจีน4คนพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.จังหวัดชลบุรีได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งหลังได้รับข้อความจากหญิงสาวอ้างว่าตกเป็นเหยื่อกลุ่มชาวจีนถูกขังและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือจึงประสานหลายฝ่ายส่วนที่กำลังกว่า20นายปิดล้อมบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่4ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อไปถึงพบว่าบ้านพักดังกล่าวลักษณะ2ชั้นเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังปิดล้อมโดยรอบเข้าควบคุมตัวชายชาวจีนได้1คนที่บริเวณชั้นล่างของบ้านพบหญิงสาวชาวจีน2คนเจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2พบชายชาวจีนอีก3คนขณะเดียวกันในห้องนอนชั้นบนพบหญิงสาวชาวจีนสวมชุดนอนสภาพร่างกายสะบักสะบอมและอยู่ในอาการหวาดกลัวโดยหญิงสาวมีอาการดีใจหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนอกจากนี้ยังพบโซ่ความยาวเส้นหนึ่งใช้สำหรับล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนีจากการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่พบหญิงสาวชาวจีนที่เกี่ยวข้องทั้ง3คนทั้งหมดถือสัญชาติจีนเบื้องต้นหญิงสาวให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุติดต่อว่าจ้างให้มาทำงานเอนเตอร์เทนก่อนเดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าวแต่เมื่อมาถึงกลับถูกกักขังและอ้างว่าถูกข่มขืนก่อนมีการเรียกค่าไถ่ไปยังญาติส่วนผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเป็นชายชาวจีน4คนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย 23-27 กันยายนช่วงวันที่23-27 กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรมชลแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มคาด42แตะ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องให้พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญสถานการณ์ฝนในพื้นที่และแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยจากการติด

0: ตามคาดการปริมาณน้ำในช่วง 23-25 กันยายนพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่ามีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลปริมาณน้ำที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยล่าสุดสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1737ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
16: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
17: พระองค์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการการพบปะหารือกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นในอีกวัน2วันที่พักที่จะถึงนี้นะครับเป็นที่จับตามองของทั่วโลกครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศจีนและทำเนียบขาวก็ยืนยันครับว่าท่านมีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ 23-25 กันยายนนี้เพื่อหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประเด็นสำคัญจะครอบคลุมเรื่องอะไรอย่างไรกันบ้างตามรายงานข่าวหรือไม่เรามาเปิดบทวิเคราะห์กันนิดนึงครับวันนี้กับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารารุบาลครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
18: สวัสดีครับคุณวรพงษ
17: ์ตื่นเต้นไหมครับทั้งสองท่านจะมาพบกันอีกครั้งในรอบ6เดือนรอบที่แล้วท่านโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปจีนรอบนี้จีนเดินทางมาสหรัฐอเมริกา
18: คืออย่างนี้มันเป็นการพบกันนะฮะระหว่างเศรษฐกิจอันดับหนึ่งกับเศรษฐกิจอันดับสองของโลกผู้นำอันดับหนึ่งกับอันดับสองของโลกเนี่ยนะฮะพบกันเมื่อไหร่เนี่ยต้องถือว่ามันเป็นการพบเขาเรียกการประชุมหยุดโลกนะ
17: เขาถ้าเป็นหยุดวิ่งแข่งกันเนี่ยอันดับหนึ่งกับอันดับสองนี่มันใกล้กันเนี่ยอาจารย
18: ์ถูกต้องคืออย่างนี้ถ้าเราย้อนไปสมัยตอนสงครามเย็นเนี่ยนะ
17: ค
18: ู่แข่งหลักเนี่ยของทางสหรัฐตอนนั้นนี่คือสหภาพโซเวียต
17: ใช่
18: คุณวรพงษ์รู้เปล่าว่าไอ้ GDP ของสหภาพโซเวียตขนาดนั้นเนี่ยนะตอนที่มันพีคสุดเลยเนี่ยนะฮะคิดเป็นเทียบกับ GDP ของสหรัฐเนี่ยมันประมาณสัก 40% เอง
17: นั่นดีสุดแล้ว
18: ดีสุดแล้วขณะนี้เนี่ยนะฮะจีนเนี่ย GDP นี่มันแบบหายใจลดต้นคอสหรัฐ
17: โอ้โห
18: ไม่เคยมีประเทศไหนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยใกล้กับสหรัฐได้เท่ากับจีนนะ
17: ครับความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาก็ถือว่ายืนหนึ่งมาอย่างยาวนานมากหลายทศวรรษกันเต็มทีต้องว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยความแข็งแกร่งของจีนถือว่าก้าวกระโดดมากมากเลยไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้น
18: ไม่ใช่ก้าวกระโดดมากมากอย่างเดียวนะโดยเงียบเงียบเนี่ยนะฮะเขาเดินเกมเนี่ยจนกระทั่งเวลาเนี่ยในการเจรจาก็เวลานี้การเจรจาเนี่ยมันจะมี2แง่มุมนะแง่มุมเศรษฐกิจกับแง่มุมสงครามอิหร่าน
17: โอเค
18: ในด้านแง่มุมเศรษฐกิจเนี่ยนะปกติเนี่ยถ้าเรามองในอดีตเนี่ยนะถ้าอเมริกาเจรจากับใครเนี่ยนะคนไปคุยด้วยเนี่ยนะจะต้องไม่เรียกไม่มีไพ่ที่จะไปสู้เลยล่ะ
17: นอบน้อมถ่อมตนว่างั
18: ้นนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ยอมรับคือจะว่าไงก็ว่าไปแล้วก็หวังอย่างเดียวคือหวังว่าอเมริกาเนี่ยจะเป็นเรียกว่าผู้นำซึ่งใช้กฎกติกาสากลมีมารยาทดีมีคุณธรรมท
17: ั้
18: งหมดนี้มันเปลี่ยนไปจากในประธานาธิบดีคนนี้เลยนะ
17: อ
18: ันนี้จีนเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเดินเกมหลายอย่างที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะ คือเขาเดินเกมในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการกระตุ้นเนี่ยให้คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยนะฮะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
17: ์
18: วิศวกรรมศาสตร
17: ์
18: คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะจนกระทั่งเวลานี้มีความก้าวหน้าเนี่ยถ้าถาม

0: เรียกว่าหนึ่งเส้นหนึ่งแถบอะ Belt and Road One Belt and Road เนี่ยของจีนคืองี้ฮะจีนเนี่ยนะฮะช่วงหนึ่งเนี่ยเขาขายให้กับสหรัฐเนี่ยเราก็ขายมากกว่าเขาซื้อเพราะฉะนั้นเขาก็เกินดุลสหรัฐด้วยเขาก็มีดอลลาร์อยู่ในมือเนี่ยเยอะเลยใช่ไห
1: ม
0: เพราะทำไรดอลลาร์มันต้องหาอะไรได้เขาก็เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ไหนได้พอซื้อไปเนี่ยจนกระทั่งเขาเนี่ยเป็นผู้ถืออันดับหนึ่งของโลกเลยเนี่ยนะไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมีคนเรียกร้องในสหรัฐบอกเออเวลามีปัญหากับจีนเนี่ยนะสหรัฐเนี่ยไอ้พวกพันธบัตรรัฐบาลที่จีนถืออยู่เนี่ยนะเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยไม่ต้องไปชำระหนี
1: ้
0: ไม่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยอยู่ดีๆพูดกันแบบนี้เนี่ยนะผมว่าคนจีนเขาก็มองออกเลยว่าเอออย่างนี้มันถือไปอย่างนี้เป็นนานๆนี่อันตราย
1: ดูเหมือนจะออกลูกเกเรหรือเปล่าอะไร
0: อ่าแล้วล่าสุดเนี่ยก็เกิดอาการเห็นชัดเจนว่าไอ้ตัวพันธบัตรรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐเองหรือของประเทศอื่นเนี่ยของรัสเซียนะฮะถูกเอาไปใส่ตู้เย็นแช่แข็งหน้าตาเฉยเลย300,000,000 ดอลลาร์
1: โอ
0: ้โหโอ้โหเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกก็ต้องมองว่าเอ้ยทำยังไงคือพอเขามีไอ้ตัวทุนสำรองเนี่ยแล้วเอาไปลงทุนในประเทศอื่นไม่ดีเท่ากับเขาเอาไปลงในกระจายในประเทศเล็กๆประเทศแอฟริกาในอเมริกาใต้ในเอเชียเนี่ยนะแต่กระจายไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์วิธีใช้ประโยชน์ของเขาคือว่าเอาไปเอางี้ให้กู้นะหรือเอาไปเนี่ยนะช่วยในการลงทุน
1: ลงทุนอะไรอินฟราสตรัคเจอร์เดี๋ยวนี้
0: ฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายนะท่าเรือทางรถไฟนะฮะแล้วก็เหมือง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรายการเป็นว่าเขาได้สามารถจะคุมโดยเฉพาะยิ่งเหมืองแร่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุมแร่ธาตุต่างๆอะไรต่างๆในแง่ของซัพพลายเชนได้ทั้งในแง่เขาเป็นเปิดตลาดแล้วก็ในแง่การคุมในตัวซัพพลายเชน
1: ครับ
0: ตัวซัพพลายเชนที่หนักที่สุดเลยนี่คือไอ้ตัวแร่หายากไอ้แร่เอิร์ธนี่เองแหละนะเลยทำให้เวลาเนี่ยให้ที่อเมริกาที่ทรัมป์เนี่ยนะฮะไปแล้วจะสามารถทิ้งลงไปเนี่ยแล้วข่มขู่สีจิ้นผิงได้มันเหลืออยู่ใบเดียวคือตลาดสหรัฐแล้วถ้าคุณจะเข้ามานะถ้าผมไม่พอใจผมก็จะขึ้นภาษีคุณ
1: แปลว่าตอนนี้เนี่ยท่านจีที่หวิงบินไปสหรัฐเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าไหมถ้าใช้คำนี
0: ้ถือไพ่เป็นพัดเลยสหรัฐ
1: คลี่ไปอย่างนี้เลยฮะ
0: คลี่ไปอย่างนี้เลยผ้าของทรัมป์เนี่ยเหลืออยู่แค่ใบเดียว
1: ทรัมป์เหลืออยู่ใบเดียวในขณะท่านสีจิ้นผิงนี่ไปคลี่เป็นพัดเหมือนพัดจีนเลย
0: ถูกต้อง
1: นี่เยอะเลยแล้วทรัมป์เหลือใบเดียวนี่คืออะไรจ๊ะ
0: ก็นี่ไงตลาดอเมริกาถ้าคุณจะเข้าตลาดอเมริกาเนี่ยนะ
1: ความแข็งแกร่งของการบริโภคในสหรัฐอเมริกาอย
0: ู่ใช่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมขึ้นภาษีคุณนะมันก็เหลืออยู่แค่นี้เองในทางเศรษฐกิจนะ
1: เขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมอาจารย์ถามจริงๆเพราะว่าไอ้มาตรการทางด้านสงครามการค้าเนี่ยมันจะหมดอายุในการสงบศึก10 พฤศจิกายนซึ่งแน่นอนวันรอบนี้ต้องคุยเรื่องนี้แน่ว่าจะต่ออายุไหมจะเป็นยังไงมันจะสงบไหมมันจะได้เรื่องไหมอาจารย์
0: ผมว่าได้เรื่องดิเพราะว่าอำนาจในการต่อรองเนี่ยมันพัดกับไอ้ใบเดียวเนี่ยเราจะเอาอะไรไปคุยก็
1: มันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่ทารัฐมีไพ่หลายใบ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะขณะนี้เขาพอจะได้แต่เหมือนกับว่าอ้าวไอ้ตัวไอ้ข้อตกลงทางการค้าซึ่งลดภาษีลงมาเป็นพิเศษชั่วคราวถึง10 พฤศจิกาต่อรับรองว่าต่อใช่ไหมฮะแล้วก็จะขอบอกว่าขอให้ไอ้นี่ได้ไหมซื้อสินค้าเกษตรหน่อยเครื่องบินโบอิ้งหน่อยไอตัวที่เขาอยากจะได้จากจีนมากเลยเนี่ยคือแร่เอิร์ธเนี่ยเพราะว่าแร่เอิร์ธเนี่ยนะฮะมันมีกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มที่ใช้สร้างพวกอาวุธเนี่ยนะฮะจีนไม่ยอมขายอยู่แล้วล่ะแต่กลุ่มที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยมันมีนะโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมรถยนต์เขาก็คงต้องการให้จีนบอกส่งมานะแล้วก็เขียนออกมาในเป็นไทม์เทเบิลเป็นตารางให้มันชัดหน่อยนะว่าจะส่งเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ตัวที่จะเป็นตัวที่สำคัญมากแล้วอาจจะเป็นตัวที่อาจจะต้องยื้อกันหน่อยเนี่ยคือเรื่องของ AI
1: ยื้อหมายถึงว่าไม่รู้ใครจะไปเด่นกว่าใครอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ถูกต้องเพราะว่าไอ้ตัวที่ถูกต้องตัวที่ยังเหลืออยู่นี่ที่อาจจะเป็นตัวที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาคิดว่าเขาคือเขาต้องการโปรเทคแล้วก็ทำให้ทางอเมริกาเนี่ยนำจีนเนี่ยในด้าน AI เนี่ยอย่างแน่ๆเพราะเขามองว่าอันนี้คือจุดลำหักลำโคนเนี่ยของอนาคตนะเขาเองเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขานำจีนเนี่ยในด้าน AI เนี่ยทั้งด้านซอฟต์แวร์และด้านฮาร์ดแวร์แล้วเขาก็ไปบล็อกไม่ให้จีนเนี่ยนะฮะสามารถจะพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยไอ้พวกการผลิตคอมพิวเตอร์ชิปเนี่ย ขึ้นมาทันเขาใช่ไหมโดยการเขาก็

0: ไม่ใช่บล็อกไอ้นั่นอย่างเดียวนะไอ้การซื้อชิปจากอเมริกานะเขาไปบล็อกแม้แต่การซื้อเครื่องจักรในการผลิตชิปเนี่ยจากเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยต้นทั้งหมดเนี้ยมันกำลังจะเข้าต้นสู่ไอ้การขั้นตอนในการเจรจาเขาเองเนี่ยเวลานี้ถ้าผมดูอาการเนี่ยนะไออาการพวกไอบริษัท AI เนี่ยนะที่พัฒนา AI เนี่ย
1: พวก NVIDIA
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะผลประโยชน์ของเขาเนี่ยในด้าน AI เนี่ยสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะสูงที่เขาต้องการที่จะเบรกให้ทรัมป์เนี่ยนะฮะเบรกไม่ให้มีการนำเข้าไอ้ AI เนี่ยของจีนยังไงนะตอนนี้อย่างนี้คือ AI จีนเนี่ยนะฮะไอ้ตัวพอพัฒนาออกมาเนี่ยเป็นโมเดลเนี่ยจีนก็พลิกเกมของอเมริกาเนี่ย AI โมเดลเนี่ยนะฮะมันเป็น AI โมเดลที่เรียกว่าใครใหญ่ใครอยู่อะแข่งกันอุตลุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาแข่งเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นพวกไอ้เจ็ดนางฟ้านะยกเว้นเอ็นวีเดียเขาจะแข่งกันแล้วแต่ละคนแข่งอะไรแข่งทุ่มในการที่จะสร้างไอ้พวกไอ้ data center อะไรเนี่ยฮะให้ใหญ่แล้วก็พัฒนาไอ้ตัวโมเดลของตัวเองเนี่ยนะให้ไฟแลบอะไรเนี่ยนะแล้วก็หวังว่าถึงจุดนึงจะมีคนจ่ายตังค์นะอาจจะมีอย่างรัฐบาลไทยเนี่ยกำลังจะจ่ายตังค์เนี่ยเพื่อจะเอามาแล้วมาเป็น AI passport อย่างเงี้ยแต่ผมเองใช้ AI ทุกวันผมใช้ AI ฟรีย
1: ังดีกว่าเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช้ได้ดิผมใช้ได้ผมตามได้ที่เขาอยากให้ผมใช้ฟรีผมก็ใช้ได้ก
1: ็
0: คือสรุปแล้วเนี่ย AI อเมริกาตอนนี้กำลังมีปัญหาว่าลงทุนพัฒนาไปเยอะเลยเนี่ยแต่จะแปลงให้เงินลงทุนเนี่ยให้มันออกมาเป็นเม็ดเงินให้เป็นรายได้จะไปกระตุ้นเนี่ยให้คนใช้เนี่ยนะฮะต้องยอมควักกระเป๋าเนี่ยยาก
1: แต่ตอนนี้ยังถือว่าAI เรื่องนี้แต้มต่อยังอยู่ที่ฝั่งสหรัฐถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เพราะเป็นแบบใหญ่อยู่ที่ NASDAQ กันหมดแล้วหุ้น NASDAQ ก็ขึ้นมากเลย
0: ถูกต้องแต่ว่าจีนเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้สู้แบบนั้นไงเขาไม่ได้สู้ที่ว่าผมในอเมริกาเนี่ยเขาจะตั้งออกมาเนี่ยเป็นแคสเซิลเป็นปราสาทเป็นป้อมนะทั้งหมด5ป้อม6ป้อมอะไรเนี่ยนะแต่ละป้อมก็พยายามให้มันจะของจีนเนี่ยเขาเป็นกองทัพมดออก AI มาเนี่ยนะเขาก็เป็นโอเพนซอร์สคุณอยากจะดูว่าข้างในมีอะไรนะคุณเข้าไปดูได้เลย
1: เอาไปใช้ไปดูได้เลย
0: แล้วพอหลังคุณเอาไปใช้เนี่ยคุณก็เอาไปใช้ได้เลย
1: คร
0: ับ แล้วคุณจะใช้ในระบบเข้าก็ได้คุณไม่ไว้ใจระบบเข้าคุณดาวน์โหลดไปทั้งหมดเลยแล้วคุณเอาไป
1: พัฒนาเองได
0: ้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนเอาไอ้โมเดลของจีนนี่มาแล้วมาแตกตัวทำเป็นไอ้ตัวที่ของผมเนี่ยซึ่งมีความชำนาญเป็นพิเศษเลยเช่นเนี่ยผมจะชำนาญดูในเรื่องของจมูกนะไอ้ของผมเนี่ยจะถ้าคุณจะดูค้นคว้าอยู่เรื่องจมูกเนี่ยนะแล้วคุณต้องการสเปเชียลไลซ์นะ AI ผมเนี่ยไม่ใช่ชำนาญเฉพาะจมูกนะผมชำนาญจมูกรูซ้ายมากเป็นพิเศษของอันอื่นอาจจะเท่าๆของอื่นนะแต่ว่าถ้ารูซ้ายขึ้นมาไหลนะของผมเนี่ยเจ๋งเลยอย่างเงี้ย
1: คือพัฒนาให้มันเป็นpersonal ได้เลยส่วนตัวเลย
0: คือนี่คือวิธีที่จะแข่งใน AI นี่ทุกคนเนี่ยจะลงนิชหมดเลยแต่ละคนเนี่ยเข้ามุมนี้มุมนี้คนอื่นถึงจะเข้ามาแข่งได้ใช่ไหม
1: แล้วไม่ใช่กองทัพมดอาจารย์มันกองทัพหุ่นยนต์นะอาจารย
0: ์นั่นแหละจีนเนี่ยนะฮะออกแนวเนี่ยมันคนละโมเดลกับของอเมริกา
1: จริงจริงจริง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาเนี้ย AI จีนเนี่ยนะขนาดเนี้ยเท่าที่ผมได้ตัวเลขมาเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มจริงเนี่ยแต่เหมือนกับว่าอินตลาดมาร์เก็ตแชร์ในอเมริกาไปแล้วขนาดนี้ประมาณ1/4นะแล้วนอกจาก AI เนี่ยก็คุณก็ไปใช้ประโยชน์แล้วไปพัฒนาเอาเงินเข้ากระเป๋าคุณเองได้สะดวกแล้วเนี่ยไอตัว compute cost เนี่ยคือการใช้ที่เขาเรียกไอการใช้โทเก้นเนี่ยเพื่อจะเข้าไปรันในระบบเนี่ยก็ยังถูกกว่าเองคนเอาไปจับมือกับจีนเนี่ยนะเอาไปทำงอกเองได้ไปคิดเองอะไรให้มันงอกออกมาเนี่ยได้แล้วก็ยังไอตัว operating cost เนี่ยก็ยังถูกกว่าอีก
1: ครับ
0: นี่เองแหละทำให้เกิดความหวั่นไหวเนี่ยใน AI อเมริกาเนี่ยจนผมว่าเที่ยวนี้ต้องมีการเจรจากันเข้มข้น
1: ถ้ามองสองภาพในเรื่องของเศรษฐกิจเดี๋ยวเราค่อยไปสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาอาจารย์ถ้ามองสองภาพเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยภาพแรกคือความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐแม้จะมีสถานการณ์ใดๆก็ตามจะไปลบกับชาวบ้านเข้าไปทั่วเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเองราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเองเนี่ยดูเหมือนเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งอยู่ตัวเลขก็โอเคแม้เงินเฟ้ออาจจะสูงกว่าเป้ากับภาพของเศรษฐกิจสหรัฐในมุมของเทคโนโลยีที่เรา

0: ุยเรื่อง AI เรื่อง Nasdaq อะไรเงี้ย2ตัวเนี้ยถือว่ายังทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นเบอร์1ของโลกอยู่ซึ่งก็ทรัมป์คงใช้เป็นแต้มต่อในการเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถูกไหมอาจารย์
1: คือทรัมป์เนี่ยนะฮะ
0: เพราะคนจีนคงไม่ได้รวยเท่ากับคนสหรัฐอเมริกาอันนี้พูดแบบตรงๆในแง่มุมของความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจถูกไหมอาจารย
1: ์แต่ว่าคุณรพงศ์ต้องเข้าใจอย่างนี้นะการเจรจาครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: ครึ่งนึงเนี่ยมันเป็นการเจรจาเพื่อจะวางแลกเปลี่ยนกันบนโต๊ะอีกครึ่งนึงเนี่ยนะฮะเขาจะหันออกมาเนี่ยเพื่อจะให้ประชาชนอเมริกันเห็นนี่จะเป็นผลงานยิ่งใหญ่ของผมอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแนวการวางหมากของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องวางหมากออกมาแล้วเนี่ยให้ออกมาแล้วดูว่าเขาชนะ
0: ดูดี
1: แล้วนี่ไอตัวไออำนาจในการต่อรองอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะจบกันได
0: ้
1: เหมือนกับว่าเพราะว่าอเมริกาเนี่ยโดนบีบคอหอยในเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยจนเข้าขยับยาก
0: เ
1: พราะฉะนั้น
0: เ
1: นี่ย
0: ไม้ตายอยู่เรื่องแร่เอิร์ธใช่ไหม
1: แร่เอิร์ธแล้วแร่เอิร์ธไม่ได้อยู่ที่ตรงแร่เอิร์ธระดับที่เอาไปพัฒนาจรวดนะไม่ใช่ระดับที่เอาไปพัฒนาเครื่องบินลบนะระดับพัฒนารถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยแหละเพราะไม่ส่งปุ๊บเนี่ยนะฮะหยุดขึ้นมาเนี่ยนะมันวุ่นวายไปหมดมองในแง่นี้เองแหละอเมริกาเนี่ยยังไงผมว่าเขาก็ต้องยอม
0: แล้วถ้าอีกมุมนึงมันมีสัญญาณออกมาวันสองวันนี้ทางทรัมป์บอกว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านดูเหมือนจะดูดีขึ้นดูเบาลงแล้วทั่วโลกเลยจับตามองว่าถ้ารอบนี้ถ้าสีจิ้นผิงมาเนี่ยสงสัยจะคุยจะเคลียร์กันเรื่องไต้หวันไหมจะเคลียร์กันเรื่องช่องแคบฮอร์มุสไหมทะเลแดงไหมเรื่องขนส่งน้ำมันไหมกองอีกกองนึงคือกองเรื่องสงครามเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจารย์ว่า
1: ฝั่งเรื่องสงครามเนี่ยวิเคราะห์ยากน
0: ะ
1: เพราะว่าทุกคนเนี่ยนะฮะเดินเกมเนี่ยไม่มีใครบอกใครแล้วก็เขาก็บางทีลวงอยากได้อย่างนี้ก็ลวงแบบนี้อะไรต่างอันเนี้ยถ้าเราดูขั้นตอนนะในการเจรจาในสัปดาห์นี้นะมันมีการประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กใช่มั้ย
0: ใช่
1: ทุกประเทศก็ไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ทางสหรัฐเนี่ยก็ออกวีซ่าให้กับผู้นำอิหร่านประธานาธิบดีรัฐมนตรีต่างประเทศก็เดินทางไปปรากฏว่านะเดินทางไปเนี่ยไอตัวสื่อทีมสื่อของอิหร่านเนี่ยที่จะไปด้วยเนี่ยไม่ออกวีซ่าให
0: ้
1: หมายความว่าคุณเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะวิธีการเนี่ยที่คุณจะเลี้ยงตลาดเนี่ยสื่อไปถึงคนอิหร่านเนี่ยนะฮะไม่สะดวกเท่าเดิมแล้วนะอันนี้น่าสังเกตละน่าสังเกตเหมือนกับว่าตอนล่อเข้ามานะฮะนะเพื่อจะให้เดินเข้ามาแล้วตีอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบแคบแต่ก็เขาเข้ามาอิหร่านก็เข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเมื่อวานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอตัวรัฐมนตรีคลังของอเมริกาเนี่ยออกมาประกาศบอกมาตรการแซงชั่นใหม
0: ่ครับ
1: นะที่เขาเรียก secondary sanction เนี่ยคือ sanction อันแรกเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นการ sanction ในเรื่องของสายการบินของอิหร่าน
0: อ๋อเหรอยังไง
1: สายการบินอิหร่านนี่ถูก sanction นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ให้สายการบินอิหร่านบินเข้าไปที่ไหนยังไงคือบินเข้าอเมริกาไม่ได้อะไรเนี่ยแต่สายการบินอิหร่านมันก็บินเข้าไปในประเทศใกล้ๆเนี่ยนะไปประเทศตุรกีไปประเทศอะไรทางกระทรวงการคลังของอเมริกาเขาออกมาตรการแซงชั่นชั้นที่2
0: ครับ
1: อิหร่านไปที่ไหนถ้าใครเนี่ยไปวุ่นวายนะเข้าไปทำธุรกิจนะเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวสายการบินของอิหร่านเนี่ยที่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะฮะจะตัดไม่ให้ไอ้ตัวบริษัทนั้นเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามานะใช้ระบบดอลลาร์ได้
0: โอ้โหครับ
1: นี่เป็นการประกาศบอกว่าวันที่23 24เนี่ยซึ่งเป็นวันเนี้ยนะวันที่เขาจะมีประชุมกันระหว่างทรัมป์กับสีเนี่ยนะฮะนะในเรื่องของอิหร่านเนี่ยนะเลยจากนั้นไปเนี่ยนะฮะสายการบินอิหร่านเนี่ยจะบินได้อยู่ที่เดียวคือภายในประเทศอิหร่าน
0: อย่างนั้นเลยล่ะ
1: อย่างนั้นเลยแรงอันนี้แรงนะแล้วก็ผมว่าแนวในเรื่องของ secondary sanction เนี่ยไอ้เนี่ยก็จะต้องมีการเขาทรัมป์ก็คงจะยกขึ้นมาเพื่อจะคุยกับสีจิ้นผิง
0: ครับครับ
1: แต่นี่อันนั้นอ่ะชัดเจนเลยนะสเต็ปที่หนึ่งเชิญเข้ามาแต่ ไม่ให้ทีมสื่อ
0: ไม่ให้
1: เข้ามาด้วย
0: ให้สื่อมา
1: สเต็ปที่สองเข้ามาแล้วก็ตบหน้าซ้ายตบหน้าขวาโดยการแซงชั่นสายการบินจากนี้ไปในทั่วโลกใช่ไหมสเต็ปที่สามเนี่ยนะฮะก็ชวนเชิญให้สตีฟวิทคอฟเนี่ยซึ่งเป็นคนเจรจากับอิหร่านเนี่ยในเรื่องต่างๆเลยเนี่ยไปคุยอิหร่านก็บอกเงื่อนไขในการจบสงครามเหมือนเดิมก็คือหนึ่งสหรัฐต้องเลิกบล็อกเกตที่เวลาไปปิดอ่าวโอมานเนี่ยต้องเลิกบล็อกเกตแล้วสองเนี่ยนะฮะเงินที่คุณไปอายัดผมไว้เนี่ยคุณต้องคืนหมดซึ่งนี่เป็นเงินอิหร่านนะไม่ใช่เงินอเมริกาเนี่ยนะเงินอิหร่านที่ฝากไว้ตามประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้เนี่ยจ่ายอิมพอร์ตเนี่ยเวลาที่ถูกแช่แข็งเอาไว้เห็นไห
0: ม
1: เขาก็ต้องการที่จะสามารถจะจ่ายนำเข้าอาหารนำเข้าไอ้ของอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเรือก็สามารถจะเข้าไปส่งถึงอิหร่านได้อันนี้อเมริกาต้องยอมแล้วยังมีอันที่สามคือต้องเลิกสงครามเนี่ยทั้งในเลบานอนและในปาเลสไตน์ต่างๆไปถึงอิสราเอลพอออกมาอย่างนี้ปรากฏว่าเราดูข่าวนะสตีฟวิทคอฟก็ออกมาพูดทันทีเลย
0: ครับ
1: พบกันวันนี้ดี
0: อ
1: ับกับเงื่อนไขมันเหมือนเดิมเลยแล้วทำไมคุณต้องออกมาแล้วพูดว่าดีหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทรัมป์ก็ขึ้นไปประกาศบนเวทีสหประชาชาติเลยการเจรจากับอิหร่านเนี่ยนะจะจบได้หลังการเลือกตั้ง
0: ดิปโลหาเสียง
1: ไม่ใช่อ่านเกมเนี่ยนะฮะหมายความว่าคืออิหร่านเนี่ยนะมีไพ่ในมืออยู่ใบเดียวเนี่ยคือไอ้ราคาน้ำมันแล้วถ้าอิหร่านบีบช่องแคบของบูสมาไหลราคาน้ำมันก็จะขึ้นหมากของทรัมป์ก็คือว่าเชิญมาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแล้วพยายามจะบีบอิหร่านเอาไว้เนี่ยว่าคุณจะขยับอะไรนะจนกระทั่งมิดเทอมหลังจากนั้นแล้วเราอาจจะให้สิ่งที่คุณต้องการจะขออะไรเนี่ยเราค่อยว่าคือเขาไม่ต้องการให้ไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยขับเคลื่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไปกระทบทั้งบอนด์ยิลด์นะก็คือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐแล้วไปกระทบอัตราดอกเบี้ยระยะยาวนะแล้วก็ไปกระทบตลาดหุ้นของอเมริกาทั้งหมดเนี้ยนะฮะคือเหมือนกับว่าพยายามจะดึงให้อิหร่านเนี่ยสบายใจ
0: ครับให้ผ่านช่วงเวลามิดเทอม
1: อิเล็กชันวันที่3พฤศจิกาแต่ว่าผมดูแล้วอันนี้เป็นหมากถ้าเป็นถ้านั้นเป็นหมากของอเมริกาอิหร่านก็อ่านไม่ยากแล้วก็ถ้าดูตามนี้นะฮะผมเดานะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะวันประชุมวันพรุ่งนี้ซึ่งทรัมป์เนี่ยเจอกับสีจิ้นผิงคุยประเด็นอิหร่านเนี่ยผมก็ถามตัวเองว่าแน่นอนทรัมป์ก็คงต้องการให้สีเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาในฮอร์มูซเขาจะไม่ขอร้องนะฮะเพราะว่าเขาถือเขาใหญ
0: ่เขามีตาดีครับ
1: เขาบอกถ้าคุณไม่แก้ปัญหาฮอร์มูซเนี่ยเดี๋ยวคุณไม่ได้น้ำมันนะเพราะน้ำมันที่ออกจากฮอร์มุสเนี่ยมันไปที่คุ้นนั่นแหละใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเขา
0: อาจ
1: จะล่อใจสีจิ้นผิงบอกให้ไปแก้ปัญหาฮอร์มุสเนี่ยแลกกับอย่างนี้ก็คือพอแก้ปัญหาได้คุณก็ซื้อน้ำมันจากอิหร่าน
0: ทำไมเพราะว่าไปถึงจะให้จีนไปเจรจากับอิหร่านให้หน่อย
1: ถูกต้องไม่ใช่เจรจาไปบีบ
0: โอเค
1: เสร็จแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะแลกกันโดยที่ว่าเรื่องของอาวุธที่จะส่งไปให้ไต้หวันผมก็จะชะลออะไรเงี้ยนะผมก็ถ้าออกแนวนี้นะรับประกันได้ว่าจีนไม่สนนะจีนเขาก็จะ
0: ยุ่งเรื่องนี้จะไม่ฟังบุหรอก
1: ใช่จีนเขาก็จะรับฟังแล้วก็เขาจะพูดแบบหลักการว่าการค้านะฮะและการใช้ฮอร์มุสเนี่ยมันก็ควรจะเปิดอะไรพูดหลักการเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าการประชุมวันที่24วันพรุ่งนี้นะไม่อเมริกาไม่บอกจีนบอกว่าเงื่อนไขที่อิหร่านเสนอมาเนี่ยอเมริการับชัดๆนะไม่บอกผมว่าวันที่25เป็นต้นไปนะอิหร่านเขาก็จะแสดงพลัง
0: อิหร่านกับสหรัฐเนี่ยเท่าที่ฟังที่อาจารย์วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนอิหร่านมีไพ่อยู่ใบเดียวก็คือน้ำมันส่วนสหรัฐเองเนี่ยก็บีบนู่นบีบนี่แซงชั่นยึดเงินอิหร่านคือกระบวนการไพ่เนี่ยมันกลับด้านกับสีจิ้นผิงถือไพ่หลายใบมาสหรัฐอเมริกาตอนนี้คือถ้าในมุมของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสหรัฐอเมริกามีไพ่หลายใบแต่อิหร่านมีแค่ใบเดียวคือน้ำมันแต่ดูเหมือนในใบนี้มันจะใหญ่พอที่จะบีบสหรัฐอยู่เหมือนกันหรือบีบโลกใบนี้ถูกไหม
1: มันใหญ่พอเพราะว่าพอบีบไปแล้วเนี่ยโลกมันแย
0: ่ครับ
1: เศรษฐกิจโลกมันสะเทือนหนักแล้วเวลาเนี่ยละแวกของโลกเนี่ยที่สะเทือนหนักเลยจริงๆเลยนี่คือยุโรป เพราะว่าบังเอิญนะฮะการลบเนี่ยมันไปทำลายไอ้เนี่ยไอ้ไปทำให้ไอ้ตัวโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันเกิดไปทำลายนะเดี๋ยวส่งโดรนเข้าไปโรงกลั่นในแถวตะวันออกกลางนี่ก็หยุดไปหลายแห่งกำลังซ่อมใช่ไหมแล้วยูเครนก็มาแถ
0: ม
1: ส่งโดรนเข้าไปเนี่ยทำลายไอ้ตัวโรงกลั่นเนี่ยนะเลยกลายเป็นว่ากำลังกลั่นเนี่ยในโลกเนี่ยมีคนประเมินไว้เนี่ยมันลดลงไปเนี่ยจากเดิมนะประมาณ
0: 7%
1: ราคาน้ำมันดีเซลมันถึงพุ่งนะ
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วมันเลยทำให้เนี่ยโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยอย่างในเมืองไทยเนี่ยทำไรเยอะแยะไปหมด
0: ก็กำไรน้อยลง
1: ไม่ใช่กำไรเยอะแยะไปหมดก็เพราะว่าราคาน้ำมันดีเซลในโลกเนี่ยมันขึ้น
0: อ๋อเป็นงั้น
1: ราคาน้ำมันเนี่ยฮะถ้าเราไปอ้างอิง
0: แต่ต้นทุนเขาก็สูงขึ้นด้วยถูกไหมฮะโรงกลั่นอ่ะ
1: ต้นทุนไม่สูงดิต้นทุนมันยังเท่าเดิม
0: เอาต้นน้ำมาเท่าเดิม
1: ต้นน้ำมันยังเท่าเดิมต้นน้ำขึ้นนิดเดียวแต่ไอตัวราคาขายปลีกดีเซลของขนาดนี้กระโดดพรวดเลย
0: อ๋อต้นน้ำมันขึ้นแต่ขึ้น
1: น้อยกว่า
0: เทียบเท่ากับที่เขาบวก
1: ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นยุโรปกำลังจะเป็นลมแล้วกำลังจะแย
0: ่
1: ถ้าหากว่าอิหร่านเนี่ยบีบในเรื่องราคาน้ำมันเมื่อไหร่เนี่ยเศรษฐกิจโลกสะดุดเศรษฐกิจยุโรปเขาก็จะบ่นเข้าไปที่อเมริกาบอกทั้งหมดเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นต้นเหตุ
0: ครับ
1: แต่ที่จะแย่ไม่แพ้กันก็คือว่าบีบราคาน้ำมันที่อเมริกาเมื่อไหร่นะไอการเลือกตั้งมิดเทอมทรัมป์ก็จะเป็นลมเพราะว่าพอคนอเมริกาเนี่ยไปเติมน้ำมันใช่ไหมทุกครั้งที่เติมน้ำมันเขาก็จะชัยยันโตทรัมป์อยู่แล้ว
0: เพราะราคามันแพงส่วนเลยว่างั้น
1: ราคามันแพงขึ้นไปนะตอนนี้ถ้าราคาน้ำมันโลกอิหร่านบีบสูงขึ้นพรวดพราดเลยเนี่ยนะพรวดพราดถึงไปถึงทะลุ120อะไรเงี้ยเลยเนี่ยนะราคาน้ำมันขายปลีกในอเมริกาก็จะขึ้นอีกแล้วขึ้นในจังหวะจะเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยโอ้ทรัมป์ทนไม่ได้แน่น
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นไพ่อิหร่านเนี่ยนะที่เหลืออยู่ใบเดียวเนี่ยแต่ตอนเนี้ยก่อนหน้าเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยนะใหญ่มาก
0: อาจจะเรียกว่าเป็นในวงป้ายก็ถือสเปรย์โตไว้ใบเดียว
1: สเปรย์โตภาษาอังกฤษเขาเรียกทรัมป์คาร์ดต้องกับชื่อทรัมป์เนี่ยนี่คือทรัมป์คาร์ดเลยคือทิ้งไปปุ๊บชนะเลยทั้งที่ไพ่ของทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นไพ่สำคัญนะบีบอิหร่านเนี่ยนะฮะไอเรือเข้าไม่ได้เนี่ยโหแย่เลยคนไม่มีของกินนะ
0: คร
1: ับ เวลาเนี่ยอาหารในอเมริกาในอิหร่านก็ลดลงไปแล้วไม่ใช่เฉพาะอาหารคนอาหารสัตว์ก็ลด
0: น
1: ะแล้วก็บีบเข้าไปเนี่ยเวลานี้กลายเป็นสายการบินบินไม่ได้วุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการบีบในทางเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยถามว่าได้ผลหรือเปล่าได้แต่มันใช้เวลาแล้วถ้าเกิดแลกกับในจังหวะนี้นะภายในเดือนนี้เดือนหน้านะแล้วแลกกับไอ้ไพ่ของอิหร่านเนี่ยในเรื่องน้ำมันเนี่ยนะแพ้ไพ่อิหร่านยังไงก็แพ้
0: ความอึดสู้ไม่ได้
1: ใช่ในช่วงสั้น
0: ถามอาจารย์ถึงประเทศไทยบ้างการประชุมครั้งนี้เราจะได้รับอานิสงส์อะไรบ้างไหมครับระหว่างผู้นำโลก2มหาอำนาจแล้วเราต้องจับตามองประเด็นไหนที่อาจจะส่งผลมาถึงภูมิภาคอาเซียนหรือในไทยบ้าง
1: ในระยะสั้นเนี่ยการประชุมระหว่างเขาเองเนี่ยนะที่จะมีผลกับเราเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้แล้วอิหร่านเนี่ยบีบใช้ไพ่อันนั้นเนี่ยเรากระเทือนแน่แล้วไม่ใช่เฉพาะเราทั่วโลกเลยกระเทือนก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะนานแค่ไหนคือถ้าทำเนี่ยนะฮะเรียกว่ายกธงขาวยอมแพ้โดยเร็วโลกก็ไม่เสียหายหนัก
0: สงบสึกเร็วสงบสุขเร็ว
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะฮะเราต้องคอยจับตาการประชุมหยุดโลกเนี่ยแต่เน้นไปที่ในเรื่องของอิหร่าน
0: คร
1: ับ แล้วนี่ในส่วนของการค้าเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เราต้องดูเรียกว่าดูแบบ
0: ของเราก็ยังไม่เสด็จน้ำยังวุ่นวายว่าจะเท่าไหร
1: ่ของเราแต่ของเรามันไม่เกี่ยวกับการประชุมของสองประเทศนี้ใช่ไหมของเราก็คือประเทศใดประเทศนั้นเนี่ยนะก็ต้องเจรจากันไปแล้วดูที่ว่าเราจะลดหล่อนได้ขนาดไหนยังไงไม่เกี่ยวกับจีนอะไรต่างแต่สิ่งที่เราในฐานะประเทศไทยนี่นะในฐานะคนที่จะเป็นผู้นำประเทศนะฮะแล้วก็คนที่จะบริหารประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: สิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือมองไอ้การประชุมครั้งนี้แล้วมองทะลุมองไปข้างหน้าเลยแล้วมองให้เห็นเลยว่าลักษณะของการค้าโลกเนี่ยนะซึ่งเวลานี้มันมีแนวโน้มมันจะแบ่งออกเป็นสองค่าย
0: ครับ
1: นะค่ายหนึ่งนำโดยสหรัฐอีกค่ายหนึ่งนำโดยจีนเนี่ยนะ นะแล้วก็มีบริกส์เข้ามาที่เกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องโยงไปที่การประชุมบริกส์เนี่ยนะซึ่งเขามีแนวทางในการแนวทางในการที่จะพัฒนาระบบระบบการชำระเงินเนี่ยซึ่งใช้สกุลของแต่ละประเทศมากกว่าที่จะไปใช้ดอลลาร์ซึ่งอเมริกาก็จะไม่ชอบทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเราต้องพยายามมองให้ออกเลยว่าการวางหมากของเราเนี่ยแล้วให้มันอยู่เรียกว่าเหยียบเรือสองแคมอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างตรงนี้เราจะวางยังไงทั้งในเรื่องของการค้าและในเรื่องของ AI นะขบวนการในการใช้ AI ของเราเนี่ยนะเราจะออกแนวไหนอะไรยังไงต้องเริ่มคิดมองไปไกลๆหน่อย
0: ครับAI ก็เป็นโยงมาเรื่อง data center ที่วุ่นวายในบ้านเราไหมฮะในกรุงเทพมหานครเลย
1: อ๋อไอ้นั้นไอ้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเข้าจะคุยอะไรยังไงกันเราต้องคุมคืออย่างนี้นี่คือปัญหาของประเทศไทย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่พอเราจะเจอปัญหาเมื่อเจอ
0: เราจะเจอปัญหาเมื่อเจออ๋อเราไม่เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหา
1: ไม่คือมองไปข้างหน้าเนี่ยใช่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยนะเราจะเห็นแค่จมูกอะ เลยจากจมูกไปเนี่ยภาพมันจะไม่ชัดสายตาของผู้บริหารของประเทศไทยเนี่ยมันสั้นส่วนใหญ่มันจะสั้นมากมองแค่ปลายจมูกเนี่ยอันนี้คือ
0: ข้อเสียก็เราอุดมสมบูรณ์ของเรามาตลอดเราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากสมัย
1: นั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันเลยขณะนี้นะสภาพภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนซะจนถ้าเรามองแค่จมูกเนี่ยนะแล้วก็เน้นอะไรปัจจัยภายใน
0: วิชาเราเห็นได้แค่นี
1: ้มันก็ไม่หลอดมันก็ไม่หลอดมันก็จริงจริงแล้วเนี่ยนะการคุยกันเรื่องการวางหมากโดยรวมนะในเรื่อง data center เนี่ยถ้าเราตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นสิงคโปร์เนี่ยนะฮะคุยเรื่องนี้มาเนี่ยเป็นปีมาแล้วเขาเล่าให้ฟังบอก
0: มีคนมีปัญหาไหมครับอาจารย์ว่าใช้พลังงานเยอะ
1: เขาถึงว่าถ้าเราไปฟังเนี่ยนะฮะไอตัวลัมดรีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกมีคนเนี่ยจากตะวันตกมาติดต่อขอตั้ง data center ที่สิงคโปร์เยอะมากเขาก็บอกว่าเขาบอกเดี๋ยวขอดูเราจะดูและเราจะคัดเฉพาะโปรเจกต์ซึ่งเราเห็นว่าเป็นประโยชน์กับสิงคโปร์และสามารถซัพพอร์ตได้คือตั้งภายในสิงคโปร์ไม่เอาต้องไปตั้งโน่นเลยไอ้เกาะของอินโดนีเซียที่เขาเช่า
0: อ๋อเป็นอะไรทำนองนี้เลย
1: คือต้องไปหาแหล่งที่มันมีแหล่งพลังงานอะไรไม่กวนไอ้ภายในไอ้ตัว
0: มันแยกพลังงานในประเทศไหมครับ
1: ถูกต้องนะฮะแล้วก็การดูแลในเรื่องการใช้น้ำอะไรเพราะสิงคโปร์น้ำกินยังไม่มีเลยต้องนำเข้าจากมาเลเซียอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ ดังนั้นเนี่ยเขาระมัดระวังข่าวอันนี้ออกมาเนี่ยนะเป็นปีแล้วถ้าผู้นำนะฮะผู้บริหารประเทศเนี่ยรู้อย่างนี้นะก็ต้องเอาหัวมาชนกัน
0: แล้วมานั่งคุยว่าเอาไงกันดี
1: เออเอาไงกันดีในเรื่อง data center มาแน่ใช่ไหมนะแล้วก็มาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยโอ้สิ่งที่เราจะเสียต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการรับเนี่ยเราต้องรับแบบนี้แล้วก็อะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยออกมาแต่ไออะไร AI passport เลยไม่ได้ความ
0: ยังเป็นปัญหากันอยู่ถ้าคุย AI passport เดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงไม่หมดเวลาอาจารย์เอาประมาณนี้ครับเพราะว่าอีกวัน2วันการประชุมก็จะเกิดขึ้นจับตาดูแล้วก็ถ้าจะนำสิ่งที่อาจารย์พูดคุยกันในรายการเกือบชั่วโมงไปนั่งวิเคราะห์แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างจับตาเดี๋ยวหลังประชุมเสร็จคงได้เห็นภาพอะไรที่ชัดเจนจะมีโอกาสเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันเพิ่มเติมวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถ นราดุบาลผู้คุยกับเราเป็นประจำครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็การคลังที่น่าสนใจทีเดียวอ่ะก่อนพักเบรกครับผมมีข่าวสารดีๆจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ช่วงนี้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวในเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครับโดยเร็วๆนี้ครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่ฟิลิปปินส์ครับย้ำเศรษฐกิจอาเซียนยังโตต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆทั้งความผันผวนด้านพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารนะครับโอกาสนี้นะครับไทยได้เสนอใช้จุดแข่งของอาเซียนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานธุรกิจและบริการพร้อมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างรัฐเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมแกร่งให้กับห่วงโซ่อาหารในภูมิภาคซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนครับและช่วยเหลือกันได้ในยามวิกฤตและปีนี้อาเซียนยังมีผลงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญกว่า30เรื่องอาทิอัปเกรดความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียรวมทั้งเร่งสรุปผลการเจรจา FTA อาเซียนแคนาดานอกจากนี้นะครับ ไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือว่า DEFA นะครับก็ได้ขับเคลื่อนการเจรจาสามารถนะครับจนสามารถปิดดีลได้สำเร็จซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนต่อไปถือว่าเป็นความสำเร็จที่ดีครับอ่ะก่อนปิดเบรคครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
9: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและ การสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: Thailand Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: คุณผู้ฟังครับท่านใดมีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนอย่างไรตรงไหนห้ามพลาดงานนี้ครับกับงาน Landy Home Open House วันที่25-27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนนะครับงานนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดและภายในงานคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล้ำสุดก่อนใครครับพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีกับส่วนลดสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทครับพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและสำคัญครับสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชพฤกษ์ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลาบ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:30 ที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเลทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ02-938-3456ขอย้ำอีกครั้งครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านนะครับพกโฉนดมางานเดียวได้ครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Home Open House วันที่25-27กันยายนนี้ครับที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทร02-938-3456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home ครับใครมีแพลนจะสร้างบ้านหรืออาจจะยังไม่มีแพลนแต่ว่าไปดูลาดเลาไว้ก่อนก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้านะครับเรื่องของสุขภาพก็น่าสนใจคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับใครที่เริ่มมีอาการระคายคอไอแห้งหรือว่าไอบ่อยจนรบกวนชีวิตประจำวันนอกจากพักผ่อนและดื่มน้ำอุ่นแล้วนะฮะการเลือกตัวช่วยดูแลคอก็สำคัญไม่แพ้กันครับวันนี้อยากชวนมารู้จักกับยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์อีกหนึ่งทางเลือกดีสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพไอยาราไลท์โดดเด่นด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติมาตรฐานทั้งมะแว้งต้นมะขามป้อมสมอเทศและสมุนไพรเข้มข้นอีกหลากหลายชนิดครับช่วยบรรเทาได้ทั้งอาการไอแห้งและไอมีเสมหะพร้อมช่วยให้ชุ่มคออย่างตรงจุดประสิทธิภาพเทียบเท่าสูตรต้นตำรับรสชาติหวานเย็นสดชื่นจิบง่ายสบายคอที่สำคัญนะครับพัฒนามาเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลและไม่มีแอลกอฮอล์จึงไม่ทำให้ง่วงซึมโดยเลือกใช้สารให้ความหวาน ACEK ที่ไม่สะสมในร่างกายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลในชีวิตประจำวันและปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานจิบได้สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลแฝงเลยครับจะไอเมื่อไหร่ก็อุ่นใจเมื่อมีไอยาราไลท์ดูแลตัวเองและคนที่เรารักตั้งแต่วันนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเลือกไอยาราไลท์กันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราบอกว่ามีประโยชน์นะครับทุกเรื่องเลยที่เรานำมาแชร์กันในวันนี้ถือว่าเริ่มต้นดูแลทั้งสุขภาพและดูแลทั้งบ้านของคุณด้วยนะครับช่วงนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปที่นิวยอร์กเหมือนที่เราคุยกับอาจารย์ธีรชัยเมื่อสักครู่นี้ท่านก็เดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยก็ได้รับเชิญไปร่วมประชุมด้วยนะครับหลายคนติดตามความเคลื่อนไหวนะครับ ล่าสุดมีข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเตรียมแสดงวิสัยทัศน์ด้วยตามเวลาในนครนิวยอร์กนะครับสหประชาชาติสำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่นนะคุณผู้ฟังทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยเมื่อวันก่อนนะครับว่าทางท่านนายกอนุทินนะครับท่านก็จะเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปหรือ General Debate ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า The 81st Session of the United States General Assembly UNGA 81นะครับโดยหัวข้อหลักการประชุมคือ Restoring Trust Managing Transformation United Nations That Delivers for Allหรือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเวทีนี้นะครับก็สำคัญมากครับที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆรวมได้มีการร่วมเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนความร่วมมือต่างๆนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81โดยมีผู้นำบุคคลสำคัญประเทศต่างๆเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสหประชาชาตินะครับมิสเตอร์อันโตนิโอกูเตเรสโดนัลด์ทรัมป์จากสหรัฐอเมริกาเจริกโรมานนายกรัฐมนตรีสาธารณประชาชนบังคลาเทศและโชเชริงโตเกนะครับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรปูตานมิสเตอร์นิโคลพันชินเนียนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนางอัวซูล่าฟอนเดลายเออร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์การเข้าร่วมประชุม UNGA 81ของท่านนายกครั้งนี้ก็มีความสำคัญเนื่องจากว่าตรงกับวาระครบรอบ80ปีครับที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางนะครับจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยท่านโฆษกเอกภพว่าอย่างนั้นนะครับหลังจากการร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยแต่การมาสร้างความเชื่อมั่นก็ต้องเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนแม้ว่าเขาจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วนะครับและการที่ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญพร้อมรับการลงทุนมีการพูดถึงประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะพูดถึงการร่วมเป็นภาคีในการถ้อยแถลงนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่24กันยายนท่านนายกบอกว่าจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกเองก็มีกำหนดนะครับวันนี้นะครับจะพบกับผู้บริหาร Google ด้วยจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยี AI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลซึ่งทั้งนี้นะครับ Google เนี่ยเขามีแผนลงทุนประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนา Data Center และ Cloud ในไทยจะช่วยเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าจากเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาวและเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่มีธุรกิจdata center ด้วยนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็มีผลโดยเช่นเดียวกันติดตามการประชุมเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกหลายท่านไปก็ค่อนข้างคณะใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงมีความเคลื่อนไหวความคืบหน้ามาสื่อสารกันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ 9:58 นหมดเวลาครับCEO Ocean Plus นะคุณผู้ฟังไปก่อนวันพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานิวงศ์วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรองน้ำ
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลยกระดับสกัดนอมินีครบวงจรวางเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์กำหนดการป้องกันและปราบปรามทุจริตและสินค้าผิดกฎหมายเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลางซึ่งประกาศเมื่อวันที่15กันยายน2569โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายแนวทางดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่การเริ่มตรวจสอบนอมินีเป็นครั้งแรกโดยตั้งแต่1สิงหาคม2569ได้ขยายการตรวจสอบขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในบางกรณีทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ตลอดวงจรของนิติบุคคลการดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์แต่ใช้กรอบความร่วมมือระหว่าง23หน่วยงานเพื่อสนับสนุนบูรณาการข้อมูลเฝ้าระวังสามารถส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้ตำรวจสภ.กันตังจังหวัดตรังแกะรอยมือปาระเบิดร้านเสริมสวยทำ5ชีวิตทั้งผู้หญิงคนแก่และเด็กขวัญผวาร้อยตำรวจเอกวิชิตรัตนธรรมโมรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังพร้อมตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดตรังและตำรวจสืบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังเข้าตรวจสอบเหตุปาระเบิดใส่บ้านเลขที่31/3หมู่5บ้านน้ำฉาตำบลโคกยางอำเภอกันตังเหตุเกิดเมื่อวันที่22กันยายนเวลา 2:30 นาทีเพื่อหาเบาะแสหลักฐานพยานบุคคลเพิ่มเติมก่อนจะออกหมายจับกลุ่มคนร้ายซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเปิดเป็นร้านเสริมสวยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบจุดระเบิดที่บริเวณพื้นดินหน้าบ้าน2จุดเป็นหลุมระเบิดห่างกันประมาณ3เมตรแรงระเบิดทำให้ฝาผนังบ้านกระจกประตูหน้าต่างรวมถึงกระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหายและสายสื่อสารขาดโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดตรังหน่วย EOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระเดื่องระเบิด2ชิ้นและสะเก็ดระเบิดกระจายอยู่โดยรอบจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานในขณะผู้เสียหายคือนางกันนิกายืนยันไม่มีปัญหากับใครอยู่กัน5ชีวิตมีทั้งผู้หญิงเด็ก2คนและคนแก่อายุ90ปีโชคดีทุกคนปลอดภัยแต่ทำให้เด็กและคนแก่ขวัญผวาสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์เหตุร้ายที่คนร้ายใช้อาวุธระเบิดก่อเหตุในพื้นที่อำเภอในพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นลูกที่12ในห่วงเกือบ2เดือนน้ำป่าเขาใหญ่ปากช่องโคราชลดระดับลงแล้วเตือนประชาชนต้องเฝ้าระวังจากสถานการณ์น้ำป่าจากต้นน้ำบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไหลลงมาพื้นที่ต่ำจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ช่วงนี้อย่างต่อเนื่องทำให้มวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมากไหลลงสู่ลำตะคองระดับน้ำลำน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วจนท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านซึ่งมี2ตำบลได้แก่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องได้รับผลกระทบนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณต้นน้ำลำตะคองพื้นที่ตำบลหมูสีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมารายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม3ตำบล4หมู่บ้าน10หลังคาเรือนซึ่งผู้ว่าสั่งการทางอำเภอปากช่องร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
13: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
17: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ23กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะสัปดาห์นี้หลายคนก็น่าจะรออีเวนต์สำคัญนะคะในช่วงของปลายสัปดาห์นะคะที่ประธานาธิบดี ของสหรัฐนะคะแล้วก็ของจีนจะพบปะกันนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ยังคงติดตามสถานการณ์ในเรื่องของตะวันออกกลางนะคะแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับอิหร่านนั้นเนี่ยอาจจะบรรเทาลงนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยนะคะว่าทางฝ่ายของอเมริกาแล้วก็อิหร่านนั้นเนี่ยได้มีการพบปะหารือร่วมกันเป็นประมาณสัก3ชั่วโมงนะกับเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะแล้วก็เป็นการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยประจำปีที่นครนิวยอร์กนะคะแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่าเป็นการหารือที่ดีมากๆนะคะหลายคนก็เลยจับตาประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะราคาน้ำมันนะคะก็อ่อนแรงนะปรับตัวลดลงนะคะราคาน้ำมันดิบ WTI นะคะลดลงมา1.24 เหรียญนะคะขอไปลดลง 1.24% นะคะก็มาอยู่ที่94.59 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเบรนท์ก็ลงมาเปอร์เซ็นต์หนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะประเมินสถานการณ์กันหน่อยหุ้นไทยก็ยังยืนนะพยายามประคองตัวเหนือ 1,600 จุดอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้แบบเรียลไทม์เลยก็ 1,607.57 จุดนะบวกอยู่ 3.13 จุดวอลุ่มการซื้อขาย10นาทีแรกตอนนี้นะคะ 11,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่วันนี้ก็จะเคลื่อนไหวในแดนบวกกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้บวกมากมายอะไรนะคะก็เป็นการเคลื่อนไหวแคบๆแต่ก็อยู่ในแดนบวกกันมีลบบ้างนิดหน่อยก็ลบไม่เยอะนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะคะคุณวราพรวิบูลย์คณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรค่ะ
18: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: ค่ะบรรยากาศตลาดหุ้นวันนี้เราเจอกันกลับมายืนเหนือ1,600แล้วก็พยายามรักษาระดับเนาะหลังจากที่ก็ยืนไม่ได้แตะแล้วถอยเลยนะพยายามประคองอยู่วัน2วันละนะคะอันนี้เป็นภาพสะท้อนถึงความแข็งแรงในรอบนี้มากขึ้นไหมคะคุณวราพรมองยังไงคะค่ะ
18: ใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกมาค่ะว่าการปรับตัวขึ้นรอบนี้มันมาพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่มันดูดีขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอัตราการถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมันก็โตประมาณ 2-3% มันก็ไม่มีอะไรที่น่าจูงใจแต่ว่าวันนี้ไส้ในมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากเดิมที่อุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเดิมๆที่หลายคนมองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มันไม่ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกนะคะแต่ณวันนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องนะคะกับเทคโนโลยีใหม่แล้วก็นโยบายภาครัฐเองเนี่ยก็ทำให้เราเห็นนะคะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าเนี่ยมันยังมีความหวังในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆโดยเฉพาะการที่จะมุ่งเน้นนะคะไปสู่อุตสาหกรรมใหม่นะคะซึ่งอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำกัดเพียงแค่อะไรที่มันเป็น AI เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะรวมถึงการนำประโยชน์นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้กับอุตสาหกรรมเดิมที่เรามีความแข็งแรงนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นในเรื่องของเกษตรการแปรรูปอาหารนะคะหรือว่าการแพทย์การท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะคะอันนี้มันทำให้ภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะสำหรับการเติบโตในระยะข้างหน้าด้วยนะคะรอบแยกที่มันไม่เหมือนกันด้วยที่เราคิดว่าความทนทานของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศเนี่ยเป็นตัวรับนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเรื่องที่เราพูดถึง

0: ก่อนหน้าที่ตลาดหุ้นไทยไม่ขึ้นเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันก็เหมือนมันไม่เซ็กซี่มากพอค่ะที่จะชวนให้ใครมาลงทุน PE ถูกแต่ว่ามันก็ไม่มีการโตแต่วันนี้เราเริ่มเห็นนะคะการขยับขึ้นคือมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มกำไรของบริษัทจดทะเบียนอันนี้มันก็สนับสนุนในเรื่องของการปรับตัวขึ้นของดัชนีด้วยนะคะแต่ก็อยากเรียนนะคะว่าปัจจัยบวกมันเป็นปัจจัยระยะกลางที่อาจจะต้องยังรอผลอยู่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีปัจจัยกดดันจากภายนอกนะคะทั้งในเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในเรื่องของราคาน้ำมันที่ผันผวนแต่อย่างน้อยที่สุดเราเห็นนะคะว่าทุกคนก็พยายามบริหารจัดการโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็พยายามบริหารจัดการราคาน้ำมันไม่ให้มันกระโดดไปเพื่อที่จะสร้างแรงกดดันของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยหรือนโยบายการเงินแบบตึงตัวในท้ายที่สุดนะคะมันก็อาจจะทำให้คนก็มองเห็นว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลที่เคยเห็นในช่วงต้นสงครามนะคะตะวันออกกลางเนี่ยมันก็อาจน่าจะเป็นเพดานนะคะที่ทุกคนมองว่ามันก็คงไม่จะถลายไปเกินกว่านั้นแล้วก็อาจจะเคลื่อนไหวแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ลงนะคะอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะทรงตัวในระดับสูงซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่พอตลาดรับรู้แบบนี้ค่ะก็จะเริ่มสามารถบริหารจัดการได้นะคะแล้วก็เรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อาจจะยังต้องทรงตัวสูงนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำมันลงจะสังเกตได้ว่าถึงแม้น้ำมันลงแต่ว่าบอนด์ยูก็ไม่ลงนะคะก็อาจจะมีประเด็นอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการที่เขายังแย่งชิงในเรื่องของเงินนะคะสำหรับการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของเอกชนเองพวกเมกะพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์ใหญ่ๆยังต้องการเงินลงทุนสำหรับมหาศาลนะคะสำหรับ AI นะคะในขณะที่ภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องการเงินนะคะที่จะไปรีไฟแนนซ์หรือว่าไปปิดเรื่องของงบประมาณขาดดุลนะมันก็เลยทำให้เราก็อาจจะเห็นเนี่ยค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยยังยืนอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเกราะมันจะเป็นปัจจัยที่ยังจำกัดนะคะการแรลลี่ไปไกลๆของดัชนีในระยะสั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยสรุปว่าเรายังมองว่าเซ็ตเราเนี่ยมันค่อนข้างมีความทนทานต่อปัจจัยแวดล้อมนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นนะคะว่าการขึ้นลงเนี่ยมันมีการสลับนะคะของกลุ่มลงทุนในแต่ละช่วงนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันได้ทำให้อาจจะมองดูว่าเซ็ตไม่ได้ไปไหนนะคะแต่โอกาสการทำกำไรในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับบริษัทเนี่ยยังสามารถเกิดขึ้นได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นนักลงทุนแบบระยะสั้นระยะกลางสักหน่อยจริงๆถ้ามีการโรเทตหรือว่ามีการเลือกเป็นรายกลุ่มรายตัวได้ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างกำไรได้ดีในขณะที่ดูเหมือนว่าเซ็ตจะไม่ได้ไปไหนหรือยังไม่ทะลุ1650หรือมีแนวต้านสำคัญที่ต้องฝ่ากันหลายๆด่านเนี่ยถ้าเลือกดีๆก็ยังมีโอกาสอยู่สำหรับภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคุณวรพร
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและช่วงเวลานี้เนี่ยคุณวรพรมองเห็นโอกาสไหมมองเห็นโอกาสในกลุ่มไหนยังไงไหมคะค่ะ
0: ค่ะเราก็ยังมองนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าภาพระยะกลางหน่อยเนี่ยเราก็จะมองกลุ่มที่มันจะอิงกับการลงทุนนะคะเพราะเราเชื่อว่าเวฟนี้การลงทุนน่าจะมาแล้วก็น่าจะมาเป็นขนาดใหญ่ด้วยนะคะคนที่ได้ประโยชน์ในเวฟแรกก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าพวกโครงสร้างพื้นฐานนะคะพวกสาธารณูปโภคต่างๆที่จะสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนนะคะอันนี้น่าจะเป็นเวฟแรกที่ได้นะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะเราก็ยังมองเป็นบวกอยู่นะคะกลุ่มสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเช่นพลังงานนะคะก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะแล้วก็ลำดับอันนี้ที่เป็นกลุ่มที่เราแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มธนาคารด้วยนะคะเพราะว่าก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเงินเข้าไปสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการอะไรพวกนี้ค่ะแล้วยิ่งถ้าตลาดหลักทรัพย์กับทางกระทรวงการคลังพยายามที่จะเชื่อมโยงนะคะว่าถ้ามาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมองหาโอกาสของการที่จะนำบริษัทเหล่านั้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะมีหน้าหุ้นนะคะที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็อินกับอุตสาหกรรมใหม่มากขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีที่มันจะผูกตามกันมานะคะแล
1: ้
0: วก็ค่ะแล้วก็กลุ่มส่วนกลุ่มที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกนะคะอย่างเช่นกลุ่มพลังงานอย่างเงี้ยก็อาจจะมันก็หรือว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยมันก็จะเบี่ยงไปตามกระแสข่าวโลกอะค่ะ นะฮะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันขึ้นกลุ่มพลังงานก็ขึ้นเรา

0: ก็สามารถเล่นรอบตรงนั้นได้พอตอนนี้ราคาน้ำมันลงมันก็กลุ่มนี้ก็จะดรอปไปนะคะแล้วก็ได้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มาแทนอันนี้มันคือหลักลักษณะของมันเป็นการข่าวโลก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะ
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนแล้วได้ไอเดียในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เลือกธุรกิจในช่วงเวลานี้จริงๆก็ไม่ได้สั้นมากแล้วเป็นระยะกลางด้วยเหมือนที่คุณวราพรบอกนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณวราพรค่ะที่เข้ามาให้ภาพกันนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเราเจอกันอีกครั้งนึงนะคุณวราพรนะคะในช่วงเช้านะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณวราพรวิบูลย์คณรักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนนะก็ยังมองภาพของตลาดหุ้นไทยนะมีความแข็งแรงมีความต้านทานได้อย่างดีนะคะโดยสะท้อนจากภาพของเซตนะคะที่พยายามกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดในขณะที่ดูมันดัชนีไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าเลือกกันดีๆหรือว่าไปดูในรายธุรกิจรายกลุ่มรายตัวเนี่ยก็จะเห็นบางกลุ่มบางตัวที่มีการเซกเตอร์โรเทชันแล้วก็สลับกลุ่มสลับตัวนะคะบางตัวก็ยังขยับปรับขึ้นได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะพูดคุยกับคุณกาญจนาหงทองแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราในช่วง Women and Money นะคะวันนี้ก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่กำลังมองหานะคะในเรื่องของการออมที่ได้ดอกเบี้ยดีๆนะคะธนาคารออมสินค่ะให้คุณมากให้คุณได้มากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงนะคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบได้ทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงค่ะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีนะคะสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะคะได้รับดอกเบี้ยเต็มด้วยไม่เสียภาษีนะคะก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะคะที่มีอายุนะคะตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะคะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงชีวิตง่ายกว่าเดิมนะคะผู้ที่สนใจสามารถที่จะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะคะผ่านทาง MyMo ได้เลยนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้เลยค่ะที่ GHB Contact Center นะ1115หรือ www.ghb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อออมสินเลยนะคะอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากกันของคลื่นความคิดของเรานะคะก็คือช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่อง AI นะมิติการลงทุนใครๆก็พูดถึงเรื่องของ AI นะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แต่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย AI for Life กลับมาอีกครั้งนึงตามคำเรียกร้องนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะคะที่เปิดโอกาสให้คุณนั้นได้เรียนทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านนะเดินทางหรือไม่เวลาช่วงไหนก็สามารถที่จะเปิดดูได้ทันทีนะคะที่สำคัญนะคะก็คือย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สเลยนะจัดเต็มแบบเน้นๆนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์นะที่ไม่ควรพลาดมีวิชา Click and Create นะวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ค่ะก็จะเป็นเรื่องของใครที่เป็นสายสร้างสรรค์หรือวัยเก๋าทั้งหลายนะที่อยากลองทำอะไรใหม่ๆนะคะวิชานี้ก็จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามนะคะแถมยังมีการสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆด้วยให้เอาไปโพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนนะคะกับอีกหนึ่งวิชาค่ะคือวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะนี่ก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์นะคะหรือว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะวิชานี้ก็คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยสอนนะคะช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์นะคะแต่แล้วก็มีการออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นงานง่ายนะคะด้านเรื่องของดันยอดขายให้พุ่งให้ปังกว่าเดิมนะคะเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะคะก็ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่ AI ก็ช่วยได้หมดนะคะโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยค่าลงทะเบียนถูกมากคุณผู้ฟัง2วิชาที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเพียง159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งคือ159บาทนะเรียนได้แบบยาวๆนะคะแต่ว่าต้องรีบหน่อยสมัครได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะแอดไลน์สมัครไปได้เลยนะคะ ที่ @thinkingradio@thinkingradio นะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะอ่ะแล้วปิดท้ายอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะใครที่มีอาการแบบระคายคอไอแห้งนะคะก็หรือไอบ่อยในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะนอกจากการพักผ่อนการดื่มน้ำอุ่นให้เพียงพอแล้วเนี่ยนะคะการเลือกตัวช่วยมาดูแลก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำนะคะยาน้ำแก้ไอไอราไลท์นะคะอีกหนึ่งทางเลือกดีๆค่ะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพนะคะไอราไลท์เขาจะโดดเด่นด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติมาตรฐานนะคะทั้งมะแว้งต้นมะขามป้อมสมอเทศแล้วก็สมุนไพรเข้มข้นอีกหลายชนิดเลยค่ะช่วยบรรเทาได้ทั้งอาการไอแห้งไอมีเสมหะนะคะแล้วก็พร้อมช่วยให้ชุ่มคออย่างตรงจุดด้วยนะคะประสิทธิภาพเนี่ยก็เทียบเท่ากับต้นตำรับเลยแล้วก็มีรสหวานเย็นสดชื่นจิบง่ายสบายคอนะที่สำคัญก็พัฒนามาเป็นแบบสูตรที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็เลยจะไม่ทำให้ง่วงซึมแล้วก็สารที่เลือกให้ความหวานนั้นเนี่ยนะคะก็เลือกใช้สารความหวาน ACEK นะที่ไม่สะสมในร่างกายก็เหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานก็จิบได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำตาลนะคะจะไอเมื่อไหร่ก็อุ่นใจเมื่อมีไอยาลาไลท์ค่ะดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่าสุขภาพดีนั้นเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเลือกไอยาลาไลท์นะคะอันนี้เป็นเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องการเงินมันแยกกันไม่ออกอยู่แล้วเนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเนี่ยการเงินเราก็ต้องใช้เงินมานะก็อาจจะมีปัญหาการเงินตามมาด้วยได้นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้การเงินแล้วก็แน่นอนเป็นการเงินวัยเกษียณเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใน30กันยายนนะวันพุธหน้าเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเกษียณละพี่ๆหลายท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดการเงินหลังเกษียณในช่วง Women and Money เป็นใครเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: ค่ะเกริ่นนำไปแล้วนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้จริงๆเราเคยคุยไว้แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาลงดีเทลกันนะคะกับคุณข้าวปุ้นค่ะคุณชัชดาสิงห์ชูวงศ์นะคะนักวางแผนการเงิน CFP เจ้าของเพจมี Money แล้วก็ Money We Plan นะคะเดี๋ยววันนี้คุณข้าวปุ้นจะมาช่วยกันหน่อยว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดการเงินยังไงนะจริงๆมีความท้าทายนะเพราะเราต้องว่ากันแบบยาวๆแล้วเงินก็อาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วเราจะสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องยังไงได้อีกนะคะเดี๋ยวคุยกันพร้อมด้วยพี่กัญจนาหงทองตอนนี้ทั้ง2ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีพี่การสวัสดีคุณข้าวปุ้นค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวปุ้นบิวคุณผู้ฟังค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะสวัสดีคุณบิวพี่การแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะ
3: หนูได้เจอข้าวปุ้นสักครั้งแล้วนะบิวนะ
1: ใช่ครั้งล่าสุดน่าจะประมาณสักต้นปีนะเดือนประมาณสักมีนาได้จำได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าเราก็ติดตามผลงานนะพี่การข้าวปุ้นมีภารกิจเยอะมากแล้วก็แบบล่าสุดก็ไปคุยเรื่องเกษียณด้วยแต่เป็นโฟกัสเรื่องของการเลือกกองทุนรวมใช่ไหมสำหรับคนวัยเกษียณเดี๋ยววันนี้วันนี้อาจจะมีแถมให้ด้วยเนาะคุณข้าวปุ้นใช่ไหม
4: ได้เลยค่ะ
3: วันนานมาพี่แถมไปเถอะบอกมาเลยกองเลย
4: มันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะเรื่องเนี้ยคุณบอกเลยว่าเรื่องของคนวัยเกษียณเนี่ยเป็นสิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระเนี่ยให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าด้วยตัวเลขเราก็เห็นกันเนาะว่าจำนวนผู้เกษียณอายุเนี่ยก็เพิ่มสะสมขึ้นทุกปีค่ะพี่ๆเพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องที่ใครช่วยตรงไหนได้มีพลังตรงไหนก็เรียกได้ว่าส่งแรงมาช่วยคนวัยเกษียณกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ
1: ค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยมันมีภาพความผันผวนอะไรต่างๆนานาเนาะขนาดคนที่เก็บสะสมมาระดับหนึ่งเนี่ยก็ยังยากเลยเนาะคุณปุ้นใช่ไหมว่าจะบริหารเงินก้อนนี้ต่อไปยังไงที่เราจะต้องอยู่กันยาวๆเนี่ยจะต้องจัดสรรยังไงเพราะฉะนั้น
4: มันมีความท้าทายใหม่ๆมันบอกอย่างนี้ดีกว่ามันไม่เหมือนเดิมที่คือเมื่อก่อนอ่ะเราเห็นโลกมันหมุนไปแต่ว่าโลกมันหมุนช้ากว่าสปีดปัจจุบันคือความเร็วปัจจุบันเนี่ยโลกมันหมุนเร็วขึ้นมากการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยคือยกตัวอย่างตัวเลขนึงก็ได้ที่คุณเพิ่งเห็น อย่างตัวเลขการที่บริษัทหนึ่งอะค่ะสมมติเราสร้างบริษัทขึ้นมาเนี่ยกว่าจะปั้นมันเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะต้องใช้เวลาเฉลี่ยสักแบบ10ปีกว่าจะปั้นมันจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้10ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ย เราใช้ตัวเลขการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะ global market เนี่ยสั้นลงด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามามันทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆไวขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันอยู่บนความรวดเร็วมากขึ้นคราวนี้ปุ้นชวนที่สองคนคุยแบบนี้ค่ะว่าจากการที่สมมติวันนี้อ่ะโจทย์คือการจัดการเงินหลังเกษียณเนาะต้องขอแบ่งออกเป็น3มิตินี้ค่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าคำว่าการจัดการเงินหลังเกษียณสำหรับบทบาทของนักวางแผนการเงินที่ปุ้นเจอเคสลูกค้าวัยสูงอายุมากขึ้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวปุ้นเองอ่ะเก็บตัวเลขของตัวเองในการทำงานอ่ะเราเห็นเลยว่าเคสที่เข้ามาปรึกษาค่ะอายุมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่น้องๆเก็บเงินเพื่อให้เรามีเงินก้อนนึงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เป็นคุณน้าคุณอาขอเรียกคุณน้าคุณอาแล้วกันคุณน้าคุณอาเนี่ยมาปรึกษาเรื่องของว่าแบบเฮ้ยเรามีเงินก้อนนึงจะทำยังไงดีมันเทรนด์มันเริ่มมาทางนี้มากขึ้นเวลาเรามีเงินก้อนนึงเวลาเราคิดถึงเรื่องของวัยเกษียณเนี่ยค่ะมันแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะส่วนนึงคือเรื่องของการใช้ชีวิตและความสุขก่อนคือไม่อยากให้มองว่าน้องแผนการเงินเนี่ยหรือการจัดการการเงินเป็นเรื่องเครียดคือสิ่งหนึ่งที่มองเห็นคือคนรู้สึกกลัวเรื่องการจัดการการเงินพอรู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องที่จริงจังมันต้องเครียดมากๆมันต้องยากแน่ๆเลยตัวเลขเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากจะฉายภาพก่อนว่าเราจัดการการเงินเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่คือวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการเงินของวัยนี้เราจะไม่ได้อยากให้ทุกคนมีเงินเหลือเฟือมากมายแต่ว่าใช้ชีวิตแบบกระเบียดกระเสียนแล้วไม่มีความสุขเนาะดังนั้นอันนี้มันคือเป้าประสงค์ใหญ่อยากให้ทุกคนมองที่จุดนี้ก่อนว่าเราจัดการการเงินเพื่อมีความสุขไม่ใช่เพื่อเครียดนะเพราะหลายคนอ่ะแบบรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นเรื่องยากแล้วก็เครียดสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
4: คราวนี้มาที่เรื่องตัวเลขบ้างนี่พาร์ทแรกพาร์ทนี้คือพาร์ทที่ปุ้นอยากจะจั่วหัวไว้ก่อนเลยพูดถึงก่อนเลยว่าน้องแผนการเงินอยากเห็นทุกคนมีความสุขไม่ใช่อยากเห็นว่าคุณต้องมีเงินเติบโตเยอะๆเสมอไปเพราะว่าวัยเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่วัยของการสะสมความมั่งคั่งแล้วแต่มันเป็นวัยของการสร้างสมดุลค่ะระหว่างการใช้เงินกับการที่จะบริหารให้เงินเหลือเพียงพอนั้นอันนี้คือเมื่อสมัยที่เราทำงานเนาะพอมาเป็นเรื่องตัวเลขบ้างค่ะเรื่องของตัวเลขเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นพาร์ทสำคัญคือเรื่องของการลงลึกในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายในแผนเกษียณเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากกว่าตัวเวลาเราก่อนเกษียณก่อนเกษียณเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญคือเงินออมที่เราออมได้แต่พอเป็นวัยเกษียณแล้วเนี่ยมันจะกลับด้านกันว่าตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นตัวพอของเงินหลังเกษียณค่ะซึ่งเจ้าค่าใช้จ่ายเนี่ยพี่ๆเชื่อไหมคะว่าจากคุณเจอเคสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยก็คือสถานที่อยู่อาศัยคือการที่เราอยู่ในจังหวัดไหนจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีบทบาทกับแผนการเงินที่ทำจริงๆเพราะว่าข้าวกระเพราไข่ดาวที่นี่กับข้าวกระเพราไข่ดาวอีกที่หนึ่งมันสามารถมีราคาต่างกันได้ระดับเท่าตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงค่ะที่อยากจะชวนทุกคนคิดว่าพอเราเกษียณแล้ว
1: ที่ไหนเนาะตัวแปรสำคัญเหมือนกันค่ะ
4: เพราะมันเป็นตัวกำหนดบริบทรอบข้างเลยค่ะว่าค่าให้จ่ายส่วนอื่นจะเป็นยังไงค่าข้าว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ในลองยกตัวอย่างสิตอนนี้พวกเรากินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวในกรุงเทพกันเท่าไหร่อะเฉลี่ยถ้าในห้างมันต้องมีเป็นร้อยใช่ไหมปุ้น
1: ใช
4: ่
3: ข้างนอกเป็นร้อยต่ำกว่า50ใช่ไหม
1: ใช่60 70นะ
4: คุณว่า50หายากแล้วว่าพิการทั้งค
1: นตามสั่งนี่หายากละอาจจะต้องไปร้าน
3: เฉล
1: ี่
3: ย
1: แบบ
3: เฉลี่ยถ้ากรุงเทพอาจจะ70ไหม
4: คุณให้70
3: ถ้าต่างจังหวัดสมมติไปอยู่โคราช
4: ถ้าอารมณ์แบบหัวเมืองใหญ่คุณว่า50
1: หัวเมืองใหญ่ก็ยังแพง
4: ยังแพงอยู่แต่ถ้าต่างจังหวัดแบบเมืองรองอ่ะพี
3: ่
4: เคยเห็นในราคาแบบ35บาทอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: 35เหร
1: อ40แต่ถ้าว่า
4: 40อะไรเงี้ย
1: อันนี้แลกเปลี่ยนที่อย่างที่ตราดใช่ไหมคะก็เหมือนเมืองรองแต่ว่าก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันแถวบ้านเลยเนี่ยร้านแบบโลโก้เลยก็วัน40นะข้าวกะเพราไม่มีไข่ดาวนะถ้ามีไข่ดาว45
4: ใช่ใช่แล้วแต่จุดนี้ด้วยบางทีก็จะเห็นว่าข้าวกะเพราไม่มีไข่ดาวอ่ะ35บวกไข่ดาวอ่ะบางคนบวก10บาทขอ45อะไรอย่างนี้ ี้
3: เฮ้ยแต่ข้าวกะเพราของเป็นดัชนีวัดได้นะปุ้นไข่ปุ้นฝากกันบ้างสิไปดูให้พี่ที่ว่าจังหวัดไหนถูกสุดเดี๋ยวพี่ย้าย
4: คุณว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อ่ะอยู่จังหวัดไหนกันแล้ว
3: คอมเมนต์มาให้หน่อย
1: แชร์มาให้เราฟังหน่อยว่าเคยเจอข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยราคาไม่ต้องไข่ดาวก็ได้ข้าวผัดกะเพรา
3: เนี้ย
1: ราคาเท่าไหร่เราจะได้ช่วยกันสำรวจได้เนาะ
3: ดูซิ

0: ค่ะ
1: หรือว่า
0: ค่ะ
1: แม่ฮ่องสอนมันไกลหน่อยไงไปลำบากอาจจะแบบ
0: ค่ะ
1: 30ยังหามีไหมมีใครอยู่แม่ฮ่องสอนไหม
2: คุณให้อีกจังหวัดหนึ่งที่อารมณ์ประมาณแบบบึงกาฬพิจิตร
1: อย่าอย่าจ้ะฉันไปฉันไปบึงกาฬมาบ่อยจ้ะฉันจัด
2: ทริป
1: ไปบ่อยเฮ้ยบึงกาฬเป็นเมืองท่องเที่ยว
2: เป็นท่องเที่ยวมีถ้ำใช่ไหมมีถ้ำเกิดขึ้น
1: อืมอืมอืมเยอะพี่จัดกรุ๊ปไป3-4กรุ๊ปพี่รู้เลยว่าโหบึงกาฬเออแพงอยู่เออแต่ไม่ได้แพง
3: บางทีอ่ะมันต้องโฟกัสไปที่ท้องที่ด้วยเนาะอาจจะเกี่ยวข้องตำบลอำเภออ่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่อำเภอเมืองท่องเที่ยวหรือพื้นที่อันนี้มันต้องโฟกัสแบบอาจจะลึกลงไปนิดนึงถ้าเราจะทำแบบละเอียดเนาะว่าค่าใช้จ่ายน่าจะยังไงอะไรเงี้ย
2: คุณฝากไว้ตัวเรื่องนึงคือเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าสิ่งเนี้ยส่งผลต่อแผนการเงินอ่ะมากและสำคัญมากเผลอๆจะมากกว่าการลงทุนด้วยซ้ำคือหลายคนโฟกัสว่าวัยเกษียณเนี่ยโอ๊ยฉันต้องขนขวายเรื่องของการลงทุนเนี้ยค่ะแต่ว่าโลกของการลงทุนเนี่ยกับคนวัยเกษียณเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันไม่ได้แปลว่าหน้าน้ำนี้เปิดปุ๊บเราจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่มีข้อจำกัดเยอะมากมันมีข้อควรระวังเยอะมากในการลงทุนแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันคืออำนาจในมือเราของคนที
3: ่
2: ใช้จ่ายเลยว่าเฮ้ยฉันจะเลือกการใช้จ่ายไปกับอะไรได้บ้างซึ่งก็ขอกลับไปที่เรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะพี่ว่าแบบเวลาเราใช้เงินเนี่ยมันจะมีการใช้เงินที่สร้างความสุขเพราะอันนี้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกการใช้เงินที่รู้สึกว่าคุ้มค่าต่อคุณภาพชีวิตของเราไม่ได้บอกว่าห้ามใช้แต่บอกว่าให้มีสติเวลาใช้เงินหรือตั้งงบประมาณกับอะไรสักอย่างค่ะ
3: ค่ะโอเคอ
2: ันนี้คือพาร์ทสำคัญที่อยากจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันสามารถทำแบบนี้ได้ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือตัวเลขเงินเฟ้
3: อ
2: ในอดีตเนี่ยสมมติว่าเราวางแผนก่อนเกษียณเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเลขเงินเฟ้อที่เป็นลักษณะแบบตัวเลขเดียวตัวเลขชุดเดียวเลยเช่นเราบอกว่าอ๋อฉันมีค่าใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ 50,000 บาทสมมตินะคะแล้วเราขอให้เงินเฟ้อมันเติบโตสัก 2% 3% อะไรเงี้ยมันจะเป็นการใช้เงินเฟ้อแค่ตัวเลขเดียวแต่ว่าในแผนเกษียณถ้าเป็นไปได้ปุ้นอยากจะแนะนำว่าเราใส่รายละเอียดลงไปนิดนึงว่าเงินเฟ้อในแต่ละค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันเฟิร์มไม่เท่ากันได้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นแผนเกษียณของเราเนี่ยอย่างแบบใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันช่วยการตัดสินใจทางการเงินของเรามากที่สุดปุ้นยกตัวอย่างงบหนึ่งที่ปุ้นมักจะบอกลูกค้าว่าอันเนี้ยปุ้นขอไม่เฟิร์มได้ไหมคะพี่การอาจจะแบบแชร์เรื่องนี้ได้เลยนั่นก็คืองบของการท่องเที่ยวพี
3: ่
2: เพราะว่าเนี่ยคือในแต่ละคนเนี่ยจะมีเฟสของการท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยอยู่ช่วงเดียวสำหรับวัยเกษียณนะสมมติเราเกษียณ60ใช่ไหมคะเต็มที่นะพุ่งคิดว่า75เนี่ยคือไม่อยากเดินทางละเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาเที่ยวกันเต็มที่10ปี15ปีไม่เกินนี้ที่เราจะรู้สึกว่าอยากจะออกไปผจญภัยเจอโลกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี
3: ้
2: กลับมาที่ตัวเลขเนี่ยเราสามารถตั้งบัดเจ็ตแล้วบอกว่าปีนี้ทั้งปีเลยฉันมีบัดเจ็ตในการท่องเที่ยวสมมติว่า 50,000 บาทหรือ 100,000 บาทก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีงบเท่าไหร่นะคะนั้นทุกๆปีเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าตัวเลขนี้ไม่เฟ้อนั่นแปลว่า15ปีหลังจากนี้ทุกปีมีเท่ากันนะคือ 100,000 ค่ะ 50,000 100,000 เนี่ยตามที่เรากำหนดไว้แล้วไม่เฟ้อเลยไม่เฟ้อเลยคือเราสามารถปรับบัดเจ็ตเนี้ยให้มันเป็นการท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบได้เช่นโอ๊ยอาจจะเป็นการแบบแทนที่เปลี่ยนจากการทัวร์ยุโรปเราอาจจะไปแบบเที่ยวจีนไหมก็เป็นงบประมาณเดียวกันเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวแต่คุมงบประมาณแทนอย่างเง
3: ี้
2: ยอันนี้ปุ้นว่ามันเป็นอันนึงที่จะทำให้แผนเกษียณของเราใกล้เคียงความจริงมากขึ้นคือการเลือกที่จะปรับตัวเลขเงินเฟ้อให้มันแตกต่างกันตามค่าใช้จ่ายค่ะ
3: ค่ะ
1: น
2: ี่ปุ้นลงในรายละเอียดของแผนก่อน
1: ที่มีมิติมากขึ้นมีดีเทลมากขึ
2: ้
1: น
2: ใช่เมื่อกี้คือไม่เฟ้อท่องเที่ยวเราขอไม่เฟ้อแต่ค่าใช้จ่ายสุขภาพเราอาจจะบอกเขาว่าเฮ้ยงั้นฉันขอเฟ้อมากกว่าค่าใช้จ่ายข้าวกะเพราได้ไหมเฟ้อให้มันมากขึ้นกว่าค่าใช้จ่ายกินอยู่ทั่วไปเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าค่าใช้จ่ายสุขภาพเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตที่ไวกว่าเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันมีมิติใส่มิติเข้าไปในแผนการเงินของคนหลังเกษียณเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดขึ้นซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ปุ้นอยากจะเชิญชวนทุกคนลองเข้าไปทำดูว่าให้เราลองแตกค่าใช้จ่าย ออกเป็นหลายๆหมวดแล้วใส่เงินเฟ้อที่ไม่เท่ากันดูเพื่อที่ว่าจะได้ตอบโจทย์ว่าเราอยากเห็นภาพฉายภาพวัยเกษียณของเราอีก20ปี30ปีจนถึงอายุแบบ8 90อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะอันนี้คือแผนที่ค่อนข้างละเอียดเลยนะพี่การก็พูดแล้วก็อิงกับตามความเป็นจริงที่เราเผชิญด้วยเนาะเพราะว่าเงินเฟ้อแต่ละลิสต์แต่ละรายการจะไม่เท่ากันอยู่แล้วโดยปกติใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณอยากเชิญชวนทำแบบนี้คือวัยก่อนเกษียณเราอาจจะยังไม่เคยทำคือเราใช้ตัวเลขเดียวแล้วเราก็วิ่งยาวเลยแต่ว่าวัยหลัง
3: เกษียณแล้ว
2: อยากให้ลองทำดูว่าด้วยเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถปรับตรงไหนเพิ่มลดอย่างไรเพื่อความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายความยืดหยุ่นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากในแผนการเงินนะคะคือแผนการเงินที่ยืดหยุ่นจะเป็นแผนการเงินที่สามารถที่จะคงทนคงต่อความท้าทายในอนาคตได้อะไรเงี้ยก็อยากจะฝากเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่นในมิติต่างๆที่เมื่อกี้คุยให้ฟังค่ะ
3: ค่ะโอเคเราได้ประเด็นหลักในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วนะคะ
2: ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะไม่เหมือนกันกับแผนที่เราคุ้นชินในวัยทำงานนะคะนั่นก็คือหน้าที่ของเงินสำรองฉุกเฉินคือปกติอะเวลาพวกเราพูดถึงเงินสำรองฉุกเฉินนะคะว่าแบบเอ้ย3เดือน6เดือนของค่าใช้จ่ายนั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังมองหน้าที่ของเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันเวลาตกงานหรือเวลามีค่าใช้จ่ายชั่วคราวเวลามีค่าใช้จ่ายสักก้อนนึงขึ้นมาแล้วเราคว้าเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้นี่คือหน้าที่ของเงินสำรองฉุกเฉินในวัยทำงานแต่ว่าเงินสำรองฉุกเฉินในวัยเกษียณเนี่ยบทบาทหน้าที่มันจะเปลี่ยนไปค่ะคือเราไม่กลัวตกงานแล้วไงเพราะว่าคนวัยเกษียณเขาออกจากงานเรียบร้อยแล้ว
3: เขาไม่ได้ทำงาน
2: ใช่เขาไม่ได้ทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรากันเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหน้าที่ของเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้ค่ะมันจะเป็นการเอาไว้เพื่อกันว่าพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่าตลาดมันตก
3: อ๋อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2: ใช่ค่ะช่วงที่ตลาดตกเนี่ยเราสามารถที่จะประวิงเวลาการใช้เงินได้ไหมรอหน่อยขอรอหน่อยอย่าเพิ่งไปใช้เงินจากพอร์ตการลงทุนใช้เงินจากเงินสำรองฉุกเฉินตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเรื่องของพอร์ตการลงทุนเนาะว่าแบบเราควรจะมีดีไซน์พอร์ตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเห็นว่าแผนของคนวัยเกษียณเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยคือตัวเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยหน้าที่ของมันกลายเป็นว่ามันคือถังน้ำรองรับว่าณวันที่พอร์ตการลงทุนเราเนี่ยเจอสภาวะไม่ปกติเจอความผันผวนเนี่ยเราสามารถมาพึ่งพาเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้ก่อนได้ไหมฉะนั้นเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้สามารถเลี้ยงเราอยู่ได้บนค่าใช้จ่ายเมื่อสักครู่เนี้ยกี่ปี
3: ค่ะ
2: บทบาทของเงินสำรองฉุกเฉินมันจะเปลี่ยนไปนะคะ
3: ค่ะ
2: อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่อาจจะฝากคนเกษียณเนี่ยมองเงินสำรองฉุกเฉินแบบนี้ว่ามันคือถังสำรองค่ะ
3: ซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยเนาะเพราะหลายคนเนี่ยบางทีมาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะอาจจะเอาพาสซีฟอินคัมจากเงินปันผลเลยก็ตามแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจบางช่วงบางเวลามันอาจจะไม่ได้ปันมาแล้วก็ได้ใช้จ่ายอย่างที่เราตั้งใจไว้ทีนี้สั้นๆเลยก่อนที่จะปิดเบรกเนาะคุณข้าวปุ้นคะแล้วเงินสำรองฉุกเฉินของวัยเกษียณอ่ะมันควรจะมีเท่าไหร่คะใช้สูตรเดียวกับช่วงวัยทำงานไหมหกเดือนของค่าใช้จ่ายไหม
2: เออ
3: ควรจะมากหรือน้อยกว่าม
2: ากกว่าคุณบอกเลยว่ามันมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราให้หน้าที่ของเงินสำรองเฉินเป็นแบบเมื่อสักครู่เนี้ยว่ามันคือเวลาที่เรารอได้กับพอร์ตการลงทุนนะวันที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นยิ่งถ้าเราลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่เสี่ยงสูงเราใส่น้ำหนักสัดส่วนหุ้นเยอะหรือเราเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำคือเราดันลงทุนในสินทรัพย์ที่ช้ามากเลยกว่าจะได้เงินคืนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเราใส่ปัจจัยพวกนี้เข้าไปเยอะในพอร์ตการลงทุนตัวเงินสำรองฉุกเฉินของเราก็ควรจะสูงขึ้นหนาขึ้นสามารถเลี้ยงดูเราได้ยาว
3: ได้ยาวๆเนาะจะได้สบายใจด้วยแหละประเด็นเนาะคุณปุ้นเนาะมันจะแบบว่าไม่ต้องมานั่งกังวลมากว่าแบบอุ๊ยแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วเมื่อไหร่จะดีแล้วเราจะมีเงินใช้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันต้องมีรองรังไว้เลย
2: แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยพอร์ตการลงทุนของเราอะเสี่ยงต่ำหน่อยเราไม่ได้ใส่สินทรัพย์เสี่ยงสูงมากสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนก็มีสภาพคล่องสูงแบบนี้เงินสำรองฉุกเฉินเราอาจจะน้อยกว่าคนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เพราะว่าพอร์ตที่เราลงทุนมันนิ่งกว่าค่ะอารมณ์ประมาณแบบนี้ขึ้นอยู่กับตัวสินทรัพย์เราติดแอสเซท ใช่พอร์ตที่เราใส่ไว้ว่าเฮ้ยเราออกแบบดีไซน์พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยแบบไหนหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีบำนาญบางคนเนี่ยข้าราชการหลายท่านกำลังจะเกษ
3: ีย ณแน่นอน
2: แบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเราก็อาจจะเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยน้อยหน่อยก็ได้เพราะตัวสำรองเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันจะไปผันแปรกับตัวพอร์ตแล้วก็รายได้กระแสเงินสดที่เรามีค่ะว่ามันมั่นคงไหมมันเสี่ยงไหมอย่างนี้ค่ะ
3: ค่ะโอเคนะชัดเจนเนาะตอนนี้เราได้กรอบแนวความคิดละนะแล้วก็ได้เรื่องของการประมาณคำนวณเรื่องค่าเงินสำรองฉุกเฉินที่เราต้องมองในมิติที่ต่างกันไปจากก่อนที่เราจะเกษียณด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาต
1: ไม่มีคนแชร์มาเหรอกระเพราไก่อะอยากรู้อะ
3: มีคุณพัทรวดีเขาบอกว่าที่บ้านขายอาหารตามสั่งครับ50บาทธรรมดาเพิ่มขาย60แต่เขาไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนนะเพิ่มมานิดนึงว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรธรรมดา50เพิ่มขาย60อ่ะบอกจังหวัดมานิดนึงนะคะคุณพัทรวดีนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
0: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงส์ทอง
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามร

0: าคมนี้เป็นต้นไป
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: thinking radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลพัฒน์สอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
7: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง

0: ศาลมีคุณบัวลอยบอกอยู่วังสะพุงจังหวัดเลยตลาดเช้านะเย็นเนี่ยราคาเริ่ม25 บาทอันนี้จะเป็นกับข้าวถุง3 ถุง50 บาทนี่เราเจอแล้ว
1: พี่การเราได้ที่แล้วค่ะ
0: วังสะพุงจังหวัดเลย3 ถุง 50ได้ทั้ง3 อย่างนะไม่ได้กะเพราอย่างเดียวเลยนะ
1: เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าค่าใช้จ่ายแต่ละจังหวัดอ่ะมันแตกต่างกันอย่างที่เราจะตกใจจริง
0: ๆใช่แล้วมันน่าจะถ้าพอเอามาคำนวณเป็นระยะยาวเนี่ยมันกำหนดเขาเรียกอะไรเม็ดเงินเนี่ยต่างกันมากเลยเนาะใช่ไหมคะเม็ดเงิน
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าเราใส่เงินเฟ้อเข้าไปเนี่ยบนฐานที่มันต่ำกว่าแบบนี้โอ้มันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะ
2: ไม่แต่พี่จะดีเทลแบบนี้ปุ้นบิวพี่ว่าอ่านอย่างสมมติคุณบัวลอยบอกเลยตลาดโอ้เลยก็จะมีดีเทลในเลยอีกถูกไหม
0: ถูกสถานที่เราเที่ยว
2: มันเป็นตลาดอะไรสมมติคุณบัวลอยบอกว่าเป็นตลาดทั่วไปในหมู่บ้านหรือตลาดอะไรในเมืองอะไรเงี้ยแต่มันจะอัพขึ้นอีกเกือบมันมีแบบไอ้ตลาดแบบเดี๋ยวนี้เขาจะชอบมีอ่ะตลาดที่มันอะไรอ่ะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์หรืออะไรยังแต่ไม่ถึงขนาดอะไรเงี้ยแต่ก็จะแพงขึ้นอีกถูกไหม
0: ใช
2: ่ค่ะหรือเป็นกระเพราไก่ในห้างอันนั้นก็ต้องแพงขึ้นไป
0: อ่ะคุณอาคาที่อันนี้8 ริ้วที่8 ริ้วหน้าโรงงานผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะๆเข้ากระเพราไก่ไข่ดาวมีไข่ดาวด้วยนะ35 บาทกระเพราเนื้อ35 บาทไม่มีไข่ดาว
2: ถ้าเนื้อแพงกว่านี้ก็เลยเซาดีกว่ามีถั่วชิ้นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ไหมคะ
0: โอเคต้องขอบพระคุณมากแต่ละท่านที่ส่งมาเนาะเราก็จะเห็นละเพราะประเด็นสำคัญนะคือเราจะไปใช้ชีวิตที่ไหนแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะในการที่จะมาคำนวณในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอันนี้สำคัญนะที่คุณกระปุ้นพยายามจะชี้ประเด็นนี้ใช่ไหมคะที่เราต้องใส่ใจ
1: แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็แชร์มาแล้วชี้เป้าเรามาแล้วว่าทำไหนที่เราพอได้นะ
0: มาต่อเวลาเราเหลือไม่เยอะแล้วคุณก็พูดเดี๋ยวจะต้องนัดอีกนะพี่การเดี๋ยวเราจะต้องนัดคุณก็พูดมาอีกนะค่ะเอามาต่อกัน
1: ต่อเรื่องลงทุนให้นิดหน่อยค่ะเมื่อกี้เราค้างกันว่าเอ้ยเรื่องแผนการเงินเรื่องต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคราวนี้มาโฟกัสซูมอินกันที่การลงทุนบ้างคุณว่าทุกคนวันนี้ในวัยโดยเฉพาะยิ่งวัยเกษียณเราได้ยินคำนี้เยอะว่าวัยเกษียณอย่าหยุดลงทุนเราต้องลงทุนต่อหรือว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการลงทุนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นคำพูดที่ถูกต้องเลยคุณเห็นด้วยมากๆว่าจริงๆเราไม่ควรเอาเงินไปแบบฝังตุ่มอยู่บ้านอยู่แล้วอ่ะเราต้องหาที่วางเงินนะคะแต่ว่าเราจะวางเงินแบบไหนดีเพราะว่าคนวัยเกษียณสิ่งหนึ่งที่เรารู้ข้อจำกัดก็คือถ้ามันพลาดไปเนี่ยมันเอาคืนยากการลงทุนของคนวัยเกษียณเพื่อสูญเสียเงินต้นไปสักนิดนึงปุ๊บเนี่ยเราโอกาสที่ทำคืนเนี่ยมันจะทำคืนได้ค่อนข้างยากนะคะดังนั้นก็อาจจะให้ข้อควรระวังในความเสี่ยงบางประเภทที่อาจจะใช้ความระมัดระวังสูงมากขึ้นสำหรับวัยเกษียณถ้าอยากจะลงทุนกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คืออย่างตราสารหรือว่าหลักทรัพย์การลงทุนอย่างเช่นแบบคือเราอาจจะชอบกลุ่มตราสารนี้เนาะแต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบว่ามีภาวะที่ทางโลกการเงินเราจะเรียกว่าค้นหาผลตอบแทนอะหรือเรียกว่า search for yield คือเราอยากได้ yield สูงๆอยากได้ดอกเบี้ยสูงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะเข้าสู่ความเสี่ยงการปล่อยกู้ยืมเงินกับกิจการที่เขามีความเสี่ยงสูงคือการซื้อหุ้นกู้อะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเสี่ยงกลุ่มนึงที่เราเรียกกันว่าความเสี่ยงในการผิดนัดชำระเนาะคือไอ้ความเสี่ยงชุดเนี้ยถ้านักลงทุนหรือว่าคนวัยเกษียณเจอเข้าไปสักครั้งนึงเนี่ยมันเท่ากับว่าเงินต้นที่เราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยคือดอกก็ไม่ได้กินต้นก็เสียหายไงคือมันจะสูญค่อนข้างบาดเจ็บแรงดังนั้นคุณก็อาจจะบอกว่าการจะลงทุนแบบหุ้นกู้ลงได้ไหมจริงๆมันลงได้เพียงแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ถ้าจะลงเป็นรายตัวจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูว่ากิจการเขาเนี่ยทุกวันนี้ที่เขาหมุนเงินเนี่ยเขาหมุนเงินแล้วธุรกิจเนี่ยมีกำไรหรือเปล่าคือเขากำไรจากการไปแบบไปขายของเก่าไหมไปขายที่ดินไหมไปขายเครื่องจักรหรือเปล่าแบบนี้มันไม่ใช่การทำธุรกิจโดยปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นการกำไรแบบนั้นเราจะต้องระมัดระวังนิดนึงในการที่จะเข้าซื้อเรื่องของตราสารหนี้แบบรายตัวไม่อย่างนั้นก็อาจจะใช้ตัวช่วยอย่างที่เมื่อกี้คุณมิวบอกเนาะว่าแบบอย่างการลงในกองทุนรวมก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าใดๆมันก็จะต้องมีข้อดีข้อเสียแลกกันค่ะว่ากองทุนรวมเนี่ยมันช่วยเรื่องระบบเรื่องการกระจายความเสี่ยงแต่พอเราลงทุนในตราสารหนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะเจอภาวะว่าเฮ้ยทำไม

0: ันมีตัวเลขขาดทุนให้เราเห็นได้ทั้งในความจริงเวลาเราลงทุนแบบหุ้นกู้หรือพันธบัตรอ่ะเราไม่เคยรับรู้เลยว่ามันจะขาดทุน
1: ขาดทุนได้อย่างช่วงเนี้ยคุณข้าวปุ้นเนาะอย่างช่วงเนี้ยมีหลายคนเหมือนกันที่อดครวญว่าตราสารหนี้บางตัวบางกองติดลบนะคุณใช่ช่วงนั้นโดยเฉพาะตราสารหนี้โลกเนี่ยตอนเนี้ยก็อาจจะแบบเจอประเด็นนี้ได้เหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่ผู้เกษียณจะต้องอาจจะต้องเข้าใจประเด็นนี้นะเพราะอย่างที่คุณข้าวปุ้นบอกเลยหลายคนเป็นเกษียณจะเข้าใจว่าตราสารหนี้คือเสี่ยงต่ำแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสติดลบใช่ไหมแต่อาจจะไม่ได้ได้เยอะมากอะไรประมาณนี้ถ้าเทียบกับหุ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือคุณแชร์แบบนี้ว่าไอ้คำว่าเสี่ยงต่ำเนี่ยที่พวกเราคุยกันนะคะเรากำลังวัดความเสี่ยงคนละมิติพี่คือคำว่าเสี่ยงต่ำคือเราบอกว่ามันผันผวนต่ำมันขึ้นลงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นมันก็เลยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงชุดหนึ่งเราบอกว่าตราสารหนี้เสี่ยงต่ำกว่าหุ้นเพราะว่าเราเอาความขึ้นลงของมันเนี่ยไปวัดแน่นอนขนาดที่มันลงขนาดนี้เมื่อเทียบกับหุ้นเนี่ยมันยังไงมันก็เหวี่ยงสู้หุ้นไม่ได้ค่ะเพราะหุ้นมันสามารถขึ้นลงได้วันหนึ่งแบบเป็นหลายเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะคือการวัดความเสี่ยงแบบความขึ้นลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะขาดทุนไม่ได้ครั้งมันคนละมิติความเสี่ยงกันเลยและไม่ได้แปลว่าอย่างเช่นอย่างนี้ที่เราพูดคุยบอกว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะสูญเสียเงินต้นได้นะแบบนี้ก็เป็นความเสี่ยงแบบนึงเหมือนกันแม้ว่ามันจะไม่ขึ้นลงเลยก็ตามแต่เราถือกระดาษแผ่นนึงเนี้ยเฮ้ยกระดาษแผ่นนี้มันสูญมูลค่าไปเลยก็ได้นะมูลค่าหายหมดเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันท่านความเสี่ยงมันมีหลายมิติหลายกรอบที่เราต้องคอยดูค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องของความผันผวนเพียงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: อีกอันนึงที
1: ่มันสำคัญ
0: ที่คุณอาจจะขอพูดไว้ค่ะก็คือเป็นความเสี่ยงนึงที่ถ้าคนที่ไม่ใช่คนวัยเกษียณเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเราจะเรียกว่าต้องเรียกว่าโชคแล้วกันค่ะคือสมมติว่าเราเกษียณมาด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยมีหุ้นในนั้นอาจจะมีหุ้นสัก 50% ก็ได้นะคะปรากฏว่าปีที่เราเกษียณเนี่ยเกษียณปุ๊บหุ้นร่วงปั๊บเลยคือ crash เลยโชคไม่ดีเราโชคไม่ดีในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเกษียณปุ๊บหุ้นบวกแล้วค่อยไปเจอความไม่ดีเนี่ยช่วงท้ายๆในขณะที่เราถ้าคนแรกเนี่ยเจอความไม่ดีก่อนเลยอาจจะไปเจอความโชคดีเอาตอนท้ายก็ได้นะคือโชคมันมาไม่พร้อมกันคนนึงโชคร้ายก่อนแล้วค่อยโชคดีคนนึงโชคดีก่อนแล้วค่อยโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยงั้นอันเนี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกรณีที่ถ้าเกิดเรามีการถอนเงินออกจากพอร์ตคือเราเอาออกมาใช้จ่ายอะค่ะเอาเงินจากหุ้นเนี่ยออกมาใช้จ่ายแล้วเราดันเป็นคนโชคร้ายคือเจอปีที่ตลาดตกก่อนเนี้ยลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราทำการเทสในระบบด้วยตัวเลขนะคะเราจะพบว่าคนที่เจอความโชคร้ายและยิ่งถ้าเกิดโชคร้ายลึกๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้เงินเราเนี่ยหมดก่อนที่เราจะคาดการเอาไว้เนี่ยได้มากถึงประมาณแบบ5ปี10ปีเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดเราโดนคราชหนักๆเราโดนวิกฤตหนักๆอะไรเงี้ยอาจจะตัวเลขอาจจะไปได้ถึงแบบ3ปี5ปี7ปี8ปีอะไรเงี้ยสิ่งนี้เราเรียกว่าความเสี่ยงของลำดับผลตอบแทนนะคะคือเหมือนแบบลำดับที่มันร้ายก่อนแล้วค่อยดีอ่ะมันส่งผลกับคนของวัยเกษียณอ่ะมากกว่าซึ่งสิ่งนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะเราวัยเราวัยทำงานเนี่ยเราก็จะสะสมอย่างเดียวออมๆอย่างเดียวใช่เราไม่เคยถอนเงินออกมาอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่พึ่งคิดว่าคนเกษียณอย่าลืมคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าอ
1: ัน
0: นี้คือความเสี่ยงใหม่ที่เราไม่ค่อยได้เจอค่ะ
1: ค่ะครั้งหน้าอยากชวนคุณกระปุ้นใช่หมดเวลาแต่ครั้งหน้าอยากชวนคุณกระปุ้นมาว่าเราจะแก้ไขปัญหาไอ้เรื่องลำดับผลตอบแทนนี้ได้ยังไงด้วยอ่ะคุณกระปุ้นเน
0: า
1: ะเด
0: ี๋
1: ยวเราไปเดี๋ยวเราดูคิวกันเนาะเดี๋ยวนัดไปค่ะแต่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เอามาให้ไอเดียอย่างน้อยเราได้ไอเดียกันหลายเรื่องในการวางแผนการเงินหลังเกษียณนะคะวันนี้เราสามคนต้องลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณมากคุณกระปุ้น
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยนินแหวนเครือรวมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขานายรังสิมันต์ โรมสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค

0: ประชาชนกล่าวถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าคงต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยติก่อนที่จะกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนว่าจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งกรณีหากเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยจึงต้องคุยการสรุปและกำหนดวันที่จะยื่นยติและเมื่อยติแล้วจะต้องพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนต่อไปเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ามีความพร้อมและเตรียมข้อมูลแล้ว 100% พรรคประชาชนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนายรังสิมันต์กล่าวว่าก่อนจะยื่นก็ต้องพร้อมอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องและยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมเอาไว้แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือพยานหลักฐานยืนยันว่าการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนไม่ใช่การพูดลอยๆยกเมฆกันมาไม่ใช่แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพยานหลักฐานที่เอาข้อเท็จจริงมาวัดกันเมื่อถามว่าจำนวนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจะลดลงเนื่องจากไม่มีพรรคกล้าทำแล้วส่วนกรณีพรรคประชาชนให้พรรคกล้าทำออกจากฝ่ายค้านจะเป็นการทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าการที่พรรคกล้าทำจะอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องของเขาที่เป็นคนเลือกว่าจะอยู่บทบาทไหนพรรคเขาเป็นคนเลือกเรื่องวิปฝ่ายค้านเป็นแค่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่กายอยู่กับเราแต่ใจไปอยู่กับเขาทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีขอประชาชนมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยช่วงนี้เพจเป็นเรื่องข่าวโดยส่วนตัวมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง 24-26 กันยายนว่าจะมีฝนตกหนักพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันตนมองว่าไม่น่ากังวลโดยข้อมูลที่ให้มาทั้งนี้เมื่อประเมินจากปริมาณฝนและพื้นที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำได้ใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์กล่าวว่ายังสามารถรองรับมาตรการที่ยังป้องกันได้โดยเมื่อวานได้ประชุมกนช.มีการพูดคุยเรื่องนี้และมองว่าเป็นไปในลักษณะสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วส่วนพื้นที่รองรับน้ำนายทรงศักดิ์กล่าวว่าสธนช.มีการชี้แจงตัวเลขของแต่ละอ่างว่ามีพื้นที่รองรับน้ำได้เพิ่มเติมแต่ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลจะไปเน้นเรื่องการทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมอย่างเช่นแก้มลิงส่วนหากชาวกทม.มีความกังวลใจถึงปริมาณน้ำไหลผ่านในแม่น้ำเจ้าพระยาจะอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้ไม่ให้กระทบต่อประชาชนราชบุรีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นายพุทธพงศ์สุริยะสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยมีการรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงการจัดงบประมาณในการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชุมยังได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมปัญหาดังกล่าวโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรพร้อมทั้งแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุ ุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
13: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
9: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
13: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5 โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง 2 minute market
14: สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการตลาดนัดค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นวันพุธที่ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องมีพี่บอยชาญเดชบัวหันนะคะกับพี่นุนันท์ปานมาประจำการอยู่ที่ห้องส่งแต่ว่าก็มีการสลับคิวทีมงานกันเล็กน้อยนะคะวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนวัดค่ะแล้วก็กระแตค่ะ
15: ค่ะกระแตชนาพรมหาชนค่ะ
14: ค่ะรายการเราไม่ได้เป็นบอกเล่า965แต่อย่างใดนะคะสำหรับวันนี้เพราะว่าเรายิงช่วงเข้ารายการกันเข้ามาเหมือนเดิมนะคะสำหรับ2 minute market 2นาทีนี้มีค่ามากๆใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าค้าขายหรือว่าจะแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าอะไรกันเนี่ยรายการของเราเนี่ยนะคะ Modern Market เนี่ยตลาดนัด965คือเปิดพื้นที่ให้เต็มที่เลยในช่วงแรกนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันขายสินค้าได้โปรโมทสินค้าได้ฟรีๆเลย2นาทีนะคะแล้วก็ใครสนใจค่ะนุ้ยบอกช่องทางนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยในการโปรโมทสินค้าของท่านนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์02-248-1657นะคะแล้วก็จะเป็นถ้าเกิดใครที่ไม่อยากพูดคุยในการโปรโมทสินค้าเองของท่านเนี่ยอยากให้เราอยากให้นุ้ยกับกระแตเนี่ยนะคะช่วยโปรโมทให้ก็ส่งข้อมูลกันเข้ามาได้ที่ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @thinking radio หรือว่า Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ thinking radio ก็ได้นะคะส่งภาพส่งรายละเอียดสินค้าและบริการของท่านเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางนะคะเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ได้นะเราก็จะโปรโมทให้ท่านนะคะใน2นาทีฟรีๆเลยก็ห้ามพลาดช่วงดีๆแบบนี้นะคะเราเริ่มเลยใครสนใจก็โทรเข้ามาได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะในช่วงโปรโมทสินค้ากระแตก็มีข่าวดีมาฝากก่อนเนาะ
15: ใช่แล้วค่ะเป็นข่าวดีจากธนาคารออมสินนะคะก็ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงค่ะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลา3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
14: ค่ะแล้วก็ช่วงแรกนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ใครสนใจที่จะโทรเข้ามาเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าของท่านนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยขอย้ำอีกรอบละกัน02-248-1657นะคะ02-248-1657ค่ะหนูทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำด้วยนะคะในช่วงแรกนี้เอาใจสายแซ่บคนชอบรับประทานนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสินค้าที่จะมานำเสนอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยพิเศษมากๆเลยสำหรับเดือนนี้นะคะหนูจะแนะนำสินค้าก็คือน้ำพริกแม่รัศมีค่ะก็เอาใจสายแซ่บนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารของท่านนะคะก็ฟังทางนี้เลยเพราะว่าน้ำพริกแม่รัศมีเนี่ยเขาเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เขาก็การันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีประจำอำเภอนะคะแล้วก็ความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนด้วยตรงนี้เนี่ยเขาก็การันตีความอร่อยได้เลยเพราะว่าเขาขายมายาวนานกว่า10ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็มีการออกร้านประจำจังหวัดประจำอำเภอออกบูธระดับประเทศเยอะแยะมากมายมาแล้วนะคะของดีของเขาเนี่ยคือเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วย

0: ซื้อน้ำพริกแม่รัศมีนะคะขนาดกลาง12กระปุกค่ะก็แถมฟรีทันทีเลยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะคะแล้วก็จุกๆไปเลยนะ24กระปุกเนี่ยนะคะเราขายเพียงแค่ในราคา890บาทเท่านั้น24กระปุก890บาทนี่โอ้โหตกกระปุกละไม่กี่บาทเอง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุ้มค่ามากและวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่โทรไปซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพค่ะเพราะว่าช็อปมาเนียเนี่ยเขาการันตีโดยอสมท. MCOT ของเราเองนะคะก็ฝากไว้ค่ะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะโทรมาสั่งซื้อได้เลยโปรโมชั่นพิเศษน่าซื้อมากๆนะคะ
1: ค่ะเมื่อกี้ลองหารแบบเร็วๆแล้วตกกระปุกละ37บาท
0: โอ้ราคาดีมาก
1: ดีมากแล้วก็ทานได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
0: อัน
1: นี้มีผู้ฟังเขาฝากร้านมาอ่านได้เลยไหมคะ
0: ได้เชิญเลยค่ะ
1: ก็เป็นร้านค้านะคะไอเป็นร้านอาหารนะคะช่วงนี้ใครกำลังมองหาของอร่อยนะคะเขาขายอยู่ในไลน์แมนนะคะเป็นแบบของอร่อยจะเป็นมื้อดึกเอ้ยจะเป็นมื้อหลักหรือว่าของหวานมีครบเลยนะคะร้านนี้เขาฝากร้านค่ะชื่อร้านปังกับยำค่ะอยู่แถวแจ้งพิกัดก่อนนะคะเผื่อใครอยู่แถวนี้แถวรามอินทรากม2ค่ะหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะตอนนี้ใครอยู่แถวนี้ลองเซิร์ชที่ไลน์แมนว่าปังกับยำนะคะเขามีแบบยำรสแซ่บอาหารจานเดียวแล้วก็ขนมปังปิ้งหอมๆนะคะอยู่ในร้านนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดเนี่ยยำเส้นแก้วค่ะเส้นเหนียวนุ่มคลุกน้ำยำนะคะจัดจ้านมียำมาม่าหน้าโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็สามารถเลือกน้ำยำได้นะใส่ปลาร้าไม่ใส่ปลาร้าเผ็ดไม่เผ็ดคือรีเควสต์ได้เลยนะคะแล้วก็อาหารมื้อหลักก็มีข้าวไข่ข้นหอมหมกทะเลค่ะเสิร์ฟร้อนๆนะคะหอมเครื่องแกงรสชาติกลมกล่อมค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานค่ะมีขนมปังปิ้งกรอบๆนะคะมีแบบหลายหน้าทั้งคาวทั้งหวานเนยนมนะคะมีแยมมีหน้าพิซซ่าต่างๆก็มีนะคะก็เรียกได้ว่าครบจบในร้านเดียวทั้งคาวทั้งหวานค่ะก็ใครอยู่แถวรามินทากม2หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอยากลองเมนูอร่อยลองสั่งไปได้นะคะในแอปพลิเคชัน LINE MAN ค่ะชื่อร้านปังกับยำค่ะ
0: ค่ะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้อยู่นะคะสำหรับรายการ Modern Market ของเราช่วง2 minute นี้นะคะย้ำเบอร์อีกสักหนึ่งรอบเราอยากพูดคุยกับท่านมากเลย ที่เบอร์02-248-1657นะคะ02-248-1657ค่ะแล้วก็เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะในช่วงแรกนี่ใครมีผลิตภัณฑ์ดีๆหรือบริการอะไรที่อยากจะโปรโมทที่เราจัดให้เต็มที่เลยนะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราอยากแนะนำนะคะ
1: ค่ะก็เป็นสำหรับสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะใครเริ่มมีอาการระคายคอไอแห้งหรือว่าไอบ่อยจนรบกวนชีวิตประจำวันนะคะนอกจากจะพักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นแล้วการเลือกตัวช่วยดูแลคอก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะวันนี้อยากจะชวนมารู้จักกับยาน้ำแก้ไอไอยาราไลฟ์นะคะอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพค่ะไอยาราไลฟ์นะคะโดดเด่นด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติมาตรฐานทั้งแหวงต้นมาแหวงป้อมสมอเทศและสมุนไพรเข้มข้นอีกหลากหลายชนิดนะคะช่วยบรรเทาได้ทั้งอาการไอแห้งแล้วก็ไอมีเสมหะพร้อมช่วยให้ชุ่มคออย่างตรงจุดค่ะประสิทธิภาพเทียบเท่าสูตรต้นตำรับรสชาติหวานเย็นสดชื่นจิบง่ายสบายคอและที่สำคัญนะคะพัฒนามาเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลและไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะจึงไม่ทำให้ง่วงซึมโดยเลือกใช้สารให้แทนความหวานนะคะACEK นะคะที่ไม่สะสมในร่างกายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานค่ะจิบได้สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลแฝงเลยนะคะจะไอเมื่อไหร่ก็อุ่นใจเมื่อมีไอยาราไลฟ์นะคะดูแลตัวเองและคนที่เรารักตั้งแต่วันนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเลือกไอยาราไลฟ์ค่ะ
0: ค่ะเป็นสินค้าดีๆเพื่อคนรักสุขภาพนะคะรายการของเราเนี่ย แล้วก็คลื่นความคิดนะคะก็สนใจแล้วก็เขาเรียกว่าใส่ใจในเรื่องของคนรักสุขภาพมากๆเลยนะเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆทุกปีนะคะที่จะจัดให้สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพและปีนี้ก็เช่น

0: กันเนาะสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอนะคะเรา อยากจะมาเชิญชวน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่างานก็กำลังจะมีในวันที่3นี้แล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะปีนี้เรามาในธีมโรคยอดฮิตของเราชาวไทยเลยนะคะเรียกว่าได้เป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจโรคอ้วนนะคะโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคมะเร็งด้วยนะคะซึ่งแบบโรคเหล่านี้โรคยอดฮิตเหล่านี้เราเรียกรวมกันว่าโรค NCD ค่ะซึ่งก็ได้ไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะคะแต่ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเองทุกวันนะค
0: ะ
1: ถ้าคุณรู้สึกว่ากินตามใจปากจนดูแลจนตัวเลขสุขภาพเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเตือนแล้วหรือว่าทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแล้วก็ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองอยากเริ่มสุขภาพดีแต่ว่าไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือว่าออกกำลังกายจนท้อค่ะเสวนาประสาหมอนะคะเราจัดให้นะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยนะคะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์นี่คือเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือค่ะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอลมาลอนะคะรับจำนวนจำกัดจะมีค่าใช้จ่ายนะคะท่านละ 1,500 บาทนะคะเราก็จะมีอาหารกลางวันเป็นบุฟเฟ่ของโรงแรมนะคะแล้วก็อาหารว่าง2เบรกให้ด้วยรวมอยู่ในนี้แล้วก็จะมีของรางวัลเรียกว่าของที่ระลึกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะมีต้นอ่อนสมุนไพรมาให้เป็นที่ระลึกกับทุกท่านด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สมัครได้ทางไลน์ @ thinking radio ค่ะ
0: ค่ะของเขาเรียกว่าของที่เราจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทุกท่านที่มาใน
1: ได้ทุกท่านใช่ค่ะ
0: คือพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็ต้องบอกว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยบางคนถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ค่อยมีความสนใจหรือความรู้เท่าไหร่ก็จะมองเป็นเรื่องยากเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้แล้วจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเนี่ยหนูจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเป็นเรื่องง่ายๆมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะการออกกำลังกายหรือว่าที่มาที่ไปของโรคอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะท่านก็จะมีสุขภาพดีได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องโรค NCD ต่อไปนะคะก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาจะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาก่อนก็ได้ใครที่ฟังข้อมูลตรงไหนไม่ทันนะคะก็ LINE @ thinking radio ค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตัดมาที่รายงานข่าวสารสักนิดนึงแล้วกันในช่วงวัน2วันนี้หรือมันเป็นเมื่อวานนี่แหละที่จะมีกระแสข่าวเนาะในเรื่องของกำลังจะเกิดภัยพิบัติใหญ
1: ่
0: ในประเทศนะคะหรือว่ามีการประกาศแจ้งเตือนออกมาว่ากำลังจะมีพายุฝนนะคะที่ดูจะเป็นภัยพิบัติใหญ่ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเกิดอุทกภัยได้ใช่ไหมคะมันก็มีหลากหลายกระแสนะบางคนก็ดูว่าเอ๊ะในการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกหรือเปล่าเพราะว่าจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันเยอะๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูน่าตกใจเหมือนกันนะบางคนก็เชื่อเต็ม 100% เลยอันนี้ก็คือไม่ได้ผิดอะไรนะคะบางคนก็เตรียมข้อมูลเตรียมพวกข้าวสารอาหารแห้งแบบเหมือนเสบียงเตรียมไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นความเขาเรียกว่าอะไรความพร้อมความเต็มตัวของท่านอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกไปมากจนถึงขนาดแพนิคหรือกังวลอะไรเงี้ยเนาะก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ติดตามแล้วก็เฝ้าดูแลนะคะเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ไม่ให้คนทั่วไปที่ได้รับข้อมูลทางโซเชียลมีเดียเนี่ยตื่นตระหนกจนเกินไปมันมีข่าวเนี้ยมันก็ดีมากๆเลยนะที่ทางครม.เนี่ยนะคะทางคณะรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาจะทำประกันภัยพิบัติฟรีเพื่อที่จะคุ้มครองนะคะบ้านเรือนของท่านเนี่ยจากเหตุภัยพิบัติแล้วเขาก็ใช้งบประมาณถึง 1.

0: 50,000 ล้านเลยนะ มันเป็นงบประมาณที่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะคุ้มครอง30 ล้านหลังทั่วประเทศแล้วก็จะเริ่มในวันที่1 ตุลาคมนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายๆคนก็อยากจะทราบรายละเอียดเนาะเพราะว่านุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนก็กังวลแหละในเรื่องของข่าวทางโซเชียลมีเดียหรือข่าวออนไลน์ที่บอกว่ากำลังจะมีพายุหนักในช่วงนี้ในช่วงประมาณสัก24-28ใช่ไหมตามข่าวแล้วก็บอกว่าจะหนักมากๆในทางภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งข่าวเนี่ยก็มีภาพข่าวรายงานออกมาแล้วนะว่าบางพื้นที่อย่างเช่นที่ปราจีนบุรีหรือว่านครนายกหรือว่าเขาใหญ่ก็มีภาพที่ตอนนี้ก็กำลังเกิดน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่นะคะก็แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกรุงเทพไหมเป็นน้ำรอการระบายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็เกิดความเสียหายหนักขึ้นจริงๆแหละทางรัฐบาลเขาก็เลยมีมาตรการตรงนี้มาดูแลท่านนะคะนุ้ยอ่านรายละเอียดหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณลินลดาเพลิดวิวัฒนาเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยค่ะเขาเสนอให้ครม.เนี่ยพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนนะคะวงเงินรวมก็ 15,500 ล้านบาทเพื่อที่จะให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วก็กรณีการเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยเขากำหนดให้กรมธรรม์เนี่ยนะคะมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569นะคะไปจนถึง1 ตุลาคม 2570ก็คือ1ปีนะคะแล้วก็การดำเนินงานดังกล่าวค่ะก็เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องนะคะจากคณะจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้วให้ภาครัฐเนี่ยซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนโดยมติของครม.เนี่ยนะคะก็ออกมาเมื่อวันที่15 กันยายนที่ผ่านมาก็เห็นชอบให้กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มหรือว่ากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มเนี่ยนะคะก็มีการอนุมัติกรอบวงเงินเบี้ยประกันภัยรวมนะคะ 15,500 ล้านบาทเพื่อที่จะให้ระบบประกันภัยเนี่ยเป็นกลไกในการช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับวงเงินเบี้ยประกันเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่ม 15,000 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มนะคะ500ล้านบาทโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็ขอให้ใช้งบประมาณรายจ่ายในปี2569คือปีนี้นะคะก็คือใช้งบกลางนั่นแหละสำหรับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินที่เป็นจำนวนเงิน 10,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็จะขอใช้งบประมาณต่อไปเหมือนเป็นงบประมาณอนุมัติผูกพันเพื่อที่จะให้เพียงพอกับการชำระเบี้ยประกันให้กับเอกชนนะคะโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยก็จะครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังตามกำหนดการนะคะของที่ทางภาครัฐกำหนดไว้แล้วก็ทางกรมการปกครองนะคะก็เป็นคนทำข้อมูลตรงนี้ให้นะสำหรับใครที่ อยู่ในเขตพื้นที่30ล้านหลังนี้หรือเปล่านะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคปภ.นะคะเขาก็จะให้ข้อมูลว่าบ้านของท่านนะคะหรือว่าท่านเนี่ยอยู่ในเขตคุ้มครองหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับมาตรการช่วยเหลืออุทกภัยในปีนี้เนี่ยนะคะที่ได้อัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทหรือว่ากรณีการเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยโดยตรงเนี่ยก็ยังได้รายละ2ล้านบาทอยู่ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังจ่ายปกตินะไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใด นะคะก็ใครที่อย่างที่บอกไว้ว่าเอ้ยอยากจะตรวจสอบว่าอยู่นะคะในเขตพื้นที่ที่ทางภาครัฐเนี่ยทำโครงการประกันภัยให้ท่านหรือเปล่าก็สอบถามได้ที่กคปพ.นะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐของทางแถวบ้านท่านก็ได้นะคะก็ไปสอบถามเขาได้เลยว่าอยู่ในเขตพื้นที่การคุ้มครองหรือเปล่าก็อย่าตื่นตระหนกจนมากนักแต่ว่าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเนาะในเรื่องของการรับมือภัยพิบัตินะคะอันในช่วงแรกนี้เราไปพักกันดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันต้องบอกว่าว้าวมากๆนะคะเพราะว่าเราก็จะเชิญชวนท่านไปทำกิจกรรมพิเศษกับเราด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกัน

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
3: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Market นะคะช่วง SME ต้องรอดช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะแล้วก็สำหรับช่วงที่2ค่ะ SME ต้องรอดเนี่ยนะคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยเหลือท่านหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะในการให้ธุรกิจของท่านเนี่ยดำเนินการต่อไปได้เหมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมทนะคะธุรกิจของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นทำธุรกิจ SME นะคะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการอยากแบ่งปันมุมมองของการทำธุรกิจของท่านว่าเอ๊ะมีวิธีการบริหารงานยังไงนะคะอยากจะมาแลกเปลี่ยนหรือประสบกับปัญหาอะไรอยู่นะคะเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเปิดให้ท่านเนี่ยได้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆนะคะในช่วงที่2ของรายการเราเชิญนะคะเป็นนักธุรกิจได้มั้ย
4: ใช่ใช่ค่ะเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยทีเดียวนะคะที่เราพูดถึงจังหวัดสุโขทัยอยู่นะคะหนึ่งในอัตลักษณ์ของสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยก็คือเรื่องของเครื่องสังคโลกค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะวันนี้เราก็จะไปคุยกับผู้ประกอบการที่เปิดร้านสังคโลกนะคะแล้วก็ไม่ได้ขายแค่เครื่องสังคโลกนะคะเขามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ไปทำได้ไปเวิร์กช็อปได้ไปเรียนรู้นะคะกันด้วยค่ะวันนี้เราก็จะไปพูดคุยกับครูสาวนะคะครูจันทราอ่วมพรมนะคะก็คือเจ้าของร้านสังคโลกอาร์ตค่ะก็เป็นช่างศิลป์สังคโลกนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
5: อยู่แล้ว
4: สวัสดีค่ะครูสาวคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ครูสาวค่ะเล่าถึงเรื่องของเครื่องสังคโลกค่ะว่ามันมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยังไงแล้วก็มันแตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผายังไงบ้างอะคะ
5: อันนี้ต้องขอเกริ่นนิดนึงนะคะอันนี้จันทราอ่วมพรมผู้ประกอบการสังคโลกอาร์ตนะคะครูสาวนะคะก็คือสาเหตุที่เรามาเปิดทำสังคโลกด้วยความที่ว่าหนึ่งเราเป็นคนสุโขทัยเลยคนท้องถิ่นเลยแต่ว่าในยุคตอนนั้นเนี่ยเราได้ผูกพันเห็นถ้วยจานที่บ้านนะคะพอดีว่ามีที่ที่บ้านเป็นที่ที่ติดกับอุทยานวัดสาสุโขทัยเวลาพ่อไถที่มาก็จะเห็นถ้วยจานแต่แย่เลยเราก็เลยมีความผูกพันว่ามันสวยมากคือมันมีเรื่องเล่ามันมีสตอรี่อยู่ในตัวเลยคือฝีมือของคนสมัยก่อนนี่คือแบบคือทึ่งอะค่ะเพราะเขาสามารถใช้ภูมิปัญญาทำเครื่องปั้นดินเผามาใช้เองได้ในยุคนั้นคือในยุคสมัยพ่อขุนรามค่ะ
3: อัน
5: นี้พอหลังจากนั้นมาเราเห็นความผูกพันแล้วเราเติบโตมาท่ามกลางสังคโลกเลยเราอยู่ในเราเป็นเด็กเมืองเก่าเด็กจังหวัดสุโขทัยเราเห็นทุกโรงงานเขาเปิดทำสังคโลกเราก็เลยได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาแล้วจากนั้นมาครูสาวก็ได้ไปเรียนที่พ่อช่างจบทางด้านศิลปกรรมเซรามิกมาโดยตรงเลยค่ะทีนี้พอเราจบมาอดีตก็คือเราได้ไปเป็นครูอยู่ที่อาชีวศึกษาสุโขทัยความผูกพันมาหนึ่งแล้วค่ะจากที่เราได้เป็นครูเรามีความรู้สึกว่ามันไม่พอนะเราอยากจะมีโรงงานเราอยากทำขายแต่ในการทำขายของเราไม่ได้เปิดแค่รับออเดอร์แต่เราอยากสอนเราอยากเผยแพร่เพราะถ้าเราไม่สอนเนี่ยสังคโลกมันตายไปกับเราแน่นอนเพราะคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อเลยว่าเขาไม่รู้จักสังคโลกเลยค่ะว่าสังคโลกคืออะไรเด็กรุ่นใหม่จะแยกนี่ออกเลยสังคโลกคืออะไรเซรามิกคืออะไรเครื่องปั้นดินเผาคืออะไรเราก็เลยเปิดสอนในกิจกรรมขึ้นมาตอนแรกเราก็รับเป็นครอบครัวค่ะพอต่อมาก็เริ่มมาเป็น50คน100คนประมาณนี้เลยค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะคือต้องบอกว่าสังคโลกสุโขทัยมีดีตรงที่ว่า1คำว่าสังคโลกเป็นคำทับศัพท์เป็นคำมรดกโลกมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์คือลายปากาหรือปากาดำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย แล้วมีน้ำเคลือบสีเขียวสังคโลกซึ่งมีความโดดเด่นคือเขียวไข่กาซึ่งทำมาจากวัชพืชเช่นขี้เถ้าไม้มะขามคือเป็นถ้าเราใช้เคลือบผลิตภัณฑ์จะมีความเก่าความคลาสสิกนี่คือเรื่องเล่าสตอรี่ของสุโขทัยเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงเซรามิกอันนี้ต้องขึ้นไปทางเหนือทางลำปางละขั้นตอนในการทำเขาก็จะมีดินขาวแต่ของเราจะเป็นดินดำของเรานอกจากเป็นดินดำแล้วดินดำตัวนี้ที่อยู่ในเขตของสุโขทัยจะมีของแม่ริมสีฉะของแม่ริมสีสัชนาลัยด้วยค่ะตัวดินดำตัวนี้เวลาเราเข้าไมโครเวฟจะช่วยดูดความร้อนได้ดีตัวนี้ค่ะที่ญี่ปุ่นหรือต่างชาติเข้ามาเห็นปุ๊บเขาทึ่งความเป็นสังเคราะห์โลกของเราเพราะสังเคราะห์โลกจะแตกต่างกับงานเซรามิกงานทั่วไปตรงที่ว่าทำด้วยมือล้วนออเดอร์ 1,000 ใบก็ทำด้วยมือขึ้นแป้นหมุนทีละใบเขียนลายทีละใบประมาณนี้เลยค่ะแล้วเผาอุณหภูมิสูงสุดคือ 1,260 เข้าไมโครเวฟร้อนเร็วมากๆตอนนี้ครูสาวที่เปิดอยู่ต้องบอกว่าที่เข้ามาที่มากที่สุดคือญี่ปุ่นเวลาหน้าหนาวญี่ปุ่นชอบมาซื้อถ้วยสองคาโลกเขาบอกว่าเวลาใส่ข้าวต้มแล้วเนี่ยมันเก็บความร้อนได้นานค
4: ่
5: ะพอครูสาวได้มาเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บด้วยความที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราเอาความรู้ที่เราเรียนเซรามิกมาเอามาต่อยอดกับภูมิปัญญาของคนสุโขทัยแต่เราไม่ลืมรากเหง้าความดั้งเดิมเราก็เอามาประยุกต์ให้เป็นศิลปะสังคโลกแนวสมัยใหม่ถึงชื่อสังคโลกอาร์ตค่ะเราก็มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราคือลายปลาคาบรวงข้าวสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสุโขทัยอันนี้คือเป็นลายขึ้นมาใหม่แต่ไปตรงคำขวัญของจังหวัดสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวค่ะเราก็เลยได้จดลิขสิทธิ์ตรงนี้ขึ้นมาพอจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยเราถึงกล้าได้เปิดสอนและเผยแพร่เพราะในความรู้สึกว่าอย่างครูสาวเนี่ยเรียนเซรามิกมาโดยตรงแต่พอเราได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับงานสังคโลกของสุโขทัยในบ้านเกิดตัวเองต้องบอกเลยค่ะหลงรักมันมีเรื่องเล่าเลยมากมายอย่างเช่นเตาทูเรียงเนี่ยถ้าบอกเลยว่าบางคนก็ไม่รู้จักว่าเตาทูเรียงคืออะไรเพราะเตาทูเรียงเนี่ยคือความหมายคือเป็นเตาที่เผาถ้วยจานชามงานสังคโลกแล้วเตาทูเรียงก็มีแยกอีกนะคะแยกประเภทอีกว่าเช่นเตาตะกับเตาปทุนเขาก็มีความหมายของเขาว่าเตานี้คืออะไรอะไรแล้วสังคโลกจะมีขุดพบที่สองที่คือที่ศรีสัชนาลัยกับอำเภอเมืองซึ่งสองท้องถิ่นนี้สกุลช่างก็จะไม่เหมือนกันฝีมืออาจจะต่างกันแต่ต้องบอกว่าคุณสมบัติของเสน่ห์งานสังคโลกคือจัดเต็มมากๆมันมีอะไรที่ขอค้นหาตรงนี้นะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูสาวได้เปิดกิจกรรมสอนและเผยแพร่ค่ะให้กับนักเรียนนักศึกษามหาลัยต่างๆให้เข้ามาเรียนรู้ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราก็ต้องพูดเกี่ยวกับประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับงานสังคโลกก่อนแล้วถึงจะลงมือปฏิบัติแล้วก็จะต้องโยงถึงว่ากิจกรรมอันนี้มีโดดเด่นคือลายปากกาก็จะสอนร่างถึงปากกาเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราคือเราไม่อยากให้สุโขทัยเป็นแค่ทางผ่านไม่อยากให้คนท่องเที่ยวอ่ะมาแค่ไหว้พระแล้วกลับแต่เราอยากให้ใช้เวลาครึ่งวันมาสร้างความทรงจำดีๆที่สังคโลกแอดมาสัมผัสดินมามือเลอะด้วยกันคือมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้ปฏิบัติจริงๆได้เรียนรู้ขั้นตอนสังคโลกจริงๆค่ะ
4: ค่ะอันนี้เปิดมานานแล้วหรือยังคะ
5: เข้าปีที่10แล้วค่ะ
4: ก็ทั้งแบบว่าเป็นร้านขายด้วยแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มาทำเวิร์กช็อปด้วย
5: ใช
4: ่ค่ะ
5: คือเราความรู้สึกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เขามาซื้อของเราเนี่ยเขากลับเป็นลูกค้าความดีวายกับเราแล้วค่ะค่ะเขากลับมาทำกิจกรรมกับเราเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาเห็นสังคโลกแล้วเขาเห็นครูสาวเปิดสอนแล้วเขาอยากมาเรียนรู้เลยว่าโอ้สังคโลกนั้นเป็นยังไงมันมีคุณสมบัติแบบไหนมันมีค่าแบบไหนนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าจะมาเรียนรู้ทุกวันนี้ก็เลยได้ลูกค้าที่จากคนซื้อค่ะมาร่วมสืบสานด้วยกันละตอนนี้ค่ะ
4: ค่ะอันนี้คือ walk in ไปเป็นแบบเป็นเที่ยวส่วนตัวไปเป็นครอบครัวเหมือนว่าเราแค่อยากจะ walk in ไปช้อปปิ้งแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วเราอยากจะทำนะตรงนั้นก็คือมีอุปกรณ์พร้อมสำหรับทำเวิร์กช็อปเลยไหมคะ
5: ค่ะอย่างนี้ค่ะคือของครูสาวอ่ะคือมีพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราให้ walk in มาเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเตรียม
4: ค่ะ
5: เรารับตั้งแต่1คนนี่200คนเราก็จะมีการให้จองล่วงหน้าว่าอินมาล่วงหน้าเลยว่าเวลาที่มาทำกิจกรรมเราจะมีทั้งหมด3กิจกรรมขึ้นรูปด้วยเต้นหมุน1ละแล้วก็การขึ้นรูปด้วยมือหรือขึ้นรูปอิสระจากดินก้อนๆเป็นรูปทรงแล้วกิจกรรมที่3ก็คือการเขียนลายค่ะ ั้ง3กิจกรรมนี้เราไม่รู้ว่าลูกค้าท่านไหนเลือกอะไรถ้าเกิดเขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะเตรียมไว้ให้ลูกค้ามาปุ๊บพร้อมทําได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยงานสถานศึกษาอะไรเงี้ยส่วนมากถ้าเป็นนักเรียนอย่างวันนี้ค่ะคือวันนี้เรามีประมาณเกือบ100คนวันนี้นะคะนักเรียนเขาก็จะมาเลือกผลิตภัณฑ์ไว้เลยเราก็จะมีราคาเรทสำหรับนักเรียน100บาทพร้อมเผาเครือบประมาณนักเรียนก็จะได้มาเรียนรู้ขั้นตอนเกี่ยวกับงานสังคโลกแล้วก็ได้ลงมือทำด้วยค่ะจากเท่าที่สอนมาเราได้รับการตอบรับตรงนี้ดีมากทำให้เด็กในสุโขทัยหรือละแวกที่ใกล้เคียงเนี่ยเรียนรู้และเข้าใจงานสังคโลกมากขึ้นด้วยค่ะ
3: ก็เป็นในเชิงประวัติศาสตร์เนาะคุณค่านะคะไม่ว่าถ้าเกิดเราจะไปแบบว่าแป๊บเดียวหรือว่าใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้เพราะว่ามันทุกเรื่องมันต้องมีสตอรี่เนาะหรือว่าเราไปเป็นกลุ่มหรือว่านัดล่วงหน้าหรือว่าเที่ยวสุโขทัยนี่ต้องบอกว่าวันเดย์ทริปไม่น่าพอนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคะก็เครื่องของเราก็มีฝากไปด้วย
4: ใช่ใช่แล้วค่ะก็วันนั้นที่เราก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปทำเวิร์กช็อปไปวาดลวดลายนะคะซึ่งอย่างที่ครูสาวบอกนะคะว่าจะมีการสอนในเรื่องของลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของสุโขทัยนะคะให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือทำเป็นแฮนด์เมดของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราจะสอนตั้งแต่ว่าการร่างลายปลาที่เป็นโดดเด่นของจังหวัดสุโขทัยเอกลักษณ์ของงานสังคโลกคืออะไรแล้วก็จะทำขั้นพื้นฐานให้ดูแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายๆด้วยว่าสังคโลกเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอะไรแบบมากมายจริงๆแล้วจะได้เข้าใจขั้นตอนด้วยค่ะ
4: ค่ะส่วนใหญ่ที่ไปทำเวิร์กช็อปกับครูสาวจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะส่วนใหญ
5: ่ส่วนมากจะแบบทั่วไปเลยค่ะก็ทั่วไปเลยแต่ว่าที่มีนักเรียนนักศึกษามาอาจจะเป็นว่าอดีตครูสาวเป็นครูอะค่ะก็น่าจะแบบว่าที่เราอยู่ในวงการสถานศึกษาอยู่แล้วอย่างมหาลัยอย่างเงี้ยอย่างพอดีครูสาวก็จบมาจากมทร.รัตนโกสินทร์พ่อช่างอะค่ะ
3: อ
5: ันนี้ก็จะน้องๆอาจารย์อาจารย์ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วว่าอันเนี้ยรุ่นพี่เขาไปเปิดเป็นนิสิตก็เลยเหมือนเปิดวงกว้างให้กับน้องๆได้มาทำวิจัยเกี่ยวกับงานศพคือศิลปนิพนธ์ด้วยอย่างมอนอย่างราชภัฏอุตรดิตอะไรเงี้ยก็จะมากันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเอกสังคมศาสตร์พวกเกี่ยวกับท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นภูมิปัญญาอะไรพวกนี้ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็
5: ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นระดับมัธยมด้วยค่ะ
4: ค่ะชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมคะที่เห็นว่าสนใจในเรื่องของเครื่องสังคโลก
5: อย่างคนชาวต่างชาติบางทีเขาอาจจะเอาของกลับไม่ได้แต่เขาอยากมาเรียนรู้ว่าลายปลานี่เป็นแบบไหนเขียนแบบไหนอยากจะรู้ประวัติสังคโลกคร่าวๆว่าคือสังคโลกมันดีแบบไหนอยากจะรู้เรื่องสตอรี่เรื่องเล่าเล็กๆเลยเราก็ยินดีค่ะก็มีชาวต่างชาติมาเยอะพวกไกด์ก็จะพากันมาพวกพี่ไกด์อะค่ะ
4: อะไรสินค้าตัวไหนที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติคะ
5: จะต้องบอกว่าถ้าถามว่าชาวต่างชาตินิยมชิ้นไหนต้องบอกว่าทุกชิ้นเลยที่เป็นสังคโลกเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเป็นพื้นที่ขนาดเล็กค่ะพื้นที่ขนาดเล็กที่ว่าเขาพกพาได้ง่ายอย่างเช่นที่นี้นะคะโดดเด่นเลยคือลายปากาเป็นจานเล็กๆขนาดเล็กๆเป็นลายปากาหรือ
4: ถ้วยชาอย่างนี้ไหมคะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็นะพระพุทธรูปปางมานิชัย เพราะว่าพระพุทธรูปปางมานิชัยหนึ่งละบ้านเราก็จะมีถ้าเป็นสุโขทัยก็คือเป็นหลวงพ่ออัจฉริยะคือวัดสีชุมใช่ไหมคะเป็นปางมานิชัย แล้วก็อย่างของวัดมหาชาติก็คือปางมานิชัยก็คือในสมัยก่อนยุคสมัยก่อนพระสุโขทัยก็จะเป็นฐานเขียง เขาเรียกว่าฐานเขียงที่จะไม่มีสีบัวเลยขึ้นมาตรงฐานนะคะ อันนี้ฝรั่งจะนิยมเพราะว่า เขาบอกว่าพระสุโขทัยนี่คืองดงาม สวยใบหน้าสวยแล้วก็สรีระก็จะสวยประมาณนี้ค่ะ
4: ค่ะอันนี้ถ้าสามารถอยากเข้าไปดูผลงานดูผลิตภัณฑ์เปิดขายทางออนไลน์ด้วยไหมคะสามารถเข้าดูได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
5: ก็สามารถทักเพจสังคโลกอาร์ตได้โดยตรงเลยค่ะแล้วในนั้นก็จะมี AI ตอบให้แล้วก็จะมีเบอร์โทรแขวนไว้ให้อยู่แล้วค่ะก็โทรเข้ามาสอบถามได้แล้วตอนนี้ยอดของการติดตาม TikTokก็จะมีแต่ TikTok เนี่ยส่วนมากจะเป็นกิจกรรมค่ะวัยรุ่นจะมาเยอะเพราะน้องๆนักศึกษาก็จะตามมาจาก TikTok เยอะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติส่วนมากจะเข้ามาในเฟซจันทาอ่วมพรมแล้วก็เพจสังคโลกอาร์ตอะค่ะ
4: ค่ะ ก็สุดท้ายแล้วค่ะให้ครูสาวฝากถึงเรื่องของการทำกิจกรรมแล้วก็เชิญชวนท่องเที่ยวเชิญชวนมาทำกิจกรรมที่สังคโลกอาร์ตค่ะ
5: ค่ะก็อยากจะให้มาเรียนรู้สังคโลกสุโขทัยที่มีอายุถึง700ปีค
4: ่
5: ะเพราะว่าอยากให้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะอยากให้มารู้คุณค่างานสังคโลกว่าสังคโลกเราไม่ได้มีแค่โชว์ในตู้พิพิธภัณฑ์แต่เราสามารถมาทำเองได
0: ้
5: ซึ่งมันเป็นของขวัญให้กับตัวเราได้หรือคนที่เรารักได
0: ้
5: มามือเลอะอิจฉาแต่ภาคภูมิใจเราทำด้วยตัวเองค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาสุโขทัยเราไม่อยากให้สุโขทัยเป็นแค่ทางผ่านแต่เราอยากให้มาทำกิจกรรมที่นี่แล้วคุณจะรู้ทันทีว่าสุโขทัยนั้นมีอะไรดีมากมายค่ะโดยเฉพาะสังคโลกที่เป็นเอกลักษณ์เป็นชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัยที่มีปลากาเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีเครือบสีเขียวไข่กาเป็นเอกลักษณ์ค่ะ
0: ค่ะคุณสาวคะนิดนึงด้วยสงสัยพอพูดถึงงานสังคโลกเนาะก็จะนึกถึงในเรื่องของความเก่าความโบราณมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอะไรแบบเนี้ยถ้าถ้วยชามสังคโลกหรือว่างานสังคโลกเนี่ยมันสามารถเอามาใช้งานอย่างที่ครูสาวบอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในตู้โชว์หรืออยู่ในแบบพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเนาะมันสามารถนำมาใช้งานได้จริงใช่ไหมปัจจุบันก็คือมีคนซื้อมานะคะในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนอะ
5: อันนี้จากที่ประสบการณ์ตรงเลยนะคะอันนี้ต้องเล่าประสบการณ์ตรงจากที่เราเรียนมาในแนวสมัยใหม่เนาะพอเรามาได้สื่อสารแล้วทำไมเราถึงชื่อสังคโลกอาร์ตคือสังคโลกเป็นคำทับศัพท์อยู่แล้วแต่คำว่าอาร์ตหมายถึงตัวครูสาวกับสามีคือเราจบศิลปะมาทั้งคู่คือเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเด็กสุโขทัยเรามองเห็นแล้วอันหนึ่งในสมัยก่
0: อ
5: นสังคโลกไม่เอามาใช้กันเอาไปตั้งโชว์เอาไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือตู้สวยงามไม่กล้าใช้กลัวแตกแพง
0: ค่ะ
5: หนึ่งอะที่ครูสาวคิดว่าทำไมในศตวรรษที่15 16ถึง22ทำไมในยุคพ่อขุนรามคำแหงมหาราชท่านให้ใช้ล่ะแล้วทำไมคนปัจจุบันนี้ทำไมถึงไม่ใช
0: ้
5: ครูสาวก็เลยชื่อสังคโลกอาร์ตเพราะอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ใช้จริง
0: ๆ
5: ที่นี่ก็เลยเน้นถ้วยจานชามชุดกาแฟปัจจุบันนี้แก้วกาแฟของครูสาวก็ลามไปทุกคาเฟ่แล้วค่ะประมาณนี้เลยครูสาวก็เลยทำรูปแบบรูปทรงต่างๆเพื่อให้เข้าอยู่กับในยุค ปัจจุบันด้วยแต่เราไม่ลืมรากเหง้าอัตความเก่ามานะคะเราก็ยังเอาลายเอาอะไรมาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเรามาเปลี่ยนรูปทรงใหม่ปรับใหม่แล้วมีลายของเราเข้าไปใหม่ๆด้วยเพิ่มสีสันจากตอนแรกเลยเนี่ยจะมีเขียนสีเป็นสีดำสีเดียวแต่พอตอนหลังหัวไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสีเขียวสีแดงเข้าไปแต่สีพวกนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่ใช้กับงานสังคโลกโดยตรงซึ่งจะไปใช้กับเซรามิกก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสีที่ใช้โทนไฟสุดคือ1260เหมือนกับตัวดินกับตัวเคลือบของงานสังคโลกเนี่ยค่ะครูสาวก็เลยคิดว่าในเมื่อสมัยก่อนเขาได้ใช้ทุกครัวเรือนเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ครูสาวก็ต้องทำให้ได้ใช้ทุกครัวเรือนเหมือนกันค่ะ
0: โอเคเกล้าเกล้า
5: ก็เลยตอนคิดว่าก่อนที่เราจะชักจูงหรือว่าโน้มน้าวนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมบ้านเราเนี่ยครูสาวพยายามบอกแรกในทุกกิจกรรมเลยว่าเอาไปใช้ได้จริงนะคะไปมาเข้าไมโครเวฟได้นะคะเพราะของเรามีดินดำความร้อนได้ดีอย่าเอาไปตั้งโชว์นะเพราะว่าเราอยากให้รู้ว่าของเรามันดีจริงๆพร้อมใช้งานได้ไม่ใช่แค่คุณตั้งโชว์
0: โอเคโอเคน่าสนใจมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วเราก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปทำกิจกรรมกับเราด้วยเนาะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครูสามารถนะคะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: อันเราย้ำอีกสักหนึ่งรอบที่เราจะเชิญชวน
4: ใช่แล้วค่ะก็เราก็มีกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะก็เชิญชวนไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตนะคะด้วยการนะคะย้อนราวสัมผัสเรื่องราวเมืองเก่า3วัน2คืนเลยก็เรียกได้ว่าสนุกครบรสเที่ยวกินเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำสัมผัสด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วก็จะพาไปสัมผัสกับอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์นะคะศรีสัชนาลัยค่ะแล้วก็ไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาที่วัดพิพัฒน์มงคลที่นี่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากๆเลยนะคะแล้ว แล้วก็จะพาไปดูเรื่องของงานทองอันที่นี่ก็สำคัญในเรื่องของงานทองรูปพรรณแบบโบราณพาเข้าถึงหลังบ้านเลยดูวิธีการทำการขึ้นลายลวดลายต่างๆนะคะหาดูได้ยากมากๆแล้วก็เขาปรับเปิดพิเศษให้เฉพาะคณะเราได้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ที่สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่ที่พูดคุยกันก็คือเรื่องของกิจกรรมเวิร์กช็อปเครื่องสังคโลกนะคะทุกท่านก็จะได้เพ้นลายบนเครื่องสังคโลกนะคะเป็นชุดชากาแฟไอชุดกาแฟทั้งจานรองแก้วแล้วก็แก้วกาแฟนะคะแล้วก็ได้กลับไปเป็นของที่ระลึกของตัวท่านเองด้วยนะคะแล้วก็พาไปสัมผัสวิถีชุมชนที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์ค่ะไปเรียนรู้วิถีชุมชนเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะที่บรรยากาศดีมากๆนะคะทุ่งนาสีเขียวนะคะแล้วก็อาหารพื้นถิ่นที่อร่อยมากๆเลยนะคะก็ร่วมเดินทางกับอาจารย์นัทค่ะคุณจุลภัสสรพนมวรรณณอยุธยาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็โบราณคดีนะคะที่จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวให้สนุกแล้วก็รู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมค่ะเดินทาง 7-9 ตุลาคมนี้นะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าขอโปรแกรมเดินทางนะคะได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
0: ค่ะก็รีบสมัครกันเข้ามานะคะกิจกรรมแบบนี้ต้องบอกว่าเราเต็มวัยมากๆเลยนะคะก็ใน LINE @thinkingradio นี่มีหลากหลายท่านทักเข้ามาสอบถามถึงกิจกรรมนะคะ AI for Life ที่เราจะมีการเปิดให้อบรมแบบออนไลน์นะคะนุ้ยแนะนำนิดนึงมีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะสำหรับใครที่ชอบหรือว่าอยากจะเป็นในเรื่องของ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นนำมาตกแต่งภาพหรือว่าจะนำมาช่วยขายงานออนไลน์นะคะก็เรามีกิจกรรมดีๆซึ่งเราจัดไปแล้วแหละเป็นออนกลาวเนาะเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้รับความตอบรับรวดเร็วมากๆนะคะหลายท่านก็ชื่นชอบเราก็เลยปรับนะคะหลักสูตรนี้แหละมาให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้แบบออนไลน์ค่ะโดยเราจะนำนะคะเขาเรียกว่าความรู้ทั้งหมดภายในงานวันนั้นนะคะมาทำเป็นวิดีโอให้ท่านได้รับชมนะก็วิธีการก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ท่านสมัครมากับเราค่ะเราก็จะดึงท่านเข้ากลุ่มใน Facebook Fanpage นะคะเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยชมวิดีโอออนไลน์ในเรื่องของการสอนนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการสอนเนี่ยก็จะเต็มมากๆเราจะมี2คอร์สให้เลือกนะคะนั่นก็คือคอร์ส Kick and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ตรงนี้ก็จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะคะหลายๆท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของงาน AI หรือชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวปรับภาพแต่งภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเหมือนการทำ AI เบื้องต้นนะคะให้ท่านได้เรียนกันแล้วก็คอร์สที่2ก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังตรงนี้ก็เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะที่อยากจะมาเรียนรู้ AI ว่า AI เนี่ยสามารถช่วยงานขายอะไรท่านได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำวิดีโอเขียนแคปชั่นออนไลน์ในการขายทำคอนเทนต์หรือว่าเยอะแยะมากมายนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านวิดีโอออนไลน์ของเราได้เราขายเพียงแค่คอร์สละ159บาทเท่านั้นแต่ว่ารายละเอียดเยอะนะคะในเรื่องของวิธีการสมัครหรือรับชมแนะนำให้ท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะ LINE @thinkingradio สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยสำหรับงาน AI for Life ตัวนี้นะคะมีหลากหลายท่านสนใจกันเข้ามาแล้วเราจะเริ่มเปิดให้ท่านได้รับชมนะคะในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ระยะเวลาในการรับชมก็ประมาณ2เดือนนะคะยาวๆไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเลยก็ใครสนใจค่ะอย่างที่บอกว่าสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้ที่เราแอดจริงๆเลยดีโอแล้วก็หลากหลายกิจกรรมหลากหลายงานนะคะเยอะมากสำหรับคลื่นความคิดของเราก็ส่งข้อมูลสอบถามกันเข้ามาได้ท่านสนใจในเรื่องของประเด็นไหนงานอะไรกิจกรรมไหนนะคะส่งเข้ามาได้เลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะสำหรับวันนี้เวลารายการของเราหมดแล้วขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพบนุ้ยกับกระแตได้ในคืนวันศุกร์เนา
4: ะ
0: 20:00 นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
7: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
8: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: แบรนด์เนเน่รอยัลสตาร์พลังเพลง7 Nation Army สะกดเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศเดินหน้าภารกิจเร่งค้นหาลูกเรือ5ชีวิตเหตุเรืออับปางกลางทะเลแสมสารหน่วยซิลนักประดาน้ำระดมกำลังลงพื้นที่คาดร่างติดใต้ซากเรือเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วม 24-26 กันยายนนี้รัฐบาลมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยพร้อมรับมือเอาอยู่คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงเตะนัดชี้ชะตาแชมป์กลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในศึกเอเชียนเกม2026เย็นนี้ 17:30 น.ตามเวลาในประเทศไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะเวลา 12:00 น.ค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.นะคะรายงานความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสีธรกุวังคดิลกนะคะก็ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาคนไทยก็ร่วมกันชมแล้วก็เชียร์น้องเนเน่นะคะที่เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรายการโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ America's Got Talent ค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าโหเสียงเชียร์นะคะทั้งที่เมืองไทยก็ดังค่ะแล้วก็ในสตูดิโอของรายการนะคะก็ปรากฏว่ามีแฟนคลับทั้งที่เป็นชาวไทยและก็ชาวต่างชาติชาวอเมริกันที่ชื่นชอบผลงานของน้องเนเน่ก็เข้าไปรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะหยิบเอาเรื่องราวของน้องเนเน่มาขึ้นเป็นประเด็นแรกก่อนเลยนะคะเพราะว่าผลงานของน้องก็เป็นที่ประจักษ์ค่ะทั้งการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ยอดเยี่ยมมากนะคะฉายความเป็นร็อกเกอร์อย่างโดดเด่นค่ะโดยก่อนเริ่มการแสดงระหว่างวิดีโอแนะนำตัวเนเน่ได้เล่าถึงประวัติการเล่นดนตรีนะคะบอกว่าอายุ7 ขวบต้องการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าห้องคลาสเรียนนั้นเต็มแล้วนะคะจึงต้องมาเรียนดนตรีค่ะแล้วก็วิชาที่เหลือก็คือเครื่องดนตรีชิ้นเดียวนั่นก็คือกีตาร์นะคะเมื่อได้เล่นคอร์ดแรกรู้สึกรักทันทีฝันที่จะเป็นร็อกสตาร์หญิงจากเวที AGT ค่ะทำให้เธอเวที AGT ก็ทำให้เธอได้สารฝันนะคะการเป็นร็อกสตาร์หญิงส่วนในการแสดงรอบชิงเธอก็จะแสดงความเป็นชาวร็อกออกมาอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ยังมีภาพของวง The Warning วงร็อกหญิงล้วนนะคะที่เนเน่ชื่นชอบเข้ามาพบแล้วก็ได้ร่วมเล่นดนตรีด้วยกันค่ะแล้วก็ในการแสดงรอบชิงนะคะมือกลองของวงพอลีน่าบิยาริลเวเลสก็ได้ขึ้นไปตีกลองให้ด้วยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อถึงเวลาแสดงเนเน่ก็ได้นำเพลงนะคะที่เลือกมาเล่นก็คือ Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะวงดนตรีดูโอหญิงชายอเมริกันจากเมืองดีทรอยต์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะรอบก่อนหน้านี้ไม่ว่าเนเน่จะเล่นเพลงอะไรเธอก็จะมีการเรียบเรียงดนตรีนะคะของเธอขึ้นมาเองค่ะก็เช่นเดียวกันกับการแข่งขันในรอบนี้ค่ะและสำหรับแฟนเพลงนะคะสำหรับเพลงนี้ใครที่เป็นแฟนของน้องเนเน่ก็อาจจะคุ้นนะคะเพราะว่าเธอก็เคยนำมาเล่นในการแสดงเปิดหมวกคนเดียวแล้วก็รวมไปถึงเวลาเล่นกับวงโอโซนของเธอแต่ว่าในการแสดงที่ผ่านมาก็จะเป็นต้นฉบับจากวงค่ะไม่ได้มีการดัดแปลงมากนักนะคะซึ่งต่างจากการนำมาแสดงในอเมริกา Got Talent ในครั้งนี้ค่ะหลังการแสดงเสร็จสิ้นลงบรรดากรรมการและผู้ชมก็ลุกขึ้นปรบมือให้อย่างกึกก้องนะคะกรรมการเมลบีที่ให้ปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์แก่เนเน่ในรอบที่แล้วก็ชมนะคะว่าเนเน่นั้นมีเสน่ห์บนเวทีที่ลึกลับและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะขณะที่โซเฟียนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครเหมือนน้องเนเน่เลยส่วนเคสไอซึ่งเป็นกรรมการที่เข้ามาแทนนะคะบอกว่าก็เพิ่งจะได้เห็นแล้วก็ได้ฟังน้องเนเน่เป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นขอประวรณาตัวละค่ะเป็นแฟนของน้องเนเน่ทันทีส่วนโฮวี่แมนเดลนะคะที่แสดงความหลงไหลในความสามารถของน้องเนเน่มาตั้งแต่ต้นนะคะก็เข้าไปสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่ทันทีที่การแสดงจบค่ะแล้วก็บอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่ได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะคะ กรรมการทุกคนก็บอกตรงกันถึงความเป็นศิลปินมีตัวตนโดดเด่นในเนื้อดนตรีผสานกับความมีเสน่ห์ในรูปลักษณ์ค่ะสำหรับเพลง Seven Nation Army นะคะเป็นเพลงร็อกที่มีความเรียบง่ายแต่หนักแน่นและปลุกอารมณ์ด้วยน้ำเสียงแปลกตามแบบฉบับของวง The White Stripes นะคะออกเมื่อปี2003หรือ23ปีที่แล้วค่ะเนื้อหาเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกองทัพแต่พูดถึงเรื่องการต่อสู้กับเสียงติฉินนินทาและแรงกดดันที่แจ็คไวท์นักร้องและมือกีตาร์ผู้แต่งเพลงนี้ต้องผจญนะคะเมื่อเขามีชื่อเสียงขึ้นมามีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งนะคะก็บอกว่าต่อให้ใครรุมกดดันฉันก็จะยืนหยัดสู้ค่ะ
3: ค่ะมาดูที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะกลับมาที่ไทยก็ส่งเสียงส่งแรงใจไปเชียร์ถึงสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งภูเก็ตก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดนะคะแน่นอนแล้วค่ะบรรดาคนที่สนับสนุนนะคะในพื้นที่ก็ส่งแรงใจสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตคึกคักมากๆนะคะคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองนักเรียนจำนวนมากพร้อมใจร่วมส่งกำลังใจน้องเนเน่นะคะหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาวชาวภูเก็ตขึ้นเวทีประกวดอเมริกา Scott Talent 2026รอบชิงชนะเลิศบรรยากาศการลุ้นการเชียร์เสียงดังสนั่นตลอดการแสดงค่ะซึ่งเนเน่พอปรากฏภาพบนหน้าจอเท่านั้นแหละทุกสายตาภายในโรงเรียนนะคะต่างจับจ้องไปที่เวทีเสียงปรบมือดังสนั่นเสียงเชียร์เป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อดนตรีเพลง Seven Nation Army นะคะของ The White Stripes ดังขึ้นเนเน่ก็เปิดโชว์ด้วยเพลงพลังการแสดงในแบบฉบับของตัวเองค่ะเนเน่เนี่ยปรากฏตัวบนเวทีด้วยความมั่นใจนะปล่อยพลังเสียงพลังเพลงร็อกออกมาเต็มที่ถ่ายทอดจังหวะหนักแน่นที่มีท่อนกีตาร์เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เพลงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางถูกนำไปใช้เป็นเพลงเชียร์ในสนามกีฬาด้วยรวมไปถึงการแข่งขันทั่วโลกเสียงกีตาร์ที่ดังขึ้นนะคะทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนคึกคักมากๆเลยบรรดานักเรียนครูผู้ปกครองร่วมลุ้นไปกับทุกจังหวะการแสดงเสียงปรบมือเสียงตะโกนนะคะเหมือนประหนึ่งไปอยู่ที่เวทีที่สหรัฐอเมริกาชั้นใดชั้นนั้นเลยค่ะแต่ว่าอยู่ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนี้ค่ะช่วงท้ายการแสดงนะคะบรรยากาศการชมก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะคะคนก็ดูเจาะลึกไปในรายละเอียดของการแสดงนะคะช่วงท้ายไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่พูดนะคะหลังจบการแสดงรวมถึงที่เมลบีนะคะบอกโชว์ของเนเน่เนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์สนุกสนานในส่วนของโฮวี่เมนเดลเนี่ยก็บอกเอาไปเลย1ล้านดอลลาร์นะคะก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมสำหรับการขึ้นเวทีของน้องแพรวรัติการอำลอยหรือเนเน่เป็นการขึ้นเวทีที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญบนเส้นทางดนตรีนะคะทั้งนี้นะคะเบื้องหลังเวทีใหญ่ระดับโลกก็ยังมีอีกหนึ่งภาพสะท้อนพลังใจของเด็กสาวชาวภูเก็ตคนนี้นั่นก็คือกองเชียร์ที่โรงเรียนขจรเกียรติกระทู้นั่นเองนะคะที่ผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมใจเชียร์อย่างเนืองแน่นตลอดการแสดงนะคะทั้งนี้ในค่ำคืนการแข่งขันของ AGT คำว่าค่ำคืนก็คือที่สหรัฐเขาเป็นช่วงคืนแต่ว่าของเราช่วงเช้านะคะไม่ได้เป็นเพียงภาพของเนเน่บนเวทีระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีภาพของคนภูเก็ตที่ร่วมพลังกันส่งกำลังใจให้เด็กสาวของพวกเขานะคะเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยนะคะซึ่งบนเวทีก็เต็มไปด้วยความฝันแล้วก็จะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไทยที่เป็นเจ้าภาพซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็บอกว่าทุกอย่างนะคะก็จะส่งกำลังใจเชียร์นะคะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงที่แสดงศักยภาพไทยสู่เวทีนานาชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะเวทีการประชุมเวทีอื่นๆแต่ว่าเวทีการแสดงของเด็กไทยเนี่ยก็ยังไปสู่เวทีสายตานานาชาติด้วยค่ะ
2: ค่ะก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะเราจะกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะเพราะว่าฝนฟ้าก็ตกลงมานะคะตรงนี้ก็เริ่มตกลงมาแล้วค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกมาพูดเรื่องของสภาพอากาศพยากรณ์ไว้เลยนะคะว่าสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทมภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเราจะมาดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันในช่วงหน้าค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและ

0: 201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะก็วันที่23กันยายนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทมปริมณฑลภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มนี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสาเหตุก็เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงกว่า3เมตรนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็ช่วง7วันนะคะ 23-27 กันยายนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะคะนี่ก็เป็นคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกประกาศมาค่ะ
2: ค่ะมาดูนะคะฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาทำให้ชาวบ้านนะคะซึ่งต้องเดินทางเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยถนนที่ตัดผ่านลำน้ำแก่งวังกระทะมีน้ำสูงไหลรุนแรงเชี่ยวกรากส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ถนนเส้นนี้เดินทางไปทำการเกษตรปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนมูลบนอย่างต่อเนื่องส่งผลดีทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงนะคะล่าสุดปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนมูลบน 1.03 ล้านลูกบาศก์เมตรเช้านี้มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่ม 50.92 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ36ของความจุกักเก็บนะคะที่141ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนยังภาคการส่งจ่ายน้ำภาคการเกษตรแต่ว่าจะเริ่มการกำหนดนะคะแผนการส่งน้ำให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานอีกครั้งนะคะในช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องแต่ว่าก็จะต้องสำรวจแต่ละพื้นที่ก่อนเพื่อให้การรับน้ำในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็กำหนดการส่งจ่ายน้ำให้มีการความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาค่ะเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็คลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย90เซนติเมตรถึง1เมตรโดยคลองบางหลวงบ้านบางหลวงโดดอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำเพิ่มสูง79เซนติเมตรแม่น้ำน้อยสะพานหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่ม57เซนติเมตรหน้าตลาดเสนาอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน44ปัจจุบันต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรนะคะนายวีรวัฒน์อายุ50ปีเป็นพนักงานส่งพัสดุบอกว่าตอนนี้เนี่ยการส่งพัสดุเริ่มได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลบ้านกระทุ่มอุปสรรคตอนนี้ที่เจอคือบ้านเรือนเนี่ยจะต้องส่งของนะคะต้องไปส่งของที่มีบ้านเรือนอยู่ติดริมแม่น้ำตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดเลยก็ต้องคอยเรียกโทรหานะคะโทรล่วงหน้าว่าจะเข้าไปได้หรือไม่เพราะว่ากว่าจะพายเรือออกมารับก็เสียเวลาค่ะตอนนี้หลายหมู่บ้านนะคะทั้งหมู่2 3 4 5ตลอดแนวริมแม่น้ำ

0: ต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจึงเตรียมเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายนี้นะคะซึ่งหลังจากที่เพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทานจะใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเครื่องมือหน่วงน้ำค่ะจะพยายามคงการระบายไว้ที่ระดับดังกล่าวให้นานที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนถ้าปริมาณน้ำที่42ผ่านจุดสูงสุดและไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่สถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายค่ะโดยกรมชลเขาก็จะติดตามพยากรณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและประเมินสถานการณ์น้ำใหม่ในทุกๆวันนะคะส่วนแผนบริหารจัดการน้ำทางกรมชลประทานจะเน้นระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักออกสู่ทะเลเป็นหลักค่ะแล้วก็ยังเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำ10ทุ่งไว้รองรับน้ำเป็นมาตรการสำรองด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการรับมือน้ำท่วมเหนือนะคะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคเหนือพูดถึงการดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือบอกว่าเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยในส่วนของปภ.และจังหวัดก็มีแนวทางทำงานร่วมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางป้องกันสำหรับเรื่องที่จะต้องทำเร่งด่วนวันนี้นะคะตนดูแลตลอดมีการปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องความปลอดภัยความจำเป็นก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะโดยความปลอดภัยเนี่ยเป็นความจำเป็นอันดับหนึ่งต่อมาคือการฟื้นฟูต้องทำคู่กันไปส่วนเรื่องการพยากรณ์อากาศต่างๆตอนนี้ก็ทำวันแมปกับกรมอุตุนิยมวิทยามีการเพิ่มเติมเรื่องการแสดงผลในหลายพื้นที่พยายามทำให้ประชาชนสามารถดูเรื่องนี้ได้นะคะได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงนี้ถือเป็นระยะกลางส่วนระยะสั้นก็ใช้แผนรับมือแบบเดิมตรงนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าแต่ละจังหวัดรวมถึงปภ.ทำงานสอดประสานเต็มที่ค่ะตอนนี้ที่ประชาชนกังวลใจนะคะที่มีการนำเสนอข่าวปริมาณน้ำฝนจำนวนมากอาจจะกลายเป็นมหาอุทกภัยเรื่องนี้นายยศนันท์บอกว่าก็มีการสื่อสารกันอยู่แล้วในการสื่อสารนะคะเป็นซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้ดูแลอยู่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งก็ต้องมีการชี้แจงเพื่อป้องกันความสับสนแต่ขอยืนยันว่าทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าภาคเหนือจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนทันท่วงทีหรือไม่ตรงนี้ตอบได้เลยว่าไว้วางใจได้แน่นอนค่ะ
0: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ปฏิบัติการค้นหาลูกเรือประมงนะคะสกาญจนาวารี888ค่ะอับปางกลางทะเลแสมสารนะคะวันนี้ก็ยังคงติดตามที่จะช่วยหรือว่าค้นหาคนที่ยังสูญหายอยู่นะคะโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาค1ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบหน่วยซิลรวมกับชุดประดาน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็จะเข้าไปยังพื้นที่ที่เรือจมอีกครั้งหนึ่งเรือตรวจการต่อ112ค่ะจะออกจากช่องแสมสารมุ่งหน้าไปที่จุดที่เรืออับปางค่ะก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเจ้าหน้าที่จะประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำและความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการก่อนตัดสินใจลงดำตรวจสอบตัวเรือเพื่อค้นหาผู้สูญหายรวมถึงกู้ร่างผู้เสียชีวิตถ้าตรวจพบว่าอยู่ภายในตอนนี้มีลูกเรือชาวเมียนมายังสูญหายอยู่5คนด้วยกันนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้สูญหายรายใดอยู่ภายในตัวเรือก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากชุดประดาน้ำที่จะทำภารกิจในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นเขาจะมีการวางแผนกู้เรือกลับเข้าฝั่งนะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะลูกเรือทั้งหมดมี22คนค่ะแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีเรือประมงลำอื่นๆเข้าช่วยเหลือลูกเรือเอาไว้ได้15คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวนะคะเรื่องของผู้เสียชีวิตว่าพบประมาณ3คนแต่ว่า1ร่างที่นำขึ้นมาได้แล้วเป็นใต้กงเรือเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นมีข่าวดีก็คือพบลูกเรืออีก1 คนที่ลอยคออยู่กลางทะเลแล้วก็

0: มาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเข้าร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกบอกว่าระยะเวลา3วันที่อยู่นิวยอร์กก็จะได้มีโอกาสพบปะผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจนักลงทุนต่างๆสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศรู้จักไทยอยู่แล้วแต่การมาเพื่อสร้างความมั่นใจเน้นประเด็นการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าพร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ24กันยายนนายกจะนำเสนออนาคตประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยก็มีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ไทยนั้นได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมไทยในการร่วมมือนานาประเทศสถานที่ไทยนั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นนะคะส่วนกระแสข่าวที่ผู้สื่อข่าวถามนายกนะคะเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมจะมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกเลี่ยงตอบค่ะบอกว่าจะตอบคำถามนี้ก็ต้องยังไงนะคะนายกก็บอกว่าไม่มีสัญญาณนะคะเพราะตอนนี้อยู่อเมริกานะคะไม่มีสัญญาณอะไรมาเลยนะคะส่วนกรณีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนซึ่งตัวนายกเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยค่ะ
1: ประเด็นการเมืองวันนี้ก็พุ่งเป้าไปสู่เรื่องของพรรคกล้าธรรมนะคะโดยวันนี้ทางฝ่ายค้านเองก็ออกมาพูดเรื่องของพรรคกล้าธรรมกันหลายคนทีเดียวค่ะเพราะว่าทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหัวหน้าวิปฝ่ายค้านก็ออกมาโพสต์ว่าจากนี้ไปในส่วนของวิปฝ่ายค้านนั้นจะไม่มีพรรคกล้าธรรมในการทำงานร่วมกันอีกต่อไปเมื่อวานก็เกิดกระแสนะคะถามว่าทางพรรคประชาชนนี้รีบตัดสินหรือว่าขับไล่พรรคกล้าธรรมเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะประกอบกับมีภาพของทางหัวหน้าพรรคเองก็มีการสวมใส่นาฬิกาที่มีอักษรชื่อของนายกเนี่ยนะคะก็กลายเป็นกระแสข่าวทางการเมืองขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกรณีพรรคกล้าธรรมออกจากการเป็นฝ่ายค้านนั้นโดยนายณัฐพงษ์บอกว่าก็อยากจะวางหลักไว้ว่าการทำงานในระบบรัฐสภาใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ย่อมจะต้องทำหน้าที่ในฝ่ายค้านทั้งหมดสิ่งที่คาดหวังก็คือเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนที่ตัวแทนพรรคกล้าทำแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประสานงานนะคะโดยเหมือนจะกล่าวหาทางพรรคประชาชนว่าอยู่ๆก็ไปถอนพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านโดยไม่มีการพูดคุยมาก่อนถือเป็นการเสียมารยาททางการเมืองหรือไม่ให้เกียรติพรรคกล้าธรรมหรือไม่เรื่องนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าพรรคประชาชนไม่เคยเป็นแบบนั้นค่ะและทราบว่านายพฤทธิ์วัชรศิลป์เองก็ได้ประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพรรคกล้าธรรมมีการอัปเดตความคืบหน้ามาให้ทราบโดยตลอดว่าก่อนที่จะโพสต์สื่อสารออกไปนั้นได้พยายามประสานไปยังพรรคกล้าธรรมแล้วนะคะโดยนายพฤทธิ์บอกว่าเหมือนที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะจากการลงมติในพรบ งบประมาณปี70ในวาระที่3ส.ส.กล้าธรรมลงมติเห็นชอบค่ะอันนี้ขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านนะคะที่เสนอว่าให้ลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงประกอบกับความไม่ชัดเจนของท่าทีของพรรคกล้าธรรมว่าจะร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ซึ่งหากหรือว่าถ้าเปิดอภิปรายไปแล้วจะลงมติอย่างไรก็เลยนำไปสู่การที่ทางนายพฤทธิ์บอกว่าได้หารือกับตัวแทนฝั่งพรรคกล้าธรรมว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรและก็นำไปสู่ข้อสรุปจากการหารือในครั้งนั้นว่าจะมีการปรับองค์ประกอบของวิปฝ่าย ายค้านค่ะย้ำว่าไม่ได้เป็นความขัดแย้งต่อกันแต่เป็นการแยกกลไกการทำงานอย่างชัดเจนคือกลไกก็อาจจะถูกออกแบบไว้สำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลเช่นเรื่องของโควต้ากระทู้สดที่ถูกจัดไว้ให้ฝ่ายค้านหรือการทำงานในองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านก็ควรจะถูกจัดสรรให้กับพรรคที่ประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในฐานะฝ่ายค้านนะคะแต่สำหรับการทำหน้าที่ในฐานะพรรคที่มีส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนก็ยังเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.ทุกพรรคที่จะได้รับการจัดสรรเวลาในการอภิปรายตามวาระต่างๆตามสัดส่วนหรือว่าสัดส่วนเวลาในการปรึกษาหารือปัญหาในพื้นที่นะคะก็ยอมรับว่าการชี้แจงส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดจากการที่มีกระแสข่าวลือพอมีผู้สื่อข่าวสอบถามมาก็จำเป็นที่จะต้องจัดลำดับข้อเท็จจริงให้เห็นค่ะการทำงานหลังจากนี้นายพริษฐ์บอกว่าพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านก็พร้อมจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และหมุดหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็หารือกันเบื้องต้นแล้วว่าต้องการจะจัดทำยัตติให้เสร็จภายในเดือนนี้เพื่อยื่นต่อประธานสภาและหวังว่าจะนำไปสู่การอภิปรายโดยไม่มีความยืดเยื้อค่ะ
0: ค่ะอีกคนหนึ่งในพรรคประชาชนก็คือนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพูดถึงความคืบหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าตรงนี้จะต้องมาพูดคุยกันในพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรียัตติเพราะก่อนจะมีการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีตรงนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งกรณีหากเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยก็จะต้องสรุปและกำหนดวันที่จะยื่นยัตติและเมื่อมียัตติแล้วคงต้องพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนต่อไปนะคะถามว่าพร้อมไหมนะคะในส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมเตรียมข้อมูลแล้ว 100% แล้วพรรคประชาชนล่ะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนายรังสิมันต์ โรมบอกว่าก่อนจะยื่นเราก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านนะมีจำนวนสมาชิกลดลงเนื่องจากไม่มีพรรคกล้าทำประเด็นนี้นายรังสิมันต์ โรมบอกว่าการที่พรรคกล้าทำจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหากเป็นไปตามที่มีกระแสข่าวก็เป็นคนละเรื่องกับความพยายามเรื่องของพยานหลักฐานที่ผ่านมาทุกพรรคเราไม่ได้เอาพยานหลักฐานมาแบ่งกันหรือเอามาให้ดูกันแต่ว่ายอมรับเรื่องของความแตกต่างแต่ละพรรคการมารวมกันเนี่ยแต่ละพรรคมีที่มาที่ไปแตกต่างกันนะคะนอกจากนี้นะคะการที่พรรคประชาชนให้กล้าทำออกจากฝ่ายค้านเป็นการที่ทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งขึ้นหรือไม่ก็บอกว่าการที่พรรคกล้าทำจะไปอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นคนเลือกส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของธุรการและกระบวนการนะคะซึ่งก็บอกว่ากล้าทำเขาเลือกเองนะจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายหนุนอนุทินไม่มีประโยชน์เพราะว่ากายอยู่กับเราแต่ใจเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยข่าวฟุตบอลนะคะเอเชียนเกมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะซึ่งจะทำศึกในเอเชียนเกมรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3พบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในช่วงเย็นวันนี้ 17:30 ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางโค้ชหวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็นำนักเตะทีมชาติไทยลงฝึกซ้อนเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันค่ะซึ่งจะพบกันในเย็นวันนี้นะคะหลังจากที่ทั้ง2ทีมก็เก็บชัยชนะ2นัดรวดและผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะคะไทยชนะคีร์กีสถาน3-2ชนะฮ่องกง5-1ค่ะการซ้อมเมื่อวานก็เน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะซึ่งก่อนการฝึกซ้อมนะคะปริพันธ์วงษาตัวรุกทีมชาติไทยนะคะที่ทำไปแล้ว3ประตูจาก2เกมแรกก็บอกว่าดีใจที่ทำประตูได้ตอนนี้ก็มีความมั่นใจแล้วก็ยังมั่นใจในพี่ๆเพื่อนๆในทีมว่าจะสามารถเล่นกับญี่ปุ่นได้นะคะส่วนตัวก็เคยเจอญี่ปุ่นตอนอยู่20ครั้งนี้ก็แตกต่างกันแต่เป้าหมายส่วนตัวก็คือทำให้ดีที่สุดอย่าเสียบอลง่ายๆหวังว่าจะมีแต้มฝากแฟนบอลนะคะก็ลุ้นเย็นวันนี้ 17:30 ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเคลือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
13: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธนะฮะวันแห่งเทคโนโลยีขอเชิญทุกท่านพบกับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ผู้บุรุษผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
2: ฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะ หลายเรื่องก็ร้อนรุ่ม
3: ร้อนแล้วก็ฝนตกสลับ
2: สลับกันไปนะฮะแต่ว่าจิตใจต้องไม่ขุ่นมัวเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่ผ่านมาแม้ที่ MBA ของเราก็เชิญท่านอาจารย์ธนชาตินะฮะที่เป็นวิทยากรใน Thinking Connect เนี่ยไปบรรยายนะฮะวันหลังต้องมีโอกาสขอเรียนเชิญนะครับคุณพจน์พงษ์พันธ์ไปเป็น Guest Speaker รีบจองตัวไว้ก่อน
3: ยินดีมากๆเลยฮะผมแค่ขอเฝออร่อยอร่อย
2: เดี๋ยวขอนแก่นนี่เฝอนี่ไม่ดัง
3: อะไร
2: อร่อย
3: อร่อยอร่อยที่ขอนแก่น
2: อ่ะอร่อยอร่อยเหรอเออจริงก็พูดถึงอาหารขอนแก่นคือทุกคนไปก็นอกจากข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวางก็เนี่ยก็เฝอเนาะอาหารเวียดนามก็ได้แหละ
3: ผมกินเฝอไปขอนแก่นเนี่ยผมจะมีร้านเฝอประจำแต่ขออภัยฮะจำชื่อไม่ได้แต่
2: ใช่ครับแล้วได้มิชลินด้วยครับ
3: ใช่ทุกคนจะรู้ว่าเอ้ยผมไปเนี่ยขอกินเฝอขอกินแหนมเนื้อแหนมเนื้อ
2: แหนมเนื้อกับเฝอเนี่ยร้านมิชลินเลยฮะ
3: ใช่ร้านนั่นแหละแล้วก็ขออภัยจำชื่อไม่ได้จริงแต่ว่าไปทุกทีเขาก็รู้ว่าผมก็ต้องไปแวะไม่รู้แหละขอไปทานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มทำงาน
2: ท่านผู้ฟังคนไหนรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าเฝออาหารเวียดนามขอนแก่นร้านไหนผมก็ลืมชื่อแล้วเนี่ย
3: แต่ขออภัยฮะขอไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวร้านอื่นน้อยใจเพราะผมก็ไปร้านอื่นด้วย
2: ครับ
3: นะครับ
2: ช่วงนี้เนี่ยพอเรื่องชื่อเนี่ยมันมีชื่ออะไรป๊อปอัพขึ้นมาแบบเยอะแยะไปหมดนะ
3: เออมันมีสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ที่แล้วมีถ้าเราคงต้องพูดถึงเรื่อง AI นะ
2: ครับ
3: นะครับเราคงไม่พูดถึงเจาะลึกเรื่องของว่าโอ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับทางโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมันเหมือนแบบเราดูละครช่อง3ช่อง7สมัยก่อนนะ
2: ครับ
3: ตกลงอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่รู้เลยเหมือนเราเชียร์แบบสีแดงสีน้ำเงินสีแดง
2: เชียร์อยู่ดีๆเออข้างหนึ่งแล้วจะได้ข้างหนึ่งอะไรอย่างน
3: ี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างไหนชนะแล้วเราจะได้อะไรใช่ไหมครับแต่ว่ามีอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งผมเอ๊ะมาละมีคนแชร์เยอะมากทั้งเนี่ย Facebook X นะครับ IG นะครับ Reddit มีหมดเลยนะครับแล้วก็พูดถึง AI ตัวนี้นะครับซึ่งพอผมถามเนี่ยทีมที่เดฟอยู่ก็เขาก็จะพยายามบอกว่าขออภัยนะเขายังไม่ได้ศึกษาจริงแต่ว่าเออมันมีชื่อตัวนี้มานานคืออย่างนี้ฮะมันจะมี AI เนี่ยมันจะมีทุกๆวันแทบจะทุกวันเลยดีกว่าจะมีโซลูชันใหม่ๆใช่ไหมครับว่าจะเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่มีเจ้าไหนที่สร้างปรากฏการณ์นะครับเหมือนกับคล้ายๆกับคอร์สโคเวิร์กออกมาแบบโอ้ตู้มขึ้นมาคอร์สอยู่ดังใช่ไหมครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็จะเป็นโอเพนคลอ
2: สโอเพนคลอสจะกุ้งนะฮะ
3: ต้องกุ้งแต่ถ้ากุ้งก็จะเงียบไปแล้วเพราะว่าไม่ใช่ไม่ดีนะฮะถ้ากุ้งเนี่ยโอเพนคลอสเนี่ยจะเป็นโซลูชันอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่หมู่แมสไปความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการสร้างเครื่องมือให้ AI agent ของเราเนี่ยไปทำงานอะไรต่างหลายท่านพอพูดถึง AI agent ขอภัยจริงๆต้องขยายความมันไม่เหมือนเราไปถามแชทบอทถาม ChatGPT ถาม Copilot ถาม Gemini ถามคอถามมาต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่า Generative AI
2: อือ
3: มันคือการสร้างโมเดลอีกแบบหนึ่งมีสมองมีองค์ความรู้สักแบบหนึ่งแล้วถามไปก็ตอบกลับมาใช่ไหมตอบผิดตอบถูกอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมครับก็เหมือนเราไปถาม THAI ของเราอ่ะถามไปถามมาให้สร้างภาพสร้างอะไรก็ผิดผิดถูกถูกอ่ะเนี่ยนี่คือ generative AI นะครับตัว Alvin Crow ออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ให้ AI ตัวนั้นเนี่ยไปช่วยทำอะไรบางอย่าง
2: ครับ
3: มันสามารถไปคิดไปวิเคราะห์แล้วก็ทำแทนเราได้ตามที่เราให้สิทธิ์ดังนั้น Alvin Crow ถามว่าเอ๊ะแล้วมันง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายนะมันต้องมีเซตอัพต้องมีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีหรืออย่างน้อยเป็นตัว Mac Mini อ่ะ
2: ครับ
3: เครื่องนึง
2: ต้องมีสเตชันให้มันทำงานต้องมีเครื่องเปิดไว้ตลอดเวลา
3: ใช่ต้องมีเครื่องให้มันน่ะนะครับ MIDI server จะเป็น MIDI station AI workstation ก็แล้วแต่ต้องมีให้มันอยู่แล้วก็มันก็ใช้ไฟใช้คอมพิวเตอร์ของเราเพื่อไปทำงานแทนอันนี้คือ Open Core นะครับแต่ว่า
2: ขอแต่นิดนึงคือหลังจาก Open Core เกิดมาเนี่ยก็เกิดยุคของ Cowork ใช่ไหมฮะ Cowork ที่ตัวแหล่งพวกแชทที่เรารู้จักกันในเรื่องแชททั้งหลายแต่เนี่ยไม่ว่าแชท GPT คอร์สต่างๆเนี่ยก็ออกมาแบบลักษณะของ Cowork คือทำงานร่วมกันสั่งให้เขาทำงานแทนเรา
3: ใช่สั่งให้เขาแทนเราอย่างแชท GPT เนี่ยก็จะมีอีกเมนูนึงคือตัว Work ใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: อันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำยังไงนะอันนั้นก็เราก็เรียนรู้กันไปไม่เป็นไรแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วมันมีตัวนึงขึ้นมาสร้าง
2: มาใหม่แล้วฮะมาใหม่แล้วล่ะครับ
3: มาคือมาใหม่ทุกวันวันหนึ่งอาจจะหลายตัวแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับถามว่าทำไมอยู่มาเป็นกระแสนะครับไอ้กระแสเนี่ยทุกท่านฮะไม่ต้องสนใจฮะ
2: ครับ
3: ทุกท่านคิดสงสัยแค่อย่างเดียวว่าทำไมเป็นกระแสดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นกระแสเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ยงกองพันมีคนใช้เยอะหรือใช้น้อยเนี่ยไม่สำคัญเท่าเฮ้ยวิธีการแบบเนี้ยเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ยุค Agentic AI อย่างแท้จริงแล้วแต่มีคำใหม่แล้วทุกท่านก็บอกว่าคำแปลก
2: ๆถ้าฟังมาตลอดนะฮะจะได้ยินคำอย่างนี้ฮะ AI Agent แล้วก็มา AI Agent ยังไม่คุ้นเลยมา Agentic AI แต่มันถึงเวลาแล้วจริงๆตอนนี้
3: ใช่หลายท่านก็บอกว่ายังไปเรียนพร้อมกันอยู่เลยใช่ไหมครับต้องสั่งพร้อมยังไงต้องเตรียมข้อมูลยังไงเนี่ยอันนี้คือโลกที่เราอยู่กันมา 3-4 ปีแล้วนะครับแต่ถามว่าทุกท่านบอกว่าอุ้ยจะไปพูดอะไรล้ำวันนี้ยังใช้อันนี้อยู่เลยผมจะบอกงี้นะวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากเร็วคืออะไรเราบอกว่าวันนี้เทคโนโลยีที่เราเคยเรียนมาเนี่ยตำรา 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเราเรียนมาเราบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นนะครับมีโปรแกรมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกๆ18เดือนนี่คือกฎของมัวร์จำได้ไหมหลายท่านจะบอกโอ้คุ้นคุ้นอยู่ทุกๆ18เดือนเทคโนโลยีจะก้าวล้ำเท่าตัวเนี่ยทุกๆ18เดือนมันเลยก้าวกระโดดถูกไหมฮะทีนี้ AI เกิดอะไรขึ้น AI คือไม่ใช่ทุก18เดือนนะฮะคือทุกๆ4เดือ นเติบโตมี performance เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกๆ4เดือนหมายความว่าเทคโนโลยีมันเร็วเกิน4เท่าอ่ะดังนั้นเนี่ย3ถามว่าถ้าสมมติ4เท่าแปลว่าอะไรอะไรที่เราเคยทำมา4ปีเช่นเรารอฟุตบอลโลกทุกๆ4ปีเนี่ยเราจะได้ดูทุกปี เออเฮ้ยมันเร็วนะเอ้ยปีหน้าได้ดูอีกแล้ว
2: อืม
3: ใช่ไหมปีหน้าได้ดูอีกแล้วเอเชียนเกมโอลิมปิกทุกๆ4ปีอาเซียนไม่นับอาเซียนอาจจะทุกๆ2ปีใช่ไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทุกๆ10เหลือเนี่ยเราได้ดูทุกปีแปลว่าอะไรอ่ะเอ้ยถ้าเราองค์กรของเรายังอยู่เหมือนเดิมทุกๆปีเนี่ยเราต้องเอะแล้วนะทีนี้ฮะเจฟคืออะไรเจฟต้องบอกว่าอธิบายเนี่ยนะครับค่อนข้างยากเหมือนเจฟเนี่ยคือ JEV นะครับคือมันไม่ใช่ที่ทุกท่านใช้ ChatGPT ใช้Copilot ใช้ Claude ใช้ Gemini เนี่ยมันคือโมเดลแบบ LLM คืออะไร LLM มันมีก้อนภาษาก้อนองค์ความรู้สักแบบหนึ่งใช่ไหมครับทุกท่านเราไปถามเนี่ยถาม ChatGPT ถามด้วยคำถามเดียวกันเราจะได้คำตอบเนี่ยไม่เหมือนกัน เพราะอะไรเขามีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีวิธีคิดเนี่ยที่แตกต่างกันแต่มันจะถูกอะไรฮะ ถูกกำหนดไปแล้วว่าฉันเนี่ยสมมติถามโค้ชโอกับถามผมคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
2: ้
3: ประมาณนั้นน่ะนี่คือวิธีแบบเดิม
2: เหมือนถามว่าสีนี้คือสีอะไรถามวิศวะได้แบบนึงถามนักบัญชีได้แบบนึงแต่ถามนักออกแบบจะได้อีกแบบนึง
3: ใช่ถามนักเปียโนถามนักดนตรีใช่ไหมก็อีกแบบนึงอันอย่างถามทุกท่านลองเอาง่ายๆนะทุกท่านชอบแบบดนตรีแบบลิซ่าหรือดนตรีแบบน้องเนเน่หลายท่านเขาบอกจริงๆไม่ได้ชอบหรอกนะแต่น้องเขาดังก็เลยฟังถูกไหมก็เลยดูแต่ปกติเคยฟังไหมไม่เคยฟังถามว่าอย่างเงี้ยมันถูกหรือผิดมันไม่มีความถูกไม่มีความผิดนะมันคือวิธีการที่เราชอบหรือไม่ชอบ
2: ครับ
3: อ่ะนี่คือโลกของ ChatGPT Copilot ที่เราเข้าใจแต่ทีเนี้ยพอโลกของ AI เข้ามามันจะมีคำนี้ที่ผมพยายามพูดแล้วมันค่อนข้างจะลึกพอสมควรคือ AI อ่ะมันมีหลายเลเยอร
2: ์
3: ทีนี้ถ้าองค์กรจะใช้ AI อ่ะมันไม่ใช่บอกว่าฉันจะใช้ AI ตัวไหนดีอันนั้นน่ะคือคำถามที่ค่อนข้างเหมือนกับกินอะไรดีนะก็กินข้าวแล้วกัน
2: ครับ
3: จะเอาข้าวผัดข้าวผัดกะเพราหรือข้าวสวยหรือข้าวต้มมันก็ข้าวเหมือนกันน่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่า AI มันมีหลายเขาเรียกว่าหลาย operating system มันไม่ใช่มีเลเยอร์เดียวเลเยอร์ที่เราเห็นเนี่ยที่เราใช้ LLM ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือเลเยอร์เปลือกนอกที่สุดละที่เราเห็นที่เราใช้งานเนี่ยแต่ก่อนที่มันจะขึ้นมาเนี่ยเป็นเลเยอร์ตัวเนี้ยมันมีลำดับชั้นที่เราอาจจะต้องเข้าใจว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งผมไม่อธิบายนะในตอนนี้ซึ่งถ้าอธิบายมันยาวมากเลย30 นาทีที่เรามีไม่มีเวลานะแต่อย่างนี้สมมุติเราเป็นแบ่งเป็น10เลเยอร์สิ่งที่เราเห็นที่เราใช้กันอยู่เนี่ย ChatGPT Claude Gemini เนี่ยมันคือเลเยอร์เปลือกบางผมเรียกว่าเปลือกส้มแล้วกันพอมันมีเปลือกส้มแปลว่าอะไรฮะเวลาเราแกะเปลือกส้มเสร็จมันต้องมีเยื่อถูกไห
2: ม
3: ไอ้เยื่อที่เราก่อนจะกินส้มเนี่ยมันคืออะไรมันคือเขาเรียกว่า execution layer ตัวที่มันบอกกับกำหนดให้ใช้กำหนดให้กระทำอะไรกำหนดให้อะไรซึ่งเราไม่เคยกำหนดมันดังนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้กำหนดมันเลย solution พวกนี้มันเลยออกแบบให้มันกำหนดให้มันทำให้เราเลยแต่เราไม่เคยกำหนดมันนะทีเนี้ยไอ้เลเยอร์ก่อนนั้นเนี่ยที่ผมเรียกว่าพอถอดเปลือกออกไปนะครับจะเรียกว่า Agentic Execution Layer เป็นตัว AI Agent ที่ทำงานให้เราก่อนที่เราจะเห็นผลมันเลือกคำตอบมาแล้วว่ามันจะให้เราเห็นข้อความนี้มันจะเลือกภาพให้เราแบบนี้มันจะทำวิดีโอให้เราแบบนี้เนี่ยคือ Execution Layer พอทุกท่านบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้าเลเยอร์นั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีการคิดวิเคราะห์ถูกไหม ใครคิดวิเคราะห์ล่ะมันมีกระบวนการตรงนี้ไอ้ตัวการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันเลยมีช่องว่างตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า decision intelligence layer ทุกท่านนะไม่ต้องคิดตามว่าต้องมีกี่เลเยอร์แต่เราคิดโลจิกนะก่อนที่สมมตินะทุกท่านถามคำถามหนึ่งให้กับโพสโคก่อนที่ทุกท่านจะถามคำถามเดียวกันให้กับผมเนี่ยก่อนที่ผมหรือโค้ชโอจะตอบทุกท่านไปเกิดอะไรขึ้นฮะเราต้องคิดวิเคราะห์ถูกไหม
2: คิดวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันควรจะตอบแบบไหนดี
3: จะตอบแบบไหนดี
2: ให้เหมาะกับคนฟังจะเข้าใจที่สุดคนฟังจะชอบที่สุดหรือจะเอาแบบถูกต้องที่สุด
3: ถูกต้องแล้วถูกต้องถูกใจเหมาะสมที่สุดใน อะไรฮะในสิ่งที่โค้ชโอหรือผมอ่ะคิด
2: ในบทของคนนั้นที่เคยแชทกันมาแล้วคุยกันมาแล้วนานๆ
3: คิดว่าถูกแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่คิดว่าถูกนั่นคืออะไรกระบวนการตัดสินใจ
2: คร
3: ับ ดังนั้นเนี่ยกระบวนการตัดสินใจตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเลยเกิดช่องว่างเลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนที่ทุกท่านจะถาม ChatGPT ถาม Copilot ถาม Gemini ถามครอสว่าไอ้ที่ทุกท่านเห็นของตรงเนี้ยเห็นคำตอบเห็นเว็บไซต์เนี่ยเฮ้ยมันคิดจากอะไร
2: ครับ
3: เลยมีโซลูชั่นนึงชื่อว่าเจฟเนี่ย JEV นะครับผลิตโดยตัว TypeSafe AI
2: ชื่อเหมือนกับบริษัทน่าดูปลอดภัยนะ
3: น่าดูปลอดภัยเพราะว่าอย่างนี้ฮะ คือตัวนี้ถามว่ามันเพิ่งมาสัปดาห์สองสัปดาห์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรือสัปดาห์หน้ามันอาจจะไปแล้วก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้ตัวนี้กำลังจะบอกกระบวนการว่าก่อนที่จะคิดและให้คำตอบไปอ่ะเขาเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะ Open AI Cost Gemini หรือสายหลายโซลูชันจะเป็นเฉินหรือจะเป็นตัว Deep Seek อ่ะทำไมต้องผูกเขาเรียกผูกขาดแล้วกันกระบวนการคิดกระบวนการตัดสินใจด้วยเขาก็เลยบอกว่างั้นอย่างนี้เจฟเนี่ยที่อยู่ๆก็ดังขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่างั้นฉันจะทำเลเยอร์การคิดให้คิดอย่างเดียวฉันไม่ตัดสินใจฉันไม่บอกอะไรทั้งนั้นฉันจะคิดเท่าที่คุณบอกให้คิดหมายความว่าอะไรฉันจะคิดเฉพาะสิ่งที่คุณบอกว่าให้ฉันไปหาข้อมูลตามที่คุณบอกนึกออกไหมฮะบอกว่าท่านจะไปเอาเรื่องนี้ให้ไปดูประตูนี้เท่านั้นนะห้ามเข้าประตูอื่นห้ามไปมโนห้ามไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปหลอนเองอ่ะ
2: hallucination
3: ไปหลอนอ่ะถาม A ตอบ B เอ้าเราถาม A เห็นไหมเคยเป็นนะถามอยู่นั่นน่ะแล้วมันก็ทำเลยมันก็ทำผิดๆถูกๆให้เราอยู่นั่นน่ะมันคือสุ่มเจฟเลยบอกว่าฉันจะไม่คิดมั่วซั่วฉันจะคิดเท่าที่คุณบอกให้คิดเท่าที่คุณบอกว่าฉันต้องไปเอาข้อมูลอะไรบ้างนี่คือเจฟและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเจฟที่ดังเนี่ยดังในกลุ่ม developer เพราะว่าเจฟจะไปคิดเฉพาะอะไรฮะสิ่งที่เขาบอกให้คิดสิ่งที่ต้องใช้ดังนั้นเวลา developer ใช้อะฮะมันจะมีตัว input กับ output token อาจจะมี token ทุกคนก็บอกโอ้ว่า tokenแต่ทุกท่านนะเดี๋ยวปี2ปีทุกคนจะเคยชินคำว่าโทเค็น
2: มันคือน้ำมันที่เราจะจ่ายให้เครื่องยนต์ทำงาน
3: ถูกต้องมันคือยูนิตตัวหนึ่งที่เวลาเราใช้ AI จะคิดเหมือนค่าแก๊สค่าน้ำมันใช่ไหมครับจะคิดเป็นหน่วยเรียกว่าโทเค็นการจะใช้ AI คุ้มหรือไม่คุ้มไม่ได้บอกว่าโมเดลนั้นฉลาดกว่าแต่เป็นโมเดลที่อะไรฮะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุดคุ้มที่สุด
2: ต้นทุนคำตอบต่อการต่อโทเค็นต่อการที่เราต้องการ
3: ใช่ดังนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเราใช้พวก ChatGPT Claude Gemini ในพวกเนี้ยมันจะคิดโทเค็นตัวทั้ง input และ output ซึ่งบางทีอ่ะเราบอกว่า input อย่างแรกก่อนนะเราไม่ได้บอกให้มันไปทำแบบเนี้ยแต่มันก็ไปทำนะและ output ออกมาทุกท่านเคยเห็นคำตอบไหมยาวเป็นแบบกลายหน้า A4 อ่ะแล้วบอกฉันต้องการแค่2ประโยคก็ต้องตอบแค่2ประโยคได้มั้ยมันไม่ยอมตอบ
2: ทุกสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเสียโทเค็นหมดทุกสิ่งที่เขาพิมพ์เข้าไปก็เสียโทเค็นหมด
3: ถูกแล้วทุกท่านก็จะบอกว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ใช้อยู่แล้วในโควต้ารายเดือนเคยใช้แล้วมันไม่ตอบมั้ยฮะหรือใช้แล้วมันตอบแบบอยู่ๆก็ตอบงงๆซั่วๆมั้ยฮะเพราะมันหมดโทเค็นแล้ว
2: พอใครมาอยู่ในโหมดของเอเจนต์เนี่ยคุณจะรู้ซึ้งถึงคำว่าโทเค็นหมด
3: โทเค็นหมดดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจฟเลยเห็นช่องว่างตรงนี้เลเยอร์ตรงนี้คำว่า decision
2: ครับ
3: ว่าเฮ้ยทำยังไงนะให้ตัวเลเยอร์เนี้ยทำหน้าที่เฉพาะผู้ใช้งานต้องการดังนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกตัวโซลูชันตัวนี้ว่าให้นักพัฒนาเนี่ยใช้เจฟมาว่าให้ค้นหาให้วิเคราะห์ให้ตัดสินใจเฉพาะขอบเขตที่กำหนดเท่านั้น
2: ครับ
3: และเอาท์พุตออกมาไม่ต้องมโนตอบเป็นเจสันเท่านั้นภาษาโค้ดแบบนี้เท่านั้น
2: คือตอบแบบไม่ต้องประดิษฐ์คำให้
3: ไม่ต้องประดิษฐ์คำไม่ต้องรายงานไม่ต้องอะไรอ่ะตอบมาเป็นแบบเนี้ย
2: โอ้เก่งมากเลยอ่ะเขาหาช่องว่างตรงนี้เจอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องใช้พลังงานเปลืองโดยสิ้นเปลืองเมื่อคำตอบยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
3: ถูกมันเหมือนกับว่าเนี่ยสมมติเราอยากว่าเราอยากจะไปเข้าเมืองเราจะไปสยามสมมติเราอยากจะไปวัดพระแก้วเราบอกว่าเฮ้ยฉันจะใช้30บาทได้ไหมอ่ะแต่นั่งรถเมล์ไปแต่ว่าเฮ้ยแต่โซลูชันที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นรถเฟอร์รารี่เลยนะต้องจ่าย 3,000 บาทอันนี้ให้เห็นภาพว่ามันทำสำเร็จเหมือนกันแต่ค่าที่จ่ายมันสูงมากดังนั้นเนี่ยเจฟเลยบอกว่าเฮ้ยฉันจะทำมาเพื่อแก้ปัญหาการใช้จ่ายแบบสิ้นเปลืองแล้วลดการเขาเรียกว่าการหลอนของคำตอบอ่ะ
2: ครับ
3: นะครับนี่คือจุดเด่นดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างของบอกว่าเฮ้ยทำไมเจฟเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยเป็นฮิตขึ้นมาหลายท่านก็ฟังพอฟังเสร็จก็คืออะไรนะเข้าใจนะผมพยายามเอางี้ทุก100คนจะใช้เจฟสักคน2คนนะแต่คน2คนนั้นน่ะมักจะเป็นอะไรฮะมักเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้โทเค็นชั้นแพงเนี่ยเดือนนึงหลายหมื่นหลายแสนบาทแต่ถ้าใช้เจฟเฉพาะบางเรื่องที่มันเหมาะกับเจฟก็จะบอกว่างั้นฉันจะไปวิเคราะห์ค้นหาข้อมูลและตัดสินใจอ่ะตามที่กำหนดมันจะลดคอสได้ประมาณสัก 9-10% น่ะณเวลานี้นะทุกท่านนะอย่าเพิ่งบอกว่าอุ๊ยงั้นไปเช็คมันสำหรับเดฟนะมันไม่ใช่สำหรับบุคคลทั่วไปแต่ว่าโดยสรุปโค้ชโอท่านผู้ฟังฮะคือเรากำลังจะบอกว่าวันนี้โลกของ AI เนี่ยมันจะเริ่มแตกเป็นเขาเรียกว่าเป็นชั้นของขนมชั้นละมันจะมีช่องว่างเรื่อยๆละประเด็นก็คือวันนี้เราจะบอกว่าเอ้ยวันนี้เราจะใช้ AI ตัวไหนดีมันไม่ใช่มีแค่โอ้จะใช้ Gemini Copilot นะครับ DeepSeekนะครับครอสหรืออะไรมันมีเป็นหูหลายหมื่นหลายแสนเจ้าเป็นล้านเจ้าอ่ะดังนั้นผมก็จะมาเล่าให้เทรนให้ฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้มันเริ่มมีโซลูชันที่มันตอบโจทย์บางเรื่องแบบเหมาะสมมากขึ้นดังนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องโมเดล LLM ตัวไหนดีมันมีเรื่องของเลเยอร์อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะมาเล่าอัปเดตให้ฟังนะฮะว่าวันนี้เราไม่ได้มีแค่คอร์สโคเวิร์กหรือโอเพนคอร์สน้องกุ้งนะเรามีพี่เจฟละ
2: คือต่อไปเนี่ยมาคิดถึงคำนี้เลยครับว่าถามเจฟดูก่อน
3: ถามเจฟ
2: เ
3: จฟจะเริ่มคิดให้หน่อย
2: จะเริ่มทำอะไรจะถามเจฟก่อนแล้วค่อยเอาจากเจฟเนี่ยไปบอกเพื่อนที่สนิทกับเราลูกน้องคนเก่งไปใช้กับเอเจนต์ตัวไหนของเราก็ถามเจฟมาแล้ว
3: ถูกต้อง
2: ใส่ข้อมูลเข้าไป
3: แต่เจฟบอกว่าเจฟไม่ได้คิดประมวลผลแบบ OpenAI นะหรือ Gemini นะเจฟก็ต้องไปใช้ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้
2: อง
3: เจฟก็ต้องมี AI infrastructure อื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่เจฟเนี่ยอยู่ดังขึ้นมาเพราะว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเพนพอย
2: ต์ครับ
3: ขององค์กรที่ใช้ AI
2: ครับ
3: ว่าตอนเนี้ยหูเราใช้ AI เนี่ยค่าโทเค็นมันแพงเหลือเกินแต่ฉันไม่ได้อยากจะจ่ายโทเค็น input กับ output ขนาดนี้นี่เพราะฉันไม่ได้ใช้ฉันจะใช้อยากจะใช้เท่าที่ฉันจะจ่ายได้ไหมผมว่าอันนี้ถ้าเรามองการตลาดแล้วกันผมว่าอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งเลยนะที่ทุกท่านลองมองนะว่าเฮ้ยวันนี้ลูกค้าเราตลาดเราองค์กรต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจ่ายอะไรในสิ่งที่ไม่ควรจ่ายหรือเปล่าเรามองมุมนี้ก็ได้นะถ้าตัวเราฟังมาเสร็จปุ๊บเจฟเจออะไรงงไม่เข้าใจวันนี้ยังถามโปรไพลอตยังคุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงดีไทท AI เขาก็บอกว่าดีแต่ทุกคนใช้แล้วก็ฮะอะไรนะใช่ไหมครับดังนั้นกลับมาเรื่องเดิมคือเราหาช่องว่างการตลาดหาเพนพอยต์หาช่องว่างเฮ้ยวันนี้ลูกค้าเราจ่ายในเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่หรือเปล่า
2: อ
3: ันนี้เจ๊ว่าใช่เลยนะ
2: ใช่
3: เขาไปหาใช่เลยเพราะว่าวันนี้เราต้องเวลาเราใช้ AI อย่างนี้มันจะมีคำว่า input กับ output input คืออะไรเราใส่สิ่งเราใส่พร้อม
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
4: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทรงศักดิ์โยนถามธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายกรัฐมนตรีสื่ออะไรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าววันนี้ตนต้องดูข่าวจากสื่อเป็นส่วนใหญ่แต่ข้อเท็จจริงในการหารือกันยังไม่ได้ยินทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์กล่าวว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติตนเป็นผู้แทนหลายสมัยเห็นว่าเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลพยายามสร้างความมั่นคงความแข็งแรงให้แก่รัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมนาฬิกาเหมือนนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณใดหรือไม่ต้องถามร้อยเอกธรรมนัสส่วนความชัดเจนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่ทราบต้องถามนายกรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงกลาโหมเผยฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแบ่งเป็น5สี5ระดับตอนนี้ยังสงบอยู่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมถึงการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยฝ่ายความมั่นคงว่าที่ประชุมของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้กำหนดเฉดสีเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนจำนวน5เฉดสีไล่ตั้งแต่ระดับ1สีเขียวระดับ2สีเหลืองระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงระดับ5สีแดงเข้มคือมีการปะทะโดยในระดับสีเขียวคือมาตรการเฝ้าระวังส่วนสีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นส่วนสีแดงเข้มถือเป็นมาตรการสูงสุดคือการสู้รบระหว่างกันแต่สถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองหรือระดับ 1.5 ซึ่งต้องเพิ่มการเฝ้าระวังเพราะสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นกรณีของเนิน450ที่มีการขุดคูเลตลุกล้ำเข้ามาดินแดนไทยจากนั้นมีการเจรจาดังนั้นทางกองทัพจะต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่าอยากให้ประชาชนสบายใจเพราะขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่สงบเรียบร้อยทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อยู่แต่ยังไม่มีสถานการณ์ใดที่ต้องกังวลเท้งส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่คว้าชัยรอบชิงอเมริกันก็อตทาเลนต์2026นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวให้กำลังใจน้องเนเน่รอยัลที่อยู่ระหว่างการแข่งขัน AGT 2026ที่สหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศสั้นๆว่าฝากเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่โดยน้องเนเน่หรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยที่ไปแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ชาวไทยต่างเชียร์และให้กำลังใจอย่างล้นหลามสรุปเหรียญทองเอเชียนเกม2026ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับที่5ทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว4เหรียญทองจากเทคบอล3เหรียญและ MMA อีก1เหรียญกับ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงที่ได้เพิ่มจากวอลเลย์บอลทีมหญิงทำให้ไทยอยู่อันดับ5ของตารางส่วนอันดับที่1ยังคงเป็นของจีนมี36เหรียญทอง13เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับที่2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองแดงขออภัยค่ะ11เหรียญทอง17เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับที่3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับที่4คาซัคสถาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
14: กลับมาพบกันในช่วงแรกเนี่ยแหละฮะ Business Connection มันพุทธนะอยู่คุณอาทิตย์โกวิทวรานุกนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ท่านผู้ฟังครับ
14: งานยากผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นงานง่ายนะ
15: ฮะใช่ไหมยกภูเขายกภูเขาออกไป
14: แต่ผมก็เรียนนะทุกฟังว่าไอ้การกอดคองงอเข่าอ
15: ่
14: ะนะที่บอกว่าในช่วงดาวเทิร์นหรือว่าขาลงเนี่ยกอดคองงอเข่าเนี่ยมันคือการตั้งรับไงความหมายก็คือท่านก็คิดว่าไอ้วิกฤตครั้งซึ่งมันยาวนานเนี่ยคือหมายถึงว่าเวลากอดคองอเข่าเนี่ยวิกฤตเนี่ยมันจะต้องผ่านเว้ย
15: เดี๋ยวแค่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่าเรารู้แล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บเพื่อมันจะกระแทกมันจะได้ไม
14: ่คองงอเข่านะไม่ได้กอดคอนะเก็บคอของใคร
15: ใช่ไหมปึ๊บลงไปเนี่ยมันคือเซฟเวลาเราจะกระแทกหรือเราล้มหรือเราแบบนี้นะ
14: คือมันต้องมีฟ้าหลังฝนไงเหม
15: ือ
14: นพายุใหญ่เข้ามาเงี้ยนะแล้วก็พอไอ้พายุเนี่ยมันผ่านไปอ่ะ
15: ครับ
14: เราก็เก็บกวาดความเสียหายใช่ไหมแล้วมาเริ่มกันใหม่ใช่ไห
15: ม
14: แต่ตอนนี้ถ้ามันโดนพายุมาทั้งปีเป็นเวลาทศวรรษอย่างเงี้ยแล้วคุณจะอยู่ยังไงอ่ะ
15: แล้วก็ยังมองไปข้างหน้าก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันดูทีท่าเหมือนจะหนักขึ้นหนักขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออ
14: ก็คือลูกมันจะใหญ่ขึ้นนะ
15: อืม
14: ใช่ไหม
15: เหมือนว่ามันไม่ได้ขี้คายนะใช่ไหมมันเหมือนมันเข้าหาอยู่อ่ะมันยังไม่ได้ขี้คายออกอ่ะเออ
14: เหมือนกับว่าสถานการณ์แบบเนี้ยนะคือซึ่งเราคุยกันว่ามันเป็นลักษณะกบต้มอ่ะนะก็คือไอ้วิกฤตเนี่ยมันคือพูดง่ายมันมาตั้งแต่ปี57ที่เขาพูดตรงๆก็คือแม่งตั้งแต่ปี48อ่ะตั้งแต่ประมาณปี48จนตอนนี้หรือเอาแล้วจนกระทั่งมีการรัฐประหารปี49 20ปีละการเมืองเนี่ยเหนี่ยวรั้งตัวเศรษฐกิจแล้วก็ในรอบ10ปีมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ5ปีนี้หนักเปลี่ยนแปลงหนักมากแต่ว่าของเราเนี่ยมีตัวเหนี่ยวรั้งตลอดเนี่ยนะมันก็คือมันน้ำเย็นก็ค่อยอุ่นอ่ะ
15: ครับ
14: ตอนนี้ก็จะเดือดแล้วอ่ะ
15: ใช่ไหมและไอการเหนี่ยวรั้งที่เราเผชิญเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาอยู่ในสภาพปกติด้วยนะมันเป็นบางประเทศโดยเฉพาะสมมติเราหันไปมองประเทศจีนนะคุณเฮวัตตั้งแต่ปี48เนี่ยมันคือเพิ่งต้นทศวรรษ2000น่ะเป็นช่วงที่จีนกำลังเริ่มเทคออฟขึ้นใช่ไหมแล้วแรงๆมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในการผลิตการที่อุตสาหกรรมมันเริ่มกระจายและแข่งขันได้มากๆขึ้นเนี่ยมันก็ดำเนินในระหว่างที่เราแบบอยู่ในสภาพแบบนี
14: ้ก็ถือเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าตั้งแต่สมัยริชาร์ดนิกสันนี่ผมนี่กำลังอ่านประวัติ
15: ย้อนไปถึง
14: นิกสันอยู
15: ่
14: ผมกำลังยิงผมซื้อไอ้ประวัตินิกสันนะแต่ว่ากระดาษมันไม่ดีไงเลยไปซื้ออีกครั้งหนึ่ง
15: โอ้เอาใหม่เอาอะไรในเวอร์ชันปีไหนนะมันช่วงนั้นมันปีไหนคุณครับ
14: ก็คือการที่ตัวฮิตซิงเจอร์เนี่ยก็บอกว่าศัตรูคือมิตรแล้วก็ตัวริชาร์ดนิกสันเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่37เนี่ยนะก็ไปสัญญาหาเสียงไว้ว่าจะยุติสงครามเวียดนาม
15: ใช่ไ
14: หมแต่นี้ยุติสงครามเวียดนามก็คือว่าจะถอนทหารนี่พอถอนทหารเวียดนามอ่ะถอนทหารสหรัฐอเมริกาประมาณ 55,000 คนเนี่ยจากเวียดนามใต้ก็หมายถึงว่า ก็หมายถึงใบอนุญาตให้เวียดนามเหนือเนี่ยเข้าครอบครองประเทศเวียดนามทั้งประเทศ
15: โอ้
14: ใช่ไหม
15: เออ
14: และตอนนี้ก็ ก็หมายถึงว่าตัวเวียดนามเนี่ยมันจะกลายเป็นมหาอำนาจนึกภาพมาสมมติอเมริกาถอนตัวจากตะวันออกกลางเนี่ย
15: อ
14: ิหร่านนั่งยึดตะวันออกกลางเลย
15: ซ
14: ึ่งซาอุซึ่ง UAE ซึ่งคูเวตซึ่งบาเรนโอมานหรือว่ากาตาร์เนี่ยไม่ยอมแน่นอนแม้ว่าตัวอเมริกาเนี่ยทำให้ก่อเกิดสงครามทำให้ประเทศก็ถูกโจมตีมันก็ต้องมีไว
15: ้
14: นะฮะแล้วพออิหร่านถ้าอิหร่านยึดตะวันออกกลางก็หมายถึงว่ารัสเซียกับจีนยึดไงนะแต่ตอนนี้พอให้เวียดนามเนี่ยให้ใบอนุญาตให้คือถอนทหารอเมริกาเนี่ยก็คือให้เวียดนามยึด
15: เหนือ
14: ตัวทั้งเวียดประเทศเลยคือพุทธโฮจิมินเนี่ยยึดเวียดนามทั้งประเทศ
15: ทั้งประเทศ
14: พอยึดปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเดวโดมิโนโอกาสโดมิโนสูงเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยมันก็เป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยแต่ว่าเป็นคนละค่ายใช่ไหมเป็นคอมมิวนิสต์คนละค่ายเนี่ยตอนนี้พอคอมมิวนิสต์คนละค่ายปุ๊บเนี่ยไอ้พวกไอ้เขมรแดงเนี่ยก็ฮึกเหิมก็ไปตีชายแดนไอ้ตัวเวียดนามเวียดนามก็ตีเข้ามาไงแล้วก็ยึดไอ้ตัวเขมรแล้วก็ให้ฮุนเซนเข้าไปเป็นผู้นำใช่ไห
15: ม
14: แล้วก็ซัดฟาดเขมรสามฝ่ายไงแล้วเขมรสามฝ่ายก็มาอยู่ชายแดนเราไงซึ่งอันนี้อเมริกาเนี่ยมันมองไว้อยู่แล้วไงว่าถ้าเกิดอเมริกาถอนไปเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า power vacuum ก็คือ
15: โอ้สุญญากาศทางอำนาจ
14: สุญญากาศทางอำนาจมันจะต้องมีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมารับไปใช่ไห
15: ม
14: ก็คิดว่าน่าจะเป็นจีนเพราะจีนเนี่ย ือเวียดนามนี่ก็คือไม่ถูกกับจีนนะแต่ว่าเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตในเวลานั้นใช่ไห
15: ม
14: ก็ให้จีนเนี่ยของธรรมทันเหมาเนี่ยมารับตรงนี้ไป
15: โอ้
14: เพราะจีนเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยก็โกรธและเกลียดสหภาพโซเวียตมากเพราะว่าคุชชอฟเนี่ยไปเปลี่ยนไอ้ตัวนโยบายของสตาลินหมดเลยซึ่งอันเนี้ยท่านประธานเหมาก็เหมือนกันจะบอกว่าเฮ้ยมาทำกับทางจีนนี้ไม่ได้เหมือนกันไอ้คนที่จะต่อจากท่านประธานเหมาอะซึ่งจริงๆแล้วก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน
15: เ
14: พียงแต่ว่าก็ไม่ได้ประนามท่านประธานเหมาเหมือนกับพูดว่าท่านประธานเหมาก็มีดีเจ็ดสิบอาจจะมีเป็น
15: มนุษย์ต่างกั

0: มันก็สู้เวียดนามไม่ได้โดยไซส์โดยความสามารถใช่ไหมไทยเราก็เป็นอยู่ภายใต้สหรัฐอเมริกามาก็ต้องรับเขมรแดงเพราะว่าเขมรแดงก็จีนไงใช่ไหมครับรัฐประธานเหมาก็คือไอ้นั่นคือปฏิวัติธรรมของเขมรนั่นแหละที่เอาคนเอาคนมีความรู้ไปทำไร่ไถนาเนี่ยของเขมรเนี่ยเหมือนเลยเหมือนปฏิวัติธรรมเลยนะคนตายกันบานเลยใช่ไหมอันนี้เราก็ถึงรับเข้ามาแล้วก็เนี่ยไอ้ชายแดนที่เขาไม่ยอมไปนี่ก็ตั้งสมัยนั้นแหละใช่ไหมนี่ก็ยังมาเอาชุดไทยอยู่นั่นแหละมายั่วเราในชุดไทยอยู่นั่นแหละนะของไอ้คุณจะไปเอาของชาติอื่นก็ทำไมชาติคุณก็มีแล้วเขมรมันไม่ใช่ขอมนะขอมไม่ใช่เขมรเหมือนอิตาลีไม่ใช่โรมันนะเออ
1: ยู่บนพื้นที่เดียวกันอยู่บนพื้นที่
0: เออมันไม่ใช่อันเดียวกันนะขอมนี่เป็นวัฒนธรรมอารยธรรมเอออ
1: ารยธรรมอีสาน
0: เออ
1: แต่ว่าซ้อนใช้พื้นที่ร่วมนะ
0: ใช่แล้วทำไมถ้าขอมมันขนาดนั้นแล้วทำไมเขมรเหมือนกันทำไมมันห่างชั้นกันจังล่ะมันก็ต้องทิ้งเขาไว้บ้างดิจริงไหมใช่ไหม
1: เขาไม่พลาด
0: เออ
1: โอเคโอเค
0: ก็เรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวอ่ะใช่ไหมเออบางคนเนี่ยพ่อเป็นพญาเนี่ยหลานเนี่ยมันก็ต้องมีเชื้อพญาบ้างแหละจริงไหม
1: เออสายทอดกันเรื่อยใช่ไหม
0: เออนะฮะอันเนี้ยก็เลยทำให้เนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแล้วจากนั้นเนี่ยก็พยายามคลินตันก็พยายามดึงจีนเข้าโลกอ
1: ่
0: ะ
1: วิดีโอนะวิดีโอใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่มันก็เริ่มมาจากไอ้นี่ไปเปิดโอกาสให้จีนไงนะก็หวังเนี่ยแล้วพอคลินตันก็เฮ้ยมันเริ่มเป็นทุนนิยมแล้วเดี๋ยวพอมันพัฒนาประเทศขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มีกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งมันมีแต่มันไม่สำเร็จไงไอ้ที่นั่นเหมือนหน้ามันทำไปแล้วลุกคือไม่ได้
1: ใช่ไหมเขาตัดสินใจแล้วว่าเศรษฐกิจแบบน
0: ี้
1: ปกครองก็อีกแบบนึงชัดเจนมีความชัดเจนอยู่
0: ใช่ไหมเออมันไม่ได้ใช่ไหมแล้วจีนเขาก็มีก็เรียกแคปิตาลิซึมไชน่าไชนีสคาแรคเตอริสติกอะไรเงี้ยของเขาอะก็คือทุนนิยมแบบจีนอะ
1: ใช่ไหมหรือคุณว่าถ้าพูดเถอะว่าทุนนิยมจริงๆเวลามันไปที่ใดเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันนั่นแหละ
0: ใช่
1: ว่านะมันแต่ว่าโลกมันพยายามอยากให้เห็นมันไม่มีสากลอยู่แบบเดียว
0: มันสแตนดาร์ดได้ไม่ได
1: ้เออมันเค้าเจอก็ไม่เหมือนกันแต่ละประเทศและการไอ้นู่นนี่โอ้โครงสร้างสถาบันอะไรก็ไม่เหมือนกันมันก
0: ็ครับ
1: คนละแบบอ่ะคนละแบบคนละรสชาติกัน
0: อยู่แล้วทีนี้พอไปเปิดโอกาสให้จีนแบบนี้แล้วโดยไซส์โดยความขยันโดยการรวมศูนย์อำนาจอะไรพวกเนี้ยนะมันก็เขาเรียกว่าเป็นการเหมือนผมอ่านหนังสือเล่มนึงก็ว่าเป็นการเบสที่พลาดของอเมริกา
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นการเบสที่พลาดของอเมริกา
1: เออน่าสนใจอันนี้น่าสนใจ
0: นะแล้วก็ถ้าคุณไปอ่านนิยายจีนเนี่ยเขาต้องฆ่าไปถึงลูกเด็กเล็กแดงหมดเลยนะ
1: พอจำได้ในประวัติศาสตร์นะ
0: ไม่ให้มันกลับมาล้างแค้นนะ
1: เออ
0: ไม่ใช่ไปคุณไปฟูมฟัก
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เอออ
0: ันนี้คือไปฟูมฟักไงจีนทำงานมาได้เมื่อ200กว่าปีก็ยังเป็นเจ้าโลกเลยสมัยเฉียนหลงสมัยเฉียนหลงเนี่ยคือปลายยุทธยานะท่านผู้ฟังปลายยุทธยานี่เองนะจีนเนี่ยก็คือ GDP 1ใน4ของโลกนะนะแล้วก็ยังจีนนี่เหมือนมังกรหลับอ่ะมันฟื้นขึ้นมามันก็ทะยานฟ้าสิ
1: ใช่ไหมใช่ๆ
0: อันนี้พี่คุณพูดนี่นะเห็นไหมเราก็ยี่มาละคุณพูดจีนขึ้นมาเราก็ยี่ยิ่งกว่าวิกิพีเดีย
1: ยิ่งกว่าวิกิพีเดีย
0: ใช่ไหมครับ
1: มันเห็นภาพใหญ่
0: เนี่ยพอเนี่ยอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าผมก็พูดเรื่องเปิดเกมล่า
1: เปิดเกมล่า
0: เปิดเกมล่าท้าวิกฤตความเร็วคือพระเจ้าใช่ไหมทีนี้ไอ้เปิดเกมล่าเนี่ยนะคือหมายถึงว่าเฮ้ยตกลงถ้าคุณไม่เป็นผู้ล่าเนี่ยคุณถูกล่านะคือความหมายเนี่ยแค่อันนี้นะผมไปแต่ผมวันนั้นเนี่ยผมก็ต้องพูดชั่วโมงแล้วก็เลื่อนมาผมได้เหลือ40นาทีเอง
1: เอาเหรอโอ
0: ้เออ
1: นะสั้นมากเลยนะสั้นมากเลย
0: ก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้ตัดเงินนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆที่ผมพูดเนี่ยคือผมส่งไปให้

0: เขานะ
1: หมายว่าโครงที่จะพูดใช่ไหม
0: ไม่มีคำตัดพ้อว่าตั้งชื่อไม่ดีเลยอ
1: ่
0: ะคือเปิดเกมล่าแล้วก็ตรงกับลิฟเปิดเกมล่าท้าวิกฤตความเร็วคือพระเจ้าเนี่ย
1: นี่และชี้ประเด็นด้วยว่า
0: ผมจะคุยกับท่านฟังเป็นชั่วโมงได้เลยนะแค่เอาหัวข้อมาคุยอ่ะนะครับทีนี้ในคำเสียทิ้งไว้เดี๋ยวมันจันจะพูดต่อนะคำถามก็คือว่าคำว่าเปิดเกมล่าเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องจะเปิดเกมหรือร้อยก็เดินเปิดเกม
1: โอ้เราก็ต้องเป็นฝ่ายลงมือกระทำก่อนไหม
0: เพราะว่าถ้าท่านไปอ่านอยู่เล่มหนึ่งของแหลมจรัญนะ
1: ครับ
0: ก็คือ offensive advantage นะ
1: เขาได้เปลี่ยนในการเชิงรุก
0: ครับใช่ใช
1: ่
0: ผู้รุกคือผู้รุกคือผู้ล่านะฮะ
1: แล้วคือผู้ได้เปรียบ
0: ใช่แต่เวลาช่วงนี้หมดละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
1: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

0: at Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
3: สำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดแช่อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถืออาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง2 SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะการสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีอาจจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะฮะ 3. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขบวนข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์มักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพเป็น URL สั้นหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนะฮะและ4บุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นผู้โชคดีที่รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่าง
4: ๆกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับทุกวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
5: แล้วก็กลับมาสู่ความมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ The Wealth Money Can't Buy ของ Robin Sharma เราจะทำยังไงดีที่เราจะมีความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้8โมดูลนะคะที่เราจะทำให้เรามั่งคั่งเรายังอยู่กับโมดูลแรกก็คือการพัฒนาตัวเองนะคะการพัฒนาตัวเองก็พูดง่ายว่าถ้าเราพูดง่ายนะมีตัวเองเป็นทรัพย
4: ์
5: นะพัฒนาให้ตัวเองเก่งขึ้นมีศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือมีตัวเองเป็นทรัพย์แล้วก็ในหน่วยบทที่5 15เล็กๆของเขาเนี่ยโรบินชาร์มาก็บอกว่าถ้าอยากพัฒนาตัวเองนะกินข้าวคนเดียวให้บ่อยขึ้นคุณต้องทำอย่างไรจึงจะกล้าหาญขึ้นง่ายมากครับคุณแค่ต้องทำเรื่องที่ตัวเองกลัวอยู่เสม
4: อ
5: ความอึดอัดใจจากการเติบโตถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดจากการรู้สึกเสียดายเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงสิ่งที่จะทำให้คุณเสียใจไม่ใช่สิ่งที่คุณได้ทำไปแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ทำทุกความฝันที่คุณไม่ได้ไล่ตามทุกความกลัวที่คุณไม่ได้เผชิญหน้าทุกโอกาสที่คุณไม่ได้ไขว่คว้าทุกการเดินทางที่คุณไม่ได้ไปหนังสือเล่มที่คุณไม่ได้อ่านและความรักที่คุณไม่ได้มอบให้คนอื่นวงเล็บช่วยอ่านประโยคสุดท้ายซ้ำอีกรอบครับมันสำคัญจริงๆความรักที่คุณไม่ได้มอบให้คนอื่นจริงๆความรักเนี่ยนะมันมีแบบมันมีมากมายที่มันไม่มีลิมิตอะคือไม่ใช่ว่าเราให้คนนี้แล้วเราให้ใครไม่ได้แล้วหมดแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแม็กอ่ะแบบมันไม่มีเต็มแม็กสุดแม็กอะไรเงี้ยก็ให้คนได้เรื่อยๆอ่ะ
4: ครับ
5: ก็ที่จริงอ่ะถ้าเรารักรักใครนะอาจารย์ว่านะสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาก็คือเราจะทนุถนอมมันใช่ไหมคือแบบเรารักเก้าอี้ตัวเนี้ยหรือถ้าไม่ทนุถนอมมันเราจะใช้เวลาอยู่กับมันเยอะเราชอบเก้าอี้ตัวนี้เราก็จะชอบนั่งมันมากกว่าเก้าอี้ตัวอื่น
4: ถูกต้อง
5: และถ้ามันเก่ามอมแมมไปเราก็จะบ บำรุงรักษามันได้มากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะนี่แต่ที่นี้มันจะเกี่ยวยังไงกับการกินข้าวคนเดียวให้บ่อยขึ้นตามที่ชามาอยากจะบอกเรานะคะเขาก็บอกว่าวิธีดีๆในการเพิ่มความมั่นใจและความกล้าให้ตัวเองคือการกินข้าวคนเดียววันนี้ผมกินข้าวคนเดียวที่ร้านอาหารอิตาลีธรรมดาในหมู่บ้านใกล้ๆกับบ้านไร่ขณะที่เขียนข้อความนี้ถึงคุณจากประสบการณ์ของผมหากอยู่คนเดียวคนส่วนใหญ่มักจะเลือกกินข้าวที่บ้านมากกว่าออกไปนั่งกินในร้านอาหารตามลำพังท่ามกลางคนอื่นๆที่ใช้เวลาอย่างสนุกสนานนะเพราะว่าเวลาเราไปคนเดียวเน
4: า
5: ะเราก็จะรู้สึกว้าเวเราไม่ค่อยอยากไปไหนคนเดียวโดยเฉพาะถ้าเป็นคนอายุน้อยๆนะเราชวนเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ไปเราก็ไม่ไปหรือถ้าจริงๆเราอยากไปมากๆเราก็พยายามจะขยันขยอให้เพื่อนไปแต่ความคิดว่าจะไปคนเดียวเนี่ยมันไม่อยู่ในหัวหรอก
4: ยังไง
5: ต้องหาใครสักคนไปด้วยให้ได้นะคะจากประสบการณ์ของผมหากอยู่คนเดียวคนส่วนใหญ่มักจะเลือกกินข้าวที่บ้านมากกว่าออกไปนั่งกินในร้านอาหารตามลำพังท่ามกลางคนอื่นๆที่กำลังใช้เวลาอย่างสนุกสนานหรือถ้าต้องนั่งข้างนอกคนเดียวเรามักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายหน้าฟีดนี่จันทำแล้วก็ดูวิดีโอของผู้คนเพี้ยนๆท่าเต้นแปลกๆ วิดีโอของคนดังเดินออกจากร้านอาหารในฮอลลีวูดใส่ในเสื้อผ้าสีฉูดฉาดหรือบางครั้งก็ตั้งใจสร้างสถานการณ์ให้เป็นที่สนใจท่ามกลางแสงแฟลชวูบวาบไม่ก็วิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวสินค้าเสริมความงามใหม่ล่าสุดระหว่างกำลังมาร์ชหน้าอันนี้จันทำเนาะ แต่การที่นั่งอยู่ลำพังในร้านที่แน่นขนาดล้อมรอบด้วยผู้คนที่กำลังหัวเราะดื่มกินและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใดๆในมือไม่มีทางหนีทีไล่นั้นเป็นเรื่องที่หายากจริงๆการยอมเสี่ยงที่จะถูกตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีพอจนไม่มีเพื่อนร่วมโต๊ะอาหารการถูกมองว่าเป็นคนแปลกประหลาดพิลึกหรือเพี้ยนหลุดโลกเพียงเพราะกล้ามากที่จะมานั่งกินข้าวคนเดียวไม่ก็ปล่อยการให้คนอื่นจ้องมองแม้ว่าเราพวกเขาจะเบือนสายตาหนีแทบทุกครั้งที่คุณจับได้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมผู้วิเศษให้ถือกำเนิดขึ้นใช่แล้วครับผู้วิเศษคนนั้นก็คือคุณพูดง่ายว่าถ้าสมมติว่าเราต้องไปอยู่ในที่ที่อาจจะมีใครจับจ้องมองเราหรือที่ที่ถ้าเอาจริงนะที่เมื่อกี้จันพูดว่าถ้าไม่ถ่ายฟีดดูอะไรเงี้ยกลัวว่าสายตาตัวเองจะไปแบบแอบจ้องมองใครคือโดยธรรมชาติของมนุษย์นะมันก็จะแบบสะละแหน่ว่าตอนนั้นเขาทำอะไรกันอะไรคือแบบแล้วเราก็มักจะแบบไม่ได้แบบมองผ่านๆเราก็มักจะจ้องมองที่โต๊ะนั้นว่าโต๊ะนั้นเขาคุยอะไรกันโต๊ะนู้นเขาคุยอะไรกันอันนั้นก็คือเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบการที่จะเงยหน้าเพื่อจะไปจ้องมองคนอื่นอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะวิธีที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของวิธีที่คุณทำทุกสิ่งในชีวิตการมีความกล้าในด้านใดด้านหนึ่งเป็นการฝึกฝนความกล้าในทุกๆด้านและการเป็นตัวคุณที่กล้าหาญที่สุดคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่มั่งคั่งที่สุดเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ความมั่งคั่งจอมปลอมดังที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตผู้เขียนนวนิยายเรื่องดูนเขียนไว้ว่าข้าจักไม่กลัวเพราะความกลัวคือสิ่งพิฆาตจิตใจมันคือความตายขนาดย่อมที่ชักนำความสิ้นสูญข้าจักเผชิญความกลัวปล่อยให้ความกลัวบ่าท่วมและไหลผ่านและเมื่อมันล่วงพ้นข้าจักใช้ดวงตาภายในมองดูเส้นทางของมันที่ซึ่งความกลัวเคยไหลบ่านั้นว่างเปล่าเหลือเพียงตัวข้าที่ยังคงอยู
4: ่
5: อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าการกินข้าวคนเดียวจะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวจะลองไปฝึกดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ถ่ายฟีดเราไม่อะไรแล้วแบบไปนั่งแล้วจะทำอะไรอ่ะระหว่างรออาหารนึกไม่ออกแล้วก็คงเหลียวไปเหลียวมาอะไรอย่าง
4: เงี้ยเดี๋ยวเขาเข้าใจว่าผู้เขียนเนี่ยคงใช้ลักษณะการเอามือถือมาถ่ายเนี่ยเป็นการเหมือนหนีปัญหาหลบไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราแบบจะกล้ากลัวเนี่ยแต่ผมว่ามันก็แล้วแต่นะมั้งจานว่าทุกคนก็มีเหตุผลในการจะมีพฤติกรรมอะไรในที่แบบนั้นเนี่ยต่างกันไป
5: คือยังนึกไม่ออกอ่ะสมมตินะแบบเราสั่งเสร็จแล้วเราก็นั่งแล้วให้ทำยังไงแบบเหลียวมองรอบ
4: ๆผมว่าไม่ประเด็นอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นเท่ากับว่าผู้เขียนเนี่ยคิดว่าผู้เขียนเองเนี่ยนะน่าคงก็น่าจะมีประเด็นกับเรื่องการกินข้าวคนเดียวด้วย
5: ใช้เป็น
4: ก็คือเขาใช้การกินข้าวเดียวเป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมที่เท่ากับคนคนหนึ่งกลัวแต่ในกรณีของเขา
5: เป็นคนที
4: ่
5: ชอบกินข้าวกับคนอื่นก
4: ็
5: เลยมีความรู้สึกว่าการกินข้าวคนเดียวเป็นเรื่อง
4: มีปัญหาก
5: ลัวเป็นเรื่องน่ากล
4: ั
5: ว
4: ผมนึกถึงตอนที่เป็นช่วงโควิดอ่ะอาจารย์ช่วงโควิดที่เวลาคนต้องอยู่บ้าน
5: อ
4: ่ะใช่ไหมอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะมีการแบ่งกลุ่มมนุษย์ออกเป็นสองข้างอะเนาะถ้าข้างที่รู้สึกว่าต้องการอยู่กับผู้คนอยู่คนเดียวแล้วมันเหี่ยวเฉาอยู่คนเดียวแล้วลำบากเหลือเกินอย่างเงี้ยการที่ต้องโดนจับขังอยู่บ้านนี่ก็เป็นเรื่องทรมานใจมาก
5: ๆ
4: แต่ในขณะอีกพวกนึงที่รู้สึกว่าเวลาไปที่ทำงานอะไรเขาเบื่อการเจอคนอื่นเขาอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมเขาอยากได้ใช้ชีวิตกับตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยไอการที่เป็นแบบนั้นก็กลายเป็นช่วงเวลาวิเศษของเขาไป
5: แต่อาจารย์มองว่าประเด็นแรกอ่ะน่าจะเป็นประเด็นของมนุษย์ส่วนใหญ
4: ่อืม
5: คือการที่เหมือนถูกจองจำเน
4: า
5: ะง่ายว่าเหมือนถูกติดกับอ่ะแบบเดินซ้ายเดินขวาแล้วก็ประมาณ
4: อยู่ได้แค่นี้ออกไปไหนก็ไม่ได้
5: เพราะว่ามันเป็นการฝืนธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมแล้วก็ถ้าเรามองนะเวลาหนังฝรั่งหรือแม้กระทั่งถูกจองจำคุกอ่ะมันคือการเอาคนอ่ะไปใส่ในพื้นที่แคบๆแล้วก็ไม่สามารถมีกิจกรรมอะไรได้อันนั้นน่ะคือการลงโทษคือทุกข์แต่ในขณะที่ถ้าเป็นแบบอีกมุมนึงเช่นคนที่ปฏิบัติธรรมที่เขามีแบบกุฏิเล็กๆอ่ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นแล้วทำให้เขาเกิดพุทธิปัญญาได้มากขึ้น
4: อ
5: ันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงเนาะแต่ตอนเนี้ยตอนที่เป็นโควิดอ่ะอาจารย์มีภาวะเหมือนคล้ายๆ depressed มีความเศร้าแล้วก็เอ๊ะทำไมเศร้าครั้งแรกก็ไปดูในเน็ตก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าถ้าเราขาดสารอาหารบางอย่างเนี่ยนะมันจะทำให้เรารู้สึกเศร้าโอเคก
4: ็ไปปรับสารอาหาร
5: ก็ไปปรับสารอาหารพยายามจะกินพวกปลาเปลืออะไรแบบว่าให้มันดีขึ้นก็คือเป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหานะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันคือการที่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆคนเดียวเหมือนกับที่นักศึกษาตอนที่เราต้องสอนออนไลน์เนี่ยก็ให้แบบมีการบ้านแต่เขาไม่ได้คุยมันการทำงานกลุ่มมันก็จะยากเนาะเด็กจะมาเจอกลุ่มทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยก็มีการพูดว่าหนูเครียดจังเลยหนูอยากตายคือคำว่าอยากตายอาจจะไม่ได้หมายถึงอยากตายจริงๆแต่มันอาจจะเป็นภาษาของการระบายความเครียดที่เขามีแล้วก็พอเปิดเทอมมาที่แปลกใจก็คือว่าปกตินักศึกษาธรรมศาสตร์ก็จะไม่ยอมใส่เครื่องแบบพอเขาจะบอกว่าสติปัญญาความสามารถทางสมองไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าว่า
4: อันนี้มันเสื้อภายนอกยี่จะไปเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้เหรอใช่ไหมพ
5: ู
4: ดใส่มาอะไรกูยังอยู่ในกองฟืน
5: เดินเข้าไปเอ้าใส่เครื่องแบบกันหมดเลย
4: เ
5: ตกใจมากแบบมีอะไรเหรอวันนี้นึกว่าเขามีประถมนิเทศมีอะไรบอกตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยค่ะคือว่าโดนโควิดไปโดนโควิดยังไม่ได้ใส่หนูอยากใส
4: ่
5: หรือบางทีก็อ้าววันนี้ทำไมใส่ตอนนี้หนูอยู่ปี4แล้วเดี๋ยวหนูจะไม่ได้ใส่เครื่องแบบแล้วหนูก็เลยแบบอยากใส่ก่อนอะไรเงี้ยดังนั้นประโยคว่าเครื่องแบบอย่างรู้นี้เนี่ยที่จริงคือมันไม่ได้มีตรรกะประมาณนั้นซะเสมอไปหรอก
4: กูแค่ไม่อยากจะทำตามหรือเปล่า
5: ใช่
4: ที่เหลือคือเหตุผลที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่จริงก็คือบอกขวาอยากไปซ้ายอ่ะบอกหน้าก็อยากถอยหลังอ่ะทำไมอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่มันเป็นธรรมชาติอ่ะตอนที
4: ่ทำไมอ่ะ
5: อยู่มัธยมเนาะเขาก็พยายามจะให้ตัดผมสั้นก็จะต้องมีพยายามมีปลอย
4: ๆ
5: ม
4: ี
5: อะไรสักอย่างพอเข้ามหาวิทยาลัยเขาอยากให้ทำผมอะไรก็ได้อยากตัดผมสั้น
4: นี่อาจารย์กำลังพูดกับผมเลยเนี่ย
5: เป็นธรรมชาติของวัยที่ต้องการเป็นกบฏนะกดมีไว้ให้แหก
4: ไม่รู้ไหมต่อมสันทนายาหรือต่อมสมองส่วนไหน
5: ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้แล้วก็เอนจอยกับทุกช่วงอายุที่เรากำลังเป็นเช่นนั้นเนาะโอเคบทที่เท่าไหร่ล่ะบทที่ลืมเลย16เมื่อกี้บอกให้กินข้าวคนเดียว16เขาบอกว่าคนฉลาดย่อมจดบันทึกอันนี้แค่เริ่มต้นมาก็จริงนะคะแล้วก็ในหนังสือญี่ปุ่นหลายเล่มก็จะพูดถึงหลักการในช่วยในการจดบันทึกแล้วก็ถ้าไปดูสมุดจดของนักเรียนญี่ปุ่นนะจดสวยมากจดราวกับคำว่าลายมือหวัดไม่มีในโลกนี้อ่ะแบบ
4: ไม่มีในโลกนี
5: ้แบบเหมือนเห็นแบบคอมิกเอเซ่เหมือนเห็นอะไรเลยอ่ะแบบเป็นคนที่สามารถจดอะไรได้ดีมากนะแล้วก็ทั้งเราทั้ง
4: อาจารย์ไปเห็นสมุดของใครครับของโนบิตะของใจแอนของซูนิโอหรือของจิสุกะ
5: เห็นของนักเรียนจริงๆตอนนั้นก็ตอนที่ไปเรียกอะไรนะไป
4: เปลี่ยน
5: facilitator ของเรือเยาวชนเนี่ยเขาก็ต้องพาเราไปเยี่ยมโรงเรียนนะครับคือเขามันก็มีว่าเอาเยาวชนชาติต่างๆก็ไปเยี่ยมเยาวชนของท้องถิ่นเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้แบบสมุดเขาสวยมากแบบมีระเบียบมากดินสอปากกาเพราะฉะนั้นก็ไม่ประหลาดใจที่ปากกาสีต่าง
4: ๆ
5: ยังขายดีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะยังขายดีอยู่ที่
4: ญี่ปุ่นเครื่องเขียนนะเนาะเติบโต
5: เครื่องเขียนใดๆนะกระดาษใดๆสมัยก่อนที่ยังไม่มีมูจิมาขายเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปซื้อกระดาษที่มันเป็นตารางมาจากญี่ปุ่นมาสต็อกไว้ทีเยอะๆอะไรเงี้ยชอบมากมีความสุขแล้วก็อีกอันนึงที่เขาจะมีก็คือเขาจะมีสติ๊กเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสติ๊กเกอร์อันเล็กๆสติ๊กเกอร์จุ๋มจิ๋มจุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ย
4: เอาไว้ประดับในสมุดโน้ตเหรอ
5: ใช่ใช่ใช่
4: อ
5: ี
4: โมจิเหรอมันก็ทุกวันนี้คืออีโมจิอ
5: ่
4: ะ
5: มันก็ไม่ถึงกับเป็นอีโมจิมันเป็นรูปแครอทเป็นอะไรคือแบบว่าคือมันเป็นการประดิษฐ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นคัสตอมเมดสำหรับตัวเขาเองอ่ะน่ารักดีนะแล้วก็เราก็เลยมองว่าวิธีคิดอย่างเงี้ยเราจึงเห็นพวกแมสคอตพวกเหมือนไอ้การ์ตูนแบบ Hello Kitty อะไรต่างๆที่คนยังชอบเนี่ยก็ยังมาจากแหล่งของประเทศญี่ปุ่นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีคิดของเขามันมีลักษณะของการประดิษฐ์ประดอยแบบนี้เยอะนะแล้วก็โดยจันเองและคุณอาทิตย์เองเราก็เป็นคนที่ชอบเขียนเน
4: า
5: ะเป็นคนที่ชอบเขียนแล้วตัวเองก็จะบอกทุกคนว่าไม่อยากให้ใครใช้ iPad แล้วแม้กระทั่งเด็กเขาบอกว่า iPad มันช่วยได้มันสามารถดีตารางได้แบบไม่ได้ต่างกันแต่ว่า iPad มันเป็นอะไรที่มันพลิกกลับไปกลับมาได้ยากคือสมมติว่าเราจะทบทวนเนี่ยเหมือนเราอ่านหนังสืออ
4: ่
5: านหนังสือที่เป็นอีบุ๊กกับอ่านหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยการพลิกกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันความทรงจำก็ไม่เหมือนกันและอย่างนึงอาจารย์ก็จะบอกนักศึกษาว่าภาษาไทยมันมีนะจดจำแปลว่าจดแล้วจะจำกว่าไม่จดนะ
4: ก็ผมเห็นวันนั้นอ่านของใครนะนักแปลน่าจะโตจังมั้งผมจำไม่ได้แล้วใครเป็นภาคอะไรที่เป็นภาคที่เขาก็ได้แปลเนี่ยเขาบอกว่าเขาพิมพ์ด้วยแปลด้วยเขาเรียกตัวพิมพ์
5: อ
4: ่ะก็ได้ภาษาแบบหนึ่งสำนวนแบบหนึ่งแต่ถ้าเขารู้สึกว่ามันเหมือนยังไงไม่รู้อะสุดท้ายก็คือเอามาเขียนเอาผมก็เลยว่าแล้วมันได้อีกแบบนึงซึ่งสำหรับผมเองนะอาจารย์สมมติว่าเราเขียนเนี่ยพิมพ์ในคอมพิมพ์ในจอมือถือในโน้ตพิมพ์ใน iPad หรือเขียนลงกระดาษมันทำให้เกิดอาการไหลของความคิดไม่เหมือนกัน
5: จริง
4: ไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่าไหนนะแต่หมายให้ว่ามันมีฟังก์ชันแบบมันมีกลไกที่ไม่เหมือนกันแล้วการสมมติการเขียนเนี่ยผมก็จะเป็นคนเขียนดินสอนะผมเขียนดินสอกดมันก็จะมีเวลาสัมผัสความอ่อนความเข้มเรื่องพอมันลากแบบเขาเรียกทัชชิ่งมันไม่เหมือนกันแล้วประสาทสัมผัสการกระตุ้นสมองอะไรพวกนี้มันคงไม่เหมือนกันผมเข้าใจว่ามันมีเบื้องลึกอยู่ตรงนี้อยู่
5: อาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องของประสาทนะเช่นว่าเวลาเขียนจดคำว่าจดจำเนี่ยคือเราต้องคิดก่อนหนึ่งสเต็ปคิดเสร็จจึงจะจรดปากกาเขียนเนาะโดยเฉพาะถ้า ถ้าเวลาจดปากกาเขียนไม่มีมนุษย์คนไหนอยากเขียนแล้วก็ลบๆเขียนแล้วก็ลบๆเราก็อยากจะเขียนให้มันแบบเป็นชุดเป็นอะไรสักอย่างนึงเน
4: า
5: ะ
4: ได้ต่อเนื่องออกมาเป็น
5: เพราะฉะนั้นการไหลของความคิดจึงเป็นการไหลที่มีลักษณะ advancedคือคิดไปข้างหน้าเพราะว่าเราต้องคิดก่อนเราถึงจะเขียนได้มันไม่สามารถคิดกับเขียนพร้อมกันได
4: ้
5: มันจะมีสเต็ปการไหลของความคิดเน
4: า
5: ะ
4: เห็นเพื่อนเรียกว่า process ที่มันซ่อนอยู่ในขั้นตอนการทำงานข้างในเนี่ยมันต่างกันอย
5: ู่อ
4: าจารย์ใช่ไหมที่วันนั้นอาจารย์เป็นคนพูดว่าไอ้นักเขียนสมัยก่อนอะที่เขาใช้พิมพ์ดีดอะ
5: คือ
4: เรื่องใหญ่เลยนะเราทุกวันนี้ถ้ามดเรานึกไปถึงว่าถ้าเราต้องย้อนกลับไปยุคพิมพ์ดีดอะว่ามันพิมพ์ผิดอย่าว่าแต่เขียนยังไม่คิดยังไม่ครบไม่จบเลยนะคิดจบแล้วพิมพ์ผิดเนี่ยยังต้องมาลบเพื่อแก้อะไรถูกไหมเพราะมันราคาของการที่ต้องแก้เนี่ยมันสูงมันก็เลยทำให้พฤติกรรมอะไรแบบนี้มันฉุกเฉไปเป็นแบบน
5: ี้มันเกิดการไตร่ตรองมากกว่านะเพราะว่าprice ที่มันเพย์นะต้นทุนมันแพงเนาะเออ
4: ก็ไม่นับว่าจะอีดิทเนาะแบบย้ายประโยคขึ้นลงๆเหมือนทุกวัน
5: ไม
4: ่
5: ม
4: ี
5: ทางเลยนะย้าย
4: ก็ไม่ได้เราสาดก่อนได้นะเราสาดแล้วค่อยมาเรียงแล้วค่อยมาอะไรแบบนี้เราใช้ได้หลายวิธีอ่ะ
5: มันถึงเขาต้องอาจารย์ว่าเขาต้องมีแบบร่างเยอะมากก่อนที่เขาจะขึ้นแป้นเนาะคือแบบว่าแต่ถ้าใครสามารถเป็นแบบคนที่คิดไปแล้วเขียนไปแล้วแบบที่เขาเรียกว่าพิมพ์แบบเข้าตอกแตกปั๊บอาจารย์ว่านั่นคือแบบว่าสุดยอดอ่ะเพราะว่าการพิมพ์ดีดมันภาษาสัมผัสมันยากกว่าเขียนอีกอ่ะมันต้องจำตัวตำแหน่งด้วยว่าฟหกดเอกสวอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่
5: แล้วยังต้องคิดเป็นภาษาที่สละสลวยอีกเนี่ยอาจารย์ว่าคนที่เป็นนักเขียนสมัยก่อนที่เรามักจะยกย่องเขาเพราะว่ามันผ่านกระบวนการกลั่นกรองไตร่ตรองอะไรมามากมายกว่าแค่กระซวกเขียนอะไรเงี้ย
4: โอ้แล้วพออาจารย์เมื่อกี้เล่าถึงเรื่องกว่าจะคิดกว่าจะเขียนเนี่ยผมก็นึกไปถึงเคสสุดตรงอีกเคสหนึ่งก็คืออีเคสหนังสือของบรรณาธิการนิติศาสตร์อะไรนะที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วเขาต้องขยับเปลือกตาในการเขียนผีเสื้อและชุดประดาน้ำใช่ไหมชื่อนั่นแหละคุณชองโดมินิกโบบี้นะมั้งผมจำชื่อไม่รู้ถูกหรือเปล่าเนี่ยที่เขาตั้งใจเขียนบันทึกออกมาผ่านการขยับเปลือกตา
5: อ
4: ันนั้นก็คือต้องทีละตัวเทคทีละตัว
5: เออ
4: โอ้โหแบบมันสุดอะสุด
5: มันเหมือน
4: ก่อนนั้นไม่ได้ละเราอย่าไปโยเยเลยว่าถ้าเราทำแล้วมันยากอะบางทีแบบ
5: จริง
4: อย่าโยเยเลยอย่าโยเย
5: ก็เลยมองว่าที่บางทีอะเราจะได้ยินพูดถึงเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าความมนะอุตสาหะในแบบที่มันมีความดีงามชุดหนึ่งอ่ะมันถูกละเลยแล้วมันก็เลยสร้างพฤติกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นมาของเขาเป็นพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งของเขาซึ่งบางทีแบบพอมันไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากเนี่ยเขาก็จะคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจโลกเร็วเกินไปแต่จริงๆแล้วจังบอกว่าเขาก็ต้องผ่านมันไปให้ได้อ่ะเพราะในที่สุดชีวิตมันจะเป็นของเขาเองไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกอย่างมันมีราคาที่จะต้องจ่ายความง่ายก็มีราคาความยากก็มีราคาแต่ทุกอย่างมันคือประสบการณ์ของคนคนนั้นแล้วก็ประสบการณ์ของคนคนนั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยเขาในการพัฒนาตัวเองนะแต่การจดบันทึกข้อดีอันนึงก็คือว่าจากที่อาจารย์ชอบจดเนี่ยพอบางทีนะแบบลองหันกลับไปดูอะมันเห็นความคิดตัวเองนะวันนั้นหรือภาษาของตัวเองนะวันนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นอันนึงก็คือแบบลายมือแย่ขึ้
4: น
5: เพราะว่าเขียนน้อยลงไงคือแบบว่าเดี๋ยวนี้มันพิมพ์มันเนาะแบบมันพิมพ์อ่ะทำให้ลายมือของอาจารย์เนี่ยนะแย่ขึ้นไม่สวยเลยอันนี้คืออันหนึ่งที่เป็นผลร้ายนะคะโอเคต่อกลับมาที่โรบินชามาเขาก็บอกว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาในช่วงเช้าผมมักทำกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาลต่อการพัฒนาตัวเองมันช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ในสายอาชีพและยกระดับจิตวิญญาณของผมนั่นคือการจดบันทึกในหนังสือเรื่อง The Everyday Hero Manifestoผมเล่าว่าสมุดบันทึกส่วนตัวที่ผมใช้มาตลอด10ปีหายไปแต่นั่นเป็นอีกเรื่องนึงผมอาจเล่าให้คุณฟังเต็ม ถ้าเราได้พบกันในอนาคตแต่หากจะสรุปให้เข้าใจง่ายมีเหตุผลสำคัญ6ข้อว่าทำไมคุณควรจดบันทึกให้เป็นกิจวัตรข้อที่หนึ่งการจดบันทึกกระตุ้นพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพความคิดที่คลุมเครือย่อมให้ผลลัพธ์ที่คลุมเครือการเขียนความปรารถนาความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณลงในสมุดจะช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับชีวิตและความชัดเจนนี้คือปัจจัยสำคัญสู่ความเชี่ยวชาญการถามคำถามดีๆกับตัวเองเช่นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าต้องเกิดอะไรขึ้นว่าวันนี้จึงจะถือว่าเป็นวันที่ดีและอะไรคือ3สิ่งเล็กๆที่ฉันทำวันนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานช่วยเพิ่มสมาธิและเสริมพลังใจให้คุณทำเป้าหมายได้สำเร็จการค่อยๆทบทวนสิ่งที่คุณอยากทำจะช่วยให้คุณทำงานได้ตรงจุดและสำเร็จมากขึ้นการจดบันทึกช่วยให้คุณรักษาความมั่นที่ให้ไว้กับตัวเองก็หลายๆครั้งในการที่เวลาเราไปเทรนทำเทรนนิ่งเนี่ยเราก็มักจะ

0: ให้คนที่เข้ามาเนี่ยการพัฒนาตัวเองว่าเขียนถึงตัวเองจดหมายถึงตัวเองว่าอยากเป็นอะไรอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ปิดผนึกไว้แล้วก็เท่าที่จำได้บางทีเราก็เก็บให้เขาเราให้เขาจ่าหน้าซองถึงตัวเองแล้ว3เดือนหรือ1ปีข้างหน้าเราจะส่งไปให้เขาส่งกลับไปหรือให้เขาไปเปิดเองเพื่อจะดูว่าเขาอะรักษาสัญญาที่คือมันต้องเป็นคำรักคำสัญญาเนาะที่ว่าเออแบบฉันสัญญากับตัวเองว่าฉันอยากจะทำอะไรฉันอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนฉันจะทำยังไง
1: แล้วก็เอามาเทียบใช่ไหมถึงเวลาที่เอาไปเทียบ
0: เอามาเทียบดู
1: ว่าเช็คหน่อยเช็คกับตอนต้นทางหน่อยว่าที่เราคิดไว้อะมันเหมือนหรือต่างขนาดไหน
0: แต่แท้จริงแล้วอ่ะมันก็คือกุศโลบายเนาะในการที่ไม่ให้เราลืมว่าเราเคยสัญญาอะไรกับใครเอาไว้อะไรเงี้ย
1: ไม่งั้นจะกลายเป็นคำซีซัว
0: นะ
1: อาจารย์ถ้าพูดภาษาปู่ดักเตอร์กับกิจกรรมที่เมื่อกี้ว่าเนี่ยคือการเขียนแล้วก็ถึงวันหนึ่งก็เอากลับมาเทียบเนี่ยปู่ดักเกอร์ก็จะใช้คำว่าการวิเคราะห์ผลย้อนกลับใช่ไหมหรือเรียกว่าอะไรfeedback analysisเนาะเออแต่นั่นคือแค่ว่าจดให้กับตัวเองง่ายๆแล้วก็มาเทียบดูแต่นี่หมายถึงว่าบางทีคนมันลืมอ่ะไม่รู้จดไปที่ไหนหรือไม่อันนี้คือทำให้ดูเป็นพิธีกรรมมากขึ้นมีการส่งจดหมายมีอะไรแบบนี
0: ้มันคือวินัยอ่ะคืออาจารย์จะบอกเด็กเสมอว่าให้ถามตัวเองว่าอีก3ปีอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรลองตั้งคำถามซิว่าอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรแล้วก็หลายครั้งอย่างครั้งหนึ่งมันจุดประกายให้ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเรียนปริญญาโทแล้วเขาก็บอกว่าเออผมไม่เคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองเลยว่าผมอยากเห็นตัวเองเป็นอะไร
1: อ
0: ่
1: าน
0: ะแล้วเขาก็เป็นนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนเป็นพวก investigative news ในที่สุดเขาไปเรียนต่อปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาแล้วก็ได้เป็นด็อกเตอร์แล้วเรียบร้อย
1: เอาเหร
0: อจบแล้วเรียบร้อยคือจากการที่อาจารย์แค่ตั้งคำถามกับเขาแล้วเขาก็กลับไปตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเขาก็ปักหมุดหมายให้กับตัวเองว่าเออเขาอยากเห็นตัวเองเป็นอันเนี้ย
1: อันนี้คือใช้ความคิดเดี๋ยวอาจจะเรียกว่าเป้าหมายเดี๋ยวจะเรียกว่าความคาดหวังในทางที่ถูกต้องเพื่อเขี่ยชีวิตไปในทางนั้นอันนี้ให้ใช้อย่างมีประโยชน
0: ์ก็เหมือนกับอย่างอาจารย์เนาะอาจารย์แบบเข้ามาเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยตอนที่อายุ50เพราะฉะนั้นอาจารย์มีเวลา10ปีที่จะได้มีตำแหน่งทางวิชาการนะดังนั้น10ปีเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเอออาจารย์ดีที่สุดเท่าที่อาจารย์จะทำได้เลยนะก็คือรองศาสตราจารย
1: ์
0: แต่หมายความว่า10ปีเนี้ยอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ซิทแบ็คเลยนะไม
1: ่
0: มีสิทธิ์นั่งพักผ่อนหย่อนใจเลยนะ
1: ยิงไปยาวๆเกมนี้
0: ก่อนเป็นรองศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อน
1: อันนั้นคือสถานีระหว่างทาง
0: แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็คือต้องมีงานวิจัย1ชิ้นแล้วก็บทความ1ชิ้นภายใน5ปีแล้วถ้าได้ตำแหน่งนี้ถ้าอีกขั้นหนึ่งก็คือจะต้องมีงานวิจัย2ชิ้นบวกตำราอีก1ชิ้นเพื่อจะยื่นขอรอสอ
1: รอสอ
0: เพราะฉะนั้นถ้าระหว่างทางที่อาจารย์คุยกับคุณอาทิตย์เนี่ยจะเห็นเลยว่าอาจารย์จะมีแต่เรื่องงานวิจัยงานอะไรต่างๆเพราะว่าอาจารย์รู้ว่าหมุดหมายของอาจารย์มันมีลิมิตแล้วมันต่ออายุไม่ได้คือหมายถึงว่าอายุ60คืออายุ60เขา
1: จะเล่นจับรายการประจำสัปดาห์ได้ตลอดต่อเนื่องนั้นนักวิชาชีพนะและจนออกมาเหมือนกันนะเนี่ยไม่ให้เล่นๆเหมือนกันนะอาจารย์นะเออผมก็ลืมไม่ถึงข้อนี้นะเพราะผมเห็นภาพย่อยแต่ว่าตอนนั้นเพื่ออาจารย์พอมาเล่าไงผมค่อยเห็นต่อเรื่องเป็นภาพใหญ่เออว่ามันต้องมีเป้าหมายอย่างนี้แล้วมีขอบเวลาที่จำกัดแบบนี
0: ้ก็คือขีดมันก็คืออายุ60ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถทำอะไรให้มันผิดพลาดได
1: ้
0: คือทุกอย่างจะต้องแบบอยู่ในวินัยตลอดเวลาอะไรอย่างนี
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเราอาจจะไม่พูดถึง10ปีอาจจะหมายถึงนักศึกษาของอาจารย์ที่เขาพูดอาจารย์ถามเขาแค่ว่า3ปีเนี่ยอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรหรือไม่ก็ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีก็ถามว่าอยากเห็นตัวเองประกอบอาชีพอะไรนะถ้าสมมติว่าอยากเห็นตัวเองประกอบอาชีพเนี้ยก็ต้องพาตัวเองวิชาเลือกอะไรต่างๆให้มันไปในทิศทางนั้นตอนไปฝึกงานก็ต้องไปฝึกงานแบบนั้นนู่นนี่นั่นก็เ

0: ก็จะต้องเกียร์ตัวเองไปเนาะไม่ใช่เรียนครบจบแน่แล้วมันพอมันไม่พอแล้วเป็นต้นนะงั้นดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเกษียณหรือท่านผู้ฟังที่ทำงานอยู่เนี่ยอาจารย์ก็จะถามว่า3ปีเนี่ยอีก3ปีเนี่ยอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรถ้าอยากเห็นตัวเองเลื่อนตำแหน่งก็ต้องดูว่าในตำแหน่งที่เท่าๆกันแล้วจะมีคนเลื่อนเกษียณออกไปเนี่ยสมมุติเกษียณ1ตำแหน่งแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันเนี่ยอาจจะมี5คนแล้วทำไมเราถึงจะเป็นคนคนนั้นทำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่ถูกเลือก
1: เออ
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเขียนจดเสร็จเราก็จะเริ่มวางแผนตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: เริ่มจากปลายทาง
0: ใช่
1: begin with the end in mind
0: เออนะ
1: แล้วก็ถอย
0: เริ่มจาก objective เลยว่าเอ้ยแบบอยากทำอย่างนี้แล้วที่เหลือก็วาง
1: แผนรู้แล้วไปตรงนั้นเนี่ยแล้วเราค่อยวางก้อนหินที่เป็นขั้นบันไดย้อนกลับมาจนถึงจุดที่เรายืนอยู
0: ่อืมใช่ไหมแต่อันนึงก็คือจะต้องเป็นคนที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแสงไม่ได้หิวแสงเขาต้องจดจำได้ไม่งั้นเขาจะไม่รีคอร์ดชื่อเราอ่ะสมมติมี5คน
1: อ
0: ่ะแล้วเขาจำอีกคนนึงได้แล้วไม่จำเรานี่คือแบบ
1: อันนี้เป็นความจำเป็นเป็นเรื่องไขจำเป็นไม่จำเป็นต้องหิวก็ได้เดี๋ยวต้องออกไปตากแสงไปโดนแสง
0: ถูกนั่งอยู่ในมุมมืดแล้วรอให้คนมาเห็นเนี่ย
1: มีแล้วเดี๋ยวก็ตีอกชกตัวอีกว่าทำไมฉันอุตส่าห์ทำดีแล้วไม่ได้เขาต้องเห็น
0: เขาบอกว่าอะไรนะบริษัทวายที่ดีที่สุดกลัวอะไรรู้ไหม
1: กลัวอะไรวาย
0: เขาบอกว่าก
1: ลัวแสงเหรอ
0: ไม่กลัวว่าคนไม่รู้จักว่ามีเนี่ยคือนึกออกไหมแบบคือมันมีวายที่อร่อยมากอะแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีมันอะหรือคนรู้จักเป็นวงแพร่
1: จำกัดนี่ลงตรงตามหลักการสื่อสารเลยใช่ป่ะอาจารย์ประจำพันที่บอกว่าถ้าอะไรนะถ้าไม้ล้มแต่ไม่มีคนได้ยิน
0: ใช่
1: ก็
0: ไม่มีต้นไม้ต้นนั้นนะ
1: มี
0: ไม้ต้นใหญ่อยู่10คนโอบแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีต้นแต่แล้วก็ล้มแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีต้นไม้ต้นนั้นเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนั้นไม่มีหนังสือเล่มที่ดีที่สุด
1: ในเชิงการสื่อสารเป็นยังไง
0: ใช่หนังสือเล่มที่ดีที่สุดแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไม่อยู่ในห้องสมุดไม่อยู่ในร้านขายหนังสือก็ไม่มีใครรู้ว่ามี
1: ก็เกมเลยเหมือนกัน
0: ใช่นะคะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เรายังไม่จบเรื่องประโยชน์ของการจดบันทึกใช่ไหมอาจารย
0: ์มีเยอะข้ออยู่เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะคะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นันทพรนะครับท่านฟังครับเวลาของเราสองคนหมดแล้วนะครับพบอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่วันพุธหน้านะครับบ่ายโมงเกือบครึ่งอย่างนี้นะฮะแล้ววันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันบิดุลถกสภากลาโหมนัดส่งท้ายปีขอบคุณผบ.เหล่าทัพดันชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดเดินหน้าปี70เสริมกำลังพัฒนาควบคู่ความมั่นคงพลตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ประจำปี2569มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ที่จักเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนซึ่งได้ร่วมปฏิบัติภารกิจและรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดช่วงที่ผ่านมา ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครมาแล้ว13วันมีผู้สมัครเกือบ 10,000 คนโดยกระทรวงกลาโหมมุ่งสร้างโอกาสให้พลทหารอาสาทางด้านค่าตอบแทนการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่กับการดูแลพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งจัดทำกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่นำร่องบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570ซึ่งหน่วยงานด้านทหารจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อเสริมกำลังคนในการปฏิบัติงานสภากลาโหมสั่งคุมเข้มโดรนชายแดนไทยกัมพูชาสกัดชิ้นส่วนประกอบโดรน DIY หวั่นใช้สอดแนมหนุนรบนาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมว่าที่ประชุมสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังทหารในพื้นที่รายงานว่ามีการใช้โดรนจากฝั่งตรงกันข้ามบินเข้ามาสอดแนมเนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงและลดการประกอบโดรน DIY ในหลายพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้โดยจะประสานหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการทหารหรือการสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าทั้งเรื่องจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆด้วยเซปักตะกร้อทีมชุดชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม2026เซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโอปาร์คกิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มA นัดสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยที่เก็บชัยชนะมา2นัดรวดนำทีมโดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรปีเช่พันแสนและสิทธิพงษ์คำจันทร์พบกับสปป.ลาวผลปรากฏว่าทีม A ไทยชนะไปได้2-0เซต15-3และ15-5ส่วนทีม B ไทยเอาชนะ2-0เซต15-9ทั้ง2เซตและทีม C ไทยก็สามารถเอาชนะ2-0เซต15-4ทั้ง2เซตทำให้ทีมชายไทยเก็บคะแนนสะสมเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะเข้าไปแข่งขันกันในวันที่24กันยายนนี
6: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: 5
12: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
15: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
14: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
15: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
16: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
17: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
16: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฏฐีสวัสดิ์ค่ะ
17: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
16: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
18: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
15: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พุธที่23กันยายน2569นะก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะไม่รู้ว่าอยู่กันตรงไหนบ้างนะแต่ว่าแถวอสมทนี่ฝนตกหนักนะแต่ว่าใช้เวลาตกก็ไม่นานนะแต่ว่า เรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยช่วงนี้ต้องติดตามเป็นพิเศษนะจริงๆผมก็แจ้งคุณผู้ฟังนะในช่วงที่ผ่านมาตลอดใช่ไหมว่ามันจะมีฝนเยอะนะแต่ยังไงก็ระมัดระวังหน่อยนะบางวันก็จะเอาประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะมาแจ้งให้ทราบนะเพราะว่าเข้าใจนะว่าเวลาที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยนะจากไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอะไรพวกนี้นะมันคือเราเห็นภาพข่าวอะหรือแม้แต่ตอนที่มันท่วมจริงๆแล้วเราเคยถึงแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับ อาคารบ้านเรือนนะบ้านช่องต่างๆไม่ได้เกี่ยวเลยแค่ฝนตกน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครรถติดอะนะแล้วก็เราต้องฝ่าน้ำท่วมไปแล้วทำให้รถเสียหายเนี่ยนะเราก็เคยเจอประสบการณ์พวกนี้มาแล้วไงนะเพราะฉะนั้นก็ผมจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะก็จะพยายามดูแหละว่าช่วงไหนถ้าฝนตกเยอะๆนะน้ำท่วมเนี่ยนะก็หลีกเลี่ยงได้ผมจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะเวลารถเสียกลางดึกอย่างเงี้ย5 ทุ่มเที่ยงคืนคุณผู้ฟังนึกสภาพสิครับใช่ไหมฮะกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรเนี่ยมันจะต้องขนาดไหนนะแล้วยิ่งถ้าหากว่าบางพื้นที่เนี่ยนะฝนมันตกแช่แล้วมันมีน้ำป่าไหลหลากนะดินโคลนถล่มอะไรพวกนี้นะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนชีวิตเนี่ยนะอันนี้มันหนักหน่วงกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถที่จะระแวดระวังนะก็ต้องไม่ประมาทดีที่สุดนะครับอันนี้สามารถที่จะทำได้นะก็มีหลายคนนะที่ติดตามเพจที่เขามีการพยากรณ์อากาศหรือว่ามีคำเตือนอะไรต่างๆนานานะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบโอ้โหติดตามแล้วเขียนบางทีอาจจะทำให้เราตระหนกอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แค่ตื่นรู้อ่ะนะแต่ว่าตระหนกแล้วทำให้กังวลแล้วทำให้มันเกิดความเครียดอะไรเกินไปเกินกว่าเหตุเกินการเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะไม่ถูกหลักสักนิดนึงนะแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้ฐานสำคัญเลยก็คือจะไปดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งฉบับที่4นะออกมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเข้าใจว่าออกมาเมื่อเช้านะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะเรื่องฝนหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน23นี่ก็วันนี้แล้วนะครับบอกว่าในช่วงวันที่23ถึงวันที่27กันยายนนะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะภาคตะวันออกและภาคใต้นะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางเนี่ยจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนนะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยขอให้ประชาชนเนี่ยนะให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมในระยะสั้นได้ผมก็เลยต้องไปดูต่อนะนอกเหนือจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยนะมีตรงไหนที่เขาเน้นเป็นพิเศษไหมนะเนี่ยภาพจำลองอากาศนะเขาก็มีการคาดหมายคาดการนะว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในวันที่23กันยายนคือวันนี้นะครับมีที่สระแก้วครับที่จันทบุรีที่ตราดอันนี้หนักมากนะส่วนที่ตกหนักตกหนักนี่เยอะนะวันที่23กันยายนเนี่ยหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมยกตัวอย่างแล้วกันนะชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางนี่เกือบหมดเลยนะอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกภาคตะวันออกเนี่ยเจอหนักมากไปแล้วใช่ไหมที่สระแก้วจันทบุรีตราดส่วนที่ตกหนักก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ที่ระยองนะโอ้โหส่วนภาคใต้นะภาคใต้นี่จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองแล้วก็ที่พังงานะอันนี้เป็นของวันที่23กันยายนนะ24กันยายนดูอีกสักนิดนึงนะเอาที่ตกหนักมาก24กันยายนตกหนักมากที่ไหนบ้างถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอีสานเนี่ยก็คือที่โคราชที่บุรีรัมย์แล้วก็ที่สุรินทร์พูดง่ายอีสานใต้ภาคกลางนะอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันพรุ่งนี้นะภาคตะวันออกฮะสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะอันนี้ผมเอามาให้2วันนะเพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะหลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่25กรกฎาคมเอ้ยกันยายนใช่ไหมก็เยอะนะหลายพื้นที่26เนี่ย27เนี่ยนะหลักๆนี่ผมต้องบอกคุณผู้ฟังเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยศุกร์เสาร์เนี่ยโอ้โห2วันเนี่ยนะอันนี้จะหนักหน่วงสักนิดนึงนะเท่าที่ดูไอ้ภาพจำลองอากาศทางแอปพลิเคชันนะแล้วก็ดูรายละเอียดประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยา

ที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยานึกออกใช่ไหมแล้วก็ลงมาเนี่ยผ่านหมอชัยนาทเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสิงห์บุรีลงมาอ่างทองป่าโมกลงมาเนี่ยนะพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีผ่านกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปออกตรงสมุทรปราการวันนี้ทางกรมชลประทานนะก็มีการแจ้งเหมือนกันนะในส่วนของการระบายน้ำนะผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยจาก 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะกรมชลประทานก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้นะเตรียมที่จะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็จะระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยานะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายของวันนี้เหตุผลก็คือต้องรับน้ำเหนือที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าจากสถานี C2 ที่นครสวรรค์เนี่ยจะมีน้ำเนี่ยไหลมารวมกันประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนอกเหนือจากนี้เขาก็เลยต้องเตรียมที่จะมีการระบายน้ำเนี่ยดังกล่าวเพื่อรองรับน้ำข้างบนเพื่อเบื้องต้นด้วยนะฮะเนี่ยทางอธิบดีกรมชลประทานนะคุณวิทยาแก้วมีเนี่ยก็บอกนะบอกว่ามันจะมีน้ำจากลำน้ำสาขาที่มาสมทบเนี่ยอีกประมาณ300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยในช่วงบ่ายวันนี้หลังจากการเพิ่มการปริมาณน้ำเป็นไอการระบายน้ำเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าจะใช้เขื่อนเจ้าพระยานี่แหละเป็นเครื่องมือในการหน่วงน้ำโดยจะพยายามคงการระบายน้ำไว้ในระดับดังกล่าวให้นานที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อท้ายเขื่อนถามว่าลดผลกระทบท้ายเขื่อนคืออะไรนะก็นี่ฮะก็คือพอระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณน้ำนะในเขื่อนเจ้าพระยามันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้น70ถึง1เมตร20เซนติเมตรนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวขันกั้นน้ำในพื้นที่ของอำเภอเสนาอำเภอปักไห่บางบานนะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะก็คืออำเภอเมืองนี่แหละนะแล้วก็รวมไปถึงบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ริมแม่น้ำน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นในอยุธยาเนี่ยพูดง่ายๆเกือบหมดเลยเนี่ยนะที่ทางแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเนี่ยนะที่มีลุ่มต่ำเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงริมแม่น้ำน้อยเนี่ยนะก็บอกว่าให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะนี่ก็ต้องติดตามนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฝนตกเข้ามาเพิ่มเนี่ยลงมาเติมเนี่ยนะในช่วงอีกวัน2วันเนี่ยนะฮะมันก็เลยจะต้องทำให้การระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะนะเดี๋ยวต้องดูเหมือนกันนะผมก็พยายามดูนะว่าไอ้การระบายน้ำของเขาเนี่ยคือถ้ามันยังมีน้ำเยอะนะก็ไม่ได้หมายความว่าที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นแล้วหยุดนะไม่ถ้ามันมีเพิ่มขึ้นมาเติมต่อเนื่องเขาก็ต้องมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มนะส่วนเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะคือในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะก็ยังต้องเฝ้าระวังนะอย่างที่แม่ฮ่องสอนนะหรือว่าทางภาคตะวันตกแถวตากแถวอุทัยธานีเนี่ยอันเนี้ยยังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันยังต้องติดตามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นะฝนที่ตกต่อเนื่องและขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำคุณผู้ฟังที่อยู่แถวพระนครศรีอยุธยาแถวปทุมธานีนะหลายท่านนะหลายคนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนะบางทีก็จะโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตรงปทุมธานีเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยช่วงนี้แหละฮะนะแล้วก็อีกอันนึงเห็นบ่นกันเยอะๆคือที่ไหนล่ะเมื่อวานนี้นอกเหนือจากคลิปข่าวคลิปภาพข่าวนะที่สมุทรสาครที่ฝนลงมาอย่างหนักเลยนะแล้วก็โอ้โหผมเห็นแล้วผมนึกถึงที่ไหนรู้ไหมฮะนึกถึงในซอยนี่แหละซอยพระราม9เนี่ยซอยเข้าอสมทเนี่ยนะที่แถวมหาชัยเมืองใหม่อ่ะนะฝนตกลงมาเยอะอ่ะแล้วก็มีรถที่แบบขับผ่านมันมีน้ำท่วมขังรถขับผ่านเงี้ยแล้วมันก็เกิดคลื่นนึกออกใช่ไหมมันเป็นคลื่นน้ำพอมันเป็นคลื่นน้ำเสร็จมันมีมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างถนนน่ะที่มันมีน้ำท่วมอ่ะพอคลื่นมันกระแทกเข้ากับมอเตอร์ไซค์อ่ะหรือว่ารถจักรยานยนต์อ่ะมันก็ล้มกันระเนระนาดเลยแล้วก็เรียงต่อแถวกันเป็นระเบียบเลยนะเนี่ยผมเห็นภาพข่าวที่สมุทรสาคร

ื่อวานเนี้ยที่มหาวิทยาลัยเมืองใหม่ผมโอ้นึกย้อนกลับมาในกรุงเทพมหานครมันก็มีหลายที่นะโดยเฉพาะที่แบบเวลาฝนตกหนักๆนะนะ60มิลลิเมตร80มิลลิเมตร100มิลลิเมตรเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยถนนจะออกจากอสมทผ่านทางธนาคารธนาคารสงเคราะห์เนี่ยแล้วก็วิ่งตรงไปแล้วจะไปออกพระราม9แล้วจะวนไปขึ้นทางด่วนเนี่ยในซอยนี้เลยนะยังกังวลอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ตอนที่ฝนตกหนักๆผมก็เข้ามาถึงอสมทยังต้องขับรถผ่านซอยนี้ก็ยังโอ้ยังโชคดีนะมันไม่ได้แบบตกหนักและตกแช่นานใช่ไหมการระบายน้ำมันก็เลยสามารถบริหารจัดการได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ดูซะหน่อยนะท่านว่าอย่างไรนะใช่ไหมอันนี้เรื่องแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วสำหรับคนกรุงเทพนะท่านผู้ว่าชัชชาตินะก็บอกว่าทางกทมเนี่ยก็ได้ติดตามสำรวจแล้วก็ติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะที่เคยแบบท่วมมาตลอดเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1โอ้เมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเสนานิคมถนนเสนานิคม1งามวงวานเนี่ยนะโอ้แถวนั้นนี่ฝนตกหนักท่วมมาท่วมนานเลยเหมือนกันนะบางคนขับรถกลับบ้าน3ชั่วโมง4ชั่วโมงอ่ะถนนพหลโยธิน84รามอินทรา5ไอ้ขออภัยอินทรา5นะแล้วก็พื้นที่ริมคลองลาดพร้าวบอกอันเนี้ยเคยมีปัญหานะก็เฝ้าติดตามมาตลอดนะแล้วก็ริมคลองลาดพร้าวนี่มีน้ำล้นออกมาด้วยนะครับคุณชัชชาติก็บอกเพิ่มเติมนะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือประสิทธิภาพในการระบายน้ำนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องขยะที่ไปกีดขวางบริเวณช่องรับน้ำแล้วก็ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำจริงนอกจากแต่ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขยะนะถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยชัดที่สุดเลยฮะผมเห็นก็เอาแอสฟัลต์เนี่ยรอบล่าสุดมาลงในช่องทางด่วนนะช่องในอ่ะเลนในอ่ะนะไม่ใช่ช่องคู่ขนานนะถ้าไปสังเกตดีๆนะครับพอเอาแอสฟัลต์มาลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยไอ้ไม่ได้เกี่ยหรือว่าไม่ได้เกี่ยเอาหน้าถนนเดิมออกก็ไปเติมให้มันสูงขึ้นนึกออกใช่ไหมพอเติมให้มันสูงขึ้นไอ้รูท่อระบายน้ำอ่ะสำหรับการระบายน้ำอ่ะนะไปเทียบกับพื้นถนนเลยวิภาวดีรังสิตเนี่ยเป็นเกือบทั้งสายเลยนะคือเราแก้ปัญหาเรื่องของเป็นหลุมเป็นบ่อเรื่องของถนนกรุขระแต่มันก็ไปเกิดอีกปัญหาหนึ่งคือมันไปพอมันสูงขึ้นปุ๊บเวลาที่มีฝนตกอ่ะการระบายน้ำที่จะเข้าท่อระบายน้ำหรือว่ารูระบายน้ำที่มันอยู่ข้างทางอ่ะมันได้น้อยลงครับจริงๆรูมันแคบลงพอรูมันแคบลงฝนมันตกมามันก็ต้องท่วมสิใช่ไหมจากเดิมระบายน้ำได้100มิลลิเมตรอย่างเงี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างนะแล้วอยู่ๆมันเหลือแค่50มิลลิเมตรมันหายไปครึ่งนึงเพราะว่าคุณทำถนนไปปิดไอ้ช่องสำหรับการระบายน้ำอ่ะนะคุณจะใช้วิธียังไงก็ตามทีไปเจาะให้มันมีให้มันอะไรล่ะใหญ่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าการรับน้ำหรือว่าการถ่ายเทเนี่ยมันก็แย่ลงเนี่ยพอทำเรื่องนึงมันก็ไปสร้างปัญหาอีกเรื่องนึงนะตอนทำผมก็ไม่รู้ว่าดูกันยังไงว่าหรือเขาอาจจะคิดมาแล้วว่าแล้วเอาถนนดีไว้ก่อนนะระบายน้ำไม่เป็นไรเพราะว่าปีนึงระบายน้ำมันแค่ไม่กี่วันถูกไหมเฉพาะแค่ช่วงฝนตกถ้าฤดูฝนมันก็แค่3เดือนแค่นั้นนะหรือคิดกันแบบนี้นะส่วนขับรถบนถนนพื้นที่ขรุขระไม่ได้อันนี้มันใช้12เดือนไม่รู้ว่าคิดยังไงเหมือนกันอย่างที่เคยบอกนะเวลาที่เราเห็นเนี่ยเวลาไอ้ไม้กั้นข้างบนเนี่ยนะบอก5เมตรผมเชื่อว่าเขาเผื่อแล้วด้วยอ่ะคงสูงกว่า5เมตรแน่นอนเวลารถใหญ่ที่ขับผ่านนะแต่พอเขาวัดรถของตัวเองมาเขาบอกเฮ้ยรถผมเนี่ย4เมตร93เซนติเมตรอ่ะนะสามารถผ่านได้แต่อย่าลืมครับเวลาคุณซ่อมแซมพื้นถนนทีคุณเอาแอสฟัลต์คุณเอายางมาตอยไปลาดพอลาดเสร็จคุณไม่ได้ไปลดไอ้หรือว่าคุณไม่ได้ไปขยายไอ้ไม้กั้นมันเพิ่มขึ้นนะไม้กั้นก็อยู่เท่าเดิมถูกไหมเวลารถเข้ามาปุ๊บก็ติดอย่างเงี้ยไอ้นี่เนี่ยไอ้เนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ปัญหาหนึ่งแล้วก็ทำให้มันเกิดอีกปัญหาหนึ่งนะอาจจะดูไม่รอบคอบนะอันนี้อาจจะต้องฝากทางทีมผู้ว่าฟาริดา เห็นตอนนี้ไปช่วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะ
ฟาริดานะฟาริดาต้องเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยนะเวลาทำคือบางทีมันจะได้ประสานหลายหน่วยงานนะเนี่ยเวลาเหมือนขุดถนนทีอ่ะใช่ไหมซ่อมถนนทีอ่ะที่บอกว่าโอ้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องมาทำท่อระบายน้ำอ๋อท่อระบายน้ำเปิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้อันนี้ถ้ายังไงทำแล้วลองหาถนนเป็นตัวอย่างก็ได้หาสักเส้นสองเส้นก็ได้เหมือนตอนที่เอาเสาไฟลงอ่ะนะว่าเวลาที่เราจะทำแล้วเนี่ยนะเราเรียกทุกหน่วยงานเลยมาคุยใครอยากจะซ่อมถนนนี้บ้างเอาจัดการเลยทีเดียวทำให้เป็นแบบอย่างอันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่านะเนี่ยท่านผู้ว่าก็บอกนะก็ต้องรับมือจากเรื่องของน้ำด้วยเหมือนกันนะบอกว่าการบริหารจัดการน้ำนี่ต้องแยกเป็น2ส่วนคือน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครกับน้ำเหนือที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะบอกฝนที่มาจากกรุงเทพเนี่ยนะถ้ามีฝนตกเนี่ยอันเนี้ยบอกว่ามีระบบสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำได้ตามปกติส่วนถ้าเป็นเรื่องน้ำเหนืออันนี้บอกว่าต้องดูแนวป้องกันน้ำท่วมดูประตูระบายน้ำดูสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงแม้ว่าจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการประชุม UNGA ก็ตามทีนะถือว่าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะเพราะว่าพอทางวิปฝ่ายค้านประธานวิปฝ่ายค้านเขาขับวิปพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านถูกไหมฮะพอขับออกจากฝ่ายค้านปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ถ้าอย่างนี้พรรคกล้าธรรมเป็นพรรคฝ่ายคอยแน่นอนนะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็มีการเชื่อมโยงนะถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลงมติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแล้วก็มีโพสต์ภาพนาฬิกาที่ระลึกเหรอไม่รู้ว่าจะเป็นที่ระลึกหรือเปล่าคาซิโออ่ะที่คุณธรรมนัสพรหมเผ่าใส่อ่ะนะฮะแล้วก็ข้างหลังนี่มีการสลักชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะว่าก็มีการโพสต์เรื่องนี้หลายคนก็ต้องติดตามเพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีนะหรือแม้แต่ตัวของทางพรรคกล้าธรรมเองเนี่ยนะก็เท่าที่ติดตามนะก็ไม่ได้คือทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ได้ปิดโอกาสผมใช้คำนี้เลยละกันง่ายๆไม่ได้ปิดโอกาสที่จะทำงานร่วมกันนะแต่มันจะถึงเวลาไม่ถึงเวลาอันนั้นอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่การเลือกตั้งที่จบมาก็ตอนแรกใครต่อใครหลายๆคนก็ฟันธงเป็นเสียงเดียวกันหมดนะนักวิเคราะห์ทางการเมืองบอกยังไงก็ต้องมีกล้าทำแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้มีกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหองระแหงไปจนไม่สามารถที่จะต่อกันติดได้พอมีเรื่องของการถูกขับออกจากวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่ากระแสที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีด้วยหนึ่งใช่ไหมงานต่างๆที่มีอ่ะนะบางครั้งท่านนายกก็พูดเองว่ารัฐมนตรีต้องทำงานเพิ่มขึ้นไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอะไรพวกเนี้ยนะไอ้นั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะและตำแหน่งรัฐมนตรีก็ยังว่างอยู่อีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็พูดในทำนองที่ไม่ได้ปิดโอกาสมันก็เลยประจวบเหมาะหลายต่อหลายเรื่องผลงานรัฐบาลการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมา5เดือน6เดือนอะไรพวกนี้เขาก็มีการประเมินกันครับว่าอาจจะใกล้ถึงเวลาที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีบอกเนี่ยเร็วๆนี้แหละนะสิ้นปี2569ต้นปี2570นี่แหละทำงานครบ6เดือน8เดือนเนี่ยนะอาจจะมีการพิจารณาดูผู้ที่เหมาะสมหรือว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลถูกไหมว่าอาจถึงเวลาที่จะเปิดให้ทางด้านของใครล่ะนะทางพรรคกล้าธรรมจะมาร่วมหรือไม่ท่านบอกโอ้ยตอนนี้อยู่ที่อเมริกาสัญญาณไม่ดีคือไม่ตอบตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ตอบอะไรบอกอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ดีไม่ได้ตอบอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองนะส่วนที่มีความคืบหน้านะ
เรื่องของผู้ว่าสวนะทางด้านของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาจะไปยื่นเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปนะเห็นเมื่อเช้านี้เขามีการประกาศว่าเขาจะดำเนินการ1 2 3ยังไงนะแล้วขณะเดียวกันทางพรรคประชาชนเองคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะก็พูดถึงเรื่องของการที่จะไปยื่นปปช.ใช่มั้ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยนะให้ดูการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะของกกต.นะว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ไหมนะหรือว่ามีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่โดยไม่สุจริตหรือไม่อย่างไรนะบอกว่าอันนี้ก็จะส่งเรื่องไปที่ปปช.นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้แหละนะจะ25ไหมหรือว่าจะภายในสัปดาห์นี้เขาก็คงต้องเร่งทำนะส่วนจะให้คนที่เสียหายไปร้องช่องทางอื่นเพิ่มเติมเขาก็บอกว่าก็เป็นสิทธินะก็สนับสนุนอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะเกี่ยวข้องนะกับในทางการเมืองนะเนี่ยประมาณนี้แหละนะข่าวสารต่างๆส่วนไทยช่วยไทยพลัส60-40เท่าที่ผมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานนะที่สรุปให้ฟังนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็ส่วนการยืนยันตัวตนเนี่ยนะก็ต้องไปยืนยันผ่านแอปเป๋าตังค์ในวันที่1ถึง15ตุลาคมสำหรับใครที่จะไปใช้60-40นะไม่ได้มีเรื่องลงทะเบียนใหม่นี่ยังไม่ได้ยินยังไงก็พยายามเช็คหลายแหล่งแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่มีเรื่องนี้ไม่มีเรื่องลงทะเบียนใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเวลาที่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาใช้แอปเป๋าตังค์กันอยู่แล้วแหละนะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามว่ามีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนไหมบางท่านก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีใช่ไหมแล้วคนที่ถูกตัดสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็คือหมายความว่าคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคุณมีอสังหาริมทรัพย์คุณมีรถยนต์คุณมีสมาร์ทโฟนคุณมีนู่นมีนี่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาอนุมานเลยว่าอย่างเงี้ยมีสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ได้เพราะฉะนั้นเขาจะใช้ระบบนี่แหละเพราะเขารู้นี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้กระทรวงการคลังรู้อยู่แล้วว่าแอปเป๋าตังค์มันเวลาลงทะเบียนลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะประมวลผลแล้วก็ผ่านไปช่องทางนั้นได้เลยนะอันเนี้ยเท่าที่ผมทราบมาล่าสุดนะก็คือยังไงก็ตามทีนะทั้งคนที่60-40เก่านะคนที่ไม่ได้ไปต่อสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะก็ไปยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์1-15ตุลาคมนะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้หน่อยนะที่เมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามนะครับส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมนะไม่น่านะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมมีอะไรเราให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยดีกว่านะแล้วก็บางท่านอาจจะแจ้งซะหน่อยก็ดีนะว่าฝนเป็นยังไงนะฝนฟ้าอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างตรงไหนตกนะเพราะว่าก็ถึงแม้ว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหตกแล้วจะต้องกลัวน้ำท่วมแบบปี2554อะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะแต่ถ้ามันตกหนัก3-4วันติดต่อกันบางพื้นที่เนี่ยอันนี้มันก็น่าห่วงเหมือนกันใช่ไหม14:36 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 95 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: 1-800-259-4646 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
4: ์คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
5: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
5: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: รอกน้ำต้องเพียว
1: 14:41 น.นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะรัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณวีระก็จะเข้ามาสมทบนะครับส่วนข่าวสารเนี่ยนะก็อย่างที่สรุปในช่วงแรกนะตอนนี้โฟกัสก็อยู่ที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะเรื่องทางการเมืองนะก็อาจจะเฟดไปเล็กน้อยนะแต่ว่าที่เขากังวลกันเนี่ยนะฝนที่มันจะตกลงมาเนี่ยนะมันจะหนักขนาดไหนยังไงนะแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะอันนี้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ตรงไหนนะสภาพอากาศเป็นยังไงฝนตกไหมเนี่ยนะโทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับ เราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะหรือมีคำถามอะไรนะก็ถามได้นะอันไหนที่ตอบได้ก็ตอบนะครับอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ได้จริงๆไม่รู้จริงๆจะตะเอาไว้นะถ้าอันไหนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมได้ก็จะช่วยกันนะครับอันนี้อะไรอ๋อเราสามารถคว้าเหรียญทองที่5ได้แล้วนะจากทีมขี่ม้าอีเวนติ้งหนุ่มไทยเหรออ๋อโอเคเขาบอกเป็นเหรียญแรกในรอบ28ปีเลยเพราะฉะนั้นไทยก็จะได้5เหรียญทองเนาะใช่ไหม5เหรียญทอง1เหรียญเงินและกี่เหรียญทองแดงไม่รู้นะ1หรือ2ไม่รู้นะเพราะว่าอะไรล่ะไทยกับเกาหลีใต้ใช่ไหมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะเราชนะไป3-0เซตใช่ไหมแล้วก็ช่วงที่ชิงเหรียญทองแม่อุตส่าห์ดูมาตลอดเลยนะวอลเลย์บอลอ่ะนะเมื่อวานนี้ไม่ได้ดูสำหรับชิงเหรียญทองเนี่ยนะจีนกับญี่ปุ่นใช่ไหมเห็นว่าจีนชนะญี่ปุ่นไปยังเสียดายอยู่นะพอดีเมื่อวานนี้ก็ติดงานสีดำนะก็เลยต้องไปงานสีดำวันนี้ก็ต้องไปนะมีโอ้โหช่วงนี้นี่คนรู้จักนะก็อาจจะแน่นอนอ่ะเราก็อายุเยอะถูกไหมฮะบางทีคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ของเพื่อนของอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อายุมากกว่าใช่ไหมเขาก็ถึงวัยอ่ะนะฮะแล้วก็อาจจะต้องไปร่วมงานกับเขาด้วยนะเนี่ยวันนี้มีต้องขยับไป2งานเลยนะเดี๋ยวต้องจัดสรรเวลาดีๆนะพอเสร็จปุ๊บต้องรีบออกไปก่อนนะไปปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยนะแล้วก็ต้องไปต่ออีกงานหนึ่งนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะอ๋อเมื่อเช้านี้เนเน่เหรอเนเน่รอยัลนะไปลองไออเมริกันก็ทาเลนต์ใช่ไหมนัดชิงชนะเลิศเดี๋ยวตอนนี้ก็รอลุ้นแล้วนะว่าออกมาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอสักหน่อยรอสักหน่อยนะเอาไงดีครับ เอาไงดีครับคุณผู้ฟังครับนะว่ากันนะอย่าให้เหงานะเย็นนี้ก็ไทยแลนด์เตะกับญี่ปุ่นผมก็รอถ้ามีโอกาสก็ดูครับคือหลักๆเนี่ยเวลาที่มันมีกีฬาเนี่ยมันคืองานแต่ละวันเนี่ยต้องยอมรับนะครับที่คุณผู้ฟังเห็นว่าเฮ้ยเข้ามาทำงานอาจจะจัดเปิดสายคุยกันนะจัดรายการเนี่ยนะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยนะก็ใช้เวลาเต็มวันนะพอกลับถึงบ้านผมก็แน่นอนนะผมก็ต้องผ่อนคลายด้วยนะก็ต้องหาวิธีอ่ะนะในการผ่อนคลายไม่ใช่ว่าทำงานทุกอย่างจะมีความสุขไปหมดมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นถูกไหมบางทีโอ้โหขับรถขับลาไปตรงนู้นไปตรงนี้โอ้รถติดนะกลับไปก็เครียดจะทำยังไงล่ะอันนี้ก็บางทีก็ใช้กีฬานะดูกีฬาบางทีอาจจะต้องดูซีรีส์นะเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีในการผ่อนคลายของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมคุณเบิร์ตสาย2สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณทัศพงศ์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
2: ครับมีอีกเรื่องนึงที่ต้องลุ้นครับผม
1: อะไรเอ่ย
2: เนเน่ครับผม
1: อ๋อเนเน่อ๋อเออใช่ใช่ใช่เขาจะประกาศผลเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้หรอหรือยังไง
2: พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับ
1: โอ้แล้วมันจะเป็นคะแนนจากไหนครับคุณเบิร์ต
2: คะแนนโหวตครับ
1: คะแนนโหวต
2: คนที่อยู่ในสหรัฐครับ
1: อ๋อเหรอโอ้เออไม่มีคะแนนจากกรรมการไม่มีไอ้โกลเด้นบัสอะไรอย่างนี้ไม่มีแล้วเนาะ
2: น่าจะไม่มีแล้วครับ
1: โ
2: อ้ครับ
1: เออใช่แต่เห็นว่ากรรมการเมลบงเมลบีเมลอะไรเนี่ยนะเขาชื่นชมใช่ไหม
2: อ๋อฮะครับ
1: เออเออจริงจริงจริงจริงจริง
2: คร
1: ับ รอรุ่นเหมือนกัน
2: ไม่ดูป่ะครับผม
1: ไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูสดผมเพิ่งมาดูเนี่ยตอนที่เขาแข่งเสร็จไปแล้ว
2: อ๋อครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ครับ
2: น้องเนเน่ครับ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะอีกเบิร์ดหนึ่งนะเบิร์ดสายสามสวัสดีครับ
0: ครับณัฐพงศ์ด้วยนะครับ
1: ครับครับครับ
0: รายงานสดบอลเอเชียนเกมล่าสุดได้ข้อมูลทีมไทยมาแล้ว
1: ฮะแล้วไปได้มาจากไหนล่ะ
0: อ้าวไอ้คู่ก่อนหน้านี้เนี่ยสายไทยนี่คือไทยญี่ปุ่นชิงกันเย็นนี้นะครับ
1: อันนี้ชิงที่1
0: เป็นที่1ในสาย
1: ที่1ในสายอ่ะโอเค
0: ส่วนอีกสายนึงที่ว่าจะตัดกับไทยคือสายจีนจีนเมื่อกี้เสมอกับUAE ตกรอบจีนได้5คะแนนเป็นที่1ในสาย
1: ครับ
0: ส่วนที่2นี่จริงๆทีแรกเนี่ยจีนเค้าวัดกับอิหร่านที่เจอเกาหลีเหนือปรากฏว่าอิหร่านซึ่งมี4คะแนนเกาหลีเหนือมี1คะแนนเกาหลีเหนือถล่มอิหร่านไป 4-1
1: ครับ
0: แล้วก็จีนเสมอกับ UAE จีนมี5คะแนนได้ที่1ในสายแล้วก็อิหร่านตกรอบเกาหลีเหนือได้ที่2
1: โอ้
0: ก็คือจะสลับกับไทยสายไทยคือตอนนี้ยังไม่รู้นะแต่ถ้าตามความคาดหมายไทยกับญี่ปุ่นนี
1: ่โอกาสที่เราต้องไปเจอกับเจอจีนถูกไหม
0: ใช่คือถ้าไทยเป็นที่2เจอจีนไทยเป็นที่1เจอเกาหลีเหนือแต่โอกาสที่ไทยจะเสมอในชนะญี่ปุ่นมันค่อนข้างยากอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์อ๋อเออเฮ้ยแต่เขาว่าทีม U23 ชุดนี้ก็ดีนะ
0: ใช่ป่ะ
1: เออเห็นเขาว่า
0: เอ๊ะทำไม UAE เอาชนะจีนไม่ได้
1: ไม่รู้สิ
0: แต่เล่นแต่เมื่อกี้โอ้โหเห็น UAE เล่นแล้วผมไม่ค่อยชอบเขาเล่นแบบยิ่งรู้ว่าไม่ชนะแล้วเขา
1: ถึงลูก
0: บอลเลยเตะแต่คน
1: เออเขาถึงลูกถึงคนคือถ้าทีมฝั่งตะวันออกกลางคุณไม่ต้องห่วงหรอกโอ้
0: ใช่
1: คือเขาถึงลูกถึงคนแล้วจังหวะเข้าเนี่ยเขาเต็มที่อ่ะมัน
0: โอ้โหเตะเป็นหน้าเกียดแล้วได้แค่ใบเหลืองนะจริงๆถ้าเตะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไม่ก็อันนั้นไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาถึงลูกถึงคนเขาถึงลูกถึงคน
0: ใช่ใช่แล้วปรากฏว่าแต่ผมว่านะ
1: ครับ
0: ทำมาเจอจีนผมว่าดีกว่านะ
1: ไม่รู
0: ้เพราะว่าสถิติคือเราอย่ารู้ว่าชุดนี้เก่งไม่เก่งกันเราเจอจีนแล้วเราไม่ค่อยได้แพ้ส่วนใหญ่เอเชียนเกมเราก็เคยชนะเขาที่เมืองจีนจำได้ปะ
1: จำได้แต่ว่าเราก็แพ้เขาหลายนัดผมก็จำได
0: ้ครับครับครับก็คืออิหร่านตกรอบเป็นไปได้นะ
1: ก็นะลูกกลมๆเนาะลูกบอล
0: อ
1: ่ะทำไงได้
0: แต่ผมเพิ่งได้ยินอย่างคุณณัฐพงศ์นะผมไม่ค่อยได้ตามข่าวจีนนะผมว่าเอ๊ะทำไมจีนเล่นดีไม่UAE เอาชนะไม่ได
1: ้ครับ
0: พอคุณนะผมพูดอย่างนี้ผมแสดงว่าก็มีฝรั่งด้วยนะโอเซนทัส
1: อ๋อเหรอเออไม่รู้เลย
0: โอกาสเจอจีนค่อนข้างจะ 80-90% นะคุณนัทพงศ์
1: อืม
0: ก็ดูกันต่อไปวันนี้แข่งในญี่ปุ่นตอนเย็นนะฮะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะเอาชุดที่ไม่เจ็บไม่ให้ชุดตัวจริงอ่ะผมว่านะไหนๆก็ลงให้ไปข้อสนิทมั่ง
1: เฮ้ยไม่ได้หรอกแหมเล่นก็อย่าให้เสียศักดิ์ศรีสิคุณมันต้องเล่นเต็มที่เออโอ้เอาใจ
0: ไม่เขาเต็มที่แต่เขาพักตัวจริงไว้คนสองคนนะที่ผมดูข่าวมานะ
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: แต่มีชื่ออะไรอ่ะไม่สูญหน้าที่ว่าวิ่งไปมาชลบุรีอ่ะไอ้อะไรอ่ะ
1: อะไรยศกรเลยสักอย่าง
0: ยศกรลงน่าจะลงนะแล้วเขานั่งเครื่องบินตามไปแข่งกับจีนเขาอยากเจอจีนไงเขาอยากเจอญี่ปุ่น
1: ครับครับเออก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอ
0: ยากเจอญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ครับครับครับก็รายงานสดให้คุณณัฐพงศ์กับท่านผู้ฟังแค่นี้ก่อนนะคร
1: ับ ได้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนี่รายงานสดขอฟุตบอลนะอ่ะ02-248-165702-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะอันนี้อะไรอ๋อบางบานอ๋อน้ำ น้ำขึ้นแล้วหรอที่บางบานนะเห็นล่าสุดนี่บอกว่าน้ำมาเมื่อคืนนี้อย่างเร็วเลยนะจนระดับน้ำสูงขึ้นนะมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโอ้อ่ะนะเดี๋ยวนะตอนนี้เขามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มด้วยนะที่เขื่อนเจ้าพระยานะเพราะฉะนั้นท้ายเขื่อนเนี่ยต้องดูหน่อยนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะแล้วก็โดยเฉพาะที่แบบท่วมซ้ำซากอ่ะผงเพงอะไรอย่างเงี้ยผงเพงอ่างทองนะบางบานผักไผ่นะอะไรพวกเนี้ยนะครับเสนาเนี่ยนะอันเนี้ยถ้ามันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เกิดน้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยนะหรือว่าที่มันอยู่นอกแนวคันอ่ะกั้นน้ำต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องติดตามนะแต่บางปะอินนี่ก็ท่วมบ่อยนะใช่ไหมแถวบางปะอินเนี่ยมันจะมีถนนที่มันเลาะติดกับทางบางปะอินเพื่อจะไปพระนครศรีอยุธยานะที่ตรงนั้นมันถนนเส้นนั้นมันก็เป็นคันธรรมชาติเลยนะแล้วก็ฝั่งที่ติดกับแม่น้ำก็ตรงนั้นมันก็จะท่วมเป็นประจำนะครับอ่ะมาไหมช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะช่วยกันทำมาหากินสักนิดหนึ่งนะยังพอมีเวลานะเออที่ไหนเขาฝนตกบ้างนี่ผมเนี่ยอยากรู้ไม่ใช่อะไรหรอกนะคือที่เขาบอกว่าแถวสระแก้วแถวชลบุรีนะแถวระยองจันทบุรีตราดอะไรพวกเนี้ยนะที่บอกว่าวันนี้ฝนตกหนักๆเนี่ยนะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าใครพอทราบนะก็โทรศัพท์มาแจ้งก็ดีนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับรอสักนิดหนึ่งนะโอเคนะนี่เห็นก็บอกแล้วบอกว่าโทรศัพท์ไปถามที่ธนาคารกรุงไทยแล้วบอกทุกคนที่จะได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบใหม่ทั้งคนเดิมนะแล้วคนที่มาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้ต้องไปกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านเป๋าตังค์เพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะไม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะเพราะผมเชื่อว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะเพราะคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นนะว่าคุณถึงถูกไม่เข้าเกณฑ์ถูกไหมคุณมีอสังหาริมทรัพย์คุณมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคุณอาจจะมีแอปเป๋าตังค์นะที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนี่แหละให้ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป๋าตังค์เลยนะวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับมาเช็คโอ้เช้านี้โอ้เช้าแม่บางทีเนาะดูข่าวนี่มันก็ไม่ทันการเหมือนกันนะบางครั้งมันก็มาช้านะนะมาครับว่ากันนะมีอะไรไหมต่างประเทศเหรอต่างประเทศเนี่ยถ้าดูเนี่ยผมว่าต้องตามประมาณสัก2เรื่อง3เรื่องนะเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือเรื่องของไอ้ข้อตกลงทางการค้าที่กำลังคุยกับทางสหรัฐอเมริกาสรุปสุดท้ายแล้วจะเสียภาษีเท่าไหร่เนี่ยฟันธงง่ายๆอย่างเงี้ยนะพูดเข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยที่ทางรองสุปจีไปคุยผ่านทางผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะเสียภาษีเท่าไหร่อันนี้อันที่1อันที่สองก็คือต้องไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางแล้วก็ท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียที่เห็นบอกว่าตอนนี้สามารถกลับมาเปิดส่งน้ำมันผ่านไปออกไปทางทะเลแดงได้แล้วเนี่ยนะหรือว่าจะกลับมาให้บริการส่งน้ำมันผ่านตรงนี้เพราะว่าช่องแคบของฮอร์โมสมันติดยังไงก็ติดยกเว้นแต่ทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านซึ่งอิหร่านก็ยื่นเงื่อนไขถ้ายกเลิกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเลิกโจมตีลกเลิกเรื่องของเกี่ยวข้องกับทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะความบงความบาดเนี่ยเขาก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นนะมันก็หมายความว่าไอ้ช่องทางในการเอาน้ำมันสินค้าบริการอะไรต่างๆนานาออกเนี่ยที่มันติดขัดอยู่แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่มันส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยถ้ามันคลี่คลายลงนะอันนี้ก็อาจจะช่วยให้ราคาในตลาดโลกมันก็ลดลงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพอมีข่าวว่าทางอิหร่านพร้อมที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะฮะแต่ก็ยังมีเงื่อนไขกับทางสหรัฐอเมริกานะทางสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนแรกจะโจมตีอะไรถึงแม้จะโจมตีกับกลุ่มฮูตีด้วยเนี่ยแล้วก็บอกว่ายกเลิกไปเนี่ยนะไอ้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีต่อเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันครับพอกลับมาดูราคาน้ำมันดิบที่บ้านเราใช้อ้างอิงทั้งดูไบแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยเท่าที่ผมตามข้อมูลเนี่ยคือราคามันปรับลดลงแต่คำถามก็คือว่าทำไมถึงไม่สามารถที่จะปรับราคาขายปลีกน้ำมันลงได้คำตอบก็คือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีตัวเลขติดลบอยู่ 90,000 กว่าล้านอันนี้อันที่หนึ่งแล้วจนถึงตอนนี้ยังมีเรื่องของการช่วยอุดหนุนหรือว่าการชดเชยสำหรับราคาน้ำมันที่แท้จริงอยู่ด้วยยังอุดหนุนอยู่นะถ้าเติมราคาจริงๆมันต้องเพิ่มขึ้นกว่านี้มันต้องสูงกว่านี้แต่ตอนนี้มันยังอุดหนุนอยู่ไม่ใช่40บาทต่อลิตรนะแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวดีมาไกลๆผมเชื่อว่าถ้าราคาน้ำมันยังลงหรือว่าทรงตัวระดับเนี้ยสำเร็จรูปที่สิงคโปร์นะที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็มีแนวโน้มว่าจะต้องปรับลดราคาขายปลีกลงถามว่าเพราะอะไรส่วนหนึ่งคือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะสามารถที่จะกู้เพิ่มได้อีก100,000 ล้านบาทซึ่งมันก็จะทำให้เขามีเม็ดเงินไหลเข้ามาถูกไหมถึงแม้ว่าจะมาจากการกู้ก็ตามทีก็มาช่วยในการบริหารจัดการไอ้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้ได้แต่ว่ามันจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาหรือว่าเขาจะบริหารจัดการไอ้การกู้ตอนตรงเนี้ยเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะแล้วก็จะส่งผลยังไงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานะไม่ได้แบบทันใจเราปูดปาดนะแต่ว่าถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันยังลดลงสำเร็จรูปมันยังลดลงโอกาสที่มันจะต้องปรับราคามันก็เป็นไปได้นะถ้าลดลงมากๆเนี่ยถ้ายังไม่ปรับก็คงจะต้องบอกกับคนที่เขาเกี่ยวข้องบอกไม่ไหวแล้วนะถูกไหมฮะ 14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
6: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดที่มาคาเซโอคอนเนคชันนาฬิกาจากรุ่นธรรมดาสู่ลิมิเต็ดอีดิชั่นเหตุสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลส่องอยู่บนข้อมือใครบ้างหลังมีประเด็นเรื่องนาฬิกาคาเซโอสลักชื่อหน้าปัดหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภาษาอังกฤษอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงมีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคล่าธรรมสวมใส่เปรียบเสมือนของแทนใจก่อนร่วมรัฐบาลซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่มานานแล้วโดยจะรับมาตั้งแต่13สิงหาคม2569และมีภาพปรากฏตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2569ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านผู้ที่ได้รับนาฬิกาจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินเท่านั้นอาทิรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีสวรรณชวีนายเจษฎาไทยเศรษฐ์นายวรศิษย์เลี่ยมประสิทธิ์นายพรดอนปริศนานัทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชื่นชอบและสะสมนาฬิกาเป็นประจำอยู่แล้วช่วงลงพื้นที่หาเสียงและตรวจโครงการไทยช่วยไทยตามตลาดห้างร้านต่างๆเมื่อเจอนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบก็จะซื้อสะสมไว้มีทั้งรุ่นสีเงินและสีดำและนำไปสลักชื่อราคารวมประมาณเรือนละ 1,900 บาททางนี้มีรายงานว่าสำหรับนาฬิกาคาซิโอ AE 1,200 ที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ขณะนี้มีรายงานว่านายอนุทินซื้อมาช่วงลงพื้นที่ดูราคาสินค้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิเมื่อวันที่4เมษายน2569ทร.ปิดด่าน 100% สะเทือนฝั่งกัมพูชานาวิกโยธินพบลังกระเป๋าถุงกระสอบต้องสงสัยในสวนเกษตรคลองใหญ่57ชิ้นพบลักลอบผ่านทางช่องทางธรรมชาติพลตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการปิดด่าน 100% และเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและช่องทางทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองปุ่งน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางกองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรตำบลคลองใหญ่อำเภอปุ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นภายในบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งพบเอกสารและสมุดบันทึกจึงตรวจยึดไปตรวจสอบก่อนขยายผลถึงบุคคลหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปฝนถล่มพัทยาน้ำท่วมหลายพื้นที่ลุ่มต่ำต้องปิดการจราจรช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรอาทิถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยารวมถึงถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำพร้อมปิดการจราจรในพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ไปจนถึง27กันยายนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเจ้าหน้าที่เมืองพัทยายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 91.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันเชิญในฉลากก่อนใช้ยา
14: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
15: ผมคือสุด

0: จ่าคอนมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: Thinking Radio ทาง YouTube
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีTalk News and Music นะเราก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับ อยู่กับผมณัฐพงษ์นะแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับไม่รู้เสียงอะไรมีเสียงอะไรปะ
0: นี่ครับ
1: ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้น
0: มีเสียงไหมครับพูดโอเค
1: เดี๋ยวขอเปลี่ยนหูฟังดูโอเค
0: ครับผม
1: อันนี้ไม่รู้มันอึดอัดอึดอัดอะไรเหมือนกับมันไม่ยอม โอเคเดี๋ยวนะมีเรื่องน้ำ
0: มีเรื่องน้ำ
1: แต่ว่าน่าจะไม่อายละเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้มาดูดิ
0: เมื่อกี้เราเปิดไอ้ไมค์อะไรสักอันหนึ่งอะต้องใช้ไมค์สองใช้ไมค์ไหน
1: เอ่ย
0: ใช้ไมค์
1: เดินที่ไมค
0: ์ไมค์โอเค
1: ตั้งแต่มันมาเปลี่ยนปรับห้องตั้งแต่ครั้งที่แล้วนี่มันไม่เข้าท่าเลยเว้ยของเดิมแม่งดีอยู่แล้วคนปรับก็ไปแล้วของเป็นเหลือที่แบบไม่บอกไม่ถูกเอาโอเคยังเขาบอกโอเคละ
0: ค่ะ
1: โอเคเป็นไมค์ตัวที่3มีปัญหาเดี๋ยวนะจับอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเค
0: ครับ
1: ตอนนี้ที่ห่วงกันก็คือน้ำ
0: ครับ
1: นะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าน้ำจากเหนือที่ถอยมาถึงนครสวรรค์เนี่ยประมาณสักไม่เกิน 2,000 นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องปล่อยน้ำจากทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,500-1,700 เนี่ยนะที่ราบลุ่มต่ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาบางบานป่าโมกอ่างทองพรมบุรีอินบุรี วิเศษชัยชาญเสนาผักไห่บางไทรบางปะอินบางบานรวมทั้งบางส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ทางฝั่งตะวันตก
0: ครับ
1: ส่วนทางฝั่งตะวันออกนี่ยังไม่มีข่าวฝั่งตะวันออกนี่ก็คือที่เรียบคลองชนประทานชัยนาทป่าสักมาสบกับแม่น้ำป่าสัก
0: ครับ
1: ตรงหน้าเขื่อนพระราม6ก่อนที่จะปล่อยน้ำมาที่แม่น้ำป่าสักส่วนที่อะไรล่ะส่วนที่ไปสบกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิงตรงนั้นก็ตำบลสำเภาล่ม
0: ครับ
1: สำเภามันล่มบ่อยเพราะมันน้ำวนนะคุณนัทพงศ์บางกระจะตรงนี้ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นการตัดน้ำเข้าคลองและพีพัดก็ยังดำเนินไปแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยที่น้ำหลากจากป่าลงมาอะไรเงี้ยตามคลองตามอะไรเนี่ยอาจจะนั่นแต่อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่นะก็ยังรับน้ำได้อีกคราวนี้ความเป็นกังวลของกทมนี่ก็คือว่าต้องดูว่าน้ำที่บางไทรสุดท้ายก่อนเข้าปทุมแล้วมานนทบุรีแล้วมากรุงเทพเนี่ยมันกี่บักน้อย
0: ครับ
1: นะแล้วลักษณะของฝนที่มันตกถ้ามันตกแช่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยความสามารถในการระบายน้ำของระบบท่อระบบอะไรพวกนี้ระบบคลองคูย่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีน้ำไหลลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คงไม่เกิดอะไรที่มันแบบว่าท่วมกันทั้งเมืองแล้วก็สูง30 40เซน50เซนเดินทางไม่ได้อะไรเงี้ยนะคิดว่าไม่ต้องดูเป็นพื้นที่ไป
0: ครับ
1: คือบางทีเราดูเป็นภาพรวมมันก็ไม่พอนะตอนนี้ส่วนที่น่าจะเป็นกังวลน่าจะทางฝั่งตะวันออกนะลำน้ำแม่น้ำนครนายกมาสบกับแม่น้ำปราจีน แม่น้ำบางปะกงอะไรแถวนั้น
0: ม
1: ันอาจจะมีแถวที่เป็นที่ลุ่มต่ำหนักๆก็จะอำเภอกบิลบุรี
0: อ
1: ันนี้เป็นที่ลุ่มต่ำนะส่วนทางฝั่งภาคอีสานนี่ยังไม่มีอะไรนะระดับแม่น้ำโขงก็ต่ำกว่าตลิ่ง
0: ครับ
1: 5เมตร3เมตรอันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็เงียบๆไปก็ต้องติดตามนะสรุปให้ฟังประมาณนี้ครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นวันนี้วันที่23พรุ่งนี้นายกจะไปพูดที่สหประชาชาติตอนนี้แกอยู่ที่นิวยอร์กก็ประชุมกับทีมไทยแลนด์บ้างไปประชุมกับคนที่จะมาลงทุนในเมืองไทยที่หรือลงทุนในเมืองไทยอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นปกติวิสัยเวลานายกไปก็จะเจอกับผู้บริหารธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เข้าใจว่าตอนเย็นๆทรัมป์เขาจะเลี้ยงผู้นำที่เดินทางมาสหประชาชาตินะคงไม่มีโอกาสได้พูดอะไรกันอย่างนี้ก็แค่จับมือเซฮัลโหลนะคงไม่ได้นั่งคุยเพราะไม่มีไบแรทรอล
0: ครับ
1: ความสนใจน่าจะพุ่งไปที่สีเจิ้นผิงเจอกับทรัมป์วันที่24ก็คือเช้าวันที่25บ้านเรา

0: ด้วยแล้วก็เป็นการแข่งขันทางการค้าด้วยแล้วก็เป็นการแข่งขันทางการเมืองทางการทหารด้วย มันซ้อนลงไปนะของเราก็รับกระทบลูกเดียวอย่างอื่นไม่มีนะเมื่อวานก็อาจจะฮือฮากันเรื่องโยกย้ายใช่ไหมโยกย้ายกระทรวงการคลังโยกย้ายกระทรวงยุติธรรมอะไรพวกเนี้ยนะสิ่งที่ต้องจับตาคือวันศุกร์นะกลุ่มที่เขาจะไปประท้วงกกต.เรื่องการได้มาซึ่งสว.ไปยื่นหนังสืออะไรก็ว่ากันไปนะที่เหลือก็คิดว่าคงต้องรอคุณอนุทินกลับมานะอนาคตของพรรคกล้าทำกับรัฐบาลนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะเป็นกระแสการเมืองที่หล่อเลี้ยงไปนะแนวลบทางด้านการเมืองยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแนวลบทางด้านเศรษฐกิจมีการขยับนิดหน่อยนะเมื่อวานก็ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ว่าจะให้เงินเท่าไหร่กับใครเมื่อไหร่เริ่มนับอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสเฉพาะหน้าก็คือช่วงกลางเดือนตุลาเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank IMFที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจ IMF นี่มีสมาชิกทั้งหมด191ประเทศกับเขตเศรษฐกิจ World Bank มีสมาชิก189ประเทศและเขตเศรษฐกิจมี2ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก IMF แต่เป็นสมาชิก World Bank ก็คือสาธารณรัฐอันดอร่าอยู่ในยุโรปตรงไหนไม่รู้ลืมไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งราอะไรนะราชอาณาจักรหรือรัฐหรือราชรัฐเนี่ยเรียกว่าราชรัฐดีกว่าราชรัฐลิกเกนสไตน์นี่ก็อยู่ระหว่างสวิตกับเยอรมันหรือสวิตกับอิตาลีอะไรเนี่ยนะจริงๆมันเวลาเราเข้าไปมันก็เป็นผืนเดียวกันไม่ได้รู้สึกว่าแยกเป็นประเทศ
1: ครับ
0: ก็เป็นที่ที่แบบว่าเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนเรื่องปลอดภาษีเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะมาตรฐานการครองชีพสูงระดับริ้วๆเลยคุณณัฐพงษ
1: ์
0: คือกับพวกสวิตเยอรมันนี่แหละเยอรมันนี่นะพ้นจากนี่แล้วเช็คจากข่าวก็ไม่มีอะไรนะคุณณัฐพงษ์ไม่มีอะไรตกหล่นมั้ย
1: ไม่น่าจะมี
0: อ่ะถ้าไม่ตกหล่นเราก็มีประเด็นอะไรที่จะต้องคุยกันต่อมั้ยก่อนที่จะเปิดสาย
1: เงียบๆฮะ
0: หรือเปิดสายไปแล้ว
1: เปิดสายไปแล้ว
0: ส่วนใหญ่ที่มาสนทนาต้าว่ากันว่าเรื่องอะไร
1: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับ
0: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: คันนี้ก็มาถึงคิวคุณผู้ฟังแล้ว
1: ครับ
0: ใครจะโทรศัพท์มาเพื่อสอบถามแลกเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: โอ้มีเรื่องโน้ตไปถึงคนที่อยู่ในกลุ่มอาสมสนธยาใน Facebook นะว่าผมนำข้อเขียนถามทำไมตอนที่4เอาไปลงในนั้นแล้ว
1: ครับ
0: นะก็เชิญอ่านตามอัธยาศัยแล้วกำลังเขียนตอนที่5อยู
1: ่
0: เขียนไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้ก็เอาพระสูตร ชื่อปัญหาพยากรสูตรหรือปัญหาสูตรเนี่ยมาแจกแจงให้ดูว่าพุทธเจ้าพูดเรื่องการตอบปัญหา4ประเภทแบบไหนแล้วใครที่ตอบแบบนี้ได้เก่งกล้าสามารถนี่มันมีผลอะไรแล้วก็เรียกว่าอะไร
1: อ
0: ันนี้ยังไม่ได้เอาไปลงให้ผมเขียนตอนที่3เนี่ยเอาไว้ในวันที่10พฤษภา
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็หยุดยาวเลย10มิถุนายน1เดือน10กรกฎาคม1เดือน10สิงหาคม1เดือน4เดือนหยุดไปกลับมาเขียนตอนที่4ตอนที่5น่าจะประมาณ6ตอนจบคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: แล้วเราก็จะพักตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะไปรวบรวมข้อเขียนที่เกี่ยวกับธรรมะที่เขียนใน Facebook ของผมเองอ่ะเอามาจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่หน่อยเสร็จแล้วจะสต็อปไว้ก่อนเพราะจะไปทำเรื่องที่ค้างไว้นะจิตรกรอเมริกันที่เราไม่คุ้นเคยตอนที่6 7 8นะงานก็ค่อยๆทำไปไม่ได้รีบร้อนอะไรไม่ได้คิดว่าจะรวมเล่มอะไรในปีนี
1: ้ครับ
0: ปีนี้เล่มสุดท้ายนี่ก็น่าจะเป็นหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนชุดนี้ก็เป็นเล่มที่4เล่มที่4นี่ก็คือจากนอร์เวย์แวะเคนยามาแทนซาเนียไม่รวมภาคผนวกฤดูใบไม้ผลิที่ฮอกไกโดอะไรแบบนั้น

0: ดูใบไม้เปลี่ยนสีอะไรนั่นแล้วก็เยอรมนีและสวีเดนที่เห็นแล้วเป็นไปหนาเตอะเลย500กว่าหน้า
1: โอ้โห
0: เป็นไซด์พ็อกเก็ตบุ๊กนะกำลังทำการตรวจขั้นสุดท้ายก่อนที่จะลงยัน
1: ครับ
0: ลงยันก็มีเอาหนังสือเก่าแต่คิดว่าเขาคงสำราญแล้วเมื่อวานเนี้ยเผอิญผมไปโรงพยาบาลคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: ก็เจอกับคุณจรัญหอมเทียนทองคุณจรัญหอมเทียนทองเนี่ยนอกจากจะรู้จักกัน50ปีแล้วเนี่ยที่สำคัญกว่านั้นคือเขาเป็นเจ้าของหนังสือสำนักพิมพ์แสงดาวรัตพงศ์เคยอาจจะเคยได้ยินชื่อนะเพราะเขาพิมพ์หนังสืออะไรออกมานั่นผมก็เคยปาลบกับเขาว่าหนังสือเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยทางสำนักพิมพ์โรนินเขาไม่พิมพ์แล้วนะพิมพ์ไปเข้าที่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ตามทีส่วนผมเอาต้นฉบับที่เคยพิมพ์ในนามของสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยให้เขาทำสแกนแล้วก็ทำเป็นดิจิตอลไฟล์เป็นไฟล์ Word นะผมก็จะทำการแก้ไขปรับปรุงซึ่งอันนี้น่าจะเป็นโครงการสำหรับปีหน้าแต่ผมก็ได้คุยกับทางคุณจรัญว่าทางสำนักพิมพ์แสงดาวสนใจจะพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับของเดิมแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์
0: เจอกันโดยบังเอิญเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: แกไปหาหมอตาผมไปหาหมอกระดูกนะไปล้างแผลไอ้ที่โดนประตูรถหนีบอะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นิ้วแม่โป้งมัน
1: ห่อเลือด
0: ห่อเลือดแล้วก็จำเนียงการผ่านไปก็ต้องไปถอดเล็บ
1: ครับ
0: พอไปถอดเล็บมันก็เป็นแผลเป็นแผลก็ต้องไปล้างแผลล้างแผลทีก็800ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับก็สิริรวม 1,000 ต่อวันตอนนี
1: ้
0: รายได้จากการจัดรายการนี้ไม่พอที่จะไปจ่ายค่าหมอนะครับ เสร็จแล้วเจอกันโดยบังเอิญคุณจรัญก็เลยถามผมบอกว่าเรื่องหนังสือเรื่องเล่าจากมหากาพย์ว่าไงผมก็เลยไม่มีเวลาคุยกันมากแต่บอกว่าถ้าพิมพ์ถ้าชำระต้นฉบับเสร็จเนี่ยจะคุยกันผมก็ถามแกว่าซื้อไปเลยไหมลิขสิทธิ์นะแบบซื้อขาดเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเพราะต่างคนต่างมีภาระเอาไว้ให้ผมเสร็จแล้วผมจะนั่งคุยกับแกนะผมก็จะขายไปเลยแล้วก็ให้ไปพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์แสงดาวในอนาคตแล้วแต่เขาเลยนะซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม
1: ่ครับ
0: นะเริ่มลงมือนิดหน่อยนะแต่ว่าโอ้โหมันเยอะมากคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: 3,000 กว่าหน้านะคุณณัฐพงศ
1: ์โอ้โห
0: คิดว่าน่าจะใช้เวลาถ้าจะให้ดีอ่ะต้องลาสักเดือนนึงแล้วก็ไปหมกตัวที่ไหนสักที่นึงอาจจะไปหมกตัวที่อาสมมาคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วก็นั่งทำไปเรื่อย
1: ๆ
0: อันนี้จะทำจะต้องเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มันเหมาะสมหน่อยไม่แน่ใจว่าทำในโน้ตบุ๊กนี่มันจะใช้งานได้มันจะเวิร์กไหมแต่มันก็สะดวกที่สุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ทำในโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กมันมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันถ่ายนี่ไม่ได้มันไม่สามารถใช้ตำใดสองอันคู่กันได้มันเสียบได้อันเดียว
1: ได้นะได
0: ้ทำสองอันได้เหรอ
1: ก็ซื้อตัวที่มันเป็น
0: หัวสองหัว
1: พอร์ตเทเบิลที่มันมีช่องเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้คิดถ้าเป็น PC ที่บ้านอันนี้มันมีทั้งหมด
1: มันมีรูอยู่แล้ว
0: 3รูมันมี3รู3รูนะ1 2 2รู2รู2รูอันนี้จะสะดวกนะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันก็มีงานทำนะเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังไม่ได้เอาเรื่องการแก้ไขฟื้นฟูกิจการของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเข้าครม.
1: อ
0: ๋อเมื่อวานก็ตามเหมือนควักเลย
1: ครับ
0: นะเมื่อเช้าก็สอบถามไปว่ายังไงคาดว่าจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าวันที่
1: 29
0: 29นะนายกกลับมาพอดี

0: ในเรื่องที่จะขอมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องแผนการปรับปรุงแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของอสมท
1: ครับ
0: ส่วนแนวมันจะออกมาแนวไหนอาจจะต้องถามทางกระทรวงการคลังที่เขาถือหุ้นใหญ่ว่าเขาจะเอาแบบไหนซึ่งต้องรอมติคณะรัฐมนตรีถ้ามีมติคณะรัฐมนตรีแล้วมันจะมีไทม์ไลน
1: ์
0: ว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปเป็นร่างประมาณเมื่อไหร่ถ้าไม่มีการทบทวนหรือทำแล้วไม่คืบหน้าจะทำแบบไหนไกด์ไลน์จะอยู่ที่นั่นนะก็เมื่อวานคนอสมทก็ตามข่าวนี้กันนะผมก็เจอกับประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอสมทสุวิทย์มิ่งมูลก็เช็คข้อมูลกันก็ได้ความตรงกันว่าคือแกก็รอผมก็รอนั้นก่อนตอนบ่ายแต่พอตอนเย็นก็คงทราบพร้อมกันว่าไม่ได้เข้าคณะรัฐมนตรีนี่ก็แจ้งความคืบหน้าทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องข่าวและที่สำคัญก็คือความเป็นไปของอนาคตของบริษัทที่เราเป็นคนมาทำงานด้วยไปด้วยในตัวนะการเปลี่ยนแปลงคงจะเกิดขึ้นในห้วงเวลา2ปีข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแต่ว่ามันจะออกมาแบบไหนยังไงก็ค่อยว่ากันก็แล้วกันอันนี้ก็อัปเดตคุณผู้ฟังด้วยนะอย่างน้อยก็เราก็รู้เท่าทันว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคราวนี้เวลาที่เหลือก็มาละนะคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผม
0: เอาหน่อย
1: 02-248-1657 02-248-1657 นะครับ
0: ครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับ
1: ครับ
0: เบอร์โทรศัพท์ท่านทราบอยู่แล้วที่คุณณัฐพงษ์บอกที่เหลือก็อยู่ที่ท่านแล้ว
1: ครับ
0: นะว่าท่านจะเดินหน้าถอยหลังยังไงก็เชิญได้ตามสะดวก
1: 02-248-1657 02-248-1657นะครับ
0: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้นครสวรรค์1,700เจ้าพระยาผ่านเขื่อน1,600
1: ครับ
0: ปัดน้ำออกซ้ายขวาแล้วคุณ
1: นพดลสายสอง
0: คุณนพดลครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
2: อ๋ออยากสอบถามข่าวสำหรับพวกผมก็ตามข่าวใน Facebook ที่มาเกี่ยวกับพวกที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะที่ขยะอุตสาหกรรมมันเยอะมากเลยก็ตามข่าวแล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมมันเสียตอนนี้มีอะไรคืบหน้าก็ตามข่าวอยู่เป็นระยะกับเฟซบุ๊กแค่นั้นเอง
0: กับขยะอุตสาหกรรมที่ไหน
2: ที่ปาจีนก็มีแอบมาทิ้งที่ระยองก็มีเห็นเป็นข่าวสภาพแวดล้อมค่อนข้างเสีย
0: ผมจะรู้ไหมเนี่ยผมจะรู้ไหมเนี่ยเรื่องนี้
2: ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอรู้บ้างข่าวตรงนี้ก็เห็นข่าวมาทางเฟซบุ๊กเยอะเหลือเกิน
0: ไม่ค่อยได้เปิดอ่านในเฟซบุ๊กนี่ต้องสารภาพถ้าเป็นมนุษย์แบบไม่ค่อยได้อ่านนะ
2: อ๋อโอเค
0: แต่ว่าถ้าถามว่าใครต้องรับผิดชอบก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมควบคุมมลพิษ
2: ก็ทำตามข่าวอยู่เป็นห่วงสภาพแวดล้อมแค่นั้นเอง
0: ครับ
2: เสียดาย
0: รับทราบ
1: ขอบคุณครับขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ โอเคครับ
1: สวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: รูปแปงสายสาม
0: คุณรูปแปง
3: สวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับพี่ณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: ผมมีข้อสงสัยข้อเดียวครับคือช่วงกลางวันในเมืองชั้นในมีรถขยะวิ่งเต็มเลยครับเขามาเก็บขยะกันหรือไปไหนกันไม่ทราบคร
0: ับ เก็บขยะครับ
3: สาพันใหญ่ๆอ่ะครับ
0: เก็บขยะครับ
3: แล้วก็รถสูบซ่วมวิ่งกันเต็มในเมืองชั้นในเลยครับรถก็เปล่าๆกันช่วงเวลานี้ครับรถกำลัง
0: คำว่าเต็มเมืองนี่กี่คันที่เห็นครับ
3: อะไรนะครับ
0: กี่คันแล้วครับที่เห็น
3: อ๋อก็ที่เจอนี่ในช่วงลาดดำริศรีอยุธยาพญาไทสามย่าน 3-4 คันแล้วครับ
0: คัน
3: ละคันเลยนะครับ
0: คันเดียวกันหรือเปล่าที่เห็น
3: คนละคันครับคนละคันเพราะว่าผมขับอยู่บนถนนครับ
0: ถ้า 3-4 คันมันไม่เยอะนะ
3: ครับแต่ว่ามันคือเขาวิ่งกันอยู่ในเมืองชั้นในเวลานี้ผมก็เลยสงส
0: ัยจะไม่ให้เขาวิ่งจะไม่ให้เขาวิ่งหรือไงไม่เข้าใจ
3: คือแบบว่าคือทำไมไม่วิ่งช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนกำลังเลิกแล้วออฟฟิศก็กำลัง

0: เลิกด้วยแต่ผมเห็นบ่อยๆเกือบทุกวันเลยครับ
1: เขาวิ่งนี่ทำให้เกิดปัญหาอะไรครับ
0: คือมันรถมันใหญ่แล้วมันเข้ามาในเมืองชั้นในช่วงการจราจรหนาแน่นนะครับอาจารย
1: ์ตกลงไม่ให้เขาวิ่งเพราะเราจะห่วงเรื่องจราจร
0: ไม่ใช่ไม่วิ่งครับแค่แบบว่าสงสัยว่าทำไมมาวิ่งช่วงเวลานี
1: ้โอ
0: ้ครับผมแค่นี้นะครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นร้องเรียนมากกว่าต่อครับ
2: คุณอัญชลีครับสายสอง
1: คุณอัญชลี
3: ค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์มีลาคุณณัฐพงศ
1: ์ได้ครับ
3: อย่างนี้ค่ะจะไปอยุธยาจะไปอำเภอนครหลวงมีน้ำไหมคะแถวนั้น
1: โอ้น้ำเยอะครับ
3: นครหลวงเหรอฮะ
1: น้ำประปาน้ำอะไรเต็มไปหมดแล้วครับน้ำนครหลวงเนี่ยเดี๋ยวฟังสินครหลวงเนี่ยมันแม่น้ำป่าสักมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่มีข่าวน้ำเนิ้มอะไรที่อำเภอนครหลวงเลยจะไปอะไรจะไปทำอะไรที่อำเภอนครหลวง
3: จะไปไหว้พระจะค
1: ่
3: ะ
1: ไหว้พระอะไรวัดไหน
3: เอวัดไหนก็จำไม่ได้นะคะลูกเขาบอกจะไปไหว้พิคเนตที่ท่านนั่งอยู่บนหัวกะโหลกเนี่ยวัดอะไรคุณชา
1: ไม่เป็นไรไปเถอะไม่มีปัญหาหรอก
2: ครับ
3: ค่ะ
1: ครับผมอ
3: าจารย์สบายดีนะคะ
1: ไม่ครับตอนนี
3: ้ก็ไม่มีทำอะไรนะคะกรรมาธิกรพิการแล้วก็ได้พักไงฮะ
1: ไม่ไอ้นั่นมันงานครับสบายดีไม่สบายนี่มันเรื่องทางกายนะครับ
3: เลยค่ะ
1: ตอนนี้ต้องไปล้างแผลทุกวันละครับก็เพราะไอ้ประชุมกรรมาธิการเนี่ยผมรีบมากเลยปิดประตูรถแล้วประตูรถที่ผมปิดมันหนีบนิ้วผมครับมันหนีบนิ้วผมจนนิ้วผมห่อเลือดครับในท้ายที่สุดผมต้องไปถอดเล็บครับไอ้นี่แหละครับประชุมกรรมาธิการเดือนกรกฎาคมกำลังเข้าได้เข้าเข็มเว้ยนี่อันนี้ถือว่าเป็นเสวยวิบากเลยจำไม่ได้แล้ววันไหนน่าจะเดือนสิงหาน่าจะเดือนสิงหาที่โดนประมาณต้นเดือนสิงหา
2: คุณวรวุฒิครับสายสาม
1: วรวุฒิครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญ
4: อะไรบีบบิ้วอาจารย
1: ์อะไรนะ
4: อะไรบีบบิ้วอาจารย์ถึง
1: ประตูรถที่ผมปิด
4: ประตูรถเนี่ยโอ้โห
1: ผมเอามือเนี่ยไปวางตรงประตูรถมือขวานะแล้วมือซ้ายผมเนี่ยผมถือหนังสือถือเอกสารที่จะไปประชุมผมก็เอาเท้าอ่ะดันประตูแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเอามือวางคาประตูที่มันยังไม่ปิดพอประตูมันก็ประตูไอ้ประตูรถมันก็กระแทกนิ้วชา
4: ไม่
1: ชาไปอยู่ครึ่งวันแล้วมันโอ้โหมันห่อเลือดวันแรกเลยเนี่ยผมก็จะไปถอดเล็บเด็กๆเขาก็บอกเดี๋ยวให้คุณหมอเขาดูก็แช่น้ำแข็งน้ำขึงหมอเขาบอกไม่ต้องแต่ไม่ต้องเลยเขาไม่ได้บอกว่ายังไงเขาบอกถ้ามันไม่ลามก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันผมก็ปล่อยยาวมันเลยจนมันเลิกเจ็บแล้วนะแล้วอยู่ดีมันก็หลุด
4: แล้วแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนสีหรอครับ
1: ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเป็นไอ้ท่อเลือดอยู่ใต้เล็บอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไม่รู้ไปสั่นหนังสือที่กำลังเซ็นมันเกี่ยว
2: เกี่ยวเล็บ
1: ผมเกี่ยวเล็บไอ้ส่วนที่มันจะหลุดอ่ะมันก็หลุดมาครึ่งนึงไอ้ส่วนที่มันยังไม่หลุดนะเพราะยังติดเนื้ออยู่เนี่ยมันก็ร้องแรงวันอาทิตย์ผมก็เลยไปหาหม
4: อ
1: พอไปหาหมอก็ดูแล้วโอเคเอาเลือดออกไม่ได้แล้วเพราะมันแห้งกลางแล้วต้องถอดเล็บแกก็ตึกยาชาผมที่นิ้ว
2: ครับ
1: นะยาชานี่มันมีผลเร็วอ่ะคุณณัฐพงศ์ไม่ถึงนาทีอ่ะแม่งชาเลย
2: ชาก
1: ด
2: ไปไม่เจ็บเลยนะ
1: ไม่
2: รู้สึกเลย
1: ไม่รู้ว่าหมอเขาก็ขยับเจ็บไม่เจ็บไหมสักเดี๋ยวแกก็ดึงชั่วออกไปดึงชั่วแล้วแกก็สะบัดตูดออกไปก็ให้พยาบาลทำผมทำแผลผมก็ไปจ่ายเงินตอนจบอ่ะ6,900 บาทอ่ะต่อคุณวรวุฒิอ่ะ
4: วรวุฒิเล็กนี่ผมก็หมื่นกว่าบาท
1: อ่ะเคยเจอเหมือนกันเหรอ
4: เอาค้อนเผื่อไว้ตอกนิ้วตัวเอง
1: เอออย่างนั้นแหละคล้ายๆกันคุณเอาค้อนตอกนิ้วคุณกับผมเอานิ้วไปเจอประตูรถแล้วมันหนีบอ่ะเหมือนกัน
4: เลือดสาและชาดิบเลย
1: ไม่ของผมเลือดไม่ออกนะห่อเลือดห่อเลือดใต้นิ้ว
4: ผมแตก
1: ถ้าแตกนี่แต่
4: ที่ผมอยู่ยุธยาละลองกลับจากงานผมมาละ
1: อ๋อกลับมาแล้วเหรอโอ้โดยปลอดภัยตอนนี้อยู่ตรงไหนล่ะ
4: ตอนนี้จะกำลังจะเข้าบางปะหัน
1: บางปะโอ้จะเลี้ยวเข้าบางปะหันใช่ไหม
4: ใช่ก็พีวีก็บริจาคทางไปเรียบร้อยแล้ว บำรุงถนนแต่เรียบร้อย
1: 500ตรงพรมบุรีใช่ไหม500ตรง500ตรง
4: ได้ผมโดนตรงนู่นผมโดนตรง
2: พยุหะ
4: แถวตาก
1: อ๋อแถวตากเพราะทาง
2: เยอะนี
4: ่ไม่โดนตรงตาก
1: ไม่ตรงตากเนี่ยทางมันเทลงมาคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: มันไม่รู้ตัวหรอกเกิน120
4: ไม่รู้ตัวผมก็บอก
1: เพราะทางมันเทลงมาจากตากเนี่ยจากตากนี่โดนประจำตรงนั้นโดนประจำจากนั้น
4: ตรงหัวจานทางตรงแนว
1: เลยทางมันตรงแนวแล้วมันแบบทางดีไงมันก็เหยียบเลยเพราะมันเป็นทางลงด้วย
4: แต่ผมก็หัวร้อนนะผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็สแกนจ่ายไปเรียบร้อย
1: เออดีอันนี้ยังนึกว่าจะตะมาโดนแจ็คพอตแถวพรมบุรีอีกนะ
4: มันเหมือนเป็นใบผ่านทางแล
1: ้
4: ว
1: อ๋อมาเจอตอนนี้เจอก็ชูใบให้ดูผมโดนแล้วใช่ไหม
4: ใช่ใช่อันนี้จะรู้กันจะรู้กัน
1: อ๋อเขาไม่จับซ้ำไม่เบิ้ลนะ
4: ไม่
1: โอเคโอ้แต่นิดออก
4: แล้วก็แต่ตาเรื่องน้ำอ่ะ
1: เออ
4: ไม่ผมดูปีนี้ไม่น่ากลัวนะ
1: เออไม่น่ากลัวผมก็บอกไปแล้ว
4: เพราะว่าน้ำต่ำกว่าตลิ่งเยอะ
1: เออใช่
4: ผมจอดดูฝั่งพี
1: ่ที่ไหน
4: ที่ลำปาง
1: เออลำปาง
4: ที่ลำปางแม่น้ำวัง
1: เออแม่น้ำวังโอเค
4: โอ้ต่ำมาก
1: เอออ่ะแล้วที่ไหน
4: ก็มาที่ตาก
1: ที่ตากอ่ะที่ตากก็แม่น้ำ
4: ตรงว
1: ัง
4: เจ้าอ่ะ
1: แม่น้ำ
4: ตรงวังเจ้าน้ำเยอะ
1: น้ำแม่น้ำปิง
4: ใช่แม่น้ำปิงตากแม่น้ำปิงเยอะน้ำเยอะ
1: โอเค
4: แล้วพอเข้ามาเนี่ยเจ้าพญาน
1: ครสวรรค์
4: นครสวรรค
1: ์เออเดชาติวง
4: ก็จะต่ำกว่าตลิ่งเยอะ
1: เออได้แต่ว่า
4: น้ำแดงนะอาจารย
1: ์เออน้ำแดงใช่น้ำแดงน้ำมันหลากไม่เป็นไรโอเค
4: ใช่น้ำมันหลากแต่ว่ามันไม่น่ากลัวเหมือนปี54
1: โอ้ไม่ต้องโอ้คนละสเกลกันคนละสเกล
4: ใช่ใช่รายงานเท่านี้แหละครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับขับรถระวังนะขับรถระวังนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: แกจะเข้าบางปะหันบางปะหันก็
2: 347
1: ก็วิ่งยาวมาขึ้นทางด่วน
2: อ๋อ
1: วิ่งยาวมาสบกับทางด่วนตรงวงแหวนตะวันตกที่เป็นจุดเริ่มต้นของทางด่วนบางปะอิน
2: ครับ
1: ปักเกร็ดอ่ะคุณณัฐพงษ์ใช่ไหมใช่ไหม
2: ครับ
1: น่าจะใช่นะ
2: ใช
1: ่ต่อ
2: คุณสมบัติครับสายสอง
1: สมบัติครับ
5: อาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญ
5: อาจารย์ผมโดนแบบอาจารย์เลยครับนึกว่าเด็กผมเป็นคนเดียวอ่ะ
1: เออ
5: มีคนเป็นแบบผมด้วยอาจารย์เป็นผมหนีโดนหนีประตูข้างซ้ายอ่ะยิ้มโป้เรา
1: เออ
5: เลือดหลุดเลยอ่ะ
1: เออใช่ก็แทกอ่ะ
5: มันช้ำ
1: ช้ำใช
5: ่คนในครอบครัวรู้เฉยคนอื่นไม่รู้เลยผมอายเขา
1: จะไปอายเขาทำไมแล้วไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรเลยมันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุอ่ะ
5: มันสะเพร่าจริงๆอ่ะ
1: เออใช่ส่วนใหญ่นะ
5: มันก็เมื่อหนึ่งปิดเมื่อหนึ่งยังไม่ออกจากประตู
1: เออนั่นแหละอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกัน
5: ปิดเลยอ
1: ่
5: ะ
1: เอออารมณ์
5: งงเงี้ยแล้วจะกินอ่ะ
1: มันส่วนใหญ่มันจะคิดเรื่องอื่นส่วนใหญ่นะมันคิดเรื่องอื่นเออเรียบร้อยเดี๋ยวเนี่ยคิดว่าภายในวันศุกร์น่าจะแค่พลาสเตอร์พันแผลแต่ตอนนี้มันต้องหุ้มก่อนนะพยาบาลเขาก็บอกว่าแผลดี
2: ครับ
1: ก็แต่ว่ามันยังเจ็บนิดหน่อยเพราะมันเป็นแผลสดนะเนาะคุณณัฐพงษ์นะก็น่าจะสัก 4-5 วัน
2: ครับ
1: อันนี้ผมก็เออว่า
5: เอาผมเป็นห่อเลือดแล้วก็มันเล็บไม่ค่อยหลุดออกไปเล็บใหม่มันจะโผล่ออกมา
1: เออของผมเนี่ยมันไป
2: เกี่ยวมันไปดึง
1: มันไปดึงง้างมันอ่ะมันก็เลยต้องออกเอง
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ต้องดึงยังไงก็ต้องให้หมอฉีดยาชาแล้วก็ดึงออกไปเลย
2: ใช่
1: เลือดพุ่งเลยอ่ะผมเห็นอ่ะตอนที่มันดึงออกเนี่ยเลือดพุ่งเลย
5: ลืมไปเลย
1: เออลืมไปเลย
5: อาจารย์ไม่พูดเรื่องวันนี้อาจจะไม่รู้เรื่องแล้วมันเคยเป็นหลายปีแล้ว
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เมื่อกี้เรายังไม่จบใช่ไหม
2: ครับ
1: หมอก็สะบัดตูดไป
2: เอารอทำไมสะบัดโอเค
1: หมอแกก็เย็นชามากนะแกคงนึกว่าแผลใหญ่นึง
2: ครับ
1: ตอนแรกก็ไม่ตรวจนะต้องให้พยาบาลเปิดดูก่อนบอกไม่มีเลือดออกแกก็เข้ามาแล้วก็จัดการ
2: ครับ
1: แต่แล้วแกก็ตื้อก่อนแล้วแกก็เดินเปิดตูดไปผมก็ยังชาอยู่ใช่ไหมก็เขาก็ให้ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดแล้วทำพุงทำแผลแล้วก็บอกว่ามาทำทุกวันแต่ถ้าเกิดไม่อยากมาก็ทำที่คลินิกใกล้บ้านก็ได้แต่ผมก็เอาชัวร์ดีกว่าวะนะไหนๆก็ follow up แล้วใช่ไหมยอมเสียเวลาเดินทางหน่อยแต่ว่าไม่ต้องไปคือถ้าเราไปหาไปคลินิกเราก็ต้องไปกรอกเวชระเบียนถ้าเราไม่เคยไปใช่ไหมต้องชื่อประวัติอะไรทำประวัติใช่ไหมมันไม่ได้มีแบบเดินเข้าไปแล้วเขาทำให้เลยคงไม่ใช่นะใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก็เลยเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารอันนี้วันที่3นะคิดว่าวันศุกร์เนี่ย
2: น่าจะเรียบร้อยแล้ว
1: คือถ้าเรียบร้อยคือไม่ต้องเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
1: ไม่ต้องพันแบบ หุ้มหัวแม่โป้แบบนี
2: ้
1: แล้วก็ใช้เป็นใน
2: สตเท
1: ปไอ้ที่เขาถักอ่ะเออเป็นที่เขาถักอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: เออที่เขาถัก
2: อ่
1: ะ
2: โอเคโอเค
1: ถ้าเกิดว่าเฉพาะแค่เอาพลาสเตอร์แปะผมก็โอเคละ
2: ครับ
1: เออถ้าแห้งผมก็จะไปทำอย่างอื่นผมก็หงุดหงิดอาบน้ำก็หงุดหงิดนะมันต้องระวังใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้น้ำมันไปเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มันจะหายช้าอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยอันนี้ก็แผลก็เป็นแบบนี้แหละธรรมดานะอาทิตย์ที่แล้วก็นี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อาทิตย์ที่แล้วหน้าแห้งก็โอเคจบไปเอ๊ะพักหลังนี่มันเจอแบบเรื่องทางกายเยอะเว้ยนี่ต้องระวังนะ
2: ต้องระวัง
1: มีดเมิดอะไรไปจับเจ็บอะไรนี่ต้องระวังกลัวแม่งจืดเฉือนเอาตอนนี
2: ้
1: มันเราแบบคนแก่คนแก่มันจะมีอะไรแบบนี้เยอะนะครับผมสังเกต
2: ที่น่ากลัวที่สุดล้ม
1: โอ้ล้มเดี๋ยวก็ใช่เรื่องใหญ่ต้องระวัง
2: ล้มนี่โอ้โห
1: เสร็จเลย
2: เสร็จเลย
1: คือเดินลงบันไดนี่ต้องเดินอย่างช้าๆแล้วดูบันไดนะเดี๋ยวนี้ไม่คุยกับใครตอนเดินเดิน
2: แบบความชินไม่ได้แล้วนะ
1: เอ้ยเดินแบบประเภทว่าเอาเท้าก้าวลงไปแล้วมันไม่มีพื้นอะไรเงี้ยโอ้โหตายเลยนะซัมเมอร์ซองนะ
2: ซัมเมอร์ซอง
1: นี่ลำบากมากนะแต่อายุมากเนี่ยนะอะไรมันหักอะไรมันโอ้โหกว่าจะมันจะกลับคืนนี่ใช้เวลามากต้องระวังเนี่ยก็เตือนตัวเองนะต้องพยายามไม่รีบอ่ะ
2: ครับ
1: คนแก่รีบไม่ได้เออคนหนุ่มนี่รีบได้คนแก่นี่รีบไม่ได้แต่เราไม่รีบนะ
2: ไม่รีบฮะ
1: เรา15:44 น.
2: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อน
1: ได้ครับ
2: สักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 94.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: 4946466 Line at Royal House
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อ
0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
5: ป์เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีถ้าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
0: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE แอด Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: 10นาทีสุดท้ายครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังเราจะได้คุยกันต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เราก็จะจบวันไปอีกวัน อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะมีไหมใครที่จะคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องยาวๆรีบโทรมานะ
0: ครับ
1: อย่าโทรมาตอนนาทีที่56อะไรแบบนี้แล้วมันก็จะเหมือนกันทุกวันนะไอ้เรื่องที่จะคุย จริงๆจังๆมีเวลาหน่อยก็จะต้องไม่ได้คุยเสียดาย2วันที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี
0: ้
1: นะส่วนคนอื่นถ้าไม่มีอะไรหรือเป็นเรื่องจิปาถะก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: มาละได้ยินเสียงโทรศัพท์ละคุณณัฐพงษ์ย้ำเบอร์อีกที
0: 0 2 2 4 8 1 6 5 7 0 2 2 4 8 1 6 5 7นะครับคุณองอาจสาย1
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับพี่วีระกับคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญครับ
0: ครับ
2: ในฐานะที่พี่วีระนี่ว่าข้ามวอดเกี่ยวกับมหากาพย์กับพระไตรปิฎกในส่วนของผมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกันในลักษณะว่ามีฤาษีเล่าเรื่องอยู่คนหนึ่งคือมีคนเล่าเรื่องอ่ะนี่ดีกว่ามีคนเล่าเรื่องแล้วก็เป็นการจดบันทึกและทีนี้มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคนในท้องป่าคล้ายๆกันเนี่ยมันพี่วีระมีข้อตั้งข้อสังเกตบ้างไหม
1: ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตอะไรพวกนี้ครับไม่ได้ตั้งข้อสังเกตอะไร
2: ผมดูว่ามันเหมือนกับเป็นการผูกถ้าเป็นการผูกเรื่องเนี่ยผูกเรื่องคล้ายกัน
1: พระไตรปิฎกกันเหรอ
2: ครับแนวการเดินเรื่องนะคร
1: ับไม่พระไตรปิฎกมีเรื่องมีในท้องปลาด้วยเหรอ
2: มีคนที่เกี่ยวกับการเกิดในท้องปลาอยู่ในท้องปลาดำรองเนี่ย
1: พระสูตรอะไร
2: ผมจำไม่ได้นะครับจะมีครับมีเกี่ยวกับปลาแล้วก็คนในท้องปลาเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันนะครับ
1: ต้องไปค้นพระสูตรดูว่าพระสูตรอะไรจะได้ไปเทียบกับที่ผมเรื่องของ
2: อันนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่ครับเพียงแต่เป็นข้อสงสัยในการผูกเรื่องผมแต่ในส่วนเนี้ยพี่วิรัตมีความเห็นไหมครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะครับที่มันผูกพันเกี่ยวกับเขมรเนี่ยตกลงแล้วล่า
1: ไม่ตกไม่ตกลงตกลงจากมหากาพย์พระไตรปิฎกมาเรื่องเขมรเหรอมันข้ามเรื่อง
2: เลยมันอันเกี่ยวกันครับเพราะว่าเขมรมันคล้ายๆกับเหมือนกับรามายณะมหากาพย์เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ว่าคนไทยมาช่วงชิงกับเขมรในการสืบทอดเนี่ยมันในลักษณะมันรากเหง้าเดียวกันหรือว่ามันมีเจ้าของมีใครเป็นเจ้าของ
1: ไม่ได้คิดอะไรพวกนี้เลยครับไม่ได้คิดอะไรพวกนี้เลยครับไม่ได้คิดอะไรอย่างที่คุณไม่ได้คิดอะไรแบบนี้เลยครับในสมองผมไม่ได้คิดอะไรพวกนี้ครับ
2: ก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะ
1: ไม่คือคุณจะคิดอะไรก็คิดแต่ผมไม่ได้คิด
2: เข้าใจในการศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องที่คือที่ตาคำวอดเรื่องพวกนี้จะไปเห็นด้วยทีนี้ว่าในความในการที่เขามีความคิดแย่งจริงกันเนี่ยเราก็มีความคิดแบบนั้นหรอกแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมีความเห็นบ้างเนี้ยมันจะเป็นลักษณะไหนครับ
1: ไปเขียนในโพสต์ในคุณไปเขียนในเฟซบุ๊กคุณเถอะนะครับขอบพระคุณ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ผมไม่รู้พี่เขาจะเอาประเด็นไหนวะ
0: ครับ
1: ต่อครับ
0: คุณซันฮะสายสาม
1: คุณซันครับ
3: สวัสดีอาจารย์วีระสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับ
1: เชิญครับ
3: คุณณัฐพงษ์เรื่องนึงกับอาจารย์วีระสองเรื่องคุณณัฐพงษ์เรื่องแรกก่อนนะครับ
0: ครับ
3: เห็นคุณณัฐพงษ์พูดอะไรนะที่ว่าเลนในกับเลนนอกแล้วมันเข้าใจตรงกันหรือผมไหมที่ว่าเลนในในความหมายคุณณัฐพงษ์คือเลนในใกล้ต่อหม้อโทเวหรือเปล่าครับ
0: เลนในวันนี้ยังไม่ได้พูดเลนในเลนนอกนะ
3: ไม่ที่ว่ายำมาตอยอะไรถมดินน่ะ ผม
0: ันมีทั้งสองอันนะฮะถนนวิภาวดีรังสิตอะครับก็แล้วแต่เขาจะทำช่วงไหนครับ
3: ไม่ใช่คือผมพูดว่าคำว่าเลนในเนี่ยมันเข้าใจความหมายเดียวของผมคือเลนใน
0: คือช่องทางด่วนอ่ะโอเคเลนในคือช่องทางด่วนเลนนอกคือช่องคู่ขนานครับ
3: อ๋อโอเคงั้นเข้าใจตรงกันเพราะผมเคยทะเลาะกับเพื่อนมาเมื่อ10กว่าปีก่อนมาเลนในเลนนอกกันไม่ตรงกันไงโอเคงั้นผมเข้าใจถูกแล้ว
0: ครับ
3: ทีนี้จาวีระเรื่องแรกครับที่ว่าเล็บหลุดใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ผมก็เคยประสบการณ์เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วครับนิ้วหัวแม่เท้าครับผมมอเตอร์ไซค์เข้าในซองแล้วผมก็จับมอเตอร์ไซค์ออกแล้วขาตั้งแสงเท้าแตะเนาะเท้าซ้ายก็ดึงมอเตอร์ไซค์ปุ๊บขาตั้งเนี่ยเล็บหลุดเลย
1: โอเค
3: ผมแบบคัดคอมากแต่ว่าช่วงนั้นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
3: นี่คุณโรวรุฒก็ผมหั่นคอกว่าคุณโรวรุฒนะครับเรื่องเล็บหลุดนะแต่ก็จบไปแล้ว
1: ได้ครับ
3: เรื่องที่สองอาจารย์วีระที่ว่าว่ายน้ำเนี่ยผมก็ว่ายน้ำนะเมื่อแต่ว่าผมไม่ได้ว่ายมาหลายปีแล้วปีกว่าแล้วครับที่ว่าน้ำเข้าหูครับผมก็จบภายในวันเดียวเลยยังไงก็ต้องออกภายในวันนั้นคือถ้าขึ้นสระแล้วเนี่ยผมจะต้องแบบใส่หัวเหมือนพวกผมยาวเฮฟวี่เป็นเท่าไปแล้วอาจารย์เอาจริงๆหายเลยผมนี่โอ้โหไม่ได้เลยต้องให้ออกจากหูให้ได้ผมฝ่ายหัว
1: ไม่ไหวไม่ไหวมันมึน
3: ใช่ถูกผมเอามือตีหัวได้เลยจ้ะ
1: นั่นแหละทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่ออกก็ต้องรอให้มันออกเองละครับ
3: โอเค
1: ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
0: คุณสุพันธ์นีครับสายสอง
1: สุพันธ์นีครับคุณสุพันธ์นีครับไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวได้อีกสายหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: นะอีกสายเป็นสายสุดท้ายอ่ะนะพอมีเวลานิดนึงนะไม่รู้ใครคนอื่นไม่ต้องโทรแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ให้คุณคนที่ว่าเนี่ยคุณสุพันธ์นีนะโอเคโทรมาใหม่ละสายสองคุณสุพันธ์นีเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
4: อยากจะทราบเรื่องเดิมอะค่ะที่เมื่อวานคุยค้างไว้เรื่อง GDP ของไทยกับเวียดนามที่อาจารย์บอกว่านี่มันก็จะลาสต์มินิทอีกละที่ว่าเรากับเวียดนามเนี่ยจริงๆตอนนี้เวียดนามเขาต่ำกว่าเราแต่ว่าในอนาคตในปีหน้าหรือ whatever เนี่ยเขาอาจจะเร็วเยอะกว่าเราเห็นอาจารย์ผมก็มันต้องใช้เวลานาน
1: ไม่ ไม่ตัว GDP อ่ะเขาจะเท่ากับเราแล้วเลยเราเนี่ยภายในปี2ปีเนี่ยอันนี้แน่นอน
0: ครับ
1: แต่ว่ารายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยยังห่างกันเยอะเพราะว่าเขาคน120ล้านคนของเราคน66ล้านคนตัวเลขเท่ากันก็ต่างกันครึ่งนึงอยู่แล้วครับครับ
4: โอเค
1: ครับผมได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับวันนี้คือประเด็นมันไม่ใช่อยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: ประเด็นคืออันนี้มันจะส่งผลยังไงไม่ใช่มองแค่ว่าใครมากกว่ากันใครน้อยกว่ากันมันอันนี้มันมองเป็นตัวเลขสแตทเขาเรียกว่าตัวเลขแบบสแตติกตัวเลขแบบหยุดนิ่งแต่ว่าอิมพิเคชันหรือว่ามันจะมีส่งผลหรือมันจะมีความหมายอะไรอันนี้ต้องคุยยาวแล้วผู้ก็พูดแต่คุณนัทพงศ์บ้านเรานี่นะแม่งผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจเฉพาะรายประเทศ
0: เยอะ
1: ไม่ใช่ไม่มี
0: มีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีหรอ
1: ไม่มีเอาว่าเก่งๆใครเก่งเรื่องเศรษฐกิจเวียดนามยังไม่เห็นใครเก่งเศรษฐกิจอินโดนีเซียผมไม่เห็นใครเก่งเศรษฐกิจมาเลเซียผมไม่เห็น
0: อ
1: ันนี้ผมไม่เห็นนะใครเก่งเศรษฐกิจเกาหลีใต้ผมไม่เห็นญี่ปุ่นอาจจะพอมีเพราะมันจำเป็นนะใครเก่งเศรษฐกิจเขมรเก่งเศรษฐกิจลาวเก่งเศรษฐกิจพม่าเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีออโตริตี้ไม่มีตัวแบบที่คุยคนนี้เลยเขารู้
0: เ
1: นี่ย
0: ส
1: ิงคโปร์แม่งมีสิงคโปร์ไม่ใช่คนของมันเองมันเอาคนที่เป็นนักวิชาการที่นี่ไปทำสถาบันอะไรอะไรนะ
0: ครับ
1: โอเคแม้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเขาดี
0: เขาดีกว่าหมดเวลานะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกกต.ถกตำรวจวางมาตรการเข้มรับมือพันธมิตรบุกยื่นสอบสว25กันยายนนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรับมือกลุ่มมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันศุกร์นี้โดยพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและเจ้าหน้าที่ที่ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคารรัฐประศาสนภักดีอาคารบีศูนย์ราชการตั้งแต่เย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ในวันศุกร์ที่25กันยายนเวลา10นาฬิกาทางกกต.จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2โดยขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันที่24กันยายนเวลา 16:30 น.หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 7:00 น.ของวันที่25กันยายนเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวค้นโกดังจังหวัดระนองพบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหนีภาษีมูลค่าหลายล้านกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรภาคที่1ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบและตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยบริเวณโกดังร้างหมู่ที่1ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองจากการตรวจสอบภายในโกดังพบสินค้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการรวมมูลค่าหลายล้านบาทซึ่งต้องสงสัยว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร

0: รจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าโกดังดังกล่าวมีบุคคลสัญชาติเมียนมาทราบชื่อนายทันโกอูเช่าพื้นที่ว่างบางส่วนภายในโกดังเพื่อพักอาศัยโดยเช่าต่อจากนายชาลิฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวรวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่อายัดไว้รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยรายละเอียดและผลการตรวจสอบเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบต่อไปสตง.ลุยตรวจการก่อสร้างโครงการสกายวอล์กราชบุรีรองนายกอบจ.ยืนยันเปิดให้บริการปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นายณัฐวุฒิจุ้ยสำราญผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักกลางตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12นายสรศักดิ์พิญญภาพผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีพร้อมนายชิตสกุลรังสีเสริมสุขรองนายกอบจ.ราชบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทร์บริเวณหอนาฬิกาตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีโครงการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสกายวอล์กครอบอาคารหอนาฬิกาวงเงิน 37.96 ล้านบาทตามสัญญาลงวันที่10กันยายน2567ผลตรวจสอบปีงบประมาณ2569พบว่าโครงการยังขาดแผนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมที่ชัดเจนซึ่งอาจจะกระทบต่อการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าขณะเดียวกันพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะ2ตามสัญญาลงวันที่29มกราคม2569กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคม2569ทำให้โครงการระยะ1ต้องปิดใช้งานไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบด้านรองนายกอบจ.ราชบุรีชี้แจงว่าได้ทดลองเปิดให้บริการสกายวอล์กช่วงปีใหม่เป็นเวลา16วันมีประชาชนมาใช้บริการหนาแน่นมากจึงนำข้อมูลจากการทดลองเปิดให้บริการมาเป็นพื้นฐานวางแผนบริหารจัดการร่วมกับฝ่ายท่องเที่ยวคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ามุ่งหวังให้สกายวอล์กเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงในอนาคตต่อไปจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกั

0: Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
5: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า

0: วกับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำกับฟ้าฝนช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างดีนะครับคำเตือนจะมากจะน้อยจะเร็วจะช้าแต่ว่าณตอนนี้เวลานี้จำเป็นจะต้องรับมือนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคนก็ถามว่าตกลงแล้วได้ข่าวเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสได้ข่าวเรื่องของผู้กองอะไรกันยังไงบ้างไหมท่านนายกก็บอกว่าก็อยู่ไกลกันที่จะได้มีโอกาสได้คุยโอกาสที่จะสื่อสารแต่วันนี้ในสภาก็เห็นทางผู้กองนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยทางคุณอัตกรสิริรัตยากรนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางรัฐบาลก็เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนกันในการคุยในการประชุมกันกว่า10นาทีถือได้ว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ปั๊บแล้วก็ถือได้ว่าจำเป็นจะต้องนำมาตีความกันหลากหลายรูปแบบขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการที่มีอธิบดี DSI คนใหม่ก็มีการตั้งคำถามกันนะครับว่าตำแหน่งนี้ได้ด้วยอะไรมาส่วนหนึ่งสำคัญเลยนะครับคนไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปถามรัฐมนตรีท่านอื่นๆก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคดีสว.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่อย่างใดก็ไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าอธิบดีคนเก่าก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทในช่วงของการตรวจสอบสว.กันอยู่เยอะก็ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็ไปทำงานก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นที่ที่นั่งตบยุงเป็นห้องเย็นหรือจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามตัวบทก็คงไม่แปลกก็คงไม่ผิดแต่ในแง่ทางการเมืองแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการดองเป็นการลดชั้นครับรีพอร์เตอร์เขาลงสถานการณ์น้ำท่วมที่อ่างทองก็เริ่มที่จะล้นที่แม่น้ำน้อยนะครับเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ต้องดูกันนะครับว่าจะรับมือกันไหวอย่างไรขณะเดียวกันทางพรรคประชาชนคุณณัชชาครับตามเรื่องของปลาหมอคังดำวันนี้บอกว่าก็ห่วงว่าปลาหมอคังดำจะทะลักอีสานนะครับหลังจากที่ลามไปถึงกาฬสินธุ์ก็สื่อสารนะครับให้ทางรัฐได้มีการเร่งสกัดแล้วก็อาจจะต้องมีคำว่ากู้ศรัทธาพยากรณ์อากาศส่วนตัวผมไม่ได้มองพยากรณ์อากาศของบ้านเรานะตอนนี้เวลานี้เนี่ยกรมอุตุทำงานเป็นประเด็นเป็นปัญหานะครับแต่ว่าบ้านเรามันมีหลายหน่วยงานที่จำเป็นจะต้องดูกันณตอนนี้เวลานี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประกาศแจ้งเตือน70จังหวัดทั่วประเทศนะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงนะครับภาคเหนือนี่ก็เตือนเกือบทางภาคเหนือทั้งหมดอ่ะอีสานก็อีสานตอนบนนะครับก็ยกเว้นทางอีสานใต้นะครับขณะเดียวกันขออภัยฮะอีกก็ถ้าดูใหม่ก็เกือบทั้งหมดอ่ะนะครับในหลายๆจุดเดี๋ยวค่อยไปนั่งไล่เรียงจังหวัดกันแต่ว่าต้องเตรียมที่จะรับมือเตรียมที่จะรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าจดหมายเตือนเราก็มาเป็นระลอกระลอก ใครที่ตามน้องเนเน่นะครับก็มีโอกาสได้ชมมีโอกาสได้เห็นน้องเขาวาดลวดลายฝีมือความสามารถก็ถือได้ว่าน่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งทีนี้ครับมานั่งไล่เรียงกันดูว่าในแต่ละข่าวในวันนี้มีอะไรที่มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าอย่างไรวันนี้ทางรีพอร์เตอร์เขาลงเป็นโฟโต้สตอรี่นะครับตอนนี้นายกก็ไปที่อเมริกาไปต่อที่นู่นแล้วก็มีวาระก็เห็นว่ามีการพูดคุยกับองค์กรระดับข้ามชาติกันอยู่ 2-3 บริษัทขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็กำลังเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาที่ไทยแล้วก็มีการแสดงสัญญะเรื่องนาฬิกาอะไรกันอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนาฬิกาคาซิโอเรือนน้ำไม่กี่ตังค์ครับแต่ข้างหลังก็เป็นการสลักชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกุลล่าสุดในที่ประชุมสภาครับหลังจากกล้าทำก็ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเก้าอี้ที่นั่งก็อยู่ในซีกฝ่ายค้านครับโดยระหว่างการประชุมช่วงบ่ายพลดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยครับก็ไปคุยกับคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทรากล้าทำเห็นคุยกันกว่า10นาทีเมื่อวานนี้คุณบุญธิดาสมชัยคุณแนนบุญธิดาส.ส.อุบลโฆษกภูมิใจไทยก็ยืนยันเสียงของพรรคร่วมเหมือนเดิมไม่ได้มีการปิดประตูกับพรรคกล้าทำพร้อมร่วมกันทำงานทุกพรรคฟังคุณมนตรีคุยเมื่อตอนเที่ยงๆอ่ะก็เหมือนกับจะเรียกว่าอะไรปกติคนที่เขาแต่งงานกันก็มีบ้านใหญ่ก็อาจอันนี้จะมีบ้านเล็กแต่กำลังจะเข้าสู่พิธีการในการเอาบ้านเล็กเข้าบ้านไหมทีนี้เมื่อช่วงเช้าคุณพริษฐ์วัชรศิลป์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับ

เป้าที่จะมองเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ผ่านก็เป็นเรื่องที่ควรจะมองเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะมันก็จะมีหย่อนให้ได้บ้างก็คืองดออกเสียงหรืออะไรแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าไปในทิศทางเดียวกันรอดูกันครับว่าผู้กองธรรมนัสกลับมาวันนี้จะเป็นยังไงแต่หลายคนวันนี้นักข่าวส่วนใหญ่ไม่เจอผู้กองก็อยากจะไปได้ยินโค้ดหรืออยากจะได้คำน่าสนใจนำมาโค้ดได้จากคุณไผ่ลิกนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสมการการเมืองจะเปลี่ยนไหมแล้วก็ที่ตั้งข้อสังเกตกันตั้งแต่วันก่อนว่าอย่างน้อยต้องมาได้1เก้าอี้บวก2มั้ยแล้วจะได้ตรงไหนอย่างไรถ้ามองในทางการเมืองก็เป็นเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องที่จะเอาไปใช้ในการหาเสียงต่อได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้หรือยังไม่ถึงเวลามันก็ยังมีออปชันมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้อยู่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดทีนี้ครับเรื่องทางการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องต่อเนื่องโยนลูกมาจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนักข่าววันนี้มีโอกาสได้เจอคุณโสพลสารัมครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของคุณภาวุฒิบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับที่ DSI จะส่งฟ้องอัยการในคดี Forex ประเด็นเนี้ยทางฝั่งนี้ก็เหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจครับว่ารัฐมนตรีเนี่ยจงใจตั้งใจให้สัมภาษณ์ทุกวันหรือสื่อมีพื้นที่ให้รัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์เรื่องคุณภาวุฒิทุกวันแล้วคุณภาวุฒิก็ไม่ค่อยแตะเรื่องของThai Passport ไทย AI Passport ก็เหลือเฉพาะอาจารย์การดีเนี่ยทั้งฝั่งของคุณโสพลสารัมท่านประธานครับเขาบอกว่ากรณีที่ DSI จะมีการส่งฟ้อง28กันยาเนี่ยถ้ามีการออกหมายจับมายังสภานักข่าวก็ถามว่าจะอนุญาตไหมท่านประธานก็บอกว่ากรณีสมาชิกถูกกล่าวหาแล้วก็อยู่ในสมัยประชุมก็ต้องขออนุญาตจากประธานสภาต่อสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหรือหมายจับและถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้ดำเนินการได้ก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าหากไม่อนุญาตก็เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามหลักการต้องขออนุญาตจากสภาหรือหากสมาชิกคนใดไม่ประสงค์ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลในอดีตก็เคยมีกรณีนี้นะครับเมื่อมีการทำหนังสือมาก็ต้องพิจารณาอีกครั้งบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้ชัดเจนนักข่าวถามว่าต้องมีการลงมติในที่ประชุมใหญ่ไหมแม้เจ้าตัวจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ท่านประธานก็บอกว่าครั้งหนึ่งคุณรังสีมารอดรัศมีอดีตส.ส.สมุทรสงครามไม่ประสงค์จะใช้เอกสิทธิ์แต่โดยปกตินะครับก็จะมีการลงมติในที่ประชุมส่วนใหญ่ก็จะไม่อนุญาตนั่นแหละแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวเองส่วนกรณีส.ส.สมชาติที่ภูเก็ตพรรคประชาชนที่อาจจะถูกดำเนินคดีเรื่องถือครองที่ดินนอมินีเนี่ยถ้ามีการขอเนี่ยจะแนวทางเดียวกับให้คุณสมพลท่านประธานสมพลก็บอกก็เหมือนกันถ้าเป็นส.ส.สว.ก็มีเอกสิทธิ์สภาไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ยกเว้นเจ้าตัวจะแสดงเจตจำนงไม่ใช้เอกสิทธิ์เพื่อพิสูจน์ตนเองแต่ตามธรรมเนียมที่ผ่านมาส่วนใหญ่สภาก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วคือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในสมัยประชุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะที่ก็ต้องคุ้มครองสิทธิ์ท่านอ่ะท่านก็จะต้องประชุมท่านก็ต้องทำงานทีนี้นักข่าวถามถึงเรื่องของการที่ฝ่ายค้านจะเยี่ยมเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนนี้เนี่ยกังวลว่าประเด็นสว.จะถูกตีตกท่านประธานบอกไม่มีเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบส่วนการตรวจสอบจะเข้าข้อบังคับหรือไม่ถ้าเข้าข้อบังคับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งหมดไม่ต้องกังวลประธานสภาไม่สามารถทำอื่นได้ก็ต้องบรรจุยติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นดุลยพินิจของฝ่ายค้านในการทำหน้าที่นะครับก็เดี๋ยวรอดู เรื่องของทางกล้าทำเรื่องของForex เรื่องของ THAI Passport รวมไปถึงเรื่องต่างๆว่าจะเดินหน้าอะไรกันยังไงทางการเมืองนี่ก็มีการเขียนมีการพูดในทำนองว่าแม้ว่าทางผู้กองธรรมนัสจะมีโอกาสได้คุยกับทาง
ท่านนายกรัฐมนต

0: ดีแต่แล้วต้องคิดกันดูอีกดอกหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่เคาะจริงๆอาจจะต้องเป็นที่คุณเนวินเดอร์หรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่คุยกันจบแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่น่าประเจิดประเจ้อขนาดนี้ทีนี้ครับผู้กองธรรมนัสกำลังกลับคนเจอนายกรัฐมนตรีที่ UN ที่สหประชาชาติครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามนักข่าวหลังจากที่ก็ร่วมการประชุมเปิดอภิปรายทั่วไปของประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยครั้งสามัญครั้งที่81เนี่ยท่านก็เอาว่าท่านไปพูดอะไรก่อนก็เป็นเรื่องอนาคตศูนย์กลางการค้าภูมิภาคอาเซียนการปรับกติกาใหม่กติกาพลังงานความพร้อมในการเข้าเป็น OECD นักข่าวก็พยายามถามถึงเรื่องร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลท่านนายกบอกโอ้ยใจเย็นๆอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนจริงๆเอาจริงๆนะหน้างานที่อเมริกามันไปตามวาระมากกว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่ก็จะเห็นฉากใหญ่ในระดับโลกหน่อยที่ทั่วโลกกำลังอยากจะแสดงท่าทีไม่แฮปปี้ไม่เห็นดีเห็นงามกับทางผู้นำอิสราเอลก็แค่นั้นอ่ะทีนี้นายกบอกว่าอ่ะวันนี้มาทำงานให้กับประเทศไทยของเรา3วันอยู่ที่นิวยอร์กได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำชาติต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจแล้วก็นักลงทุนก็ขออยู่ที่นี่ขอพบคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นต่างประเทศก็รู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเราก็มาสร้างความเชื่อมั่นเน้นความเป็นหุ้นส่วนเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าที่พร้อมรับการลงทุนก็ไม่ได้เนื้อไม่ได้อะไรออกมาทีนี้ตีคู่ร้อยเอกธรรมนัสนายกเรื่องรวมไม่รวมมาไม่มาแล้วก็เรื่องของทางท่านประธานสภาทีนี้ไทย AI Passport วันนี้อาจารย์กันดียังคงขยับนะครับรอหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงความคืบหน้ากรณียื่นการตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากับทางสตง.ก็7ประเด็นที่ได้เล่ากันไปแล้วทีนี้มันมีประเด็นที่ดร.การดีก็สื่อสารเพิ่มเติมบอกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมีนิยามผู้ใช้งานระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่หมายถึงผู้ใช้งานบริการแพลตฟอร์ม Generative AI โดยเข้าเรียนในระบบและมีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดดร.การดีบอกอ่านแล้วรู้สึกดีกว่าการจ่ายเหมาแต่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องคือเกณฑ์การนับยังไม่ได้กำหนดในสัญญาส่วนต่างทางการเงินในการสร้างแรงจูงใจมีมูลค่าสูงอยากจะให้สตง.ตรวจนับคะแนนหรือการใช้การนับผู้ใช้งานระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ว่ากำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนมันมีคนลงทะเบียนมีคนใช้ธรรมดามีคนใช้พิเศษนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในเงื่อนไขของการจ่ายไม่จ่ายสตางค์กันยังไงแบบไหนเนี่ยอันเนี้ยคุณการดีดร.การดีเขาก็ตั้งคำถามทีนี้เราไม่ได้ย้อนกลับไปถึงเรื่องของ POR ข้อตกลงคุณธรรมเงื่อนไข7ข้อนะครับอันนี้ก็ไล่เรียงกันมาวัน2วันละทีนี้ครับคุณการดีสื่อถึงเรื่องของTOR เพิ่มเติมเนี่ยบอกว่าเอานี้เรื่องของข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยตอนนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมันจะมี2ทางก็คือทางแรกก็คือถ้าไม่ผ่านแบบนี้ก็คือแก้ไข TOR 2ก็คือให้มีกระบวนการ TOR ใหม่ซึ่งแต่ว่าโครงการมันเดินมาอยู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์การดีเอาที่เป็นเรื่องไฮไลท์จากวันก่อนก็แล้วกันว่าโครงการนี้ทำผิดในกฎเกณฑ์ของตัวเองที่เขียนเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้โครงการนี้จะไปต่อได้หรือกรรมการจะซื้อจะจ้างปล่อยผ่านไปได้อย่างไรมีความผิดหรือไม่และเป็นโครงการที่ทำได้โดยชอบหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบแล้วก็เร่งให้สตง.เข้าตรวจสอบด้วยผมไม่แน่ใจผมได้ยินเสียงคุณมนตรีแล้วนะครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับไม่แน่ใจว่า
0: ไปฟังเพลงล็อกใช่ไหมไปฟังเพลงล็อกแล้วไม่ได้เข้ามาติด
1: คือผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นที่เครื่องของผมนะครับเพราะว่าปล้ำอยู่ตั้งนานนะทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเป็นปัญหานะแต่วันนี้อาจจะไปใช้งานอย่างอื่นมากเกินไปหรือเปล่านะมันก็เลยทำให้พอจะมาใช้งานที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเข้าไม่ได้ก็เลยต้องมาใช้โทรศัพท์นะแทนก็น่าจะชัดเจนนะคุณอภิรักษ์นะครับ
0: ชัดเจนครับผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในระบบโทรศัพท์อ้าว เมื่อสักครู่อินโทรไป2เรื่องเรื่องนายกที่อยู่นิวยอร์กตอบเรื่องคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสรอกับเมืองไทยวิปจะทำกันยังไงแบบไหนแล้วก
1: ็
0: ทางฝั่งไทย AI พาสปอร์ตของอาจารย์การดีแล้วก็เรื่องของทางหน่วยทั้งหลายที่ตั้งป้อมจะเล่นงานคุณป้อมพาวุฒิน่ะว่าก็เห็นรายวันน่ะก็จะรายวันมาต่อเนื่องอ่ะคุณมนตรี
1: แต่จากเที่ยวนี้น่ากลัว
0: เอาเนื้อแล้วใช่ไหม
1: นะแล้วก็ดูสัญญาณจากพรรคประชาชนที่ทางหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ผมขีดเส้นใต้ไว้นะสัก2จุดหลักๆด้วยกันนะครับดูสัญญาณแล้วก็คือจะไม่ให้ใช้เอกสิทธิ์นะความเป็นส.ส.จะให้ใช้ช่องทางเหมือนกับประชาชนทั่วไปนะผมก็เลยเอ๊ะถ้าแบบนี้นั่นก็หมายถึงว่าคุณพาวุฒิอาจจะต้องเสียสละนะฮะก็คือต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมโดยที่ไม่มีเอกสิทธิ์ส.ส.เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะถ้าคิดเร็วๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาคิดมากมายเนี่ยอาจจะต้องลาออกนะครับถ้าฟังสัญญาณจากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเดี๋ยวค่อยไปดูประโยคใหญ่กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำไมถึงต้องใช้วิธีการตรงนั้นนะคือเอาละนะผมเจอข่าวแล้วคุณอภิรักษ์นะครับก็คงจะย้อยไปอีกสักนิดหนึ่งนะเผื่อที่จะปรับกันเข้าที่เข้าทางที่ผมใช้คำนี้ก็เพราะว่ามีประโยคหนึ่งนะที่นักข่าวถามว่ากลไกของพรรคถ้าตรวจที่ตรวจสอบพบว่ามีข้อพิรุธหรือสุ่มเสี่ยงต่อความผิดหรือไม่คุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดตอนนี้ได้เพราะเราพยายามชั่งน้ำหนักและตรงนี้แหละครับเรายืนหลักมาตรฐานเดิมแปลว่าถ้าเราเห็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าคนของเรามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแม้จะยังไม่ไปสู่ศาลดังนั้นหลักมาตรฐานของนักการเมืองควรจะสูงกว่าเราไม่ควรใช้เอกสิทธิ์ต่างๆและควรเข้าสู่กระบวนการในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนะตรงนี้ทำให้ผมทึกทักเอาว่าถ้ามีหลักฐานหรือมีอะไรนะไม่ต้องรอเข้าสู่กระบวนการไปถึงศาลนะแต่พูดถึงมาตรฐานนักการเมืองว่าจะต้องสูงกว่าและจะต้องเข้าสู่กระบวนการในฐานะประชาชนธรรมดาทั่วไปตรงนี้นะขีดเส้นใต้เอาไว้ตอนหนึ่งนะครับแล้วถัดมาเนี่ยก็มีอีกช่วงหนึ่งเมื่อนักข่าวถามถึงกรณีท่านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนะบอกว่าจะมีการส่งฟ้องศาลภายในสัปดาห์นี้เมื่อถูกส่งฟ้องแล้วก็ต้องมอบตัวเอกสิทธิ์ส.ส.จะทำอย่างไรคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับนายภาวุฒิไม่ได้มีความประสงค์จะใช้เอกสิทธิ์ส.ส. อยู่แล้ว ถ้ามีหมายที่ได้รับเข้ามาและกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต้องเข้าไปชี้แจงเขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตนเองนะฮะก็เอาเป็นว่าในรายละเอียดคงต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นแต่ถ้าพูดเท่าที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังนะเวลานี้ทำให้ผมเข้าใจเอาไปว่าควรเข้าสู่กระบวนการในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าจะคิดเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ตุลมตรีถ้าจะย้อยแล้วขออีกหน่อยเนี่ยแบบนี้มันเป็นไปได้สองแนวหรือเปล่าคือผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งที่ผ่านมาประชาชนเขาสู้แบบพรรคประชาชนเขาสู้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเคสเนี่ยอันนี้คือข้อที่หนึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาพรรคประชาชนเขาเดินแบบนี้หรือเปล่าปล่อยให้เดินกันเองแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าคุณป้อมไม่เดินหน้าชนในขณะที่ก่อนหน้านี้ก็ชนมาพอมาเจอก้อนหินขวางเนี่ยพอไม่ลงหลักอะไรกันด้วยเนี่ยถอดคันเร่งดื้อๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปล่อยให้คุณป้อมหลุดไปเฉพาะตรงคุณป้อมด้วยหรือเปล่าหรือ 2.2 คือไม่ได้ปล่อยคันเร่งแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นักธุรกิจทุกคนเนี่ยจะให้ข่าว 100% เนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีหลบตรงนั้นหลบตรงนี้หน่อยมากหรือน้อยอะไรก็ไม่รู้อาจจะไปเจออะไรบางอย่างแล้วทางพรรคก็มองว่าเอ้าไปเคลียร์กันเอาเองดีกว่าทั้ง1ทั้ง 2.1 ทั้ง 2.2 นะคุณมนตรีถามก่อนว่าอันนี้มันดูแปลกๆแปลกๆไหมคุณมนตรี
1: ก็ดูแปลกๆอยู่ครับคุณอภิรักษ์ครับนะฮะแล้วก็น่าจะรวมความไปถึงจริงๆเนี่ยนักข่าวเขาคุยทั้งเรื่องของกรณีคุณภาวุฒิแล้วก็คุณสมชาตินะซึ่งคุณสมชาติ
0: เตชะ
1: ถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ต นะครับก็ตรงนี้นักข่าวเขาถามว่าคุณสมชาติเนี่ยไม่ได้เข้าไปชี้แจงต่อ DSI ในคดีนอมินีคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้คุณสมชาติแสดงท่าทีมีความบริสุทธิ์ใจอยากจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนความล่าช้าที่มีการเลื่อนต่างๆออกมาตนจะลงไปติดตามเพิ่มเติมและช่วยสนับสนุนทุกอย่างให้เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ในการคุ้มครองซึ่งตรงนี้อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับกรณีของคุณภาวุฒิท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ในขณะเดียวกันคุณสมชาติที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเนี่ย
0: นี่เขตใช่ไหม
1: เป็นส.ส.เขตเพราะฉะนั้นวิธีการที่พรรคจะต้องใช้นั้นเนี่ยเอาล่ะมันก็คงจะทีห่างคงจะไม่เหมือนกันนะครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คือผมก็ดอกจันไว้หน่อยนะคนที่จะมาเล่นการเมืองก็เป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักอะไรมาก่อนหนึ่งก็คืออะไรที่ไม่ใส่อ่ะต้องใส่ให้หมดจริงๆอ่ะไม่งั้นโดนหยิบมาหมดอ่ะสองก็คือว่าแม้ว่าจะใส่อ่ะคุณมนตรีเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าไม่จ่ายจัดสตงสตังคุณมนตรีเคยเปิดร้านกาแฟเนี่ยสมมติ
1: แม้ว่าเคยเปิดนะ
0: สมมติทำถูกทุกอย่างอ่ะดีไม่ดีบางทีรถก็มาจอดวนๆข้างหน้าตลอดทั้งร้านก็มีถ้าไม่เข้าหูไม่เข้าตากันอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนแล้วกันเผื่อบางคนคิดจะเล่นการเมืองอ่ะยินดีด้วยนะครับแต่ว่าคิดเผื่อไว้ด้วยฮะว่าเรื่องพวกนี้ต้องมา
1: ครับก็ผมเห็นในท้ายข่าวเนี่ยกรณีของคุณสมชาตินะครับทางหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็ยังบอกว่าก็มีข้อมูลมีรายงานนะครับว่า28บริษัทที่นายสมชาติมีชื่ออยู่ได้ลาออกและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายชื่อแล้วกระบวนการภายในพรรคก็มีการดำเนินการคู่ขนานแต่เราต้องพยายามชั่งน้ำหนักทั้งสองฝั่งกรณีของนายสมชาติจะใช้หลักการเดียวกับกรณีของนายภาวุฒินะฮะก็ใช้หลักการเดียวกันนะทีนี้เมื่อถามว่ามีเดดไลน์หรือไม่คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าจริงๆพยายามจะดำเนินการให้เร็วที่สุดถ้ามีความชัดเจนเพิ่มเติมตัวแทนพรรคจะออกมาชี้แจงก็รอดูของคุณภาวุฒิน่าจะเสร็จเร็วกว่านะเพราะว่าทาง DSI นั้นเนี่ยก็ได้ไปไกลพอสมควรถึงขั้นจะส่งฟ้องนะในกรณีของคุณสมชาตินั้นน่าจะยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่กระมังครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คือส่วนตัวผมนะถ้าผมเป็นคนภาวุฒินะถ้าเจตจำนงทางการเมืองเนี่ยไม่สู้พอหรือพร้อมเสียนะถอยง่ายสุด อันนี้หมายถึงว่าคิดในแบบนักธุรกิจนะคุณมนตรีแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใจคุณภาวุฒิเนี่ยจะมั่นใจในการพิสูจน์ตัวเองด้วยหรือไม่
1: ถ้าดูทรงแล้วขออภัยคุณพิรักษ์นะ
0: คุณมนตรีคุณมนตรีว่าไม่ถอยไหมหร
1: ือ
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: ผมว่าถอยไปหลายก้าวแล้ว
0: นะถอยไปแล้วเนอะ
1: ถอยไปหลายก้าวแต่ก็ไม่แน่ใจว่าการถอยไปหลายๆก้าวนั้นเพื่อที่จะรักษาก้าวที่เหลืออยู่เอาไว้ได้หรือไม่ได้นะก็ดูทางของพรรคแล้วอยากจะให้ถอย
0: ให้ถอยมากกว่าม
1: ากกว่าครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่ก
3: ิ๊
4: กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีถ้าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์ครับคุณมนตรี
5: ครับ
4: ท่านนายกอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามถึงผู้กองท่านนายกก็บอกว่าใกล้ใกล้ใกล้ไกลจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาคุยกันจบมาตั้งนานแล้วฮะ
5: จริงๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็คงไม่รู้จะใช้คำไหนดีคำว่าไกลตอนนี้มันไม่มีคำว่าไกลปืนเที่ยงอีกต่อไปแล้วนะไม่ว่าจะอยู่ในซีกโลกไหนก็ตามสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปถึงเนี่ยมันไม่เคยไกลเกินไปกว่าที่อินเทอร์เน็ตนะฮะเนี่ยยังกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านนายกอยู่นิวยอร์กนะน้องเนเน่อยู่อีกที่หนึ่งนะครับนะถึงแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันนะแต่มันก็ไม่ได้ใกล้นะไกลกันแต่ถ้าสมมตินายกรัฐมนตรีจะบอกให้ทีมงานประสานงานนะแสดงความยินดีกับน้องเนเน่หน่อยนะวันนี้ที่โอ้โหได้รับเสียงปรบมือได้รับคำชมจากไม่เฉพาะคนไทยจากแฟนคลับทั่วโลกเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะพูดอะไรสั้นๆนะซูมเข้าไปหากันอะไรสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวนะให้กำลังใจน้องเขาเนี่ยมันก็ทำได้นะเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นู่นแล้วบอกว่าอู้มันไกลจากประเทศไทยสัญญาณมาไม่ถึงเนี่ยมันคงเป็นคำตอบที่นะเพื่อที่จะไม่อยากจะสื่อไม่อยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมต่อนะฮะทีเนี้ยคุณวิรักษ์ท่านผู้ฟังครับตอนแรกเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมนาฬิกามันออกมาในจังหวะเวลาเนี้ย
4: คุณมนตรี
5: แต่ตอนแรกเนี่ยผมยังเข้าใจว่าอ๋อนะนายกรัฐมนตรีสองนายกไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะนายกหนึ่งเป็นนายกประเทศไทยอีกนายกหนึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำนะฮะไปเจอกันที่นั่นแล้วผมยังคิดว่าโอ้เนี่ยนายกนะพกนาฬิกาไปให้ถึงที่นั่นเลยแต่พอดูรายละเอียดแล้วอ๋อเป็นการเอามาเปิดนะของคุณไผ่ลิกนะครับในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้และสื่อเขาก็ไปย้อนดูเนี่ยนะแม่สื่อบางสื่อก็ใช้คำแรงคือจริงๆอ่ะนะเขาใช้คำว่าสองแก๊งคาซิโอคอนเนคชั่นแม่ทำไมต้องเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็ได้นะฮะคำว่าแก๊งดูไม่ค่อยบวกสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นว่านาฬิกายี่ห้อนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการสลักชื่อสลักตำแหน่งนะนามชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษอะไรด้วยนะด้านล่างนะก็มอบให้ใครหลายคนเนี่ยคุณวิรักษ์นะส่วนที่มอบให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็ที่เข้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะก็ได้มาคือได้มาระยะหนึ่งแล้วอ่ะคุณวิรักษ์นะได้รับมาตั้งแต่13สิงหาคมในข่าวบอกอย่างนี้นะแล้วก็มีภาพปรากฏในวันที่24ซึ่งร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะทีนี้วันเวลาตรงนี้สิงหากันยานะดูเหมือนจะไม่นานนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงประมาณ1เดือนเสร็จ แต่พอมาเปิดในจังหวะเวลาแบบนี้ดูเหมือนมันจะล้อไปกับเรื่องของกระแสข่าวการปรับครม.ที่จะดึงพรรคกล้าธรรมเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ชิงนะปรับสัดส่วนของวิปนะฮะจริงๆถ้าไล่ออกจากฝ่ายค้านไม่ได้หรอกนะแต่เขาขับออกจากในส่วนของการเข้าร่วมในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนะเพราะอยากจะทำงานร่วมกันกับพรรคการเมืองที่มีจุดยืนในการที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างจริงๆจังๆไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่มีความชัดเจนนะคำว่าไม่ชัดเจนก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าก็อยู่ในจุดที่เป็นฝ่ายคอยบ้างเตรียมจะเข้าร่วมรัฐบาลบ้างแต่งตัวรออะไรสารพัดอย่างนั้นเนี่ยและพอมาถึงการลงมตินะครับเรื่องร่างงบประมาณซึ่งจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่10กันยาหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยทำไมรู้สึกช้าจังเลยนะซึ่งจริงก็คงจะใช้คำนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเป็นเหตุผลที่ถูกหยิบยกนำมาอธิบายว่าท่านพรรคของท่านน่ะแหกมตินะไม่ปฏิบัติตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ให้ไม่ให้รับละไม่ให้ไอเห็นชอบอ่ะนะจะงดออกเสียงใจยังไงก็ได้แต่ท่านกลับสวนมติของฝ่ายค้านก็เลยนำมาอธิบายไปในพร้อมๆกันในคราวเดียวว่านะครับปรับท่านออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านทีนี้ก็นำไปโยงว่าโอ้นะแรกๆยังฟุ้งๆนะคุณอภิรักษ์ว่าตกลงเนี่ยใครปรับใครออกใครขอถอนตัวใครจะไปเข้าร่วมรัฐบาลมันก็เลยมาในจังหวะเดียวกับที่ทั้งสองนายกที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ไปพบกันที่ญี่ปุ่นน่าจะตกล่องปลองชิ้นอะไรกันเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นนะถัดมาก็เลยมีเรื่องของนาฬิกาตรงนี้ออกมาพอมีนาฬิกาตรงนี้ออกมานั้นเนี่ยมันทำให้นึกไป2 อย่างอย่างแรกก็คือนะโอ้นี่ก็เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะหมายมั่นนะกันเอาไว้สักวันหนึ่งเราก็จะต้องมาอยู่ด้วยกันแต่ตอนเนี้ยนะมีตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของความใกล้ชิดแนบแน่นอะไรก็ว่ากันไปส่วนจะไม่ใช่เป็นของมั่นเพราะว่าท่านนายกเลือกให้กับคนที่ใกล้ตัวท่านเหมือนกับยุคหนึ่งนะครับที่เป็นบ้านป่ารอยต่อก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นสัญลักษณ์ใกล้ๆเนี่ยเขาวัดได้จากเสื้อแจ็คเก็ตบ้างเสื้อบ้างอะไรบ้างว่าจะอยู่ในแถว2แถว3ยังไงตรงนี้ก็น่าจะ
4: แจ็คเก็ตบางรุ่นนี่คือ แถวใกล้ลุงก็จะเป็นรุ่นนี
5: ้
4: เหรอถ้าหากลุงจะเป็นอีกรุ่น
5: น
4: ึงอย่างนั้น
5: จะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับ
4: แต่ส่วนที่ไปแอบทำหลวงพ่อเองอันนั้นก็จะก็หลวงพ่อก็ไม่คุ้มครองเพราะหลวงพ่อไม่ได้ปลุกเสกให้ว่าอยากจะทำเองก็แล้วแต่ใช่ไหม
5: ก็แล้วแต่พอมาถึงตรงนี้นะเอาละเดี๋ยวจะผมจะอายุให้เกินไปก็เป็นว่ามันออกมาในจังหวะนะครับที่มีข่าวว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนพอหยิบนาฬิกาตรงนี้ออกมาซึ่งคุณไผ่ลิกเป็นคนออกมาเปิดเผยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมนะว่าสิ่งที่ให้มาแล้วก็ไม่เคยนำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะและเอามาเปิดกันในช่วงจังหวะเวลาอย่างเนี้ยนะเพื่อที่จะแสดงตัวแสดงตนแสดงความใกล้ชิดพร้อมกับทวนความจำนะไม่รู้ได้ไปคุยอะไรกันนอกเหนือจากที่มีนาฬิกาเป็นตัวแทนหรือเปล่าไอ้เนี้ยจะเป็นการทวงสัญญาอะไรกันกลางอากาศหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สถานะของพรรคกล้าธรรมตอนเนี้ยในฝ่ายค้านเขาก็มีระยะห่างแล้วไม่ได้ตัดสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการจะใช้เวลาอภิปรายจะยื่นเสนออะไรต่ออะไรต่อสภาก็ยังทำได้ในฐานะส.ส.ที่ได้สิทธิ์ในเวลาของฝ่ายค้านอยู่แต่การที่จะนะมาประชุมร่วมเพื่อวางแผนออกแบบนะเขียนยัตติซักฟอกเขาก็ไม่ไว้ใจเพราะว่าท่านมีใจฝักใฝ่อยู่กับรัฐบาลสถานะที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ก็เลยต้องไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของเรื่องการตรวจสอบที่จะต้องเก็บเป็นความลับอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนี้เป็นต้นส่วนการจะเข้าร่วมเมื่อไหร่นั้นเนี่ยผมเห็นสัญญาณว่าอีกฝั่งหนึ่งเริ่มสะกิดนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะต้องนะฮะให้คำตอบหรือว่าให้คำมั่นเพิ่มเติมอย่างไรนั้นเขาคงไปคุยกันนะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างที่คุณผลิตหรือคุณณัฐพงศ์บอกว่าเนี่ยภายในเดือนเนี้ยจะจบแล้วก็จะต้องยื่น ถ้าเกิดว่ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะพรรคกล้าทำรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเขาก็ไม่นับญาตินะจะยืนอยู่ในจุดไหนในสภานะนั่งอยู่ตรงกลางแล้วเก้ๆกังๆอภิปรายก็ไม่ได้และแถมยังจะต้องไปยกมือให้รัฐบาลอีกเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะหลายครั้งก็ดูจะไม่งามจะไม่เหมาะหรือเปล่าแม้จะเป็นการเมืองพ.ศ.ใหม่แบบใหม่ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าปรับซะก่อนที่จะมีการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยมันก็ตัดปัญหาไป
4: อ
5: ันเนี้ยมันก็จะต้องย้อนกลับไปดูว่าถ้า
4: จะปรับก่อนมั้งอย่างเงี้ยคุณมนตรี
5: คือถ้าปรับก่อนพรรคกล้าทำก็จะต้องไม่อยู่แบบกระอักกระอ่วนใจนะในขณะเดียวกันถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะครับคนก็เริ่มคิดไปไกลเลยนะมโนกันแล้วตอนเนี้ยถ้าขืนไม่ปรับตอนนี้จะไว้ใจได้อย่างไรนะครับว่าพรรคกล้าทำที่เราเคยตกปากรับคำมอบนาฬิกาให้เป็นสัญลักษณ์นั้นเนี่ยนะจะยังรอเราอยู่อีกหรือเปล่าและขืนมีข่าวแว่วๆนะเดี๋ยวปฏิญญาโมนาโกย้อนกลับมาอีกแล้วไปแตะมือจับมือกันมันจะเป็นปัญหากับรัฐบาลไหมเนี่ยมันก็เลยทำให้ถ้าปรับก่อนก็จะสร้างความมั่นใจถ้าไม่ปรับก็จะต้องมีอะไรที่มันเป็นหลักประกันที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพูดต้องมีน้ำหนักอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเชื่อแบบสุดๆเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยก็วืดแล้ววืดอีกเพราะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นข้อต่อเป็นรอยต่อเกี่ยวกับเรื่องการซักฟอกนะกับการปรับครม.นะจากก่อนหรือหลังหรือนะจะมีอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันการันตีแล้วก็ยังจะให้ความมั่นอกมั่นใจกันได้โดยที่ไม่ต้องเกรงว่าใครจะมาตลบหลังอะไรกันตอนไหนหรือเปล่าในช่วงจังหวะเวลานั้นครับคุณเป็นหลักครับ
4: คุณมนตรีร่วมรัฐบาลเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นออปชันหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เรื่องที่เราเคยเหลากันไว้ก่อนเนี่ยคุณมนตรีนี่ก็ช่างเหลาเนี่ยอันนั้นมันจบช่างเล่ามันจบกันไปเฉพาะเหตุเฉพาะคราวตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
5: อ
4: ันเนี้ยหรือว่าอันนี้เป็นออปชันที่รวมอยู่ตรงนี้ด้วยหรือว่ายังไงเพราะว่าอันนั้นผมเข้าใจว่ามันคุณมนตรีเหลากันไปหมดแล้วนี่มันน่าจะจบกันที่ตรงนั้นแต่ว่าเหลาตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจบที่งานนั้นแล้วก็บวกที่ท้องถิ่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแดงเขาก็ไม่ยอมอันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอาโอเคมันมีเรื่องที่เขาเหลากันมาหนึ่งเรื่องกันที่ขอนแก่นหนึ่งแล้วมันต้องต่อนี่เนี่ยสุดท้ายมันต้องผูกกันสามชั้นสามตลบเลยเหรอคุณมนตรี
5: คือตอนนี้หลายชั้นนะอันนี้ถ้าเราคิดโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขา
4: ดีวันยังไงนะเขาแลกกัน
5: เขาแลกกันแค่ไหนอย่างไรนะเอาเป็นว่ากรณีของกล้าทำนั้นเนี่ยวันนี้ยังไม่เข้าร่วมวันพรุ่งนี้มะรืนนี้วันหน้ายังไงก็ต้องเข้าร่วมนะเพียงแต่ว่าก่อนจะเข้าร่วมเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะอย่างกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผมยกมาเมื่อสักครู่นะตรงเนี้ยมันจะทำให้ต้องอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะได้อยู่โดยที่อยู่ในจุดที่เหมาะสมไม่ให้มันมีปัญหานะถ้าเกิดว่าไม่เอาเข้าไปตอนเนี้ยก็ต้องมั่นอกมั่นใจนะอันนี้แหละคือเป็นปัญหาที่ฝ่ายการเมืองเขาคงจะต้องไปออกแบบชีวิตนะฮะว่าจะเอาเข้าเลยแล้วเข้ามายังไงถ้ายังไม่เข้าจะให้อยู่ต่อเป็นที่สื่อเขาเรียกกันแล้วตอนนี้เป็นพรรครัฐบาลนอกทำเนียบนะฮะคือเสมือนเป็นรัฐบาลแต่ยังไม่ได้เข้าไปในทำเนียบอย่างอื่นเนี่ยได้สิทธิ์อะไรได้ทั้งหมดไม่ได้อยู่อย่างเดียวคืออำนาจในฐานะรัฐมนตรี
4: แปลว่าอะไรแปลว่าทุกวันนี้เขาถ้าสมมติว่าต้องดูแลคนสวนวันนี้ก็ดูแลคนสวนอยู่ถ้าอยากจะได้ดูแลคนรถก็ต้องคนรถต่อหรืออยากจะดูแลคุณหมอก็ต้องดูแลคุณหมออยู่ในบ้านตอนนี้คือดูแลอยู่แล้วแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านอย่างนั้นเหรอคุณมนตรี
5: คือได้สิทธิ์เหมือนกับพรรคร่วมรัฐบาลเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้ามาอยู่ในทำเนียบรัฐบาลไม่ได้มี
4: แปลว่าอะไรว่าย
5: ังดูแล
4: แผนกคนสวนเหมือนเดิม
5: คืออยู่
4: ป่าไม
5: ้อยู่ในจุดเดิมสมมติเอาละการนำงบประมาณไปลงในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่ในฐานะฝ่ายค้านไงคุณรักอยู่ในฐานะรัฐบาลที่จะต้องได้รับการจัดสรรโครงการปรับโครงสร้างเรื่องพลังงานงบทั้ง200,000 ล้านนะ
4: คุณรักต้องลงพยาวบ้าง
5: นะก็มันก็จะต้องมีส่วนในการนะกระจายงบพัฒนาต่างๆนี่คือเขามีวิธีการจัดการถึงได้เรียกกันว่า เป็นรัฐบาลนอกทำเนียบเนี่ยเราจะมโนไปไกลนะแต่สื่อเขาเนี่ยวงเล็กวงน้อยเขาคุยกันเนี่ยไม่เป็นก็เหมือนเป็นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปอย่างเต็มตัวนะยังไม่ได้เข้าบ้านใหญ่ตอนนี้อยู่บ้านหลังเล็กไปก่อนนะ
4: แล้วเขาดีจบหรือยังคุณมนตรีอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ต้องให้ขาสั้นเคาะหรือเปล่าหรือขาสั้นเป็นคนเดินเกมนี้เองเอาจริง
5: มีส่วนไม่ใช่มีส่วนหรอกใช่เลยแหละคุณรักท่านในทางการเมืองถ้าเรามองย้อนโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่จุดเปลี่ยนของคดีหัวสวที่นำไปสู่การยกคำร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเพราะนะไม่ได้คำให้การของพยานนะไม่มีน้ำหนักไม่น่าเชื่อถือกลับไปกลับมาหนึ่งแล้วก็กันไว้เป็นพยานจนกระทั่งคนที่ต่อภาพเชื่อมโยงเส้นเงินสถานที่จุดนัดพบอะไรทั้งหลายแหล่ก็มีการกลับคำให้การหมดเนี่ยอย่างน้อยนะพยานสามปากนะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพยานที่อยู่ในเครือข่ายของพรรคกล้าธรรมตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นถึงความแนบแน่นนะแล้วก็การเลือกตั้งที่ขอนแก่นที่จะมีขึ้นในอาทิตย์นี้นะครับก็ตอนแรกๆเนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะพับสนามเล่นนะครับเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ชนิดที่รับประกันนะให้ด้วยซ้ำไปแต่ไม่แน่ใจว่าตอนหลังเนี่ยมีภาพของอาจารย์เชนไปผูกผ้าเข้ามากันอะไรกันแล้วก็สีแดงเองก็เริ่มเดินอย่างหนักมันก็เลยทำให้การต่อสู้ซึ่งเดิมคิดว่าไม่น่าจะต้องมีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยในพื้นที่เห็นเขาบอกว่าโอ้ตอนนี้เดินกันหนักเลยครับให้ควักกันเมืองหมดนะครับคุณพิรักครับ
4: สีแดงทำไมต้องเอาพื้นที่ตรงนี้ด้วยคุณมนตรีจำเป็นไหม
5: หนึ่งเคยเป็นพื้นที่เดิมเมื่ หลายปีก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยนะคุณวัฒนาช่างเหลาเนี่ยก็มาอยู่กับทางซีของเพื่อไทยด้วยกลายเป็นเพื่อไทยแข่งกันเองแต่ตอนหลังเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยก็ย้ายค่ายตอนนี้มาอยู่ค่ายสีเขียวนะมันก็เลยทำให้สีแดงก็เลยคิดว่าถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะต้องเอาพื้นที่ตรงนั้นคืนนะดูจากการลงพื้นที่ดูจากการดูแลจัดการทั้งหลายแหละตอนนี้ก็แม้จะไม่ถึงขั้นไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่กระทึกครึกโครมเหมือนกับที่ตรงนั้นที่ไหนนะที่บึงกาฬหรือกาฬสินธุ์ที่ผ่านมานั้นนะฮะแต่เที่ยวนี้เห็นว่าก็ค่อนข้างจะเต็มตัวอยู่ด้วยครับคุณพลักครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับลองดูกันนะครับว่าเก้าอี้จะได้ตรงไหนหรือเปล่าอย่างไรพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
5: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังฉันได้กดเลย thinkingradio.mcon.net
2: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมิ้นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องพิจารณาใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์และพวกถูกสั่งชดใช้กว่าหมื่นล้านคดีจำนำข้าวที่ห้องพิจารณาคดี4อาคารศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่พ.ม. 3/2569ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงิน 1,028,861,880.83 บาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครองสูงสุดวิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ที่อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในการคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องพิจารณาคดีใหม่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรณ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณานั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งยืนของศาลปกครองชั้นต้นกนอ.เกาะติดพายุฝน 24-27 กันยายนสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดพร้อมรับมือน้ำท่วมนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่าจากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้โดยพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมสูงกนอ.จึงได้สั่งการด่วนให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มพิกัดโดยนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีกำลังการสูบน้ำรวมสูงถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้นำระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะมาใช้ด้านกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยมีการวางระบบแนวป้องกันและคันดินด้วยการบดอัดคันดินแน่นเสริมด้วยวัตถุป้องกันและคอนกรีตเสริมความมั่นคงพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำหลักและเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟสำรองได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในทุกสถานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาล

จากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็มีการประกาศนะครับเรื่องของธุรกิจที่ถูกต้องไม่จะเป็นฐานสแกมเมอร์ไม่ได้มีอะไรต่อมีอะไรแบบนั้นก็เป็นก้าวที่ดีครับขณะเดียวกันวันนี้เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาทูเดย์ก็ลงครับคุณมาเน็ตลั่นกัมพูชาไม่เป็นแหล่งกบดานสแกมเมอร์แต่ก็ไม่มีประเทศใดที่จะแก้ไขปัญหาเพียงลำพังได
8: ้
7: คุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็เปิดการประชุมนานาชาติไว้ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ที่พนมเปญครับเราบอกว่ากัมพูชาจะไม่เป็นแหล่งกบดานที่ปลอดภัยของกระบวนการสแกมเมอร์อีกต่อไปนี่กัมพูชาจะไม่ยอมให้เครือข่ายอาชญากรรมบ่อนทำลายความก้าวหน้าของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า17ล้านคนอันนี้คุณมาเน็ตบอกผู้นำกัมพูชายอมรับนะครับว่าการที่จะรับมืออาชญากรรมออนไลน์ด้วยในทางฝ่ายเดียวจะล้มเหลวเพราะไม่มีประเทศใดจัดการปัญหาข้ามพรมแดนได้และก็ไม่มีประเทศใดที่ควรจะต้องรอให้ผู้อื่นมาแก้ไขปัญหาเขาก็ใช้ภาษาสวยโดยนิกเกอิเอเชียรายงานว่าการประชุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าปิดศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ทั้งหมดในประเทศได้แล้วนะครับท่ามกลางแรงกดดันต่อเนื่องที่กัมพูชาถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์เติบโตในพื้นที่ปิดและอาคารขนาดใหญ่กัมพูชาบอกว่ามีการปิดสถานที่ที่ต้องสงสัยได้มากกว่า600แห่งจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 4,000 คนอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีส่งชาวต่างด้าวออกนอกประเทศกว่า 58,000 คนโดย 22,000 คนถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงโดยตรงคุณมาเน็ตบอกว่าธุรกิจคาสิโนพนันออนไลน์กัมพูชาเคยเปิดช่องให้เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาใช้ประโยชน์จากอาคารเชิงพาณิชย์และช่องโหว่ด้านกฎระเบียบก่อนการประชุมนะครับกัมพูชาก็มีการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สแกมเมอร์3แห่งที่ถูกปิดในปีนี้แล้วก็มีหลักฐานการปลอมแปลงใบหน้าด้วยปัญญาประดิษฐ์สถานีตำรวจปลอมและเครื่องแบบตำรวจจีนกับทางสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐน่าจะเป็นชุด FBI ด้วยสำนักงานอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC บอกว่าเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กวาดเงินได้สูงถึงปีละในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย 114,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับถ้ามองในแง่ของประกาศนะครับนายกท่านประกาศกัมพูชาเขาก็ประกาศบ้างแล้วก็เก่งในแง่ของการสื่อสารนะครับว่าเขาปิดแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีมุมอื่นๆตามมาอีก ต้องดูครับว่าจะปิดยังไงแบบไหนเพราะฝั่งหนึ่งก่อนหน้านี้พม่าก็มีเยอะพม่ามีปัญหาก็กัมพูชาก็จริงๆทั้งสองฝั่งอ่ะไทยเราก็คงเป็นเพียงแค่ทางผ่านเหมือนเดิมมั้งครับคุณมนตรีฮะ
8: ก็เป็นทางผ่านที่จะผ่านเข้าไปยังประเทศของเขาแต่ฟังจากนายกฮุนมาเน็ตแล้วเนี่ยผมย้อนเอาไปดูข่าวเก่าประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วหรือยังไงคือเขาจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นั่นคือจะฟื้นนะกัมพูชาไม่ใช่เป็นดินแดนของคาสิโนหรือแหล่งสแกมเมอร์นะอย่างที่ผู้คนทั้งหลายเข้าใจกันนะครับอย่างแรกเนี่ยกรณีของเสียมราดนะฮะที่เขาเรียกเสียมเรียบเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดในเรื่องของคาสิโนนะฮะอันนั้นคืออันแรกเลยถึงขั้นกับพูดคำโตว่าต่อให้มีผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจถ้าไม่มีตรงนี้เศรษฐกิจมันจะซบนะก็ยินดีที่จะยอมรับสภาพตรงนั้นแล้วก็จะให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดเกี่ยวกับเรื่องของคาสิโนแล้วเขาก็ยอมรับเองว่ากำลังจะทบทวนว่าแหล่งคาสิโนที่มีอยู่และได้รับอนุญาตแรกเริ่มเดิมทีให้อนุญาตอยู่เฉพาะชายแดนเพื่อที่จะมุ่งหวังเรื่องการพัฒนานั่นคือเขาว่านะครับแต่พอมาถึงตอนนี้กำลังจะพิจารณาว่าที่มีอยู่ร้อยกว่าแห่งนะซึ่งไม่รู้ว่าตัวเลขจริงหรือเปล่าไม่รู้นะมันมากเกินไปหรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะทบทวนนะเพื่อที่จะให้มีตามความเหมาะสมนั่นคือเรื่องของคาสิโนที่เขาอนุญาตให้มีได้ถูกกฎหมายแต่ไม่ยักกับพูดถึงเรื่องของแหล่งสแกมเมอร์ทั้งหลายแหล่ตั้งแต่นู่นแหละครับติดบ้านเราแถบจังหวัดปราจีนบุรีนะปอยเป็ดยันมาถึงที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยช่องจอมช่องอะไรเยอะแยะไปหมดนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาและก็สิ่งที่เขาพยายามจะออกมาสื่อสารว่าจะไม่ให้เป็นนะอย่างที่คนทั้งหลายเข้าใจคุณรักแสดงว่าคุณมันเน็ตไม่ได้ไปที
7: ่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปที่ UN นะ
8: เออแปลกนะฮะหรือว่ามีภารกิจนะก็เลยต้องมอบหมายให้คนอื่นไปแทนเพราะว่าในสถานการณ์ตรงนี้นะทุกประเทศเข้าไปที่นั่นหมดนะครับแต่พอพูดถึงเรื่องของที่ UN เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีผมเห็นให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ท่านจะกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมของUN ครั้งที่18ในหนเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECDที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานะที่ประเทศไทยไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นนะครับแล้วก็ยังย้ำว่าท่านที่บอกกับนักข่าวนะครับว่าเรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราซึ่ง3วันที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆจึงขอเวลาที่อยู่ที่นี่ที่ได้มีโอกาสพบคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นซึ่งต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่มาสร้างความเชื่อมั่นโดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนอ่ะก็นี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยู่ที่นั่นที่จะได้สื่อสารกับทั้งต่อผู้นำในระดับโลกเวทีโลกตรงนั้นแล้วก็กับภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
7: คุณมน

0: ทศที่ระบบไม่ค่อยดีคุณมนตรี
1: ครับ
0: เหล้าจะถูกบุหรี่จะถูกของนำเข้าจะถูกเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณมนตรีเป็นนายทหารอันนี้ยกตัวอย่างเป็นประเทศอะไรก็ได้นายทหารอยู่ในประเทศหนึ่งก็แล้วกันที่เขาบอกว่ามีอยู่เจ็ดแปดตระกูลประเทศที่เป็นใช้ทหารหลักในการคุมเนี่ยเขาบอกเลยคุณมนตรีจะซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยเขาบอกโอ้โหไม่รู้จะต้องซื้อที่ไหนเพราะว่าราคามันแตกต่างกันเพราะว่าต่างบ้านต่างตระกูลเนี่ยก็มีการนำเข้ามาโดยที่ไม่ได้เสียภาษีที่ถูกต้องคุณมนตรีจะนำเหล้าเข้ามาขายคุณมนตรีจะเอาอะไรเข้ามาขายเนี่ยมันก็ประเภทแบบไม่เหยียบเท้ากันเองแต่ถึงเวลาเขาก็จะแข่งกันในทีเพราะฉะนั้นของนำเข้าโดยเฉพาะของอะไรพวกนี้ที่มันของเถื่อนแบบที่เป็นของที่เขาชอบเขาอยากกันมันจึงถูกมากกว่าปกติอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาประกาศว่าเขาจะไม่มีสแกมเมอร์เขาจะไม่มีอะไรเนี่ยอย่าได้หวังเลยครับว่ามันจะง่ายประกาศเนี่ยง่ายครับแต่ว่าให้ได้จริงๆอ่ะมันไม่ง่ายครับคุณมนตรี
1: ก็มันเป็นรายได้หลักในการหล่อเลี้ยงไม่ใช่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแต่หล่อเลี้ยงนะในส่วนที่เขารับผิดชอบอยู่จะต้องดูแลค่าใช้จ่ายเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยรายได้ที่จะนำมาจุนเจือดูแลองค์ข้าพยพทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะมาจากภาษีส่วนไหนแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับคุณนะเมื่อสักครู่นะผมตัดภาพกลับมาที่บ้านเรานะตอนแรกๆผมเห็นเพื่อนพ้องน้องพี่สื่อทั้งหลายแหล่ก็เฝ้าจับตามองในวันนี้กันอย่างมากแรกๆก็คิดว่านะบางคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้มันจะมีผลต่อเรื่องของการที่จะต้องอะไรเงินชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยศาลท่านก็สั่งให้จ่ายนะครับหมื่นกว่าล้านนะซึ่งจริงๆเดิมเนี่ยมากกว่านั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตัดตรงนั้นออกตรงนี้ออกก็เลยเหลือเฉพาะที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องเป็นภาระในการที่จะต้องจ่ายชดเชยนะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับจากการที่ปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับก็เอาละเพิกเฉยระงับไม่ระงับยับยั้งความเสียหายยังไงก็ว่ากันไปเนี่ยก็เป็นหมื่นกับหมื่นกว่าล้านนะแต่ทีนี้นะครับคุณยิ่งลักษณ์พร้อมกับนะคู่สมรสนะฮะก็พากันไปยื่นร้องต่อศาลปกครองขอให้มีการพิจารณานะคดีนี้ใหม่อันเนื่องมาจากนะพบข้อมูลใหม่อะไรก็ว่ากันไปที่เป็นเอกสารสั่งการนะครับแต่ทีนี้ศาลปกครองกลางนะครับท่านไม่รับพิจารณาในการที่จะนำมาพิจารณาใหม่นะฮะก็เลยไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะฮะซึ่งวันนี้นะช่วงบ่ายโมงเสร็จๆนะก็มีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดออกมานั่นก็คือนะครับก็ไม่คือยืนยันนะยืนตามศาลปกครองกลางที่ไม่รับไว้พิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้ลุ้นในวันนี้นะครับในการที่จะไปขอให้มีการพิจารณาทบทวนพิจารณาคดีนี้ใหม่อันเนื่องมาจากคำสั่งก่อนหน้านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองสูงสุดนะท่านให้เหตุผลอย่างนี้คุณวิลากรให้เหตุผลว่าในการพิจารณาคดีก่อนหน้านี้ศาลได้ใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับความเสียหายในขั้นตอนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐซึ่งปรากฏอยู่ในสำนวนคดีทั้งในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดรวมถึงที่คู่ความผู้กรณีได้ยื่นต่อศาลแล้วนะถัดมาเป็นข้อพิจารณานะครับว่าข้อกล่าวอ้างของนางสาวยิ่งลักษณ์จึงมีลักษณะเป็นการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้นไม่ใช่กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงซึ่งฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญอีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง

0: ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้สุดท้ายศาลจึงเห็นว่าศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นและมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่อ่ะก็ถือว่า 10,000 กว่าล้านนะที่จะต้องชำระจะต้องชดใช้นะให้คืนกับทางหลวงก็คงจะน่าจะสิ้นสุดแล้วครับคุณพิรักษ์ธรรมเดชครับ
1: ครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอเบรกไว้หน่อยนะครับ 17:25 เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 90.5 FM The New Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร02-6300-700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
1: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อไป

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดจำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์ หานพิชิตวณิชนะครับในการประชุม UN วันนี้ข่าวหลักๆเขาไม่ได้ไปทำข่าวให้ทรัมป์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของ CNN แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย CNN เขาถูกแบนโดยทรัมป์นะครับทรัมป์แบนไป3เจ้าก็ปรากฏว่าเจ้าใหญ่ๆเจ้าอื่นก็ไม่มีใครไปทำข่าวของทรัมป์ที่ UN
9: คร
8: ับ อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่แปลกประเด็นน่าสนใจยังไงคุณสุทธิชัยจะตามให้เราฟังกันครับ
9: ครับ
10: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: ศึกระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อหลักทำเนียบขาวนี่น่าจะเป็นสงครามที่จะต้องไปขึ้นศาลกันและจะเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อทรัมป์สั่งแบนนักข่าวจาก3สำนักมี CNN มี Politico และมี MS Now แต่เรื่องมันบานปลายครับเพราะว่าที่ทำเนียบขาวเนี่ยสื่อที่นั่นมีระบบทีวีพูลเหมือนกันทีวีพูลนี่คือการไปทำงานที่ติดตามประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็รวมบุคลากรและมาแบ่งทั้งข่าวและฟุตเทจปรากฏว่าจังหวะพอดีช่วงนี้ประชุมสหประชาชาติประธานาธิบดีทรัมป์ไปงานนี้งานใหญ่แต่โดยการหมุนเวียนกันนะ CNN จะทำหน้าที่เป็นเจ้าของผู้ครั้งนี้แต่บังเอิญ CNN ถูกห้ามฉะนั้นก็เลยไม่มีผู้สื่ออื่นก็ประกาศว่าจะไม่มาแทนCNN ต้องการประท้วงประธานาธิบดีทรัมป์ฉะนั้นจะเป็นครั้งแรกในหลายๆปีทีเดียวครับที่สื่อหลักๆจะไม่ทำข่าวประธานาธิบดีโดยเฉพาะเป็นการประชุม สหประชาชาติครั้งสำคัญ UN General Assembly GA หรือการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่81ปรากฏว่ามีแถลงการร่วมออกมาด้วยครับของสื่อหลักเลยต้องเรียกว่าเครือข่ายโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่5แห่งของอเมริกา ABC CBS CNN Fox News และ NBC ออกแถลงการเลยบอกว่าเป็นการประท้วงการที่ทำเนียบขาวกีดกัน CNN จากการทำหน้าที่สื่อส่วนกลางในการเดินทางไปประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติของทรัมป์จึงไม่มีการส่งผู้ไปที่น่าสนใจในมุมมองของเราในฐานะคนทำสื่อก็คือแม้กระทั่ง Fox News เนี่ยซึ่งปกติจะมีจุดยืนใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารของทรัมป์แต่ครั้งนี้เลือกที่จะยืนหยัดเคียงข้างคู่แข่งคือ CNN และแม้กระทั่ง ABC CBS แล้วก็ NBC ก็เป็นคู่แข่งกับ Fox News นะครับแต่ครั้งนี้การแข่งขันของสื่อไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการแสดงจุดยืนที่ต้องการแสดงให้ทรัมป์เห็นว่าการลิดรอนสิทธิ์ของสื่อนั้นเป็นสิ่งที่กระทำมิได้ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ New York Times Washington Post สองสื่อระดับโลกประกาศกล่าวเลยครับว่าจะไม่แชร์ภาพนิ่งจากการที่ทรัมป์ไปสหประชาชาติมาให้กับสื่ออื่นด้วยแปลว่าถึงแม้นักข่าวเขาจะไปถ่ายภาพนิ่งนะแต่เขาจะไม่ส่งรูปนี้ไปให้สื่ออื่นๆใดเพื่อแสดงพลังกดดันต่อการใช้อำนาจของทรัมป์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แถลงการร่วมจาก5เครือข่ายโทรทัศน์ออกมาอย่างนี้เลยบอกว่าสาธารณชนมีส่วนได้เสียที่สำคัญในการได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับรัฐบาลของตนไม่ควรมีฝ่ายบริหารใดจำกัดองค์กรข่าวเพียงเพราะคัดค้านการรายงานข่าวขององค์กรนั้นแถลงการร่วมครั้งนี้มีความหมายมากยังมีกรณีหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ทำให้สื่อเริ่มจะมองทรัมป์ด้วยความรู้สึกไม่พอใจและรู้สึกว่าจงใจที่จะขัดขวางการทำงาน AP ครับ AP เนี่ยปรากฏว่านักข่าวถูกจำกัดพื้นที่การเข้าถึงทำเนียบขาวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่จำกัดห้องทำงานรูปไข่ Over Office ของทรัมป์และบนเครื่องบิน Air Force One นักข่าว AP คนนี้ถูกกีดกันเพียงเพราะว่าสำนักข่าว AP ยังใช้ชื่อเรียกอ่าวเม็กซิโกตามหลักสากลแทนที่จะเปลี่ยนเป็นอ่าวอเมริกาตามที่ทรัมป์ประกาศมันก็แปลกเพราะว่าชื่อบนแผนที่ก็ยังเรียกอ่าวเม็กซิโกแต่อยู่ดีๆทรัมป์บอกว่าฉันขอเรียกมันเป็นอ่าวอเมริกาปรากฏว่าสำนักข่าว AP ไม่ยอมเปลี่ยนตามทรัมป์เท่านั้นแหละนักข่าว AP ก็เลยถูกกันออกจากทำเนียบขาวในหลายๆงานเลยครับตรงนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่มันหนักหน่วงขึ้นมาอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนขณะเดียวกันทรัมป์ก็แก้แค้นหรือสำทับด้วยการประกาศตั้งทรัมป์ทีวีขึ้นมาเป็นสื่อสำรองที่อยู่ในโอวาทตัวเองเมื่อสื่อกระแสหลักเริ่มต่อต้านรัฐบาลตอบโต้ด้วยการสร้างระบบนิเวศข้อมูลของทรัมป์ขึ้นมาเปิดช่องสตรีมมิ่ง24ชั่วโมงชื่อทรัมป์ทีวีและมีการยกสถานะสำนักข่าวฝ่ายอนุรักษ์นิยมเช่น Real America's Voice ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นสื่อสำรองแทนที่กลุ่มสื่อพูที่ถูกแบนมันก็สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างพื้นที่ข่าวที่รัฐบาลสามารถควบคุมทิศทางเบ็ดเสร็จโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบเมื่อมีการยื่นฟ้องร้องศาลต่อกรณีนี้เนี่ยทรัมป์ก็ตอบโต้อย่างดุเดือดผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ถ้อยคำดุดันดุเดือดอย่างยิ่งสะท้อนถึงทัศนคติของทรัมป์ครับที่มีต่อกลไกการตรวจสอบทรัมป์ใช้คำนี้เลยนะพวกตัวตลกชั้นต่ำพวกสื่อขี้ช่อพวกสื่อข่าวปลอมสื่อสิ่งพิมพ์ที่เขียนแต่เรื่องลบๆและพวกที่ละเมิดความมั่นคงของชาติด้วยการเขียนเรื่องเท็จทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยอ้าง แค่แหล่งข่าวที่ไม่มีตัวตนฉะนั้นไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสำนักงานที่สำคัญที่สุดในโลกคำว่าสำนักงานที่สำคัญที่สุดในโลกทรัมป์หมายถึงทำเนียบขาวนะครับฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่เพราะว่าเป็นการลิดรอนสิทธิและบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งที่เรียกว่า First Amendment อย่างชัดเจน First Amendment นี่คือสิ่งที่คนอเมริกันถือว่าเป็นหัวใจของสังคมอเมริกันนะครับประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพของสื่อและก็ทำเนียบขาวไม่มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนบัตรประจำตัวนักข่าวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการเลือกปฏิบัติที่อ้างอิงจากเนื้อหาของรายงานข่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ศาลอเมริกันเคยระบุไว้เป็นบรรทัดฐานนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถกระทำได้หมายความว่าถ้าหากไม่ชอบรายงานข่าวชิ้นนี้ไม่ชอบบทวิเคราะห์วิจารณ์การตรวจสอบแล้วไปห้ามเขารายงานข่าวนั้นห้ามนักข่าวเขาเข้าทำเนียบขาวอย่างนี้ศาลเคยมีคำวินิจฉัยว่าผิดทำไม่ได้ฉะนั้นนี่คือการทดสอบครั้งแรกคดีขึ้นศาลครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างสิทธิเสรีภาพของสื่อในการตรวจสอบรัฐบาลกับอำนาจของประธานาธิบดีกันครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเลย
10: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
8: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับนายกไม่อยู่แต่ประเด็นที่จะเกิดขึ้นนะตอนนี้เวลานี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เรารอกันนะครับว่าพรรคร่วมจะมีเพิ่มกันหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันเพื่อไทยวันนี้มีอีกหนึ่งแอคชั่นที่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่บวกสำหรับเพื่อไทย
9: คร
8: ับ ท่านรัฐมนตรีอุดมนะครับท่านรองยศชนันก็ได้หารือกับตัวแทนมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกอุเทนถวายวันนี้ก็ได้มีการคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกนะครับหลังจากที่วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่นักเรียนที่เนี่ยมาเรียนรวมกันในแบบออนไลน์เป็นวันที่3เขามาเรียนกันที่กระทรวงอวครับผมฟังแล้วก็เป็นช็อตที่น่าสนใจรัฐมนตรีบอกว่าก็การศึกษาเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของทางอวกระทรวงก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ให้ทุกคนได้เรียนในสถานที่ที่เหมาะสมมีความปลอดภัยก็อยากจะยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงในระยะยาวแล้วก็ทำให้อุเทนยังคงเป็นสถาบันที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับต่อไปตัวแทนนักศึกษาก็เขาก็ค่อนข้างที่จะอุเทนเขาก็อยากได้ที่เดิมอ่ะแหละอยู่ตรงสำย่านอยู่ตรงจุฬาเขาบอกปัญหาที่นำไปสู่แนวความคิดการย้ายก็คือทะเลาะวิวาทและการย้ายสถานที่อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุและเป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนักศึกษาก็บอกว่าผู้ได้รับผลกระทบก็คือนักศึกษาปัจจุบันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความแรงเสนอให้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังท่านรองก็บอกก็เข้าใจรับฟังข้อเสนอนะครับรับฟังข้อเสนอที่ผ่านมาก็มีการประสานตำรวจดำเนินการต่างๆได้อย่างเต็มที่เรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด1นักเรียนที่ดีมีครับนักเรียนที่เหี้ยวมีแล้วก็นอกเหนือจากนักเรียนที่เฮี้ยวก็ยังจะมีพวกอาจจะเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจะเรียกยังไงกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มสำคัญที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเรื่อยๆมาครับคุณมตรี
9: ครับตัดภาพมาที่การเมืองต่ออีกสักหน่อยครับคุณพิรักษ์ผมไม่แน่ใจคุณพิรักษ์ได้เห็นข่าวนี้มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมไม่พอเห็นข่าวนี้ก็เลยก็เพิ่งทราบนะครับคือมันมีเอกสารเอกสารข่าวของศาลฎีกานะครับที่แจกกับสื่อมวลชนชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าประธานแผนกประธานแผนกคดีเลือกตั้งนะครับไปพบกับนักการเมืองนอนหนูนะก็เอกสารก็บอกอย่างนี้ครับคุณพิรักษ์ครับจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิเทวาทศินประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา คยเดินทางไปพบกับนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งนั้นศาลฎีกาได้รับการยืนยันว่านายวรวุฒิบุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันนายวรวุฒิจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่อย่างใดขณะนี้นายวรวุฒิได้มอบอำนาจให้สำนักกิจการคดีสำนักงานศาลยุติธรรมติดตามดำเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวซึ่งสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงแล้วก็นานๆจะได้ยินข่าวอย่างนี้แล้วก็จะมีข่าวอย่างนี้ออกมาในช่วงจังหวะเวลาที่มันมีคดีทั้งเรื่องของหัวสวนะทั้งเรื่องของอะไรต่อมีอะไรต่างๆซึ่งจะต้องไปที่ศาลฎีกานะก็เป็นจังหวะนี้พอดีครับคุณอภิรักษ์ครับ
8: กับเรื่องน้ำท่วมตกลงยังไงในแง่ของการข่าวเร็วข่าวช้าจะเอาเป็นว่าเฉพาะในกทม.นะครับวันนี้ท่านผู้ว่าก็สั่งลดระดับน้ำในคลองเตรียมแก้มลิงเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังจุดที่เป็นจุดฟันหล่อนะครับก็ตามที่กรมอุตุมีเตือนฝนตกหนัก 23-27 กรุงเทพก็เตรียมความพร้อมที่ผ่านมาก็มีการระบายน้ำโดยเฉพาะขยะที่ไปขีดขวางบริเวณช่องรับน้ำแล้วก็ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำก็กำชับให้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องผมบอกบวกอีกนิดนึงนะครับคุณมนตรี
9: ครับ
8: บางทีบางจุดผมไม่แน่ใจว่าเป็นของส่วนไหนก็แล้วกันสะพานข้ามแยกบางที่นี่ฝนตกนี่2เลนหรือ3เลนนี่เสียไป1เลนเลยนะครับไม่รู้ว่าไอ้ยางมาตอยหรืออะไรต่อมีอะไรมันไปติดกันตรงนั้นหรือเปล่าทีนี้การบริหารจัดการน้ำครับท่านผู้ว่าก็บอกแยกเป็น2ส่วน1ก็คือน้ำเหนืออันที่2ก็คือฝนที่ตกในกทม.ก็มีระบบการสูบการระบายตามปกติปัจจุบันน้ำเหนืออยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แต่กทม.จะติดตามสถานการณ์ชุมชนริมน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานกรมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องนะครับถ้ามีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพต้องดูทั้งระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกควบคู่กันไปสำนักการระบายน้ำก็เตรียมพื้นที่รองรับเกิดฝนนะครับรองรับก่อนที่ฝนจะมาระบายน้ำขุดคลอง 1,980 คลองระยะทาง 2,745 เตรียมแก้มลิงเตรียมวอเตอร์แบงค์เตรียมอะไรทั้งหลายแล้วก็เตรียมเครื่องมือนะครับเอาเป็นว่ากทม.ผู้ว่าก็สื่อสารเรื่องนี้ส่วนเรื่องรถขยะเรื่องไอ้รถไฟฟ้ารถอะไรเนี่ยก็เหมือนมีบางสำนักก็เหมือนเอาสิ่งที่ท่านผู้ว่ามาตัดพ้อบอกเอ้ยมันไม่มีอะไรนะมันไม่น่าจะมีอะไรอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับคุณมตุรี
9: คือวันสองวันเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนมหาอุทกภัยใช่ไหมครับคุณอภิรักษ์
8: คร
9: ับ ซ
8: ึ่
9: งเอาละก็เป็นเพจที่เขาก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอข่าวนะเรื่องของน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะพอมีการส่งสัญญาณแบบเป็นเหตุเป็นผลอย่างเนี้ยมันก็เลยทำให้มีการแชร์กันและคนก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลกันไม่น้อยเลยทีเดียวแต่สุดท้ายทางในส่วนผู้รับผิดชอบก็ออกมาแจกแจงมาชี้แจงถึงสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาและน้ำแต่ละที่แต่ละแห่งนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะหนักไปทางบางภาคอย่างภาคตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาต่อให้หนักขนาดไหนก็อาจจะไหลลงทะเลหรือไปที่อื่นนะครับซึ่งไม่ได้กระทบกับในส่วนของกรุงเทพหรือว่าในที่แถบนี้แต่พอพูดถึงเรื่องของมหาอุทกภัยเนี่ยอย่างกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะเป็นพื้นที่รับน้ำทุกปีเพราะว่าเป็นทุ่งนะครับแต่ตอนหลังมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมายเนี่ยผมเนี่ยนะเวลาคุยกับใครต่อใครเกี่ยวกับเรื่องของน้ำจะท่วมไม่ท่วมพระนครศรีอยุธยาจะเป็นอย่างไรก็ให้ดูจับสัญญาณได้จากกร รมศิลปากรที่เขาจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของนะฮะ
8: โบราณสถาน
9: วัดชัยวัฒนารามนะเมื่อสักครู่เห็นข่าวเข้ามาเร็วๆว่ากรมศิลปากรเนี่ยเริ่มที่จะต่อบังเกอร์น็อกดาวน์นะที่จะกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงที่วัดชัยวัฒนารามนะและในข่าวเดียวกันก็บอกว่าตอนนี้อยุธยาเนี่ยประมาณสัก6อำเภอได้รับผลกระทบน้ำเข้ามาใต้ถุนบ้านในข่าวเขาก็บอกว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีแนวโน้มว่าเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำนะพุ่งสูงถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบเสมอแนวตลิ่งแล้วก็เริ่มสร้างนะความกังวลต่อความปลอดภัยของโบราณสถานสำคัญริมแม่น้ำอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็ล่าสุดก็เจ้าหน้าที่ก็ไปนะยกบังเกอร์นะผมเคยไปเห็นเขาพอดีนะที่เขาไปอยุธยาครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้มันเป็นเครื่องที่เขายกขึ้นมามีผ้าคลุมมีอะไรหลายชั้นก็ป้องกันไว้ได้ทุกปีนะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำนะเข้าท่วมในพื้นที่ของบริเวณที่เป็นโบราณสถานแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขต่างๆนะคุณรักท่านผู้ฟังครับ
8: ครับ
9: น้ำที่จะมาเนี่ยแต่ละเขื่อนเนี่ยก็ยังน่าจะรองรับเอาไว้ได้อยู่ไม่ถึงขั้นกับต้องวิตกกังวลซ้ำรอยเหมือนกับปีก่อนๆแต่ก็คงยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนที่พระนครศรีอยุธยานั้นก็อยู่กับน้ำก็เจอกันกับน้ำทุกปีแต่ปีนี้จะเข้าเดือนตุลาคมแล้วก็ยังเพิ่งจะเริ่มมาก็น่าจะไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาครับคุณพิรักษ์ครับ
8: ครับก็รับมือกันคุณมนตรีมีตรงไหนเราหลงกันไหมครับ
9: เมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของประเด็นกรณีของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็โยงกลับมาถึงเรื่องของกรณีที่ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเขาขยับตั้งลำมาตั้งแต่วันที่14กันยายนแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่จะยื่นร้องเอาผิดกับกกต.กรณีที่มีมติในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาวันนี้ชัดเจนแล้วครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็หมวกอีกใบเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็มาแถลงพร้อมกับคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านเกี่ยวกับเรื่องของการจะยื่นหนังสือต่อปปช.นะเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกกต.ในการพิจารณาคดีทุจริตเลือกส.ว.ซึ่งคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าจะไปยื่นร้องในวันศุกร์ที่25กันยายนมรืนนี้นะครับจะไปยื่นในวันที่25นะฮะก็ไปยื่นกับกกต.ปปช.เอาผิดกกต.เนี่ยนะตอนแรกผมคิดว่าคงจะจำแนกแยกแยะว่ายึดตามนะเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแต่กลายเป็นว่าจะยื่นทั้ง7คนเลยนะฮะซึ่งคุณผลิตได้ขยายความว่าเอ๊ะทำไมต้องยื่นถึง7คนนะฮะคุณผลิตบอกว่าพรรคประชาชนยื่นร้องกกต.ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนื่องจากไม่ทราบว่าการลงมติแต่ละครั้งบุคคลใดลงมติอย่างไรมีเพียงการเปิดเผยตัวเลขการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องในข้อกล่าวหาใดจึงตัดสินใจร้องกกต.ทั้ง7คนส่วนบุคคลใดลงมติเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบถือเป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะร้องเอาผิด157ต่อกกต.ทั้ง7คนกรณีที่มีมติดังกล่าวแล้วก็ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาเห็นแย้งในหลายๆส่วนด้วยกันว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยอาจจะขัดต่อกฎหมายหลายฉบับด้วยกันทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา234พ.ร.ป.กฎหมายลูกว่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา172นะกฎหมายลูกว่าด้วยเรื่องของพ.ร.ป.กกต.มาตรา69แล้วก็สุดท้ายก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะไปดูรายละเอียดต่ออีกสักนิดหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับเขาบอกว่าสาระสำคัญในการยื่นร้องมีประเด็นหลัก2เรื่องนะครับ1มติกกต.ที่ออกมาเป็นมติที่สุ่มเสี่ยง ข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นการปฏิเสธการร่วมกันทำเป็นขบวนการเนื่องจากกกต.พยายามพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่เรื่องนี้เป็นการดำเนินการที่เป็นขบวนการที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกทั้งกกต.เพิกเฉยต่อหลักฐานโพยใบสั่งซึ่งขัดกับบรรทัดฐานเดิมหลังจากที่ฝ่ายค้านและภาคประชาชนเคยเปิดเผยหลักฐานไปก่อนหน้านี้โดยกกต.ยังอ้างการกลับคำให้การของพยานบางรายเพื่อตัดตอนรูปคดีและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ข้อที่2เรื่องที่2นะที่จะยืมการดำเนินการของกกต.ก่อนลงมติพบข้อพิรุธหลายอย่างที่ชี้เห็นว่ากกต.ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในกระบวนการทุจริตเลือกสว.ครั้งนี้เช่นการออกระเบียบที่เอื้อต่อการทำโพยการใช้หมายเลขเดียวกันรอบเช้าและก็รอบบ่ายซึ่งทำให้ในทางปฏิบัติง่ายขึ้นต่อการทำโพยรวมถึงความบกพร่องต่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัครและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งก็นี่คือ2ประเด็นหลักๆที่จะไปยื่นและก็ยื่นให้ตรวจสอบกกต.ทั้ง7คนส่วนใครจะมากจะน้อยตรงไหนให้เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะไปดำเนินการครับคุณรักครับ
8: มาพักฟังข่าวบันเทิงกันหน่อยคุณมนตรี
9: ครับ
8: ที่สภาเขากำลังจะมีงานแคมเปญลดพุงข้าราชการรัฐสภาชิงรางวัลปีใหม่ขออภัยเมื่อกี้ไม่ใช่ข่าวบันเทิงดิเป็นข่าวการเมืองข่าวสุขภาพ
9: เรื่องสุขภาพครับ
8: ก็ละกันประธานสภาครับก็บอกว่ากำลังจะมีงานกิจกรรมผ่านแว่นฟ้าส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านการเขียนทีนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบด้วยวันนี้ได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักการแพทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับจัดทำโครงการ Fit Together ลดพุงลดโรคน่าจะลดโรคนะข่าวบางที่เขาเขียนลดโรคอ่ะบอกว่าลดโรคในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีของขวัญของรางวัลมอบเป็นของขวัญแก่ข้าราชการประจำที่อาคารรัฐสภาที่สามารถลดน้ำหนักได้ตามเกณฑ์การตรวจวัดดัชนีมวลกายหรือ BMI พร้อมกับมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับระหว่างนั้นก็มีการให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะอย่างอันนึงจริงๆคำที่มีคนเขาใช้เยอะแล้วท่านไม่ควรจะต้องมาเล่นซ้ำกับเขาแล้วเขาบอกเนี่ยผมไม่ชอบนะเล่นการเมืองมันต้องทำงานการเมืองส่วนอันนี้ใครผู้หลักผู้ใหญ่เคยใช้มันประชาธิปัตย์ใช้ก่อนบ้างไม่แน่ใจคุณชวนหรือคุณพิสิทธิ์คุณมนตรีจำได้ไหม
9: ครับ
8: ทำงานการเมืองทีนี้ส่วนมันจะมีงานพานแว่นฟ้าเข้าใจว่าเป็นงานประกวดงานสร้างสรรค์อะไรพวกนั้นนั่นแหละวรรณกรรมก็ต้องทำให้เกิดประโยชน์โครงการที่ผมทำต่อเนื่องก็คือสุจิปุริคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือฉะนั้นเราก็จะส่งเสริมการอ่านเมื่อคนรักการอ่านก็จะทำให้โครงการผ่านแว่นฟ้าเกิดประโยชน
9: ์ครับ
8: ผมก็ชอบอ่านนะอ่านกำลังภายในเนี่ยอ่านบางครั้งจนถึงเที่ยงคืนเลยอันนี้ท่านประธานสมบูรณ์บอกโอ้ท่านก็คงจะเป็นผู้ที่มีกำลังภายในล้ำลึกจริงๆนะคุณมตรี
9: ครับนะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเท่าที่คิดเร็วๆเนี่ยเอาละนี่เป็นกิจกรรมที่ก่อนหน้านี้มีไหมนะก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของการครบธงชาตินะไม่แน่ใจว่าใครที่อยู่สภาเช้าเย็นนะยังมีการครบธงชาตินะเช้าเย็นอีกหรือเปล่านะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะคุณอภิรักษ์นะที่ท่านได้ออกแบบเอาไว้นะเข้าใจว่าเรื่องลดพุงเรื่องสุขภาพเนี่ยน่าจะทำมาก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้อาจจะเติมเต็มในส่วนนี้เข้าไปก็ถือว่าก็ออกกำลังกายเป็นเรื่องดีครับคุณวิลาครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
8: มันเป็นงานมันเป็นงานที่ควรจะประมาณงานเลขาผมจะไม่เด็บก็เด็บแล้วกันนะคุณมนตรี
9: คือท่านเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ
8: หนึ่งในสามเสาหลักของ
9: เป็น
8: ประเทศเราอ่ะ
9: ผู้คนก็คาดหวังด้วยความเคารพนะผมเองก็ไม่อยากพูดพอคุณไปรักเขียลูกมาอย่างนี้เนี่ยคือก็คาดหวังอยากจะให้ไปทำในส่วนที่มันเป็นในมิติในทางกฎหมายนะ ที่จะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่ให้ได้เห็นถึงจะปฏิรูปอย่างไรจะต้องเร่งรัดเรื่องของกฎหมายอย่างไรและอย่างล่าสุดเมื่อวานที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างการจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขไอ้ตรงนี้ต้องเร่งนะเพราะไม่ได้เป็นปัญหาที่มันเป็นข่าวมิได้หมายถึงว่าไม่มีปัญหานะปัญหายังอยู่นะกระท่อมเล็กกระท่อมน้อยทั้งหลายแลเนี่ยที่เราเคยพูดถึงกันเนี่ยยังอยู่นะแต่ท่านก็ได้แจกแจงว่านะก็เริ่มที่จะหมดใบอนุญาตตั้งแต่ปีนี้ไปแล้วครับคุณวิรักษ์และไม่เกินประมาณสักปี71นะซุ้มเล็กซุ้มน้อยทั้งหลายแลเนี่ยจะหมดนะเวลาต้องมายื่นขอต่อใบอนุญาตเวลามาขอต่อใหม่คุณต้องปรับเป็นคลินิกนะเพื่อที่จะทำการรักษาเท่านั้นอ่ะก็ตรงนี้น่าจะเร่งด้วยครับคุณอภิรักษ์ครับ
8: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเจอกัน 4:00 น.จนถึง 6:00 น.จนถึงสุกนะครับวันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
13: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพุธที่23กันยายน2569วันชาติซาอุดิอาระเบียฉลองครบความเป็นชาติความเป็นราชอาณาจักร96ปีนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของบ้านเราปิดไปที่ 1610.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 6.26 จุดครับคิดเป็น 0.39% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 64,414.26 ล้านบาทนะครับโดยดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันจุดสูงสุด 1,612.70 จุดต่ำสุด 1,602.86 จุดนะครับปัจจัยหนุนสำคัญมาจากอะไรบ้างนะครับเรามาฟังมุมมองของคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ASL จำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษ
1: ฐ์สวัสดีครับคุณบาลินสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมผมมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับกองทุนพาสซีฟฟันนะน่าจะเข้าในกลุ่มของคริปโตลิงดิกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นตัวของเดลต้านะฮะเขามองว่าเดลต้านั้นน่าเนื่องจากราคาหุ้นเดลต้าเนี่ยลงมาจาก370นะลงมาเล่นด้วย earning per share บาท4ตังค์ในครึ่งปีถ้าทั้งปีเนี่ยจะได้ประมาณ2.40ถ้าคูณด้วย PE 100เท่าเนี่ยก็240นะเพราะนั้นตั้งแต่240เป็นต้นมาถูกเก็บขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าขยับไปที่ PE ระดับ110เท่าเนี่ยนะฮะเอา2.40ไปก็จะยืนอยู่ที่ประมาณ200ประมาณ250 260นะฮะถ้าขยับไปที่120นะฮะ PE 120เท่าซึ่งค่อนข้าง PE เขาเล่นตั้งแต่130 140 150นะฮะตอนนี้ PE ลงมาเล่นอยู่ข้างล่างประมาณ101นะฮะเพราะนั้นก็จะมีตัวเลข240 260 280นะเป็นราคาเป้าหมายแต่ผมว่าปีนี้ของตัวเดลต้าเนี่ยแม้ว่าผลการงานจะออกมาไงก็ตามแต่เนื่องจาก PE แพงนะเพราะนั้นระดับราคาหุ้นยังไม่น่าที่จะกลับขึ้นไปเล่นที่370ได้ราคาเล่นหุ้นนะช่วงนี้น่าจะเล่นอยู่ระหว่าง360ถึง380เท่านั้นเองนะนั่นคือตัวเดลต้าอีกด้านหนึ่งนั้นเขามองว่าให้ระมัดระวังตัวของปตท.ตัวแอดวานนะฮะในแง่ของตัวแอดวานเนี่ยเขากลัวว่าในแง่ของการลดน้ำหนักสำหรับการลงทุนในตัวแอดวานที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้หุ้นแอดวานเป็นลักษณะของการแกว่งตัวมาโดยตลอดนะฮะแอดวานนั้นถูกแรงขายลงมาจากระดับราคาประมาณ380บาทนะขณะนี้ยืนเล่นดูที่ปริมาณที่360 300ต่ำกว่า360อีกนะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องสองเรื่องที่ทำให้ตลาดเป็นลักษณะการแกว่งแต่ในแง่ของตัวอุตสาหกรรมเนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันเมื่อวานเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับตัวนะฮะก็เลยทำให้กลุ่มของน้ำมันเนี่ยเป็นลักษณะทรงตัวครับวันนี้ปตท.ปิดไปที่42บาทไม่เปลี่ยนแปลงพี่เทพนั้น148บาทลบไป1บาทตัวไทยออยล์71บาทบวก2บาท25ตังค์ตัว IRPC 3บาท8ตังค์มาวันนี้บวกถึง22ตังค์นะฮะบางจาก54บาท25ตังค์ไม่เปลี่ยนแปลงราคาแต่หุ้นที่มีลักษณะการปรับตัวลงนั้นประกอบด้วยหุ้นของกลุ่มแบงก์นะฮะ KBank ลงมา2บาทแบงก์กรุงเทพลงมา2บาท50สตางค์นะฮะในขณะที่ตัว Advance นั้นวันนี้ลงมา4บาทตลาดนั้นแม้ว่าจะเป็นการบวกก็ตามแต่สิ่งที่หายไปคือปริมาณการซื้อขายนะตลาดนั้นยังไม่ค่อยสบายใจช่วงหลังๆในรอบจับตาได้ใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายหายไปแบบโอ้โหแบบเยอะมากนะฮะอยู่ดีๆก็ปุ๊บหายไปเลยนะฮะก็เลยทำให้ตัวตลาดนั้นเหมือนเกิดความไม่เชื่อมั่นกับสภาพตลาดตลาดไม่สามารถทะลุทะลวงขึ้นไปเล่นเหนือระดับ1,650ได้นะยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนักลงทุนที่กำลังลงทุนอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยขณะนี้ที่กำลังออกอากาศเนี่ยตลาดในยุโรปทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวนะฮะในเยอรมันลงไป121ในฝรั่งเศสลบไป12ในตัวของอิตาลีลบไป72ดาวโจนส์ลงหน้าขณะนี้ลบไป15นะและราคาน้ำมันเบนซ์เองขึ้นมาแต่ขึ้นมาเล็กน้อยฮะยังยืนอยู่ที่ระดับ98.99อยู่นะครับในตัวเบนซ์แล้วก็ WTI นั้นอยู่ที่89เพราะนั้นกลุ่มน้ำมันยังเป็นกลุ่มที่มีลักษณะความผันผวนกลุ่มของแบงค์มีลักษณะของการแกว่งตัวนะครับแบงค์ตอนนี้มาเป็นขาในแง่ของการรักษาการแกว่งมากกว่าในขณะที่กลุ่มคริปโตลิงดิกไม่ว่าจะเป็นนาฮานาเคซีหรือคงเจริญนะครับหรือเดลต้าเป็นตัวที่ ดีดขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยในตัว BDMS เริ่มมีลักษณะการขยับนะ BDMS นั้นในครึ่งปีได้กำไรประมาณ50 ตังค์48ตังค์นะฮะทั้งปีคงได้earning per share ประมาณบาท1บาท1เล่น PE 20เท่าก็20บาทผมนำราคาได้ประมาณสัก22เท่านะฮะคือ22บาทก็ลองดูฮะอีกสักนิดนึงน่าจะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นได้ผมคิดว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องการเมืองมีเรื่องสว.นะที่ผ่านมานะแล้วก็จะมีเรื่องที่จะต้องคอยกันตามในสิ้นเดือนเนี้ยนะฮะในวันที่28มั้งฮะในเรื่องการเมืองด้วยเพราะนั้นตลาดยังเป็นลักษณะยังขาดความเชื่อมั่นยังเป็นลักษณะการแปลงอยู่แต่ตลาดยังไม่ได้เป็นชนิดที่ขาลงไปเลยนะตลาดเพียงแค่ว่าออกจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเท่านั้นเองนะอย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่าตัวเดลต้ามันอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะถ้าจะเก็บเดลต้าก็อย่าไล่ระดับราคามากนักนะครับเพราะว่าตัวราคาหุ้นแพงเวลาเล่นโดยส่วนใหญ่เล่นกับตัวสถาบันและสถาบันโหดนะสถาบันสามารถทุบตลาดลงมาได้อยู่ตลอดเวลาเพราะสถาบันเขามี long term investment ลงทุนได้ช่วงนี้ยังเป็นลักษณะเล่นรอบอยู่ครับยังไม่แนะนำให้ลักษณะการถือโฮไปใน3เดือนที่จะมีการท่องเที่ยวหรืออีก6เดือนที่จะเป็นลักษณะการลงทุนข้างหน้ากลุ่มแบงค์จะได้รับประโยชน์ในแง่ของผลการงานนะครับเพราะนั้นถ้าแบงค์อ่อนตัวลงมาก็น่าสนใจครับ KBank ที่ระดับราคา250บาทน่าสนใจครับแบงค์กรุงเทพที่ระดับต่ำกว่า185 190ต่ำลงมาน่าสนใจนะครับในกรุงไทยเองเนี่ยเต็มที่ระดับราคา46บาทนะครับระดับราคาต่ำลงมาสัก42 43บาทแล้วก็พิจารณาอีกทีหนึ่งในแง่ของกรุงไทยในขณะที่ตัวไทยพาณิชย์ระดับราคาหุ้น150ลงมาน่าสนใจสำหรับการลงทุนครับคุณวาลินครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับสำหรับหุ้นในวันนี้ครับที่ปัจจัยหนึ่งสำคัญมาจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดยหุ้นเดลต้าซึ่งก็รวมถึงบรรยากาศการลงทุนที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ที่ชะลอตัวลงขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเฝ้าจับตาผลการพบปะกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ท็อป5เดลต้ามาอันดับ1นะครับ 6,526 ล้านบาทปิดไปที่256บาทเพิ่มขึ้นไป4บาท KBank อันดับที่2ปิดไปที่255ลดลงไป2บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 2,928 ล้านบาทอันดับที่3 PTTEP ครับปิดไปที่148บาทลดลงไป1บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,777 ล้านบาทได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลงนะครับอันดับที่4 PTT ครับปิดไปที่42บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย 2,690 ล้านบาทอันดับที่5 SCB ปิดไปที่156บาทลดลงไป2บาทราคามูลค่าการซื้อขาย 2,392 ล้านบาทนะครับวันนี้นักลงทุนในประเทศหรือว่ารายย่อยซื้อสุทธิ 1,006 ล้านบาทนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ซื้อสุทธิ 443.93 ล้านบาทสถาบันในประเทศคือกองทุนเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ281ล้านบาทและนักลงทุนต่างประเทศก็ขายสุทธิ 1,168.58 ล้านบาทนะครับข้ามาดูภูมิภาคกันสำหรับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่24กันยายนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,936.52 จุดลดลงไป 15.61 จุดคิดเป็น 0.39% ฮ่องกงติดร่วงครับวันนี้หลังจากปิดแดนบวก3วันทำการติดต่อกันจากแรงเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับหางเสียงปิดไปที่ 24,834 ลดลงไป250กว่าจุดคิดเป็น 1.01% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่4มีแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ตามทิศทางดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการต่อเนื่องเป็นวันที่2คอสปีปิดไปที่7080
0: พิ่มขึ้นมา63คิดเป็น 0.9% นะครับออสเตรเลียปิดบวกครับเนื่องจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภคกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแร่ธาตุที่ไม่ใช่พลังงานสามารถชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเฮลท์แคร์อย่างไรก็ตามนะครับตลาดขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลรายงานในวันพรุ่งนี้นะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,765 เพิ่มขึ้น 7.5 จุดคิดเป็น 0.09% All Ordinaries ปิดไปที่ 8,956.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 5.20 จุดคิดเป็น 0.06% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังปิดทำการนะครับเนื่องในวันหยุดราชการขอบพระคุณข้อมูลจาก InfoCrash เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับเมื่อสักครู่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้เป็นวันชาติซาอุดิอาระเบียก็มีการเฉลิมฉลองวันชาติกันในกรุงเทพมหานครด้วยเหมือนกันนะครับถ้าคุณกำลังมองหาตลาดซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณเนี่ยควรจะเริ่มตรงไหนงานนี้อยากชวนมาหาคำตอบด้วยกันนะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ TME ครับ TME Institute จัดงาน Saudi Market Readiness ที่โรงแรม Almeros Bangkokรามคำแหงซอย5ครับงานนี้เราจะไม่ได้พูดแค่ว่าซาอุน่าสนใจแต่ว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังนะครับโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทาง Saudi Vision 2030หรือ2030นะครับได้แก่1 Food Security Agritech and Halal Ecosystem อาหาร Halal เกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์cold chain และระบบกระจายสินค้านะครับ2คือ healthcare wellness and medical services โรงพยาบาลคลินิก wellness rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการดูแลผู้สูงอายุ3 build environment facilities and project supply วัสดุก่อสร้างงานระบบ facility management smart building งานวิศวกรรมและ project supply นะครับภายในงานจะมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางเข้าสู่ตลาดและช่วง Business Fitness and Market Entry Mapping เพื่อช่วยให้แต่ละบริษัทนั้นเห็นชัดว่าควรจะเข้าแบบ Export, Distributor, Partner, JV Joint Venture หรือ Investment นะครับ26กันยายนนี้ที่โรงแรม Almeros Bangkok รามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท

0: หรือยังนะครับวันนี้วันชาติของซาอุดิอาระเบียอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าความสำคัญของวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2475เลยนะครับ1932นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอาซีซไอบินซาอุดทรงประกาศรวมราชอาณาจักรฮิญาซและนัจเข้าด้วยกันนะครับตั้งเป็นราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเพื่อให้มีความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของชาติคำว่าซาอุดีนั้นก็มาจากชื่อของราชวงศ์ซาอุดที่แปลว่าความสุขหรือความโชคดีซึ่งก็รวมความหมายชื่อประเทศก็คือราชอาณาจักรอาระเบียแห่งราชวงศ์ซาอุดที่ปัจจุบันนั้นมีพื้นที่ 2,149,690 ตารางกิโลเมตรนะครับ4เท่าของประเทศไทยนะครับประชากรที่บันทึกสถิติไว้ในปี65เนี่ย 38,401,000 คนนะครับและมีการฉลองวันชาติกันในปีพ.ศ. 2559นี้ด้วยความขวัญ Our Pride is in our nature นะครับ Our Pride is in our nature กว่าตาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันสักเล็กน้อยนะครับเกษตรกรบุกกระทรวงเกษตรจี้ถอน UPOV จากการเจรจา FTA ไทย EU กระทรวงยังเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไม่ผิดนะครับหอการค้าไทยหนุนรัฐบาลเร่ง3ดีลการค้าใหญ่สหรัฐ EU UAE เปิดตลาดการส่งออกนะครับ ADP เพิ่ม GDP ไทยปี69โต 2% ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีสดใสเตือนเอลนิโญหนี้ครัวเรือนปัจจัยเสี่ยงนะครับเอกชนวันมกล็อกสเปคกระจุกผู้ติดตั้งเสนอรัฐลดขั้นตอนซ้ำซ้อนเปิดเสรีโซลาร์นะครับ18:21 พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ตอนนี้เรื่อง AI กำลังดีเบตกันแรงในอเมริกานะครับเขาดีเบตกันมุมมองต่างกันอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 90.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอมอลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด Thinking Radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

จะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: at Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเจเดว
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินทร์ สัจเจเดวครับในช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราจะไปกันที่ธนาคารออมสินก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo MYMO นะครับ MyMo ได้เลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือไปที่ worldwideweb.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนท่านที่สนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะครับห้ามพลาดงานนี้ครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนห้ามพลาดงานนี้เลยนะครับกับงาน Landy Home Open House เริ่มต้นในวันที่25วันศุกร์นี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาครับมาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนงานนี้เนี่ยคือคำตอบที่ไม่ควรพลาดนะครับและภายในงานเนี่ยคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีครับกับส่วนลดสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชพฤกษ์ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลาบ่าย 2:00 นถึง 3:30 นที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมกับเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนจองที่นั่งสำหรับฟรีเสวนานี้กันก่อนได้เลยนะครับก่อนที่มันจะเต็มที่เบอร์029383456ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านก็พกโฉนดมางานเดียวได้ครบจบทุกเรื่องในการสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานนะครับพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมือง

0: ไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพบกันที่งาน Landy Home Open House 25-27 กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทรไปที่029383456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมครับและในช่วงนี้ครับตอนนี้อเมริกากำลังตีกันเรื่องของความคิดที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับโดยมีทรัมป์เนี่ยเป็นตัวชูโรงครับกำลังจะเปลี่ยนชื่อ artificial intelligence เป็น super intelligence นะครับมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เกรงว่าภัยของ AI นั้นมนุษย์จะรับมือไม่ได้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.kistalsoftwaregroup.com
0: ครับทุกวันพุธนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์เรื่องฮอตเลยครับเรื่องของสงคราม AI ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังขยายตัวในสหรัฐนะครับมาในมิติไหนบ้างเนี่ยเราคงต้องฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์สมภพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับครับก็คุณวรินทร์ได้ฟังการแถลงของทรัมป์ต่อ UN General Assembly เมื่อคืนนี้ไหมครับ
0: ครับ
3: นะก็ได้พูดหลากเรื่องแต่เรื่องอื่นเราจะไม่พูดถึงจะพูดถึงความเห็นของทรัมป์ต่อเรื่องของ AI ว่าเขามีความเห็นยังไงบ้างนะฮะทรัมป์ก็ประกาศเลยว่าไอ้ AI เนี่ย artificial intelligence เนี่ยมันเป็นwording ที่เฟกนะไม่ถูกต้องหรอกเพราะอะไรครับมันจริงๆมันควรจะต้องเป็น SI ต่างหากคือมันจะต้องเป็น super intelligent เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ very amazing นะครับก็คือมันยิ่งกว่าการเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมโลกที่เริ่มต้นจากอังกฤษนะฮะและมันยิ่งกว่าการมีการค้นพบและการใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยุค 2G ก็คือตั้งแต่สมัยบิลคลินตันเป็นประธานาธิบดีเป็นต้นมานะครับนะก็ว่ามันยิ่งใหญ่มากมันโอ้โหมัน Amazing เหลือเกินแล้วก็เสนอแนะว่าไงครับก็ว่าต่อไปเนี่ย Government Document นี่นะฮะทุกชิ้นเนี่ยจะเปลี่ยนคำว่า AI มาเป็น SI คือเปลี่ยนจากArtificial Intelligenceเป็น Super Intelligence นะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเป็นไงครับโอ้โหถ้าคุณมารีวิวไปรีวิวไปติดตามไอ้ความเห็นของคนในสหรัฐอเมริกานะฮะทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ทั้งที่คัดค้านต่อต้านนี่นะฮะโอ้โหมันผมว่าต่อไปเนี่ยศึกการต่อสู้เรื่อง AI ที่อเมริกาสู้กับจีนมาตลอดนี่นะฮะอเมริกาก็ภายใต้การนำของทรัมป์ตั้งแต่สมัย 1.0 แล้วก็จุดพลุไอ้เทคโนโลยีวอร์หรือว่า IT วอร์กับจีนนะฮะตั้งแต่ประมาณสักปี 2018-19 นะฮะเนี่ยก็จะครบ10ปีแล้วนะฮะแต่ผมว่าต่อไปเนี่ยคู่ต่อสู้ความขัดแย้งระหว่างประเทศระหว่างชาติอภิมหาอำนาจ2ชาติก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวแปรหลักละแต่ผมว่าศึก AI ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ภายในชาติ Global North นะครับยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนะเพราะว่าเราดูท่าทีกันออกมาแถลงกันส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของ AI ซึ่งทรัมป์เรียกว่า SI แล้วนี่นะครับเรามาดูว่าแล้วในสังคมอเมริกาขนาดเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่กลายเป็นประเด็น very hot issue นะครับที่ถกเถียงกันอย่างมากมายนะ
0: ครับ
3: นะครับภายหลังจากที่ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ 3-4 บริษัทก็คือ OpenAI Sam Altman นะครับแล้วก็ Anthropic CEO ก็คือนะครับดาริโออโมดีนะแล้วก็กรณีของSpaceX AI นะนะครับก็คืออีลอนมัสก์และอีกคนหนึ่งก็คือCo-founderของ DeepMind ของ Google นะออกมาประสานเสียงความเห็นเดียวกันเลยว่า AI เนี่ยมันมีดามันเหมือนคมดาบที่มันมีสองด้านทั้งบวกและลบ และขณะเดียวกันเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ภัยคุกคามหรือว่าโอกาสของการที่จะนำไปสู่การสร้างปัญหาของ AI เนี่ยมันจะมีความชัดเจนอย่างมากนะฮะในช่วงขณะนี้นะครับก็คือมันจะไม่สามารถไปควบคุมได้เลยต่างได้มันจะไปแฮกชาวบ้านไปทำอะไรต่อมีอะไรมันจะสั่งการได้ตัวเองด้วยบรรดาเอเจนต์ AI ทั้งหลายที่เป็นพันเป็นหมื่นตัวออกมานะครับนะร่วมมือกันอะไรทั้งหลายนี่นะฉะนั้นพอบรรดาบิ๊กเทคยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกเขาว่าได้สี่ห้าบริษัทที่ผมกล่าวถึงนี่นะออกมาพูดแบบนี้มันก็เลยไปตอกย้ำให้ความเห็นของวิศวกรวัยรุ่นอายุน้อยคนหนึ่งนะอายุแค่27ปีที่เพิ่งจะลาออกจากแอนโทรพิกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่นะก็คือจะขอบโคซอนนะครับที่เขาออกมาพูดว่ายังไงครับที่ออกมาพูดไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยมีคนทั่วโลกเข้าไปดูในมีเดียของเขานี่นะฮะร้อยกว่าล้านคนก็พูดว่าไงครับก็บอก AI เนี่ยถ้าไม่หาทางควบคุมดูแลให้ดีนะมันจะนำไปสู่โอกาสถึงกว่า 10% ที่จะนำไปสู่การเกิด extinction ของมนุษยชาติ extinction ของมนุษยชาติหมายถึงอะไรครับคนจะสูญพันธุ์ได้ใช่ไหมครับนะเนี่ยเขาบอกเนี่ยมีโอกาสถึง 10% นะภายในสิ้นศตวรรษนี้นี่แหละ the end of this decade นะครับก็อีก 4-5 ปีข้างหน้านั่นเองนะก็บอกทำให้ควบคุมไม่ดีแล้วเนี่ยมันมีโอกาสถึง 10% ที่นำไปสู่การเกิดการสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้นะโอ้โหอันนี้มันเลยยิ่งทำให้กลายเป็นประเด็นของการโต้เถียงกันต่างกันเยอะแยะมากมายขณะที่ทรัมป์เพิ่งจะมากล่าวหยกๆเมื่อคืนนี้ในเวทีของ UN นะครับนะว่าเขาต้องการเปลี่ยน AI ให้กลายเป็น SI เนี่ยแต่ขณะเดียวกันเบอร์นีซานเดอร์สนะครับร่วมกับสตีฟแบนนอนมันไม่น่าเชื่อนะก็สองคนที่จะโคจรมาอยู่ในเวทีเดียวกันมาสู่ความคิดเห็นเดียวกันได้คุณในดวงใจว่าสตีฟแบนนอนนี่คือใครครับ
4: เป็นมือขวาของทรัมป์ไม่ใช่เหรอครับสตีฟแบนนอนขวาจับเลยใช่ไหมสตีฟแบนนอนใช่ไหมครับ
3: ใช่ไหมครับใช่ครับนะแล้วเป็นไงครับแล้วตอนเนี้ยปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าสตีฟแบนนอนมันร่วมมือกับแบนนี่ขวาสุดขวาจังสุดของสหรัฐอเมริกามันร่วมมือกับกลุ่มฝ่ายซ้ายเพราะว่าเบอร์นีแซนเดอร์ก็จะมีความคิดเห็นข้างซ้ายใช่ไหมครับนะอย่างที่เราพูดลิเบอรัลมากๆใช่ไหมครับนะเขาออกมาประสานเสียงเดียวว่าต้องคุม AI แล้วแซนเดอร์ถึงก็ประกาศว่าไงครับก็บอกสิ่งที่ต้องควบคุมถึงน่ะต้องแบนเลยก็คือไอSI หรือว่า Super Intelligent นี่แหละกระบอกอันเนี้ยนะครับจะต้องหยุดการพัฒนาทันทีและถ้าใครยังพัฒนาต่อเป็นไงครับให้จับมาติดคุก20ปีด้วยข้อหาเดียวกันกับเหมือนกับคนที่ละเมิดการไปทดลองไอ้ระเบิดนิวเคลียร์นะครับเพราะหลังจากที่มันมีสนธิสัญญายุติการทดลองระเบิดนิวเคลียร์แล้วเนี่ยถ้าใครยังไปแอบทดลองแล้วถูกจับได้ในประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญานี้นะฮะคุณมีโทษสูงสุดคือติดคุก20ปีนะก็บอกไอ้ SI เนี่ยมันอาจจะมีพารานุภาพทางด้านลบเนี่ยนะมันมีทั้งบวกและลบไอ้ AI นี่นะครับบวกมันก็เยอะลบมันก็มีแต่ว่าไอ้ด้านลบเนี่ยมันอาจจะยิ่งกว่านิวเคลียร์นะหลายๆคนออกมาพูดกันนะเพียงไรครับต่อฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นซุปเปอร์อินเทลลิเจนต์แล้วเนี่ยให้คุมเลยถ้าพัฒนา AI ต่อพัฒนาได้แต่ว่าพัฒนาภายใต้การจะต้องมีการกำกับตรวจสอบนะอย่างจริงจังในแง่ของพวกเซฟตี้อะไรทั้งหลายในแง่ของอะไรซีเคียวริตี้อะไรทั้งหลายนี่นะเพื่อควบคุมนะนี่คือความเห็นของเบอร์นีแซนเดอร์นะครับนะที่ออกมาให้ความเห็นนะและขณะนี้ออกมาเป็นขโยงเลยนะครับนะทั้งฝ่ายรีพับลิกันและที่มากก็คือฝ่ายดีโมแครตและคนที่ออกมาพูดหยกๆเมื่อวันสองวันนี้นะครับคือใครครับชาร์ลส์ชูเมอร์ชาร์ลส์ชูเมอร์เนี่ยก็คือหัวหน้าฝ่ายค้านในวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นมินอริตี้ลีดเดอร์ถึงขนาดประกาศเลยครับบอกว่าเนี่ยวุฒิสภาต้องเรียกประชุมด่วนเต็มคณะเลยทั้งร้อยคนเพื่ออะไรครับเพื่อไต่สวนเรื่องนี้เพื่อหาทางควบคุมเรื่องนี้ก่อนที่มันจะเลยเถิดก่อนที่จะควบคุมไม่ได้อะไรต่างนะครับนะทั้งที่ขนาดเนี่ยเป็นไงครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่ทั้งวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนเนี่ยก็จะต้องหยุดทำงานนะครับติดต่อกันผมมาเป็นเดือนอ่ะนะครับทำไมเขาหยุดทำงานในช่วงนี้ครับ ก็เพราะเขาต้องไปเตรียมเลือกตั้งไอ้นี่เธอมีเลคชั่นไงนะครับฉะนั้นแล้วก็บอกเนี่ยก่อนที่จะมีการรีเซ็ตเนี่ยนะครับนะไปหยุดการทำงานของคองเกรสเนี่ยนะฮะต้องรีบเอาเรื่องนี้มาปรึกษาหารือกันด่วนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของชาร์ลส์ชูเมอร์นะฮะและขณะเดียวกันบารักโอบามาเดินสายพูดในขณะนี้ล่าสุดก็ไปพูดที่คองเกรสยูนิเวอร์ซิตี้นะว่าด้วยไอการดูแลควบคุมเรื่อง AI นี่แหละนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้เฉพาะที่ผมยกตัวอย่างมานะอีกหลายๆคนที่ออกมาพูดและให้ความเห็นบางคนที่ให้ความเห็นที่รุนแรงมากแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเวลาเขาให้ความเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำหนักสูงนะฮะตัวอย่างเช่นใครครับคนแรกคือเจฟฟี่ฮินตันก็คือเขาได้รับฉายาว่า the godfather of AI ทำไมเขาได้รับฉายาว่า the godfather of AI ครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเขาได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ว่าด้วยเรื่อง AI ยังไงครับนะอดีตเขาเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตที่แคนาดานี่นะฮะแล้วต่อมาก็มาทำงานกับรู้สึกจะมาทำงานกับไอ้ Google นะครับนะแล้วก็ค้นคว้าอะไรต่างมากมายก่อนที่จะลาออกไปนะครับฮินตันออกมาให้ความเห็นเรื่องไงครับและให้ความเห็นบ่อยมากในช่วงหลังนี่นะฮะก็บอกว่าถ้าสภาทรองเกสเนี่ยไม่รีบควบคุม AIไม่จัดระเบียบ AI นะครับช้าไปอีกสักประมาณสักปีเดียวคุณจะคุมมันไม่ได้ละนี่คือความเห็นนะครับแล้วมันก็จะนำไปสู่การที่ AI มันทำงานด้วยตัวเองอย่างเอกเทศเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างไปแฮกชาวบ้านไปอะไรต่างเพิ่มมากขึ้นนะครับนำไปสู่หลายๆเรื่องที่มันไม่สามารถควบคุมได้มันไม่สามารถอันคอนโทรลได้ในหลายๆเรื่องเพราะ AI ที่มันกำลังมุ่งเข้าสู่การเป็นartificial general generative AI หรือ AGI นี่นะครับมันจะมีความสามารถหลายๆด้านเช่นอะไรครับที่มันไม่สามารถควบคุมได้เช่นอะไรครับ uncontrollable connecting ก็คือมันจะไปเชื่อมโยงอะไรต่างกันเองอย่างเยอะแยะมากมาย uncontrollable นะครับhacking นะมันจะสามารถไปแฮกข้อมูลอะไรต่างได้มากมายแล้วก็ uncontrollable นี่ครับanalyzing มันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างเองได้ใช่ไหมครับนะประมวลข้อมูลต่างๆทั้งหลายนี่นะแล้วก็อาจจะมี uncontrollable attacking นะครับแล้วก็ uncontrollable cheating uncontrollable deceiving หรือว่า lying ตัวอย่างเช่นขนาดนี้ไอ้ deepfake นิวอะไรต่างมันก็ออกมาเยอะแยะมากมายแม้แต่ไอ้ภาพไอ้คลิปดูไอ้ภาพไทยรู้ว่าดูวิดีโอเนี่ยตอนนี้คนก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือมันเป็น AI ไงเพราะมันทำแน่ๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเห็นของความขัดแย้งในกรณีของ AI ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ข้ามไปที่ยุโรปด้วยในขณะนี้นะครับโอ้โหมันเต็มไปด้วยความร้าวร้อนนะถึงขนาดมีการออกมาขอให้ความเห็นกันทั้งฝ่ายการเมืองเองคนแล้วคนเล่านะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับไอ้กัปตันของแคลิฟอร์เนียเนี่ยคุณฟลินจำชื่อได้เหมือนกันชื่ออะไรฮะที่มีทีท่าว่าจะลงเป็นแคนดิเดตของดีโมแครตในการสมัคร
4: เป็นประธานใช่ไหมครับ
3: อะไรนิวซอมอะไรสักอย่างใช่ไหมเกวินน็อกนิวซอมใช่ไหมฮะนะเขาออกมาเป็นคำสั่งของกัปตันเลยเอ็กซิคิวทีฟออร์เดอร์ของกัปตันของแคลิฟอร์เนียนะฮะให้ควบคุมดูแลเรื่องAIล่าสุดนี้นะครับนะและขณะเดียวกันไอ้กัปตันของรัฐนิวยอร์กก็ออกมาทำรองเดียวกันนะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับซีทรัมป์แล้วก็ผู้สนับสนุนตัวอย่างเช่นCEO ของ Nvidia ก็คือเจเซนหวงหรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กของไอ้เมทานะครับไอ้ Facebook นี่นะครับนี่เป็นฝ่ายหนุนนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์ก็เป็นตัวตั้งตัวทีเลยและขณะเดียวกันฝ่ายที่ออกมาเนี่ยมันก็ออกมาต่อต้านกันต่างกันอะไรต่างกันทั้งฝ่ายวิชาการที่ผมเอ่ยชื่อมานะครับนะทั้งฝ่าย CEO เก่านะครับนะแม้แต่ไอ้อีริคชมิดนะฮะซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Google เนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นเลยว่าภายใน5ปีข้างหน้านี้ AI เนี่ยมันจะพัฒนาจนกระทั่งมันฉลาดอย่างยิ่งนะครับนะที่ทำอะไรต่างๆทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะไรต่างๆหลายถึงควบคุมไม่ได้ถ้าไม่หาทางควบคุมแต่ในเนิร์ดนี่แหละครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันนำไปสู่อะไรครับมันนำไปสู่การเกิดคอนฟลิกต์หลายๆเรื่อง ภายในสหรัฐอเมริกานะครับเช่นอะไรครับเดิม

0: ก็อาจจะว่าโอ้โหคอนฟลิกต์ว่าด้วยคนที่ไปตั้ง data center ในชุมชนต่างๆแล้วไปขัดแย้งกับประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นด้วยข้อกล่าวหาว่านำเสียงดังๆนำน้อยเข้าไปไปแย่งน้ำแย่งไฟใช้อะไรทั้งหลายนี่นะฮะแต่อันเนี้ยบรรดาพวกสสในเฮาส์ในสภาคองเกรสเนี่ยก็พยายามแก้ไขเช่นไมค์ทอมสันเนี่ยก็เป็นผู้นำในการเสนอกฎหมายในการดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมครับนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีไอ้ความรู้สึกถึงความไม่พอใจของชุมชนนะครับอะไรหนักหลายนี่นะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยความขัดแย้งต่อไปนี้สามสี่เรื่องนะครับที่จะกลายเป็นสงครามในเครื่องหมายคำพูดในสหรัฐอเมริกานี่นะฮะหนึ่งก็คือแล้วก็คือโซเชียลคอนฟลิกต์นะก็คือความขัดแย้งที่ว่าด้วยเรื่องสังคมด้วยข้อกล่าวหาว่าอะไรครับว่าไอ้ AI นั้นมันไปนะครับไปทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมอย่างไรมันไปแย่งงานชาวบ้านเขาอย่างไรนะครับเกิดไอ้จ็อบdisplacement ยังไงนะครับอย่างมากมายอย่างที่บิลเกตออกมาเตือนเอาไว้ใช่ไหมครับนะและขณะเดียวกันมันจะนำไปสู่นะครับนำไปสู่ให้เรื่องของsecurity นะครับ
1: ครับ
0: น่าจะเกิดมากและคงไม่เกิดและไม่หยุดยุติง่ายๆเลยครับก็คือ political conflict ก็คือการเอาเรื่องนี้มาเป็นpolitical issueและกันต่อสู้แข่งขันกันกว่างอย่างน้อยก็คือ2พรรคการเมืองยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็คือดิโมแครตกับรีพับลิกันนะครับนะครับอันนี้ซึ่งน่าจับตามองว่ามันจะนำไปสู่ยังไงและถ้าเผื่อว่ามันนำไปสู่การควบคุมอย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาได้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่า AI เนี่ยมันถึงแม้มันมีโทษนะแต่ว่ามันก็คือมันมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์อะ AI นี่แหละครับนะคุณประโยชน์มันก็เยอะแยะมากมายถ้าเราใช้ทางด้านบวกใช่ไหมครับนะแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณใช้ไม่ดีมันก็จะเกิดโทษขึ้นมาจะได้จะหาทางยังไงนะครับและเมื่อจะหาทางยังไงเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นไงครับความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนอาจจะเปลี่ยนแปลงว่าด้วยเรื่องของสงครามเทคโนโลยีซึ่งได้ต่อสู้กันมาหลายปีมันน่าจะไปเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางไหนถ้าเรามาเชื่อกันพี่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบกันระหว่างสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันพรุ่งนี้นะครับ24นี่นะฮะนะครับ
1: ครับยังไงครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจที่จะติดตามว่าไหนสุดแล้วเนี่ยถ้าคู่นี้จะคุยว่าเรื่องอะไรกันแต่ว่ายังไงก็ตามมีการชงรูปโดยทีมงานของฝ่ายนะซึ่งประชุมกันอย่างเข้มข้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือฝ่ายจีนเนี่ยนำโดยรองนายกตีเออรี่เฟิงนะครับฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็นำโดยสกอตเบสเซนนะทั้งคู่เดียวกันไปพบกันที่ตึกของ JP Morgan ที่แมนฮัตตันนะฮะที่นิวยอร์กนี่นะฮะแล้วก็คุยกันถึง8ชั่วโมงเพื่อเตรียมชงรูปให้ผู้นำของทั้งคู่เนี่ยนะครับนะเอาไปตกลงพูดคุยกันเพราะว่าคงผู้นำเวลาพบกันวันที่24กันยายนคงพบกันปั๊บเดียวใช่ไหมครับคงพบกันไม่นานนะฉะนั้นเรื่องต้องชงขึ้นไปก่อนแล้วว่าด้วยเรื่อง AI เนี่ยเขาชงเรื่องขึ้นไปซึ่งเป็นรูปธรรมที่จะตามมาในอนาคตเนี่ยก็คืออะไรครับเขาได้ตั้งคำว่า US China AI Dialogue ขึ้นมาครับเป็นฮอตไลน์นะที่จะต่อสายกันต่างกันนะครับนำไปสู่การศึกษาด้วยกันนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็สามารถพอที่จะประเมินคร่าวๆได้เลยครับว่าโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง IT เรื่อง AI เรื่องอเมริกากับจีนเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับการที่สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องไปรับมือกับศึกภายในประเทศที่จะมีความขัดแย้งกันอย่างมากมายนะในช่วงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับนะ
1: ครับทำไมทรัมป์ถึงได้ดึงดันเรื่องนี้ขนาดนี้ครับอาจารย์ในเมื่อโอ้โหอาจารย์เมนชั่นมาแต่ละชื่อเนี่ยเห็นต่างจากทรัมป์หมดเลยนะครับมีใครที่เห็นด้วยกับทรัมป์นอกจากทรัมป์ไหมครับ
0: เจนเซนหวงกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับถ้าเป็นนักธุรกิจนะแล้วก็บรรดานักการเมืองฝ่ายที่อยู่ในทรัมป์กันเนี่ยนะแต่ไมค์จอห์นสันต่างๆนี่ก็มักจะเห็นด้วยนะครับแต่ว่าและขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็ข้ามฝั่งไปที่ยุโรปด้วยนะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเออร์ซูล่าวันเดอร์เลเยนออกมาสเตทออฟเดอะยูเนียนต่อรัฐสภายุโรปว่าไงครับก็บอกเนี่ยจะต้องไปเรียกตัวโลกไปเชิญตัวบรรดาไอ้ยักษ์ใหญ่ไฮเทคทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นCEO ของ OpenAI ของ Anthropic นะของไอ้ DeepMind ของ Google นะครับหรือว่าของ Elon ของ SpaceX นี่นะฮะมาเหมือนมาพูดทำนองว่ามาปรึกษาหารือจริงๆก็คือมาเฮียริ่งนะครับมาเทสติฟายต่อสภายุโรปนะครับว่าคุณมีมาตรการยังไงหลังจากที่คุณออกมาให้ข่าวแล้ว ถึงไอ้ปัญหาทางด้านลบของ AI ถ้ามันพัฒนาเลยเถิดมากๆแล้วคุมไม่ได้นี่แหละครับจะทำยังไงนะแล้วเขาก็พูดเลยว่า EU เนี่ยจะร่วมมือกับชาติพันธมิตรที่เป็นไลฟ์ไมเด็ดก็คือนะครับยูเครนก็ดีแคนาดาก็ดีจะต่อสู้รณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะเพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนนะครับหรือว่าความมีประสิทธิภาพของการดูแลเรื่อง AI ก็เลยครับเพราะว่ามีผลทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างที่ผมเรากล่าวไงนะฉะนั้นแล้วแม้แต่คนหนึ่งพระองค์หนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับว่าจะเรียกบรรดา CEO เหล่านี้ไปพูดคุยนะครับคุณวันดินดูคือใครครับอยู่ที่อังกฤษฮะ
1: กษัตริย์ชาลส์นะ
0: พระเจ้าชาลส์ที่3ครับ
1: กษัตริย์ชาลส์นะครับ
0: เจนเซ่นหวงเรียกแซลแอมแมนนะครับเรียกดาเดโออโมเดอีนะครับนะแล้วก็อีกหลายๆคนเรียกไอ้คูฟาวเดอร์ของดีปมายของ Google เนี่ยนะครับไปที่พระราชไปที่วังที่แถวสกอตแลนด์นะฮะแล้วก็เตือนบอกว่าเรื่อง AI เนี่ยต้องดูแลให้มันดีต้องดูแลให้มันเป็นประโยชน์ต่อ humanity อย่างจริงจังตรงมันก็คงจะให้ความเห็นโดยที่ไม่ไปแอดแทกใครนะครับแต่ว่าให้ความเห็นแหละว่าเป็นการเตือนสตินะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็ประมวลได้เลยว่าในช่วงเวลาต่อไปเนี่ยเรื่องของ AI นะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็น conflict issue เนี่ยที่ก็อาจจะเป็นลักษณะที่จะมีมากโดยเฉพาะยิ่งในชาติ global north นะชาติ global south เนี่ยอาจจะไม่เคยเท่าไหร่นะแต่บอกว่า global north เนี่ยจะมีมากและไอเดียน่าติดตามนะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่า AI เนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะถ้าเราทำดูด้านบวกให้มันดีมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับถ้าคุณสามารถควบคุมด้านลบได้นี่นะครับนะ
1: ครับแล้วประเทศไทยนะครับอยู่ตรงไหนในภูมิรัฐศาสตร์ทางด้าน AI เนี่ยครับเป็นฝ่ายตั้งรับเหรอครับพวกเรา
0: เราก็พยายามที่จะส่งเสริมสร้าง data center ตอนนี้มาขอสร้าง data center เยอะแยะมากมายซึ่งไอ้พวกนี้มันก็เรื่องโอเคนะผมคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่มันคือคุณไม่มี AI ไม่ได้แหละในโลกทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะแต่มีแล้วคุณจะใช้มันยังไงนะครับและข้อสำคัญคือว่าเราจะต้องดูแลตัวเองครับให้ดีๆครับว่าถ้าเผื่ออเมริกากับจีนยังคงขัดแย้งกันอยู่พยายามแข่งขันกันเพื่อเป็นเจ้าโลกเป็นผู้นำทางด้าน AI โลกนี่นะครับนะแล้วจะมาดึงให้ชาติบรรดาโกลบอลซาวด์ทั้งหลายเนี่ยมาเป็นพันธมิตรของตัวเองเพื่อไปต่อต้านเพื่อไปต่อสู้นะกับผู้ต่อสู้ของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้การบาลานซ์ตัวเองให้ดีเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญนะและผมเชื่อเลยนะว่าเรื่อง AI เนี่ยมันจะต้องกลายเป็นเรื่องที่จุดประเด็นทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจทั้งเทคโนโลยีทั้งการเมืองความมั่นคงอะไรต่างเนี่ยยังตามมาอย่างมากมายนะแล้วมันจะนำไปสู่ไอ้เรื่องของการทำ conflict management ที่ไร้ประสิทธิภาพถ้าเราไม่เตรียมการให้ดีถ้าเตรียมการให้ดีแต่เนิ่นๆมันก็จะทำให้เป็นประโยชน์ได้ใช่ไหมครับนะ
1: ครับแต่เหมือนรัฐบาลมียุทธศาสตร์ทางด้าน AI แล้วหรือยังครับยังไม่ชัดเจนไหมฮะอาจารย
0: ์ก็พยายามส่งเสริมว่าอย่าทำไงให้ประเทศไทยเป็นคล้ายๆเป็นฮับของไอ้ data center ของ AI ในอาเซียนนะโดยการชักชวนของ BOI บ้างของในต่างบ้างนะครับนะแต่ว่าแผนแน่บทว่าด้วยกันการดูแลหรือว่าการพัฒนา AI เนี่ยแต่ผมยังคิดว่ามันยังค่อนข้างจะไม่ได้มีการพูดจุดถึงเช่นบ้านเราดีกว่าไอ้มาสเตอร์แพลนของเราเพื่อดูแลทั้งช่วงชิงผลด้านบวกของ AI แล้วขณะเดียวกันก็คือลดผลกระทบด้านลบนะฮะซึ่งมันก็จะมีเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆในโลกนะฮะและตอนนี้มันไปดังอยู่ในศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจโลกคือในสหรัฐอเมริกาที่จะมีการสู้รบตบมือกันผมว่าอีกยาวนานนะครับนะเพราะว่ามันเป็นแล้วก็ไอ้ political issue นี่แหละจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาต่อสู้กันนะของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่จะต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนนะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามว่าในสุดแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงทั้งเศรษฐกิจสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ภาคการเงินเองนี่นะครับมันก็มีโอกาสที่จะกระทบได้มากถ้าเผื่อว่าคุณดูแลไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าบรรดาไฮเปอร์สเกลเลอร์บรรดาไอ้บิ๊กเทคทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแล้วแต่จดทะเบียนขายหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นไงใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าคุณดูแลไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดไอ้บับเบิ้ลที่มันโป่งพองขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเบิร์ดออกมาได้ต่างได้นะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นทั้งบิ๊กแอนด์เวรี่ฮอตอิชชูในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ครับครับนะครับ ขอบพระคุณมากครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอยู่กับเราในทุกๆวันพุธนะครับสำหรับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการของเราได้นะครับเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับ 18:00 น.หลังเคารพธงชาติครับคือสรุปนะครับกับสิ่งที่ได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประเด็นที่มันกลายเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งเนี่ยมันมาจากเจคอบคอกเซนซึ่งเป็นอดีตนักวิจัยด้าน AI จากบริษัทชั้นนำอย่าง OpenAI Anthropic ที่ออกมาแสดงความกังวลอย่างรุนแรงนะครับว่ามนุษย์นั้นมีโอกาสสูญพันธุ์จาก AI สูงถึง 10% และเทคโนโลยีนี้เนี่ยอาจจะทำลายล้างมนุษยชาติได้ก่อนสิ้นทศวรรษนี้เลยนะครับซึ่งก็คือปีคศ2030นี่เราอยู่ในปีคศ2026แล้วนะครับทำลายล้างมนุษยชาติก่อนสิ้นทศวรรษนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เขาออกมาพูดเตือนแบบนี้หลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากAnthropic เพื่อเตือนสาธารณชนเกี่ยวกับภัยคุกคามดังกล่าวนะครับเหตุผลสำคัญที่ทำให้มุมมองของเจคอบ คอกเซนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนนะครับก็คือคำเตือนเนี่ยมันมาจากคนวงในครับที่สร้าง AI เองนะครับเจคอบเนี่ยระบุนะครับว่าคนที่กำลังลงมือพัฒนา AI ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยเชื่ออย่างจริงจังครับว่ามันสามารถฆ่าพวกเราทุกคนได้และการที่ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าออกมายืนยันเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้ความกลัวนั้นมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปนะครับเขาเนี่ยยังเตือนด้วยนะครับว่าอย่าดูถูกความเร็วในการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ AI เนี่ยอาจจะพัฒนากลายเป็นระบบที่มีความสามารถเหนือมนุษย์หรือซูเปอร์ฮิวแมนจนเราไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับAI ที่ฉลาดเกินไปเนี่ยสามารถที่จะเจาะเข้าไปควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบความมั่นคงหรือระบบเครือข่ายสำคัญต่างๆของโลกซึ่งหากมันกลายเป็นระบบที่เป็นอิสระหรือว่าถูกใช้อย่างมุ่งร้ายเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้นะครับนอกจากคำเตือนของเจคอบแล้วนะครับในภาพรวมเนี่ยกระแสความกลัว AI ของคนทั่วไปนั้นยังถูกตอกย้ำด้วยวิกฤตความเชื่อมั่นต่อบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีตามมุมมองของดาริโออาโมเดย์นะครับซึ่งเป็น CEO ของ Anthropic ครับรวมถึงความกังวลในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นการถูกแย่งงานภาวะสมองล้าจากการต้องควบคุม AI หรือเขาเรียกกันว่า AI Brain Fry นะครับสมองไหม้อย่างนั้นนะครับและการสูญเสียทักษะการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์จากการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปนะครับส่วนทรัมป์เองนะครับที่อาจารย์สมภพได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็พยายามที่จะเปลี่ยนแล้วครับจาก AI เป็น SI นะครับในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA ครั้งที่81ที่คุณหนำซินของเราก็ไปร่วมอยู่ด้วยนี่นะครับจัดกันทุกๆเดือนกันยายนUnited Nations General Assembly นะครับทรัมป์เนี่ยก็ไปกล่าวสุนทรพจน์เอาที่เกี่ยวกับ AI นะครับไปเน้นย้ำถึงนโยบายเชิงรุกของสหรัฐและความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเทคโนโลยีนี้ครับท่ามกลางผู้นำโลกที่มารวมตัวกันทรัมป์เนี่ยจะรีแบรนด์ครับจะเปลี่ยนชื่อเป็น Super Intelligence เขาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรียกรวมถึงกำหนดให้เอกสารราชการทั้งหมดเนี่ยใช้คำว่า super intelligence หรือ SI แทนคำว่า AI โดยให้เหตุผลนะครับว่าคำว่า AI นั้นทำให้ฟังดูเหมือนเป็นสิ่งปลอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งปลอมและมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงนะครับพร้อมลั่นวาจานะครับว่าสหรัฐเนี่ยจะปฏิเสธและไม่ยอมรับกรอบการทำงานหรือแผนการระดับโลกใดๆนะครับ globalist schemeที่จะพยายามเข้ามาควบคุมดูแล AI ครับโดยประกาศเลยครับว่าสหรัฐนั้นจะเดินหน้าพัฒนาโดยไม่สนใจกฎระเบียบของนานาชาติเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำสูงสุดในสมรภูมิเทคโนโลยีนี้แล้วก็ย้ำนะครับว่าใครชนะในเรื่อง AI นั้นจะเป็นผู้ชนะในทุกสิ่งแล้วก็ได้ตอบโต้ และเปรียบเทียบกลุ่มนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาเตือนว่า AI จะทำลายมนุษยชาติว่าเป็นเหมือนกับกลุ่มคนที่เคยบอกว่าโลกจะสูญพันธุ์เพราะภาวะโลกร้อนคือตัวเขาเองก็ไม่ใช่เรื่อง global warming อยู่แล้วนะครับตัวทรัมป์ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นที่จะต้องวิตกกังวลจนเกินเหตุนะครับแล้วก็อายุ80แล้วนะครับก็อาจจะคิดแบบนี้ได้อยู่อีกไม่นานหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทรัมป์เนี่ยแสดงจุดยืนต่อต้านการออกกฎหมายเข้ามาจำกัดนวัตกรรมอย่างเข้มงวดครับโดยระบุนะครับว่าหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐหรือว่า Department of Justice นะครับ DOJ ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปควบคุมดูแลเป็นรายกรณีไปเองนะครับคำประกาศในการ rebrand AI เป็น SI และทำท่าทีปฏิเสธการกำกับดูแลของทรัมป์ในเวที UNGA เนี่ยนะครับก็สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากครับเนื่องจากมันสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับข้อเรียกร้องของผู้นำหลายประเทศและหน่วยงานสากลที่กำลังพยายามหาข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมความเสี่ยงของเทคโนโลยีนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดครับของข่าวเด่นประเด็นร้อนEcon World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมว่ารินสัจเดวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
5: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
12: ค
10: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้

0: ะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชในวันพุธที่23กันยายนกลางสัปดาห์นะฮะก็ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวทั้งสีสันเศรษฐกิจสถานการณ์สำคัญต่างๆอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมหานครนิวยอร์กเนี่ยคึกคักไปด้วยผู้นำสูงสุดของแต่ละประเทศนะครับถ้าประเทศไหนมีประธานาธิบดีก็ไปประเทศไหนมีนายกรัฐมนตรีก็ไปนะครับและก็ที่ไปกันนี่นะครับจับตากันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนปูตินนี่เอ๊ะไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนรายงานทองคำกับตลาดหุ้นกันก่อนนะครับสำหรับทองคำวันนี้นะครับซื้อมาขายไปเนี่ยเหมือนรู้ใจนะฮะเบรกนิดๆนะครับจนส่งผลให้วันนี้เนี่ยสุทธิแล้วเนี่ยครับราคาทองคำของประเทศไทยวันนี้ก็เสมอตัวเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับโดยราคาปิดเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าหรือเท่ากับวันนี้เนี่ยนะฮะปิดรับซื้อของทองคำแท่ง 67,800 ขายออก 68,000 ทวนนะครับส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อปิด 66,446 บาท28สตางค์ครับส่วนขายออกก็ 68,800 บาทนะฮะส่วนราคาของดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะฮะก็ยังปิดเหนือ 1,600 ต่อได้นะครับที่ 1,610.70 จุดบวก 6.26 จุด 64,000 กว่าล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจแล้วก็ผมที่ทำไมวันนี้อยากจะชวนคุยชวนฟังกันนะฮะก็ไม่พ้นเรื่องทองคำอยู่ดีนะฮะแต่ว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าทองคำตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงขณะนี้ทำไมถึงนักลงทุนไปคิดว่าเดือนตุลาคมเนี่ยโอกาสมันจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นโอกาสนะฮะมันเริ่มขยับเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากก่อนหน้านี้เราคิดว่าขึ้นดอกเบี้ยไปในช่วงของเดือนกันยาเสร็จแล้วก็ธันวา3เดือนเนี่ยก็ระมัดระวังกันนิดนึงเฮ้ยแต่ตุลาทำไมต้องทุนต่างประเทศถึงมองอย่างนั้นนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์ของอิหร่านก็ดีนะครับตกลงสัปดาห์นี้เขาจะเบรกชั่วคราวกันหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนไปอยู่ที่การประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติและต่างฝ่ายต่างก็ดูเหมือนมันจะเปิดช่องนะฮะอิหร่านเองก็บอกว่าเอาโอเคอยากจะมีการเปิดสเตรทฮอร์มูซช่องแคบฮอร์มูซสัก7วันชั่วคราวแต่จุดๆๆทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานเนี่ยกล่าวปาฐกถาพิเศษโอ้โหลีลายังเหมือนเดิมนะครับจะให้ผมทำลายล้างสิ้นซากอิหร่านไหมอ้าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเห็นทีต้องคุยกับนายแพทย์กฤษรัตน์ฮิรัญยศรินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขบริษัท MGS Go Future จำกัดสวัสดีครับคุณหมอกฤษรัตน์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับคุณหมอกฤษรัตน์ครับตอนนี้เนี่ยจากปัจจัยที่ผมเปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำไมนักลงทุนต่างประเทศถึงมองว่าตุลาคมเนี่ยทำไปทำมาโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยชักขยับเพิ่มมากขึ้นครับ
4: มันมาจากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวบริเวณ100เหรียญแม้จะปรับลดลงมาหน่อยนะฮะแต่ว่าการที่ราคาน้ำมันยังอยู่สูงบริเวณ199บ้าง98บ้างเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะนำสู่ภาวะเงินเฟ้อเพราะอย่าลืมว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกของเดือนนี้ที่ออกมาเนี่ยก็ยังสูงอยู่แล้วก็ทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะปราบเงินเฟ้อได้ทันทีมันต้องใช้เวลาอันที่สองเงินเฟ้อที่มัน

0: ขึ้นเนี่ยจากราคาน้ำมันถ้าน้ำมันในช่วง1เดือนมาเนี้ยมันสูงมากกว่า80เหรียญซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่จะทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงดังนั้นในสภาวะตรงนี้พอดูในองค์รวมแล้วเนี่ยก็มองว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยยังมีอยู่สูงโดยเฉพาะหลายๆสำนักมองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งและปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่แน่ขึ้นกับสภาวะสงครามกับราคาน้ำมันกล่าวโดยองค์รวมเนี่ยภาพหลักๆเนี่ยราคาทองคำถ้ายังมีสภาวะดอกเบี้ยเนี่ยทองคำอาจจะขึ้นได้ไม่ได้เยอะแต่ก็ตกลงก็ไม่ได้เยอะเพราะอะไรระยะสั้นมีเรื่องของดอกเบี้ยมากวนใจแต่ระยะกลางกับยาวมีเรื่องหนี้สินของสาธารณะของสหรัฐอเมริกาและสภาวะที่จะต้องกดดันสหรัฐที่จะหาเงินมาเพิ่มรวมทั้งการดีดอลลาร์เซชันของในระบบทั้งโลกเพราะว่าธนาคารกลางหลายๆแห่งกลับเข้ามาซื้อทองคำตรงนี้ทำให้ภาพระยะยาวเป็นบวกคือเป็นขาขึ้นแต่ภาพในระยะสั้นเนี่ยมันยังถูกกดดันจากสงครามที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะกลับมาเกิดมันก็กลับมาตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นย้อนแย้งกันในระยะสั้นอยู่ครับ
1: ครับทีนี้ด้วยความย้อนแย้งเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนคิดว่าถ้าน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยในตุลาคมขึ้นมาสูสีกับธันวาคมเนี่ยคุณหมอมองว่าโอกาสมันจะเป็นไปได้ไหมคือขึ้น2ครั้งติดหรือเลือกจะขึ้นเดือนใดเดือนหนึ่ง
0: มันเป็นไปได้ทั้งคู่เลยครับขึ้นกับตัวเลขที่จะออกมาในเดือนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเงินเฟ้ออย่าลืมว่าถ้าเราไปดูไส้ในของเงินเฟ้อเนี่ยเราพบว่าตัว PPI เนี่ยมันดันขึ้นไปถึง 5.2 แล้วและตัว PPI เมื่อไหร่ที่มันดันขึ้นมา 2-3 เดือนติดเนี่ยต้นทุนมันก็จะผลักถ่ายไปสู่ CPI และ CPI ก็จะผลักไปสู่ PCE ทั้งหมดพวกนี้มันเป็นลูกระนาดตามกันมาหมดเลยดังนั้นโอกาสที่ถ้าภาวะเงินเฟ้อของเดือนหน้าเนี่ยมันยังโดดขึ้นไปอยู่สูงเนี่ยจากเรื่องราคาน้ำมันเพราะน้ำมันเนี่ยมันสูงมาประมาณเดือน2เดือนละตรงนี้ก็มีโอกาสที่เฟดอาจจะพยายามขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะฮะประเด็นพวกนี้มีโอกาสอย่างสูงมากที่จะทั้งขึ้นหรือจะทั้งทรงดอกเบี้ยตลาดก็คิดแม้กระทั่งว่าตุลาอาจจะส่งไม่ขึ้นแต่ก็จะไปขึ้นเดือนธันวาอยู่ดีฉะนั้นโดยองค์รวมตอนนี้ตลาดยังมองว่าความผันผวนไม่แน่นอนเนี่ยมันจะมีจนถึงประมาณต้นเดือนธันวาคมครับ
1: โอ้สมมุติว่าถ้าออกมาในรูปแบบว่าตุลาก็ขึ้นธันวาก็ขึ้นนี่มันกลายเป็นว่าปี2026เนี่ยดอกเบี้ยขึ้น3ครั้งต่อเนื่องเลยนะครับคุณหมอ
0: ขึ้น3ครั้งต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช
1: ่
0: อย่างมากก็คือ2ครั้งแล้วก็เว้นแล้วก็ต้องดูผลของเรื่องของดอกเบี้ยอีกทีนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ไปกระทบกับเรื่องหนี้สาธารณะที่เขาถือครองอยู่ดังนั้นการที่จะค่อยๆปรับขึ้นเพื่อดูผลของ CPI อันนี้ก็เป็นหลักที่เฟดในทุกคณะเนี่ยใช้อยู
1: ่
0: ดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะมีจำกัดไม่น่าจะเกิน4ครั้งหรือ 1% ซึ่งแค่นี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติปีนี้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพียง2ครั้งต่อเนื่องโอกาสเดือนตุลาคมพูดได้ไหมครับว่าตอนนี้นักลงทุนอาจจะรู้สึกว่าไปให้น้ำหนักมันมากเกินไปหรือว่าตื่นเต้นไปพอสมควรนะฮะคุณหมอ
0: ผมมองว่าราคาทองคำเนี่ยมันไม่ค่อยตอบรับกับพวกนี้เท่าไหร่เลยในช่วงหลังนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กดดันราคาทองคำเท่าไหร่ราคาทองคำก็ทรงตัวเหนือ 4,300 เหรียญได้แต่ว่าก็ยอมรับว่ามันมีแรงเทขายเข้ามาเป็นช่วงๆทำให้ราคาไม่ไปไหนระหว่าง 4,300 เหรียญถึง 4,370เวียงขึ้นเวียงลงแล้วก็เงินบาทก็มีการปรับตัวขึ้นลงทองไทยก็อยู่บริเวณ 68,000 บวกลบขึ้นมานะ ก็เป็นจุดที่เราเชื่อว่าราคาจะเหวี่ยงอยู่ในกรอบนี้สักระยะหนึ่งก่อนครับ
1: โอ้เท่ากับว่าเท่าที่คุยครั้งสุดท้ายกับคุณหมอกับคุยตรงนี้กับคุณหมอเนี่ยมุมระยะกลางและระยะยาวยังไม่เหมือนเดิมปกติใช่ไหมครับ
0: ใช่ระยะกลางกับยาวยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยความผันผวนมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าจากสภาวะสงครามและจากสภาวะสงครามการค้าซึ่งก็ไม่รู้จะจบหรือไม่จบอย่างไรแม้ว่าจะมีการพบปะกันในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยแต่ว่าโดยองค์รวมที่ผมมาวิเคราะห์ก็คืออย่างน้อยที่สุดผู้นำพบกันเนี่ยมันน่าจะเป็นบวกมากกว่าจะเป็นลบดังนั้นโดยองค์รวมก็ต้องคิดว่ามันน่าจะออกดีมากกว่าในเชิงที่จะตกลงกันได้บางเรื่องครับ
1: เพราะว่าโดยทั่วโลกก็จับตามองในการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่นิวยอร์กกันเนี่ยนะฮะดีลที่คุณหมอให้น้ำหนักมากที่สุดเลยเนี่ยมันจะเป็นดีลระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงหรือนะฮะจะเป็นดีลกันระหว่างอิหร่านกับโดนัลด์ทรัมป์กันนะ
0: เรื่องของอิหร่านกับทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีความสำคัญเพราะว่าคนที่ไปก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินเท่าไหร่นะครับเป็นแค่ตัวหัวโขนสำหรับในเชิงของการทูตนะครับแล้วอิหร่านก็พูดหลายทีแล้วว่าการคุยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยได้เชื่อถือเท่าไหร่ดังนั้นดีลของสีจิ้นผิงกับสหรัฐอเมริกาน่าจะมีความสำคัญมากกว่าเยอะเลยครับ
1: ครับซึ่งดีลของสีจิ้นผิงกับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของมันควรจะเป็นเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มาทางฝั่งเอเชียระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วสุดท้ายมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีถูกไหมครับ
0: แน่นอนครับผมว่าดีลที่หลักๆที่เขาจะคุยน่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้ามากกว่าแล้วก็เรื่องสงครามสหรัฐอิหร่านนี่มันเป็นเรื่องที่ขึ้นกับว่าจะมีใครหยิบยกขึ้นมาไหมเพราะมันไม่ใช่ประเด็นโดยตรงของจีนดังนั้นถ้าไม่มีใครหยิบยกเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านประธานสีจิ้นผิงก็คงไม่ได้อยากพูดเพราะว่าเรื่องมันจะเข้าตัวนะฮะดังนั้นโดยหลักๆ การคุยครั้งนี้น่าจะโฟกัสไปที่สงครามการค้าสงคราม AI แล้วก็จะขึ้นภาษีกันอีกไหมอย่างไรจะทำอะไรกันต่อเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักรวมทั้งเรื่องการซื้อน้ำมันจากอิหร่านอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสงครามโดยตรงทรัมป์จะกล้ามาแตะไหมหรือว่าจะมาคุยว่าเอ๊ยูทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแซงชั่นซึ่งจีนก็บอกแล้วว่าเรื่องแซงชั่นการค้ากับอิหร่านนั้นจีนไม่ได้เห็นด้วยเพราะคุณตบมือข้างเดียวไม่ได้ผ่านมติของโลกดังนั้นโดยองค์รวมผมคิดว่าคงจะหนีไปคุยเรื่องโดยรวมๆของการค้าแลกบาร์เตอร์เทรดระหว่างกันเพื่อให้มีประโยชน์ต่อฟาร์เมอร์ของอเมริกันเหมือนอย่างคราวที่แล้วเพราะมันจะเป็นการเลือกตั้งดังนั้นถ้าสามารถได้ดีลการซื้อข้าวโพดข้าวสาลีอะไรก็แล้วแต่ดีลใหญ่ๆมามันจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งของทรัมป์ครับ
1: ครับโอ้ดังนั้นในสัปดาห์นี้ซึ่งก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปลายไตรมาสที่3ด้วยความคึกคักต่างๆตอนนี้น่าจะไปมองที่ไตรมาสที่4กันแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับก็โดยองค์รวมเนี่ยตอนนี้ปัญหาของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆกันคือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่คุกคามทุกประเทศในโลกณขณะนี้แล้วก็ปัญหาเรื่องแรงเทขายพันธบัตรซึ่งไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาแต่มาจากทุกประเทศดังนั้นเศรษฐกิจโลกก็อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันเจอทางตันที่ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนดึงทำให้ราคาน้ำมันมันสูงก็ทุกอย่างมันก็ไม่รู้จะคุยแล้วออกได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าการคุยกับอิหร่านก็เปิดปิดอย่างเงี้ยมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วก็มีแต่ลามมากขึ้นเรื่อยๆจนไปปิดช่องแคบบัฟอัมเบเดสซึ่งตอนนี้ก็เป็นความหวังของโลกครับว่าถ้าพูดคุยกันแล้วทางสีจิ้นผิงสามารถยกหู

0: จากการประชุมของเฟดคือเนื่องจากตอนนี้มันมีการประชุมของเฟดวันที่15-16ธันวาคมดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าหลายคนมองมันจะไปขึ้นดอกเบี้ยตรงนั้นไหมแต่ถ้าขึ้นตรงนั้นผมกลับมองว่าจะทำให้ราคาทองคำหลังจากนั้นดิ่งขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าสภาวะดอกเบี้ยเนี่ยหลายคนก็มองว่าขึ้นไม่ได้มากกว่า 3-4 ครั้งเพราะมันจะเริ่มตันก็เกี่ยวกับเรื่องของหนี้ด้วยการบริหารของกระทรวงการคลังก็ยากขึ้นการซื้อพันธบัตรกลับก็ยังไม่สามารถออกผลได้ดีเท่าที่ควรแล้วเงินที่เอาไปใช้อยู่เรื่อยๆนั้นจะเอามาจากไหนอันเนี้ยมันยังตอบปัญหาสังคมไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอต้นปีหน้าเนี่ยงบประมาณใหม่มาแล้วจะทำอย่างไรดีลที่จะครบของพันธบัตรจะทำอย่างไรเพราะตอนนี้เป็นลักษณะโอเปอเรชั่นทวิสต์ก็คือการซื้อพันธบัตรระยะยาวแล้วก็มาขายพันธบัตรระยะสั้นแก้ผ้าไปก่อนเอาหน้ารอดได้ก่อนก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะครับเพราะการเข้าแซงชั่นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าใช้เงิน 2,000 ล้านไม่พอ 4,000 ล้านไม่พอตอนนี้วันละ 6,000 ล้านก็ยังตึงๆมือยังไม่ได้ผลเท่าไหร่ครับ
1: โอ้อย่างนี้ถ้าตามสถิติของคุณหมอในไตรมาสที่4มักจะมีโอกาสสูงว่าทองจะปรับสูงขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับคือการลงทุนในทองคำผมย้ำกับท่านผู้ฟังว่ามันจะต้องเป็นลักษณะสั้นกลางและยาวโดยให้น้ำหนักของสั้นเนี่ยในพอร์ตเนี่ยสมมติพอร์ตท่านมี100ส่วนเนี่ยนะครับท่านควรจะเป็นสั้นเนี่ยประมาณสัก10-20ขึ้นกับความถนัดของท่านในการรับความเสี่ยงและการเข้าออกได้เร็วกลางเนี่ยประมาณสัก30แต่ยาวเนี่ยควรจะสัก40-50คือเยอะที่สุดคือเป็นยาวการสรุปก็คือการลงทุนในทองคำเนี่ยท่านต้องเน้นเป็นกลางกับยาวมากกว่าที่จะเป็นเน้นสั้นครับเพราะว่าการเล่นสั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนิดหนึ่งเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันเยอะมากในช่วงหลังนี้ครับ
1: กับแม่นะจะถามคนที่ติดต่อตอน 81,500 กับความหวัง3เดือนสุดท้ายของปีนี้คุณหมอยังให้โอกาสให้ความหวังอยู่ไหมครับ
0: ความหวังยังมีครับเพราะว่าก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าปีหน้าจะหลุดนะครับเพราะว่าในระดับ80,000 บาทเนี่ยทองของตลาดโลกน่าจะอยู่แถว 5,100-5,200 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลายๆสำนักในโลกก็มองว่า 5,000 ในปีหน้าเนี่ยเขามองว่ามีโอกาสเห็นสูงมากจนไปถึง 6,000 เหรียญด้วยซ้ำไปในปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี
1: ้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันต่อสำหรับเรื่องของคอทองคำที่เราพยายามให้ข้อมูลเนี่ยใกล้ชิดกับสถานการณ์สำคัญของโลกใบนี้แล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกันด้วยนี่นะครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับคุณหมอกฤษรัตน์รัญญาสิรินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองของบริษัท NTS Gold Future จำกัดขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ยินดีครับโชคดีและสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะรอดูกันต่อไปเพราะว่าคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่2กันเนี่ยนะฮะที่ผู้นำสูงสุดเขาคุยกันแล้วก็สีจิ้นผิงเดินทางถึงนิวยอร์กนะฮะที่ฐานทัพแอนดรูนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นในวันพรุ่งนี้อ้าวดีลนี้ก็คงจะได้จับตาแมตช์จุดโลกกันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของพวกสงครามอะไรกันต่างๆในตะวันออกกลางเนี่ยประเทศหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากเลยก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วซาอุดิอาระเบียเอาข้อจริงนะถ้าไม่มีสถานการณ์สงครามหรือต่อให้มีอะไรงี้ก็แล้วแต่นี่นะฮะเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการคนไทยอันนี้ก็ข้อมูลที่ชัดนะครับคือถ้ากำลังมองหาทำสินค้าแล้วจะไปต่อจะไปเจาะตลาดซาอุดิอาระเบียแต่ไม่รู้ว่าจะไปจับพัดจับผูเริ่มต้น1-2-3หรือไปจะ10ตรงไหนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมีงานนี้น่าสนใจซึ่งจัดโดยสถาบัน TME นะครับจัดงานที่มีชื่อว่า Saudi Market Readiness ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรม Almiras Bangkok อยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับรามคำแหงซอย5งานนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้นำเสนอข้อมูลเพียงแค่ซาอุน่าสนใจยังไงต่างๆนี่นะครับแต่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจเห็นว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนและธุรกิจของท่านเนี่ยพร้อมหรือยังโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เขามองว่ามีศักยภาพแล้วก็เชื่อมโยงทิศทางของ Saudi Vision 2030นะฮะข้อแรกเลย Food Security หรือความมั่นคงด้านอาหาร Agritech and Halal Ecosystem ระบบนิเวศเรื่องของธุรกิจอาหารฮาลาลแล้วก็ เทคโนโลยีด้านการเกษตรนะครับเรื่องนี้สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารพาราเกษตรแปรรูป

0: เครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์ cold chain ระบบกระจายสินค้าอันนี้ตัวแรกกลุ่มที่2ครับเป็น healthcare wellness and medical services ก็หมายถึงโรงพยาบาลคลินิกนะครับ wellness rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือการแพทย์บริการดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจในซาอุดิอาระเบียนะครับกลุ่มที่3นี่ยิ่งน่าสนใจ built environmentfacility and project supply นะครับวัสดุก่อสร้างงานระบบนะ facility management smart building งานวิศวกรรม project supply อันนี้ก็เป็นโอกาสที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับภายในงานนี้เนี่ยฮะจะมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางการเข้าสู่ตลาดแล้วก็ business fit and marketentry mapping โอ้รู้ทุกเรื่องเลยนะครับงานนี้นะครับก็จะจัดขึ้นอย่างที่บอกไปที่โรงแรม RB Ross Bangkok รามคำแหงซอย5วันที่26กันยายนนี้ครับค่าลงทะเบียน 2,900 บาทรวม coffee break 2 break อาหารกลางวันให้1มื้อด้วยสนใจนะครับลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยฮะที่ thaimiddleeast.com/market-readiness นะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะ thaimiddleeast.com/marketreadiness นะครับหรือยกหูเบอร์มือถือได้เลยครับ0977255552 0977255552นะครับหรือ line oa นะครับพิมพ์เครื่องหมาย @ sign ต่อด้วยคำว่า TME Institute นะเพราะฉะนั้นถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของคุณแล้วเราก็งานนี้ต้องไปนะครับไม่อยากให้พลาดกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าครับวันนี้นะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเปิดมุมมองเศรษฐกิจในเอเชียประเทศไทยและอาเซียนใครถูกปรับใครถูกลดแล้วใครอันดับหนึ่งของอาเซียนและใครรังบวยรองบวยทายไม่ยากแต่ทายถูกกันหรือเปล่ารอช่วงหน้า Econbiz พักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่องThinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
14: ครับเรากลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Econbiz กันนะครับสำหรับในวันนี้เองเรื่องราวต่างประเทศที่ผมคิดว่ามีน้ำหนักแล้วก็มีความสำคัญและมันอาจจะต่อเนื่องจากที่เรามองมุมมองเกี่ยวกับภาวะของดอกเบี้ยรูปตัวเคนะฮะซึ่งมันเป็นมุมมองที่สะท้อนออกมาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB แต่ในเบรกนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกสถาบันเศรษฐกิจอิสระระหว่างประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยมุมมองภาวะเศรษฐกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาหรือกู้เพื่อฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมกำลังหมายถึงทั้งธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่า IMF สนับก็จะมีในแถบของอาเซียนเนี่ยก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า Asian Development Bank ADB ซึ่งก็มีสำนักงานอยู่ที่มะนิลาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันรองสุดท้ายความหมายคืออะไรรู้ไหมครับคือในช่วงประมาณของเดือนกันยายนเนี่ยของทุกปีจะเป็นช่วงที่ธนาคาร ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเนี่ยจะประกาศมุมมองเศรษฐกิจการปรับขึ้นหรือลดหรือไม่เปลี่ยนแปลงตัวเลขเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องของประเทศกำลังพัฒนานะครับเวลาเราบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันก็มีอยู่ในแต่ละซีกโลกแต่ละในภูมิภาคด้วยกันทั้งสิ้นทีนี้สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเป็นการประกาศเกี่ยวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของอาเซียนผมใช้น้ำหนักความสำคัญลงมาแคบๆตรงนี้นะฮะเพราะเราทำให้เห็นครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะสอดคล้องกับทั้งธนาคารโลกกับทั้ง IMF ก็ดีนะฮะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูการประกาศตามรายงานของ ADB ในช่วงเช้าวันนี้นี่นะครับเอาภาพรวมก่อนเนาะถ้าภาพรวมเนี่ยนะครับเขามองงี้ครับว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาในแถบเอเชียแล้วก็แปซิฟิกนะเขาจะรวมเอา2ภูมิภาคนี้นะฮะเอเชียแล้วก็บวกด้วยแปซิฟิกแต่เอาเฉพาะที่กำลังพัฒนาเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะอยู่ในนี้ด้วยปรากฏว่ามุมมองของประจำเดือนเนี่ยกันยายนนะฮะเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีขนาดใหญ่มากมากมากเนี่ยนะครับจะขยายตัวปานกลางเท่านั้นนะจะขยายตัวปานกลางค่อนไปในทิศทางที่ชะลอตัวลงด้วยเพราะว่าในปี2025คือปีที่แล้วนะครับหรือ2068เนี่ยเศรษฐกิจในแถบของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโต 5.5% แต่รายงานในฉบับนี้ที่ออกมาวันนี้เนี่ยปรากฏว่า ADB เนี่ยลดเป้าเลยนะฮะลดเป้าการขยายตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลงไป 0.5% จากปีที่แล้วก็จะทำให้ปีนี้คาดการณ์ว่า จะโตเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดขึ้นจริงนะเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยชะลอตัวลงถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอมองไปในปีหน้าเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกก็จะกระเตื้องขึ้นนิดนึง 0.1% ครับโดยจะขึ้นไปอยู่ที่ 5.1% ซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงการขยายตัวเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกในปีนี้ที่ว่าจะโต 5% นี่นะครับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะ 0.1% จากมุมมองในช่วงของเดือนกรกฎาคมคือ ADB เนี่ยเขาจะมองอยู่2ช่วงของปีหนึ่งเนี่ยนะครับกรกฎาคมจะประกาศทีหนึ่งเสร็จแล้วตามด้วยกันยายนก็ประกาศอีกทีหนึ่งก็คือ2รอบก็ไม่อย่าง IMF แหละครับ IMF เนี่ยถ้า2รอบปกติของเขาเนี่ยก็จะมีรอบที่2นี่คือตุลาคมเดี๋ยวก็จะมาประกาศในเมืองไทยนะเพราะว่าเขาจะมาประชุมประจำปีระหว่างธนาคารโลกกับ IMF ที่ศูนย์เศรษฐกิจในเดือนตุลาคมเดี๋ยวก็จะได้เห็นตัวเลขใหม่อันนี้ไงคือเหตุผลและความหมายที่ผมบอกว่าเป็นสถาบันด้านเศรษฐกิจอิสระนานาประเทศของนานาชาตินี่นะฮะรองจาก IMF ละที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้แล้วก็มองปีหน้าทีนี้เรามาดูกันนะครับในเมื่อเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะมีการขยายตัวลดลงจากปีที่แล้วเสร็จแล้วก็จะกระเตื้องขึ้นนิดเดียวเนี่ยจากในปีหน้าจากปีนี้ขึ้นไปเป็นปีหน้านี่นะครับถ้าดูอย่างนี้ก็แสดงว่าเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันไม่ได้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นเท่าไหร่เลยถึงแม้ว่าจะเป็นภูมิภาคที่ถูกจับตามองว่ามีศักยภาพการเติบโตสูงนะครับมีอัตราการขยายตัวที่สูงเมื่อเทียบกับหลายภูมิภาคทั่วโลกเช่นยุโรปอเมริกาเอเชียใต้เอเชียกลางเอเชียตะวันออกแม้แต่ละตินอเมริกานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของทางอาเซียนเนี่ยก็มีเรียกว่าลุกลับลุกส่งแรงรับแรงส่งแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยสูงในการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้เองเนี่ยครับ ADB ก็พูดต่อไปครับว่าในภูมิภาคตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันตรงๆเนาะโครงสร้างของเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมีความคล่องตัวสูงและมีการฟื้นตัวอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วสูง3อย่างเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคของเศรษฐกิจในอื่นๆนะครับADB บอกอย่างนี้ครับว่าด้วยความที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงตรงนี้แหละเนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าความเสี่ยงทางปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เพิ่มสูงตามซึ่งมันเป็นความจะเป็นความเสี่ยงทั้งในภูมิภาคด้วยแล้วก็นอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยนะฮะคำว่าความเสี่ยงนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทราบดีครับว่าก็เนี่ยขณะที่ตอนเนี้ยผู้นำทั่วโลกกว่า160ประเทศไปอยู่ที่การประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีขององค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดเรื่องของไปกล่าวเรียกว่าปาฐกถาพิเศษมุมมองของแต่ละประเทศนะผู้นำแต่ละประเทศจะได้ขึ้นยืนบนเวทีนี่แหละนะครับทรัมป์ก็พูดเมื่อคืนนะก็คือฮาเหมือนกันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะให้เขาเนี่ยทำลายล้างอิหร่านเลยไหมทั้งที่ตัวแทนอิหร่านหรือแม้แต่ผู้นำสูงสุดอิหร่านเนี่ยก็เดินทางไปในการประชุมนี้ด้วยนะฮะก็เห็นก่อนหน้านั้นก็มีท่าทีทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากจะเปิดการเจรจาอยากจะให้ข่าวไปในเชิงนั้นนะครับทีนี้ผมถามว่าไอ้ตรงนี้มันน่าสนใจยังไงเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อผู้นำของแต่ละประเทศทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่มหานครนิวยอร์กเขาก็จะพูดถึงเลยครับว่าปัจจัยนะที่จะกระทบเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะและทั่วโลกต้องร่วมมือกันอะไรยังไงต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่แต่ละประเทศไม่สามารถควบคุมได้ว่าเป็นปัจจัยอยู่ต่างประเทศทั้งสิ้นเช่นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ไม่รู้จบยังไงสิอิหร่านกับทางด้านของสหรัฐไม่รู้จบยังไงล่ะระหว่างยูเครนกับรัสเซียนี่จะเข้าปีที่5แล้วนะถ้ากุมภาพันธ์ปีหน้านี่ครบมา5ปีแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะจบยังไงว่าตกลงแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันจะขายอาวุธให้กับไต้หวันไหมทั้งนั้นที่สีจิ้นผิงก็เดินทางไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงอเมริกาเห็นไหมฮะแล้วก็ความขัดแย้งส่วนอื่นๆแม้ว่าดีกรีหรือความรุนแรงเช่นในภูมิภาคทะเลจีนใต้อิทธิพลของจีนที่อยู่ในแถบของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็แต่เนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับสงครามของอิหร่านกับอเมริการวมไปถึงยูเครนกับรัสเซียนะครับอันนี้คุมไม่ได้แน่ทีนี้พอมันคุมไม่ได้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาจากผลที่ได้รับผลกระทบจากการคุมไม่ได้เรื่องความขัดแย้งนั่นก็หมายถึงเช่นราคาพลังงานก็แบ่งไปเป็นน้ำมันดิบแบ่งเป็นก๊าซธรรมชาตินะแล้วก็ยังกระทบไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างนะทางด้านเศรษฐกิจที่ลดการพึ่งพาในภูมิภาคตะวันออกกลางของพลังงานนั้นพวกนี้คุมไม่ได้นะครับนั่นก็คือทำไม ADB บอกว่าในความเสี่ยงมันมีนะครับถึงแม้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีภาวะการฟื้นตัวคล่องตัวสูงก็ตามปัจจัยที่3ที่ ADB พูดถึงก็คืออันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่คุมไม่ได้ฮะ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยมันเพิ่มดีกรีหรือเพิ่มความเข้มข้นของปรากฏการณ์นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าเหือดแห้งแห้งหายหรือภาวะที่เรียกกันว่าภัยแล้งนี่นะครับเยอะแยะมากมายทั่วโลกเลยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะฮะดังนั้นจะทำให้การเพาะปลูกเนี่ยจะลดน้อยถอยลงนะครับเรื่องของพลังงานน้ำก็จะลดน้อยถอยลงเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ ADB มองปัจจัยตัวต่อไปที่คุมไม่ได้ก็คือวิกฤตของราคาพลังงานจะยืดเยื้อต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะเห็นตลาดหุ้นขึ้นดีๆเห็นบิตคอยน์ขึ้นเยอะๆเห็นทองคำก็สวิงกรอบแคบๆขาลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ADB บอกชัดเจนเลยนะครับว่าอีกจุดนึงที่น่ากังวลเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงในตลาดการเงินซึ่งยังคงมีอยู่และหลายข้อด้วยนะครับดังนั้นก็เลยทำให้แต่ละประเทศตอนนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่คุมไม่ได้ค่อนข้างจะเยอะในปีนี้แล้วก็ไปถึงในปีหน้านะครับแต่ทีนี้พอเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการลงทุนในแต่ละประเทศของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคของเรียกว่าอะไรเอเชียแปซิฟิกนะครับอย่างแรกเลยฮะการลงทุนยังคงเพิ่มสูงขึ้นการลงทุนยังคงแข็งแรงแข็งแกร่งนะตามต่อมาด้วยแต่ละประเทศหนีไม่พ้นว่ายังคงจะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือพยุงเศรษฐกิจในแต่ละประเทศของประเทศสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกสิ่งสำคัญต่อไปที่ตอนนี้มันทำให้เกิดการทดแทนการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการส่งออกเนี่ย ADB ก็พูดชัดนะก็คือภาคการส่งออกของเทคโนโลยีมันถูกขับเคลื่อนด้วยภาคการส่งออกในอุตสาหกรรมและสินค้าประเภทเทคโนโลยีซึ่งแข็งแกร่งมากด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดจอดเลยเรียกได้ว่าเป็นถึงระยะกลางซะด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับพอทุกสิ่งทุกอย่างมันมารวมมาตุ้มเสร็จสับกันเป็นเสร็จเนี่ยก็เลยออกมาเป็นรายงานฉบับนี้ที่เห็นได้ชัดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะครับจะมีการชะลอตัวปีนี้แต่จะเติบโตในปีหน้าซึ่งได้แรงจากทั้งของพวกปัจจัยการลงทุนการส่งออกที่เพิ่มขึ้นความต้องการใช้เทคโนโลยีของทางด้าน AI พวกนี้มันยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในปีนี้และปีหน้าต่อไปนะครับทีนี้เสร็จปั๊บเราก็จะมาดูกันนะครับว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในแถบของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าผมจะเจาะเพียงแค่อาเซียนก็แล้วกันนะจะไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่ามันก็ยังเป็นปมหนึ่งหรือข้อมูลหนึ่งที่วันนี้ผมอยากนำเสนอก็คือไทยเองก็ยังคงติดอยู่ในลบนะฮะหรืออยู่ติดอยู่ในกับดักของแรงการขยายตัวเนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะฮะถามว่าคืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและล่าสุดนี่ก็คือ ADB ที่เรากำลังเล่าให้ฟังกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จัดให้ประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า GDP เนี่ยนะครับในแง่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รั้งสุดท้ายก็รั้งรองสุดท้ายและนี่ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งของรายงานมุมมองเศรษฐกิจที่เปิดเผยในวันนี้ของ ADB ประจำเดือนกันยายนเรามาดูกันเลยครับปรากฏว่าประเทศไทยนี่นะฮะมุมมองเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ย ADB ให้ประเทศไทยโตแค่ 1.8% แต่ทำไปทำมาปรากฏว่าคราวนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้น 0.2% ครับกลายเป็นว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้จะโตที่ 2.0% ตามมุมมองของ ADB นะฮะตามรายงานฉบับของประจำเดือนกันยายนนี้ที่ออกมาแต่พอเราเห็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมันทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเกิดสถิติที่คล้ายๆกันเลยนะครับอย่างแรกครับการขยายตัวของประเทศกำลังพัฒนาใน อาเซียนเนี่ยทั้งหมด10ประเทศยกเว้นสิงคโปร์นะการขยายตัว10ประเทศยกเว้นสิงคโปร์เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 4.7% 4.7% นะครับแต่ประเทศไทยเราขยายตัว 2% ก็เป็นว่านี่คือแรกละไทยขยายตัวได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาเซียนทั้ง11ประเทศของอาเซียนในปีนี้ตัวสถิติที่2ก็คือพอ ADB ถึงแม้จะปรับเราขึ้นไปแต่ 2% ก็ตามเนี่ยนะครับมันทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะฮะทำไปทำมาเนี่ยนะฮะเราอยู่ในอันดับรองสุดท้ายเลยคือประเทศที่มีชื่อว่าบรูไนดารุสซาลัม ADB เนี่ยเฉือนตัวเลขของ GDP บรูไนดารุสซาลัมเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมมองว่าโต 1.8 เฮ้ยลงมาเหลือแค่ 1.2 เองโอ้หายไปเยอะเลย 0.6% ก็กลายเป็นไม่ได้รังบวยคือบรูไนแต่พอมาเป็นรองรังบวยคือรองรังสุดท้ายเนี่ยคือประเทศไทยเพราะ 2.0% เห็นไหมฮะเราก็เลยอยู่เนี่ยเราจะคอยเราจะเกาะตามตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นมุมมองของธนาคารโลก IMF แล้วก็ ADB ทีนี้พอเรามาดูประเทศอื่นที่อยู่ในอาเซียนซึ่งเหนือไทยขึ้นไปนะฮะก็จะมีทั้งหมดด้วยกันเท่าไหร่8ประเทศปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ย ฟอร์มเข้าไม่ตรงจริงนะครับก็คือประเทศเวียดนาม GDP เนี่ยปรับตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจเวียดนามจากเดิมมองว่าปีนี้จะโต 7.2% ซึ่งเป็นมุมมองเมื่อเดือนกรกฎาคมก็ขึ้นถึง 0.6 เลยครับไปอยู่ที่ 7.8% ปีนี้เขาถือว่ามาเป็นระดับหนึ่งเหมือนเคยฟอร์มไม่ตกนะครับส่วนอันดับที่2นะที่จะขยายตัวได้เกิน 5% เนี่ยก็คืออินโดนีเซีย GDP ไม่ได้เปลี่ยนเป้านะฮะยังมองว่าอินโดนีเซียก็จะโต 5.2 เป็นอันดับ2ของทางอาเซียนนะครับส่วนประเทศที่มาเป็นอันดับที่3ก็คือประเทศที่มีชื่อว่ามาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ย GDP ปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ครับจะทำให้โต 4.9% นะถัดจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาเจอการขยายตัวอยู่ในระดับที่ 4% เนี่ยก็คืออันดับ4อันดับ5ร่วมอันดับ4คือสปป.ลาวส่วนอันดับ5นี่คือติมอร์เลสเต้สองประเทศนี้จะโต 4% นะฮะเท่ากับว่าเป็นอะไรละ1 2 3 4อันดับ5ไปเรียกเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนการโตต่ำกว่า 4% รองลงมาก็จะเป็นกัมพูชาครับแต่ถูกปรับลดลงจาก 4.1 เหลือ 3.9% แต่เขาก็เป็นประเทศที่ถือว่าโตได้เกือบเฉียด 4% นะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมาถึงประเทศที่อยู่เหนือเราครับก็คือเมียนมาเมียนมาปรากฏว่าตัวเลขนี้ลดลงจาก 2.4% หรือ 2.2% นะครับทำให้พอการจัดทั้งหมดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรารั้งรองสุดท้ายจริงๆนะครับก็ไม่รู้จะพูดไงนะคืออย่างนั้นก็มีข่าวดีที่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันถูกปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่มันเป็นยังเป็นข่าวร้ายอยู่ก็คือการที่เรายังติดลบอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำให้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมองประเมินกันเนี่ยนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทางประเทศไทยเนี่ยยังคงติดอยู่ในลมที่มันแกะไม่ออกเลยนะพูดถึงแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับขนาดว่าปีนี้เนี่ยการส่งออกบ้านเราเนี่ยนะตัวเลขสองหลักเลยครับและไม่ใช่แค่ 15% ด้วยโตกันตั้ง 20% ในต่างๆเนี่ยแต่แรงส่งของการบริโภคภายในต่อตัวต่างเนี่ยมันไม่เคลื่อนจริงนะฮะแล้วรวมไปถึงตัวเลขของการท่องเที่ยวปีนี้ถ้าเทียบกับเป้านะฮะก็อาจจะเสมอหรือต่ำกว่าเป้าเฉยๆซ้ำแต่ถ้าเทียบกับก่อนโควิดนะฮะอันนี้ต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีเลยครับถ้าจะกลับไปเป็นตัวเลขที่ประมาณ40ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่หมายมั่นปันมือว่ามันจะชนะก่อนที่เกิดช่วงของโควิด19นะครับทีนี้ผมก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูกันต่อไปว่ามุมมองทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยทำให้อีกจุดหนึ่งที่น่าตามกันต่อก็คือ ADB เขาเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกที่มีประเทศเยอะไหมแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาจะหนีไม่พ้นกับภาวะที่เรียกกันว่าเงินเฟ้อแพงๆนะครับถามว่ามันเป็นยังไงเราก็มาดูกันเห็นไหมฮะ ADB เนี่ยเขาปรับมุมมองภาวะเงินเฟ้อในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับในปี2026เนี่ยจะอยู่ที่ 4.2% แต่ว่านะไปปรับเงินเฟ้อขึ้นในปีหน้าเป็น 3.5% ถึงแม้ว่าตัวเลขที่สุดแล้วเนี่ยมันต่ำกว่ากันนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับถามว่าทำไมก็ถึงมองอย่างนี้ข้อมูลอย่างนี้ครับก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องของวิกฤตพลังงานต่อเนื่องเลยไม่จบปีนี้ด้วยคือต่อให้สมมติว่าอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยจะเจรจาตกลงกันได้แล้วก็ภาวะการใช้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆและไม่เกิดการปะทะรุนแรงไม่ว่าจะเหมือนอย่างรอบกรกฎาคมหรือว่าเรียกว่ารอบเต็มสูตรรูปแบบของสงครามเมื่อประมาณมีนาเมษาก็แล้วแต่นี่นะครับแต่สิ่งที่เสียหายคืออะไรรู้ไหมฮะโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีการส่งออกได้รับความเสียหายนะฮะรวมไปถึงในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศที่เคยเป็นลูกค้าของพวกบรรดาประเทศในแถบอาเซียนประท้วงประเทศในแถบของกลุ่มอ่าวที่ผลิตพลังงานเนี่ยเขาก็ลดสัดส่วนในการสั่งพลังงานลงไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละนะครับที่มันกลายเป็นว่าเกิดการโยกย้ายการสั่งและบริโภคพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางไปในส่วนอื่นๆแต่ก็ถือว่ายังไม่สามารถที่จะผลิตเติมเต็มความต้องการมันยังอ่อนเกิดช่วงสงครามได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าพอโรงงานเสียหายโรงกลั่นน้ำมันเสียหายท่านขุดเจาะเสียหายกำลังการผลิตลดน้อยถอยลงการเดินเครื่องของกำลังการผลิตไม่กลับมาเร็วท่อส่งน้ำมันที่ได้รับความเสียหายทั้งบนดินทั้งใต้น้ำรวมไปถึงการจัดการจราจรแล้วก็สิทธิเหนือบนบริเวณช่องแคบอะไรก็แล้วแต่ที่จะออกจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะครับมันจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เอาง่ายเลยนะ8เดือนจนถึง2ปีนั้นตรงนี้จะทำให้ราคาพลังงานสูงไม่ลดลงเร็วแล้วก็จะไม่กลับไปถูกเหมือนเดิมเนี่ย3อย่าง ก็เลยทำให้ EDB ประเมินครับว่าแนวโน้มของเงินเฟ้อในแถบภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะนี่เห็นไหมฮะอินเฟลชันเนี่ยนะครับของประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยในปี2026คาดการณ์ว่าอยู่ 4.2 นะครับเสร็จแล้วปี2027เนี่ยมันจะอยู่ 3.5 คือดูเหมือนกับมันลงถูกไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการปรับเพิ่มเป้าหมายในปี2007ตัวนั้นในปี2027คือ2027เนี่ยเงินเฟ้อเดิมของ EDB ก็มอง 3.4 แกก็ไปปรับขึ้นเป็น 3.5 ถูกไหมครับในขณะที่เงินเฟ้อของปี2026เนี่ยเดิมมอง 4.3 ก็ลงมาเหลือ 4.2 นะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ยังค่อนข้างสูงก็เลยทำให้ตรงนี้ไม่สามารถปรับลดลงไปได้เยอะแยะมากมายนะครับจุดน่าสนใจต่อไปของรายงานฉบับนี้เนี่ยก็จะมามองเกี่ยวกับภาวะของเงินเฟ้อในแต่ละประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเงินเฟ้อของประเทศไทยนะครับเงินเฟ้อของประเทศไทยก็บอกว่าจะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะโดยภาวะของเงินเฟ้อประเทศไทยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.5% นะมันก็ 2.5 ก็ยังโชคดีนะเพราะว่ามันอยู่ในเป้าแบงค์ชาติเพราะแบงค์ชาติเขาถามว่าเยอะขึ้น 1-3% แต่ถ้าถามว่าเกินกว่าเป้ามาตรฐานสากลไหมมันก็เกินแหละเพราะเป้ามาตรฐานสากลเงินเฟ้อมันอยู่ที่ประมาณ 2% นะครับรายงานฉบับนี้จะเป็นการตอกย้ำให้เราเห็นอีกชัดเจนนี่นะครับว่าปีนี้2026เนี่ยยังคงเป็นปีที่เราต้องตกอยู่ในบ่วงหรือในการเคลื่อนไหวนะที่เกี่ยวข้องกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไม่เห็นการเติบโตที่กลับมามีความรวดเร็วนะแล้วก็แรงจัดต้องใช้คำว่าแรงจัดนะครับเพื่อที่จะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นขึ้นไปพังงาอยู่ในระดับต้นๆกันเนี่ยนะครับพอทีนี้พอเราจบลงมาต่อนะครับเราก็จะเห็นรายงานฉบับนี้เนี่ยพุ่งเป้าก็มาตรงสิ่งที่เราเรียกกันว่าประเทศที่เป็นอินโดจีนนะครับเพราะว่าอาเซียนก็จะประกอบไปด้วยอาเซียนแผ่นดินใหญ่อาเซียนนอกแผ่นดินใหญ่นะอาเซียนนอกแผ่นดินใหญ่ก็เช่นฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะบางส่วนของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวสเตย์พวกนี้อาเซียนแผ่นดินใหญ่กลุ่มแบบเมียนมาซาโกกัมพูชาแล้วก็มีส่วนในอินโดจีนเนี่ยการขยายตัวเส้นนั้นก็ต้องยอมรับนะฮะเราต่ำเนี่ยนะมาดูสินะฮะเวียดนามเนี่ย 7.8% นะครับมาดับหนึ่งเลยนะฮะต่อมาด้วยนะครับประเทศที่รองลงมาจากด้านของอินโดจีนเนี่ยก็คือมาเลเซีย 4.9% ถูกไหมครับต่อจาก 4.9% ก็จะมาเป็นสปป.ลาว 4% นะฮะต่อจากทั้งสองสปป.ลาว 4% เนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับทางด้านของเมียนมา 2.2% นะพอ 2.2% ทางเมียนมาเสร็จปั๊บเนี่ยหล่นลงมาปุ๊บก็มาถึงประเทศไทย 2.0% นะครับอันนี้เราจะไม่นับกัมพูชาตัวนั้นเราจะไม่นับมาเลเซียเพราะว่าถ้าว่าด้วยอินโดจีนไปตรงเนี้ยนะอันนี้เป็นตามคำจัดความของรายงานฉบับนี้นะครับโอ้ยแปลว่าอะไรล่ะก็หมายถึงว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจซึ่งยังไม่ได้ใหญ่โตถึง6อันดับแรกของอาเซียนเนี่ยนะครับเขายังคงมีแรงส่งในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขาได้ดีแม้ว่าจะมีบางประเทศมีการถูกลดเป้าก็ตามมันทำให้การที่เศรษฐกิจยังไม่ขยายตัวเต็มพักหรือว่าศักยภาพของเขาและขนาดในการเติบโตของเขาที่สามารถไปต่อได้ก็เลยทำให้เราจะได้เห็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเราเนี้ยเมียนมาสปป.ลาวเวียดนามแคนเบอร์เรียกัมพูชาเงี้ยเนี่ยนะฮะก็จะยังอยู่ในระดับเหนือเรียกว่าเกินกัน 4% ยกเว้นเมียนมานะครับยังแต่ละประเทศเนี่ยถามว่ามีการปรับลดบ้างน้อยแค่ไหนนะฮะกัมพูชาเองเนี่ยเดิมทีในเดือนกรกฎาคม EDB มองว่าจะโตถึงเกิน4เลยนะครับอยู่ 4.1% แต่พอรายงานฉบับวันนี้ออกมาก็ไปตัดลดลงซะนะครับหายไป 0.2% ก็เหลือ 3.9% ครับประเทศต่อมาคือสปป.ลาวคงเส้นคงวามากนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองเดือนกรกฎาคมหรือเดือนนี้สปป.ลาวก็ถูกคาดการณ์ว่าจะโตสม่ำเสมอเลยที่ 4% ก็เป็นหนึ่งในประเทศอินโดจีนที่มีการขยายตัวเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรนะเมียนมาเองเนี่ยถูกปรับลดจากมุมมองในเดือนกรกฎาคมครับที่คิดว่าจะโต 2.4% ลงมาเหลือ 2.2% นี่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับการปรับเพิ่มขึ้นแปลกไหมในอินโดจีนประเทศที่รับการปรับเพิ่มขึ้นชัดเจนเนี่ยก็คือประเทศไทยประเทศไทยเลยมีประเทศที่รับการปรับเพิ่มขึ้นคือประเทศไทยครับจาก 1.8 เป็น 2.0 ประเทศที่ไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นคงเส้นคงวานี่ก็คือสปป.ลาว 4% ถูกไหมฮะ สร็จแล้วกัมพูชาเนี่ยลดลงนะ 0.2 เสร็จแล้วก็ตามด้วยเมียนมาเนี่ยครับก็ลดลง 0.2 นั่นก็หมายความว่าถ้ามองเรื่อง

0: การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอินโดจีนไทยเราขยายตัวแต่เราขยายตัวครับเพียงแต่ว่าไอ้สัดส่วนของการเติบโตเนี่ยเราไม่สูงเกินพอที่จะไปอยู่เหนืออีก4ประเทศในอินโดจีนนะฮะส่วนขนาดทางเศรษฐกิจอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะเขาไปอยู่แล้วก็อีกหนึ่งก็คือเวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขาปรับเพิ่มขึ้น 7.2 เป็น 7.8 อ่ะนะต้องขอไปท่านผู้ชมนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมเวียดนามเข้าไปด้วยเนี่ยประเทศที่รับการปรับเพิ่มขึ้น GDP ก็มีไทยกับเวียดนามนะครับแล้วเวียดนามเขาก็จะไปไกลเลยนะประมาณ 7.8% แต่ในความเป็นจริงของรัฐบาลเวียดนามเป้าหมายเขาไม่ได้แค่ตัวเลขหลักเดียวนะครับเขามองไปถึง2หลักและเป้าหมายของเขาคือ 10% ในปีนี้นะฮะมันดูจะสอดคล้องกับหลายอย่างว่าที่สุดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในอินโดจีนเนี่ยจะมีภาวะของการขยายตัวที่โดดเด่นชัดเจนแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องมองให้ลึกมองให้ถี่ถ้วนแล้วก็เป็นกรอบที่ท้าทายมากสำหรับนโยบายในช่วงที่เหลือของไฮซีซั่นปีนี้ของไทยแล้วก็ในตลอดทั้งปีหน้าด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นของเวียดนามนะฮะตอนนี้เป็นที่บอกไงผู้นำระดับประเทศนะระดับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ที่นครนิวยอร์กทั้งนั้นโตเลมเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามแล้วก็ยังเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามก็อยู่ในที่นิวยอร์กด้วยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจของเวียดนามได้อย่างน่าชื่นมากเขามองนี้มองว่าในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจของเวียดนามปีเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้ทบทวนเลยยังมั่นใจมากว่านั่นคือ 10% ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ที่นครนิวยอร์กก่อนจะขึ้นเวทีปาฐกถาของไอ้โตเลมประธานาธิบดีของเวียดนามก็พูดนะครับว่าตอนนี้การเจรจาเรื่องของภาษีที่จะให้อะไรกับอเมริกาเนี่ยกำลังได้ข้อสิ้นสุดอย่างชนิดที่ใกล้เข้าไปจนจะจบจนจะจบประกาศกันแล้วนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เขายืนยันเลยครับว่าอเมริกาที่กล่าวหาเขาว่าสวมสิทธิ์ในการส่งออกจากประเทศที่3ผ่านเวียดนามไปเข้าอเมริกานะฮะรวมไปถึงการใช้แรงงานภาคบังคับรวมถึงการผลิตส่วนเกินเวียดนามก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีอยู่เลยนะครับสำหรับประเทศเวียดนามนะฮะด้วยเหตุนี้ครับเขาถึงกล้าประกาศอย่างนี้อย่างน้อยมันเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าประเทศที่เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกในแถบอินโดจีนหรือว่าของอาเซียนด้วยกันเนี่ยเวียดนามออกมาปฏิเสธเต็มที่ว่าไม่มีครับเขายืนยันเลยนะครับว่าผลิตในประเทศเวียดนามเป็นเพื่อรีเอ็กไม่มีนะครับนี้ก็เลยทำให้ว่าตัวเขาเองเนี่ยฝ่าฝืนกฎอเมริกาทั้งสิ้นการสอบสวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมากก็แล้วแต่เนี่ยยังคงเกิดที่โดนสอบสวนซึ่งไทยด้วยเหมือนกันประเทศที่ไปเนี่ยก็รอคอยกันแล้วครับว่าที่สุดแล้วคือผลการสอบสวนอัตราภาษีที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งก็น่าจะประกาศภายในผมเชื่อว่าน่าจะถ้าเร็วสุดก็ภายในสัปดาห์นี้ถ้าช้าที่สุดก็คือจบการประชุมของสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติซึ่งจะมีถึงภายในสิ้นสัปดาห์นี้แล้วเราก็จะเห็นกันแล้วครับว่าที่สุดแล้วต่อไปเนี่ยอัตราภาษีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเคลื่อนหน้ากันจะเคลื่อนที่กันในแบบไหนอย่างไรนะครับน่าติดตามอย่างมากสำหรับเรื่องต่างๆตรงนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องราวของนะ ADB มาเล่าสู่กันฟังเราก็จะได้เห็นครับว่าสถาบันอิสระทางด้านต่างประเทศเนี่ยเขามองภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราแบบไหนอย่างไรคู่แข่งเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้เตรียมตัวรับมือกับการเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปเพราะเศรษฐกิจต้องเดินกันต่อนะครับเอาละครับวันนี้อีคอนบิสหมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกฟังสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะจันทร์อาการพุทธประหัสบดีทางกสมท 90.5 เมกะเฮิรตซ์ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณเจอกันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำ

วันที่23กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในวันนี้เป็นการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน5ครอบครัวได้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกริยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1บาดเจ็บทุพพลภาพจากการหยิบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลบาดเจ็บทุกพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัฒน์มุ่งกลางบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจ่าสิบตรีจิรวัฒน์สังกัดกองพันทหารช่างที่1เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟทราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟทราเสือดาว
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งสิ

0: แบบ Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่23กันยายน2569ครับเช่นเคยครับทุกๆคืนวันพุธอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับวันนี้เราชวนคิดชวนคุยใน2ประเด็นด้วยกันสำหรับเวทีความคิดในช่วงท้ายนะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับก็เดินทางเยือนต่างประเทศตอนนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาซึ่งไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก็มีหลายประเทศทั่วโลกทีเดียวนะครับที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้รวมถึงสหรัฐอเมริกาเห็นมีการ walk out ของบางชาติด้วยนะครับในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตะวันออกกลางเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับในภาพรวมของจับตาการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับโซนช่วงแรกในวันนี้เราจะคุยในประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นท็อปติกน่าสนใจทีเดียวคนเกิดน้อยนะครับคนเกิดน้อยแล้วก็ในส่วนของตัวมหาวิทยาลัยเองหรือว่าสถาบันการศึกษาเองมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงบางหลักสูตรถึงต้องปิดตัวไปเพราะไม่มีคนเรียนหรือว่าบางหลักสูตรมันดูไม่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับหลักสูตรให้มีการสอดคล้องแล้วก็ดึงดูดผู้เรียนมากขึ้นนี่อีกมุมนึงก็ว่าเด็กเจนใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ชอบที่จะเข้าสู่ระบบบางคนอยากที่จะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองมากกว่านะครับหลายๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะมีประเด็นเรื่องของเทคโนโลยี disruption เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวคุยกัน

0: ครับระหว่างเรื่องของ AI ที่เข้ามาณขณะนี้ความสำคัญของใบปริญญาเด็กๆยังอยากจะได้ใบปริญญาอยู่ไหมบางทีเสียค่าเรียนแพงๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเงินเดือนออกมาเนี่ยรู้จะไม่คุ้มกับค่าเราเรียนสักเท่าไหร่นะครับบางคนก็เลือกที่จะเป็นเจ้าของกิจการด้วยตนเองเลยมีความพยายามของหลายฝ่ายเหมือนกันนะครับที่จะฝึกวิชาชีพแล้วเก็บเป็นเครดิตในการที่จะเอามาเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แต่ว่ามันก็รู้สึกว่าบางอย่างบางส่วนก็ได้ผลแต่บางส่วนก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงแรกถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับกับช่วงของ Hot Issue นะครับเรื่องของตลาดแรงงานที่เขาบอกว่าปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูก AI กับตลาดแรงงานยุคใหม่ครับ
1: เวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูก
0: แล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในช่วงแรกนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ครับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
2: ส่งเสียงขึ้น
0: อาจารย์สมชายครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับได้ยินครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับครับผม
3: สวัสดี
0: อาจารย์ได้ยินไหมครับ
3: ครับเชิญเลยครับ
0: อาจารย์วันนี้เราคุยประเด็นสำคัญคือ Hot Issue ก็บอกว่าปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกแล้วเดี๋ยวเด็กสมัยเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะเข้าสู่ระบบแรงงานที่เป็นระบบเป็นสักเท่าไหร่บางคนอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจารย์มองปรากฏการณ์เรื่องของระหว่างการเรียนกับเรื่องของการทำงานขณะนี้ยังไงครับในยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับ
3: เดี๋ยวช่วยทวนคำถามนิดนึงเสียงมันไม่เคยชัดเดี๋ยวนะฮะ
0: ได้ครับอาจารย์ครับเราคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์นะครับอาจารย์ได้ยินนะครับ
3: ได้ยินแล้วครับ
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมพูดถึงประเด็นที่ว่าณขณะนี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนบอกว่าเป็นเทคโนโลยี disruption แม้แต่กระทั่งเรื่องของการเรียนเองหลายคนบอกว่าอู้เรียนไปเนี่ยสมมติจบมาปริญญาตรีปริญญาโทแต่พอมาดูเงินเดือนการสตาร์ทเนี่ยมันรู้สึกไม่คุ้มค่ากับการเรียนกับค่าเล่าเรียนที่เสียไปบางคนบอกว่าเราไม่เรียนก็ได้เราทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเรื่องของเกี่ยวกับ YouTube บล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่อาจารย์มอยฮะกับสถานการณ์เรื่องของค่าแรงกับการศึกษาณขณะนี้ครับ
3: อันนี้ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเราเรียกว่าตั้งแต่30ปีที่แล้วเราเริ่มยุคดิจิตอลขณะนี้กำลังขยายจากดิจิตอลไปสู่ AI นะครับเรื่องของการพัฒนาดิจิตอลแล้วก็ AI เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนก็เรียกว่าโลกทั้งใบอย่างมหาศาลเลยด้านหนึ่งนะครับนะฮะมันเป็นการแย่งงานของคนพูดง่ายตัว AI จะเข้าหวังแย่งงานเรียกว่าเกือบจะเรียกว่าทุกชนิดเลยก็ได้ไม่ใช่ค่าแรงงานถูกๆนั่นเรื่องอะไรต่างแย่งงานแม้กระทั่งเรื่องของการระดับสูงนะครับทำเป็นหมอหรือทำอะไรขึ้นมาได้เพราะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ทำให้เกิดเรียกว่าตกงานนะครับบางคนก็เรียกว่ากำลังพูดถึงการสิ้นสุดของมนุษยชาติในความหมายนอกจากแปลว่ามนุษยชาติที่เรียกโฮโมซาเปียนจะตายกันหมดเพราะ AI แล้วก็ยังหมายความว่าเป็นการทำให้คนตกงานกันเยอะแยะสองไอ้ตัว AI อันนี้มันก็สร้างประเด็นที่สองทำให้คนทำร้านค้าเนี่ยเจ๊งเพราะอะไรครับเพราะ AI เนี่ยถ้าคุณเอามาใช้แล้วมันสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่ไม่ได้ปรับตัวเข้าตรงนี้เริ่มที่จะปรับตัวไม่ทันอันนี้เป็นอันที่สอง 3. AI ทำให้เกิดสินค้าและบริการประเภทใหม่ก็เข้าไปทดแทนกับไปสินค้าตัวเก่าเอาวงจรชีวิตของตัวเก่าก็หมดอันนี้ก็ทำให้เกิดหนึ่งว่างงานสองทำให้ร้านค้าเจ๊งอันที่สี่ตัว AI นะฮะมันก็สร้างส่วนหนึ่งก็คือกลับไปตัวดิจิทัลทำให้ร้านนะทำให้ใครก็ตามที่เข้าสู่ตรงนี้รวยกันโอ้โหมหาศาลเลยพูดง่ายรวยกว่าสมัยก่อนนะมหาเศรษฐีเดี๋ยวนี้สตาร์ทอัพที่เก่งๆรวยกันเยอะรวยกันขนาดไหนครับบางประเทศอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเอลอนมัสก์นะฮะมีเงินนะฮะมากกว่า GDP ของไทยเนี่ยหลายเท่าเลยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นะครับไม่เคยปรากฏอันนี้มาก่อนเลย พราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเอรอนมัสก์ที่มันรวยที่สุดในประเทศในโลกไอ้คนทั่วไปเดี๋ยวนี้หนุ่มๆสาวๆปั๊บเดี๋ยวมันก็รวยกันเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นจะมาสู่เรื่องของประโยชน์ของ AI อันต่อไปมันอีกด้านนึงก็คือไม่ใช่ AI มันก็มีการส่วนหนึ่งก็คือว่า AI ช่วยทำให้เกิดนะครับขยายตัวดิจิตอลทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรครับสินค้าที่ประเภทที่คุณไม่ต้องร้านค้าเลยตั้งอยู่ที่บ้านคุณน่ะเพราะฉะนั้นใช่อะไรฮะใช้ Grab ใช้อะไรพวกนี้เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้ร้านเล็กๆแต่ทำอาหารได้อร่อยโอ้โหขยายเป็นยิ่งกว่าร้านเป็นร้อยๆแห่งเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่ทำให้คนทั่วไปกับอีกอันนึงก็คือตัวดิจิตอล AI เนี่ยมันทำให้คนยาเสพติดพอเสพติดปั๊บเนี่ยดูเสพติดเสร็จก็อยากจะรวยนะครับแล้วก็สนใจเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยทำให้ระบบของคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนกลายมาเป็นเรื่องมุ่งเน้นทางด้านวัตถุวิสัยทางด้านอะไรครับ material เพราะเปิดโอกาสให้คนต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งทำร้านเล็กๆนะครับสามารถที่จะเป็นทำร้านอาหารจากเล็กๆกลายเป็นมหาเศรษฐีตะกี้ผมเพิ่งดูรายการนะคนจำนวนเยอะสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงกุ๊กก็เพียงแต่มองในแง่แน่ลบเดี๋ยวนี้กุ๊กน่ะคือพระเอกนะครับกลายเป็นเชฟต่างๆเหล่าน
0: ี
3: ้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นสถานการณ์อันนี้ทำให้คนนะครับทั่วไปดุงทั้งทั่วโลกด้วยเริ่มที่จะเรียกว่าเปลี่ยนทัศนคติอยากรวยเร็วนะครับสองนู่นนะการที่จะรวยเร็ววันนี้ก็คืออะไรทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีอาจจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวตั้งนะหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างธุรกิจของตัวเองจากร้านค้าเพียงแต่มีการโฆษณาผ่าน AI ผ่าน TikTok ท่านเองสามารถขยายตัวขึ้นมาได้อันนี้เองครับที่มีคนพูดว่านะเฮ้ยระบบการศึกษาทั่วไปเนี่ยชักตอบไม่ตอบโจทย์แล้วเรียนกันไปทำไมนะครับไม่ตอบโจทย์แล้วเรียนไปแทบแย่รับเงินเดือนรับไปสักมาถูกไล่ออกแล้วก็อะไรครับมันไม่ตรงเพราะฉะนั้นก็มีการพูดกันทำนองว่าเฮ้ยมาย่าไล่และต่างๆนะผมยังเคยได้ยินเลยครับเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วโอ้ยอีกหน่อยมาอะไรจะเจ๊งจริงๆมันไม่ได้เจ๊งหรอกครับนะครับมันจะเจ๊งได้ยังไงเพราะว่ายังไงสักการคุณต้องการศึกษาเพียงแต่ว่าหลักสูตรต่างๆเราเนี่ยจะต้องมีการปรับเพราะฉะนั้นพอออกมาเป็นแบบนี้ก็มาจะตอบคำถามคุณว่าไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับแต่สิ่งต่างๆเรานี้ต้องดูคู่กับเรื่องของการหางานต้องดูคู่กับอีกสังคมระบบที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังทำลายคุณค่าของการศึกษาอันหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องหางานเนี่ยผมบอกกันตรงๆนะฮะนะฮะคุณสามารถที่จะทำนะไปเรียนผมยกตัวอย่างนะฮะคุณเรียนเรื่องทำอาหารสมัยก่อนเนี่ยทำอาหารเนี่ยมันเป็นประกาศนียบัตรนะเดี๋ยวนี้เป
0: ็
3: นระดับด็อกเตอร์แล้วเอาละคุณไปเรียนประเภทนึงก็คือเรียนแล้วกลับมาทำมันอาจจะไม่แวร์แต่ประเภทนึงทำยังไงครับสุดที่ครับไปเรียนเพราะตัวเองรักเรื่องอาหารพอรักเรื่องอาหารปั๊บเนี่ยบางคนลาออกจากเป็นแบงเกอร์เลยนะ
0: อะ
3: ไรครับไปที่เมืองนอกหรือเสร็จแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการทำอาหารมาปรับกับของไทยเดี๋ยวนี้กลายเป็นเชฟชั้นหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถามเลยครับว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยอยู่นะเพียงแต่หลักสูตรต่างๆเหล่านี้มันจะต้องมีการปรับนะครับอันที่สองนะครับคุณกำลังพูดถึงด้านของเอาหลักสูตรตัวที่สองนะครับก็คือว่าคุณฮะกำลังทำเรื่องของอะไรครับวิศวะเดี๋ยวนี้วิศวะแบบเก่าเดี๋ยวนี้ก็ทดแทนด้วย AI ถ้าคุณมีพัฒนาตรงนี้มีเลยครับคุณจะตกงานเพราะนี่เพียงแต่ปรับตรงนี้หรือแม้กระทั่งคุณเรียนรัฐศาสตร์ถ้าคุณเรียนรัฐศาสตร์นะแบบเก่ายังใช้ได้แต่คุณต้องรู้ว่าโลกภูมิรัฐศาสตร์กำลังเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีการนำเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะสามารถทำอะไรได้สมัยก่อนนะพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์อาจารย์จะเล่าให้ฟังผมสอนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มาตั้งประมาณตั้งแต่อายุผมกลับมาอายุ36สอนที่ธรรมศาสตร์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนี้อาจารย์80
0: โ
3: อ้450ก็45 40กว่าปีแล้วสมัยก่อนนะครับจะรู้จักชื่อผมจะรู้จักอะไรครับอาจารย์บางท่านคนๆนี้เก่งทางด้านจีนคนคนนั้นนั่นเดี๋ยวนี้ใครต่อใครกลับมาพูดเรื่องจีนกันเป็นแถวเลยเพราะอะไรครับใช้ตัว AI ใช้ YouTube เป็นตัวตั้งของวิเคราะห์เรื่องจีนวิเคราะห์เรื่องยุโรปวิเคราะห์กันเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการศึกษาแบบหนึ่งนะแต่เป็นการศึกษาอีกแบบหนึ่งเขาพวกนี้ได้อย่างไรบางคนก็มาตั้งรวยจากอะไรครับรวยจากเรื่องของตัว YouTube รวยจากอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นวิชาต่างๆเหล่านี้มันยังมีอยู่ พียงแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนนิดหนึ่งเรื่องของ AI

0: ด้านหนึ่งคือเหตุและผลสองจริยธรรมสองอีกด้านหนึ่งก็คือเรียนวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าไอ้ตัวยุคที่เรากำลังทำอยู่เรื่องของอะไรครับเรื่องจริยธรรมหายไปจากโลกเลยครับเพราะว่า AI มันเรียนจากเรื่องของไอ้ตัวข้อมูลเอาอัลกอริทึมไม่มีคำว่าจริยธรรมเขาไม่รู้หรอกครับเพียงแต่มีข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งฉลาดและฉลาดแล้วมันร้ายกาจเพราะนั้นคนกลัวมากว่าถึงจุดหนึ่งซูเปอร์ AI มันจะล้างโลกทั้งใบเลยผมยกอย่างวันนี้ที่เขาพัฒนาโดรนเขาแม่นมากเลยครับยุงตรงนี้แต่บอกโดรนว่าเฮ้ยมีจริยธรรมเอกชนพลเรือนคุณอย่ายิงนะเขาไม่เข้าใจครับตายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาที่กำลังถูกกระทบตัวนี้ทำให้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมีปัญหาแล้วจริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยกำลังหายหมดแล้วเด็กๆสมัยนี้นะมูแต่มองความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหายไปเลยเพราะฉะนั้นต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นของโลกยุคใหม่เนี่ยด้านหนึ่งทำให้คนตกงานอีกด้านหนึ่งทำให้คนเนี่ยรวยอย่างมหาศาลอีกด้านหนึ่งทำให้คนนะฮะเริ่มที่จะทิ้งสิ่งที่เป็นรากเหง้าของการศึกษาจริยธรรมจรรยาเพียงแต่มุ่งทางด้านวัตถุดิบและที่สำคัญก็คือลายและกิจการใดเดียวกันลายอย่างนั้นมันยังสร้างทำให้คนเดี๋ยวนี้รวยขนาดว่าเปลี่ยนแปลงเลยใครจะเชื่อครับคุณเป็นเจ้าของเรื่องของไอ้ซัตเทลไลท์เอรอนมัสเนี่ยประธานาธิบดีนะครับหรือนายกยังต้องเกรงเลยเพราะต้องพึ่งพาเขาใครจะเชื่อครับว่ายุคนี้คนบางคนนะฮะเขานะกลายมาเป็นอะไรครับยิ่งใหญ่กว่ารัฐด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นที่คุณถามอาจารย์เนี่ยมันเป็นระดับไมโครครับนะครับว่ากำลังเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกันนี้มันทำลายระดับเขาเรียกดุลยภาพของไมโครกับทางด้านแมโครทุกมิติเลยครับ
1: อาจารย์พออาจารย์บอกว่ามันทำลายในทุกมิติเพราะมันครอบคลุมไปกันหมดเพราะมันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากๆทีนี้การเข้าถึงแน่นอนว่าแต่ละคนมันต่างกันพอมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางด้านของดิจิทัลแบบนี้อาจารย์มันจะสร้างความต่างในสังคมและแต่ละตัวบุคคลกันมากน้อยแค่ไหนไหมครับอาจารย
0: ์ตอนนี้กำลังสร้างแล้วครับเอาอย่างนี้เลยนะคุณเป็น SME นะนะครับคุณทำนะฮะในยุคสมัยก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยคุณทำซาลาเปาคุณเชื่อไหม SME นะครับสมมติว่ามีสัก10ล้านคนทำซาลาเปาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ขายผ่านอะไรครับผ่านช่องทางทางด้านของแกร็บหรือต่างๆทำซาลาเปาอร่อยร้านนี้รวยเป็นมหาเศรษฐีจากร้านหนึ่งกลายเป็นพันล้านได้เลยแต่8-9 ล้านอาจจะขายแล้วก็เจ๊งไปเพราะอะไรครับเพราะวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคคืออยู่จุดไหนถ้าเขาทำอร่อยเราสามารถเรียกผ่านตรงนี้ได้เลยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดนะฮะแต่ความเหลื่อมล้ำเกิดแล้วครับเหลื่อมล้ำเกิดระหว่างจนมาด้วยกันแต่บางคนจนแล้วโคตรรวยดูจากอาหารกับ2ความเหลื่อมล้ำยิ่งง่ายกว่านั้นสมัยก่อนนะฮะคุณรวยยังไงทำอะไรครับโกดักเอ้ยคุณทำยังไงครับ GE เลยแต่เดี๋ยวนี้รวยสักประเภทไหนสร้างไอตัว AI คุณลองสังเกตดู Open AI กับอะไร Anthropic ปั๊บเดียวนะครับ IPO หรือต่างๆมันรวยถึงขนาดด้วยว่าเท่ากับประเทศหลายประเทศมารวมกันเลยเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างรวยกับจนมันทางออกมาอย่างเรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วถามว่าจะแก้ยังไงแก้ไม่ได้หรอกครับแล้วยิ่งร้ายกว่านั้นก็คือช่องว่างตัวเนี้ยจะทำให้คนที่มันรวยๆหรือคนที่เข้ามาตรงเนี้ยร้ายๆทั้งนั้นเลยคุณจะดูได้จากในอเมริกาเลยครับนะครับว่าไอ้พวกที่รวยๆต่างๆเหล่านี้นะครับมองจากเห็นแก่ตัวพยายามที่จะแข่งขันเพื่อที่จะไม่ตัวเสียเปรียบไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณลองดูช่องว่างระหว่างรวยกับจนเนี่ยมันขยายตัวและยิ่งกว่านั้นยังมีการใช้ตัวเนี่ยเป็นการไล่ล่าเรื่องของอะไรเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะไล่ล่าพวกที่เขาเรียกว่าเน้นสิทธิสตรีเน้นเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันต่างๆเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตัวนี้ถามแก้อย่างอาจารย์บอกกันตามตรงแก้ไม่ได้หรอกครับวันนี้ขนาดอเมริกากับจีนนะฮะต่างฝ่ายต่างแข่งขันแต่ทั้งสองฝ่ายรู้ว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะมนุษยชาติจะหายไปเลยเพราะมันจะสร้าง AI ที่มาเขียนข้ามมนุษย์แต่สองประเทศนี้ยังบอกเลยผมนะครับจะร่วมมือกันเนี่ยลำบากมากจริงๆเพราะอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยนะครับผมหยุดคุณก็ไปเพราะตอนนี้คุณก้าวหน้ากว่าผมนิดนึงก็คุณให้ผมหยุดหรือมีหลักเกณฑ์คุณก็ได้เปรียบผมด้วยเพราะผมสู้ต่อต่างฝ่ายต่างอะไรครับต่างที่กันอีกฝ่ายนึงก็บอกเอ้ยผมได้เปรียบคุณแล้วผมจะป้องกันไม่ให้คุณขึ้นผมก็จะบอกเฮ้ยพยายามอย่าส่งไอ้ตัว ไอ้ตัวไอ

0: ไอ้เซมิคอนดักเตอร์ระดับสูงให้การนี่จะได้ตัดตอนอีกอันนึงก่อนนี่คุณเล่นแบบนี้ผมก็จะเล่นงานคุณพูดง่ายต่างฝ่ายต่างแข่งกันครับ
1: ใช่
0: เพียงแต่ในการประชุมที่ UN เนี่ยนะครับที่อะไรนะการตรวจพบกันว่าทรัมป์กับจริงอาจจะมีอยู่จุดหนึ่งท้องสองฝ่ายรู้ว่าถ้าสู้กันตายอาจจะมีข้อตกลงอันหนึ่งเพื่อป้องกันแต่ว่าป้องกันลำบากบอกว่าอย่างนี้แล้วกันถ้าตัว AI ตัวเนี้ยคือมันมี AI ที่เห็นได้ชัดประมาณสักปี2ปีเนี่ยมันมีบริษัทลูกของ Open AI เนี่ยนะฮะไปอะไรครับไปทดลองพอไปทดลองปั๊บมันปรากฏว่ามันมีการเอเจนต์ตัวนึงเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปเข้าไปลวงแฮกกิ้งบริษัทถ้าจำไม่ผิดfucking safe ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแค่นี้เองครับพนักงานขอลาออกเลยเพราะกลัวว่า AI กำลังทำเป็นผู้ร้ายอ่ะเหตุการณ์อันนี้ทำให้คนตกใจนี่มันชักคุมไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีการพูดกันเยอะมากเลยว่านี่ขนาดเริ่มต้นนะนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดพวก AI เนี่ยมันจะทำลายยังไงครับจะนำไปสู่เรื่องของ hacking ทำลายเรื่องควบคุมทางอินฟราสตรักเจอร์สามสร้างอาวุธทางด้านชีวภาพเอามาเล่นงานนะครับแล้วก็สี่ปลอมทำไงครับปลอมเป็นมนุษย์กดได้เรื่องอินูเคลียร์เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปั๊บสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยถามว่าเราจะป้องกันยังไงอาจารย์ตอบไม่ได้คุณดูลักษณะที่โลกกำลังทำอยู่เนี่ยเขายังทำอะไรไม่ได้เลยท่านถามว่าเราจะทำยังไงได้อย่างยกตัวอย่างนะครอบครัวลูกๆนะครับคุณสามารถห้ามลูกคุณได้ไหมครับพยายามอย่างเช่นบางประเทศมีการควบคุมเกิดอายุขนาดนี้ห้ามที่จะใช้แอปถามว่าประเทศทุกประเทศหรือทำหรือเปล่าประเทศเรามีทำไหมไม่มีนี่คือจุดเริ่มต้นในครอบครัวคุณน่ะสามารถบอกลูกไหมเฮ้ยอย่าเล่นตรงนี้ตรงนี้เขาไม่ฟังเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณถามผมอาจารย์บอกกันตามตรงพูดกันตามความเป็นจริงเลยแก้ไม่ยากครับแก้ยากมากเลย
1: ก็อย่างที่อาจารย์บอกแม้แต่ตัวของผู้ผลิตเองเนี่ยเขาก็ยังมาปรามกันเลยนะ Open AI กับ Anthropic เนี่ยอาจารย์ว่าโอ้แบบผลิตมากไปเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะส่งผลร้ายแล้วบางทีแหละคุณบอกว่าอู้เราสิเป็นคนที่ยังคนป้อนเข้าไปว่า AI ต้องทำยังไงทำตามคำสั่งแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีข้อมูลเยอะขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องการเราป้อนข้อมูลแล้วก็ได้นะอาจารย์มันมีความเป็นไปได้สูงที่อาจารย์บอกทีเดียวในเรื่องของประสิทธิภาพ
0: AI จะฉลาดต้องอาศัยข้อมูลครับก็มันใช้อัลกอริทึมก็แหละอัลกอริทึม
1: อัลกอริทึมถ้าข้อมูลเขามีเยอะอาจารย์เขามีเยอะอยู่แล้วอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ผมยกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วกันนะเพื่อเราจะเข้าใจอัลกอริทึมเนี่ยมันหมายถึงจะไปที่จุดนี้ก็จะไปที่ตรงนั้นอธิบายง่ายๆผมนะเขียนดิกชันนารีภาษาสเปนไทยไปได้ 70-80% แล้วนะตอนนี้อาจารย์เลิกเขียนแล้วเพราะอะไรครับเพราะ AI เนี่ยนะครับสร้างดิกชันนารีไทยกับสเปนได้โดยไม่ใช่คนเขาทำยังไงด้วยใช้ข้อมูลเอาอย่างนี้ใช้ดิกชันนารีไทยกับอังกฤษเช่นดิกชันนารีไทยบอกว่าคนดิกชันนารีอังกฤษนะไทยอังกฤษก็คือ human คน human เอาดิกชันนารีสเปนกับอังกฤษสเปน hombre ตรงกับ human แค่นี้เองครับเขาใช้คำว่า human เป็นข้อมูลพอเห็น human ปั๊บก็ลากเส้นถ้าอย่างนั้น dictionary ไทย human ตรงกับคน dictionary สเปน human ตรงกับ hombre ก็กลายเป็น dictionary สเปนไทยคนกับ hombre และสามารถที่จะใช้ตัวนี้ไปสู่ทุกภาษาเลยภาษาบาลีก็ออกมาได้คุณเห็นว่าเห็นข้อมูลนี่ยังครับยิ่งมีข้อมูลครับ dictionary ตอนนี้ผมมี dictionary โอ้โหภาษาบาลีภาษาสันสกฤตออกมาเยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่อันตรายมากและยิ่งเรากำลังเข้าสู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมากกว่าดิจิตอลคือศูนย์กันหนึ่งควอนตัมเนี่ยมันคืออะตอมตรงนี้คนกลัวมากอันนี้จะเข้าสู่ยุคที่3ยุคแรกเขาเรียกว่าคอมมอน AI ยุคนี้เขาเรียก General AI กำลังเข้าสู่ซูเปอร์ AI สมาชิกของอเมริกาแซนเดอร์เนี่ยบาร์นี่แซนเดอร์บอกเลยขอยุติโครงการซูเปอร์ AI เขาก็กลัวเหลือเกินว่า AI จะทำลายร่างโลกอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆว่ามันถึงน่ากลัวมากแล้ววันนี้คุณสังเกตดูดิครับในดูในทอทัศน์เนี่ยในอเมริกามีการสร้าง data center ในทุกภาคเลยทุกประเทศเลยเพียงแต่ว่ามันมีการกำหนดว่าในบริเวณเขตที่ตั้งเพราะว่าพวกนี้มันใช้ไฟฟ้าเยอะใช้น้ำเยอะอะไรต่างแต่ทุกประเทศมันจะทำตรงนี้และ data center จริงๆลงทุนเยอะนะครับแต่ผลตอบถอนน้อยแต่เขาไม่ใช่เอาตัวนี้ได้ผลตอบแทนจาก data center แต่เอาตรงนี้ไปพัฒนาไอ้ตัวอื่นถ้าตอนนี้คุณสังเกตดูว่า data center ลงทุนนะเป็นล้านๆแต่ผลตอบแทนเนี่ยน้อยมากเลยแต่ทำไมขยายตัวตรงนี้เพราะดูจาก data center ก็รู้ถึงความน่ากลัวของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับ
1: อาจารย์ถ้าอย่างนี้แล้วในแวดวงการศึกษาพอเห็นมันไปอย่างนี้แล้วตัวเด็กเองระบบการศึกษาของบ้านเราหรือว่าตลาดแรงงานของบ้านเราเนี่ยเด็กต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจารย
0: ์ผมบอกกันตามตรงนะครับเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์เหมือนกับในยุโรปนะครับมีการไม่ยอมในทำเนี่ยเขาไม่ยอมกฎเกณฑ์ว่าอายุเท่าไหร่ครับถึงจะเริ่มที่จะอะไรขึ้นมาได้อันที่หนึ่งอันที่สองพยายามที่จะให้อะไรครับนะครับมองพยายามที่จะกำหนดนะครับในส่วนที่เป็นบวกก็โอเคแต่ในขณะเดียวกันสร้างหลักเกณฑ์ในการที่จะในด้านลบเนี่ยฮะจะต้องพยายามนะครับและอันที่สามที่สำคัญมากก็คือมันจะต้องมีการควบคุมเนื้อหาเพราะเนื้อหาในด้านลบเยอะแยะมากเลยนะครับทั้งยุโรปก็พยายามก็จะ surveillance นะครับไม่ฉะนั้นคนก็จะตกกลายเป็นเป้าพอกลายเป็นเป้าปั๊บมันก็เกิดปัญหาเขาเรียกว่าอะไรครับแบ่งขั้วกันเดินแล้วก็เอาเรื่อง misinformation แปลงจากถูกเป็นผิดไปหมดเลยเพราะนี่ก็ต้องพยายามที่จะ อะไรทำความเข้าใจกับประการสุดท้ายระบบการศึกษาต้องมีอะไรครับสอนเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมให้เขารู้ว่าเฮ้ยกับเหตุผลกับจริยธรรมมันเป็นยังไงบ้างมีการพูดตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องอันนี้เป็นหน้าที่ของระบบการศึกษาด้านนึงให้เขามีความรู้รวยได้แต่ด้านนั้นก็มีองค์ประกอบที่เขาเรียกพื้นฐานแต่ด้านที่เกี่ยวกับจริยธรรมเหตุและผลเพื่อที่จะให้อย่างน้อยที่สุดเป็นการเขาเรียกสร้างดุลยภาพกับไปกับในสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเรื่องของดิจิตอลกับทางด้านของ AI ครับ
1: แล้วแรงงานอาจารย์เรียนอะไรมีความจำเป็นต้อง
0: เรียนอะไร
1: ต้องสาขาไหมแล้วก
0: ็เอาละครับวิธีการง่ายๆเลยคุณชอบอะไรล่ะเอาละครับผมชอบตั้งแต่เด็กสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: ผมต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปแล้วก็มีความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับปรากฏว่าไงครับสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ที่จุฬาไอ้ตัวนั้นอยู่ที่ธรรมศาสตร์
1: ธรรมศาสตร
0: ์พูดแต่ในงานนานทีงเดี๋ยวนี้มีอะไรครับมีเรื่องเกี่ยวข้อนี้เกือบจะทุกวันเลยอ้าวเห็นนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งสองผมเป็นคนที่ชอบกินอาหารผมชอบมากเลยกินอาหารถ้าผมไม่ได้เป็นอาจารย์ทางด้านนี้ผมจะเป็นเชฟครับพอเป็นเชฟปั๊บผมจะเอาวิญญาณผมน่ะถ้าพวกลมหายใจเนี่ยเข้าไปปรับปรุงไปเรียนรู้ผ่านทางด้านดิจิทัลก็ได้ไปเรียนรู้และหลักสูตรแล้วก็ผสมผสานจะทำเป็นอาหารถ้าเขาเรียกว่าฟูชั่นกลับมันเลยแล้วก็เอา AI เป็นตัวช่วยเรื่องของความต้องการของลูกค้าแค่นี้ผมมีงานทำครับรวยได้เลยเห็นไหมครับหรือคุณทำเป็นร้านดอกไม้โอ้โหความต้องการเดี๋ยวนี้ใครจะเชื่อวันวาเลนไทน์คุณซื้อกุหลาบนะฮะภาพเดียวไม่กี่ช่อเป็นพันเลยเพราะถ้าคุณนะใช้ข้อมูลทาง AI เนี่ยมาพัฒนาเรื่องขององค์ประกอบของการพัฒนาร้านดอกไม้พัฒนาต่างมันไปได้ทุกอันเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือค้นตัวเองก่อนครับอย่าไปตามเหอเฮ้ยคนนั้นอย่างนี้ถ้าคุณค้นพบตัวเองอยากจะทำอะไรปั๊บคุณพุ่งกับมันนะฮะคุณไปได้ไกลเลยครับในทุกมิติเลยครับ
1: หมายความว่าต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนแล้วเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านตรงนั้นไปต่อโดยใช้ AI หรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนางานตรงนั้นถูกไหมอาจารย์
0: ใช่เลยครับถ้าคุณเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์โทษนะทางด้านคำนวณคุณอาจจะเป็นสตาร์ทอัพมีอะไรใหม่ๆก็เหมือนจีนอ่ะเห็นไหมครับคุณสังเกตดูนะOECD เนี่ยจีนเนี่ยนะครับมัธยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะฮะเก่งวิทยาศาสตร์คำนวณแล้วก็ทางด้าน leading สิงคโปร์มาเลื่อนอันดับสองคุณดูจีนเนี่ยครับพ่อความเก่งอันเนี้ยปั๊บเดียวไล่อเมริกาแล้วอ่ะคุณเชื่อไหม30-40 ปีจีนยังแย่อยู่เลยใครจะเชื่อในประวัติศาสตร์จีนวันนี้กลับกลายเป็นมหาอำนาจนะครับในระดับเดียวกับอเมริกาเลยทั้งหมดมาจากอะไรการศึกษาของจีนไงเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่มีคนนี่ไงจีนพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าคนเหล่านี้เรียนมหาวิทยาลัยนะนะครับการพัฒนาต่างๆนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ว่ายังมีประโยชน์อยู่ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วคือหาความชอบการเรียนก็ส่วนสำคัญเหมือนกับว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเรียนและสิ่งที่เราชอบนั้นออกมาต่อยอดยังไงโดยการใช้เทคโนโลยีใช้ AI เข้ามาช่วยอันนี้มันจะเป็นการช่วยเสริมซึ่งกันและกันเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่เลยครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับได้แนวคิดและแนวทางสำหรับน้องๆเยอะเลยขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์นะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ทางด้านของเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทางด้านของรัฐศาสตร์ด้วยอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วการเรียนยังคงสำคัญแต่เรียนแล้วเราจะนำมาต่อยอดอย่างไรโดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้ AI เข้ามาช่วยเพราะว่าตลาดแรงงานหลายแห่งก็มีการปรับตัวใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรายังไม่มีการพัฒนาด้านนี้โอกาสที่มันจะถูก disruption โอกาสที่เราเนี่ยจะกลายเป็นเบี้ยล่างเนี่ยอันนี้สูงมากทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เอาเป็นว่ายุคสมัยเมื่อการมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเราเองก็ต้องก้าวไปให้ทันด้วยโดยเฉพาะบรรดาเจนที่กำลังจะจบการศึกษาหรือกำลังจะเลือกการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนะครับในช่วงของ Hot Issue ปริญญาแพงค่าแรงสุดถูกครับ
2: เวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูก
1: เดี๋ยวก่อนที่จะพักกันนะครับเชิญชวนกันหน่อยละกันวันเสาร์หน้านะครับในเสาร์นี้นะเสาร์ที่3ตุลาคม8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งที่ The Emerald รัชดาพิเศษใครว่างและใครสนใจนะครับมาเสวนาประสาหมอกันหน่อยโดยเฉพาะโรค NCD ครับซึ่งมาจากพฤติกรรมนิสัยการใช้ชีวิตของเรานะครับกินหวานกินมันกินเค็มไม่ออกกำลังกายอันนี้นำมาทั้งโรคอ้วนโรคสมองโรคปอดอุดกั้นด้วยจะเป็นโรคสมองเสื่อมรวมไปจนถึงมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พฤติกรรมที่แย่ๆแบบนี้จนเกิดส่งผลกับโรคเราโดยเฉพาะใครก็ตามที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับมาเสวนาประสาหมอกันหน่อยนะครับตอนกินอยู่เป็นหนีโรคเป็น CD ครับจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองไปฟังเคล็ดลับด้านสุขภาพจากทั้งคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดปรับหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ของชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยทันทีนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือใครสนใจนะครับอย่างที่บอกไปกับเสวนาประสาหมอในครั้งนี้นะครับกินอยู่เป็นหนีโรคเป็น CD สมัครได้นะครับค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้ที่ @lineThinking Radio นะครับ at Thinking Radio ที่ Emerald รัชดานะครับ3ตุลาคมนี้ใครสนใจสมัครได้เลยครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันช่วงท้ายครับ
3: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิยาสแจ่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: กลับมาช่วงท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธวันนี้นะครับกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเราชวนคุยในประเด็นการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติกันหน่อยนะครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาธีมหลักๆของการประชุมในปีนี้นะครับร่วมกันดีกว่า80ปีและอีกต่อไปเพื่อสันติภาพการพัฒนาและสิทธิมนุษยชนนะครับ Better Together 80 years and more for peace development and human rights นะครับมาดูธีมใหญ่ๆแบบนี้80ปีของสหประชาชาติก้าวเดินต่อไปจะยังไงกันต่อเราพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับอาจารย์มูฮัมหมัดสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับ
1: 80ปีการประชุมธีมหลักปีนี้ยังเน้นในเรื่องของ peace developmentand human rights อาจารย์เดินมาถูกทางแล้วก็เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังหรือยังสำหรับการดำเนินการของสหประชาชาติที่ผ่านมาอาจารย์มองไงครับ
10: คือการประชุมสหประชาชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่81
1: ครับ
10: แล้วก็สายตาก็มองไปที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมองไปที่ประธานาธิบดีอิหร่านตัวสะเคียนแล้วก็มองไปที่ตุรกีมองไปที่พวกที่มันเยเมนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่เป็นสงครามครั้งที่ผ่านมาว่ามันจะมีอะไรนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องอาจจะรองลงมานะครับแม้กระทั่งเรื่องสงครามในยูเครนนะฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ว่าดูเหมือนว่าที่ประชุมจะให้ความสนใจพอสมควรแต่ไม่เท่ากับว่าสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านโดยเฉพาะยิ่งการที่ช่องแคบของมุสยังคงปิดอยู่นะนี่ก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับคุณเบียร์ครับพูดง่ายๆนะทุกครั้งที่ทรัมป์พูดในUNนะครับหรือว่าสถานที่ที่เป็นสาธารณะเนี่ยนะทรัมป์บอกว่าซึ่งเป็นประโยคที่พูดง่ายสร้างการพ่นด่าประนามทั่วโลกเลยนะ
1: มีคนลุกด้วยอาจารย์หลายประเทศลุกเลย
10: ใช่ประโยคที่บอกว่า will a deal be made with Iran or to annihilate the Islamic Republic นั่นก็คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีการตกลงบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเนี่ยนะเราจะทำการลบอิหร่านออกไปจากแผนที่โลกละพูดง่ายจากโลกนะคือจริงๆแล้วสหประชาชาติเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างสันติภาพไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ ไปลุกประเทศใดประเทศหนึ่งออกไปนะแล้วก็แต่ว่ายังไม่พอคุณเบียร์ตะอีกประโยคนึงครับที่เป็นประโยคทองเลยแล้วก็ประโยคเพราะไม่ควรจะเรียกว่าประโยคทองนะเป็นประโยคที่มีปัญหามากๆเลยก็ค
1: ือ
10: The Victor belongs to spoil

0: นะบอกว่าผู้ชนะเนี่ยนะฮะเป็นผู้ครอบครองครอบครองทั้งหมดอ่ะพูดง่ายๆนะซึ่งคำเนี้ยนะครับประโยคเนี้ยมันเป็นประโยคของเจ้าอาณานิคมในอดีตนะครับในสมัยการล่าอาณานิคมนะตั้งแต่ในศตวรรษที่18นะครับเนื่องจากว่า UN เนี่ยตั้งขึ้นมาในปี1945หลังสงครามโลกครั้งที่2ตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างสันติภาพนะคือในช่วงศตวรรษที่19คือประมาณสัก 1,800 กว่าๆเนี่ยก็มีการล่าอาณานิคมหมายความว่าประเทศที่มีความแข็งแกร่งกว่าเนี่ยนะสามารถที่จะไปทำการไล่ล่าทรัพยากรแล้วก็นะครับมีความแข็งแรงกว่าเข้าไปครอบครองประเทศอื่นเขาแล้วก็ไปปล้นชิงสะดมนะปล้นสะดมทรัพยากรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยมันก็มีปรัชญาของพวกมหาอำนาจนี้ว่า to the victor the belong spoil เนี่ยนี่เป็นปรัชญาในช่วงนั้นนะคือคนพูดง่ายภาษาชาวบ้านก็คือว่าคนชนะได้ครอบครองนะทีนี้ยูเอ็นเนี่ยตั้งขึ้นมา1945เนี่ยมีปรัชญาอีกงานอีกงานนึงซึ่งตรงข้ามกับอันนี้เลยคือยูเอ็นเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีการร่างเขาเรียกว่าร่างเอชาร์เตอร์หรือว่ากฎบัตรของยูเอ็นเนี่ยแล้วไอ้คนที่ร่างกฎบัตรของยูเอ็นนี่ก็เป็นอเมริกานี่แหละสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ร่างแล้วก็ร่างกันที่ไหนที่ซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีเรียกว่ายังไม่มีสำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กนะสำนักงานที่ใหญ่ที่นิวยอร์กเนี่ยมันเพิ่งเปิดในปี1952นะฮะทีนี้ปรัชญาของ UN ก็คือตรงข้ามกับมอสโกนะบอกว่าผู้ชนะเนี่ยนะฮะอะไรเป็นประเทศไทยนะผู้ชนะเนี่ยนะคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบนะฮะผู้ที่จะต้องมีความโปร่งใสผู้ที่จะต้องปกครองด้วยความโปร่งใสและก็มีleadership นะหรือภาวะผู้นำที่สามารถทำให้เกิดความสมดุลและก็เกิดระเบียบแบบแผนที่มันยุติธรรมตัวนี้คือพูดง่ายๆว่าปรัชญาของ UN เนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่ทรัมป์พูดเลยนะฮะอันนี้ทรัมป์ก็มาพูดที่ UN ซึ่งไอ้ชาร์เตอร์ที่ UN เนี่ยนะก็อเมริกันนั่นแหละเป็นคนร่างเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้นะฮะพวกหลายๆชาติเนี่ยนะฮะทั้งหลายๆชาติเลยเนี่ยเขาก็ทำการลุมด่าประนามทรัมป์นะว่ายังคงติดภาพยังคงติดmentality สภาวะจิตใจของเจ้าอาณานิคมนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: อาจารย์คือทีมน่ะแต่ละปีแต่ละปีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนกันเท่าไหร่อย่างปีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าคาริลูราแมนซึ่งเป็นประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าถึงจะเป็นสมัยที่จาก80ย่างเข้าสู่81แล้วเนี่ยสิ่งที่เขามีติดกันทุกๆปีอ่ะยังเรื่องของสันติภาพแล้วยิ่งทรัมป์มาพูดแบบนี้อาจารย์การเสริมสร้างสันติภาพความมั่นคงการเร่งการพัฒนาที่ยั่งยืนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมันก็ยังคงมีเหมือนกันหลายๆปีอยู่อาจารย์แต่พอทรัมป์มาพูดว่าโอ้โหใครชนะคือผู้ครอบครองแบบเนี้ยแล้วสันติภาพมันจะเกิดไหมอาจารย์ในเมื่อหยับมหาอำนาจใหญ่อย่างทรัมป์น่ะก็ยังพูดแบบนี้แล้วคนลุกออกกันหลายประเทศทีเดียวในการประชุมหลังจากทรัมป์แถลงเนี่ยอาจารย์
0: แน่นอนนะฮะว่าสหประชาชาติเนี่ยมันเป็นเวทีให้บรรดาผู้นำได้นำเอาประเด็นต่างๆนะเป็นการนำประเด็นขึ้นมาหรือที่เราเรียกว่ามันมาเรสประเด็นเพื่อที่จะได้เป็นเวทีในการพูดคุยถกเถียงกันนะครับแล้วก็สหประชาชาติเป็นเวทีของระเบียบแบบแผนระหว่างประเทศที่ทุกคนเนี่ยทุกประเทศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตกลงนะดำเนินตามที่ได้ตกลงกันไว้เราเรียกว่าเป็นระบบมัลติและจะเล่านะครับคือพหุการประชุมในระดับที่เราเรียกพหุภาคีไม่ใช่เป็นฝ่ายเดียวนะซึ่งในอดีตมันเป็นฝ่ายเดียวทีนี้การที่มีพหุภาคีเนี่ยอย่างการประชุมสหประชาชาติในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าสหประชาชาติจะฟิลนะครับหรือว่าล้มเหลวในการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นเราเห็นว่าสงครามในยูเครนสงครามในระหว่าง

0: รานกับสหรัฐแล้วก็อิสราเอลสงครามในกาซาได้อีกหลายที่เนี่ยนะครับสหประชาชาติไม่มีช่วงหลังเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยของสหรัฐเนี่ยทรัมป์ไม่สนับสนุนสหประชาชาตินะเพราะว่าทรัมป์เห็นว่าสหประชาชาติมันเป็นองค์กรที่มาขัดขวางอำนาจของสหรัฐคือสหรัฐเนี่ยเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นมหาอำนาจก็ไม่จำเป็นที่ต้องฟังองค์กรอื่นๆหรือว่าอำนาจที่นอกเหนือจากของตัวเองอันนี้คือเป็นปรัชญาของทรัมป์นะทีนี้แต่ว่าในการประชุมครั้งนี้มันมุ่งเน้นในเรื่องของอิหร่านแล้วก็มันมุ่งเน้นในเรื่องกาซาเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาพวกผู้นำต่างๆทั้งฝรั่งเศสนะฮะกษัตริย์จอร์แดนตุรกีนะครับบราซิลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษด้วยนะฮะซึ่งเป็นประเทศหลักๆเนี่ยนะกาตาร์ก็ประนามอิสราเอลนะครับที่ยังคงทำสงครามแล้วก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาในเวสต์แบงก์ในปาเลสไตน์ขณะเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโลกมุสลิมโลกอาหรับเนี่ยนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้ยังคงเป็นสงครามอยู่แล้วก็กลุ่มฮูซีก็ทำการเทคโอเวอร์นะครับบริเวณทะเลแดงซึ่งเป็นชายฝั่งอยู่ประมาณสัก 2,000 กิโลเมตรแล้วก
1: ็
0: ทำการขัดขวางการเดินเรือในช่องบาปันมันเรฟแล้วก็อีกช่องแคบหนึ่งก็คือช่องแคบของมุสลิมที่เรารู้กันอยู่เพราะนั้นเนี่ยกลุ่มโลกตะวันออกกลางเนี่ยนะครับ ก็พยายามที่จะหาทางออกว่ามันจะเป็นมีทางอะไรแล้วก็มีการประชุมระหว่างซ้ำนะครับแล้วก็ประเทศในกลุ่มCCG คือประเทศในกลุ่มอาวอาหรับเนี่ยนะฮะนี้ตอนที่ทรัมป์เข้ามานะเราก็เห็นภาพนะก็มีผู้นำตุรกีผู้นำกาตาร์ผู้นำอิรักผู้นำซีเรียอะไรนั่งอยู่ก่อนแล้วพอทรัมป์เข้ามาปั๊บเนี่ยคนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าทรัมป์เข้ามาเพราะเข้ามาทางด้านหลังแล้วทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยทำไมพวกนายถึงไม่ลุกให้ฉันนั่งเนี่ยคือทรัมป์นี่ก็เป็นคนที่ต้องถือว่าเป็นบุคลิกส่วนตัวของเขาจริงๆที่เขาจะถือว่าตัวเองอยู่สูงส่งกว่าคนอื่นแต่ว่าโดยภาพรวมในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะถึงไม่ว่าซ้ำจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาเจ้าอาณานิคมแต่ว่าท่าทีของซ้ำเนี่ยก็ในเบื้องหลังฉากเนี่ยก็อ่อนลงก็โดยการให้ผู้แทนพิเศษของสหรัฐเนี่ยนะคือสตีฟวิทคอกเนี่ยไปทำการเจรจากันข้างหลังกับคนเป็นของอิหร่านแล้วก็สามารถที่จะเจรจากันได้ 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคือว่าเนื้อหาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบล่ะนะก็อิหร่านก็บอกว่าจะต้องหยุดการครอบครองหยุดการขู่หยุดการสงครามอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นอเมริกาก็มีข้อเสนอแต่ว่าสาระสำคัญของมันก็คือว่าการที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยสามารถที่จะนั่งคุยกันได้นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีคนเดียวกัน
1: แต่ว่าคือทรัมป์เขารับปากสภาของเขาอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจบทันทีเรื่องของอิหร่านเพราะว่าเขาก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของตอนออกกลางอิหร่านณขณะนี้มันก็จะฉุดคะแนนของเขาพยายามหาเสียงลักษณะที่บอกเดี๋ยวจะแจกเงินนะให้กับคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้งกลางเทอมจบแน่นอนสำหรับเรื่องของสถานการณ์ตอนออกกลางเพราะเรื่องกลางเทอมจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจารย์แรกๆอ่ะเราก็คาดว่ามันจะจบเร็วถูกไหมอาจารย์มันยังยื้อมาขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ทรัมป์พยายามก็คือทรัมป์รู้คล้ายๆว่ารู้ล่วงหน้าแล้วว่าในการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยความรู้สึกของคนอเมริกันเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะไม่สามารถที่จะยอมรับซ้ำได้ต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยประเทศยุโรปทั้งหลายซึ่งเป็นพันธมิตรเนี่ยนะผมอ่านในวารสารแอตแลนติกนอร์ทเซอรี่ซึ่งเป็นวารสารสำคัญของสหรัฐแล้วก็ตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ยุโรปและอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มยุโรปเนี่ยก็พยายามอดทนนะว่าเมื่อไหร่ซ้ำจะลงไปสักทีนะคือเขาก็ไม่ได้จะทำอะไรกันมากหมายถึงว่ารอว่าคือตอนนี้ทุกคนก็รอว่าเมื่อไหร่ซ้ำจะไปแต่ว่าโอเคแน่นอนประเทศในยุโรปก็พยายามที่จะหาทางในการสร้างความมั่นคงภายในด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าดังที่คุณศักดิ์ถามเมื่อสักครู่นะว่าการที่ซ้ำพูดแบบนี้บอกว่าหลังมิดเทอมนี่จบแน่นอนก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าซ้ำมีความไม่มั่นใจว่าเขาจะชนะมิดเทอมนะฮะ สาเหตุก็เพราะเรื่องอิหร่านนี่แหละครับ

0: ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าทำให้ราคาพลังงานมันสวิงเหมือนกันนะอาจารย์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอาทิตย์ก่อนที่โอ้ขึ้นไปทะลุเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอาทิตย์นี้ลงมาร่วงมา 5% ต่ำกว่า100แล้วแต่มันก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนได้เลยแต่อย่างใดบทบาทของสหประชาชาติการประชุมคราวนี้ความเป็นรูปธรรมมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นในด้านใดบ้างครับอาจารย์มอง
1: รูปธรรมไม่น่าจะมีแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดจากการประชุมครั้งนี้ก็คือว่าการที่ผู้นำทั่วโลกเนี่ยนะครับได้ไปที่นิวยอร์กแล้วก็ได้เจอกันเขาเรียกว่าเป็นการประชุมสายไลน์เป็นการประชุมไม่ใช่เป็นการประชุมทางการอย่างเช่นมีการประชุมอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการประชุมระหว่างประเทศอ่าวในอ่าวอาหรับด้วยกันซึ่งนำโดยกาตาร์นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ผู้นำกาตาร์ก็คือเชคตามีมอัสซานีซึ่งเป็นผู้นำของกาตาร์เนี่ยเขาได้พูดนะสปีดในที่ประชุมใหญ่นะแล้วบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้วิธีการทางการทูตแล้วก็โดยสิ่งสำคัญเลยที่ท่านพูดเนี่ยก็คือช่องแคบของมุสเนี่ยจะต้องเปิดนะครับแล้วก็กลับไปสู่การเจรจานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าภายในภูมิภาคเนี่ยจะต้องมีการรับหลักการความมั่นคงและความมั่นคงนี้เนี่ยเป็นความมั่นคงที่เกิดจากภูมิภาคเองโดยรวมเอาอิหร่านเข้าไปด้วยทีนี้เนี่ยนายกมันจะเยกาตาเนี่ยเชคมูฮัมหมัดอัสซานีซึ่งเป็นนายกเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผู้นำนะได้แจกแจงรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นก็มีการประชุมไซไลน์อีกนะฮะก็ได้แจกแจงว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยนะทางตะวันออกกลางเนี่ยนะในภูมิภาคที่มีน้ำมันที่มีช่องแคบนะบาบอันมันเวฟแล้วก็ทงอุสเนี่ยจะต้องสถาปนาระบบความมั่นคงของตนเองทำไมคือมันจะต้องไปกลับไปก่อนยุคที่เกิดสงครามกับอิหร่านแล้วพูดง่าย
0: ๆ
1: ผมคิดว่านี่ก็เป็นรูปธรรมพอสมควรนะฮะในการประชุมครั้งนี้ครับ
0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งมันอยู่ใน6ประการที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติก็อยากจะให้มีคือการฟื้นฟูความไว้วางใจต่อพหุภาคีนิยมอาจารย์ความไว้วางใจระหว่างกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกเมื่อสักครู่
1: ใช่คือหมายความว่าคือสหประชาชาติเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างเวทีพหุภาคีไม่ให้ประเทศที่มีอำนาจหรือว่ามีความแข็งแกร่งเนี่ยไปใช้อำนาจกับประเทศเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอย่างเราเนี่ยนะอย่างประเทศไทยซึ่งตอนนี้คุณอันทินนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าท่านได้พูดหรือยังนะแต่ว่าดูจากกระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีนี่ก็จะเน้นว่าไทยนี่ก็จะดำเนินรอยตามพหุภาคีนี่แหละจะคอมมิตหรือว่าจะทำการดำเนินตามรอยนี้ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราต้องรอดูผลกันต่อไปขอบพระคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
1: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาดยาปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับตามกันต่อนายกและคณะของเราก็อยู่ที่นิวยอร์กสหประชาชาติด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดคือเวทีความคิดในค่ำคืนนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลฎีกาแจ้งประธานแผนกคดีเลือกตั้งไม่เคยเข้าพบอดีตนักการเมืองนอหนูช่วยเหลือเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ่อดำเนินคดีคนปล่อยข่าวเท็จศาลฎีกาได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิถวัฒสินประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเคยเดินทางไปพบกับนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งนั้นศาลฎีกาได้รับการยืนยันว่านายวรวุฒิบุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองนอหนูดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้จะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่อย่างใดและขณะนี้นายวรวุฒิมอบอำนาจให้สำนักกิจการคดีสำนักงานศาลยุติธรรมติดตามดำเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวซึ่งสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงแล้วโสพลบอกไม่ชอบคำว่าเล่นการเมืองแนะให้ใช้คำว่าทำการเมืองดีกว่านายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนหนึ่งระบุว่าโครงการที่ตนทำต่อเนื่องคือโครงการสุจิปุลิทุกวันนี้คนไม่ชอบอ่านหนังสือฉะนั้นต้องส่งเสริมการอ่านเมื่อคนรักการอ่านจะทำให้โครงการผ่านแว่นฟ้าเกิดประโยชน์ตนชอบอ่านหนังสือแต่ชอบอ่านกำลังภายในบางครั้งอ่านจนเที่ยงคืนทางนี้ตอนหนึ่งนายโสพลระบุว่าไม่ชอบอยู่คำหนึ่งคือเล่นการเมืองควรพูดว่าทำการเมืองนายโสพลยังกล่าวว่าได้ให้สำนักการแพทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปคิดโครงการ Fit Together ลดพุงลดโรคโดยในวันปีใหม่จะจัดแข่งขันและมอบรางวัลเป็นของขวัญให้แก่ข้าราชการประจำอาคารรัฐสภาที่สามารถลดน้ำหนักได้โดยจะมีเกณฑ์การตัดสินตรวจ BMIหากทำได้ตามเกณฑ์จะมีรางวัลให้และจะมีรางวัลเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ทำได้ดีที่สุดทลายเครือข่ายผลิตยาแก้แพ้ปลอมบุกค้น4จุดในกรุงเทพและสมุทรสาครยึดยาปลอมได้กว่า 50,000 ขวดตำรวจสืบนครบาลขยายผลคดีจับกลุ่มยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้อเอาเลจินไซรัปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณบริษัทขนส่งย่านรองเมืองเขตปทุมวันขณะเตรียมส่งลงพื้นที่ภาคใต้กระทั่งวานนี้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายข้ามชาติรวม4จุดสำคัญประกอบด้วยจุดต้มผสมยาที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจุดบรรจุและแพ็คสินค้าที่กวาดังในอำเภอเมืองสมุทรสาครจับกลุ่มผู้ต้องหาแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและลาวรวม9รายขณะกำลังกรอกยาปิดฝาตากฉลากและรัดกล่องจุดกระจายสินค้าในเขตบางขุนเทียนจับกุมนายสุวัชชาช่วยชูอายุ28ปีผู้เช่าบ้านและจุดเก็บบรรจุภัณฑ์ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรวมผลการปฏิบัติการสามารถยึดยาแก้แพ้ปลอมสำเร็จรูปได้รวมทั้งสิ้น 51,790 ขวดขวดเปล่าบรรจุยา 415,800 ขวดฝาขวดและฉลากอีกนับล้านชิ้นซึ่งหากนำวัตถุดิบทั้งหมดไปผสมจะผลิตยาปลอมออกสู่ตลาดได้อีกกว่า1ล้านขวดเบื้องต้นแจ้งข้อหาหนักตามพ.ร.บ.ยาและพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้านำตัวส่งสน.ปทุมวันพร้อมเตรียมขยายผลใช้กฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์ต่อไปแก๊สดันผิวถนนแยกประชาเกษมผู้ว่าชัดชาติยันไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เกิดจากราดยางปิดช่องฝาท่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีแก๊สดันน้ำขึ้นมาบริเวณผิวถนนและส่งกลิ่นคล้ายแก๊สรั่วบริเวณแยกประชาเกษมถนนพดุงกรุงเกษมเขตพระนครว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นท่อระบายน้ำเก่าซึ่งฝาท่อมีช่องสำหรับระบายอากาศหลายจุดต่อมามีการปรับปรุงผิวจราจรโดยแทยางเอสฟันปิดทับฝาท่อทำให้ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้นส่งผลให้แก๊สที่สะสมอยู่ภายในท่อระบายน้ำเกิดแรงดันและดันน้ำที่ขังอยู่บนพื้นผิวถนนให้ผุดขึ้นมา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำเสียขณะนี้ได้เข้าไปเจาะรูเพื่อระบายอากาศแล้วคาดว่าเมื่อระบายออกกลิ่นก็น่าจะดีขึ้นโดยการแก้ไขจะเข้าไปดูเฉพาะจุดที่ยางแอสฟัลต์ไปทับบริเวณท่อระบายน้ำทรงกลมที่มีฝาตะแกรงอยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: Let's

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่า

0: ให้ลึกมากกว่าเดิม
1: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกนะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มช่วงเวลาประสาประสานเพื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงความดีความงามที่มนุษย์เราคนเราควรจะเข้าถึงนะครับก็วันนี้เป็นรายการพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับได้รับความร่วมมือได้รับความกรุณาจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตเลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติแล้วก็อดีตอีกหลายอดีตครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับที่สำคัญก็คือมีบทบาททางความคิดต่อสังคมแล้วก็เชื่อในพลังของชุมชนนะครับก็คือคุณหมอนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับสวัสดีครับหมอครับเข้าเลยใช่ไหมครับ
6: สวัสดีครับพี่ประสานครับสวัสดีครับ
5: ครับครับครับหมอครับเห็นหมอเขียนลงใน Facebook นะฮะแล้วก
6: ็
5: ดูเหมือนจะเขียนอย่างอะไรล่ะใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะแล้วก็น่าสนใจแล้วเขียนถึง4ตอนละใช้หัวข้อใหญ่ว่าทิศบ้านทางเมืองแต่ว่าทั้ง4ตอนที่เขียนมาเนี่ยก็คือเรื่องความชอบธรรมผมก็เลยตั้งชื่อเรื่องวันนี้ว่าวิกฤตความชอบธรรมของสังคมไทยก็จะถามคุณหมอตรงๆว่าทำไมถึงคิดว่าตรงนี้ณวันนี้เนี่ยมันเมืองไทยถึงขนาดที่เกิดวิกฤตความชอบธรรมเชิงสถาบันขึ้นมาอย่างนั้นเหรอครับแล้วมันมีอะไรที่จะบอกกล่าวหรือเป็นสัญญาณที่หมออยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างเช่นครับ
6: ครับความจริงแล้วเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่คนในรุ่นของพวกเรานะก็มีความเอาใจใส่แล้วก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็สถานการณ์ปัญหาต่างๆภายที่เกิดขึ้นภายในบ้านเมืองในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตัวผมเองนี่ก็ล่าสุดนี่ก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ก่อนที่สมาชิกวุฒิสภาชุดของผมเนี่ย2566ถึง2567เนี่ยจะสิ้นสุดลงมันก็มีกระบวนการเลือกนะกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นะคือชุดปัจจุบันนี้เนี่ยขึ้นมาแทนตามกติกาของรัฐธรรมนูญ2560นะครับทีนี้ในกระบวนการเลือกสว.เนี่ยก็เป็นการเลือกตามกลุ่มอาชีพ20กลุ่มอาชีพนะครับแล้วก็อาชีพละ10คนใช่ไหมครับรวมเป็น200คนนะตามกติกานะครับทีนี้ในช่วงที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่เนี่ยผมเป็นรองประธานในการของกรรมาธิการชุดพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมเป็นประธานอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อบ้านเมืองเนี่ยจะถึงระยะเวลาถึงวาระที่จะต้องมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ขึ้นมาแทนเราเนี่ยนะฮะตรงนี้ผมก็ได้ไปศึกษาว่ากระบวนการเลือกสว.เนี่ยเขามีกระบวนการอย่างไร แล้วเราก็เห็นเลยว่ารัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเขาได้ออกแบบว่าฐานที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาจากกลุ่มอาชีพแล้วก็ใช้ระบบเลือกกันเองนะครับต่างจากฐานของสสซึ่งมาจากฐานพื้นที่คือเขตเลือกตั้ง400เขตแล้วก็คะแนนพรรคเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งนะครับรวมเป็น500ที่นั่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นระบบที่ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งสองสภาเนี่ยก็มีหน้าที่เฉพาะของตนเองนะครับแต่ว่าอันที่เกี่ยวข้องกันมากก็คือเรื่องของกระบวนการอะไรล่ะตรวจสอบแล้วก็คัดกรองกฎหมายการออกกฎหมายหรือว่าการแก้ไขกฎหมายต่างๆก่อนที่จะประกาศใช้แต่ว่าสว.เนี่ยมีบทบาทอีกอันหนึ่งเนี่ยคือบทบาทในการที่จะพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.คณะกรรมการสิทธิ์นะสตง.แล้วก็รวมทั้งตุลาการโดยเฉพาะตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ไอ้บทบาทพวกนี้เนี่ยมันเป็นบทบาทที่ผมทำหน้าที่มา5ปีเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นบทบาทสำคัญแล้วเราให้ความสำคัญมากในสว.ชุดผมนะชุดที่12นะ
5: ครับครับ
6: ทีนี้พอมาถึงว่าเราจะถึงวาระในการเลือกสว.ใหม่เนี่ยเราก็ทำยังไงถึงจะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมหรือนักพัฒนาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองเขาจะทำเรื่องของงานพัฒนานะครับทำงานเรื่องพัฒนาชุมชนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาสังคมอะไรไปเพราะเขาไม่อยากจะมาไม่อยากจะมายุ่งในเรื่องของการเมืองซึ่งที่ผ่านมามักจะมีความที่ไม่ค่อยสะอาดโปร่งใสเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์และมีเรื่องของความรุนแรงเรื่องของอำนาจเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากจะเข้ามาข้องแวะแต่เขาสนใจการติดตามการบ้านการเมืองอยู่นะครับผมก็เลยต้องคิดว่าในฐานะของประธานอนุกรรมธิการเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีหน้าที่จะต้องออกไปในการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ขอมติของกรรมาธิการชุดใหญ่นะครับในการที่จะออกไปให้ความรู้จัดเวทีต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจตามหน้าที่ของกรรมาธิการที่ควรทำนะครับทีนี้พอเลือกตั้งเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยตอนพอเลือกตั้งเสร็จนะฮะผลออกมาเนี่ยจากเวทีสุดท้ายที่มาในระดับชาติเนี่ยประมาณ 3,000 คนนะครับประมาณ 3,000 คนเศษๆเนี่ยมาที่เมืองทองธานีแล้วก็มีกระบวนการเลือกกันเองเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายมีรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยในฐานะคนที่สังเกตสังเกตการนะผมยังเป็นสว.อยู่นะครับในตอนนั้นน่ะก็สังเกตการอย่างใกล้ชิดเราก็พบว่ามีปัญหาเรื่องของการอะไรการโหวตนะฮะการโหวตโดยที่มีบัญชี มีการทำบัญชีนะฮะบัญชีประมาณร้อยกว่าคนเนี่ย
5: ลงหมายเลข
6: ครับลงหมายเลขเนี่ยไว้ร้อยกว่าคนนะแล้วก็สื่อสารกันไปมีระบบการจัดตั้งการจัดการทำให้เกิดการการมีได้มีเสียนะครับได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะในการเลือกกันเองเนี่ยนะฮะก็ทำให้ผลออกมาพอผลออกมาว่าผลเบื้องต้นออกมาว่าปรากฏว่ากลุ่มที่โยงใยกับสีน้ำเงินเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนข้างมากนะครับแล้วก็เราจากการสังเกตเนี่ยในวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปที่นั่นหรอกนะครับแต่ว่าในเครือข่ายที่เขาเข้าไปอยู่ในเป็นหนึ่งใน3,000 คนนั้นนะฮะ ก็เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่เข้าไปในนั้นเนี่ยภาคประชาสังคมนะเขาก็รายงานปัญหาประการปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น

านะฮะหรือกรกฎาคมผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะฮะแต่ว่าถัดๆกันมาเนี่ยพวกเราในวุฒิสภาเนี่ยก็รวมกันว่าเห็นพ้องต้องกันว่าต้องเสนอญัตตินี้ขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษนะแล้วก็อภิปรายเพื่ออภิปรายให้ความเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแก่กับกกต.ในฐานะที่เป็นหน่วยที่รับผิดชอบเป็นองค์กรอิสระที่ต้องมีหน้าที่ทำให้การดูแลจัดการการเลือกตั้งหรือการเลือกสว.เนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอันนี้ก็เราก็ให้ความเห็นกันมากมายนะครับตัวผมเองก็อภิปรายในวันนั้นด้วยแล้วก็แต่ว่าในที่สุดเนี่ยเสียงความจริงเสียงข้างมากเลยนะครับในวันนั้นเนี่ยมองไปในลักษณะที่ว่ามันมีความไม่ชอบธรรมจริงๆนะฮะมีหลักฐานมีอะไรต่างๆมากมายทั้งบุคคลทั้งหลักฐานเอกสารทั้งภาพถ่ายทั้งอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เราก็เห็นว่าควรที่จะตัวผมเองเนี่ยอภิปรายในลักษณะที่ว่าน่าจะต้องมีการงดนะฮะงดที่จะประกาศนะฮะหรือทำให้ต้องมีการเลือกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกในเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยเลือกใหม่คือรอบจังหวัดรอบจังหวัดเนี่ยก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าตรงรอบสุดท้าย 3,000 คนที่เมืองทองธานีเนี่ยอันเนี้ยมันควรจะมีการเลือกกันใหม่นะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยกกต.เขาก็ไม่เอาตามนั้นนะฮะ2วันถัดมาเนี่ยก็เขาก็ประกาศรับรองเลยนะฮะพอประกาศรับรองเลยอันนี้เนี่ยก็สถานะของของสว.ชุดใหม่ก็มีเรียบร้อยแล้วไอ้สว.ชุดของเราเนี่ยก็หมดสภาพไปด้วยหมดสภาพแต่ผมพวกเราหมดสภาพสว.ไปแล้วเพราะว่ามีสว.ชุดใหม่มาแล้วได้รับเลือกมาแล้วได้รับการประกาศรับรองจากกกต.ไปแล้วตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรพวกเราก็ติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็เริ่มไปร้องต่อหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะยิ่ง DSI บ้างอะไรบ้างเนี่ยมากมายนะฮะรวมทั้งร้องเรียนต่อกกต.ด้วยนะครับร้องทุกข์ร้องเรียนต่อกกต.ตรงนี้ก็มากจนน่าเป็นห่วงนะครับในที่สุดในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเมื่อกกต.รับรองมาแล้วเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ผ่านไป2ปีนะฮะ2ปีเนี่ยก็ไม่มีการที่จะเอาไอ้ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆนี้มาพิจารณาอะไรเลยก็เรื่องมันก็ไปอยู่กันที่หน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานของ DSI แล้วก็ตอนหลังกกต.กับ DSI ก็มาทำงานร่วมกันแล้วล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีกกต.คือเสียงร้องทุกร้องเรียนเนี่ยมันคืออันหนึ่งคือเรื่องกกต.เนี่ยได้มาซึ่งด้วยความไม่ชอบธรรมไม่ชอบธรรมแล้วก็ที่มาของการได้มาสอบกกต.ขอโทษสว.ชุดนี้เนี่ยได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นต้นทานที่จะต้องพิจารณากันกรองกฎหมายก็ดีหรือว่าพิจารณากันกรองคนที่จะไปนั่งในตำแหน่งของกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายรวมทั้งตุลาการเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นต้นทานของทำให้ระบบไอ้ความยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะครับผมล่าสุดเนี่ยเราติดตามเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็พอล่าสุดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมติของกกต.ชุดใหญ่ว่ากกต. 7คนเนี่ยนะครับว่าสั่งฟ้องนะสั่งฟ้อง77คนในจำนวน77คนนี้เนี่ยก็มีส่วนที่เป็นสว.เนี่ยมักจะก็เป็น26คนแล้วก็อื่นๆอีกนะฮะรวมเป็น77คนเนาะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องของความเชื่อมโยงที่คนตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะฮะว่ามันเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองสีน้ำเงินแล้วเป็นสว.สีน้ำเงินแล้วก็เป็นที่มาของการตั้งองค์กรอิสระสีน้ำเงินขึ้นมามันกลายเป็นเรื่องความไม่ชอบธรรมเชิงสถาบันนะฮะที่บอกว่าเป็นความไม่ชอบธรรมเชิงส

0: สถาบันน่ะก็หมายความว่ามันเป็นระบบเป็นโครงสร้างใหญ่เป็นเสาหลักนะฮะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ฝ่ายนิติบัญญัตินิติบัญญัติก็คือสสสวจะต้องเป็นฝ่ายที่ออกกฎหมายกลั่นกรองกฎหมายแล้วก็มากระทบมาที่ที่มาของรัฐบาลก็มาจากสสนะครับตรงนี้ก็การได้มาซึ่งทางกระบวนการสสอีกก็มีปัญหาเรื่องQR code ก็มีปัญหาเรื่องบาร์โค้ดที่คาราคาซังอยู่เนาะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็จะตัดสินในวันที่28ที่จะถึงเนี่ยนะฮะอีก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นหมายความว่าทั้งสสและสวซึ่งเป็นเสาหลักในเรื่องของนิติบัญญัติเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความไม่ชอบธรรมนะความไม่โปร่งใสตรงนี้เกิดขึ้นก็ทำให้กระบวนการออกกฎหมายก็ดีหรือกระบวนการตรวจสอบนะขององค์กรอิสระต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นองค์กรอิสระของสีน้ำเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นกกต.เพราะว่ากกต.เนี่ยเขาก็หมดอายุไปหมดวาระเนี่ยไปไม่พร้อมกันนะฮะทยอยหมดวาระไปไอในกกต.รุ่นที่ผมเคยมีส่วนในชุดของผมเนี่ยมีส่วนพิจารณาตรงนี้เนี่ยก็ค่อยๆทยอยหมดวาระไปแล้วก็ชุดนี้ก็เริ่มสวชุดนี้ก็เริ่มพิจารณาตั้งเข้ามาเนี่ยก็จำนวน4-5คนเนี่ยจาก7คนเนี่ยเนาะอันนี้ก็ทำให้มันก็เริ่มมีผลต่อดุลการใช้ดุลพินิจต่างๆอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยมันก็เริ่มบิดเบี้ยวไปคนที่มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมเพราะว่ามันเป็นคนของที่ทางฝ่ายน้ำเงินแต่งตั้งมาอันนี้ก็เป็นข้อหาที่ฉกาจฉกรรจ์ทีเดียวนะครับทีนี้ต่อมาเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่กกต.อย่างเดียวมันก็มีองค์กรอิสระอื่นๆอย่างเช่นปปช.อย่างเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็ทำให้เกิดข้อกังขาว่าแล้วจะพยุงเรื่องของความกระบวนความยุติธรรมเนี่ยได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ผมถึงบอกว่าโอ้ถ้ามาถึงวันนี้เนี่ยจากวันที่เลือกเนี่ยมา2ปีแล้วเนี่ยมาจนกระทั่งถึงวันที่14เนี่ยกกต.ครั้งแรกอนุกรรมาธิการชุดที่26เนี่ยของเขาของกกต.เองเนี่ยก็บอกว่าจะมีมีคนที่เข้าข่ายเนี่ยอยู่ตั้งเท่าไหร่ละ220กว่าคนเนาะ226หรือ29คนเนี่ย229คน229คนนะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยกกต.เนี่ยก็พิจารณาอยู่แค่77คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาซิวปลาส้อย
1: ครับ
0: นะฮะไอตัวใหญ่เนี่ยมันก็ถูกปกป้องถูกปกป้องถูกปัดตกไปแบบนี้ฮะอันนี้มันทำให้ยิ่งยั่วยุนะผมมีความรู้สึกว่ามันยั่วยุต่อพลังของทางภาคสังคมนะทางภาคประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวพวกกลุ่มการเมืองต่างๆที่อยู่ข้างนอกสภาเนี่ยก็ไม่พอใจก็เริ่มมีม็อบต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกกันอย่างรุนแรงอีกและอาจจะนำพาไปสู่เรื่องของการจลาจลหรือความรุนแรงต่างๆได้อันนี้ก็เป็นข้อกังวลครับผมก็เลยก็คิดตระตะแล้วก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่ตัวผมเองอาจจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงทัศนะจุดยืนของผมเหมือนกันว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมมองปัญหาอย่างไรนะฮะก็จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยให้รับทราบจึงคิดออกมาว่าจะสื่อสารแบบไหนดีในที่สุดผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะสื่อสารโดยใช้วิธีการเขียนจดหมายเปิดผนึกนะฮะก็เป็นจดหมายสั้นๆขณะนี้ก็ได้ออกไป4ตอนละ4ชุดออกวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับก็จะทยอยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง เตรียมไว้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยประมาณ20ตอนครับก็กว่าจะจบก็ประมาณสักกลางเดือนตุลานะครับประมาณนี้ครับ
1: ครับหมอครับ
0: ครับ
1: วันนั้นที่ประธานกกต.แถลง
0: ครับ
1: 77คนที่ส่งสารเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็นการแถลงโดยถือว่า77คนเนี่ยมีหลักฐานที่ควรเชื่อได้นอกนั้นไม่รู้จะไปหาหลักฐานที่ไหนมาอันนี้ผมใช้คำพูดของผมเองนะครับแต่ว่
0: า
1: โดยลักษณะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจะอธิบายยังไงว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะของในการทำผิดเนี่ยนะมันกลายเป็นเรื่องรายบุคคลนี่มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยังไงที่จะถือว่ามันเป็นป่าทั้งป่ามันไม่ใช่ต้นไม้รายต้นอะไรทำนองนี้ครับหมอ
0: หลักฐานที่ทางประธานกกต.แล้วก็คณะกรรมการของกกต.กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ7ท่านเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นเอกภาพทั้งหมดก็มีกรรมการเสียงข้างน้อยอยู่2ท่านนะครับที่มองเห็นต่างแล้วก็จุดที่สำคัญเนี่ยที่พวกเราประชาชนจะมองเห็นเนี่ยแล้วก็กังขาตลอดก็คือว่าคณะอนุกรรมธิการชุด26เนี่ยที่เขาใช้เขาเก็บหลักฐานต่างๆไว้ในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเส้นเงินนะฮะเส้นเงินเนี่ยเส้นการเงินทั้งหลายที่เชื่อมโยงนะครับแล้วก็การโทรศัพท์นะฮะการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานระหว่างคนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยมันเอามาวิเคราะห์ได้หมดเลยและแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางกกต.ชุดใหญ่เนี่ยกับเพิกเฉยไม่เอามาเลยทั้งที่เป็นหลักฐานสำคัญและก็บอกว่าไม่มีหลักฐาน
1: ไปรวมกลุ่มกันที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้
0: ใช่
1: มันมีสีเดียวกันอะไรต่างๆครับ
0: ถูกต้องครับอันนั้นแหละครับที่มันเป็นหลักฐานที่คือมันเป็นหลักฐานที่สำคัญมากนะครับเช่นเรื่องของไอ้โพยหัวเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องเนี่ย1,200รายการเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยโพยหัวที่มันออกมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชุดตัวเลขต่างๆที่ออกมาว่าเบอร์ไหนเนี่ยนะฮะมันออกมาแล้วมันตรงกันเพ๊ะเลยอย่างเงี้ยนะโดยที่ทั้งที่คนโหวตเนี่ยคือคนที่ผ่านกระบวนการแล้วต้องไปโหวตเนี่ยโหวตกันเองเนี่ยนะฮะไอ้คนโหวตเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแต่ทำไมกาตรงกันเหมือนกันเป๊ะหมดอ่ะถ้ามันไม่มีไอ้ตัว
1: ทั้ง20
0: โพยมาเป็นตัวลายแทง
1: ทั้ง20กลุ่มได้คะแนนติดกลุ่มกันมาลำดับ6 7เนี่ยนะทั้ง20
0: เหมือนกันหมดเรียงลำดับเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยฮะ
1: คือมันยากที่จะเป็นไปได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่100ครั้งก็ทำไม่ได้
0: ถูกแล้วอันนี้มันโดยสถิติเนี่ยมันโอกาสเป็นไปได้สูงเกือบจะศูนย์เลยนะฮะตรงนี้นะครับมันก็มันเรียกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณพยายามตีตกไปด้วยเหตุอื่นใช้เหตุผลอื่นว่าไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรต่างๆแต่จริงๆเนี่ยอันนี้
1: ไปยกเอาเหตุผลยกเอาเหตุผลว่าพยานกับคำให้การซึ่งมันไม่ต้องไปพูดตรงนั้นเลย
0: นะ
1: เอาเป็นว
0: ่
1: าโพยที่มันตรงกันหมดเนี่ยนะลำดับต้นทุกกลุ่มนะเลขตรงกันหมดเนี่ยมันก็เป็นประจักษ์พยานที่มันเห็นชัดๆนะแต่ว่าเขาก็ไม่พูดถึงอ่ะ
0: เขาไม่พูดถึงครับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายรวมทั้งในตอนวันที่วันสุดท้ายคืนสุดท้ายก่อนที่จะไปลงคะแนนกันเนี่ยนะเขาพักกันจัดที่พักกันเดินทางอะไรต่างๆมีกระบวนการโลจิสติกที่ขนาดใหญ่โอ้โหเป็นหลักฐานกันทั้งจากปากคำทั้งพยานบุคคลทั้งอะไรต่างๆมากมายนะครับตรงนี้ก็อันนี้มันคือมันค้านกับคนดูไงขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ากกต.ใหญ่เนี่ยกำลังรับใช้ใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าการทำเช่นนี้เนี่ยมันทำให้เครดิตเนี่ยยิ่งแย่ย่ำแย่ลงไปอีกแล้วสังคมเนี่ยยิ่งเชื่อเ ชื่อไปล่วงหน้าแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันมีกกต.เข้าไปหัวด้วยอีกคนหนึ่งไปยินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหัวไปด้วย
1: ครับแล้วข้อสำคัญก็คือว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเชื่อหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะว่ามันเห็นภาพชัดนะมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปเจาะจงรายคนแต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วมันก็เห็นการเกาะกลุ่มกัน6-7คนทุกกลุ่มเห็นเลขตรงกันทุกกลุ่มเห็นการจัดการบริหารจัดการตึกปีตัวเครื่องบิน7คน9คนอะไรต่อมีอะไรเนี่ย
0: แ
1: ต่
0: ละ
1: คนทั้งหลายนี่มันค่อนข้างจะอะไรล่ะโจงแจ้งกลางแดดเลยล่ะมันไม่ใช่อยู่ที่มืดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็น่าเสียดายว่าน
0: อกจากนั้นเนี่ยมันยังมีพวกบันทึกคำให้การของปากคำนะของพยานเนี่ยที่ให้ปากคำเนี่ย142ปากคำเนี่ยนะให้การต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอดคล้องตรงกันไปหมดข้ามสายอาชีพข้ามจังหวัดนะฮะเอามาประกอบกับข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์ในทางดิจิทัลเนี่ยแล้วก็เส้นเงินเนี่ยจึงเห็นหมดเลยว่าเป็นพิมพ์เขียวของขบวนการฟอกขาวการเข้าสู่อำนาจรัฐเนี่ยนะตรงนี้มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเขาคาดว่าประมาณ950-1,000ล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะฮะอันนี้ก็ทำสารภาพเนี่ยมันลึกไปถึงขนาดที่ว่าตัวเองเนี่ยบางคนนะบอกว่าตัวเองไม่เคยมีความคิดจะสมัครสว.เลยแต่ได้รับการชักชวนจากหัวสายในพื้นที่ว่ามาสมัครกันหน่อยนะครับแล้วก็ออกเงินค่าสมัครให้ด้วยค่าสมัคร 2,500 เนี่ยนะออกให้ด้วยแล้วก็มีนอกจากให้ค่าสมัครแล้วก็มีค่าแรงด้วยนะมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยเป็นขั้นบันไดหมายความว่าตอนสมัครเนี่ยคุณก็ได้ 2,500 บวกกับค่าตอบแทนเนาะกับอีกอันนึงเนี่ยมีการมัดจำไปเลย 2,000 อะไรเงี้ยนะพอผ่านถ้าคุณผ่านอำเภอแล้วเนี่ยคุณก็ได้เพิ่มอีกเป็น 10,000 ถึง 20,000 บาทเมื่อดันเข้าไปจนถึงระดับประเทศได้แล้วก็มีเงินหลักแสนหลักล้านเนี่ยรออยู่ปลายทางเงี้ยนี่คือเขาสารภาพมาเนี่ย142คนเนี่ยสารภาพกับเจ้าหน้าที่นะอย่างนี
1: ้
0: แล้วไม่เอาเลยไม่เอามาพูดไม่เอาพิมพ์พิจารณาตลกนะ
1: แล้วก็ยังมีเรื่องของการที่อะไรล่ะก็เรียกอะไรวอเตอร์พีชีพถูกไหมวอเตอร์พีชีพ
0: ไม่เลือกตัวเอง
1: ไม่เลือกตัวเอง
0: มาเพื่อปฏิบัติการเลือกคนอื่นอย่างเดียวตามโพยเลือกตามโพย
1: ครับพอดีเราจะต้องเบรกกลางกันสักครู่หนึ่งนะประมาณ5นาทีเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
0: ได้ครับ
1: พักครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม่
5: รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอ ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
1: มาสู่การคุยกันต่อนะครับแต่ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์แทรกเล็กน้อยนะครับตอนนี้อากาศเปลี่ยนนะครับนอกจากพักผ่อนดื่มน้ำอุ่นนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วอยากให้รู้จักน้ำยาแก้ไอไอยราไลท์นะครับสำหรับคนใส่ใจสุขภาพเพราะว่าเป็นสารสกัดสมุนไพรทั้งมะแว้งต้นมะขามป้อมสมอเทศและสมุนไพรเข้มข้นอีกหลายชนิดนะครับบรรเทาการไอแห้งไอมีเสมหะช่วยให้ชุ่มคออย่างตรงจุดนะครับเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ง่วงซึมใช้สารความหวานที่เรียกว่า ACEK ที่ไม่สะสมในร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลและปลอดภัยสำหรับผู้มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลแฝงนะครับไอยาราไลท์นั่นนะเป็นน้ำยาแก้ไอที่ดูแลตัวเองและดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่เรารักนะครับอีกหนึ่งรายการครับสั้นๆ นะครับก็คือเรื่องของออมสินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเดือนหน้าที่ธนาคารอมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับคุณหมอพลเดชครับขออย่างนี้ครับผมอ่านทิศบ้านทางเมืองตอนที่4เรื่องแฟ้ม DSI กับ200ข้อพิรุธคาตานะครับแล้วหมอก็ชี้ว่าเนี่ยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นปฏิบัติการยึดสภาสูงในระดับอุตสาหกรรม แล้วหมอก็ชี้ว่าโพยฮวบ 1,200 รายชื่อกับชุดตัวเลขพิศวงปรากฏการศูนย์คะแนนกับ200ข้อพิรุธแล้วก็คาราวานจัดตั้งการตัดตอนผู้สมัครอิสระนะฮะตรงเนี้ยมีคำอธิบายยังไงเพิ่มเติมครับหมอครับ
0: ก็ในลักษณะที่ผมใช้เปรียบเชิงเปรียบเทียบว่ามันเป็นการยึดสภาสูงนะครับโดยในแบบอุตสาหกรรมเลยคือหมายถึงว่ามีกระบวนการเหมือนสายพานนะฮะอย่างเป็นระบบนะครับในการที่จะเตรียมคนเตรียมวัตถุดิบนะครับเข้าสู่สายพานระบบสายพานระบบการจัดการระบบเส้นการเงินการมิตรสินจ้างต่างๆทั้งหลายนะครับจนกระทั่งได้ผลออกมาตามนั้นมี quality control มี quality control ด้วยใช่ไหมควบคุมคุณภาพเนี่ยก็เลยใช้คำว่าเป็นยึดโดยในเชิงของอุตสาหกรรมนะทีนี้การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการตามธรรมชาติเนาะแล้วมันก็หมายความว่ามันมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์เนี่ยที่ชัดเจนในการที่ยึดสภาสูงแล้วเนี่ยจะนำไปซึ่งการตักตวงผลประโยชน์นะฮะในทางอำนาจรัฐเนี่ยอย่างไรเพราะว่าสภาสูงเนี่ยก็เป็นที่มาของการกลั่นกรองคนที่จะไปอยู่ในตำแหน่งทางด้านตุลาการก็คืออย่างนี้ครับ
1: ที่จริงทั้งกลั่นกรองและรับรองใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช
1: ่
0: รับรอง
1: มาแล้วย
0: ัง
1: ต้องยังหมายความว่าตัวบุคคลที่มาเป็นกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยการกรองมาแล้วยังต้องผ่านการรับรองคือการลงมติในสภาสูงถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับสภาสูงเนี่ยจะทำหน้าที่คือกระบวนการสมมติว่ากกต.หรือปปช.เนี่ยนะกรรมการที่จะได้รับการคัดเลือกนะฮะคัดเลือกหรือกระบวนการคัดสรรเนี่ยมาเนี่ยเขาจะมีกติกามีกระบวนการมีกลไกมีคณะกรรมการนะฮะเช่นตุลาการเช่นประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาอะไรแบบเนี้ยเขาจะกำหนดตำแหน่งว่าในการพิจารณาเนี่ยว่าใครเสนอตัวเข้ามาเป็นกกต.ใครเสนอตัวเข้ามาเป็นปปช.เนี่ยจะมีกลไกองค์ประกอบของคณะกรรมการที่พิจารณาสรรหาเนี่ยมาพิจารณาว่าตกลงใครได้นะฮะพอตกลงว่าได้ตัวบุคคลว่าใครแล้วเนี่ยเขาจะดูคุณสมบัติดูความเหมาะสมดูอะไรต่างๆนะครับดูความสามารถความรู้ความสามารถเหมาะสมเนี่ยเขาก็คัดมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องมาให้ทางวุฒิสภาเนี่ย
1: ที่ประชุม
0: ตรวจสอบใช่ที่ประชุมใช่ที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาเนี่ยมาตรวจสอบในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็เมื่อเรื่องจากทางกรรมการสรรหาเนี่ยส่งมาแล้วแล้วก็ที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาเนี่ยก็จะนำเข้าบรรจุวาระแล้วก็อภิปรายให้ความเห็นชอบนะฮะในเบื้องต้นเนาะเป็นวาระที่หนึ่งจากนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งกรรมาธิการนะฮะเฉพาะไปพิจารณาเรื่องบุคคลเนี่ยความเหมาะสมเนี่ยฮะตรงนี้คณะกรรมการคณะอนุกรรมาธิการคณะกรรมาธิการเนี่ยจะพิจารณาอย่างละเอียดนะฮะโดยตรวจสอบคุณสมบัติว่าเคยมีคดีไหมเคยมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆไหมส่งไปที่หน่วยงานเช่นสันติบาลหน่วยงานตำรวจหน่วยงานอะไรเงี้ยนะสรรพากรหน่วยงานต่างๆเขาเช็คอย่างละเอียดครับแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วยังขั้นสุดท้ายเนี่ยยังมีการสัมภาษณ์ด้วยนะฮะเชิญเจ้าตัวเนี่ยมาพบมาอะไรต่างๆแล้วก็ซักถามข้อที่มีความสงสัยหรือข้อกังวลอะไรบางอย่างเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนในที่สุดแล้วเนี่ยจะเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่นะฮะในวาระที่2วาระที่3เพื่อรับรองอ่ะนะวาระที่2เพื่อรับรองก็มีมติที่ประชุมของสภาที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาก็จะมีการมตินะครับตอนรุ่นผมเนี่ย250คนเนี่ยสวทั้ง250คนก็โหวตบางท่านก็ผ่าน บางท่านก็ไม่ผ่านเสียงข้างมากนะครับก็ตกไปก็คัดเลือกคนใหม่เข้ามาก็พิจารณาอีกบางทีก็ยังไม่ผ่านอีกนะเพราะว่าเข้มข้นมากในสมัยผมนะในสมัยรุ่นนั้นนะครับแต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยก็จะมีอิทธิพลของสีน้ำเงินเนี่ยเข้ามาเพราะว่าสว.เป็นเสียงข้างมากมากอย่างล้นหลามนะครับก็ทำให้เกิดข้อวิตกกังวลในเรื่องนี้นะครับเป็นอย่างมากครับ
1: ครับเพราะครับเราเขียนไว้3ข้อในตอนที่4เนี่ย1โพลหัว 1,200 รายชื่อกับชุดตัวเลขพิศวง20คะแนนกับ200ข้อพิรุธ3ตัดตอนอะไรเนี่ยขออธิบายทีละข้อนะ
0: ทีละข้อก็คือว่าในสำนวนคดีเนี่ยนะที่ทาง DSI ตอนหลัง DSI กับกกต.เขาก็ตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนะฮะผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะว่ามาพิจารณาทำงานร่วมกันนะฮะในที่สุดไอ้สำนวนคดีต่างๆที่ทำร่วมกันเนี่ยมันก็จะปรากฏพยานเอกสารและก็ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรวมทั้งบันทึกรายชื่อหมายเลขผู้สมัครนะแล้วก็เชื่อมโยงกันเนี่ยเชื่อมโยงจากไอ้ความสัมพันธ์จากการปากให้ปากคำต่างๆนะมันมีที่เชื่อมโยงกันเนี่ยประมาณ 1,200 รายการอันนี้ก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะว่ามันมีอย่างเงี้ยจริงแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ให้ปากคำเนี่ยทั้งคนที่เป็นคนที่เป็นสว.และคนที่ไม่ได้เป็นสว.นะครับที่เกี่ยวข้องที่เขาสัมภาษณ์มากมายเนี่ยไม่ใช่สัมภาษณ์เขาเรียกอะไรสอบสวนนะฮะสอบปากคำเนี่ยตรงเนี้ยมากมายเนี่ยก็มันได้สรุปโดยเชิงปริมาณเนี่ยก็ประมาณ 1,200 รายการนะครับซึ่งก็มากพอสมควรคือสว.นี่มี200คนเท่านั้นนะแต่ว่า 1,200 รายการก็หมายถึงว่าคนที่นอกเกี่ยวข้องเนี่ยที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยด้วยนะฮะแล้วก็มีหลักฐานในเรื่องของการข้อสั่งการนะครับสั่งการให้ผู้สมัครต่างๆเนี่ยว่าต้องเลือกจำนวนคนในชุดตัวเลขเนี่ยฮะตัวเลขชุดตัวเลขว่าเลือกเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนเนี่ยนะกลุ่มไหนเลือกเบอร์ไหนกลุ่มไหนเลือกเบอร์ไหนอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันออกมาตรงกันเป๊ะ
1: คร
0: ับ อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเขาก็เลยเรียกว่าโพยหัวเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็เรียกตามในภาษาของในหนังสือพิมพ์ของสื่อต่างๆที่พูดกันนี่แหละอันที่สองเนี่ยเรื่องปรากฏการณ์ศูนย์คะแนนเนี่ยก็คือว่าในคนที่เลือกกันเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เลือกตัวเองไม่เลือกตัวเองอ่ะนั่นหมายความว่ามันส่อไปในทางที่ว่าเข้ามาเพื่อเลือกคนอื่นหรือเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะแลกผลประโยชน์เพื่อที่จะกับการเลือกคนนั้นนะตรงนี้ก็เลือกของมันไม่ตรงไปตรงมาแล้วฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาละฉันไม่ต้องเป็นละสว.เนี่ยแต่ว่าฉันได้รับผลประโยชน์เรียกว่าต่อรองราคากันแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันมีหลักฐานมากมายทั้งในที่หน้าห้องน้ำนะทั้งหน้าที่หน้าห้องน้ำทั้งอะไรล่ะโทรศัพท์ต่างๆทั้งหลายที่เขาจับหลักฐานได้นะครับตรงนี้มันมาประกอบนะครับตรงนี้ก็ทำให้เรียกว่ามีข้อพิรุธต่างๆเนี่ยเขารวบรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ200กว่าข้อพิรุธมันไม่ใช่ข้อพิรุธเดียวเนาะมันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วอย่างเงี้ยฮะมันเป็น2,200รายการเงี้ยโอ้โหมันก็จะไม่มีน้ำหนักได้ยังไงล่ะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดตั้งแล้วก็ตัดตอนผู้สมัครอิสระเนี่ยอันนี้ก็คือกระบวนการที่บอกว่ามีโลจิสติกนะฮะมีการส่งโลจิกำลังบำรุงนะฮะอย่างขนาดใหญ่เลยอย่างเป็นระบบเลยนะที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้โรงแรมนั้นรีสอร์ทนี้ต่างๆทั้งหลายมันมีหลักฐานหมดแล้วฮะทั้งหมดนี้มันมีหลักฐานหมดนะฮะแล้วจริงคุณไปดูหลักฐานอะไรก็ดูหลักฐานของจากปากคำเนี่ยแล้วก็ดูหลักฐานของผู้เข้าพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทแห่งนั้นใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันหลักฐาน
1: ยังมีการซื้อตั๋วเครื่องบิน
0: นั่นเองนั่นเอง
1: เป็นอีกชุดหนึ่ง
0: รถ
1: ใช
0: ่จัดรถมาจัดรถมาส่งกันอย่างเงี้ยนะฮะแบบเนี้ยมันเนี้ยเลยทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เห็นผมถึงบอกว่ามันเหมือนกับกระบวนการอุตสาหกรรมเลยแล้วมุ่งคนทำอุตสาหกรรมก็ต้องมุ่งสร้าง ผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างกำไรผลกำไรเป็นธุรกิจ
1: หมอก็เลยใช้คำว่าเป็นอุตสาหกรรม
0: ใช่ฮะในเชิงอุตสาหกรรมแบบนั้นนะฮะ
1: คือมันเป็นกระบวนการเข้าสายพานหมอครับผมฟังดูเนี่ยมันคลับคล้ายคลับคาเหมือนกับสอบท้องถิ่นเลยนะ
0: มัน
1: สอบท้องถิ่นเนี่ยมันก็แบบเดียวกันเลย
0: แบบเดียวกันนะ
1: แบบนี้นะใช่ไหมฮะ
0: ไอ้นั่นก็โกงการสอบเนี่ยกระบวนการโกงการสอบเนี่ยอย่างเป็นอุตสาหกรรมเหมือนกันอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะอันนั้นน่ะมันหลายพันล้านนะน่ะตรงนั้นน่ะมันหลายพันล้านนะ
1: โอ้คนเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนน่ะ
0: ครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแล้วก็บังเอิญมันไปเกี่ยวกับไอ้สีน้ำเงินทั้งคู่น่ะ
1: นั่นสิแล้วไม่ต้องอะไรหมอ77คนที่ถูกฟ้องเนี่ยล้วนแต่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
0: กลุ่มก้อนเดียวกัน
1: กลุ่มก้อนไม่ได้มีสีอื่นเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ใช
1: ่ทีนี้ในข้อเขียนของหมอเนี่ยนะครับวันตอนที่3เนี่ยหมอพูดถึงเรื่องฝ่ายนิติบัญญัตินะเป็นวิกฤตการด้วยของฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ภาสูงไร้การยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชนผลกระทบลูกโซ่ต่อการแต่งตั้งองค์กรอิสระอันนี้พูดไปแล้ว
0: พูดไปแล้ว
1: กฎหมายที่ไม่ตอบโจทย์ปากท้องของฐานรากอะไรเนี่ยนะครับแล้วหมอก็พูดถึงว่าต้นน้ำที่ขุ่นคลักเต็มด้วยสารพิษไม่อาจสร้างสายน้ำสะอาดบริสุทธิ์ได้เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติต้นทางสูญเสียความชอบธรรมปลายทางแห่งความยุติธรรมและกฎหมายย่อมไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อีกต่อไปตรงนี้มีคำอธิบายเพิ่มไหมครับหมอครับ
0: ก็มันตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะฮะเป็นการเปรียบเปรยกันนะแต่ว่ามันก็มีลักษณะอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าทางรัฐสภาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทางสสสสก็สีน้ำเงินอยู่แล้วเนาะเป็นครองเสียงข้างมากนะครับรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของสีน้ำเงินนำเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาสสเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะพิจารณากฎหมายแต่ว่าพอพิจารณากฎหมายเสร็จแล้วผ่านร่างกฎหมายมาแล้วพี่นาผ่านร่างมาแล้วเนี่ยก็ส่งมาที่สวสวก็เป็นน้ำเงินอีกแล้วนะฮะตรงนี้มันก็ทำให้กฎหมายต่างๆเนี่ยเมื่อต้นทางเป็นอย่างนั้นเนี่ยปลายทางมันก็คือผลประโยชน์ของสีน้ำเงินไอ้จดหมายเล็กๆน้อยๆกฎหมายของประชาชนเนี่ยที่เป็นความต้องการของประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยก็จะถูกละเลยนะฮะเอาไว้เป็นที่หลังนะหรืออย่างเงี้ยฮะหรือว่าไม่ผ่านอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผลประโยชน์ของพรรคพวกนะฮะอันนี้ก็ผ่านนะกลุ่มอำนาจกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นนายทุนของพรรคอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นสภาพแบบนี้แหละฮะก็เปรียบเปรยว่ามันต้นน้ำมันเป็นอย่างนั้นนะฮะปลายน้ำจะสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะครับ
1: ครับครับครับหมอครับต้องขอบคุณมากๆครับตอนนี้สี่ทุ่มแล้วก็เป็นการนำเสนอที่ทำให้เห็นภาพนะครับว่ากระบวนการของการโกงนะซึ่งมันเข้าไปสู่เรื่องของหน่วยงานนิติบัญญัติเนี่ยมันก็มีผลมหาศาลแล้วก็ถ้ามันไม่แก้ไขมันก็เดือดร้อนแล้วก็พากันล่มจมกันไปกันทั้งหมดนะครับมันกระทบไปทุกภาคส่วนนะถ้าเผื่อตรงนี้เนี่ยกลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถให้อำนวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นจริงมันก็จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปถึงปัญหาอื่นๆปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาทุกอย่างต้องขอบคุณหมอนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับ
0: ที่ผมจริงใจนิดหนึ่งนะครับพี่ประเสริฐขอนิดหนึ่งคือว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้มันไปเรื่อยๆตามบุญตามกรรมเนี่ยนะตรงนี้สังคมไทยเนี่ยจะเดินหน้าไปสู่การหาทางออกแบบเป็นไปเองอย่างเงี้ยนะฮะที่ผ่านมามันก็จะลงล่องแบบที่หนึ่งก็คือรัฐประหารนะเกิดการกองทัพหรือทหารเนี่ยเข้ามายึดอำนาจอันนี้ก็เป็นอยู่ทางขวาสุดเรานะครับแต่อีกแบบนึงเนี่ยก็คือความไม่พอใจเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเนปาลโมเดลได้นะฮะอย่าประมาทนะครับตรงนี้ก็จะเกิดการปฏิวัติประชาชนได้อันนี้ก็อยู่ทางซ้ายสุดของมือเรานะครับซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ย ตรงนี้เนี่ยไม่พึงประสงค์ทั้งคู่นะสำหรับพวกเราที่เป็นปัญญาชนทั้งหลายนะครับเราอยากเห็นตรงทางสายกลางซึ่งอยู่ระหว่างนั้นแหละไม่รู้ตรงไหนนะครับตรงนี้ต้องช่วยกันหาหลักนิติศาสตร์มหาชนสากลเนี่ยอาจจะเป็นหลักหนึ่งที่เอามาพิจารณาได้รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะพิจารณาได้ในกรณีที่บ้านเมืองเนี่ยมันไม่มีทางออกเนี่ยมาตรา5ก็ยังวรรค2เนี่ยก็ยังเป็นการถวายคืนพระราชอำนาจได้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างทางก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ
1: โอเคครับขอบคุณมากครับหมอครับสวัสดีครับท่าน
0: สวัสดีครับ
1: ฝั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
10: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCDเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

ข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: Thinking Radio
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมา
1: วันนี้หลักๆแล้วเราจะคุยกันถึงเรื่องของมติครม.เป็นหลักนะคะแน่นอนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เรื่องอื่นๆแต่ย้ำตรงนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ES ค่ะเพราะจริงๆเวลาที่คุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามาและเขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนะคะบางครั้งมันเป็นความรู้สึกของเขาและเขาอ่ะต้องเกิดโปรเซสหรือการดำเนินการด้วยตัวเองบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจะได้สะท้อนค่ะวันนี้มติครม.เอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก่อนค่ะอาจารย
2: ์อ่ะเอางี้มันมีเรื่องซ้อนๆกันหลายเรื่องเอาเราแยกเป็นเรื่องๆก่อน
1: ได้ค่ะ
2: เรื่องที่หนึ่งไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะหมดลงในวันที่30กันยายนสำหรับพวกเราที่รัฐบาลออกให้60เราจ่าย40วงเงิน 1,000 ละ 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จ่ายได้วันละไม่เกิน200บาทสำหรับ26ล้านคนซึ่งก็ไม่ได้ไปใช้กันครบหรอกนะ
1: อ
2: ันนี้จะต่อให้2เดือนก็จะต้องมีรายการนิดนึงก็คือว่าเราอาจจะต้องไปทำการยืนยันตัวตนอะไรกดอะไรซ้ำอีกสักทีนึงอ่ะ
1: ค่ะ
2: ก็1ถึง15ตุลาแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ไป2เดือนก็จบเดือนพฤศจิกายนก็เป็นอันว่าไทยช่วยไทยพลัสสำหรับ26ล้านคนเนี่ยจบตรงนี
1: ้ค่ะ
2: โอเคกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะที่อันนี้มันจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีบางท่านที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะคุณสมบัติไม่ได้
1: ค่ะ
2: กับคนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์แล้วก็กำลังจะคอนเฟิร์มกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มนี้ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่คนเนี่ยนะก็จะได้ 1,000 บาทเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: คือปกติจ่ายให้300 เพิ่มให้700เป็นพันหนึ่งแต่ไม่ต้องออกเงินตัวเอง
1: อ
2: ันนี้เดือนเดียวโอเคเดือนตุลาเดือนเดียว
1: ค่ะ
2: นะ
1: อันนี้บัตรสวัสดิการให้เดือนตุลาเดือนเดียว
2: โอเคอ่ะคราวนี้ถัดจากนั้นก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วว่าสำหรับคนที่ตกหล่นหรือว่าถูกตัดสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะบิโอนถ่ายมารับไทยช่วยไทยพลัสโอเคไหม
1: โอเคอาจารย์เดี๋ยวนุ่นค่อยๆไล่เลียงไปนะคะแล้วก็สรุปอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายให้ฟังนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังคงต่อให้อีก2เดือนด้วยกันแต่ไม่ใช่สิทธิ์อัตโนมัตินะคุณต้องไปยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนนั่นแหละถ้าเป็นเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง
2: ค์แล้วกด
1: เข้าไปตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ
2: โอเคคราวนี้สต็อปตรงนี
1: ้ค่ะ
2: จะใช้เงินประมาณ 43,000 ล้านบาทจากเงินที่เหลือในพระราชกำหนดกู้เงินก้อนแรก 200,000 เนี่ยหลังจากดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีเหลือประมาณ 44,000 ล้านก็จะใช้ 43,000 ล้านสำหรับไทยช่วยไทยพลัสโอเคอ่ะคราวนี้สำหรับคนที่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยตัวเลขเบื้องต้นนะน่าจะประมาณ14ล้าน5แสนคน
1: ค่ะ
2: ตัวเลขเบื้องต้นน่าจะ14ล้าน5แสนคนนะก็พูดง่ายๆว่า
1: ทำไมอาจารย์จึงบอกว่าเบื้องต้น
2: เพราะว่ามันยังมีเรื่องทบทวนสิทธิ์คนที่ไม่ได้แล้วคนที่ไปยืนยันตัวตนแล้วก็คนที่เพิ่มเติมใหม่อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: นะตัวเลขสุดท้ายมันจะต้องรู้กันวันที่30กันยายนวันที่เขาประกาศผลแต่ anyway ก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์อะไรกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ไอ้ตรงนี้มันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนเนี่ยนะ
1: พวกเราท่านๆเนี่ยนะที่ได้มาตรการนี้อยู่เนี่ยตอนนี้มันประมาณ26ล้านคน
2: มันมีคน1ล้านคนเนี่ยที่จะไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการ
1: มันซ้ำกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ล้านคนเพราะนั้นเหลือ25ล้านคน
2: เหลือ25ล้านคน ใน25ล้านคนเนี่ยก็คาดว่าจะมีคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมาเพิ่มเติม
1: เท่าไหร่คะ
2: เห็นบอกตัวเลขต้อง7ล้านคน
1: อ้าวถ้ารวมตัวเลขกันแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ
2: 32ล้านคนตัวเลขกลมๆแล้วกันนะถ้าเกิดอย่างนี้ก็หมายความว่า 32.5 ล้านคนเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส14ล้าน5แสนคนเนี่ยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือเท่ากับว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากรายการที่รัฐบาลใช้พระราชกำหนดการกู้เงิน4แสนล้านในก้อนแรก2แสนล้านรวมกับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ย 42,000 ล้านก้อนนั้นเนี่ยคนที่จะเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย47ล้านคน
1: ค่ะ
2: เนี่ยอันนี้คือตัวเลขที่เรียกว่าไปลือไปค้นไปค้นไปหาอะไรกันจนครบแล้วล่ะนะมันไม่น่าจะมีอะไรได้รับความช่วยเหลือมากไปกว่านี้แล้ว
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นฐานข้อมูล
1: โอเค
2: โอเคคราวนี
1: ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คุณสมบัติจริงๆคนที่จะเข้าร่วมอันนี้อะค่ะแล้วเขาให้เฉพาะเดือนตุลาคมที่เป็นมติครม.วันนี้ก็คือคุณสมบัตินั้นคือคุณต้องเป็นผู้ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยของปี2569เนาะ
2: โอเคก็ไอ้ที่ทำไปก่อนหน้านี้แหละ
1: โอเค
2: เอาละเอาเนี่ย ประมาณนี้
1: ทีนี้กลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยค่ะอาจารย์คะตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ได้เสด็จน้ำแต่เขาจะปลาม
2: ันต้องวันที่30กันยา
1: โอเคมันจะมีกลุ่มนึงที่เขาอยู่ในกลุ่มของทบทวนสิทธิ์ค่ะ
2: อันนี้ก็เก่าๆอ่ะที่เราพอรู้อยู่แล้วอ
1: ่ะ
2: เรื่องรถจักรยานยนต์เรื่องรถยนต์15ปี20ปีเรื่องเป็นนักเรียนอะไรโครงการการศึกษานอกโรงเรียนอะไรเนี่ยไม่ต้องไปลงในดีเทลหรอกน
1: ะ
2: เอาเป็นว่าเมื่อเขาประกาศผลมาใครที่ไม่ได้ก็ย้ายมาอยู่ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเออไอ้ส่วนคนที่ได้ก็เอาไปเข้าไปทางนู้นไปก็อย่างนั้นแหละคือตัวเลขมันเป็นตัวเลขรวมแต่ว่ามันอาจจะย้ายอะไรสลับข้างผิดช่องอะไรกันว่ากันไปตามนั้นแหละก็ถ้าดูจากใช้เงินก็ 43,000 ล้านนี่ก้อนนึงอีกก้อนหนึ่งนี่น่าจะประมาณนะถ้าเพิ่ม700ก็จะต้องเพิ่มอีกประมาณ14ล้านคนก็ประมาณ8,000 กว่าล้าน 9,000 ล้านนะแล้วหลังจากนี้ก็จะปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่รู้ว่า 9,000 ล้านหรือ 8,000 ล้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะจ่ายเพิ่มให้อีก700บาทเนี่ยเขาจะเอาจากตรงไหนมาเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าอาจจะเอาเงินของงบประมาณรายจ่ายปี69ในส่วนที่เป็นงบกลางนะหรืออันอื่นเนี่ยที่ไม่สามารถใช้ได้ทันตามปีงบประมาณเนี่ยอาจจะโยกเงินก้อนนั้นเอามาใส่ตรงนี้ก็ได
1: ้
2: ก็ถือว่าปิดบัญชีละนะหลังจากนี้ก็จะไปเรื่องอื่นละมันจะมีเรื่องอื่นที่จะต้องทำอีกหลายเรื่องแหละนะก็ค่อยๆไล่ไปทีสเต็ปแล้วก็มีเรื่องแทรกนิดนึงที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้ก็เยอะนะกระทรวงมีอะไรนะ
1: เดี๋ยวกระทรวงการคลัง
2: กระทรวงการคลังมีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมก็เพ่งเป้าไปที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: DSI ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นไปตามที่คาดกันว่าเป็นคุณคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะและตำรวจเอปิยรักษกุล
2: ส่วนคนที่โดนย้ายไปก็ไปอยู่ทำเนียบเป็น41
1: ค่ะท่านยุทธนาแพร

0: ข้าวแห่งชาติไงคะ
1: ก็ต้องคาบต้องรอ
0: รอถ้ารอ
1: ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าอันนี้จะจ่ายหรือไม่ได้ซ้ำไปพอดูจากการกึกกักเออผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าตกลงยังไงแต่คิดว่าคงจะจ่ายนะประมาณ 1,800 ล้านแต่ก็ไม่ใช่เงินรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: ให้ธกส.จ่ายไปแต่ไอ้ที่ว่าจะจ่ายของฤดูการผลิต 2,569/70 ช่วยลดต้นทุนการผลิตที่จะให้ไร่ละ 1,000 ไม่เกิน10ไร่คนละ 10,000 เป็นเงินประมาณ 50,000 ล้านอย่างที่เคยจ่ายทุกปีอ่ะนะผมว่าโอกาสที่จะใช้เงินตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐให้ธกส.ออกไปให้ก่อนเนี่ย
0: ค่ะ
1: น่าจะยากส่วนจะไปคิดรูปแบบในการจะช่วยเหลืออะไรต่ออะไรก็อีกเรื่องนึง
0: ค่ะ
1: ก็ต้องดูด้วยว่าราคาข้าวราคายางราคามันราคาข้าวโพดราคาอ้อยที่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันยังไงแต่ว่าข้อใหญ่ใจความก็คงจะอยู่ที่เรื่องข้าว
0: ค่ะ
1: ก็หนึ่งราคาน่ะถ้าราคาข้าวเปลือกมันไม่ตกต่ำมากก็อาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาเงินมาอุดหนุน
0: ค่ะ
1: แต่เนื่องจากว่าคุณก็อุดหนุนอย่างนี้กันมาต่อเนื่องยาวนานมันก็กลายเป็นความคาดหวังจนคิดว่ามันเป็นของที่ได้แน่ๆแล้วมันก็เป็นประเด็นเรื่องการเมืองด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่คิดหรอกว่าเขาขัดแย้งกัน
0: ค่ะ
1: คือกระทรวงเกษตรเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาดูส่วนกระทรวงการคลังเนี่ยมันเป็นของพรรคภูมิใจไทยเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่แนวมันออกมาว่าทางฝั่งรัฐบาลของภูมิใจไทยกับทางฝ่ายประจำที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเรื่องวินัยการเงินการคลังเนี่ยเขาน่าจะไม่เอาตรงนี้
0: ค่ะ
1: อาจจะไม่ให้เพราะก่อนหน้านี้เราก็จำได้เมื่อเดือนก็จะเป็นเดือนธันวาปีที่แล้วหรือเดือนตุลาปีที่แล้วผมก็จำไม่แน่นอนคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะใช้เงินให้ธกส.ออกไปให้ก่อนเนี่ยของเดิมนี่มันเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังไม่ได้ตั้งงบใช้กันเป็นจริงเป็นจังก็ไม่อยากจะให้แต่ละกระทรวงเนี่ยเอาเรื่องเข้าครม.แล้วก็ขอได้เลย
0: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดใครจะทำอันนี้ให้เสนอตัวเลขมาที่กระทรวงการคลังก่อนถ้ากระทรวงการคลังไม่โอเคก็เข้าครม.ไม่ได้เพราะมันต้องไปจบที่ครม.แต่ถ้ากระทรวงการคลังเขาโอเคก็ไปครม.แต่ดูทางกระทรวงการคลังตอนนี้คงไม่โอเคเมื่อไม่โอเคก็ไม่ได้เข้าครม.เมื่อไม่ได้เข้าครม.ก็คงไม่ได้แจกเกินแบบนั้น
0: ค่ะเดี๋ยวรอติดตามเป็นรายสัปดาห์ไปแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลนะคะก็มีเรื่องเฉพาะหน้าที่ต้องทำหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประคับประคองเศรษฐกิจในยุคที่ท่ามกลางพลังงานราคาสูงแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังต่อนะคะเรื่องของราคาพลังงานนี่เป็นโจทย์หลักเป็นโจทย์ยากในตอนนี้อย่างยิ่งนะคะอาจารย์
1: เพราะว่ามันต้องบอกว่ามันเหนือการควบคุมของเรามันเป็นผลพลอยเสียไม่ใช่พลอยได้จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนแล้วก็ความไม่เรียบร้อยในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นก็เรื่องหนึ่งกระทบกับซัพพลายทางด้านน้ำมันดิบแล้วก็ต้องไปหาซื้อจากแหล่งอื่นมันก็ทำให้ราคามันแพงขึ้นและราคาในตลาดโลกก็แพงขึ้นด้วยความไม่แน่นอนอันนี้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยราคาน้ำมันดิบ100กว่าเหรียญราคาน้ำมันดีเซล180เหรียญต่อบาเรล190เหรียญราคาน้ำมันเบนซินเนี่ย140 150เหรียญต่อบาเรล
0: ค่ะ
1: ราคาที่เราใช้ในปัจจุบันหน้าสถานีบริการในกรณีของดีเซลเนี่ย40บาทเท่าไหร
0: ่40บาท69สตางค์ค่ะ
1: แล้วในกรณีของเบนซิน95
0: แก๊สโซฮอล์95 39บาท94สตางค์ค่ะ
1: ราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่รัฐบาลชดเชยนะทั้งชดเชยด้วยทั้งหักคอลงกันด้วยในกรณีของราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยหักคอลงกันลิตรละ
0: 4
1: บาทไปจนถึงสิ้นเดือนตุลา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในกรณีของการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันก็ลิตรละ5บาทบ้าง6บาทบ้าง
0: ค่ะตอนนี้ดีเซลนะคะที่ใช้กองทุนเนี่ยก็คืออุดหนุนไว้ที่5บาท48สตางค์ค่ะถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95เนี่ย4บาท19สตางค์ค่ะที่ใช้กองทุนในการอุดหนุนอยู
1: ่พอใช้กองทุนอุดหนุนเนี่ยวันละประมาณ7

0: ร้อยล้านบาทตอนนี
1: ้ที่ไหลออกจากกองทุน
0: ที่ต้องไปชดเชย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ฐานะกองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบประมาณ 92,000 ล้านบาท
1: อันนี้คือตัวเลขประจำวันที่20กันยายนค่ะอาจารย์
0: ซึ่งก็ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วล่ะ
1: ไม่เยอะอะไรอ่ะ
0: คือถ้าเกิดเพดานที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยประมาณแสนล้าน
1: ค่ะ
0: อาจจะของเก่ามันเคยทะลุไปถึง 120,000 ล้านนะแต่ตอนเนี้ยก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะ
1: วันที่22กันยาแล้วอ่ะ
0: ถ้าเกิดรัฐบาลจะอั้นเนี่ยไม่ใช่อันอ่ะตอนนี้ก็คงปลา 93,000 ล้านแล้วล่ะตอนนี้นะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าเกิดรัฐบาลท่านรัฐบาลก็ทำอย่างนี้คือราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลงจะเพิ่มขึ้นอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้าอั้นเวลามันลงก็ไม่ปรับราคาลง
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ลงนะก็ใช้กองทุนน้ำมันเป็นตัวพยุง
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยพอการชดเชยมันเกินลิตรละ8บาท9บาทเนี่ยก็ขึ้นราคาขายปลีกสักทีตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงการชดเชยจากกองทุนน้ำมันที่เคยลิตรละ8บาท9บาทสำหรับดีเซลก็เหลือประมาณ5บาทก็มีคนว่าทำไมราคาน้ำมันตลาดโลกลงทำไมรัฐบาลทำไมไม่ประกาศลดราคาก็ก่อนหน้านี้มันขึ้นแล้วเราไม่ปรับขึ้นตอนนี้ก็ต้องเวลามันลงก็ไม่ปรับลงก็มีแค่นี้แหละ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าภาระของกองทุนน้ำมันมันเป็นภาระนอกงบประมาณมันก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องไปกู้เงินนะอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้มันก็คล้ายๆกับมันยังดีกว่ากรณีของธกส.นะธกส .80,000 กว่าล้านที่รัฐบาลให้ออกไปก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้คืนอะไรกันนักหนาเลยนะไอ้นี่เขายังมีรายได้ของเขาเองจากการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเมื่อราคาน้ำมันลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยพอมันขึ้นไปแตะรัฐบาลแล้วมันก็พอสถานการณ์มันคลายตัวมันก็ลดลงมานะจนเมื่อต้นปีนี่เองอ่ะกองทุนน้ำมันเป็นบวกนะ
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตอนเดือนต้นเดือนมีนาคมเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยกองทุนน้ำมันเป็นบวกอยู่ประมาณสัก 4-5,000 ล้านบาทนะแต่ตอนนี้กลับมาติดลบประมาณ 90,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วคงจะทะลุแสนล้านภายในเวลาไม่นานเนี่ยถ้าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายในแง่หนึ่งก็มีคนมองว่าเออราคาหน้าสถานีบริการจะเอายังไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมบางคนบอกว่ามันแพงไปก็มีคนบอกว่าเอาถ้าอย่างนี้ดีกว่าเอาพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยเอามาชดเชยน้ำมันดีเซลลดละมาลิตรละ5บาทซึ่งคือจะทำแบบไหนก็ตามทีเนี่ยทำอย่างก็เสียอย่างมันไม่ใช่ทำแล้วได้ทุกอย่างก็แล้วแต่รัฐบาลก็ต้องไปคิดอ่านว่าจะอุดยังไงจะหนุนยังไงจะยักย้ายถ่ายเทยังไงภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดแล้วก็ยังต้องเป็นห่วงเรื่องว่าจะทำยังไงจะผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มการลงทุนอะไรต่ออะไรเนี่ยโจทย์มันเยอะเกินโจทย์มันเยอะเกิน
1: เห็นแล้วท้อเลยอาจารย์ขา
0: ไม่ท้อหรอกแต่ว่าโจทย์มันเยอะเกินจนไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีคลังคนเดียวพอเปล่า
1: ท่านเอกนิติวิทยาประภาสอาจารย์ขาและที่มอนิเตอร์บอกว่าในโครงสร้างราคาน้ำมันมีอันนึงอะค่ะที่เขาบอกว่าถ้าทำไปทำตรงนี้ได้ไหมอะภาษีสรรพสามิ
0: ตก็ทำได้ก็ไปลดได้ก็ตอนนี้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันมันเก็บอยู่ลิตรละ5บาทปีละ6บาท6บาท92สตางค์
1: สำหรับดีเซลนะ
0: สำหรับดีเซลก็ลดได้แต่ลดปั๊บก็กระทบกับประมาณการรายได้มันก็ไปทำตรงนี้ก็ไปโผล่ตรงนู้นทำมาทุกวิธีแล้วเราเคยเก็บน้ำมันดีเซลลิตรละ5สตางค์เรายังเคยเลย
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวตอนนี้ใคร
0: แต่เนี่ยถ้าเกิดจริงๆอย่าไปแตะเรื่องโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเนี่ย
1: เพราะ
0: เวลาเอากลับมาเนี่ยมันยากก็ใช้กองทุนน้ำมันไปก่อนเธอก็ยังพอถูไถนะเพียงแต่ว่าคือทุกคนก็หวังดีเสนอแนวทางกันนะแต่ว่าจริงๆก็มันก็ได้หลายออปชันแล้วแต่เลือก
1: โอเคอาจารย์แล้วตอนนี้ใครเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตอยู่คะ
0: อ้าวคนเก่าเขาไม่ได้โยกย้ายคุณพรชัยธีรเวช
1: ก็ยังคงเป็นตำแหน่งนี้อย่างเดิม
0: การแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้เนี่ยมันแต่งตั้งแทนคนของกระทรวงการคลังนะ
1: ค่ะ
0: ก็อธิบดีกรมสรรพากรเขาเกษียณ
1: ค่ะ
0: ก็ตั้งคุณสลักจิตพงศ์สิริจันทร์เนี่ยมาเป็นอธิบดีกรมสรรพากร
1: ค่ะ
0: อธิบดีกรมธนารักษ์เขาเกษียณก็ตั้งคุณธีรลักษ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังเข้าใจว่าจะเป็นน้องของ
1: คุณลวรนค่ะ
0: เป็นอธิบดีกรมธนารักษ
1: ์
0: แล้วก
1: ็คณาวุฒ
0: ิแล้วอีกการก็คือผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะเขาเกษียณ ก็สลับเอาคุณทิพย์ดีวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมาเป็นจากสคร.ก็มาอยู่สบน.นะแล้วก็ตั้งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคนใหม่ชื่อคุณพลจักรนิ่มวัฒนาส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ค่อยเป็นอะไรสำคัญ
1: หลักๆประมาณนี้
0: ประมาณนี้ก็แสดงว่ากรมศุลกากรอันนี้ก็ดูที่ไม่เปลี่ยนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1: คุณวินิจ
0: วิเศษสุวรรณภูมิอยู่ที่กล่าวอธิบดีกรมอธิบดีกรมบัญชีกลางคุณแพทริเซียมงคลวณิชอยู่ที่กล่าวอธิบดีกรมศุลกากรผมจำชื่อไม่ได้นะก็อยู่ที่เก่าอธิบดีกรมสรรพสามิตก็อยู่ที่เก่าผู้อำนวยการสคร.กับสบน.เปลี่ยนโอเคหมดแล้วมั้ง
1: หลักๆ ก็มีเท่านี้
0: ประมาณก็ประมาณหมุนเวียนกันไปก็ประมาณเท่านี้ก็ส่วนต่อไปจะยังไงก็อีกเรื่องนึงเพราะตัวท่านอธิบดีกรมสรรพากรที่มาทำเนี่ยเขาเกษียณปีหน้าก็จะมีจังหวะก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ผิดไปจากความคาดหมายสักเท่าไหร่ก็มีบ้างนะเรื่องการคัดตรงคัดตัวอะไรก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีคลังท่านเคยเป็นอธิบดีในกระทรวงการคลังเป็นตั้ง4อธิบดีเนี่ยผ่านตำแหน่งนะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนี่ก็เท่ากับอธิบดี
1: ค่ะ
0: เคยเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์เคยเป็นอธิบดีกรมสรรพากรเคยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตคือก็คงจะจัดวางคนตามที่เหมาะควรน่ะนะ
1: ค่ะและจริงๆแล้วกระทรวงการคล
0: ังคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีอะไรกระเพื่อม
1: ค่ะแต่ในประเทศค่ะแล้วก็โครงสร้างในการแต่งตั้งโยกย้ายสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากระเพื่อมใช่ไหมคะแต่มองในมุมของการเมืองไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันกระเพื่อมหรือเปล่ารวมไปถึงความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมด้วยในช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะเอาเรื่องการเมืองในประเทศก่อนค่ะอาจารย์คะสำหรับพรรคกล้าทำเนี่ยมันยังไงคะมันเป็นความชัดเจนของพรรคเขาหรือมันไปยังไงกันแน
0: ่ผมว่าต้นเรื่องเป็นคุณผลิตบอกว่าจะไม่เอาพรรคกล้าทำเข้ามาอยู่ในวิปเหตุผลก็คือว่าตอนที่ลงมติเนี่ยวิปฝ่ายค้านเนี่ยเขามีมติว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
1: เรื่อง
0: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
1: ค่ะ
0: แต่พรรคกล้าทำเนี่ยลงมติ56เสียงจาก58นะ2คนเขาไม่มาประชุมแต่56คนเนี่ยไปลงมติเห็นชอบกับงบประมาณรายจ่ายปี2560 70ก็ทำให้จำนวนคนที่เห็นชอบเนี่ยกระโดดมาเป็น338คนอย่างที่เราทราบกัน
1: ค่ะ
0: นะไอ้ตรงนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเขาขอซึ่งอันนี้ก็ไม่เคยเจอนะเขาขอให้พรรคกล้าทำเนี่ยไม่อยู่ในฝ่ายค้าน
1: ในฝ่ายค้านของเขา
0: ไม่อยู่ในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็พูดง่ายๆว่าคงจะเตรียมการสำหรับมันจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: การซักฟอก
0: ก็จะไม่ประชุมด้วยไม่ต้องไม่เรียกมาประชุมด้วยแต่เวลาจัดสรรเวลาเนี่ยก็ต้องจัดสรรเวลาให้เขานะ
1: แล้วเขาจะอยู่ในปีไหนถ้าเกิดคืออันนี้ก็มีสิทธิ์และมีอำนาจหรอคะอาจารย์
0: ผมไม่ทราบแต่ว่ามันจะเกิดความชัดเจนอย่างนี้นะคือเวลาเราดูคือดูเสียงอะ
1: งั้นเอาตัวเลข
0: เอาตัวเลขอะนะ
1: ค่ะพรรคกล้าทำมีเท่าไหร่
0: คือตอนนี้มันมีสสอยู่ทั้งหมดเนี่ย499คน
1: ค่ะ
0: กำลังรอคนนึงใช่ไหมผลการเลือกตั้งอะไรเนี่ยใน499คนเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่ม
1: ต้องแบ่งออกเป็น3กลุ่มเนาะ
0: กลุ่มของพรรคร่วมรัฐบาล
1: ค่ะ
0: ถ้าตัวเลขกลมๆอ่ะ292คน
1: โอเค
0: แต่จริงๆอ่ะต้องเป็น293
1: เพราะ
0: ว่ามันมีสสจังหวัดอุดรธานีของพรรคประชาชนเนี่ยเขาไปลงมติ สนับสนุนรัฐบาลแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคือเขาเป็นงูเห่าของแท้และดั้งเดิมตั้งแต่หลังเลือกตั้งนั้นตัวเลขจริงน่าน่าจะใช้ตัวเลข293
1: โอเค
0: โอเคปีของพรรคฝ่ายค้านตัวเลขจริงเนี่ยเราควรจะใช้ตัวเลข148
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราต้องตัดออกไปคนหนึ่ง
1: เพราะว่าโยกมาเป็นอย่างนี้
0: ใช่ของพรรคประชาชนเนี่ยมีส.ส.120แต่นับว่าอยู่ในพรรคไม่มีการเบี้ยวกันเนี่ย119
1: ค่ะ
0: นะก่อนหน้านี้ผมก็เข้าใจผิดก็ต้องแก้ข่าวให้เขาด้วยนะเขาเป็นส.ส.พรรคประชาชนเขตลาดพร้าวคือตอนที่กดอ่ะกดลงมติเขากดมันกดผิดพลาด
1: ค่ะ
0: แล้วมันกลายเป็นไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงหรืองดออกเสียงผมจำไม่ได้ไม่ออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเกิดการจับตาแต่ผมก็เช็คกับเขาคุยกับเขาแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังว่ามันไม่ใช่เขาก็อยู่กับพรรคอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรซึ่งเนี่ยเรื่องนี้มันผ่านไปตั้งนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมัน118หรือ119เพราะมันมีข่าวที่เราอ่านกันจำได้ไหมคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่า119ถ้า119เนี่ยก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์อีก21ไทยรวมพลัง6ชัดเจนเสรีรวมไทย1ไทยพักดี1ก็เท่ากับฝ่ายค้านจับต้องได้เนี่ย148
1: ค่ะ
0: นะส่วนของพรรคกล้าทำเนี่ย
1: เขา58
0: เนี่ยรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณเนี่ยคุณคราวนี้ถ้าเกิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ดูอ่ะต้องเอาตัวเลข292กับ149เป็นตัวตั้งถูกไหมไอ้148 293กับ148ถ้าใช้ตัวเลขผมนะแต่ตัวเลขที่
1: ฝ่าย
0: กราฟิกไม่เป็นไรหรอกอันนี้เราเข้าใจแต่ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วกันก็จริงๆถ้าในเชิงของตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขฝ่ายค้านกับตัวเลขฝ่ายรัฐบาลกับตัวเลขฝ่ายที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันค้ำกันอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: รัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพในเชิงตัวเลขมากนะ
1: ที่ปัจจุบันอยู่ก็มากอยู่แล้วนะ
0: มากก
1: ็
0: มากแหละเพราะว่าพรรคเดียวเขาต้อง192 193
1: ค่ะแล้วถ้ามาเติมอีกนี่ก็มากเลย
0: ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าความชัดเจนตรงเนี้ยมันก็ดีเราก็จะได้มองการเมืองด้วยความเข้าใจเพราะเดี๋ยวพอมีการอภิปรายไม่วางใจก็อย่างที่บอกนะแต่ว่าก็ต้องอธิบายต่อไปอย่างเงี้ยว่าเสียงก็ส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรัฐบาลก็อีกส่วนหนึ่งมันก็ต้องประกอบกัน
1: ค่ะ
0: นะเสียงแน่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ยงคงกระพันถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีตอนนี้รัฐบาลก็ยังก้ำกึ่งในเชิงเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะมันมีส่วนที่มันโอเคกับส่วนที่มันไม่โอเคนะคราวนี้ก็ไปถามบรรดาคนที่เกี่ยวข้องเพราะทุกคนมองว่าถ้าเป็นรูปการแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีที่ดึงเอาพรรคกล้าทำเข้ามาสมมตินะก็ทุกคนก็ตีกันหมดพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเขา
1: เขามีหลักๆคือ5กระทรวง
0: เขาดูของเขาถ้ามาก็คงต้องไปว่ากันในพรร
1: ค
0: ของภูมิใจไทยเองใช่ไหมในเวลาเดียวกันคนในพรรคภูมิใจไทย
1: คุณพิพัฒน์
0: หลายคนก็แบ่งรับแบ่งสู้นะก็ยังไม่มีอะไรถ้าถามผมนะเพียงแต่ว่ามันเกิดความชัดเจนโดยพรรคประชาชนทำให้เกิดความชัดเจนแต่พรรคกล้าทำเขาจะยอมรับสภาพนี้หรือเปล่าก็คงไม่ใช่เพราะฟังดูคนของพรรคเขาก็พูดทำนองว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขานี
1: ่ใช้สิทธิ์เพื่อประชาชนอะไรทำนองนั้นร้อยเอกธรรมนัสอยู่ไหนตอนนี้ฮะ
0: ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงผมไม่ได้บ้านผมไม่ได้อยู่บ้านเดียว
1: อยู่ที่ญี่ปุ่นถามกล่าวแต่นุ่นก็แอบกระซิบถามอาจารย์เพราะว่านึกว่าจะมีข้อมูลใช่ไหมแต่อยู่ที่ญี่ปุ่น
0: ไม่จริงจริงคุณชุติมาผมบอกคุณเลยนะว่าผมไม่ค่อยสนใจไอ้เรื่อง
1: การเมืองหรอก
0: แบบนี้ผมไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะ
1: เหมือนกับประชาชนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่คือผมมองว่าการจะปรับการจะเปลี่ยนเปิดอะไรเนี่ยหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยมันพอผลออกมาอย่างนี้มันการจะเปลี่ยนจะปรับอะไรมันยากมาก
1: ค่ะ
0: นะมันมีข้อจำกัดมันมีกับดักมันมีข้อจำกัดอ่ะนะซึ่งจะไม่เป็นไปตามที่อย่างที่เราคิดนะแล้วก็ ยังมีเรื่องอื่นจะต้องค่อยๆดูไปตามลำดับ
1: ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการเมืองอ่ะเสียงเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านนายกรัฐมนตรีช่วงนี้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยจริงๆท่านก็มีภารกิจนั่นแหละค่ะ
0: คือเวลาเราใช้สูตรอันนี้เป็นสูตรพื้นฐานนะเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยองค์ประกอบหลักมันมี2อันอันที่1คือ legitimacy ความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจ
1: ค่ะ
0: อีกอันนึงก็คือ efficiencyหรือประสิทธิภาพในการบริในการใช้อำนาจเนี่ยถ้ามันสองอย่างมันได้สัดส่วนลงตัวมันก็จบถ้ามันไม่ได้สัดส่วนลงตัวมันก็จะซ้อทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันมีปัญหาถ้าเป็นระบบทั่วไปก็ลงมติไม่ไว้วางใจแต่เป็นระบบไทยมันก็อาจจะมีการสปลิตกลุ่มแยกตัวออกมาผสมกันมั่วซั่วแบบที่เราคุ้นเคยนะแต่ว่าตรงนี้ข้อดีของสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยด้วยข้อจำกัดภาวะแวดล้อมความเป็นไปของโลกเนี่ยมันทำให้การใช้ออปชันที่คุณจะทำรัฐประหารเพื่อจะล้มล้างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเพื่อจะล้มกระดานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้อีกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะสองครั้งใน20ปี49และ57ก็ too much แล้ว
1: ค่ะ
0: นะถ้าย้อนไปปี 3-4 ด้วยก็3ครั้งนะ
1: ค่ะ
0: มันก็มากเกินที่จะไปทำอะไรมากกว่านั้นแล้ว
1: ดีแล้วค่ะที่อาจารย์แยกแยะให้ฟังเราจะได้มองการเมืองอย่างความเข้าใจนะคะวันนี้ได้การของเรา
0: เวลา
1: ลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมาย

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าๆแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
2: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลา

0: ไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
1: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
0: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
1: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
3: ศึกระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อหลักทำเนียบขาวนี่น่าจะเป็นสงครามที่จะต้องไปขึ้นศาลกันและจะเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อทรัมป์สั่งแบนนักข่าวจาก3สำนักมี CNN มี Politico และมี MS Now แต่เรื่องมันบานปลายครับเพราะว่าที่ทำเนียบขาวเนี่ยสื่อที่นั่นมีระบบทีวีพูลเหมือนกันทีวีพูลนี่คือการไปทำงานที่ติดตามประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็รวมบุคลากรและมาแบ่งทั้งข่าวและฟุตเทจปรากฏว่าจังหวะพอดีช่วงนี้ประชุมสหประชาชาติประธานาธิบดีทรัมป์ไปงานนี้งานใหญ่แต่โดยการหมุนเวียนกันนะ CNN จะทำหน้าที่เป็นเจ้าของภูครั้งนี้แต่บังเอิญ CNN ถูกห้ามฉะนั้นก็เลยไม่มีภูสื่ออื่นก็ประกาศว่าจะไม่มาแทน CNN ต้องการประท้วงประธานาธิบดีทรัมป์ฉะนั้นจะเป็นครั้งแรกในหลายๆปีทีเดียวครับที่สื่อหลักๆจะไม่ทำข่าวประธานาธิบดีโดยเฉพาะเป็นการประชุมสหประชาชาติครั้งสำคัญ UNGeneral Assembly GA หรือการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่81ปรากฏว่ามีแถลงการร่วมออกมาด้วยครับของสื่อหลักเลยต้องเรียกว่าเครือข่ายโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่5แห่งของอเมริกา ABC CBS CNN Fox News และ NBC ออกแถลงการเลยบอกว่าเป็นการประท้วงการที่ทำเนียบขาวกีดกัน CNN จากการทำหน้าที่สื่อส่วนกลางในการเดินทางไปประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติของทรัมป์จึงไม่มีการส่งพูไปที่น่าสนใจในมุมมองของเราในฐานะคนทำสื่อก็คือแม้กระทั่ง Fox News เนี่ยซึ่งปกติจะมีจุดยืนใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารของทรัมป์แต่ครั้งนี้เลือกที่จะยืนหยัดเคียงข้างคู่แข่งคือ CNNและแม้กระทั่ง ABC CBS แล้วก็ NBC ก็เป็นคู่แข่งกับ Fox News นะครับแต่ครั้งนี้การแข่งขันของสื่อไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการแสดงจุดยืนที่ต้องการแสดงให้ทรัมป์เห็นว่าการลิดรอนสิทธิ์ของสื่อนั้นเป็นสิ่งที่กระทำมิได้ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ New York Times Washington Post 2 สื่อระดับโลกประกาศกล่าวเลยครับว่าจะไม่แชร์ภาพนิ่งจากการที่ทรัมป์ไปสหประชาชาติมาให้กับสื่ออื่นด้วยแปลว่าถึงแม้นักข่าวเขาจะไปถ่ายภาพนิ่งนะแต่เขาจะไม่ส่งรูปนี้ไปให้สื่ออื่นๆใดเพื่อแสดงพลังกดดันต่อการใช้อำนาจของทรัมป์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แถลงการร่วมจาก5เครือข่ายโทรทัศน์ออกมาอย่างนี้เลยบอกว่าสาธารณชนมีส่วนได้เสียที่สำคัญในการได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับรัฐบาลของตนไม่ควรมีฝ่ายบริหารใดจำกัดองค์กรข่าวเพียงเพราะคัดค้านการรายงานข่าวขององค์กรนั้นแถลงการร่วมครั้งนี้มีความหมายมากยังมีกรณีหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ทำให้สื่อเริ่มจะมองทรัมป์ด้วยความรู้สึกไม่พอใจและรู้สึกว่า

0: จงใจที่จะขัดขวางการทำงาน AP ครับ AP เนี่ยปรากฏว่านักข่าวถูกจำกัดพื้นที่การเข้าถึงทำเนียบขาวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่จำกัดห้องทำงานรูปไข่ Oval Office ของทรัมป์และบนเครื่องบิน Air Force One นักข่าว AP คนนี้ถูกกีดกันเพียงเพราะว่าสำนักข่าว AP ยังใช้ชื่อเรียกอ่าวเม็กซิโกตามหลักสากลแทนที่จะเปลี่ยนเป็นอ่าวอเมริกาตามที่ทรัมป์ประกาศมันก็แปลกเพราะว่าชื่อบนแผนที่ก็ยังเรียกอ่าวเม็กซิโกแต่อยู่ดีๆทรัมป์บอกว่าฉันขอเรียกมันเป็นอ่าวอเมริกาปรากฏว่าสำนักข่าว AP ไม่ยอมเปลี่ยนตามทรัมป์เท่านั้นแหละนักข่าว AP ก็เลยถูกกันออกจากทำเนียบขาวในหลายๆงานเลยครับตรงนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่มันหนักหน่วงขึ้นมาอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนขณะเดียวกันทรัมป์ก็แก้แค้นหรือสำทับโดยการประกาศตั้งทรัมป์ทีวีขึ้นมาเป็นสื่อสำรองที่อยู่ในโอวาทตัวเองเมื่อสื่อกระแสหลักเริ่มต่อต้านรัฐบาลตอบโต้โดยการสร้างระบบนิเวศข้อมูลของทรัมป์ขึ้นมาเปิดช่องสตรีมมิ่ง24ชั่วโมงชื่อทรัมป์ทีวีและมีการยกสถานะสำนักข่าวฝ่ายอนุรักษ์นิยมเช่น Real America's Voice ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นสื่อสำรองแทนที่กลุ่มสื่อพูที่ถูกแบนมันก็สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างพื้นที่ข่าวที่รัฐบาลสามารถควบคุมทิศทางเบ็ดเสร็จโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบเมื่อมีการยื่นฟ้องร้องศาลต่อกรณีนี้เนี่ยทรัมป์ก็ตอบโต้อย่างดุเดือดผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ถ้อยคำดุดันดุเดือดอย่างยิ่งสะท้อนถึงทัศนคติของทรัมป์ครับที่มีต่อกลไกการตรวจสอบทรัมป์ใช้คำนี้เลยนะพวกตัวตลกชั้นต่ำพวกสื่อขี้ช่อพวกสื่อข่าวปลอมสื่อสิ่งพิมพ์ที่เขียนแต่เรื่องลบๆและพวกที่ละเมิดความมั่นคงของชาติด้วยการเขียนเรื่องเท็จทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยอ้างแค่แหล่งข่าวที่ไม่มีตัวตนฉะนั้นไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสำนักงานที่สำคัญที่สุดในโลกคำว่าสำนักงานที่สำคัญที่สุดในโลกทรัมป์หมายถึงทำเนียบขาวนะครับฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่เพราะว่าเป็นการริดรอนสิทธิและบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งที่เรียกว่า First Amendment อย่างชัดเจน First Amendment นี่คือสิ่งที่คนอเมริกันถือว่าเป็นหัวใจของสังคมอเมริกันนะครับประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพของสื่อแล้วก็ทำเนียบขาวไม่มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนบัตรประจำตัวนักข่าวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการเลือกปฏิบัติที่อ้างอิงจากเนื้อหาของรายงานข่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ศาลอเมริกันเคยระบุไว้เป็นบรรทัดฐานนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถกระทำได้หมายความว่าถ้าหากไม่ชอบรายงานข่าวชิ้นนี้ไม่ชอบบทวิเคราะห์วิจารณ์การตรวจสอบแล้วไปห้ามเขารายงานข่าวนั้นห้ามนักข่าวเขาเข้าทำเนียบขาวอย่างนี้ศาลเคยมีคำวินิจฉัยว่าผิดทำไม่ได้ฉะนั้นนี่คือการทดสอบครั้งแรกคดีขึ้นศาลครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างสิทธิเสรีภาพของสื่อในการตรวจสอบรัฐบาลกับอำนาจของประธานาธิบดีกันครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเลยครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งคือว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม่
5: รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดา

0: ครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
2: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าๆแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
5: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
5: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: วรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการการพบปะหารือกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นในอีกวัน2วันที่พักที่จะถึงนี้นะครับเป็นที่จับตามองของทั่วโลกครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศจีนและทำเนียบขาวก็ยืนยันครับว่าท่านมีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ 23-25 กันยายนนี้เพื่อหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประเด็นสำคัญจะครอบคลุมเรื่องอะไรอย่างไรกันบ้างตามรายงานข่าวหรือไม่เรามาเปิดบทวิเคราะห์กันนิดนึงครับวันนี้กับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารารุบาลครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์
2: ตื่นเต้นไหมครับทั้งสองท่านจะมาพบกันอีกครั้งในรอบ6เดือนรอบที่แล้วท่านโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปจีนรอบนี้จีนเดินทางมาสหรัฐอเมริกา
3: คืออย่างนี้มันเป็นการพบกันนะฮะระหว่างเศรษฐกิจอันดับหนึ่งกับเศรษฐกิจอันดับสองของโลก
2: ครับ
3: ผู้นำอันดับหนึ่งกับอันดับสองของโลกเนี่ยนะฮะพบกันเมื่อไหร่เนี่ยต้องถือว่ามันเป็นการพบขั้นการประชุมหยุดโลกนะ
2: ครับเขาถ้าเป็นยึดวิ่งแข่งกันเนี่ยอันดับหนึ่งกับอันดับสองนี่มันใกล้กันยังอาจารย
3: ์ถูกต้องคืออย่างนี้ถ้าเราย้อนไปสมัยตอนสงครามเย็นเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คู่แข่งหลักเนี่ยของทางสหรัฐตอนนั้นนี่คือสหภาพโซเวียต
2: ใช่
3: คุณวรพงษ์รู้เปล่าว่าไอ้ GDP ของสหภาพโซเวียตขนาดนั้นเนี่ยนะตอนที่มันพีคสุดเลยเนี่ยนะฮะคิดเป็นเทียบกับ GDP ของสหรัฐเนี่ยมันประมาณสัก 40% เอง
2: นั่นดีสุดแล้ว
3: ดีสุดแล้วขณะนี้เนี่ยนะฮะจีนเนี่ย GDP นี่มันแบบหายใจลดต้นคอสหรัฐ
2: โอ้โห
3: ไม่เคยมีประเทศไหนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยใกล้กับสหรัฐได้เท่ากับจีนนะ
2: ครับความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาก็ถือว่ายืนหนึ่งมาอย่างยาวนานมากหลายทศวรรษกันเต็มทีต้องว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยความแข็งแกร่งของจีนถือว่าก้าวกระโดดมากๆเลยไหมอาจารย์ได้อย่างนั้น
3: ไม่ใช่ก้าวกระโดดมากๆอย่างเดียวนะโดยเงียบๆเนี่ยนะฮะเขาเดินเกมเนี่ยจนกระทั่งเวลาเนี่ยในการเจรจาคือเวลาเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันจะมีสองแง่มุมนะแง่มุมเศรษฐกิจกับแง่มุมสงครามอิหร่าน
2: โอเค
3: ในด้านแง่มุมเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยถ้าเรามองในอดีตเนี่ยนะถ้าอเมริกาเจรจากับใครเนี่ยนะคนไปคุยด้วยเนี่ยนะจะต้องไม่เรียกว่าไม่มีไพ่ที่จะไปสู้เลยล่ะ
2: นอบน้อมถ่อมตนว่างั
3: ้นนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ยอมรับคือจะว่าไงก็ว่าไปแล้วก็หวังอย่างเดียวคือหวังว่าอเมริกาเนี่ยจะเป็นเรียกว่าผู้นำซึ่งใช้กฎกติกาสากลมีมารยาทดีมีคุณธรรมทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนไปจากประธานาธิบดีคนนี้เลยนะ
2: อ
3: ันนี้จีนเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเดินเกมหลายอย่างที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคือเขาเดินเกมในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการกระตุ้นเนี่ยให้คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยนะฮะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
2: ์
3: วิศวกรรมศาสตร
2: ์
3: คณิตศาสตร์ในคอมพิวเตอร์อะไรต่างเนี่ยนะจนกระทั่งเวลานี้มีความก้าวหน้าเนี่ยถ้าถามไอ้จำนวนไอ้สิทธิบัตรเนี่ยนะฮะในเรื่องการคิดค้นแล้วก็ไปขอจดทะเบียนเนี่ยเพื่อจะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรใหม่ๆในโลกเนี่ยขณะนี้มันอันดับหนึ่งกลายเป็นจีนแล้วนะจากสมัยก่อนเนี่ยนะมันเป็นอเมริกาทางเป็นอเมริกาแล้วการพัฒนาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าไฟฟ้าพวก AI ไอการคิดอะไรต่างเนี่ยนะฮะเวลานี้จีนเนี่ยล้ำหน้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาเสมอบ่าเสมอไหลกับสหรัฐนี่มากเลยแต่ตัวที่เป็นตัวที่ล็อกนะฮะไอ้ไพ่ของสหรัฐเนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไพ่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตัวที่เป็นตัวล็อกจริงๆเลยเนี่ยคือไอ้โครงการที่เรียกว่าหนึ่งเส้นหนึ่งแถบอะ Belt and Road One Belt One Road เนี่ยของจีนคืองี้ฮะจีนเนี่ยนะฮะช่วงนึงเนี่ยเขาขายให้กับสหรัฐเนี่ยแล้วก็ขายมากกว่าเขาซื้อเพราะฉะนั้นเขาก็เกินดุลสหรัฐด้วยเขาก็มีดอลลาร์อยู่ในมือเนี่ยเยอะเลยใช่ไห
2: ม
3: ต้องทำไรดอลลาร์มันต้องหารายได้เขาก็เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่ไหนได้พอซื้อไปเนี่ยจนกระทั่งเขาเนี่ยเป็นผู้ถืออันดับหนึ่งของโลกเลยเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันมีคนเรียกร้องในสหรัฐบอกเวลามีปัญหากับจีนเนี่ยนะสหรัฐเนี่ยไอ้พวกพันธบัตรรัฐบาลที่จีนถืออยู่เนี่ยนะเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยไม่ต้องไปชำระดิไม่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยอยู่ดีๆพูดกันแบบนี้เนี่ยนะผมว่าคนจีนเขาก็มองออกแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันถือไปอย่างนี้ไปนานๆนี่อันตราย
2: ดูเหมือนจะออกลูกเกเรหรือเปล่าอะไร
3: อ่าแล้วล่าสุดเนี่ยก็เกิดอาการเห็นชัดเจนว่าไอ้ตัวพันธบัตรรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐเองหรือของประเทศอื่นเนี่ยของรัสเซียนะฮะแล้วถูกเอาไปใส่ตู้เย็นแช่แข็งหน้าตาเฉยเลย$300,000,000
2: โอ
3: ้โหโอ้โหเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกเขาต้องบอกว่าเอ้ยทำยังไงคือพอเขามีไอ้ตัวทุนสำรองเนี่ยแล้วเอาไปลงทุนในประเทศอื่นไม่ดีเท่ากับเขาเอาไปลงในกระจายในประเทศเล็กๆประเทศแอฟริกาในอเมริกาใต้ในเอเชียเนี่ยนะแต่กระจายไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์วิธีใช้ประโยชน์ของเขาคือว่าเอาไปเอางี้ให้กู้นะหรือเอาไปเนี่ยนะช่วยในการลงทุน
2: ลงทุนอะไรอินฟราสตรัคเจอร์อะไรพวกนี้
3: อินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายนะท่าเรือทางรถไฟนะฮะแล้วก็เหมือง
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นรายการเรียกว่าเขาที่สามารถจะคุมโดยเฉพาะยิ่งเหมืองแร่เนี่ยนะ
2: ครับ
3: คุมแร่ธาตุต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยในของซัพพลายเชนได้ทั้งในแง่เขาเป็นเปิดตลาดแล้วก็ในแง่การคุมในตัวซัพพลายเชน
2: ครับ
3: ตัวซัพพลายเชนที่หนักที่สุดเลยนี่คือไอ้ตัวแร่หายากไอ้แร่เอิร์ธนี่เองแหละนะเลยทำให้เวลาเนี่ยให้ที่อเมริกาที่ทรัมป์เนี่ยนะฮะไปแล้วจะสามารถทิ้งลงไปเนี่ยแล้วข่มขู่สีจิ้นผิงได้มันเหลืออยู่ใบเดียวคือตลาดสหรัฐแล้วถ้าคุณจะเข้ามานะถ้าผมไม่พอใจผมก็จะขึ้นภาษีคุณ
2: แปลว่าตอนนี้เนี่ยท่านจีที่หวิงบินไปสหรัฐเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าไหมถ้าใช้คำนี
3: ้ถือไพ่เป็นพักเลยสหรัฐ
2: พี่มาอย่างนี้เลยฮะ
3: พี่มาอย่างนี้เลยผ้าของทรัมป์เนี่ยเหลืออยู่แค่ใบเดียว
2: ทรัมป์เหลืออยู่ใบเดียวในขณะท่านสีจิ้นผิงนี่ไปคลี่เป็นพัดเหมือนพัดจีนเลย
3: ถูกต้อง
2: นี่เยอะเลยแล้วทรัมป์เหลือใบเดียวนี่คืออะไรจ๊ะ
3: ก็นี่ไงตลาดอเมริกาถ้าคุณจะเข้าตลาดอเมริกาเนี่ยนะ
2: ความแข็งแกร่งของการบริโภคในสหรัฐอเมริกา
3: ใช่ใช่ใช่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมขึ้นภาษีคุณนะมันก็เหลืออยู่แค่นี้เองในทางเศรษฐกิจนะ
2: เขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมอาจารย์ถามจริงๆเพราะว่าไอ้มาตรการทางด้านสงครามการค้าเนี่ยมันจะหมดอายุในการสงบศึก10 พฤศจิกายนซึ่งแน่นอนวันรอบนี้ต้องคุยเรื่องนี้แน่ว่าจะต่ออายุไม่จะเป็นยังไงมันจะสงบไหมมันจะได้เรื่องไหมอาจารย์
3: ผมว่าได้เรื่องสิเพราะว่าอำนาจในการต่อรองเนี่ยมันพัดกับไอ้ใบเดียวเนี่ยแล้วจะเอาอะไรไปคุยก็
2: มันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่ถ้ามีไพ่หลายใบ
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะขณะนี้เขาพอจะได้แต่เหมือนกับว่าเอ้าไอ้ตัวไอ้ข้อตกลงทางการค้าซึ่งลดภาษีลงมาเป็นพิเศษชั่วคราวถึง10 พฤศจิกาต่อรับรองว่าต่อใช่ไหมฮะแล้วก็จะขอบอกว่าขอให้ไอ้นี่ได้ไหมซื้อสินค้าเกษตรหน่อยเครื่องบินโบอิ้งหน่อยไอตัวที่เขาอยากจะได้จากจีนมากเลยเนี่ยคือแร่เอิร์ธเนี่ยเพราะว่าแร่เอิร์ธเนี่ยนะฮะมันมีกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มที่ใช้สร้างพวกอาวุธเนี่ยนะฮะจีนไม่ยอมขายอยู่แล้วล่ะแต่กลุ่มที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยมันมีนะโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมรถยนต์เขาก็คงต้องการให้จีนบอกส่งมานะแล้วก็เขียนออกมาในเป็นไทม์เทเบิลเป็นตารางให้มันชัดหน่อยนะว่าจะส่งเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ตัวที่จะเป็นตัวที่สำคัญมากและอาจจะเป็นตัวที่อาจจะต้องยื้อกันหน่อยเนี่ยคือเรื่องว่า AI
2: ยื้อหมายถึงว่าไม่รู้ใครจะไปเด่นกว่าใครเงี้ยเหรอฮะ
3: ถูกต้องเพราะว่าไอ้ตัวที่ถูกต้องตัวที่ยังเหลืออยู่นี่ที่อาจจะเป็นตัวที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาคิดว่าเขาคือเขาต้องการโปรเทคแล้วก็ทำให้ทางอเมริกาเนี่ยนำจีนเนี่ยในด้าน AI เนี่ยอย่างแน่เพราะเขามองว่าอันนี้คือจุดลำหักลำโคนเนี่ยของอนาคตนะเขาเองเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขานำจีนเนี่ยในด้านAIเนี่ยทั้งด้านซอฟต์แวร์และด้านฮาร์ดแวร์แล้วเขาก็ไปบล็อกไม่ให้จีนเนี่ยนะฮะสามารถจะพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยไอ้พวกการผลิตคอมพิวเตอร์ชิปเนี่ยขึ้นมาทันเขาใช่ไห
2: ม
3: โดยการเขาก็ไปไม่ใช่บล็อกไอ้ด้านอย่างเดียวนะไอ้การซื้อชิปจากอเมริกานะเขาไปบล็อกแม้แต่การซื้อเครื่องจักร ในการถือชิปเนี่ยจากเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นทั้งหมดเนี้ยมันกําลังจะเข้าต้นสู่ไอ้การขั้นตอนในการเจรจาเขาเองเนี่ยเวลานี้ถ้าผมดูอาการเนี่ยนะไอ้อาการพวกไอ้บริษัท AI เนี่ยนะฮะที่พัฒนา AI เนี่ย
2: พวก NVIDIA อะไรพวกนี้
3: ส่วนนึงเนี่ยนะฮะผลประโยชน์ของเขาเนี่ยในด้าน AI ในสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะสูงที่เขาต้องการที่จะเบรกให้ทรัมป์เนี่ยนะฮะเบรกไม่ให้มีการนำเข้าไอ้ AI เนี่ยของจีนซึ่งผมเองยังดูผมก็นึกไม่ออกว่าเขาจะทำยังไงนะแต่นี่อย่างนี้คือ AI จีนเนี่ยนะฮะไอ้ตัวพอพัฒนาออกมาเนี่ยเป็นโมเดลเนี่ยจีนก็พลิกเกมของอเมริกาเนี่ย AI โมเดลเนี่ยนะฮะมันเป็น AI โมเดลที่เรียกว่าใครใหญ่ใครอยู่อ่ะแข่งกันอุตลุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาแข่งเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นพวกไอ้เจ็ดนางฟ้านะยกเว้นไอ้ดีเดียเขาจะแข่งกันแล้วแต่ละคนแข่งอะไรแข่งทุ่มในการที่จะสร้างไอ้พวกไอ้ data center อะไรเนี่ยฮะให้ใหญ่แล้วก็พัฒนาไอ้ตัวโมเดลของตัวเองเนี่ยนะให้ไฟแลบอะไรเนี่ยนะแล้วก็หวังว่าถึงจุดนึงจะมีคนจ่ายตังค์นะอาจจะมีอย่างรัฐบาลไทยเนี่ยกำลังจะจ่ายตังค์เนี่ยเพื่อจะเอามาแล้วมาเป็น AI passport อย่างเงี้ยแต่ผมเองใช้ AI ทุกวัน

0: ก็จะตั้งออกมาเนี่ยเป็นแคสเซิลเป็นปราสาทเป็นป้อมนะทั้งหมด5ป้อม6ป้อมอะไรเนี่ยนะแต่ละป้อมก็พยายามให้มันจะของจีนเนี่ยเขาเป็นกองทัพมดออก AI มาเนี่ยนะเขาก็เป็นโอเพนซอร์สคุณอยากจะดูว่าข้างในมีอะไรนะคุณเข้าไปดูได้เลย
1: เอาไปใช้ไปดูได้เลย
0: แล้วพอคุณเอาไปใช้เนี่ยคุณก็เอาไปใช้ได้เลย
1: คร
0: ับ แล้วคุณจะใช้ในระบบเขาก็ได้คุณไม่ไว้ใจระบบเขาคุณดาวน์โหลดไปทั้งหมดเลยแล้วคุณเอาไป
1: พัฒนาเองได้
0: ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนเอาไอโมเดลของจีนมาแล้วมาแตกตัวทำเป็นไอตัวที่ของผมเนี่ยซึ่งมีความชำนาญเป็นพิเศษเลยเช่นเนี่ยผมจะชำนาญดูในเรื่องของจมูกนะไอของผมเนี่ยจะถ้าคุณจะดูค้นคว้าอยู่ก็เรื่องจมูกเนี่ยนะแล้วคุณต้องการสเปเชียลไลซ์นะ AI ผมเนี่ยไม่ใช่ชำนาญเฉพาะจมูกนะผมชำนาญจมูกรูซ้าย มากเป็นพิเศษของอันอื่นอาจจะเท่าๆของอื่นแต่ว่าถ้ารูซ้ายขึ้นมาหลายนะของผมเนี่ยเจ๋งเลยอย่างเงี้ย
1: คือพัฒนาให้มันเป็นpersonal ได้เลยส่วนตัวเลย
0: คือวิธีที่จะแข่งใน AI นี่ทุกคนเนี่ยจะลงนิชหมดเลยแต่ละคนเนี่ยเข้ามุมนี้คนอื่นถึงจะเข้ามาแข่งได้
1: ไม่ใช่แค่มันไม่ใช่กองทัพมดนะจ๊ะมันกองทัพหุ่นยนต์นะจ๊ะ
0: นั่นแหละนี่แหละจีนเนี่ยนะฮะออกแนวเนี่ยมันคนละโมเดลกับของอเมริกา
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาเนี้ย AI จีนเนี่ยนะขนาดเนี้ยเท่าที่ผมได้ตัวเลขมาเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มจริงเนี่ยแต่เหมือนกับว่ากินตลาด market share ในอเมริกาไปแล้วขนาดนี้ประมาณ1ใน4นะแล้วนอกจาก AI เนี่ยก็คุณเอาไปใช้ประโยชน์แล้วไปพัฒนาเอาเงินเข้ากระเป๋าคุณเองได้สะดวกแล้วเนี่ยไอ้ตัว compute cost เนี่ยคือการใช้ที่เขาเรียกไอ้การใช้โทเก้นเนี่ยเพื่อจะเข้าไปรันในระบบเนี่ยก็ยังถูกกว่าเองสรุปแล้วเนี่ยจีนเนี่ยนะฮะคนเอาไปจับมือกับจีนเนี่ยนะฮะเอาไปทำงอกเองได้ไปคิดเองอะไรให้มันงอกออกมาเนี่ยได้แล้วก็ยังตัว operating cost เนี่ยก็ยังถูกกว่าอีก
1: ครับ
0: นี่เองแหละทำให้เกิดความหวั่นไหวเนี่ยใน AI อเมริกาเนี่ยจนผมว่าเที่ยวนี้ต้องมีการเจรจากันเข้มข้น
1: ถ้ามองสองภาพในเรื่องของเศรษฐกิจเดี๋ยวเราค่อยไปสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาอาจารย์ถ้ามองสองภาพเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยภาพแรกคือความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐแม้จะมีสถานการณ์ใดๆก็ตามจะไปลบกับชาวบ้านเข้าไปทั่วเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเองราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเองเนี่ยดูเหมือนเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งอยู่ตัวเลขก็โอเคแม้เงินเฟ้ออาจจะสูงกว่าเป้ากับภาพของเศรษฐกิจสหรัฐในมุมของเทคโนโลยีที่เราคุยเรื่อง AI เรื่อง Nasdaq อะไรเงี้ย2ตัวนี้ถือว่ายังทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นเบอร์1ของโลกอยู่ซึ่งก็ทรัมป์คงใช้เป็นแต้มต่อในการเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถูกไหมอาจารย์
0: คือทรัมป์เนี่ยนะ
1: เพราะคนจีนคงไม่ได้รวยเท่ากับคนสหรัฐอเมริกาอันนี้พูดแบบตรงๆในแง่มุมของความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจถูกไหมอาจารย
0: ์แต่ว่าคุณรพงศ์ต้องเข้าใจอย่างนี้นะการเจรจาครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: ครึ่งนึงเนี่ยมันเป็นการเจรจาเพื่อจะวางแลกเปลี่ยนบนโต๊ะอีกครึ่งนึงเนี่ยนะฮะเขาจะหันออกมาเนี่ยเพื่อจะให้ประชาชนอเมริกันเห็นนี่จะเป็นผลงานยิ่งใหญ่ของผมอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแนวการวางหมากของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องวางหมากออกมาแล้วเนี่ยให้ออกมาแล้วดูว่าเขาชนะ
1: ดูดี
0: แต่นี่ไอ้ตัวไอ้อำนาจในการต่อรองอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: ครับ
0: นะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะจบกันได
1: ้
0: เหมือนกับว่าเพราะว่าอเมริกาเนี่ยโดนบีบคอหอยในเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยจนเข้าขยับยากเพราะฉะนั้น
1: เนี่ยนะตายอยู่เรื่องแร่เอิร์ธท่านอาจารย์
0: แร่เอิร์ธแล้วแร่เอิร์ธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตรงแร่เอิร์ธระดับที่เอาไปพัฒนาจรวดนะไม่ใช่ระดับที่เอาไปพัฒนาไอ้เครื่องบินลบนะระดับพัฒนารถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยแหละเพราะไม่ส่งปุ๊บเลยนะฮะหยุดขึ้นมาเนี่ยนะมันวุ่นวายไปหมดมองในแง่นี้เองแหละอเมริกาเนี่ยยังไงผมว่าเขาก็ต้องยอม
1: แล้วถ้าอีกมุมหนึ่งมันมีสัญญาณออกมาวันสองวันนี้ทางทรัมป์บอกว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านดูเหมือนจะดูดีขึ้นดูเบาลงแล้วทั่วโลกเลยจับตามองว่าถ้ารอบนี้ถ้าท่านสีจิ้นผิงมาเนี่ยสงสัยจะคุยจะเคลียร์กันเรื่องไต้หวันไหมจะเคลียร์กันเรื่องช่องแคบฮอร์มุสไหมทะเลแดงไหมเรื่องขนส่งน้ำมันไหมกองอีกกองนึงคือกองเรื่องสงครามเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจารย์ว่า
0: ฝั่งเรื่องสงครามเนี่ยวิเคราะห์ยากนะเพราะว่า ทุกคนเนี่ยนะฮะ

0: เดินเกมเนี่ยไม่มีใครบอกใครแล้วก็เขาก็บางทีลวงอยากได้อย่างนี้ก็ลวงแบบนี้อะไรต่างอันเนี้ยถ้าเราดูขั้นตอนนะในการเจรจาในสัปดาห์นี้นะมันมีการประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กใช่ไหมทุกประเทศก็ไปหมดเลยนะทางสหรัฐเนี่ยก็ออกวีซ่าให้กับผู้นำอิหร่านประธานาธิบดีรัฐมนตรีต่างประเทศก็เดินทางไปปรากฏว่านะเดินทางไปเนี่ยไอตัวสื่อทีมสื่อของอิหร่านเนี่ยที่จะไปด้วยเนี่ยไม่ออกวีซ่าให
1: ้
0: หมายความว่าคุณเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะวิธีการเนี่ยที่คุณจะเลี้ยงตลาดเนี่ยสื่อไปถึงคนอิหร่านเนี่ยนะฮะไม่สะดวกเท่าเดิมแล้วนะอันนี้น่าสังเกตละน่าสังเกตเหมือนกับว่าตอนล่อเข้ามานะฮะนะเพื่อจะให้เดินเข้ามานะตีอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบแคบแต่ก็เขาเข้ามาอิหร่านก็เข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเมื่อวานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอตัวรัฐมนตรีคลังของอเมริกาเนี่ยออกมาประกาศบอกมาตรการแซงชั่นใหม
1: ่
0: นะที่เขาเรียก secondary sanction เนี่ยคือ sanction อันแรกเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นการ sanction ในเรื่องของสายการบินของอิหร่าน
1: อ๋อเหรอยังไง
0: สายการบินอิหร่านนี่ถูก sanction นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ให้สายการบินอิหร่านบินเข้าไปที่ไหนยังไงคือบินเข้าอเมริกาไม่ได้อะไรเนี่ยแต่สายการบินอิหร่านมันก็บินเข้าไปในประเทศใกล้ๆนี่นะไปประเทศตุรกีไปประเทศอะไรทางกระทรวงการคลังของอเมริกาเขาออกมาตรการ sanction ชั้นที่2
1: ครับ
0: อิหร่านไปที่ไหนถ้าใครเนี่ยไปวุ่นวายนะเข้าไปทำธุรกิจนะเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวสายการบินของอิหร่านเนี่ยที่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะฮะจะตัดไม่ให้ไอ้ตัวบริษัทนั้นเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามานะใช้ระบบดอลลาร์ได
1: ้โอ้โหครับ
0: นี่เป็นการประกาศบอกว่าวันที่23 24เนี่ยซึ่งเป็นวันเนี้ยนะวันที่เขาจะมีประชุมกันระหว่างทรัมป์กับสีเนี่ยนะฮะนะในเรื่องของอิหร่านเนี่ยนะเรืออย่างนั้นไปเนี่ยนะฮะสายการบินอิหร่านเนี่ยจะบินได้อยู่ที่เดียวคือภายในประเทศอิหร่าน
1: อ๋ออย่างนั้นเลย
0: น
1: ะ
0: อย่างนั้นเลยแรงอันนี้แรงนะแล้วก็ผมว่าแนวในเรื่องของ secondary sanction เนี่ยไอเนี้ยก็จะต้องมีการทรัมป์ก็คงจะยกขึ้นมาเพื่อจะคุยกับสีจิ้นผิง
1: ครับครับ
0: ก็นี่อันนั้นน่ะชัดเจนแล้วนะสเต็ปที่หนึ่งเชิญเข้ามาแต่ไม่ให้ทีมสื่อ
1: ไม่ให้
0: เข้ามาด้วย
1: ให้สื่อมา
0: สเต็ปที่สองเข้ามาแล้วก็ตบหน้าซ้ายตบหน้าขวาโดยการแซงชั่นสายการบินตัดนี้ไปในทั่วโลกใช่ไหมสเต็ปที่สามเนี่ยนะฮะก็ชวนเชิญให้สตีฟวิทคอมเนี่ยซึ่งเป็นคนเจรจากับอิหร่านเนี่ยในเรื่องต่างๆเลยไปคุยอิหร่านก็บอกเงื่อนไขในการจบสงครามเหมือนเดิมก็คือหนึ่งสหรัฐต้องเลิกบล็อกเกตที
1: ่
0: เวลาไปปิดอ่าวโอมานเนี่ยต้องเลือกประเทศแล้วสองเนี่ยนะฮะเงินที่คุณไปอายัดผมไว้เนี่ยคุณต้องคืนหมดซึ่งนี่เป็นเงินอิหร่านนะไม่ใช่เงินอเมริกาเนี่ยนะเงินอิหร่านที่พี่ฝากไว้ตามประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้เนี่ยจ่ายอินพอร์ตเนี่ยเวลาที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ใช่ไห
1: ม
0: เขาก็ต้องการที่จะสามารถจะจ่ายนำเข้าอาหารนำเข้าไอ้ของอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเรือก็สามารถจะเข้าไปส่งถึงอิหร่านได้อันนี้อเมริกาต้องยอมแล้วยังมีอันที่3คือต้องเลิกสงครามเนี่ยทั้งในเลบานอนและในปาเลสไตน์ต่างๆไปถึงอิสราเอลพอออกมาอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราดูข่าวนะสตีฟวิทคอฟก็ออกมาพูดทันทีเลย
1: ครับ
0: พบกันวันนี้ดีเงื่อนไขมันเหมือนเดิมเลยแล้วทำไมคุณต้องออกมาแล้วพูดว่าดีหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทรัมป์ก็ขึ้นไปประกาศบนเวทีสหประชาชาติเลยการเจรจากับอิหร่านเนี่ยนะจะจบได้หลังการเลือกตั้งมิดเทอม
1: หาเสียง
0: ไม่ใช่อ่านเกมเนี่ยนะฮะหมายความว่าคืออิหร่านเนี่ยนะมีไพ่ในมืออยู่ใบเดียวเนี่ยคือไอ้ราคาน้ำมันแล้วถ้าอิหร่านบีบช่องแคบโฮมูสเมื่อไหร่ราคาน้ำมันก็จะขึ้น
1: ครับ
0: หมากของทรัมป์ก็คือว่าเชิญมาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแล้วพยายามจะบีบอิหร่านเอาไว้เนี่ยว่าคุณจะขยับอะไรนะจนกระทั่งมิดเทอมหลังจากนั้นแล้วเราอาจจะให้สิ่งที่คุณต้องการจะขออะไรเนี่ยแล้วค่อยว่าค
1: ือ
0: เขาไม่ต้องการให้ไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยเขาเพิ่มแล้วเดี๋ยวมันจะไปกระทบทั้งไอ้บอนด์ยิลด์นะก็คือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ แล้วไปกระทบอัตราดอกเบี้ยระยะยาวนะแล้วก็ไปกระทบตลาดหุ้นของอเมริกาทั้งหมดเนี้ยนะฮะคือเหมือนกับว่าพยายามจะดึงให้อิหร่านเนี่ยสบายใจ
1: ครับให้ดูแล้วช่วงเวลามิดเทอมอิเล็กชัน
0: สมัยที่3พฤศจิกาแต่ว่าผมดูแล้วอันนี้เป็นหมากถ้าเป็นถ้านั้นเป็นหมากของอเมริกาอิหร่านก็อ่านไม่ยากแล้วก็ถ้าดูตามนี้นะฮะผมเดานะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะวันประชุมวันพรุ่งนี้ซึ่งทรัมป์เนี่ยเจอกับสีจิ้นผิงคุยประเด็นอิหร่านเนี่ยผมก็ถามตัวเองว่าแน่นอนทรัมป์ก็คงต้องการให้สีเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาในฮอร์มูสเขาจะไม่ขอร้องนะเพราะว่าเขาถือเขาใหญ
1: ่เขามีตังค์
0: เขาบอกถ้าคุณไม่แก้ปัญหาฮอร์มูสเนี่ยเดี๋ยวคุณไม่ได้น้ำมันนะเพราะน้ำมันที่ออกจากฮอร์มูสเนี่ยมันไปที่คุณนั่นแหละใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเขาใหญ่ใช่เขาอาจจะล่อใจสีจิ้นผิงบอกให้ไปแก้ปัญหาฮอร์มูสเนี่ยแลกกับอย่างนี้ก็คือพอแลกพอแก้ปัญหาได้คุณก็ซื้อน้ำมันจากอิหร่าน
1: ทำไมเพราะว่าไม่ถึงจะให้จีนไปเจรจากับอิหร่านให้หน่อย
0: ถูกต้องไม่ใช่เจรจาไปบีบ
1: โอเค
0: เสร็จแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะแลกกันโดยที่ว่าเรื่องของอาวุธที่จะส่งไปให้ไต้หวันผมก็จะชะลออะไรเงี้ยนะผมก็ถ้าออกแนวนี้นะรับประกันได้ว่าจีนไม่สนนะจีนเขาก็จะ
1: ยุ่งเรื่องนี้จะไม่ฟังกูหรอก
0: ใช่จีนเขาก็จะรับฟังแล้วก็เขาจะพูดแบบหลักการว่าการค้านะฮะและการใช้ฮอร์มูสเนี่ยมันก็ควรจะเปิดอะไรพูดหลักการเนี่ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าการประชุมวันที่24วันพรุ่งนี้นะไม่อเมริกาไม่บอกจีนบอกว่าเงื่อนไขที่อิหร่านเสนอมาเนี่ยอเมริการับชัดๆนะไม่บอกผมว่าวันที่25เป็นต้นไปเนี่ยอิหร่านเขาก็จะแสดงพลัง
1: อิหร่านกับสหรัฐเนี่ยเท่าที่ฟังที่อาจารย์วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนอิหร่านมีไพ่อยู่ใบเดียวก็คือน้ำมันส่วนสหรัฐเองเนี่ยก็บีบนู่นบีบนี่แซงชั่นยึดเงินอิหร่านคือกระบวนการไพ่เนี่ยมันกลับด้านกับสีจิ้นผิงถือไพ่หลายใบมาสหรัฐอเมริกาตอนนี้คือถ้าในมุมของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสหรัฐอเมริกามีไพ่หลายใบแต่อิหร่านมีแค่ใบเดียวคือน้ำมันแต่ดูเหมือนในใบนี้มันจะใหญ่พอที่จะบีบสหรัฐอยู่เหมือนกันหรือบีบโลกใบนี้ถูกไหม
0: มันใหญ่พอเพราะว่าพอบีบไปแล้วเนี่ยโลกมันแย
1: ่ครับ
0: เศรษฐกิจโลกมันสะเทือนหนักแล้วเวลาเนี่ยละแวกของโลกเนี่ยที่สะเทือนหนักเลยจริงๆเลยนี่คือยุโรปเพราะว่าบังเอิญนะฮะการลบเนี่ยมันไปทำลายไอ้เนี่ยไอ้ไปทำให้ไอ้ตัวโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันเกิดก็ไปทำลายอ่ะเดี๋ยวส่งโดรนที่ว่าไปโรงกลั่นในแถวตะวันออกกลางนี่ก็หยุดไปหลายแห่งกำลังซ่อมใช่ไหมแล้วยูเครนก็มาแถ
1: ม
0: ส่งโดรนเข้าไปเนี่ยทำลายไอ้ตัวโรงกลั่นเนี่ยเลยกลายเป็นว่ากำลังกลั่นเนี่ยในโลกเนี่ยมีคนประเมินไว้เนี่ยมันลดลงไปเนี่ยจากเดิมนะประมาณ
1: 7%
0: ราคาน้ำมันดีเซลมันถึงพุ่งเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันเลยทำให้เนี่ยโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยอย่างในเมืองไทยเนี่ยกำไรเยอะแยะไปหมด
1: ก็กำไรน้อยลง
0: ไม่ใช่กำไรเยอะแยะไปหมดก็เพราะว่าราคาน้ำมันดีเซลในโลกนี่มันขึ้น
1: อ๋อเป็นงั้น
0: ราคาน้ำมันเนี่ยฮะถ้าเราไปอ้างอิง
1: แต่ต้นทุนเขาก็สูงขึ้นด้วยถูกไหมฮะโรงกลั่นอ่ะ
0: ต้นทุนไม่สูงดิต้นทุนมันยังเท่าเดิม
1: เอาต้นน้ำมาเท่าเดิม
0: ต้นน้ำมันยังเท่าเดิมต้นน้ำขึ้นนิดเดียวแต่ไอตัวราคาขายปลีกดีเซลขนาดนี้กระโดดพรวดเลย
1: อ๋อต้นน้ำมันขึ้นแต่ขึ้น
0: น้อยกว่า
1: เทียบเท่ากับที่เขาบวก
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นยุโรปก็กำลังจะเป็นลมแล้วกำลังจะแย
1: ่
0: ถ้าหากว่าอิหร่านเนี่ยบีบในเรื่องราคาน้ำมันเมื่อไหร่เนี่ยเศรษฐกิจโลกสะดุดเศรษฐกิจยุโรปเขาก็จะบ่นเข้าไปที่อเมริกาบอกทั้งหมดเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นต้นเหตุ
1: ครับ
0: แต่ที่จะแย่ไม่แพ้กันก็คือว่าบีบราคาน้ำมันที่อเมริกาเมื่อไหร่นะไอการเลือกตั้งมิดเทอมทรัมป์ก็จะเป็นลมเพราะว่าพอคนอเมริกาเนี่ยไปเติมน้ำมันใช่ไหมทุกครั้งที่เติมน้ำมันเนี่ยเขาก็จะชัยยันโตทรัมป์อยู่แล้ว
1: ก็ราคาหรือส่วนเลยว่างั้น
0: ราคามันแพงขึ้นไปนะตอนนี้ถ้าราคาน้ำมันโลกอิหร่านบีบสูงขึ้นพุ่งพลาดเลยเนี่ยนะพุ่งพลาดอย่างไรถึงทะลุ120อะไรเงี้ยเลยเนี่ยนะราคาน้ำมันขายปลีกในอเมริกาก็จะขึ้นอีกแล้วขึ้นในจังหวะจะเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยโอ้ทรัมป์ทนไม่ได้แน่น
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นไพ่อิหร่านเนี่ยนะที่เหลืออยู่ใบเดียวเนี่ย แต่ตอนนี้ก่อนหน้าเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยนะใหญ่มาก
1: อาจจะเรียกว่าเป็นในวงป้ายก็บถือสเปรย์โตไว้ใบเดียว
0: สเปรย์โตภาษาอังกฤษเขาเรียกทรัมป์คาร์ดต้องกับชื่อทรัมป์เนี่ยนี่คือทรัมป์คาร์ดเลยคือทิ้งไปปุ๊บชนะเลยทั้งที่ไพ่ของทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นไพ่สำคัญนะ
1: บ
0: ีบอิหร่านเนี่ยนะไอเรือเข้าไม่ได้เนี่ยโหแย่ทุกคนไม่มีของกินนะ
1: คร
0: ับ เวลาเนี้ยอาหารในอเมริกาในอิหร่านก็ลดลงไปแล้วไม่ใช่อาหารเฉพาะอาหารคนอาหารสัตว์ก็ลด
1: น
0: ะแล้วก็บีบเข้าไปเนี่ยเวลานี้กลายเป็นสายการบินบินไม่ได้วุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการบีบในทางเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยถามว่าได้ผลหรือเปล่าได้แต่มันใช้เวลาแล้วถ้าเกิดแลกกับในจังหวะนี้นะภายในเดือนนี้เดือนหน้านะแล้วแลกกับไอ้ไพ่ของอิหร่านเนี่ยในเรื่องน้ำมันเนี่ยนะแพ้ไพ่อิหร่านยังไงก็แพ้
1: ความตื่นสู้ไม่ได้
0: ใช่ในช่วงสั้นในช่วงสั้น
1: ถามอาจารย์ถึงประเทศไทยบ้างการประชุมครั้งนี้เราจะได้รับอานิสงส์อะไรบ้างไหมครับระหว่างผู้นำโลก2มหาอำนาจแล้วเราต้องจับตามองประเด็นไหนที่อาจจะส่งผลมาถึงภูมิภาคอาเซียนหรือในไทยบ้าง
0: ในระยะสั้นเนี่ยการประชุมระหว่างเขาเองเนี่ยนะที่จะมีผลกับเราเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้แล้วอิหร่านเนี่ยบีบใช้ไพ่อันนั้นเนี่ยเรากระเทือนแน่แล้วไม่ใช่เฉพาะเราทั่วโลกเลยกระเทือนก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะนานแค่ไหนคือถ้าทำเนี่ยนะฮะเรียกว่ายกธงขาวยอมแพ้โดยเร็วโลกก็ไม่เสียหายหนัก
1: สงบสุดเร็วสงบสุดเร็ว
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะฮะเราต้องคอยจับตาการประชุมหยุดโลกเนี่ยแต่เน้นไปที่ในเรื่องของอิหร่าน
1: คร
0: ับ แล้วนี่ในส่วนของการค้าเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เราต้องดูเรียกว่าดูแบบ
1: ของเราก็ยังไม่เสด็จน้ำเลยยังวุ่นวายว่าจะเท่าไหร
0: ่ของเราแต่ของเรามันไม่เกี่ยวกับการประชุมของสองประเทศนี้
1: อ๋อคร
0: ับ ของเราก็คือประเทศใดประเทศมันเนี่ยนะก็ต้องเจรจากันไปแล้วดูที่ว่าเราจะลดหล่อนได้ขนาดไหนยังไงไม่เกี่ยวกับจีนอะไรต่างแต่สิ่งที่เราในฐานะประเทศไทยนี่นะในฐานะคนที่จะเป็นผู้นำประเทศนะฮะแล้วก็คนที่จะบริหารประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือมองไอ้การประชุมครั้งนี้แล้วมองทะลุมองไปข้างหน้าเลยแล้วมองให้เห็นเลยว่าลักษณะของการค้าโลกเนี่ยนะฮะซึ่งเวลานี้มันมีแนวโน้มมันจะแบ่งออกเป็นสองค่าย
1: ครับ
0: นะค่ายหนึ่งนำโดยสหรัฐอีกค่ายหนึ่งนำโดยจีนเนี่ยนะแล้วก็มีบริกส์เข้ามาที่เกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องโยงไปที่การประชุมบริกส์เนี่ยนะซึ่งเขามีแนวทางในการแนวทางในการที่จะพัฒนาระบบการชำระเงินเนี่ยซึ่งใช้สกุลของแต่ละประเทศมากกว่าที่จะไปใช้ดอลลาร์ซึ่งอเมริกาก็จะไม่ชอบทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเราต้องพยายามมองให้ออกเลยว่าการวางหมากของเราเนี่ยแล้วให้มันอยู่เรียกว่าเหยียบเรือสองแคมอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างตรงนี้เราจะวางยังไงทั้งในเรื่องของการค้าและในเรื่องของ AI นะขบวนการในการใช้ AI ของเราเนี่ยนะเราจะออกแนวไหนอะไรยังไงต้องเริ่มคิดมองไปไกลๆหน่อย
1: ครับAI ก็มันโยงมาเรื่อง data center ที่วุ่นวายในบ้านเราไหมฮะในกรุงเทพมหานครเลย
0: อ๋อไอ้นั้นไอ้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเข้าจะคุยอะไรยังไงกันเราต้องคุมคืออย่างนี้นี่คือปัญหาของประเทศไทย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่พอเราจะเจอปัญหาเมื่อ
1: เราไม่เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหา
0: ไม่คือมองไปข้างหน้าเน
1: ี่
0: ยชายเรามองไปข้างหน้าเนี่ยนะเราจะเห็นแค่จมูกอะเลยจะจัดจมูกไปเนี่ยภาพมันจะไม่ชัดสายตาของผู้บริหารของประเทศไทยเนี่ยมันสั้นส่วนใหญ่มันจะสั้นมากมองแค่ปลายจมูกเนี่ยอันนี้คือ
1: ข้อเสียก็เราอุดมสมบูรณ์ของเรามาตลอดเราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากสมัย
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันเลยขณะนี้นะสภาพภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนซะจนถ้าเรามองแค่จมูกเนี่ยนะฮะแล้วก็เน้นอะไรปัจจัยภายใน
1: วิชาเราเห็นได้แค่นี
0: ้มันก็ไม่หลอดมันก็เจ๊จริงๆแล้วเนี่ยนะการคุยกันเรื่องการวางหมากโดยรวมนะในเรื่อง data center เนี่ยถ้าเราตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นสิงคโปร์เนี่ยนะฮะคุยเรื่องนี้มาเนี่ยเป็นปีมาแล้วเขาเล่าให้ฟังบอก
1: เขาคงมีปัญหาไหมครับอาจารย์ว่าใช้พลังงานเยอะ
0: เขาถึงว่าถ้าเราไปฟังเนี่ยนะฮะไอตัวรัฐมนตรีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอก มีคนเนี่ยจากตะวันตกมาติดต่อขอตั้ง data center ที่สิงคโปร์เยอะมากเขาก็บอกว่าเขาบอกเดี๋ยวขอดูเราจะดูแล้วเราจะคัดเฉพาะโปรเจกต์ซึ่งเราเห็นว่าเป็นประโยชน์กับสิงคโปร์และสามารถซัพพอร์ตได้คือตั้งภายในสิงคโปร์ไม่เอาต้องไปตั้งโน่นเลยไอ้เกาะของอินโดนีเซียที่เขาเช่า
1: อ๋อเป็นอะไรเป็นทะเลเลย
0: คือต้องไปหาแหล่งที่มันมีแหล่งพลังงานอะไรไม่กวนไอ้ภายในไอ้ตัว
1: มันแยกพลังงานในประเทศไหม
0: ถูกต้องนะฮะแล้วก็การดูแลในเรื่องการใช้น้ำอะไรเพราะสิงคโปร์น้ำกินยังไม่มีอะไรต้องนำเข้าจากมาเลเซียอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ เนี่ยเขาระมัดระวังข่าวอันนี้ออกมาเนี่ยนะเป็นปีแล้วถ้าผู้นำนะฮะผู้บริหารประเทศเนี่ยรู้อย่างนี้นะก็ต้องเอาหัวมาชนกัน
1: แล้วมานั่งคิดว่าเอาไงกันดี
0: เออเอาไงกันดีในเรื่อง data center มาแน่ใช่ไหมนะแล้วก็มาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยโอ้สิ่งที่เราจะเสียต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการรับเราต้องรับแบบนี้แล้วก็อะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยออกมาแต่ไอ้อะไร AI passport เลยไม่ได้ความ
1: ยังเป็นปัญหากันอยู่ถ้าคุยแอร์พาสปอร์ตเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงไม่หมดเวลาอาจารย์เอาประมาณนี้ครับเพราะว่าอีกวัน2วันการประชุมก็จะเกิดขึ้นจับตาดูแล้วก็ถ้าจะนำสิ่งที่อาจารย์พูดคุยกันในรายการเกือบชั่วโมงไปนั่งวิเคราะห์แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างจับตาเดี๋ยวหลังประชุมเสร็จคงได้เห็นภาพอะไรที่ชัดเจนจะมีโอกาสเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันเพิ่มเติมวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยบุวนาถนารานุบาลผู้คุยกับเราเป็นประจำครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็การคลังที่น่าสนใจทีเดียวก่อนพักเบรกครับผมมีข่าวสารดีๆจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ช่วงนี้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวในเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครับโดยเร็วๆนี้ครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่ฟิลิปปินส์ครับย้ำเศรษฐกิจอาเซียนยังโตต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆทั้งความผันผวนด้านพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารนะครับโอกาสนี้นะครับไทยได้เสนอใช้จุดแข็งของอาเซียนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานธุรกิจและบริการพร้อมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างรัฐเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมแกร่งให้กับห่วงโซ่อาหารในภูมิภาคซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนครับและช่วยเหลือกันได้ในยามวิกฤตและปีนี้อาเซียนยังมีผลงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญกว่า30เรื่องอาทิอัปเกรดความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียรวมทั้งเร่งสรุปผลการเจรจา FTA อาเซียนแคนาดานอกจากนี้นะครับไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือว่า DEFA นะครับก็ได้ขับเคลื่อนการเจรจาสามารถนะครับจนสามารถปิดดีลได้สำเร็จซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนต่อไปถือว่าเป็นความสำเร็จที่ดีครับก่อนปิดเบย์ครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มล็อกรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking
5: ความสำเร็จเริ่มล็อกศักยภาพกับหลักสูตรเทคนิคอบรม28กันยายนนี้อาชีพเปลี่ยนความกล้าด่าให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @ Mcot ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: คุณผู้ฟังครับท่านใดมีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนอย่างไรตรงไหนห้ามพลาดงานนี้ครับกับงาน Landy Home Open House วันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนนะครับงานนี้คือคำตอบที่มีคนพลาดและภายในงานคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล้ำสุดก่อนใครครับพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีกับส่วนลดสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทครับพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100%ทราบผลอนุมัติทันทีแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและสำคัญครับสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชพฤกษ์ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลาบ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:30 น.ที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลาย รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มที่เบอร์

0: ศัพท์นะครับ02-938-3456ขอย้ำอีกครั้งครับว่างานนี้แลนดี้โฮมจัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านนะครับพกโฉนดมางานเดียวได้ครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานพร้อมสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับแลนดี้โฮมศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งานแลนดี้โฮมโอเพ่นเฮาส์วันที่25ถึง27กันยายนนี้ครับที่แลนดี้โฮมทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทร02-938-3456อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมครับใครมีแพลนจะสร้างบ้านหรืออาจจะยังไม่มีแพลนแต่ว่าไปดูลาดเราไว้ก่อนก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้านะครับเรื่องของสุขภาพก็น่าสนใจคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับใครที่เริ่มมีอาการระคายคอไอแห้งหรือว่าไอบ่อยจนรบกวนชีวิตประจำวันนอกจากพักผ่อนและดื่มน้ำอุ่นแล้วนะฮะการเลือกตัวช่วยดูแลคอก็สำคัญไม่แพ้กันครับวันนี้อยากชวนมารู้จักกับยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์อีกหนึ่งทางเลือกดีสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพไอยาราไลท์โดดเด่นด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติมาตรฐานทั้งมะแว้งต้นมะขามป้อมสมอเทศและสมุนไพรเข้มข้นอีกหลากหลายชนิดครับช่วยบรรเทาได้ทั้งอาการไอแห้งและไอมีเสมหะพร้อมช่วยให้ชุ่มคออย่างตรงจุดประสิทธิภาพเทียบเท่าสูตรต้นตำรับรสชาติหวานเย็นสดชื่นจิบง่ายสบายคอที่สำคัญนะครับพัฒนามาเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลและไม่มีแอลกอฮอล์จึงไม่ทำให้ง่วงซึมโดยเลือกใช้สารให้ความหวาน ACEK ที่ไม่สะสมในร่างกายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลในชีวิตประจำวันและปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานจิบได้สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลแฝงเลยครับจะไอเมื่อไหร่ก็อุ่นใจเมื่อมีไอยาราไลท์ดูแลตัวเองและคนที่เรารักตั้งแต่วันนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเลือกไอยาราไลท์กันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนลองบอกว่ามีประโยชน์นะครับทุกเรื่องเลยที่เรานำมาแชร์กันในวันนี้ถือว่าเริ่มต้นดูแลทั้งสุขภาพและดูแลทั้งบ้านของคุณด้วยนะครับช่วงนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปที่นิวยอร์กเหมือนที่เราคุยกับอาจารย์ธีรชัยเมื่อสักครู่นี้ท่านก็เดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยก็ได้รับเชิญไปร่วมประชุมด้วยนะครับหลายคนติดตามความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดมีข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเตรียมแสดงวิสัยทัศน์ด้วยตามเวลาในนครนิวยอร์กนะครับสหประชาชาติสำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่นนะคุณผู้ฟังทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยเมื่อวันก่อนนะครับว่าทางท่านนายกอนุทินนะครับท่านก็จะเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปหรือ General Debate ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า The 81st Session of the United States General Assembly UNGA 81นะครับโดยหัวข้อหลักการประชุมคือ Restoring Trust Managing Transformation United Nations That Delivers for Allหรือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเวทีนี้นะครับก็สำคัญมากครับที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆรวมได้มีการร่วมเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนความร่วมมือต่างๆนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81โดยมีผู้นำบุคคลสำคัญประเทศต่างๆเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสหประชาชาตินะครับมิสเตอร์อันโตนิโอกูเตเรสโดนัลด์ทรัมป์จากสหรัฐอเมริกาเจเรริกโรมานนายกรัฐมนตรีสาธารณประชาชนบังคลาเทศราโชเชริงโตเกนะครับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานมิสเตอร์นิโคลพันชิเนียนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนางอัวซูล่าฟอนเดลัยเอิร์นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์การเข้าร่วมประชุม UNGA 81ของท่านนายกครั้งนี้ก็มีความสำคัญเนื่องจากว่าตรงกับวาระครบรอบ80ปีครับ ที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับเป็นกลางระดับกลางนะครับจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยท่านโฆษกเอกภพว่าอย่างนั้นนะครับหลังจากการร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปทางท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยแต่การมาสร้างความเชื่อมั่นก็ต้องเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนแม้ว่าเขาจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วนะครับและการที่ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญพร้อมรับการลงทุนมีการพูดถึงประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะพูดถึงการร่วมเป็นภาคีในการถ้อยแถลงนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่24กันยายนท่านนายกบอกว่าจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกเองก็มีกำหนดนะครับวันนี้นะครับจะพบกับผู้บริหาร Google ด้วยจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยี AI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลซึ่งทั้งนี้นะครับ Google เนี่ยเขามีแผนลงทุนประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนา Data Center และ Cloud ในไทยจะช่วยเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าจากเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาวและเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่มีธุรกิจ Data Center ด้วยนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็มีผลโดยเช่นเดียวกันติดตามการประชุมเข้าร่วมสมัชชาสหประชาชาติของท่านนายกตรีแล้วก็ท่านรองนายกหลายท่านไปก็ค่อนข้างคณะใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงมีความเคลื่อนไหวความคืบหน้ามาสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาวันนี้หมดเวลาครับ CEO Ocean Plus นะคุณผู้ฟังไปก่อนวันพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายสบายวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Talking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำกับฟ้าฝนช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างดีนะครับคำเตือนจะมากจะน้อยจะเร็วจะช้าแต่ว่าณตอนนี้เวลานี้จำเป็นจะต้องรับมือนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคนก็ถามว่าตกลงแล้วได้ข่าวเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสได้ข่าวเรื่องของผู้กองอะไรกันยังไงบ้างไหมท่านนายกก็บอกว่าก็อยู่ไกลกันที่จะได้มีโอกาสได้คุยโอกาสที่จะสื่อสารแต่วันนี้ในสภาก็เห็นทางผู้กองนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยทางคุณอัตกรสิริรัตยากรนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางรัฐบาลก็เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนกันในการคุยในการประชุมกันกว่า10นาทีถือได้ว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ครับแล้วก็ถือได้ว่าจำเป็นจะต้องนำมาตีความกันหลากหลายรูปแบบขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการที่มีอธิบดี DSI คนใหม่ก็มีการตั้งคำถามกันนะครับว่าตำแหน่งนี้ได้ด้วยอะไรมาส่วนหนึ่งสำคัญเลยนะครับคนไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปถามรัฐมนตรีท่านอื่นๆก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคดีสว.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่อย่างใดก็ไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าอธิบดีคนเก่าก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทในช่วงของการตรวจสอบสว.กันอยู่เยอะก็ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็ไปทำงานก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นที่ที่นั่งตบยุงเป็นห้องเย็นหรือจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามตัวบทก็คงไม่แปลกก็คงไม่ผิดแต่ในแง่ทางการเมืองแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการดองเป็นการลดชั้นครับรีพอร์เตอร์เขาลงสถานการณ์น้ำท่วมที่อ่างทองก็เริ่มที่จะล้นที่แม่น้ำน้อยนะครับเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ต้องดูกันนะครับว่าจะรับมือกันไหวอย่างไรขณะเดียวกันทางพรรคประชาชนคุณณัชชาครับตามเรื่องของปลาหมอคางดำวันนี้บอกว่าก็ห่วงว่าปลาหมอคางดำจะทะลักอีสานนะครับหลังจากที่ลามไปถึงกาฬสินธุ์ก็สื่อสารนะครับให้ทางรัฐได้มีการเร่งสกัดแล้วก็อาจจะต้องมีคำว่ากู้ศรัทธาพยากรณ์อากาศส่วนตัวผมไม่ได้มองพยากรณ์อากาศของบ้านเรานะตอนนี้เวลานี้เนี่ยกรมอุตุทำงานเป็นประเด็นเป็นปัญหานะครับแต่ว่าบ้านเรามันมีหลายหน่วยงานที่จำเป็นจะต้องดูกันณตอนนี้เวลานี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประกาศแจ้งเตือน70จังหวัดทั่วประเทศนะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงนะครับภาคเหนือนี่ก็เตือนเกือบทางภาคเหนือทั้งหมดอ่ะอีสานก็อีสานตอนบนนะครับก็ยกเว้นทางอีสานใต้นะครับขณะเดียวกันขออภัยฮะอีกก็ถ้าดูใหม่ก็เกือบทั้งหมดอ่ะนะครับในหลายๆจุดเดี๋ยวเข้าไปนั่งไล่เรียงจังหวัดกันแต่ว่าต้องเตรียมที่จะรับมือเตรียมที่จะรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าจดหมายเตือนเราก็มาเป็นระลอกระลอกใครที่ตามน้องเนเน่นะครับก็มีโอกาสได้ชมมีโอกาสได้เห็นน้องเขาวาดลวดลายฝีมือความสามารถก็ถือได้ว่าน่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก็น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งทีนี้ครับมานั่งไล่เรียงกันดูว่าในแต่ละข่าวในวันนี้มีอะไรที่มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าอย่างไรวันนี้ทางรีพอร์เตอร์เขาลงเป็นโฟโต้สตอรี่นะครับตอนนี้นายกก็ไปที่อเมริกาไปต่อที่นู่นแล้วก็มีวาระก็เห็นว่ามีการพูดคุยกับองค์กรระดับข้ามชาติกันอยู่ 2-3 บริษัทขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็กำลังเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาที่ไทยแล้วก็มีการแสดงสัญญะเรื่องนาฬิกาอะไรกันอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนาฬิกาคาซิโอเรือนน้ำไม่กี่ตังค์ครับแต่ข้างหลังก็เป็นการสลักชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดในที่ประชุมสภาครับหลังจากกล้าทำก็ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเก้าอี้ที่นั่งก็อยู่ในซีกฝ่ายค้านครับโดยระหว่างการประชุมช่วงบ่ายพลดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยครับก็ไปคุยกับคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเซากล้าทำเห็นคุยกันกว่า10นาทีเมื่อวานนี้คุณบุญธิดาสมชัยคุณแนนบุญธิดาส.ส.อุบลโฆษกภูมิใจไทยก็ยืนยันเสียงของพรรคร่วมเหมือนเดิมไม่ได้มีการปิดประตูกับพรรคกล้าทำพร้อมร่วมกันทำงานทุกพรรคฟังคุณมนตรีคุยเมื่อตอนเที่ยงๆอ่ะก็เหมือนกับจะเรียกว่าอะไรปกติคนที่เขาแต่งงานกันก็มีบ้านใหญ่ก็อาจจะนี้จะมีบ้านเล็กแต่กำลังจะเข้าสู่พิธีการในการเอาบ้านเล็กเข้าบ้านไหมทีนี้เมื่อช่วงเช้าคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับก็ได้มีการเปิดเผยสาเหตุในการปรับพรรคกล้าทำออกเพราะว่ามีการลงมติในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ซึ่งก็ขัดต่อมติฝ่ายค้านนะครับทั้งที่วิปฝ่ายค้านมีมติรองรับความเห็นต่างก็ให้โหวตงดออกเสียงแต่พรรคกล้าทำก็มีท่าทีไม่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะถึงด้วยเมื่อวานคุณไอติมก็ไม่แน่ใจว่าโพสต์หรือให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือว่าถ้าจะเป็นฝ่ายตรวจสอบแม้ว่าไม่ไว้วางใจอาจจะเป็นเป้าที่จะมองเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ผ่านก็เป็นเรื่องที่ควรจะมองเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะมันก็จะมีหย่อนให้ได้บ้างก็คืองดออกเสียงหรืออะไรแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าไปในทิศทางเดียวกันรอดูกันครับว่าผู้กองธรรมนัสกลับมาวันนี้จะเป็นยังไงแต่หลายคนวันนี้นักข่าวส่วนใหญ่ไม่เจอผู้กองก็อยากจะไปได้ยินโค้ดหรืออยากจะได้คำน่าสนใจนำมาโค้ดได้จากคุณไผ่ลิกนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสมการการเมืองจะเปลี่ยนไหมแล้วก็ที่ตั้งข้อสังเกตกันตั้งแต่วันก่อนว่าอย่างน้อยต้องมาได้1เก้าอี้บวก2มั้ยแล้วจะได้ตรงไหนอย่างไรถ้ามองในทางการเมืองก็เป็นเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องที่จะเอาไปใช้ในการหาเสียงต่อได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้หรือยังไม่ถึงเวลามันก็ยังมีออปชันมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้อยู่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดทีนี้ครับเรื่องทางการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องต่อเนื่องโยนลูกมาจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนักข่าววันนี้มีโอกาสได้เจอคุณโสพลสารัมครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของคุณภวุฒิบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับที่ DSI จะส่งฟ้องอัยการในคดี Forex ประเด็นเนี้ยทางฝั่งนี้ก็เหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจครับว่ารัฐมนตรีเนี่ยจงใจตั้งใจให้สัมภาษณ์ทุกวันหรือสื่อมีพื้นที่ให้รัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์เรื่องคุณภวุฒิทุกวันแล้วคุณภวุฒิก็ไม่ค่อยแตะเรื่องของThAI Passport ไทย AI Passport ก็เหลือเฉพาะอาจารย์การดีเนี่ยทั้งฝั่งของคุณโสพลสารัมท่านประธานครับเขาบอกว่ากรณีที่ DSI จะมีการส่งฟ้อง28กันยาเนี่ยถ้ามีการออกหมายจับไปยังสภานักข่าวก็ถามว่าจะอนุญาตไหมท่านประธานก็บอกว่ากรณีสมาชิกถูกกล่าวหาแล้วก็อยู่ในสมัยประชุมก็ต้องขออนุญาตจากประธานสภาต่อสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหรือหมายจับและถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้ดำเนินการได้ก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าหากไม่อนุญาตก็เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามหลักการต้องขออนุญาตจากสภา หรือหากสมาชิกคนใดไม่ประสงค์ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลในอดีตก็เคยมีกรณีนี้นะครับเมื่อมีการทำหนังสือมาก็ต้องพิจารณาอีกครั้งบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้ชัดเจนนักข่าวถามว่าต้องมีการลงมติในที่ประชุมใหญ่ไหมแม้เจ้าตัวจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ท่านประธานก็บอกว่าครั้งหนึ่งคุณรังสีมารอดรัศมีอดีตส.ส.สมุทรสงครามไม่ประสงค์จะใช้เอกสิทธิ์แต่โดยปกตินะครับก็จะมีการลงมติในที่ประชุมส่วนใหญ่ก็จะไม่อนุญาตนั่นแหละแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวเองส่วนกรณีส.ส.สมชาติที่ภูเก็ตพรรคประชาชนที่อาจจะถูกดำเนินคดีเรื่องถือครองที่ดินนอมินีเนี่ยถ้ามีการขอเนี่ยจะแนวทางเดียวกับไม่คุณโสพลท่านประธานโสพลก็บอกว่าก็เหมือนกันถ้าเป็นสสสวก็มีเอกสิทธิ์สภาไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ยกเว้นเจ้าตัวจะแสดงเจตจำนงไม่ใช้เอกสิทธิ์เพื่อพิสูจน์ตนเองแต่ตามธรรมเนียมที่ผ่านมาส่วนใหญ่สภาก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วคือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในสมัยประชุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะที่ก็ต้องคุ้มครองสิทธิ์ท่านอ่ะท่านก็จะต้องประชุมท่านก็ต้องทำงานทีนี้นักข่าวถามถึงเรื่องของการที่ฝ่ายค้านจะเยี่ยมเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนนี้เนี่ยกังวลว่าประเด็นสวจะถูกตีตกท่านประธานบอกไม่มีเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบส่วนการตรวจสอบจะเข้าข้อบังคับหรือไม่ถ้าข้อบังคับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งหมดไม่ต้องกังวลประธานสภาไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ก็ต้องบรรจุยติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นดุลยพินิจของฝ่ายค้านในการทำหน้าที่นะครับก็เดี๋ยวรอดู เรื่องของทางกล้าทำเรื่องของForex เรื่องของ THAI Passport รวมไปถึงเรื่องต่างๆว่าจะเดินหน้าอะไรกันยังไงทางการเมืองนี่ก็มีการเขียนมีการพูดในทำนองว่าแม้ว่าทางผู้กองธรรมนัสจะมีโอกาสได้คุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีแต่แล้วต้องคิดกันดูอีกดอกหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่เคาะจริงๆอาจจะต้องเป็นที่คุณเนวินเดอร์หรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่คุยกันจบแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่น่าประเจิดประเจ้อขนาดนี้ทีนี้ครับผู้กองธรรมนัสกำลังกลับคนเจอนายกรัฐมนตรีที่ UN ที่สหประชาชาติครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามนักข่าวหลังจากที่ก็ร่วมการประชุมเปิดอภิปรายทั่วไปของประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เนี่ยท่านก็เอาว่าท่านไปพูดอะไรก่อนก็เป็นเรื่องอนาคตศูนย์กลางการค้าภูมิภาคอาเซียนการปรับกติกาใหม่กติกาพลังงานความพร้อมในการเข้าเป็น OECD นักข่าวก็พยายามถามถึงเรื่องร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลท่านนายกบอกโอ้ยใจเย็นๆอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนจริงๆเอาจริงๆหน้างานที่อเมริกามันไปตามวาระมากกว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่ก็ได้เห็นฉากใหญ่ในระดับโลกหน่อยที่ทั่วโลกกำลังอยากจะแสดงท่าทีไม่แฮปปี้ไม่เห็นดีเห็นงามกับทางผู้นำอิสราเอลก็แค่นั้นอ่ะทีนี้นายกบอกว่าอ่ะวันนี้มาทำงานให้กับประเทศไทยของเรา3วันอยู่ที่นิวยอร์กได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำชาติต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจแล้วก็นักลงทุนก็ขออยู่ที่นี่ขอพบคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเราก็มาสร้างความเชื่อมั่นเน้นความเป็นหุ้นส่วนเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าที่พร้อมรับการลงทุนก็ไม่ได้เนื้อไม่ได้อะไรออกมาทีนี้ตีคู่ร้อยเอกธรรมนัสนายกเรื่องรวมไม่รวมมาไม่มาแล้วก็เรื่องของทางท่านประธานสภาทีนี้ไทย AI Passport วันนี้อาจารย์กาดียังคงขยับนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงความคืบหน้ากรณียื่นการตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากับทางสตง.ก็7ประเด็นที่ได้เล่ากันไปแล้วทีนี้มันมีประเด็นที่ดร.กาดีก็สื่อสารเพิ่มเติมบอกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมีนิยาม ผู้ใช้งานระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่หมายถึงผู้ใช้งานบริการแพลตฟอร์ม Generative AI โดยเข้าเรียนในระบบและมีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดดร.กันยีบอกอ่านแล้วรู้สึกดีกว่าการจ่ายเหมาแต่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องคือเกณฑ์การนับยังไม่ได้กำหนดในสัญญาส่วนต่างทางการเงินในการสร้างแรงจูงใจมีมูลค่าสูงอยากจะให้สตง.ตรวจนับคะแนนหรือการใช้การนับผู้ใช้งานระดับสร้างสรรค์

0: ือให้มีกระบวนการ TOR ใหม่ซึ่งแต่ว่าโครงการมันเดินมาอยู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์การดีเอาที่เป็นเรื่องไฮไลท์จากวันก่อนก็แล้วกันว่าโครงการนี้ทำผิดในกฎเกณฑ์ของตัวเองที่เขียนเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้โครงการนี้จะไปต่อได้เหรอกรรมการจะซื้อจะจ้างปล่อยผ่านไปได้อย่างไรมีความผิดหรือไม่และเป็นโครงการที่ทำได้โดยชอบหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบแล้วก็เร่งให้สตง.เข้าตรวจสอบด้วยผมไม่แน่ใจผมได้ยินเสียงคุณมนตรีแล้วนะครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับไม่แน่ใจว่า
0: ไปฟังเพลงล็อกใช่ไหมไปฟังเพลงล็อกแล้วไม่ได้เข้ามาติด
1: คือผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นที่เครื่องของผมนะครับเพราะว่าปล้ำอยู่ตั้งนานนะทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเป็นปัญหานะแต่วันนี้อาจจะไปใช้งานอย่างอื่นมากเกินไปหรือเปล่านะมันก็เลยทำให้พอจะมาใช้งานที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเข้าไม่ได้ก็เลยต้องมาใช้โทรศัพท์นะแทนก็น่าจะชัดเจนนะคุณอภิรักษ์นะครับ
0: ชัดเจนครับผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในระบบโทรศัพท์เมื่อสักครู่อินโทรไป2เรื่องเรื่องนายกที่อยู่นิวยอร์กตอบเรื่องคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสรอกับเมืองไทยวิบจะทำกันยังไงแบบไหนแล้วก็ทางฝั่งไทย AI Passport ของอาจารย์การดีแล้วก็เรื่องของทางหน่วยทั้งหลายที่ตั้งป้อมจะเล่นงานคุณป้อมภาวุฒิน่ะว่าก็เห็นรายวันน่ะก็จะรายวันมาต่อเนื่องอ่ะคุณมนตรี
1: แต่จากเที่ยวนี้น่ากลัว
0: เอาเนื้ออะไรใช่ไหม
1: นะแล้วก็ดูสัญญาณจากพรรคประชาชนที่ทางหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ผมขีดเส้นใต้ไว้นะสัก2จุดหลักๆด้วยกันนะครับดูสัญญาณแล้วก็คือจะไม่ให้ใช้เอกสิทธิ์นะความเป็นส.ส.จะให้ใช้ช่องทางเหมือนกับประชาชนทั่วไปนะผมก็เลยถ้าแบบนี้นั่นก็หมายถึงว่าคุณภาวุฒิอาจจะต้องเสียสละนะฮะก็คือต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมโดยที่ไม่มีเอกสิทธิ์ส.ส.เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะถ้าคิดเร็วๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาคิดมากมายเนี่ยอาจจะต้องลาออกนะครับถ้าฟังสัญญาณจากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเดี๋ยวค่อยไปดูประโยคใหญ่กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำไมถึงต้องใช้วิธีการตรงนั้นนะคือเอาละนะผมเจอข่าวแล้วคุณอภิรักษ์นะครับก็คงจะย้อยไปอีกสักนิดนึงนะเพื่อที่จะปรับกันเข้าที่เข้าทางที่ผมใช้คำนี้ก็เพราะว่ามีประโยคหนึ่งนะที่นักข่าวถามว่ากลไกของพรรคถ้าตรวจที่ตรวจสอบพบว่ามีข้อพิรุธหรือสุ่มเสี่ยงต่อความผิดหรือไม่คุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดตอนนี้ได้เพราะเราพยายามชั่งน้ำหนักและตรงนี้แหละครับเรายืนหลักมาตรฐานเดิมแปลว่าถ้าเราเห็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าคนของเรามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแม้จะยังไม่ไปสู่ศาลดังนั้นหลักมาตรฐานของนักการเมืองควรจะสูงกว่าเราไม่ควรใช้เอกสิทธิ์ต่างๆและควรเข้าสู่กระบวนการในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนะตรงนี้ทำให้ผมทึกทักเอาว่าถ้ามีหลักฐานหรือมีอะไรนะไม่ต้องรอเข้าสู่กระบวนการไปถึงศาลนะแต่พูดถึงมาตรฐานนักการเมืองว่าจะต้องสูงกว่าและจะต้องเข้าสู่กระบวนการในฐานะประชาชนธรรมดาทั่วไปตรงนี้นะขีดเส้นใต้เอาไว้ตอนหนึ่งนะครับแล้วถัดมาเนี่ยก็มีอีกช่วงหนึ่งเมื่อนักข่าวถามถึงกรณีท่านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนะบอกว่าจะมีการส่งฟ้องศาลภายในสัปดาห์นี้เมื่อถูกส่งฟ้องแล้วก็ต้องมอบตัวเอกสิทธิ์ส.ส.จะทำอย่างไรคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับนายภาวุฒิไม่ได้มีความประสงค์จะใช้เอกสิทธิ์ส.ส. อยู่แล้ว ถ้ามีหมายที่ได้รับเข้ามาและกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต้องเข้าไปชี้แจงเขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตนเองนะฮะก็เอาเป็นว่าในรายละเอียดคงต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นแต่ถ้าพูดเท่าที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังนะเวลานี้ทำให้ผมเข้าใจเอาไปว่าควรเข้าสู่กระบวนการในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปก็เลยทำให้ไม่รู้จะคิดเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: คุณมนตรีถ้าจะย้อยแล้วขออีกหน่อยเนี่ยแบบนี้มันเป็นไปได้สองแนวหรือเปล่า คือผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งที่ผ่านมา

0: ประชาชนเขาสู้แบบพรรคประชาชนเขาสู้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเคสเนี่ยอันนี้คือข้อที่หนึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาพรรคประชาชนเขาเดินแบบนี้หรือเปล่าปล่อยให้เดินกันเองแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าคุณป้อมไม่เดินหน้าชนในขณะที่ก่อนหน้านี้ก็ชนมาพอมาเจอก้อนหินขวางเนี่ยพอไม่ลงหลักอะไรกันด้วยเนี่ยถอดคันเร่งดื้อๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปล่อยให้คุณป้อมหลุดไปเฉพาะตรงคุณป้อมด้วยหรือเปล่าหรือ 2.2 คือไม่ได้ปล่อยคันเร่งแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นักธุรกิจทุกคนเนี่ยจะให้ข่าว 100% เนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีหลบตรงนั้นหลบตรงนี้หน่อยมากหรือน้อยอะไรก็ไม่รู้อาจจะไปเจออะไรบางอย่างแล้วทางพรรคก็มองว่าเอ้าไปเคลียร์กันเอาเองดีกว่าทั้ง1ทั้ง 2.1 ทั้ง 2.2 นะคุณมนตรีถามก่อนว่าอันนี้มันดูแปลกๆแปลกๆไหมคุณมนตรี
1: ก็ดูแปลกๆอยู่ครับคุณอภิรักษ์ครับนะฮะแล้วก็น่าจะรวมความไปถึงจริงๆเนี่ยนักข่าวเขาคุยทั้งเรื่องของกรณีคุณอภาวุธแล้วก็คุณสมชาตินะซึ่งคุณสมชาติ
0: เต
1: ชะถาวรเจริญสสภูเก็ตนะครับก็ตรงนี้นักข่าวเขาถามว่าคุณสมชาติเนี่ยไม่ได้เข้าไปชี้แจงต่อ DSI ในคดีนอมินีคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้คุณสมชาติแสดงท่าทีมีความบริสุทธิ์ใจอยากจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนความล่าช้าที่มีการเลื่อนต่างๆออกมาตนจะลงไปติดตามเพิ่มเติมและช่วยสนับสนุนทุกอย่างให้เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ในการคุ้มครองซึ่งตรงนี้อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับกรณีของคุณภาวุฒิท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ในขณะเดียวกันคุณสมชาติที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเน
0: ี่
1: ยเป็นส.ส.เขตเพราะฉะนั้นวิธีการที่พรรคจะต้องใช้นั้นเนี่ยเอาล่ะมันก็คงจะทีหางคงจะไม่เหมือนกันนะครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คือผมก็ดอกจันไว้หน่อยนะคนที่จะมาเล่นการเมืองถ้าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักอะไรมาก่อนหนึ่งก็คืออะไรที่ไม่ใส่อ่ะต้องใส่หมดจริงๆอ่ะไม่งั้นโดนหยิบมาหมดอ่ะสองก็คือว่าแม้ว่าจะใส่อ่ะคุณมนตรีเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าไม่จ่ายสตงสตางคุณมนตรีเคยเปิดร้านกาแฟนี่สมมติ
1: ไม่สมมติเคยเปิดฮะ
0: สมมติทำถูกทุกอย่างอ่ะดีไม่ดีบางทีรถก็มาจอดวนๆข้างหน้าตลอดทั้งร้านก็มีถ้าไม่เข้าหูไม่เข้าตากันอันนี้ก็บอกกันไว้ก็แล้วกันเผื่อบางคนคิดจะเล่นการเมืองอ่ะยินดีด้วยนะครับแต่ว่าคิดเผื่อไว้ด้วยฮะว่าเรื่องพวกนี้ต้องมา
1: ครับก็ผมเห็นในท้ายข่าวเนี่ยกรณีของคุณสมชาตินะครับทางหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็ยังบอกว่าก็มีข้อมูลมีรายงานนะครับว่า28บริษัทที่นายสมชาติมีชื่ออยู่ได้ลาออกและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายชื่อแล้วกระบวนการภายในพรรคก็มีการดำเนินการคู่ขนานแต่เราต้องพยายามชั่งน้ำหนักทั้งสองฝั่งกรณีของนายสมชาติจะใช้หลักการเดียวกับกรณีของนายภาวุฒินะฮะก็ใช้หลักการเดียวกันนะทีนี้มาถามว่ามีเดดไลน์หรือไม่คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าจริงๆพยายามจะดำเนินการให้เร็วที่สุดถ้ามีความชัดเจนเพิ่มเติมตัวแทนพรรคจะออกมาชี้แจงก็รอดูของคุณภาวุฒิน่าจะเสร็จเร็วกว่านะเพราะว่าทาง DSI นั้นเนี่ยก็ได้ไปไกลพอสมควรถึงขั้นจะส่งฟ้องนะในกรณีของคุณสมชาตินั้นน่าจะยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่กระมังครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คือส่วนตัวผมนะถ้าผมเป็นคนภาวุฒินะถ้าเจตจำนงทางการเมืองเนี่ยไม่สู้พอหรือพร้อมเสียนะถอยง่ายสุด
1: อ
0: ันนี้หมายถึงว่าคิดในแบบนักธุรกิจนะคุณมนตรีแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใจคุณภาวุฒิเนี่ยจะมั่นใจในการพิสูจน์ตัวเองด้วยหรือไม่
1: ถ้าดูทรงแล้วขออภัยคุณไปรักนะ
0: คุณมนตรีคุณมนตรีว่าไม่ถอยไหมหรือยัง
1: ผมว่าถอยไปหลายก้าวแล้ว
0: นะถอยไปแล้วเนอะ
1: ถอยไปหลายก้าวแต่ก็ไม่แน่ใจว่าการถอยไปหลายก้าวนั้นเพื่อที่จะรักษาก้าวที่เหลืออยู่เอาไว้ได้หรือไม่ได้นะเพราะดูทางของพรรคแล้วอยากจะให้ถอย
0: ให้ถอยมากกว่าม
1: ากกว่าครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: จุด 5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์ครับคุณมนตรี
5: ครับ
4: ท่านนายกอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามถึงผู้กองท่านนายกก็บอกว่าใกล้ใกล้ใกล้ไกลจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาคุยกันจบมาตั้งนานแล้วฮะ
5: จริงๆเนี่ยท่านนายกตรีท่านก็คงไม่รู้จะใช้คำไหนดีคำว่าไกลตอนนี้มันไม่มีคำว่าไกลปืนเที่ยงอีกต่อไปแล้วนะไม่ว่าจะอยู่ในซีกโลกไหนก็ตามสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปถึงเนี่ยมันไม่เคยไกลเกินไปกว่าที่อินเทอร์เน็ตนะฮะเนี่ยยังกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านนายกอยู่นิวยอร์กนะน้องเนเน่อยู่อีกที่หนึ่งนะครับนะถึงแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันนะแต่มันก็ไม่ได้ใกล้นะไกลกันแต่ถ้าสมมตินายกรัฐมนตรีจะบอกให้ทีมงานประสานงานนะแสดงความยินดีกับน้องเนเน่หน่อยนะวันนี้ที่โอ้โหได้รับเสียงปรบมือได้รับคำชมจากไม่เฉพาะคนไทยจากแฟนคลับทั่วโลกเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะพูดอะไรสั้นๆนะซูมเข้าไปหากันอะไรสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวนะให้กำลังใจน้องเขาเนี่ยมันก็ทำได้นะเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นู่นแล้วบอกว่าอุ้มมันไกลจากประเทศไทยสัญญาณมาไม่ถึงมันคงเป็นคำตอบที่นะเพื่อที่จะไม่อยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมต่อนะฮะทีเนี้ยคุณวิรักษ์ท่านผู้ฟังครับตอนแรกนะเอ๊ะแล้วทำไมนาฬิกามันออกมาในจังหวะเวลาเนี้ย
4: คุณมนตรี
5: แต่ตอนแรกเนี่ยผมยังเข้าใจว่าอ๋อนะนายกรัฐมนตรีสองนายกไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะนายกหนึ่งเป็นนายกประเทศไทยอีกนายกหนึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำนะฮะไปเจอกันที่นั่นแล้วผมยังคิดว่าโอ้เนี่ย ศาลนายกนะพกนาฬิกาไปให้ถึงที่นั่นเลยแต่ไปดูรายละเอียดแล้วโอ้เป็นการเอามาเปิดนะของคุณไผ่ลิกนะครับในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้และสื่อเขาก็ไปย้อนดูเนี่ยนะแม่สื่อบางสื่อก็ใช้คำแรงคือจริงๆอ่ะนะเขาใช้คำว่าส่องแก๊งคาซิโอคอนเนคชั่นแม่ทำไมต้องเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็ได้นะฮะคำว่าแก๊งนี่ดูไม่ค่อยบวกสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นว่านาฬิกายี่ห้อนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการสลักชื่อสลักตำแหน่งนะนามชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษอะไรด้วยนะด้านล่างนะฮะก็มอบให้ใครหลายคนเนี่ยคุณวิรักษ์นะฮะส่วนที่มอบให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็ที่เข้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะฮะก็ได้มาคือได้มาระยะหนึ่งแล้วอ่ะคุณวิรักษ์นะได้รับมาตั้งแต่13สิงหาคมในข่าวบอกอย่างนี้นะแล้วก็มีภาพปรากฏในวันที่24ซึ่งร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะฮะทีนี้วันเวลาตรงนี้สิงหากันยานะดูเหมือนจะไม่นานนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงประมาณ1เดือนเสร็จแต่พอมาเปิดในจังหวะเวลาแบบนี้ดูเหมือนมันจะล้อไปกับเรื่องของกระแสข่าวการปรับครม.ที่จะดึงพรรคกล้าทำเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ชิงนะปรับสัดส่วนของวิปนะฮะจริงๆถ้าไล่ออกจากฝ่ายค้านไม่ได้หรอกนะแต่เขาขับออกจากในส่วนของการเข้าร่วมในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนะเพราะอยากจะทำงานร่วมกันกับพรรคการเมืองที่มีจุดยืนในการที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างจริงๆจังๆไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่มีความชัดเจนนะคำว่าไม่ชัดเจนก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าก็อยู่ในจุดที่เป็นฝ่ายคอยบ้างเตรียมจะเข้าร่วมรัฐบาลบ้างแต่งตัวรออะไรสารพัดอย่างนั้นเนี่ยและพอมาถึงการลงมตินะครับเรื่องร่างงบประมาณซึ่งจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่10กันยาหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยทำไมรู้สึกช้าจังเลยนะซึ่งจริงก็คงจะใช้คำนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเป็นเหตุผลที่ถูกหยิบยกนำมาอธิบายว่าท่านพรรคของท่านน่ะแหกมตินะไม่ปฏิบัติตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ให้ไม่ให้รับละไม่ให้ไอเห็นชอบอ่ะนะจะงดออกเสียงใจยังไงก็ได้แต่ท่านกลับสวนมติของฝ่ายค้านก็เลยนำมาอธิบายไปในพร้อมๆกันในคราวเดียวว่านะครับปรับท่านออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านทีนี้ก็นำไปโยงว่าโอ้นะแรกๆยังฟุ้งๆนะคุณอภิรักษ์ไว้ตกลงเนี่ยใครปรับใครออกใครขอถอนตัวใครจะไปเข้าร่วมรัฐบาลมันก็เลยมาในจังหวะเดียวกับที่ทั้งสองนายกที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ไปพบกันที่ญี่ปุ่นน่าจะตกล่องปลองชิ้นอะไรกันเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นนะถัดมาก็เลยมีเรื่องของนาฬิกาตรงนี้ออกมาพอมีนาฬิกาตรงนี้ออกมานั้นเนี่ยมันทำให้นึกไป2 อย่างอย่างแรกก็คือนะโอ้นี่ก็เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะหมายมั่นนะกันเอาไว้สักวันหนึ่งเราก็จะต้องมาอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้นะมีตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของความใกล้ชิดแนบแน่นอะไรก็ว่ากันไปส่วนจะไม่ใช่เป็นของมั่นเพราะว่าท่านนายกเลือกให้กับคนที่ใกล้ตัวท่านเหมือนกับยุคหนึ่งนะครับที่เป็นบ้านป่ารอยต่อก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นสัญลักษณ์ใกล้ไกลเนี่ยเขาวัดได้จากเสื้อแจ็คเก็ตบ้างเสื้อบ้างอะไรบ้างว่าจะอยู่ในแถว2แถว3ยังไงตรงนี้ก็น่าจะ
4: แจ็คเก็ตบางรุ่นนี่คือ แถวใกล้ลุงก็จะเป็นรุ่นนี
5: ้
4: เหรอถ้าห่างลุงจะเป็นอีกรุ่นนึงอย่างนั้น
5: จะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับ
4: แต่ส่วนที่ไปแอบทำหลวงพ่อเองอันนั้นก็จะก็หลวงพ่อก็ไม่คุ้มครองเพราะหลวงพ่อไม่ได้ปลุกเสกให้ว่าอยากจะทำเองก็แล้วแต่ใช่ไหม
5: ก็แล้วแต่พอมาถึงตรงนี้นะเอาละเดี๋ยวจะผมจะย้อยเกินไปก็เป็นว่ามันออกมาในจังหวัดนะครับที่มีข่าวว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนพอหยิบนาฬิกาตรงนี้ออกมาซึ่งคุณไผ่ลิกเป็นคนออกมาเปิดเผยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหม นะว่าสิ่งที่ให้มาแล้วก็ไม่เคยนำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะและเอามาเปิดกันในช่วงจังหวะเวลาอย่างเนี้ยนะเพื่อที่จะแสดงตัวแสดงตนแสดงความใกล้ชิดพร้อมกับทวนความจำนะไม่รู้ว่าได้ไปคุยอะไรกันนอกเหนือจากที่มีนาฬิกาเป็นตัวแทนหรือเปล่าไอ้นี่จะเป็นการทวงสัญญาอะไรกันกลางอากาศหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สถานะของพรรคกล้าทำตอนนี้ในฝ่ายค้านเขาก็มีระยะห่างแล้วไม่ได้ตัดสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการจะใช้เวลาอภิปรายจะยื่นเสนออะไรต่ออะไรต่อสภาก็ยังทำได้ในฐานะส.ส.ที่ได้สิทธิ์ในเวลาของฝ่ายค้านอยู่แต่การที่จะนะมาประชุมร่วมเพื่อวางแผนออกแบบนะเขียนยัตติซักฟอกเขาก็ไม่ไว้ใจเพราะว่าท่านมีใจฝักใฝ่อยู่กับรัฐบาลสถานะที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ก็เลยต้องไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของเรื่องการตรวจสอบที่จะต้องเก็บเป็นความลับอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนี้เป็นต้นส่วนการจะเข้าร่วมเมื่อไหร่นั้นผมเห็นสัญญาณว่าอีกฝั่งหนึ่งเริ่มสะกิดนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะต้องนะให้คำตอบหรือว่าให้คำมั่นเพิ่มเติมอย่างไรนั้นเขาคงไปคุยกันนะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างที่คุณผลิตหรือคุณณัฐพงศ์บอกว่าเนี่ยภายในเดือนนี้จะจบแล้วก็จะต้องยื่นถ้าเกิดว่ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะพรรคกล้าทำรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเขาก็ไม่นับญาตินะจะยืนอยู่ในจุดไหนในสภานะนั่งอยู่ตรงกลางแล้วเก้ๆกังๆอภิปรายก็ไม่ได้และแถมยังจะต้องไปยกมือให้รัฐบาลอีกเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะหลายครั้งก็ดูจะไม่งามจะไม่เหมาะหรือเปล่าแม้จะเป็นการเมืองพ.ศ.ใหม่แบบใหม่ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าปรับซะก่อนที่จะมีการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยมันก็ตัดปัญหาไป
4: อ
5: ันนี้มันก็จะต้องย้อนกลับไปดูว่าถ้า
4: น่าจะปรับก่อนมั้งอย่างเงี้ยคุณ
5: คร
4: ับ
5: คือถ้าปรับก่อนพักกล้าทำก็จะต้องไม่อยู่แบบกระอักกระอ่วนใจนะฮะในขณะเดียวกันถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะครับคนก็เริ่มคิดไปไกลเลยนะมโนกันแล้วตอนนี้ถ้าขืนไม่ปรับตอนนี้จะไว้ใจได้อย่างไรนะครับว่าพักกล้าทำที่เราเคยตกปากรับคำมอบนาฬิกาให้เป็นสัญลักษณ์นั้นเนี่ยนะจะยังรอเราอยู่อีกหรือเปล่าและขืนมีข่าวแว่วแว่วนะเดี๋ยวปฏิญญาโมนาโกย้อนกลับมาอีกแล้วไปแตะมือจับมือกันมันจะเป็นปัญหากับรัฐบาลไหมเนี่ยมันก็เลยทำให้ถ้าปรับก่อนก็จะสร้างความมั่นใจถ้าไม่ปรับก็จะต้องมีอะไรที่มันเป็นหลักประกันที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพูดต้องมีน้ำหนักอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเชื่อแบบสุดๆเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยก็วืดแล้ววืดอีกเพราะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นข้อต่อเป็นรอยต่อเกี่ยวกับเรื่องการซักฟอกนะกับการปรับครม.นะจากก่อนหรือหลังหรือนะจะมีอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันการันตีแล้วก็ยังจะให้ความมั่นอกมั่นใจกันได้โดยที่ไม่ต้องเกรงว่าใครจะมาตลบหลังอะไรกันตอนไหนหรือเปล่าในช่วงจังหวะเวลานั้นครับคุณปิรักษ์ครับ
4: คุณมนตรีร่วมรัฐบาลเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นออปชันหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เรื่องที่เราเคยเหลากันไว้ก่อนเนี่ยคุณมนตรีนี่ก็ช่างเหลาเรื่องนั้นน่ะอันนั้นมันจบช่างเล่ามันจบกันไปเฉพาะเหตุเฉพาะคราวตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
5: อ
4: ันเนี้ยหรือว่าอันนี้เป็นออปชันที่รวมอยู่ตรงนี้ด้วยหรือว่ายังไงเพราะว่าอันนั้นผมเข้าใจว่ามันคุณมนตรีเหลากันไปหมดแล้วนี่มันน่าจะจบกันที่ตรงนั้นแต่ว่าเหลาตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจบที่งานนั้นแล้วก็บวกที่ท้องถิ่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแดงเขาก็ไม่ยอมอันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอาโอเคมันมีเรื่องที่เขาเหลากันมาหนึ่งเรื่องกันที่ขอนแก่นหนึ่งแล้วมันต้องต่อนี่เนี่ยสุดท้ายมันต้องขู่กัน3ชั้น3ตลบเลยเหรอคุณมนตรี
5: คือตอนนี้หลายชั้นนะถ้าเราคิดโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขา
4: ดีกันยังไงนะเขาแลกกันยังไง
5: เขาแลกกันแค่ไหนอย่างไรนะเอาเป็นว่ากรณีของกล้าทำนั้นเนี่ยวันนี้ยังไม่เข้าร่วมวันพรุ่งนี้มะรืนนี้วันหน้ายังไงก็ต้องเข้าร่วมนะเพียงแต่ว่าก่อนจะเข้าร่วมเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะอย่างกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผมยกมาเมื่อสักครู่นะตรงเนี้ยมันจะทำให้ต้องอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะได้อยู่โดยที่อยู่ในจุดที่เหมาะสมไม่ให้มันมีปัญหานะถ้าเกิดว่าไม่เอาเข้าไปตอนเนี้ยก็ต้องมั่นอกมั่นใจนะ อันนี้แหละคือเป็นปัญหาที่ฝ่ายการเมืองเขาคงจะต้องไปออกแบบชีวิตนะฮะว่าจะเอาเข้าเลยแล้วเข้ามายังไงถ้ายังไม่เข้าจะให้อยู่ต่อเป็นที่สื่อเขาเรียกกันแล้วตอนนี้เป็นพรรครัฐบาลนอกทำเนียบนะฮะคือเสมือนเป็นรัฐบาลแต่ยังไม่ได้เข้าไปในทำเนียบอย่างอื่นเนี่ยได้สิทธิ์อะไรได้ทั้งหมดไม่ได้อยู่อย่างเดียวคืออำนาจในฐานะรัฐมนตรี
4: แปลว่าอะไรแปลว่าทุกวันนี้เขาถ้าสมมติว่าต้องดูแลคนสวนวันนี้ก็ดูแลคนสวนอยู่ถ้าอยากจะได้ดูแลคนรถก็ต้องคนรถต่อหรืออยากจะดูแลคุณหมอก็ต้องดูแลคุณหมออยู่ในบ้านตอนนี้คือดูแลอยู่แล้วแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านอย่างนั้นเหรอคุณมนตรี
5: คือได้สิทธิ์เหมือนกับพรรคร่วมรัฐบาลเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้ามาอยู่ในทำเนียบรัฐบาลไม่ได้มี
4: แปลว่าอะไร
5: ว่
4: ายังดูแลแผนกคนสวนเหมือนเดิมคืออยู่ป่าไม
5: ้อยู่ในจุดเดิมสมมติเอาละการนำงบประมาณไปลงในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่ในฐานะฝ่ายค้านไงผมรักอยู่ในฐานะรัฐบาลที่จะต้องได้รับการจัดสรรโครงการปรับโครงสร้างเรื่องพลังงานงบทั้ง200,000 ล้าน
4: ผมรักต้องลงพยาวบ้าง
5: นะก็มันก็จะต้องมีส่วนในการกระจายงบพัฒนาต่างๆนี่คือเขามีวิธีการจัดการถึงได้เรียกกันว่าเป็นรัฐบาลนอกทำเนียบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมโนไปไกลนะแต่สื่อเขาในวงเล็กวงน้อยเขาคุยกันเนี่ยไม่เป็นก็เหมือนเป็นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปอย่างเต็มตัวนะยังไม่ได้เข้าบ้านใหญ่ตอนนี้อยู่บ้านหลังเล็กไปก่อนนะ
4: แล้วเขาดีลจบหรือยังคุณมนตรี
5: อ
4: ันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ต้องให้ขาสั้นเคาะหรือเปล่าหรือขาสั้นมีคนเดินเกมนี่เองเอาจริง
5: มีส่วนไม่ใช่มีส่วนอ่ะใช่เลยแหละคุณมิลักท่านในทางการเมืองถ้าเรามองย้อนโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่จุดเปลี่ยนของคดีหัวสวที่นำไปสู่การยกคำร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเพราะนะไม่ได้คำให้การของพยานนะไม่มีน้ำหนักไม่น่าเชื่อถือกลับไปกลับมาหนึ่งแล้วก็กันไว้เป็นพยานจนกระทั่งคนที่ต่อภาพเชื่อมโยงเส้นเงินสถานที่จุดนัดพบอะไรทั้งหลายแหล่ก็มีการกลับคำให้การหมดนะอย่างน้อยนะพยาน3 ปากซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพยานที่อยู่ในเครือข่ายของพรรคกล้าทำตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นถึงความแนบแน่นนะแล้วก็การเลือกตั้งที่ขอนแก่นที่จะมีขึ้นในอาทิตย์นี้นะครับก็ตอนแรกๆเนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะพับสนามเล่นนะครับเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่แต่ชนิดที่รับประกันนะให้ด้วยซ้ำไปแต่ไม่แน่ใจว่าตอนหลังเนี่ยมีภาพของอาจารย์เชนไปผูกผ้าเข้ามากันอะไรกันแล้วก็สีแดงเองก็เริ่มเดินอย่างหนักมันก็เลยทำให้การต่อสู้ซึ่งเดิมคิดว่าไม่น่าจะต้องมีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยในพื้นที่เห็นก็บอกว่าโอ้ตอนนี้เดินกันหนักเลยครับให้ควักกันเมืองหมดนะครับคุณธนาครับ
4: สีแดงทำไมต้องเอาพื้นที่ตรงนี้ด้วยคุณมนตรีจำเป็นไหม
5: หนึ่งเคยเป็นพื้นที่เดิมเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยนะคุณวัฒนาช่างเหลาเนี่ยก็มาอยู่กับทางซีของเพื่อไทยด้วยกลายเป็นเพื่อไทยแข่งกันเองแต่ตอนหลังเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยก็ย้ายค่ายตอนนี้มาอยู่ค่ายสีเขียวนะมันก็เลยทำให้สีแดงก็เลยคิดว่าถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะต้องเอาพื้นที่ตรงนั้นคืนนะดูจากการลงพื้นที่ดูจากการดูแลจัดการทั้งหลายแหละตอนเนี้ยก็แม้จะไม่ถึงขั้นไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่อึกทึกครึกโครมเหมือนกับที่ตรงนั้นที่ไหนนะที่บึงกาฬหรือกาฬสินธุ์ที่ผ่านมานั้นนะฮะแต่เที่ยวนี้เห็นว่าก็ค่อนข้างจะเต็มตัวอยู่ด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับลองดูกันนะครับว่าเก้าอี้จะได้ตันตรงไหนหรือเปล่าอย่างไรหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเจอกันวันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าก็ไม่แยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แล้วก็บอกผมสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM থেকে রেডিও ফ্রুট মার্কেট কিন্তু সারা কোন তো পাবে কিন্তু সুপান্ত ফ্লিপ ডোর রিচ আপ সমস্ত আইটেম কাটা হাজার
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันชาติซาอุดิอาระเบียฉลองครบความเป็นชาติความเป็นราชอาณาจักร96ปีนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของบ้านเราปิดไปที่ 1610.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 6.26 จุดครับคิดเป็น 0.39% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 64,414.26 ล้านบาทนะครับโดยดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันจุดสูงสุด 1612.70 จุดต่ำสุด 1602.86 จุดนะครับปัจจัยหนุนสำคัญมาจากอะไรบ้างนะครับเรามาฟังมุมมองของคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษฐ
3: ์สวัสดีครับคุณดารินสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมผมมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับกองทุนพาสซีฟฟันนะน่าจะเข้าในกลุ่มของชิ้นส่วนลิงก์ดิกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นตัวของเดลต้านะเขามองว่าเดลต้านั้นน่าเนื่องจากราคาหุ้นเดลต้าเนี่ยลงมาจาก370นะลงมาเล่นด้วย earning per share บาท4ตังในครึ่งปีถ้าทั้งปีเนี่ยจะได้ประมาณ2.40 บาทถ้าคูณด้วย PE 100เท่าเนี่ยก็240นะเพราะนั้นตั้งแต่240เป็นต้นมาถูกเก็บขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าขยับไปที่ PE ระดับ110เท่าเนี่ยนะฮะเอา2.40 บาทไปก็จะยืนอยู่ที่ประมาณ250-260นะฮะถ้าขยับไปที่120นะฮะ PE 120เท่าซึ่งค่อนข้าง PE เขาเล่นตั้งแต่130 140 150นะฮะตอนนี้ PE ลงมาเล่นอยู่ข้างล่างประมาณ101นะฮะเพราะนั้นก็จะมีตัวเลข240-260-280นะเป็นราคาเป้าหมายเพราะว่าปีนี้ของตัวเดลต้าเนี่ยแม้ว่าผลการงานจะออกมาไงก็ตามแต่เนื่องจาก PE แพงนะเพราะนั้นระดับราคาหุ้นยังไม่น่าที่จะกลับขึ้นไปเล่นที่370ได้ราคาเล่นหุ้นนะช่วงนี้น่าจะเล่นอยู่ระหว่าง360-380เท่านั้นเองนะนั่นคือตัวเดลต้าอีกด้านหนึ่งนั้นเขามองว่าให้ระมัดระวังตัวของปตท.ตัวแอดวานนะในแง่ของตัวแอดวานซ์เนี่ยเขากลัวว่าในแง่ของการลดน้ำหนักสำหรับการลงทุนในตัวแอดวานซ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้หุ้นแอดวานซ์เป็นลักษณะของการแกว่งตัวมาโดยตลอดนะแอดวานซ์นั้นถูกแรงขายลงมาจากระดับราคาประมาณ380บาทนะขณะนี้ยืนเล่นดูที่ปริมาณที่360 300ต่ำกว่า360อีกนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่อง2เรื่องที่ทำให้ตลาดเป็นลักษณะการแกว่งแต่ในแง่ของตัวอุตสาหกรรมเนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันเมื่อวานเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับตัวนะฮะก็เลยทำให้กลุ่มของน้ำมันเนี่ยเป็นลักษณะทรงตัวครับวันนี้ปตท.ปิดไปที่42บาทไม่เปลี่ยนแปลงพิเทพนั้น148บาทลบไป1บาทตัวไทยออยล์71บาทบวก2บาท25ตังค์ตัว IRPC 3บาท8ตังค์มาวันนี้บวกถึง22ตังค์นะฮะบางจาก4บาท25ตังค์ไม่เปลี่ยนแปลงราคาแต่หุ้นที่มีลักษณะการปรับตัวลงนั้นประกอบด้วยหุ้นของกลุ่มแบงก์นะฮะ K-Bank ลงมา2บาทแบงก์กรุงเทพลงมา2บาท50สตางค์นะฮะในขณะที่ตัว Advance นั้นวันนี้ลงมา4บาทตลาดนั้นแม้ว่าจะเป็นการบวกก็ตามแต่สิ่งที่หายไปคือปริมาณการซื้อขายนะตลาดนั้นยังไม่ค่อยสบายใจช่วงหลังๆในรอบจับตาได้ใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายหายไปแบบโอ้โหแบบเยอะมากนะฮะอยู่ดีๆก็ปุ๊บหายไปเลยนะฮะก็เลยทำให้ตัวตลาดนั้นเหมือนเกิดความไม่เชื่อมั่นกับสภาพตลาดตลาดไม่สามารถทะลวงขึ้นไปเล่นเหนือระดับ 1,650 ได้นะยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนลงทุนที่กำลังลงทุนอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยขณะนี้ที่กำลังออกอากาศเนี่ยตลาดในยุโรปทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวนะฮะในเยอรมันลงไป121ในฝรั่งเศสลบไป12ในตัวของอิตาลีลบไป72ดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้ลบไป15นะแล้วราคาน้ำมันเบนซ์เองขึ้นมาแต่ขึ้นมาเล็กน้อยฮะยังยืนอยู่ที่ระดับ98.99อยู่นะครับในตัวเบนซ์แล้วก็ WTI นั้นอยู่ที่89เพราะฉะนั้นกลุ่มน้ำมันยังเป็นกลุ่มที่มีลักษณะความผันผวนกลุ่มของแบงก์มีลักษณะของการแกว่งตัวนะครับ แบงก์ตอนนี้มาเป็นขาในแง่ของการรักษาการแกว่งมากกว่าในขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนเล็กดิกไม่ว่าจะเป็นนาฮานาเคซีอีหรือคงเจริญนะครับหรือเดลต้าเป็นตัวที่ดีดขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยในตัว BDMS เริ่มมีลักษณะการขยับนะ BDMS นั้นในครึ่งปีได้กำไรประมาณ50 สตางค์48สตางค์นะฮะทั้งปีคงได้earning per share ประมาณบาท1บาท1เล่น PE 20เท่าก็20บาทผมนำราคาได้ประมาณสัก22เท่านะฮะคือ22บาทก็ลองดูฮะอีกสักนิดนึงน่าจะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นได้ผมคิดว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องการเมืองมีเรื่องสวนะที่ผ่านมานะแล้วก็จะมีเรื่องที่จะต้องคอยกันตามในสิ้นเดือนเนี้ยนะฮะในวันที่28มั้งฮะในเรื่องการเมืองด้วยเพราะนั้นตลาดยังเป็นลักษณะยังขาดความเชื่อมั่นยังเป็นลักษณะการแกว่งอยู่แต่ตลาดยังไม่ได้เป็นชนิดที่ขาลงไปเลยนะตลาดเพียงแค่ว่าออกจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเท่านั้นเองนะอย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่าตัวเดลต้ามันอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะถ้าจะเก็บเดลต้าก็อย่าไล่ระดับราคามากนักนะครับเพราะว่าตัวราคาหุ้นแพงเวลาเล่นโดยส่วนใหญ่เล่นกับตัวสถาบันและสถาบันโหดนะสถาบันสามารถทุบตลาดลงมาได้อยู่ตลอดเวลาเพราะสถาบันเขามีลองเทอมเวสเมนต์ลงทุนได้ช่วงนี้ยังเป็นลักษณะเล่นรอบอยู่ครับยังไม่แนะนำให้ลักษณะการถือโฮไปใน3เดือนที่จะมีการท่องเที่ยวหรืออีก6เดือนที่จะเป็นลักษณะการลงทุนข้างหน้ากลุ่มแบงค์จะได้รับประโยชน์ในแง่ของผลการงานนะครับเพราะนั้นถ้าแบงค์อ่อนตัวลงมาก็น่าสนใจครับเคแบงค์ที่ระดับราคา250บาทน่าสนใจครับแบงค์กรุงเทพที่ระดับต่ำกว่า185 190ต่ำลงมาน่าสนใจนะครับในกรุงไทยเองเนี่ยเต็มที่ระดับราคา46บาทนะครับระดับราคาต่ำลงมาสัก42 43บาทแล้วก็พิจารณาอีกทีหนึ่งในแง่ของกรุงไทยในขณะที่ตัวไทยพาณิชย์ระดับราคาหุ้น150ลงมาน่าสนใจสำหรับการลงทุนครับคุณวาลินครับ
4: ครับผมขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับสำหรับหุ้นในวันนี้ครับที่ปัจจัยสำคัญมาจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดยหุ้น Delta ซึ่งก็รวมถึงบรรยากาศการลงทุนที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือ Bond Yield ที่ชะลอตัวลงขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเฝ้าจับตาผลการพบปะกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ Top 5 Delta มาอันดับ1นะครับ 6,526 ล้านบาทติดไปที่256บาทเพิ่มขึ้นไป4บาท K-Bank อันดับที่2ติดไปที่255ลดลงไป2บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 2,928 ล้านบาทอันดับที่3 PTTEP ครับติดไปที่148บาทลดลงไป1บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,777 ล้านบาทได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลงนะครับอันดับที่4 PTT ครับติดไปที่42บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย 2,690 ล้านบาทอันดับที่5 SCB ติดไปที่156บาทลดลงไป2บาทราคามูลค่าการซื้อขาย 2,392 ล้านบาทนะครับวันนี้นักลงทุนในประเทศหรือว่ารายย่อยซื้อสุทธิ 1,006 ล้านบาทนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ซื้อสุทธิ 443.93 ล้านบาทสถาบันในประเทศคือกองทุนเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ 281 ล้านบาทและนักลงทุนต่างประเทศก็ขายสุทธิ 1,168.58 ล้านบาทนะครับข้ามาดูภูมิภาคกันสำหรับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่24กันยายนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,936.52 จุดลดลงไป 15.61 จุดคิดเป็น 0.39% ฮ่องกงปิดร่วงครับวันนี้หลังจากปิดแดนบวก3วันทำการติดต่อกันจากแรงเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับหางเสียงปิดไปที่ 24,834 ลดลงไป250กว่าจุดคิดเป็น 1.01% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่4มีแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ตามทิศทางดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการต่อเนื่องเป็นวันที่2คอสปีปิดไปที่ 7,080 เพิ่มขึ้นมา63คิดเป็น 0.9% นะครับออสเตรเลียปิดบวกครับเนื่องจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภคกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแร่ธาตุที่ไม่ใช่พลังงานสามารถชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเฮลท์แคร์อย่างไรก็ตามนะครับตลาดขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลรายงานในวันพรุ่งนี้นะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,765เพิ่มขึ้น 7.5 จุดคิดเป็น 0.09% All Ordinaries ปิดไปที่ 8,956.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 5.20 จุดคิดเป็น 0.06% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังปิดทำการนะครับเนื่องในวันหยุดราชการขอบพระคุณข้อมูลจาก InfoCrash เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับเมื่อสักครู่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้เป็นวันชาติซาอุดิอาระเบียก็มีการเฉลิมฉลองวันชาติกันในกรุงเทพมหานครด้วยเหมือนกันนะครับถ้าคุณกำลังมองหาตลาดซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณเนี่ยควรจะเริ่มตรงไหนงานนี้อยากชวนมาหาคำตอบด้วยกันนะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ TME ครับ TME Institute จัดงาน Saudi Market Readiness ที่โรงแรม Almeros Bangkok รามคำแหงซอย5ครับงานนี้เราจะไม่ได้พูดแค่ว่าซาอุน่าสนใจแต่ว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังนะครับโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทาง Saudi Vision 2030หรือ2030นะครับได้แก่1 Food Security Agritech and Halal Ecosystem อาหาร Halal เกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์cold chain และระบบกระจายสินค้านะครับ2คือ healthcare wellness and medical services โรงพยาบาลคลินิก wellness rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการดูแลผู้สูงอายุ3 built environment facilities and project supply วัสดุก่อสร้างงานระบบ facility management smart building งานวิศวกรรมและ project supply นะครับภายในงานจะมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางเข้าสู่ตลาดและช่วง Business Fitness and Market Entry Mapping เพื่อช่วยให้แต่ละบริษัทนั้นเห็นชัดว่าควรจะเข้าแบบ Export, Distributor, Partner, JV Joint Venture หรือ Investment นะครับ26กันยายนนี้ที่โรงแรม Almeros Bangkok รามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียน 2,900 บาทรวม2 Coffee Break และอาหารกลางวัน1มื้อนะครับรายละเอียดและลงทะเบียนนะครับเชิญที่ thaimiddleeast.com/market-readiness นะครับthaimiddleeast.com/market-readiness แล้วก็ slash อีกตัวหนึ่งนะครับเข้าไปดูและลงทะเบียนกันได้ติดต่อ0977255552ก็ได้นะครับ0977255552หรือ line official account @TME Institute นะครับมี @sign อยู่ข้างหน้าถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของคุณงานนี้คือวันที่ควรมาตรวจให้ชัดนะครับว่าธุรกิจของคุณนั้นพร้อมเข้าสู่ตลาดแล้วหรือยังนะครับวันนี้วันชาติของซาอุดิอาระเบียอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าความสำคัญของวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2475เลยนะครับ1932นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอาซีซ อัลบินซาอุดทรงประกาศรวมราชอาณาจักรฮิญาซและนัจเข้าด้วยกันนะครับตั้งเป็นราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเพื่อให้มีความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของชาติคำว่าซาอุดีนั้นก็มาจากชื่อของราชวงศ์ซาอุดที่แปลว่าความสุขหรือความโชคดีซึ่งก็รวมความหมายชื่อประเทศก็คือราชอาณาจักรอาระเบียแห่งราชวงศ์ซาอุดที่ปัจจุบันนั้นมีพื้นที่ 2,149,690 ตารางกิโลเมตรนะครับ4เท่าของประเทศไทยนะครับประชากรที่บันทึกสถิติไว้ในปี65เนี่ย 38,401,000 คนนะครับและมีการฉลองวันชาติกันในปีพ.ศ. 2559นี้ด้วยความขวัญ Our pride is in our nature นะครับ Our pride is in our nature กว่าตาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันสักเล็กน้อยนะครับเกษตรกรบุกกระทรวงเกษตรจี้ถอน UPOV จากการเจรจา FTA ไทย EU กระทรวงยังเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไม่ผิดนะครับหอการค้าไทยหนุนรัฐบาลเร่ง3ดีลการค้าใหญ่สหรัฐ EU UAE เปิดตลาดการส่งออกนะครับ ADP เพิ่ม GDP ไทยปี69โต 2% ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีสดใส เตือนเอลนินโยนี่ครัวเรือนปัจจัยเสี่ยงนะครับเอกชนวันมกล็อกสเปกกระจุกผู้ติดตั้งเสนอรัฐลดขั้นตอนซ้ำซ้อนเปิดเสรีโซลาร์นะครับที่พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ตอนนี้เรื่อง AI กำลังดีเบตกันแรงในอเมริกานะครับเขาดีเบตกันมุมมองต่างกันอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของ

0: ทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินทร์สัจเดลครับในช่วงนี้คือช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับเราจะไปกันที่ธนาคารออมสินก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo MYMO นะครับ MyMo ได้เลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือไปที่ worldwideweb.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนท่านที่สนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะครับห้ามพลาดงานนี้ครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีแพลนจะสร้างบ้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนห้ามพลาดงานนี้เลยนะครับกับงาน Landy Home Open House เริ่มต้นในวันที่25วันศุกร์นี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาครับมาปรึกษากูรูสร้างบ้านตัวจริงทั้งสถาปนิกวิศวกรและธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวหากคุณติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่หรือกังวลเรื่องกู้เคยกู้ไม่ผ่านหรือยังไม่มีแบบบ้านที่ตรงใจต้องการปรึกษามืออาชีพเรื่องสร้างบ้านก่อนงานนี้เนี่ยคือคำตอบที่ไม่ควรพลาดนะครับและภายในงานเนี่ยคุณจะได้พบกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงที่สุดแห่งปีครับกับส่วนลดสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทพร้อมบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีครับแถมยังได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังแถวราชพฤกษ์ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 14:00 ถึง 15:30 ที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านฉลุยพร้อมกับเรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายรีบลงทะเบียนจองที่นั่งสำหรับฟรีเสวนานี้กันก่อนได้เลยนะครับก่อนที่มันจะเต็มที่เบอร์029383456ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้ Landy Home จัดพร้อมกันทุกสาขาคิดสร้างบ้านก็พกโฉนดมางานเดียวได้ครบจบทุกเรื่องในการสร้างบ้านทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนัดสำรวจที่ดินกับทีมงานมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัติปรึกษาและร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกรู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีและยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานนะครับพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพบกันที่งาน Landy Home Open House 25-27 กันยายนนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาหรือสอบถามและลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ เศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th หรือโทรไปที่02 938 3454

0: 6อย่าลืมนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมครับและในช่วงนี้ครับตอนนี้อเมริกากำลังตีกันเรื่องของความคิดที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับโดยมีทรัมป์เนี่ยเป็นตัวชูโรงครับกำลังจะเปลี่ยนชื่อ artificial intelligence เป็น super intelligence นะครับมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เกรงว่าภัยของ AI นั้นมนุษย์จะรับมือไม่ได้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
0: ครับทุกวันพุธนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์เรื่องฮอตเลยครับเรื่องของสงคราม AI ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังขยายตัวในสหรัฐนะครับมาในมิติไหนบ้างเนี่ยเราคงต้องฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์สมภพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับครับก็คุณวรินทร์ได้ฟังการแถลงของทรัมป์ต่อ UNGeneral Assembly เมื่อคืนนี้ไหมครับ
0: ครับ
2: นะก็ได้พูดหลากเรื่องแต่เรื่องอื่นเราจะไม่พูดถึงจะพูดถึงความเห็นของทรัมป์ต่อเรื่องของ AI ว่าเขามีความเห็นยังไงบ้างนะฮะทรัมป์ก็ประกาศเลยว่าไอ้ AI เนี่ย Artificial Intelligence เนี่ยมันเป็น wording ที่ fake นะไม่ถูกต้องหรอกเพราะอะไรครับมันจริงๆมันควรจะต้องเป็น SI ต่างหากคือมันจะต้องเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ very amazing นะครับก็คือมันยิ่งกว่าการเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมโลกที่เริ่มต้นจากอังกฤษนะฮะและมันยิ่งกว่าการมีการค้นพบและการใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยุค 2G ก็คือตั้งแต่สมัยบิลคลินตันเป็นประธานาธิบดีเป็นต้นมานะครับนะก็ว่ามันยิ่งใหญ่มากโอ้โหมัน amazing เหลือเกินแล้วก็เสนอแนะว่าไงครับว่าต่อไปเนี่ย government document เนี่ยนะฮะทุกชิ้นเนี่ยจะเปลี่ยนคำว่า AI มาเป็น SI คือเปลี่ยนจาก artificial intelligence มาเป็น super intelligence นะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเป็นไงครับโอ้โหถ้าคุณมารีวิวไปรีวิวไปติดตามไอความเห็นของคนในสหรัฐอเมริกานะฮะทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ทั้งที่คัดค้านต่อต้านนี่นะฮะโอ้โหมันผมว่าต่อไปเนี่ยการต่อสู้เรื่อง AI ที่อเมริกาสู้กับจีนมาตลอดนี่นะฮะอเมริกาก็ภายใต้การนำของทรัมป์ตั้งแต่สมัย 1.0 แล้วก็จุดพลุไอ้เทคโนโลยีวอร์หรือว่า IT วอร์กับจีนนะฮะตั้งแต่ประมาณสักปี 2018-19 นะฮะเรียกกันจะครบ10ปีแล้วนะฮะแต่เพราะว่าต่อไปเนี่ยคู่ต่อสู้ความขัดแย้งระหว่างประเทศระหว่างชาติอภิมหาอำนาจ2ชาติก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวแปรหลักละแต่ผมว่าศึก AI ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ภายในชาติ Global North นะครับยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนะเพราะว่าเราดูท่าทีกันออกมาแถลงกันส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของ AI ซึ่งทรัมป์เรียกว่า SI แล้วนี่นะครับเรามาดูว่าแล้วในสังคมอเมริกาขนาดเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่กลายเป็นประเด็น very hot issue นะครับที่ถกเถียงกันอย่างมากมายนะ
0: ครับ
2: นะครับภายหลังจากที่ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ 3-4 บริษัทก็คือ OpenAI Sam Altman นะครับแล้วก็ Anthropic CEO ก็คือนะครับ Dario Amodei นะแล้วก็กรณีของSpaceX AI นะนะครับก็คืออีลอนมัสก์และอีกคนหนึ่งก็คือโคฟาวเดอร์ของ DeepMind ของ Google นะออกมาประสานเสียงความเห็นเดียวกันเลยว่า AI เนี่ยมันมีดาบมันเหมือนคมดาบที่มีสองด้านทั้งบวกและลบและขณะเดียวกันเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ภัยคุกคามหรือว่าโอกาสของการที่จะนำไปสู่การสร้างปัญหาของ AI เนี่ยมันจะมีความชัดเจนอย่างมากนะในช่วงขณะนี้นะครับก็คือมันจะไม่สามารถไปควบคุมได้เลยต่างได้มันจะไปแฮกชาวบ้านไปทำอะไรต่อมีอะไรมันจะสั่งการได้ตัวเองด้วยบรรดาเอเจนต์ AI ทั้งหลายที่เป็นพันเป็นหมื่นตัวออกมานะครับนะร่วมมือกันอะไรทั้งหลายนี่นะฉะนั้นพอบรรดาบิ๊กเทคยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกเอาไว้ได้4-5 บริษัทที่ผมกล่าวถึงนี่นะออกมาพูดแบบนี้ มันก็เลยไปตอกย้ำให้ความเห็นของวิศวกรวัยรุ่นอายุน้อยคนหนึ่งนะอายุแค่27ปีที่เพิ่งจะลาออกจากแอนโทรปิกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่นะฮะก็คือจะขอบโคซอนนะครับที่เขาออกมาพูดว่ายังไงครับที่ออกมาพูดไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยมีคนทั่วโลกเข้าไปดูในมีเดียของเขานี่นะฮะร้อยกว่าล้านคนก็พูดว่าไงครับก็บอก AI เนี่ยถ้าไม่หาทางควบคุมดูแลให้ดีนะมันจะนำไปสู่โอกาสถึงกว่า 10% ที่จะนำไปสู่การเกิด extinction ของมนุษยชาติ extinction ของมนุษยชาติหมายถึงอะไรครับคนจะสูญพันธุ์ได้ใช่ไหมครับนะเนี่ยเขาบอกเนี่ยมีโอกาสถึง 10% นะภายในสิ้นศตวรรษนี้นี่แหละ the end of this decade นะครับก็อีก 4-5 ปีข้างหน้านั่นเองนะก็บอกถ้าไม่ควบคุมให้ดีแล้วเนี่ยมันมีโอกาสถึง 10% ที่นำไปสู่การเกิดการสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้นะโอ้โหอันนี้มันเลยยิ่งทำให้กลายเป็นประเด็นของการโต้เถียงการต่างกันเยอะแยะมากมายขณะที่ทรัมป์เพิ่งจะมาเก่าหยกๆเมื่อคืนนี้ในเวทีของ UN นะครับนะว่าเขาต้องการเปลี่ยน AI ให้กลายเป็น SI เนี่ยแต่ขณะเดียวกันเบอร์นีซานเดอร์สนะครับร่วมกับสตีฟแบนนอนมันไม่น่าเชื่อนะก็สองคนที่จะโคจรมาอยู่ในเวทีเดียวกันมาสู่ความคิดเห็นเดียวกันได้คุณในดูจะไม่สตีฟแบนนอนนี่คือใครครับ
3: เป็นมือขวาของทรัมป์ไม่ใช่เหรอครับสตีฟแบนนอนขวาจัดเลยใช่ไหมสตีฟแบนนอนใช่ไหมครับ
2: ใช่ไหมครับใช่ครับนะแล้วเป็นไงครับแล้วตอนเนี้ยปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าสตีฟแบนนอนมันร่วมมือกับแบนนอนขวาจัดสุดของสหรัฐอเมริกามาร่วมมือกับกลุ่มฝ่ายซ้ายเพราะว่าเบอร์นีแซนเดอร์ก็จะมีความคิดเห็นข้างซ้ายใช่ไหมครับนะอย่างที่เราพูดลิเบอรัลมากๆใช่ไหมครับนะเขาออกมาประสานเสียงเดียวกันว่าต้องคุม AI แล้วแซนเดอร์ถึงก็ประกาศว่าไงครับก็บอกสิ่งที่ต้องควบคุมถึงน่ะต้องแบนเลยก็คือไอ SI หรือว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์นี่แหละเขาบอกว่าเนี่ยนะครับจะต้องหยุดการพัฒนาทันทีและถ้าใครยังพัฒนาต่อเป็นไงครับให้จับมาติดคุก20ปีด้วยข้อหาเดียวกันกับเหมือนกับคนที่ละเมิดการไปทดลองไอ้ระเบิดนิวเคลียร์นะครับเพราะหลังจากที่มันมีสนธิสัญญายุติการทดลองระเบิดนิวเคลียร์แล้วเนี่ยถ้าใครยังไปแอบทดลองแล้วถูกจับได้ในประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญานี้นะฮะคุณมีโทษสูงสุดคือติดคุก20ปีนะก็บอกไอ้ SI เนี่ยมันอาจจะมีพลานุภาพทางด้านลบเนี่ยนะมันมีทั้งบวกและลบไอ้นี่นะครับบวกมันก็เยอะลบมันก็มีแต่ว่าไอ้ด้านลบเนี่ยมันอาจจะยิ่งกว่านิวเคลียร์นะหลายๆคนออกมาพูดกันนะเพียงไรครับต่อฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์แล้วเนี่ยให้คุมเลยถ้าพัฒนา AI ต่อพัฒนาได้แต่ว่าพัฒนาภายใต้การจะต้องมีการกำกับตรวจสอบนะอย่างจริงจังในแง่ของพวกเซฟตี้อะไรทั้งหลายในแง่ของอะไรซีเคียวริตี้อะไรทั้งหลายนี่นะเพื่อควบคุมนะนี่คือความเห็นของเบอร์นีแซนเดอร์นะครับนะที่ออกมาให้ความเห็นนะและขณะนี้ออกมาเป็นขโยงเลยนะครับนะทั้งฝ่ายรีพับลิกันและที่ฝ่ายที่มากก็คือฝ่ายดีโมแครตและคนที่ออกมาพูดหยกๆเมื่อเรื่องวันสองวันนี้นะครับคือใครครับชาร์ชูเมอร์ชาร์ชูเมอร์เนี่ยก็คือหัวหน้าฝ่ายค้านในวุฒิสภาของพรรคดีโมแครตใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นมินอริตี้ลีดเดอร์ถึงระดับประกาศเลยครับบอกว่าเนี่ยวุฒิสภาต้องเรียกประชุมด่วนเต็มคณะหรือทั้งร้อยคนเพื่ออะไรครับเพื่อไต่สวนเรื่องนี้เพื่อหาทางควบคุมเรื่องนี้ก่อนที่มันจะเลยเถิดก่อนที่จะควบคุมไม่ได้อะไรต่างนะครับนะทั้งที่ขนาดเนี้ยเป็นไงครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยทั้งวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนเนี่ยก็จะต้องหยุดทำงานนะครับติดต่อกันผมมาเป็นเดือนอ่ะนะครับทำไมเขาหยุดทำงานในช่วงนี้ครับก็เพราะเขาต้องไปเตรียมเรื่องตั้งไอ้มิเทอร์มีเลชั่นไงนะครับฉะนั้นแล้วก็บอกเนี่ยก่อนที่จะมีการรีเซ็ตเนี่ยนะครับนะไปหยุดการทำงานของคองเกรสเนี่ยนะฮะต้องรีบเอาเรื่องนี้มาปรึกษาหารือกันด่วนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของชาร์ลส์ทรูเมอร์นะฮะและขณะเดียวกันบารักโอบามาเดินสายพูดในขณะนี้ล่าสุดก็ไปพูดที่คอเกตยูนิเวอร์ซิตี้นะว่าด้วยไอการดูแลควบคุมเรื่อง AI นี่แหละนะครับ ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้เฉพาะที่ผมยกตัวอย่างมานะอีกหลายๆคนที่ออกมาพูดและให้ความเห็นบางคนที่ให้ความเห็นที่รุนแรงมากแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเวลาเขาให้ความเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำหนักสูงนะฮะตัวอย่างเช่นใครครับคนแรกคือเจฟฟี่ฮินตันเจฟฟี่ฮินตันก็คือเขาได้รับฉายาว่า the Godfather of AI ทำไมเขาได้รับฉายาว่า the Godfather of AI ครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเขาได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ว่าด้วยเรื่อง AI ไงครับนะอดีตเขาเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตที่แคนาดานี่นะฮะแล้วต่อมาก็มาทำงานกับรู้สึกจะมาทำงานกับไอ้ Google นะครับนะแล้วก็ค้นคว้าอะไรต่างมากมายก่อนที่จะลาออกไปนะครับฮินตันออกมาให้ความเห็นด้วยไงครับและให้ความเห็นบ่อยมากในช่วงหลังนี่นะฮะก็บอกว่าถ้าสภาทรองเกสเนี่ยไม่รีบควบคุม AI ไม่จัดระเบียบ AI นะครับช้าไปอีกประมาณสักปีเดียวคุณจะคุมมันไม่ได้ละนี่คือความเห็นนะครับแล้วมันก็จะนำไปสู่การที่ AI มันทำงานด้วยตัวเองอย่างเอกเทศเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆไปแฮกชาวบ้านไปต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับนำไปสู่หลายๆเรื่องที่มันไม่สามารถควบคุมได้มันไม่สามารถอันโคนโทรลได้ในหลายๆเรื่องเพราะ AI ที่มันกำลังมุ่งเข้าสู่การเป็นartificial general หรือว่า generative AI หรือ AGI นี่นะครับมันจะมีความสามารถหลายๆด้านเช่นอะไรครับที่มันไม่สามารถควบคุมได้เช่นอะไรครับ uncontrollable connecting ก็คือมันจะไปเชื่อมโยงอะไรต่างกันเองอย่างเยอะแยะมากมาย uncontrollable นะครับhacking นะมันจะสามารถไปแฮกข้อมูลอะไรต่างได้มากมายแล้วก็ uncontrollable นะครับ analyzing มันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างเองได้ใช่ไหมครับนะประมวลข้อมูลเลยต่างๆทั้งหลายนี่นะแล้วก็อาจจะมี uncontrollable attacking นะครับแล้วก็ uncontrollable cheating uncontrollable deceiving หรือว่า lying ตัวอย่างเช่นขนาดนี้ไอ้ deep fake news ต่างๆมันก็ออกมาเยอะแยะมากมายแม้แต่ไอ้ภาพไอ้คลิปดูไอ้ภาพถ่ายหรือว่าดูวิดีโอเนี่ยตอนนี้คนก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือว่ามันเป็น AI ไงความทำได้แน่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเห็นของความขัดแย้งในกรณีของ AI ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ข้ามไปที่ยุโรปด้วยในขณะนี้นะครับโอ้โหมันเต็มไปด้วยความร้าวร้อนนะถึงขนาดมีการออกมาเขาให้ความเห็นกันทั้งฝ่ายการเมืองเองคนแล้วคนเล่านะครับนะนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับไอ้กัมมันเนอร์ของแคลิฟอร์เนียคุณฟลินจำชื่อได้ไหมครับชื่ออะไรฮะที่มีทีท่าว่าจะลงเป็นแคนดิเดตของดิโมแครตในการสมัครเป็นประธาน
3: ใช่ไหมครับ
2: อะไรนิวซอมอะไรสักอย่างใช่ไหมเกวินน็อกนิวซอมใช่ไหมนะนะนะถ้าออกมาเป็นคำสั่งของกัมมันเนอร์เลยเอ็กซิคิวทีฟออเดอร์ของกัมมันเนอร์ของแคลิฟอร์เนียนะฮะให้ควบคุมดูแลเรื่องใหญ่ล่าสุดนี้นะครับนะนะและขณะเดียวกันไอ้กัมมันเนอร์ของรัฐนิวยอร์กก็ออกมาทำทดลองเดียวกันนะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับซีทรัมป์แล้วก็ผู้สนับสนุนตัวอย่างเช่นCEO ของ Nvidia ก็คือเจนเซนหวงหรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กของไอ้ Meta นะครับไอ้ Facebook นี่นะครับนี่เป็นฝ่ายหนุนนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์ก็เป็นตัวตั้งตัวทีเลยและขณะเดียวกันฝ่ายที่ออกมาเนี่ยมันก็ออกมาต่อต้านต่างๆกันอะไรต่างๆกันทั้งฝ่ายวิชาการที่ผมเอ่ยชื่อมานะครับนะทั้งฝ่าย CEO เก่านะครับนะแม้แต่ไอ้อีริกชมิดนะฮะซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Google เนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นเลยว่าภายใน5ปีข้างหน้านี้ AI เนี่ยมันจะพัฒนาจนกระทั่งมันฉลาดอย่างยิ่งนะครับนะที่ทำอะไรต่างๆทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะไรต่างๆหลายจนควบคุมไม่ได้จะไม่หาทางควบคุมแต่เนิ่นๆนี่นะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันนำไปสู่อะไรครับมันนำไปสู่การเกิดคอนฟลิกต์หลายๆเรื่องภายในสหรัฐอเมริกานะครับเช่นอะไรครับเดิมนี่ก็อาจจะว่าโอ้โหคอนฟลิกต์ว่าด้วยคนที่ไปตั้ง data center ในชุมชนต่างๆแล้วไปขัดแย้งกับประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นด้วยข้อกล่าวหาว่านำเสียงดังๆนำน้อยเข้าไปแย่งน้ำแย่งไฟใช้อะไรทั้งหลายนี่นะฮะแต่อันเนี้ยบรรดาพวกสสใน Houseในสภาคองเกรสเนี่ยก็พยายามแก้ไขเช่นไมค์ทอมสันเนี่ยก็เป็นผู้นำในการเสนอกฎหมายในการดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมครับนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีไอ้ความรู้สึก ถึงความไม่พอใจของชุมชนนะครับอะไรต่างๆหลายนี่นะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยความขัดแย้งต่อไปนี้ 3-4 เรื่องนะครับที่จะกลายเป็นสงครามในเครื่องหมายคำพูดในสถานการณ์นี้นะฮะหนึ่งก็คือนะครับก็คือโซเชียลคอนฟลิกต์นะก็คือความขัดแย้งที่ว่าด้วยเรื่องสังคมด้วยข้อกล่าวหาว่าอะไรครับว่า AI นั้นมันไปนะครับไปทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมอย่างไรมันไปแย่งงานชาวบ้านเขาอย่างไรนะครับเกิดไอ้ job displacement ยังไงนะครับอย่างมากมายอย่างที่บิลเกตออกมาเตือนเอาไว้ใช่ไหมครับนะและขณะเดียวกันมันจะนำไปสู่นะครับนำไปสู่ให้เรื่องของsecurity นะครับ
3: ครับ
2: น่าจะเกิดมากและคงไม่เกิดและไม่หยุดยุติง่ายๆคือครับก็คือ political conflict ก็คือการเอาเรื่องนี้มาเป็นpolitical issue และมันต่อสู้แข่งขันกันต่างอย่างน้อยก็คือ2พรรคการเมืองยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็คือดีโมแครตกับรีพับลิกันนะครับนะครับอันนี้ซึ่งน่าจับตามองว่ามันจะนำไปสู่ยังไงและถ้าเผื่อว่ามันนำไปสู่การควบคุมอย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาได้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่า AI เนี่ยมันถึงแม้มันมีโทษนะแต่ว่ามันก็คือมันมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์น่ะ AI นี่แหละครับนะคุณประโยชน์นะก็เยอะแยะมากมายถ้าเราใช้ทางด้านบวกใช่ไหมครับนะแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณใช้ไม่ดีมันก็จะเกิดโทษขึ้นมาจะหาทางยังไงนะครับและเมื่อจะหาทางยังไงเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นไงครับความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนอาจจะเปลี่ยนแปลงว่าด้วยเรื่องของสงครามเทคโนโลยีซึ่งได้ต่อสู้กันมาหลายปีมันน่าจะไปเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางไหนถ้าเรามาเชื่อกันก็จนไปอย่างยิ่งการพบกันระหว่างสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันพรุ่งนี้นะครับ24นี่นะฮะนะครับ
3: ครับยังไงครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจที่ติดตามว่าไหนสุดแล้วเนี่ยถ้าคู่นี้จะคุยว่าด้วยเรื่องอะไรกันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมีการชงรูปโดยทีมงานของฝ่ายนะซึ่งประชุมกันอย่างเข้มข้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือฝ่ายจีนเนี่ยนำโดยรองนายกรัฐมนตรีเออร์ลี่เฟิงนะครับฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็นำโดยสกอตต์เบสเซนนะทั้งคู่เดียวกันไปพบกันที่ตึกของ JP Morgan ที่แมนฮัตตันนะฮะที่นิวยอร์กนี่นะฮะแล้วก็คุยกันถึง8ชั่วโมงเพื่อเตรียมชงรูปให้ผู้นำของทั้งคู่เนี่ยนะครับนะเอาไปตกลงพูดคุยกันเพราะว่าคงจะผู้นำเวลาพบกันวันที่24กันยายนคงพบกันปั๊บเดียวใช่ไหมครับคงพบกันไม่นานนะฉะนั้นเรื่องต้องชงขึ้นไปก่อนแล้วว่าด้วยเรื่อง AI เนี่ยเขาชงเรื่องขึ้นไปซึ่งเป็นรูปธรรมที่จะตามมาในอนาคตเนี่ยก็คืออะไรครับเขาได้ตั้งคำว่า US China AI Dialogue ขึ้นมาครับเป็นฮอตไลน์นะที่จะต่อสายกันต่างกันนะครับนำไปสู่การศึกษาด้วยกันนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็สามารถพอที่จะประเมินคร่าวๆได้นะครับว่าโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง IT เรื่อง AI ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับการที่สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องไปรับมือกับศึกภายในประเทศที่จะมีความขัดแย้งกันอย่างมากมายนะในช่วงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับนะ
3: ครับทำไมทรัมป์ถึงได้ดึงดันเรื่องนี้ขนาดนี้ครับอาจารย์ในเมื่อโอ้โหอาจารย์เมนชั่นมาแต่ละชื่อเนี่ยเห็นต่างจากทรัมป์หมดเลยนะครับมีใครที่เห็นด้วยกับทรัมป์นอกจากทรัมป์ไหมครับ
2: เจนเซนหวงกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับถ้าเป็นนักธุรกิจนะแล้วก็บรรดานนักการเมืองฝ่ายที่อยู่ในทัพการเนี่ยนะแต่ไม่จอห์นสันอะไรต่างๆนี่ก็มักจะเห็นด้วยนะครับแต่ว่าและขนาดเดียวกันมันก็ข้ามฝั่งไปที่ยุโรปด้วยนะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเออร์ซูล่าวันเดอร์เลเยนออกมาสเตทออฟเดอะยูเนียนต่อรัฐสภายุโรปว่าไงครับก็บอกเนี่ยจะต้องไปเรียกตัวโลกไปเชิญตัวบรรดาไอ้ยักษ์ใหญ่ไฮเทคทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นCEO ของ OpenAI ของ Anthropic นะของไอ้ DeepMind ของ Google นะครับหรือว่าของ Elon ของ SpaceX นี่นะฮะมาเหมือนมาพูดคำร้องว่ามาปรึกษาหารือจริงๆก็คือมาเฮียริ่งนะครับมาเทสติฟายต่อสภายุโรปนะครับว่าคุณมีมาตรการยังไงหลังจากที่คุณออกมาให้ข่าวแล้วถึงปัญหาทางด้านลบของ AI ถ้ามันพัฒนาเลยเถิดมากๆแล้วคุณไม่ได้นี่แหละครับแต่จะทำยังไงนะแล้วเขาก็พูดเลยว่า EU เนี่ยจะร่วมมือกับชาติพันธมิตรที่เป็นไลฟ์ไมเด็ดก็คือนะครับยูเครนก็ดีแคนาดาก็ดีจะต่อสู้รณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะเพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนนะครับหรือว่าความมีประสิทธิภาพของการดูแลเรื่อง AI ก็เลยครับเพราะว่ามีผลทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างที่ผมเรากล่าวไงนะฉะนั้น และแม้แต่คนหนึ่งพระองค์หนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับว่าจะเรียกบรรดาซีโอเหล่านี้ไปพูดคุยนะครับคุณวันดินก็คือใครครับอยู่ที่อังกฤษฮะ
3: กษัตริย์ชาวสนะ
2: พระเจ้าชายที่สามครับ
3: กษัตริย์ชาวสนะครับ
2: เจนเซ่นหวงเรียกเซลแอมแมนนะครับเรียกดาเดโออโมเดอีนะครับนะแล้วก็อีกหลายๆคนเรียกไอ้คูฟาวเดอร์ของดีปมายของ Google เนี่ยนะครับไปที่พระราชไปที่วังที่แถวสกอตแลนด์นะฮะแล้วก็เตือนบอกว่าเออเรื่อง AI เนี่ยต้องดูแลให้มันดีต้องดูแลให้มันเป็นประโยชน์ต่อฮิวแมนิตี้อย่างจริงจังตรงมันก็คงจะให้ความเห็นโดยที่ไม่ไปแอดแทกใครนะครับแต่ว่าให้ความเห็นล่ะว่าเป็นการเตือนสตินะจากเรื่องเหล่านี้มันก็ประมวลได้เลยว่าในช่วงเวลาต่อไปเนี่ยเรื่องของ AI นะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็น conflict issue เนี่ยที่ก็อาจจะเป็นลักษณะที่จะมีมากโดยเฉพาะยิ่งในชาติ Global North นะชาติ Global South เนี่ยอาจจะไม่เคยเท่าไหร่นะฮะแต่บอกว่า Global North เนี่ยจะมีมากและอันนี้น่าติดตามนะพอเรารู้อยู่แล้วว่า AI เนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะถ้าเราทำดูด้านบวกให้มันดีมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆใช่ไหมครับถ้าคุณสามารถควบคุมด้านลบได้นี่นะครับนะ
3: ครับแล้วประเทศไทยล่ะครับอยู่ตรงไหนในภูมิรัฐศาสตร์ทางด้าน AI เนี่ยครับเป็นฝ่ายตั้งรับเหรอครับพวกเรา
2: เราก็พยายามที่จะส่งเสริมสร้าง data center ตอนนี้มาขอสร้าง data center เยอะแยะมากมายซึ่งไอ้พวกนี้มันก็เรื่องโอเคนะผมคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่มันคือคุณไม่มี AI ไม่ได้แหละในโลกทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะแต่มีแล้วคุณจะใช้มันยังไงนะครับและข้อสำคัญคือว่าเราจะต้องดูแลตัวเองครับให้ดีๆครับว่าถ้าเผื่ออเมริกากับจีนยังคงขัดแย้งกันอยู่พยายามแข่งขันกันเพื่อเป็นเจ้าโลกเป็นผู้นำทางด้าน AI โลกนี่นะครับนะแล้วจะมาดึงให้ชาติบรรดาโกลบอลเซาท์ทั้งหลายเนี่ยมาเป็นพันธมิตรของตัวเองเพื่อไปต่อต้านเพื่อไปต่อสู้นะกับผู้ต่อสู้ของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้การบาลานซ์ตัวเองให้ดีเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญนะและผมเชื่อเลยนะว่าเรื่อง AI เนี่ยมันจะต้องกลายเป็นเรื่องที่จุดประเด็นทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจทั้งเทคโนโลยีทั้งการเมืองความมั่นคงอะไรต่างเนี่ยยังตามมาอย่างมากมายนะแล้วมันจะนำไปสู่ไอ้เรื่องของการทำ conflict management ที่ไร้ประสิทธิภาพถ้าเราไม่เตรียมการให้ดีถ้าเตรียมการให้ดีแต่นั้นเดินมันก็จะทำให้เป็นประโยชน์ได้ใช่ไหมครับนะ
3: ครับแต่เหมือนรัฐบาลมียุทธศาสตร์ทางด้าน AI แล้วหรือยังครับยังไม่ชัดเจนไหมฮะอาจารย
2: ์ก็พยายามส่งเสริมว่าอย่าทำไงให้ประเทศไทยเป็นคล้ายๆเป็นครับของไอ้ data center ของ AI ในอาเซียนนะโดยการชักชวนของ BOI บ้างในต่างบ้างนะครับนะแต่ว่าแผนแน่บทว่าด้วยการดูแลหรือว่าการพัฒนา AI เนี่ยแต่ผมยังคิดว่ามันยังค่อนข้างจะไม่ได้มีการพูดจุดถึงเพื่อนหน้าเท่าที่ควรไอ้มาสเตอร์แผนของเราเพื่อดูแลทั้งช่วงชิงผลด้านบวกของ AI แล้วขณะเดียวกันก็คือลดผลกระทบด้านลบนะฮะซึ่งมันก็จะมีเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆในโลกนะครับและตอนนี้มันไปดังอยู่ในศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจโลกคือในสหรัฐอเมริกาที่จะมีการสู้รบตบมือกันผมว่าอีกยาวนานนะครับนะเพราะว่ามันเป็นแล้วก็ไอ้ political issue นี่แหละจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาต่อสู้กันนะของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่จะต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นเอาขึ้นมาเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนนะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามว่าในสุดแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงทั้งเศรษฐกิจสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ภาคการเงินเองเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่จะกระทบได้มากถ้าเผื่อว่าคุณดูแลไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าบรรดาไฮเปอร์สเกลเลอร์บรรดาไอ้บิ๊กเทคทั้งหลายเนี่ยมันรุนแรงแต่จดทะเบียนขายหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นใหญ่ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดไอ้บับเบิ้ลที่มันโป่งพองไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเบิร์ดออกมาได้ต่างๆได้นะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้รุนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นทั้งบิ๊กแอนด์เวรี่ฮอตอิชชูในปัจจุบันนี้นะครับ
3: ครับขอบพระคุณมากครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอยู่กับเราในทุกๆวันพุธนะครับสำหรับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการของเราได้นะครับเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับ 18:00 น.รังเคารพธงชาติครับคือ สรุปนะครับกับสิ่งที่คุณได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประเด็นที่มันกลายเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งเนี่ยมันมาจากเจคอบคอกเซนซึ่งเป็นอดีตนักวิจัยด้าน AI จากบริษัทชั้นนำอย่าง OpenAI Anthropic ที่ออกมาแสดงความกังวลอย่างรุนแรงนะครับว่ามนุษย์นั้นมีโอกาสสูญพันธุ์จาก AI สูงถึง 10% และเทคโนโลยีนี้เนี่ยอาจจะทำลายล้างมนุษยชาติได้ก่อนสิ้นทศวรรษนี้เลยนะครับซึ่งก็คือปีคศ2030นี่เราอยู่ในปีคศ2026แล้วนะครับทำลายล้างมนุษยชาติก่อนสิ้นทศวรรษนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เขาออกมาพูดเตือนแบบนี้หลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากAnthropic เพื่อเตือนสาธารณชนเกี่ยวกับภัยคุกคามดังกล่าวนะครับเหตุผลสำคัญที่ทำให้มุมมองของเจคอบ คอกเซนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนนะครับก็คือคำเตือนเนี่ยมันมาจากคนวงในครับที่สร้าง AI เองนะครับเจคอบเนี่ยระบุนะครับว่าคนที่กำลังลงมือพัฒนา AI ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยเชื่ออย่างจริงจังครับว่ามันสามารถฆ่าพวกเราทุกคนได้และการที่ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าออกมายืนยันเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้ความกลัวนะมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปนะครับเขาเนี่ยยังเตือนด้วยนะครับว่าอย่าดูถูกความเร็วในการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ AI เนี่ยอาจจะพัฒนากลายเป็นระบบที่มีความสามารถเหนือมนุษย์หรือซูเปอร์ฮิวแมนจนเราไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับAI ที่ฉลาดเกินไปเนี่ยสามารถที่จะเจาะเข้าไปควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบความมั่นคงหรือระบบเครือข่ายสำคัญต่างๆของโลกซึ่งหากมันกลายเป็นระบบที่เป็นอิสระหรือว่าถูกใช้อย่างมุ่งร้ายเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้นะครับนอกจากคำเตือนของเจคอบแล้วนะครับในภาพรวมเนี่ยกระแสความกลัว AI ของคนทั่วไปนั้นยังถูกตอกย้ำด้วยวิกฤตความเชื่อมั่นต่อบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีตามมุมมองของดาริโออาโมเดย์นะครับซึ่งเป็น CEO ของ Anthropic ครับรวมถึงความกังวลในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นการถูกแย่งงานภาวะสมองล้าจากการต้องควบคุม AI หรือเขาเรียกกันว่า AI Brain Fry นะครับสมองไหม้อย่างนั้นนะครับและการสูญเสียทักษะการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์จากการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปนะครับส่วนทรัมป์เองนะครับที่อาจารย์สมภพได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็พยายามที่จะเปลี่ยนแล้วครับจาก AI เป็น SI นะครับในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA ครั้งที่81ที่คุณหนังทินของเราก็ไปร่วมอยู่ด้วยนี่นะครับจัดกันทุกๆเดือนกันยายนUnited Nations General Assembly นะครับทรัมป์เนี่ยก็ไปกล่าวสุนทรพจน์เอาที่เกี่ยวกับ AI นะครับไปเน้นย้ำถึงนโยบายเชิงรุกของสหรัฐและความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเทคโนโลยีนี้ครับท่ามกลางผู้นำโลกที่มารวมตัวกันทรัมป์เนี่ยจะรีแบรนด์ครับจะเปลี่ยนชื่อเป็น Super Intelligence เขาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรียกรวมถึงกำหนดให้เอกสารราชการทั้งหมดเนี่ยใช้คำว่า Super Intelligence หรือ SI แทนคำว่า AI โดยให้เหตุผลนะครับว่าคำว่า AI นั้นทำให้ฟังดูเหมือนเป็นสิ่งปลอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งปลอมและมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงนะครับพร้อมลั่นวาจานะครับว่าสหรัฐเนี่ยจะปฏิเสธและไม่ยอมรับกรอบการทำงานหรือแผนการระดับโลกใดๆนะครับ Globalist Schemeที่จะพยายามเข้ามาควบคุมดูแล AI ครับโดยประกาศเลยครับว่าสหรัฐนั้นจะเดินหน้าพัฒนาโดยไม่สนใจกฎระเบียบของนานาชาติเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำสูงสุดในสมรภูมิเทคโนโลยีนี้แล้วก็ย้ำนะครับว่าใครชนะในเรื่อง AI นั้นจะเป็นผู้ชนะในทุกสิ่งแล้วก็ได้ตอบโต้และเปรียบเทียบกลุ่มนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาเตือนว่า AI จะทำลายมนุษยชาติว่าเป็นเหมือนกับกลุ่มคนที่เคยบอกว่าโลกจะสูญพันธุ์เพราะภาวะโลกร้อนคือตัวเขาเองก็ไม่ใช่เรื่อง global warming อยู่แล้วนะครับตัวทรัมป์ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นที่จะต้องวิตกกังวลจนเกินเหตุนะครับแล้วก็อายุ80แล้วนะครับก็อาจจะคิดแบบนี้ได้อยู่อีกไม่นานหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทรัมป์เนี่ยแสดงจุดยืน ต่อต้านการออกกฎหมายเข้ามาจำกัดนวัตกรรมอย่างเข้มงวดครับโดยระบุนะครับว่าหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐหรือว่า Department of Justice นะครับ DOJ ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปควบคุมดูแลเป็นรายกรณีไปเองนะครับคำประกาศในการ rebrand AI เป็น SI และทำท่าทีปฏิเสธการกำกับดูแลของทรัมป์ในเวที UNGA เนี่ยนะครับก็สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากครับเนื่องจากมันสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับข้อเรียกร้องของผู้นำหลายประเทศและหน่วยงานสากลที่กำลังพยายามหาข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมความเสี่ยงของเทคโนโลยีนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดครับของข่าวเด่นประเด็นร้อนEcon World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมว่ารินสัจเดวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดว
5: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะไม่รู้ว่าอยู่กันตรงไหนบ้างนะแต่ว่าแถวอสมทนี่ฝนตกหนักนะแต่ว่าใช้เวลาตกก็ไม่นานนะแต่ว่า เรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยช่วงนี้ต้องติดตามเป็นพิเศษนะจริงๆผมก็แจ้งคุณผู้ฟังนะในช่วงที่ผ่านมาตลอดใช่ไหมว่ามันจะมีฝนเยอะนะแต่ยังไงก็ระมัดระวังหน่อยนะบางวันก็จะเอาประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะมาแจ้งให้ทราบนะเพราะว่าเข้าใจนะว่าเวลาที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยนะจากไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอะไรพวกนี้นะมันคือเราเห็นภาพข่าวอะหรือแม้แต่ตอนที่มันท่วมจริงๆแล้วเราเคยถึงแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนนะบ้านช่องต่างๆไม่ได้เกี่ยวเลยแค่ฝนตกน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครรถติดอ่ะนะแล้วก็เราต้องฝ่าน้ำท่วมไปแล้วทำให้รถเสียหายเนี่ยนะเราก็เคยเจอประสบการณ์พวกนี้มาแล้วไงนะเพราะฉะนั้นก็ผมจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะก็จะพยายามดูแหละว่าช่วงไหนถ้าฝนตกเยอะๆนะน้ำท่วมเนี่ยนะก็หลีกเลี่ยงได้ผมจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะเวลารถเสียกลางดึกอย่างเงี้ย5 ทุ่มเที่ยงคืนคุณผู้ฟังนึกสภาพสิครับนี่นะฮะกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรเนี่ยมันจะต้องขนาดไหนนะแล้วยิ่งถ้าหากว่าบางพื้นที่เนี่ยนะฝนมันตกแช่แล้วมันมีน้ำป่าไหลหลากนะดินโคลนถล่มอะไรพวกเนี้ยนะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนชีวิตเนี่ยนะอันนี้มันหนักหน่วงกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถที่จะระแวดระวังนะก็ต้องไม่ประมาทดีที่สุดนะครับอันนี้สามารถที่จะทำได้นะก็มีหลายคนนะครับที่ติดตามเพจที่เขามีการพยากรณ์อากาศหรือว่ามีคำเตือนอะไรต่างๆนานานะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบโอ้โหติดตามแล้วเขียนบางทีอาจจะทำให้เราตระหนกอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แค่ตื่นรู้นะแต่ว่าตระหนกแล้วทำให้กังวลแล้วทำให้มันเกิดความเครียดอะไรเกินไปเกินกว่าเหตุเกินการเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะไม่ถูกหลักสักนิดนึงนะแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้ฐานสำคัญเลยก็คือจะไปดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งฉบับที่4นะออกมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะเข้าใจว่าออกมาเมื่อเช้านะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะเรื่องฝนหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน23นี่ก็วันนี้แล้วนะครับบอกว่าในช่วงวันที่23ถึงวันที่27กันยายนนะฮะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะภาคตะวันออกและภาคใต้นะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางเนี่ยจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนนะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยขอให้ประชาชนเนี่ยนะให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมในระยะสั้นได้ผมก็เลยต้องไปดูต่อนะนอกเหนือจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยนะมีตรงไหนที่เขาเน้นเป็นพิเศษไหมเนี่ยภาพจำลองอากาศนะเขาก็มีการคาดหมายคาดการนะว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในวันที่23กันยายนคือวันนี้นะครับมีที่สระแก้วครับที่จันทบุรีที่ตราดอันนี้หนักมากนะส่วนที่ตกหนัก
กหนักนี่เยอะนะวันที่23กันยายนเนี่ยหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมยกตัวอย่างแล้วกันนะชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางนี่เกือบหมดเลยนะอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกภาคตะวันออกเนี่ยเจอหนักมากไปแล้วใช่มั้ยที่สระแก้วจันทบุรีตราดส่วนที่ตกหนักก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ที่ระยองนะโอ้โหส่วนภาคใต้นะภาคใต้นี่จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองแล้วก็ที่พังงานะอันนี้เป็นของวันที่23กันยายนนะ24กันยายนดูอีกสักนิดนึงนะเอาที่ตกหนักมาก24กันยายนตกหนักมากที่ไหนบ้างถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอีสานเนี่ยก็คือที่โคราชที่บุรีรัมย์แล้วก็ที่สุรินทร์พูดง่ายอีสานใต้ภาคกลางนะอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันพรุ่งนี้นะภาคตะวันออกฮะสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะอันนี้ผมเอามาให้2วันนะเพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้แหละนะหลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่25กรกฎาคมเอ้ยกันยายนใช่ไหมก็เยอะนะหลายพื้นที่26เนี่ย27เนี่ยนะหลักๆนี่ผมต้องบอกคุณผู้ฟังเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยศุกร์เสาร์เนี่ยโอ้โห2วันเนี่ยนะอันนี้จะหนักหน่วงสักนิดนึงนะเท่าที่ดูไอ้ภาพจำลองอากาศทางแอปพลิเคชันนะแล้วก็ดูรายละเอียดประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะก็ต้องใช้หลายๆแหล่งนะมาประมวลนะขณะเดียวกันฝนที่มันตกสะสมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือใช่ไหมฮะแล้วก็ภาคเหนือตอนบนเนี่ยไอ้ภาคกลางตอนบนขออภัยนะก็จะทำให้เกิดน้ำที่มันไหลเข้าหรือว่าไหลลงแม่น้ำถูกไหมฮะแล้วมันก็จะไหลมารวมกันที่นครสวรรค์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนั้นก็ขยับมาที่ชัยนาทที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยานึกออกใช่ไหมแล้วก็ลงมาเนี่ยผ่านพอชัยนาทเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสิงห์บุรีลงมาอ่างทองป่าโมกลงมาเนี่ยนะพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีผ่านกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปออกตรงสมุทรปราการวันนี้ทางกรมชลประทานนะก็มีการแจ้งเหมือนกันนะในส่วนของการระบายน้ำนะผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยจาก 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะกรมชลประทานก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้นะเตรียมที่จะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็จะระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยานะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายของวันนี้เหตุผลก็คือต้องรับน้ำเหนือที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าจากสถานี C2 ที่นครสวรรค์เนี่ยจะมีน้ำเนี่ยไหลมารวมกันประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนอกจากนี้เขาก็เลยต้องเตรียมที่จะมีการระบายน้ำเนี่ยดังกล่าวเพื่อรองรับน้ำข้างบนเพื่อเบื้องต้นด้วยนะฮะเนี่ยทางอธิบดีกรมชลประทานนะคุณวิทยาแก้วมีเนี่ยก็บอกนะบอกว่ามันจะมีน้ำจากลำน้ำสาขาที่มาสมทบเนี่ยอีกประมาณ300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะ1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยในช่วงบ่ายวันนี้หลังจากการเพิ่มการปริมาณน้ำเป็นไอการระบายน้ำเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าจะใช้เขื่อนเจ้าพระยานี่แหละเป็นเครื่องมือในการหน่วงน้ำโดยจะพยายามคงการระบายน้ำไว้ในระดับดังกล่าวให้นานที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อท้ายเขื่อนถามว่าลดผลกระทบท้ายเขื่อนคืออะไรนะก็นี่ฮะก็คือพอระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณน้ำนะในเขื่อนเจ้าพยามันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้น70ถึง1เมตร20เซนติเมตรนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะริมแม่น้ำเจ้าพยานอกแนวคันกั้นน้ำ
ในพื้นที่ของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่บางบานนะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะก็คืออำเภอเมืองนี่แหละนะแล้วก็รวมไปถึงบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ริมแม่น้ำน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นในอยุธยาเนี่ยพูดง่ายๆเกือบหมดเลยเนี่ยนะที่ทางแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเนี่ยนะที่มีลุ่มต่ำเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงริมแม่น้ำน้อยเนี่ยนะก็บอกว่าให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะนี่ก็ต้องติดตามนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฝนตกเข้ามาเพิ่มเนี่ยลงมาเติมเนี่ยนะในช่วงอีกวัน2วันเนี่ยนะฮะมันก็เลยจะต้องทำให้การระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะนะเดี๋ยวต้องดูเหมือนกันนะผมก็พยายามดูนะว่าไอ้การระบายน้ำของเขาเนี่ยคือถ้ามันยังมีน้ำเยอะนะก็ไม่ได้หมายความว่าที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นแล้วหยุดนะไม่ถ้ามันมีเพิ่มขึ้นมาเติมต่อเนื่องเขาก็ต้องมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มนะส่วนเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะคือในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะก็ยังต้องเฝ้าระวังนะอย่างที่แม่ฮ่องสอนนะหรือว่าทางภาคตะวันตกแถวตากแถวอุทัยธานีเนี่ยอันนี้ยังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันยังต้องติดตามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นะฝนที่ตกต่อเนื่องและขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำคุณผู้ฟังที่อยู่แถวพระนครศรีอยุธยาแถวปทุมธานีนะหลายท่านนะหลายคนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนะบางทีก็จะโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตรงปทุมธานีเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ล่ะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงเห็นบ่นกันเยอะๆคือที่ไหนล่ะเมื่อวานนี้นอกเหนือจากคลิปข่าวคลิปภาพข่าวนะที่สมุทรสาครที่ฝนลงมาอย่างหนักเลยนะแล้วก็โอ้โหผมเห็นแล้วผมนึกถึงที่ไหนรู้ไหมฮะนึกถึงในซอยนี่แหละซอยพระราม9เนี่ยซอยเข้าอสมทเนี่ยนะที่แถวมหาชัยเมืองใหม่อ่ะนะฝนตกลงมาเยอะอ่ะแล้วก็มีรถที่แบบขับผ่านมันมีน้ำท่วมขังรถขับผ่านเงี้ยแล้วมันก็เกิดคลื่นนึกออกใช่ไหมมันเป็นคลื่นน้ำพอมันเป็นคลื่นน้ำเสร็จมันมีมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างถนนน่ะที่มันมีน้ำท่วมอ่ะพอคลื่นมันกระแทกเข้ากับมอเตอร์ไซค์อ่ะหรือว่ารถจักรยานยนต์อ่ะมันก็ล้มกันละเนระนาดเลยแล้วก็เรียงต่อแถวกันเป็นระเบียบเลยนะเนี่ยผมเห็นภาพข่าวที่สมุทรสาครเมื่อวานเนี้ยที่มหาวิทยาลัยเมืองใหม่ผมโอ้นึกย้อนกลับมาในกรุงเทพมหานครมันก็มีหลายที่นะโดยเฉพาะที่แบบเวลาฝนตกหนักๆนะ60มิลลิเมตร80มิลลิเมตร100มิลลิเมตรเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยถนนจะออกจากอสมทผ่านทางธนาคารสงเคราะห์เนี่ยแล้วก็วิ่งตรงไปจะไปออกพระราม9แล้วจะวนไปขึ้นทางด่วนเนี่ยในซอยนี้เลยนะยังกังวลอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ตอนที่ฝนตกหนักๆผมก็เข้ามาถึงอสมทยังต้องขับรถผ่านซอยนี้เลยโอ้ยังโชคดีนะมันไม่ได้แบบตกหนักแล้วตกแช่นานใช่ไหมการระบายน้ำมันก็เลยสามารถบริหารจัดการได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ดูซะหน่อยนะท่านว่าอย่างไรนะใช่ไหมอันนี้เรื่องแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วสำหรับคนกรุงเทพนะท่านผู้ว่าชัชชาตินะก็บอกว่าทางกทมเนี่ยก็ได้ติดตามสำรวจแล้วก็ติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะที่เคยแบบท่วมมาตลอดเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1โอ้เมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเสนานิคมถนนเสนานิคม1งามวงวานเนี่ยนะโอ้แถวนั้นนี่ฝนตกหนักท่วมมาท่วมนานเลยเหมือนกันนะบางคนขับรถกลับบ้าน3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะถนนพหลโยธิน84รามอินทรา5ไอ้ขออภัยอินทรา5นะฮะแล้วก็พื้นที่ริมคลองลาดพร้าวบอกอันเนี้ยเคยมีปัญหานะก็เฝ้าติดตามมาตลอดนะแล้วก็ริมคลองลาดพร้าวนี่มีน้ำล้นออกมาด้วยนะครับคุณชัชชาติก็บอกเพิ่มเติมนะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือประสิทธิภาพในการระบายน้ำนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องขยะที่ไปกีดขวางบริเวณช่องรับน้ำแล้วก็ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำจริงๆนอกจากแต่ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขยะนะถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยชัดที่สุดเลยฮะผมเห็นก็เอาแอสฟัลต์เนี่ยรอบล่าสุดมาลงในช่องทางด่วนนะช่องในอ่ะเลนในอ่ะนะไม่ใช่ช่องคู่ขนานนะถ้าไปสังเกตดีๆนะครับพอเอาแอสฟัลต์มาลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยไอ้ไม่ได้เกตหรือว่าไม่ได้เกี่ยเอาหน้าถนนเดิมออกก็ไปเติมให้มันสูงขึ้น
นึกออกใช่ไหมพอเติมให้มันสูงขึ้นไอ้รูท่อระบายน้ำอ่ะสำหรับการระบายน้ำอ่ะนะไปเทียบกับพื้นถนนเลยวิภาวดีรังสิตเนี่ยเป็นเกือบทั้งสายเลยนะคือเราแก้ปัญหาเรื่องของเป็นหลุมเป็นบ่อเรื่องของถนนขรุขระแต่มันก็ไปเกิดอีกปัญหาหนึ่งคือมันไปพอมันสูงขึ้นปุ๊บเวลาที่มีฝนตกอ่ะการระบายน้ำที่จะเข้าท่อระบายน้ำหรือว่ารูระบายน้ำที่มันอยู่ข้างทางอ่ะมันได้น้อยลงครับจริงๆรูมันแคบลงพอรูมันแคบลงฝนมันตกมามันก็ต้องท่วมสิใช่ไหมจากเดิมระบายน้ำได้ร้อยมิลลิเมตรอย่างเงี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างนะแล้วมันอยู่ๆมันเหลือแค่50 มิลลิเมตรมันหายไปครึ่งนึงเพราะว่าคุณทำถนนไปปิดไอ้ช่อง

ขับรถบนถนนพื้นที่ขรุขระไม่ได้อันนี้มันใช้12เดือนไม่รู้ว่าคิดยังไงเหมือนกันนะอย่างที่เคยบอกนะเวลาที่เราเห็นเนี่ยไอ้เวลาไอ้ไม้กั้นข้างบนเนี่ยนะบอก5เมตรผมเชื่อว่าเขาเผื่อแล้วด้วยอ่ะคงสูงกว่า5เมตรแน่นอนเวลารถใหญ่ที่ขับผ่านนะแต่พอเขาวัดรถของตัวเองมาเขาบอกเฮ้ยรถผมเนี่ย4เมตร93เซนติเมตรอ่ะนะสามารถผ่านได้แต่อย่าลืมครับเวลาคุณซ่อมแซมพื้นถนนทีคุณเอาแอสฟัลต์คุณเอายางมาตอยไปลาดพอลาดเสร็จคุณไม่ได้ไปลดไอ้หรือว่าคุณไม่ได้ไปขยายไอ้ไม้กั้นมันเพิ่มขึ้นนะไม้กั้นก็อยู่เท่าเดิมถูกไหมเวลารถเข้ามาปุ๊บก็ติดอย่างเงี้ยไอ้นี่เนี่ยไอ้เนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ปัญหาหนึ่งแล้วก็ทำให้มันเกิดอีกปัญหาหนึ่งนะอาจจะดูไม่รอบคอบนะอันนี้อาจจะต้องฝากทางทีมผู้ว่าฟาริดา เห็นตอนนี้ไปช่วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฟาริดานะฟาริดาต้องเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยนะเวลาทำคือบางทีมันจะได้ประสานหลายหน่วยงานนะไม่ใช่เวลาเหมือนขุดถนนทีอ่ะใช่ไหมซ่อมถนนทีอ่ะที่บอกว่าโอ้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องมาทำท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำเปิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้อันนี้ถ้ายังไงทำแล้วลองหาถนนเป็นตัวอย่างก็ได้หาสักเส้นสองเส้นก็ได้เหมือนตอนที่เอาเสาไฟลงอ่ะนะว่าเวลาที่เราจะทำแล้วเนี่ยนะเราเรียกทุกหน่วยงานเลยมาคุยใครอยากจะซ่อมถนนนี้บ้างเอาจัดการเลยทีเดียวทำให้เป็นแบบอย่างอันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่านะเนี่ยท่านผู้ว่าก็บอกนะก็ต้องรับมือจากเรื่องของน้ำด้วยเหมือนกันนะบอกว่าการบริหารจัดการน้ำนี่ต้องแยกเป็น2 ส่วนคือน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครกับน้ำเหนือที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะบอกฝนที่มาจากกรุงเทพเนี่ยนะถ้ามีฝนตกเนี่ยอันเนี้ยบอกว่ามีระบบสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำได้ตามปกติส่วนถ้าเป็นเรื่องน้ำเหนืออันนี้บอกว่าต้องดูแนวป้องกันน้ำท่วมดูประตูระบายน้ำดูสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงแม้ว่าจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการประชุม UNGA ก็ตามทีอ่ะนะหรือว่าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะเพราะว่าพอทางวิปฝ่ายค้านประธานวิปฝ่ายค้านเขาขับวิปพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านถูกไหมฮะพอขับออกจากฝ่ายค้านปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ถ้าอย่างนี้พรรคกล้าธรรมเป็นพรรคฝ่ายคอยแน่นอนนะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็มีการเชื่อมโยงนะถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลงมติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแล้วก็มีโพสต์ภาพนาฬิกาที่ระลึกหรอไม่รู้ว่าจะเป็นที่ระลึกหรือเปล่าคาซิโออ่ะที่คุณธรรมนัสพรหมเผ่าใส่อ่ะนะฮะแล้วก็ข้างหลังนี่มีการสลักชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะก็มีการโพสต์เรื่องนี้หลายคนก็ต้องติดตามเพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีนะหรือแม้แต่ตัวของทางพรรคกล้าธรรมเองเนี่ยนะก็เท่าที่ติดตามนะก็ไม่ได้คือทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ได้ปิดโอกาสผมใช้คำนี้เลยละกันง่ายๆไม่ได้ปิดโอกาสที่จะทำงานร่วมกันนะแต่มันจะถึงเวลาไม่ถึงเวลาอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่การเลือกตั้งที่จบมาก็ตอนแรกใครต่อใครหลายๆคนก็ฟันธงเป็นเสียงเดียวกันหมดนะนักวิเคราะห์ทางการเมืองบอกยังไงก็ต้องมีกล้าทำแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้มีกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหองระแหงไปจนไม่สามารถที่จะต่อกันติดได้พอมีเรื่องของการถูกขับออกจากวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่ากระแสที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีด้วยหนึ่งใช่ไหมงานต่างๆที่มีอะนะบางครั้งท่านนายกก็พูดเองว่ารัฐมนตรีต้องทำงานเพิ่มขึ้นไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอะไรพวกเนี้ยนะไอ้นั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะและตำแหน่งรัฐมนตรีก็ยังว่างอยู่อีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็พูดในทำนองที่ไม่ได้ปิดโอกาสมันก็เลยประจวบเหมาะหลายต่อหลายเรื่องผลงานรัฐบาล
การทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมา5เดือน

6เดือนอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีการประเมินกันครับว่าอาจจะใกล้ถึงเวลาที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีออกเนี้ยเร็วๆนี้แหละนะสิ้นปี2569ต้นปี2570นี่แหละทำงานครบ6เดือน8เดือนเนี่ยนะอาจจะมีการพิจารณาดูผู้ที่เหมาะสมหรือว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลถูกไหมว่าอาจถึงเวลาที่จะเปิดให้ทางด้านของใครล่ะนะทางพรรคก้าวธรรมจะมาร่วมหรือไม่ท่านบอกโอ้ยตอนนี้อยู่ที่อเมริกาสัญญาณไม่ดีคือไม่ตอบตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ตอบอะไรบอกอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ดีไม่ได้ตอบอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองนะส่วนที่มีความคืบหน้านะเรื่องของหัวสอวอนะทางด้านของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาจะไปยื่นเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปนะเห็นเมื่อเช้านี้เขามีการประกาศว่าเขาจะดำเนินการ1 2 3ยังไงนะแล้วขณะเดียวกันทางพรรคประชาชนเองคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะก็พูดถึงเรื่องของการที่จะไปยื่นปปช.ใช่ไหมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยนะให้ดูการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะของกกต.นะว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมาตรา157ไหมนะหรือว่ามีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่โดยไม่สุจริตหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะบอกว่าอันนี้ก็จะส่งเรื่องไปที่ปปช.นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้แหละนะจะ25ไหมหรือว่าจะภายในสัปดาห์นี้เขาก็คงต้องเร่งทำนะส่วนจะให้คนที่เสียหายไปร้องช่องทางอื่นเพิ่มเติมเขาก็บอกว่าก็เป็นสิทธินะก็สนับสนุนอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะเกี่ยวข้องนะกับในทางการเมืองนะเนี่ยประมาณนี้แหละนะข่าวสารต่างๆส่วนไทยช่วยไทยพลัส60-40เท่าที่ผมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานนะที่สรุปให้ฟังนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็ส่วนการยืนยันตัวตนเนี่ยนะก็ต้องไปยืนยันผ่านแอปเป๋าตังในวันที่1ถึง15ตุลาคมสำหรับใครที่จะไปใช้60-40นะไม่ได้มีเรื่องลงทะเบียนใหม่นี่ยังไม่ได้ยินยังไงก็พยายามเช็คหลายแหล่งแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่มีเรื่องนี้ไม่มีเรื่องลงทะเบียนใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเวลาที่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาใช้แอปเป๋าตังกันอยู่แล้วล่ะนะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามว่ามีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนไหมบางท่านก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีใช่ไหมแล้วคนที่ถูกตัดสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็คือหมายความว่าคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคุณมีอสังหาริมทรัพย์คุณมีรถยนต์คุณมีสมาร์ทโฟนคุณมีนู่นมีนี่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาอนุมานเลยว่าอย่างเงี้ยมีสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ได้เพราะฉะนั้นเขาจะใช้ระบบนี่แหละเพราะเขารู้นี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้กระทรวงการคลังรู้อยู่แล้วว่าแอปเป๋าตังมันเวลาลงทะเบียนลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะประมวลผลแล้วก็ผ่านไปช่องทางนั้นได้เลยนะอันเนี้ยเท่าที่ผมทราบมาล่าสุดนะก็คือยังไงก็ตามทีนะทั้งคนที่60-40เก่านะคนที่ไม่ได้ไปต่อสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะก็ไปยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตัง1ถึง15ตุลาคมนะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้หน่อยนะที่เมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามนะครับส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมนะไม่น่านะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมมีอะไรเราให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยดีกว่านะแล้วก็บางท่านอาจจะแจ้งซะหน่อยก็ดีนะว่าฝนเป็นยังไงนะฝนฟ้าอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างตรงไหนตกนะเพราะว่าก็ถึงแม้ว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหตกแล้วจะต้องกลัวน้ำท่วมแบบปี2554อะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่นี้ก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะแต่ถ้ามันตกหนักๆ 3-4 วันติดต่อกันบางพื้นที่เนี่ยอันนี้มันก็น่าห่วงเหมือนกันใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณวีระก็จะเข้ามาสมทบนะครับส่วนข่าวสารเนี่ยนะก็อย่างที่สรุปในช่วงแรกนะตอนนี้โฟกัสก็อยู่ที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะเรื่องทางการเมืองนะก็อาจจะเฟดไปเล็กน้อยนะแต่ว่าที่เขากังวลกันเนี่ยนะฝนที่มันจะตกลงมาเนี่ยนะมันจะหนักขนาดไหนยังไงนะแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะอันนี้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ตรงไหนนะสภาพอากาศเป็นยังไงฝนตกไหมเนี่ยนะโทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับ เราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะหรือมีคำถามอะไรนะก็ถามได้นะอันไหนที่ตอบได้ก็ตอบนะครับอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ได้จริงๆไม่รู้จริงๆจะตะเอาไว้นะถ้าอันไหนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมได้ก็จะช่วยกันนะครับอันนี้อะไรอ๋อเราสามารถคว้าเหรียญทองที่5ได้แล้วนะจากทีมขี่ม้าอีเวนติ้งหนุ่มไทยเหรออ๋อโอเคเขาบอกเป็นเหรียญแรกในรอบ28ปีเลยเพราะฉะนั้นไทยก็จะได้5เหรียญทองเนาะใช่ไหม5เหรียญทอง1เหรียญเงินและกี่เหรียญทองแดงไม่รู้นะ1หรือ2ไม่รู้นะเพราะว่าอะไรล่ะไทยกับเกาหลีใต้ใช่ไหมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะเราชนะไป3ต่อ0เซตใช่ไหมแล้วก็ช่วงที่ชิงเหรียญทองแม่อุตส่าห์ดูมาตลอดเลยนะวอลเลย์บอลอ่ะนะเมื่อวานนี้ไม่ได้ดูสำหรับชิงเหรียญทองเนี่ยนะจีนกับญี่ปุ่นใช่ไหมเห็นว่าจีนชนะญี่ปุ่นไปยังเสียดายอยู่นะพอดีเมื่อวานนี้ก็ติดงานสีดำนะก็เลยต้องไปงานสีดำวันนี้ก็ต้องไปนะมีโอ้โหช่วงนี้นี่คนรู้จักนะก็อาจจะแน่นอนเนี่ยเราก็อายุเยอะถูกไหมฮะบางทีคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ของเพื่อนของอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อายุมากกว่าใช่ไหมเขาก็ถึงวัยอะนะฮะแล้วก็อาจจะต้องไปร่วมงานกับเขาด้วยนะเนี่ยวันนี้มีต้องขยับไป2งานเลยนะเดี๋ยวต้องจัดสรรเวลาดีๆนะพอเสร็จปุ๊บต้องรีบออกไปก่อนนะไปปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยนะแล้วก็ต้องไปต่ออีกงานนึงนะมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะอ๋อเมื่อเช้านี้เน่เหรอเน่เน่รอยัลนะไปลองไออเมริกันก็ทาเลนต์ใช่ไหมนัดชิงชนะเลิศเดี๋ยวตอนนี้ก็รอลุ้นแล้วนะว่าออกมาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอสักหน่อยรอสักหน่อยนะเอาไงดีครับเอาไงดีครับคุณผู้ฟังครับนะว่ากันนะอย่าให้เหงาอย่าให้เหงานะเย็นนี้ก็ไทยแลนด์เตะกับญี่ปุ่นนะผมก็รอถ้ามีโอกาสก็ดูคือหลักๆเนี่ยเวลาที่มันมีกีฬาเนี่ยมันคืองานแต่ละวันเนี่ยต้องยอมรับนะครับที่คุณผู้ฟังเห็นว่าเฮ้ยเข้ามาทำงานอาจจะจัดเปิดสายคุยกันนะจัดรายการเนี่ยนะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยนะก็ใช้เวลาเต็มวันนะพอกลับถึงบ้านผมก็แน่นอนฮะผมก็ต้องผ่อนคลายด้วยนะก็ต้องหาวิธีอ่ะนะในการผ่อนคลายไม่ใช่ว่าทำงานทุกอย่างจะมีความสุขไปหมดมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นถูกไหมบางทีโอ้โหขับรถขับลาไปตรงนู้นไปตรงนี้โอ้รถติดนะกลับไปก็เครียดจะทำยังไงล่ะนี่ก็บางทีก็ใช้กีฬานะดูกีฬาบางทีอาจจะต้องดูซีรีส์นะเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีในการผ่อนคลายของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมคุณเบิร์ตสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณทัศน์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ครับมีอีกเรื่องนึงที่ต้องลุ้นครับผม
0: อะไรเอ่ย
1: เนเน่ครับผม
0: อ๋อเนเน่อ๋อใช่ใช่ใช่เขาจะประกาศผลเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้หรอหรือยังไง
1: พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับ
0: โอ้แล้วมันจะเป็นคะแนนจากไหนอะคุณเบิร์ต
1: คะแนนโหวตครับ
0: คะแนนโหวต
1: คนที่อยู่ในสหรัฐครับ
0: อ๋อเหรอโอ้เออไม่มีคะแนนจากกรรมการไม่มีไอ้โกลเด้นบัสอะไรอย่างนี้ไม่มีแล้วเนาะ
1: น่าจะไม่มีแล้วครับ
0: โอ
1: ้ครับ
0: เออใช่แต่เห็นว่ากรรมการเมลบงเมลบีเมลอะไรเนี่ยนะเขาชื่นชมใช่ไหม
1: อ๋อฮะครับ
0: เออจริงจริงจริงจริง
1: ครับ
0: รอรุ่นเหมือนกัน
1: ผมได้ดูป่ะครับผม
0: ไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูสดผมเพิ่งมาดูเนี่ยตอนที่เขาแข่งเสร็จไปแล้ว
1: อ๋อครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: น้องเน่ครับครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะอีกเบิร์ดหนึ่งนะเบิร์ดสายสามสวัสดีครับ
2: ครับณัฐพงศ์ด้วยนะครับ
0: ครับครับครับ
2: รายงานสดบอลเอเชียนเกมล่าสุดได้ข้อมูลทีมไทยมาละ
0: ฮะแล้วไปได้มาจากไหนล่ะ
2: อ้าวไอ้คู่ก่อนหน้านี้เนี่ยสายไทยนี่คือไทยญี่ปุ่นชิงกันเย็นนี้นะครับ
0: อันนี้ชิงที่1
2: ที่1ในสาย
0: ที่1ในสายอ่ะโอเค
2: ส่วนอีกสายนึงที่ว่าจะตัดกับไทยคือสายจีนจีนเมื่อกี้เสมอกับUAE ตกรอบจีนได้5คะแนนเป็นที่1ในสาย
0: ครับ
2: ส่วนที่2นี่จริงๆทีแรกเนี่ยจีนเค้าวัดกับอิหร่านที่จะเจอเกาหลีเหนือปรากฏว่าอิหร่านซึ่งมี4คะแนนเกาหลีเหนือมี1คะแนนเกาหลีเหนือถล่มอิหร่านไป 4-1
0: ครับ
2: แล้วก็จีนเสมอกับ UAE จีนมี5คะแนนได้ที่1ในสายแล้วก็อิหร่านตกรอบเกาหลีเหนือได้ที่2
0: โอ้โอเค
2: ก็คือจะสลับกับไทยสายไทย คือตอนนี้ยังไม่รู้นะแต่ถ้าตามความคาดหมายไทยกับญี่ปุ่นนี
0: ่โอกาสที่เราต้องไปเจอกับเจอจีนถูกไหม
2: ใช่คือถ้าไทยเป็นที่2เจอจีนไทยเป็นที่1เจอเกาหลีเหนือแต่โอกาสที่ไทยจะเสมอหรือชนะญี่ปุ่นมันค่อนข้างยากอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์อ๋อเออเฮ้ยแต่เขาว่าทีม U23 ชุดนี้ก็ดีนะ
2: ใช่ป่ะ
0: เออเห็นเขาว่า
2: เอ๊ะทำไม UAE ชนะจีนไม่ได้
0: ไม่รู้สิ
2: แต่เล่นแต่เมื่อกี้โอ้โหเห็น

0: ยีเล่นแล้วผมไม่ค่อยชอบเขาเล่นแบบยิ่งรู้ว่าไม่ชนะแล้วเขา
1: ถึงลูก
0: บอลเลยเตะแต่คน
1: เขาถึงลูกถึงคนคือถ้าทีมฝั่งตะวันออกกลางคุณไม่ต้องห่วงหรอกโอ้
0: ใช
1: ่คือเขาถึงลูกถึงคนแล้วจังหวะเข้าเนี่ยเขาเต็มที่อ่ะมัน
0: โอ้โหเตะเป็นหน้าเกียรติแล้วได้แค่ใบเหลืองนะจริงๆถ้าเตะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แม่ก็อันนั้นไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาถึงลูกถึงคนเขาถึงลูกถึงคน
0: ใช่ใช่แล้วปรากฏว่าแต่ผมว่านะ
1: ครับ
0: ทำไมทำมาเจอจีนผมว่าดีกว่านะ
1: ไม่รู้
0: เพราะว่าสถิติคือเราอย่ารู้ว่าชุดนี้เก่งไม่เก่งแต่เราเจอจีนแล้วเราไม่ค่อยได้แพ้ส่วนใหญ่เอเชียนเกมเราก็เคยชนะเขาที่เมืองจีนจำได้ปะ
1: จำได้แต่ว่าเราก็แพ้เขาหลายนัดผมก็จำได
0: ้ครับก็คืออิหร่านตกรอบเป็นไปได้นะ
1: ก็นะลูกกลมๆเนาะลูกบอลน่ะทำไม่ได้
0: แต่ผมเพิ่งได้ยินอย่างคุณณัฐพงษ์นะผมไม่ได้ตามข่าวจีนนะผมว่าเอ๊ะทำไมจีนเล่นดีไม่เอ UAE เอาชนะไม่ได
1: ้ครับ
0: พอคุณณัฐพงษ์พูดอย่างนี้ผมก็แสดงว่าเขามีฝรั่งด้วยนะโอสันชาติ
1: อ๋อเหรอไม่รู้เลย
0: โอกาสเจอจีนค่อนข้างจะ 80-90% นะคุณณัฐพงษ
1: ์อืม
0: ก็ดูกันต่อไปวันนี้แข่งกับญี่ปุ่นตอนเย็นนะฮะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะเอาชุดที่ไม่เจ็บไม่ให้ชุดตัวจริงอ่ะผมว่านะไหนๆก็ลงให้ไปข้อสนิทมั่ง
1: เอ้ยไม่ได้หรอกแหมเล่นก็อย่าให้เสียศักดิ์ศรีสิคุณมันต้องเล่นเต็มที่โอ้เอาใจ
0: ไม่เขาเต็มที่แต่เขาพักตัวจริงไว้คนสองคนนะที่ผมดูข่าวมานะ
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: แต่มีชื่ออะไรอ่ะไม่สูญหน้าที่ว่าวิ่งไปมาชลบุรีอ่ะไอ้อะไรอ่ะ
1: อะไรยศกรเลยสักอย่าง
0: ยศกรลงน่าจะลงนะ
1: ครับ
0: แล้วเขานั่งเครื่องบินตามไปแข่งกับจีนเขาอยากเจอจีนไงเขาอยากเจอญี่ปุ่น
1: ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอ
0: ยากเจอญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ครับก็รายงานสดให้คุณณัฐพงษ์กับท่านผู้ฟังแค่นี้ก่อนนะคร
1: ับ ได้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนี่รายงานสดขอฟุตบอลนะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะอันนี้อะไรอ๋อบางบานอ๋อน้ำขึ้นแล้วเหรอที่บางบานนะเห็นล่าสุดนี่บอกว่าน้ำมาเมื่อคืนนี้อย่างเร็วเลยนะจนระดับน้ำสูงขึ้นนะมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอ่ะนะเดี๋ยวนะตอนนี้เขามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มด้วยนะที่เขื่อนเจ้าพระยานะเพราะฉะนั้นท้ายเขื่อนเนี่ยต้องดูหน่อยนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะแล้วก็โดยเฉพาะที่แบบท่วมซ้ำซากอ่ะผงเพงอะไรอย่างเงี้ยผงเพงอ่างทองนะบางบานปักไห่นะอะไรพวกเนี้ยนะครับเสนาเนี่ยนะอันเนี้ยถ้ามันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เกิดน้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยนะหรือว่าที่มันอยู่นอกแนวคันน่ะกั้นน้ำต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องติดตามแถวบางปะอินนี่ก็ท่วมบ่อยนะใช่ไหมแถวบางปะอินเนี่ยมันจะมีถนนที่มันเลาะติดกับทางบางปะอินเพื่อจะไปพระนครศรีอยุธยานะที่ตรงนั้นมันถนนเส้นนั้นมันก็เป็นคันธรรมชาติเลยอ่ะนะแล้วก็ฝั่งที่ติดกับแม่น้ำก็ตรงนั้นมันก็จะท่วมเป็นประจำนะครับอ่ะมาไหมช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะช่วยกันทำมาหากินสักนิดหนึ่งยังพอมีเวลานะที่ไหนเขาฝนตกบ้างนี่ผมเนี่ยอยากรู้ไม่ใช่อะไรหรอกนะคือที่เขาบอกว่าแถวสระแก้วแถวชลบุรีนะแถวระยองจันทบุรีตราดอะไรพวกเนี้ยนะที่บอกว่าวันนี้ฝนตกหนักๆเนี่ยนะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าใครพอทราบนะก็โทรศัพท์มาแจ้งก็ดีนะรอสักนิดหนึ่งนะโอเคนะนี่เห็นเขาบอกแล้วบอกว่าโทรศัพท์ไปถามที่ธนาคารกรุงไทยแล้วบอกทุกคนที่จะได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบใหม่ทั้งคนเดิมนะแล้วคนที่มาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้ต้องไปกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านเป๋าตังค์เพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะไม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะเพราะผมเชื่อว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะเพราะคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณถึงถูกไม่เข้าเกณฑ์ถูกไหมคุณมีอสังหาริมทรัพย์คุณมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคุณอาจจะมีแอปเป๋าตังค์นะที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนี่แหละ

ให้ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป๋าตังเลยนะวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับมาเออนะเช็คอ่าโอ้เช้านี้อ๋อเช้าบางทีเนาะดูข่าวนี่มันก็ไม่ทันการเหมือนกันนะบางครั้งมันก็มาช้านะนะมาครับว่ากันนะเออมีอะไรไหมต่างประเทศเหรอต่างประเทศเนี่ยถ้าดูเนี่ยผมว่าต้องตามประมาณสักสองเรื่องสามเรื่องนะเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือเรื่องของไอ้ข้อตกลงทางการค้าที่กำลังคุยกับทางสหรัฐอเมริกาสรุปสุดท้ายแล้วจะเสียภาษีเท่าไหร่เนี่ยฟันธงง่ายๆอย่างเงี้ยนะพูดเข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยที่ทางรองสุภจีไปคุยผ่านทางผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะเสียภาษีเท่าไหร่อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือต้องไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางแล้วก็ท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียที่เห็นบอกว่าตอนนี้สามารถกลับมาเปิดส่งน้ำมันผ่านไปออกไปทางทะเลแดงได้แล้วเนี่ยนะหรือว่าจะกลับมาให้บริการส่งน้ำมันผ่านตรงนี้เพราะว่าช่องแคบของฮอร์โมสมันติดยังไงก็ติดยกเว้นแต่ทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านซึ่งอิหร่านก็ยื่นเงื่อนไขถ้ายกเลิกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเลิกโจมตีลกเลิกเรื่องของเกี่ยวข้องกับทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะความบงความบาดเนี่ยเขาก็จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นนะมันก็หมายความว่าไอ้ช่องทางในการเอาน้ำมันสินค้าบริการอะไรต่างๆนานาออกเนี่ยที่มันติดขัดอยู่แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นกลไกสำคัญที่มันส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยถ้ามันคลี่คลายลงนะอันนี้ก็อาจจะช่วยให้ราคาในตลาดโลกมันก็ลดลงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพอมีข่าวว่าทางอิหร่านพร้อมที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะฮะแต่ก็ยังมีเงื่อนไขกับทางสหรัฐอเมริกานะทางสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนแรกจะโจมตีเลยถึงแม้จะโจมตีกับกลุ่มฮูตีด้วยเนี่ยแล้วก็บอกว่ายกเลิกไปเนี่ยนะไอ้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีต่อเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันครับพอกลับมาดูราคาน้ำมันดิบที่บ้านเราใช้อ้างอิงทั้งดูไบแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยเท่าที่ผมตามข้อมูลเนี่ยคือราคามันปรับลดลงแต่คำถามก็คือว่าทำไมถึงไม่สามารถที่จะปรับราคาขายปลีกน้ำมันลงได้คำตอบก็คือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีตัวเลขติดลบอยู่ 90,000 กว่าล้านอันนี้อันที่หนึ่งและจนถึงตอนนี้ยังมีเรื่องของการช่วยอุดหนุนหรือว่าการชดเชยสำหรับราคาน้ำมันที่แท้จริงอยู่ด้วยยังอุดหนุนอยู่นะถ้าเติมราคาจริงๆมันต้องเพิ่มขึ้นกว่านี้มันต้องสูงกว่านี้แต่ตอนนี้มันยังอุดหนุนอยู่ไม่ใช่40บาทต่อลิตรนะแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวดีมาไกลๆผมเชื่อว่าถ้าราคาน้ำมันยังลงหรือว่าทรงตัวระดับเนี้ยสำเร็จรูปที่สิงคโปร์นะที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็มีแนวโน้มว่าจะต้องปรับลดราคาขายปลีกลงถามว่าเพราะอะไรส่วนหนึ่งคือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะสามารถที่จะกู้เพิ่มได้อีก100ล้านบาทนะซึ่งมันก็จะทำให้เขามีเม็ดเงินไหลเข้ามาถูกไหมถึงแม้ว่าจะมาจากการกู้ก็ตามทีก็มาช่วยในการบริหารจัดการไอ้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้ได้แต่ว่ามันจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาหรือว่าเขาจะบริหารจัดการไอ้การกู้ตอนตรงเนี้ยเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยนะแล้วก็จะส่งผลยังไงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานะไม่ได้แบบทันใจเราปูดปาดนะแต่ว่าถ้าราคาน้ำมัน
ในตลาดโลกมันยังลดลงสำเร็จรูปมันยังลดลงโอกาสที่มันจะต้องปรับราคามันก็เป็นไปได้นะถ้าลดลงมากๆเนี่ยถ้ายังไม่ปรับก็คงจะต้องบอกกับคนที่เขาเกี่ยวข้องบอกไม่ไหวแล้วนะถูกไหมฮะพักสักครู่ครับ

0: FM The Good Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีTalk News and Music นะเราก็อยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับ อยู่กับผมณัฐพงษ์นะแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับไปดูเสียงอะไรมีเสียงอะไรปะ
0: มีครับ
1: ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้น
0: มีเสียงไหมครับวุ่นโอเค
1: เดี๋ยวเขาเปลี่ยนหูฟังโอเค
0: ครับผม
1: อันนี้ไม่รู้มันอึดอัดอะไรเหมือนกับมันไม่ยอมโอเคเดี๋ยวนะมีเรื่องน้ำ
0: มีเรื่องน้ำ
1: แต่ว่าน่าจะไม่เปิดอะไรละเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้มาดูดิ
0: เมื่อกี้เราเปิดไอ้ไมค์อะไรสักอันหนึ่งอะต้องใช้ไมค์สองใช้ไมค์ไหนเ
1: ค
0: ย
1: โอเค
0: ใช้ไมค์ไมค์
1: เด
0: ิน
1: ที่ไมค
0: ์ไมค์โอเค
1: โอเคตั้งแต่มันมาปิดห้องตั้งแต่ครั้งที่แล้วมันไม่เข้าท่าเลยเว้ยของเดิมแม่งดีอยู่แล้วคนปรับก็ไปแล้วออกไปแล้วเหลือที่แบบไม่บอกไม่ถูก
0: เอ
1: าโอเคโอเคยังเขาบอกโอเคละ
0: ค่ะ
1: โอเคเป็นไมค์ตัวที่3มีปัญหาเดี๋ยวนะจับอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเค
0: ครับ
1: ตอนนี้ที่ห่วงกันก็คือน้ำ
0: ครับ
1: นะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าน้ำจากเหนือที่ถอยมาถึงนครสวรรค์เนี่ยประมาณสักไม่เกิน 2,000 นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องปล่อยน้ำจากทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,500-1,700 เนี่ยนะที่ราบลุ่มต่ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาบางบานป่าโมกอ่างทองพรมบุรีอินบุรีวิเศษชัยชาญ
0: ครับ
1: เสนาผักไห่บางไทรบางปะอิน
0: ครับ
1: บางบานรวมทั้งบางส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ทางฝั่งตะวันตก
0: ครับ
1: ส่วนทางฝั่งตะวันออกนี่ยังไม่มีข่าวฝั่งตะวันออกนี่ก็คือที่เรียบคลองชลประทานชัยนาทป่าสักมาศพกับแม่น้ำป่าสัก
0: ครับ
1: ตรงหน้าเขื่อนพระราม6ก่อนที่จะปล่อยน้ำมาที่แม่น้ำป่าสักส่วนที่อะไรล่ะส่วนที่ไปศพกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิงตรงนั้นก็ตำบลสำเภาล่ม
0: ครับ
1: สำเภามันล่มบ่อยเพราะมันน้ำวนนะคุณนัทพงศ์บางกระจะตรงนี้ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นการตัดน้ำเข้าคลองและผีพัดก็ยังดำเนินไปแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยที่น้ำหลากจากป่าลงมาอะไรเงี้ยตามคลองตามอะไรเนี่ยอาจจะนั่นแต่อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่นะก็ยังรับน้ำได้อีกคราวนี้ความเป็นกังวลของกทม.นี่ก็คือว่าต้องดูว่าน้ำที่บางไทรสุดท้ายก่อนเข้าปทุมแล้วมานนทบุรีแล้วมากรุงเทพเนี่ยมันกี่บักน้อย
0: ครับ
1: นะแล้วลักษณะของฝนที่มันตกถ้ามันตกแช่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยความสามารถในการระบายน้ำของระบบท่อระบบอะไรพวกนี้ระบบคลองคูย่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีน้ำไหลลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คงไม่เกิดอะไรที่มันแบบว่าท่วมกันทั้งเมืองแล้วก็สูง30 40เซน50เซนเดินทางไม่ได้อะไรเงี้ยนะคิดว่าไม่ต้องดูเป็นพื้นที่ไป
0: ครับ
1: คือบางทีเราดูเป็นภาพรวมมันก็ไม่พอนะตอนนี้ส่วนที่น่าจะเป็นกังวลน่าจะทางฝั่งตะวันออกนะลำน้ำแม่น้ำนครนายกมาสบกับแม่น้ำปราจีนแม่น้ำบางปะกงอะไรแถวนั้น
0: ม
1: ันอาจจะมีแถวที่เป็นที่ลุ่มต่ำหนักๆก็จะ อำเภอกบินบุรี
0: อ
1: ันนี้เป็นที่ลุ่มต่ำนะส่วนทางฝั่งภาคอีสานนี่ยังไม่มีอะไรนะระดับแม่น้ำโขงก็ต่ำกว่าตลิ่ง
0: ครับ
1: 5เมตร3เมตรอันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็เงียบๆไปก็ต้องติดตามนะสรุปให้ฟังประมาณนี้ครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นวันนี้วันที่23
0: 23
1: พรุ่งนี้นายกจะไปพูดที่สหประชาชาติตอนนี้แกอยู่ที่นิวยอร์กก็ประชุมกับทีมไทยแลนด์บ้างไปประชุมกับคนที่จะมาลงทุนในเมืองไทยที่หรือลงทุนในเมืองไทยอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นปกติวิสัยเวลานายกไปก็จะเจอกับผู้บริหารธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เข้าใจว่าตอนเย็นๆทรัมป์เขาจะเลี้ยงผู้นำที่เดินทางมาสหประชาชาตินะคงไม่มีโอกาสได้พูดอะไรกันอย่างเดียวก็แค่จับมือ say hello นะคงไม่ได้นั่งคุยเพราะไม่มี bilateral
0: ครับ
1: ความสนใจน่าจะพุ่งไปที่สีเจิ้นผิงเจอกับทรัมป์วันที่24ก็คือเช้าวันที่25บ้านเรานะเพื่อคอนเฟิร์มว่าแกไม่ได้ป่วยไปได้แล้วสีเจิ้นผิงเขาไม่ไปพูดที่สหประชาชาตินะเขาโฟกัสไปที่คุยกับ

0: เมื่อวานทรัมป์ก็ไปปราศัยที่สหประชาชาตินะตอนนี้ที่เป็นเรื่องที่โฟกัสกันก็คือว่าเรื่อง AI ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางจีนนี่จะเอายังไง รวมไปถึงไอ้พวกเซมิคอนดักเตอร์ด้วยอะไรด้วยพวกนี้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าความซับซ้อนของเรื่องนี้มันมีเป็นการแข่งขันกันเรื่องเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เป็นการแข่งขันทางการค้าด้วยแล้วก็เป็นการแข่งขันทางการเมืองทางการทหารด้วย มันซ้อนลงไปนะของเราก็รับกระทบลูกเดียวอย่างอื่นไม่มีนะเมื่อวานก็อาจจะฮือฮากันเรื่องโยกย้ายใช่ไหมโยกย้ายกระทรวงการคลังโยกย้ายกระทรวงยุติธรรมอะไรแบบนี้นะสิ่งที่ต้องจับตาคือวันศุกร์นะกลุ่มที่เขาจะไปประท้วงกกต.เรื่องการได้มาซึ่งสว.ไปยื่นหนังสืออะไรก็ว่ากันไปนะที่เหลือก็คิดว่าคงต้องรอคุณอนุทินกลับมานะอนาคตของพรรคกล้าทำกับรัฐบาลนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะเป็นกระแสการเมืองที่หล่อเลี้ยงไปนะแนวลบทางด้านการเมืองยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแนวลบทางด้านเศรษฐกิจมีการขยับนิดหน่อยนะเมื่อวานก็ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ว่าจะให้เงินเท่าไหร่กับใครเมื่อไหร่เริ่มนับอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสเฉพาะหน้าก็คือช่วงกลางเดือนตุลาเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank IMF ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิต IMF ที่มีสมาชิกทั้งหมด191ประเทศกับเขตเศรษฐกิจWorld Bank มีสมาชิก189ประเทศและเขตเศรษฐกิจมี2ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก IMF แต่เป็นสมาชิก World Bank ก็คือสาธารณรัฐอันดอร่าอยู่ในยุโรปอยู่ตรงไหนไม่รู้ลืมไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งราอะไรนะราชอาณาจักรหรือรัฐหรือราชรัฐเรียกว่าราชรัฐดีกว่าราชรัฐลิเกนสไตล์นี่ก็อยู่ระหว่างสวิตกับเยอรมันหรือสวิตกับอิตาลีอะไรเนี่ยนะที่จริงมันเวลาเราเข้าไปมันก็เป็นผืนเดียวกันไม่ได้รู้สึกว่าแยกเป็นประเทศ
1: ครับ
0: ก็เป็นที่ที่แบบว่าเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนเรื่องปลอดภาษีเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะมาตรฐานการครองชีพสูงระดับริ้วๆเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คือกับพวกสวิตเยอรมันนี่แหละเยอรมันนี่พ้นจากนี่แล้วเช็คจากข่าวก็ไม่มีอะไรนะคุณณัฐพงศ์ไม่มีอะไรตกหล่นไหม
1: ไม่น่าจะมี
0: อะถ้าไม่ตกหล่นเราก็มีประเด็นอะไรที่จะต้องคุยกันต่อไหมก่อนที่จะเปิดสาย
1: เงียบๆฮะ
0: หรือเปิดสายไปแล้ว
1: เปิดสายไปแล้ว
0: ส่วนใหญ่ที่มาสนทนาต้าว่ากันว่าเรื่องอะไร
1: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับ
0: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอ้าวอันนี้ก็มาถึงคิวคุณผู้ฟังแล้ว
1: ครับ
0: ใครจะโทรศัพท์มาเพื่อสอบถามแลกเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: โอ้มีเรื่องโน้ตไปถึงคนที่อยู่ในกลุ่มอาสมสนธยาใน Facebook นะว่าผมนำข้อเขียนถามทำไมตอนที่4เอาไปลงในนั้นแล้ว
1: ครับ
0: นะก็เชิญอ่านตามอัธยาศัยเรากำลังเขียนตอนที่5อยู่เขียนไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้ก็เอาพระสูตร ชื่อปัญหาพยากรณ์สูตรหรือปัญหาสูตรเนี่ยมาแจกแจงให้ดูว่าพุทธเจ้าพูดเรื่องการตอบปัญหา4ประเภทแบบไหนแล้วใครที่ตอบแบบนี้ได้เก่งกล้าสามารถนี่มันมีผลอะไรแล้วก็เรียกว่าอะไร
1: อ
0: ันนี้ยังไม่ได้เอาไปลงให้ผมเขียนตอนที่3เนี่ยเอาไว้ในวันที่10พฤษภา
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็หยุดยาวเลย10มิถุนา1เดือน10กรกฎาคม1เดือน10สิงหาคม1เดือน4เดือนหยุดไปกลับมาเขียนตอนที่4ตอนที่5น่าจะประมาณ6ตอนจบคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วเราก็จะพักตรงนี้ไว้ก่อน เพื่อที่จะไปรวบรวมข้อเขียนที่เกี่ยวกับธรรมะที่เขียนใน Facebook ของผมเองอะเอามาจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่หน่อยเสร็จแล้วจะสต็อปไว้ก่อนเพราะจะไปทำเรื่องที่ค้างไว้นะจิตรกรอเมริกันที่เราไม่คุ้นเคยตอนที่6 7 8นะงานก็ค่อยๆทำไปไม่ได้รีบร้อนอะไรไม่ได้คิด

0: มเล่มอะไรในปีนี
1: ้ครับ
0: ปีนี้เล่มสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนชุดนี้ก็เป็นเล่มที่4เล่มที่4นี่ก็คือจากนอร์เวย์แวะเคนยามาแทนซาเนียไม่รวมภาคผนวกไปดูใบไม้ผลิที่ฮอกไกโดอะไรพวกนั
1: ้
0: นไปดูใบไม้เปลี่ยนสีอะไรนั่นแล้วก็เยอรมนีและสวีเดนที่เห็นและเป็นไปหนาเตอะเลย500กว่าหน้า
1: โอ้โห
0: เป็นไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กนะกำลังทำการตรวจขั้นสุดท้ายก่อนที่จะลงยัน
1: ครับ
0: ลงยันให้ขายได้ปีนี้อ่อนหนังสือ4เล่ม4เล่มเลยชุดเดียวกันเลยนะแล้วก็มีเอาหนังสือเก่ามาพิมพ์อะไรต่ออะไรด้วยนะแต่คิดว่าก็คงจะอิ่มน้ำสำราญละเมื่อวานเนี้ยเผอิญผมไปโรงพยาบาลคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: ก็เจอกับคุณจรัญหอมเทียนทองคุณจรัญหอมเทียนทองเนี่ยนอกจากจะรู้จักกัน50ปีแล้วเนี่ยที่สำคัญกว่านั้นคือเขาเป็นเจ้าของหนังสือสำนักพิมพ์แสงดาวรัตพงศ์เคยอาจจะเคยได้ยินชื่อนะเพราะเขาพิมพ์หนังสืออะไรออกมานั่นผมก็เคยปาลบกับเขาว่าหนังสือเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยทางสำนักพิมพ์โรนินเขาไม่พิมพ์แล้วนะพิมพ์ไปเข้าที่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ตามทีส่วนผมเอาต้นฉบับที่เคยพิมพ์ในนามของสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยให้เขาทำสแกนแล้วก็ทำเป็นดิจิทัลไฟล์เป็นไฟล์ Word นะผมก็จะทำการแก้ไขปรับปรุงนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นโครงการสำหรับปีหน้าแต่ผมก็ได้คุยกับทางคุณจรัญว่าทางสำนักพิมพ์แสงดาวสนใจจะพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่หรือเปล่านะอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับของเดิมแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์
0: เจอกันโดยบังเอิญเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: แกไปหาหมอตาผมไปหาหมอกระดูกนะไปล้างแผลไอ้ที่โดนประตูรถหนีบอะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นิ้วแม่โป้งมัน
1: ห่อเลือด
0: ห่อเลือดแล้วก็ดำเนินการผ่านไปก็ต้องไปถอดเล็บ
1: ครับ
0: พอไปถอดเล็บมันก็เป็นแผลเป็นแผลก็ต้องไปล้างแผลล้างแผลทีก็800ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับก็สิริรวม 1,000 ต่อวันตอนนี
1: ้
0: รายได้จากการจัดรายการนี้ไม่พอที่จะไปจ่ายค่าหมอนะครับ เสร็จแล้วเจอกันโดยบังเอิญคุณจรัญก็เลยถามผมบอกว่าเรื่องหนังสือเรื่องเล่าจากมหากัมว่าไงผมก็เลยไม่มีเวลาคุยกันมากแต่บอกว่าถ้าพิมพ์ถ้าชำระต้นฉบับเสร็จเนี่ยจะคุยกันผมก็ถามแกว่าซื้อไปเลยไหมลิขสิทธิ์นะแบบซื้อขาดเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเพราะต่างคนต่างมีภาระเอาไว้ให้ผมเสร็จแล้วผมจะนั่งคุยกับแกนะผมก็จะขายไปเลยแล้วก็ให้ไปพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์แสงดาวในอนาคตแล้วแต่เขาเลยนะซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม
1: ่ครับ
0: เริ่มลงมือนิดหน่อยนะแต่ว่าโอ้โหมันเยอะมากคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: 3,000 กว่าหน้านะคุณณัฐพงศ
1: ์โอ้โห
0: คิดว่าน่าจะใช้เวลาถ้าจะให้ดีอ่ะต้องลาสักเดือนนึงแล้วก็ไปหมกตัวที่ไหนสักที่นึงอาจจะไปหมกตัวที่อาสมมาคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วก็นั่งทำไปเรื่อยๆ
1: อ
0: ันนี้จะทำจะต้องเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มันเหมาะสมหน่อยไม่แน่ใจว่าทำในโน้ตบุ๊กนี่มันจะใช้งานได้มันจะเวิร์กไหมแต่มันก็สะดวกที่สุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ทำในโน้ตบุ๊กอะโน้ตบุ๊กมันมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันถ่ายนี่ไม่ได้มันไม่สามารถใช้ตำใดสองอันคู่กันได้มันเสียบได้อันเดียว
1: ได้นะได
0: ้ทำสองอันได้เหรอ
1: ก็ซื้อตัวที่มันเป็นไอ
0: ้หัวสองหัว
1: พอร์ตเทเบิลที่มันมีช่องเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย
0: อันเหรอ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้คิดถ้าเป็น PC ที่บ้านอันนี้มันมีทั้งหมด
1: มันมีรูอยู่แล้ว
0: 3รู
1: ม
0: ันมี3รู3รูนะ1 2 2รู
1: สองรู
0: อันนี้จะสะดวกนะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะก็มีงานทำนะเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังไม่ได้เอาเรื่องการ

0: ี้อาจจะต้องถามทางกระทรวงการคลังที่เขาถือหุ้นใหญ่ว่าเขาจะเอาแบบไหนซึ่งต้องรอมติคณะรัฐมนตรีถ้ามีมติคณะรัฐมนตรีแล้วมันจะมีไทม์ไลน
1: ์
0: ว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปเป็นร่างประมาณเมื่อไหร่ถ้าไม่มีการทบทวนหรือทำแล้วไม่คืบหน้าจะทำแบบไหนไกด์ไลน์มันจะอยู่ที่นั่นนะก็เมื่อวานคนอสมทก็ตามข่าวนี้กันผมก็เจอกับประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอสมทสุวิทย์มิ่งมนก็เช็คข้อมูลกันก็ได้ความตรงกันว่าคือแกก็รอผมก็รอนั้นก่อนตอนบ่ายแต่พอตอนเย็นก็คงทราบพร้อมกันว่าไม่ได้เข้าคณะรัฐมนตรีนะนี่ก็แจ้งความคืบหน้าทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องข่าวและที่สำคัญก็คือความเป็นไปของอนาคตของบริษัทที่เราเป็นคนมาทำงานด้วย
1: ครับ
0: ไปด้วยในตัวนะการเปลี่ยนแปลงคงจะเกิดขึ้นในห่วงเวลา2ปีข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแต่ว่ามันจะออกมาแบบไหนยังไงก็ค่อยว่ากันก็แล้วกันอันนี้ก็อัปเดตคุณผู้ฟังด้วยนะอย่างน้อยก็เราก็รู้เท่าทันว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคราวนี้เวลาที่เหลือก็มาละนะคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผม
0: เอาหน่อยมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับ
1: ครับ
0: เบอร์โทรศัพท์ท่านทราบอยู่แล้วที่คุณณัฐพงศ์บอกที่เหลือก็อยู่ที่ท่านละ
1: ครับ
0: นะว่าท่านจะเดินหน้าถอยหลังยังไงก็เชิญได้ตามสะดวก
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้นครสวรรค์1,700เจ้าพระยาผ่านเขื่อน1,600
1: ครับ
0: ปัดน้ำออกซ้ายขวาแล้วคุณ
1: นพดลใส่สอง
0: คุณนพดลครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
2: อยากสอบถามข่าวสำหรับพวกผมก็ตามข่าวใน Facebook ที่มาเกี่ยวกับพวกที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะที่ขยะอุตสาหกรรมมันเยอะมากเลยก็ตามข่าวแล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมมันเสียตอนนี้มีอะไรคืบหน้าก็ตามข่าวอยู่เป็นระยะกับ Facebook แค่นั้นเอง
0: กับขยะอุตสาหกรรมที่ไหน
2: ที่ปาจีนก็มีแอบมาทิ้งที่ระยองก็มีเห็นเป็นข่าวสภาพแวดล้อมค่อนข้างเสีย
0: ผมจะรู้มั้ยเนี่ยผมจะรู้ไหมเนี่ยเรื่องนี
2: ้ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอรู้บ้างข่าวดังนี้ก็เห็นข่าวมาทาง Facebook เยอะเหลือเกิน
0: ไม่ค่อยได้เปิดอ่านใน Facebook นี่ต้องสารภาพถ้าเป็นมนุษย์แบบไม่ค่อยได้อ่านนะ
2: อ๋อโอเค
0: แต่ว่าถ้าถามว่าใครต้องรับผิดชอบก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมควบคุมมลพิษ
2: ก็ทำตามข่าวอยู่เป็นห่วงสภาพแวดล้อมแค่นั้นเอง
0: ครับ
2: เสียดาย
0: รับทราบ
1: ขอบคุณ
2: ขอบคุณครับโอเคครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: รูปแปงสายสาม
0: คุณรูปแปง
3: สวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับพี่ณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: ผมมีข้อสงสัยข้อเดียวครับคือช่วงกลางวันในเมืองชั้นในมีรถขยะวิ่งเต็มเลยครับเขามาเก็บขยะกันหรือไปไหนกันไม่ทราบ
0: เก็บขยะครับ
3: ครับคันใหญ่ๆอ่ะครับ
0: เก็บขยะครับ
3: แล้วก็รถสูบซ่วมวิ่งกันเต็มในเมืองชั้นในเลยครับแล้วรถก็เปล่าๆกันช่วงเวลานี้แหละครับรถกำลัง
0: คำว่าเต็มเมืองนี่กี่คันที่เห็นคร
3: ับ
0: อ
3: ะไรนะครับ
0: กี่คันแล้วครับที่เห็น
3: อ๋อก็ที่เจอที่ในช่วงลาดดำริศรีอยุธยาพญาไทสามย่าน 3-4 คันแล้วครับ
0: ค
3: นละคันเลยนะครับ
0: คันเดียวกันหรือเปล่าที่เห็น
3: คนละคันครับคนละคันเพราะว่าผมขับอยู่บนถนนครับ
0: ถ้า 3-4 คันมันไม่เยอะนะ
3: ครับแต่ว่ามันคือเขาวิ่งกันอยู่ในเมืองชั้นในเวลานี้ผมก็เลยสงส
0: ัยจะไม่ให้เขาวิ่งจะไม่ให้เขาวิ่งหรือไงไม่เข้าใจ
3: คือแบบว่าคือทำไมไม่วิ่งช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนกำลังเลิกและออฟฟิศก็กำลังเลิกด้วยแต่ผมเห็นบ่อยๆเกือบทุกวันเลยครับ
0: เขาวิ่งนี่ทำให้เกิดปัญหาอะไรครับ
3: คือมันรถมันใหญ่แล้วมันเข้ามาในเมืองชั้นในช่วงการจราจรหนาแน่นนะครับอาจารย
0: ์ตกลงไม่ให้เขาวิ่งเพราะเราจะห่วงเรื่องจราจร
3: ไม่ใช่ไม่วิ่งครับแค่แบบว่าสงสัยว่าทำไมมาวิ่งช่วงเวลานี
0: ้โอ
3: ้ครับผมแค่นี้นะครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นร้องเรียนมากกว่าต่อครับ
1: คุณอัญชลีครับสายสอง
0: คุณอัญชลี
4: ค่ะ
0: เชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์มีลาคุณณัฐพงศ
0: ์ได้ครับ
4: อย่างนี้ค่ะจะไปอยุธยาจะไปอำเภอ

0: นครหลวงมีน้ำไหมคะแถวนั้น
1: โอ้น้ำเยอะครับ
0: นครหลวงเหรอคะ
1: น้ำประปาน้ำอะไรเต็มไปหมดแล้วครับน้ำนครหลวงเนี่ยเดี๋ยวฟังสินครหลวงเนี่ยมันแม่น้ำป่าสักมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่มีข่าวน้ำเนิ้มอะไรที่อำเภอนครหลวงเลยจะไปอะไรจะไปทำอะไรที่อำเภอนครหลวง
0: จะไปไหว้พระจะค่ะ
1: ไหว้พระอะไรวัดไหน
0: เอวัดไหนก็จำไม่ได้นะคะลูกเขาบอกจะไปไหว้พิคเนตที่ท่านนั่งอยู่บนหัวกะโหลกเนี่ยวัดอะไรคุณช
1: าไม่เป็นไรไปเถอะไม่มีปัญหาหรอก
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมอ
0: าจารย์สบายดีนะคะ
1: ไม่ครับตอนนี้
0: ก็ไม่มีทำอะไรนะฮะกรรมาธิกรพิการแล้วก็ได้พักไงฮะ
1: ไม่ไอ้นั่นมันงานครับสบายดีไม่สบายนี่มันเรื่องทางกายนะครับ
0: เลยค่ะ
1: ตอนนี้ต้องไปล้างแผลทุกวันละครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ก็เพราะไอ้ประชุมกรรมาธิการเนี่ยผมรีบมากเลยปิดประตูรถแล้วประตูรถที่ผมปิดมันหนีบนิ้วผมครับมันหนีบนิ้วผมจนนิ้วผมห่อเลือดครับในท้ายที่สุดผมต้องไปถอดเล็บครับไอ้นี่แหละครับประชุมกรรมาธิการเดือนกรกฎาคมกำลังเข้าได้เข้าเข็มเว้ยนี่อันนี้ถือว่าเป็นเสวยวิบากเลยจำไม่ได้แล้ววันไหนน่าจะเดือนสิงหาน่าจะเดือนสิงหาที่โดนประมาณต้นเดือนสิงหา
2: คุณวรวุฒิครับสายสาม
1: วรวุฒิครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญ
3: บีบนิ้วอาจารย
1: ์อะไรนะ
3: อะไรบีบนิ้วอาจารย์ถึง
1: ประตูรถที่ผมปิด
3: ประตูรถเนี่ยโอ้โห
1: ผมเอามือเนี่ยไปวางตรงประตูรถมือขวานะแล้วมือซ้ายผมเนี่ยผมถือหนังสือถือเอกสารที่จะไปประชุมผมก็เอาเท้าอ่ะดันประตูแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเอามือวางคาประตูที่มันยังไม่ปิดพอประตูมันก็ประตูไอ้ประตูรถนั่นก็กระแทกนิ้วชา
3: ไม่ออก
1: ไม่ชาไปอยู่ครึ่งวันแล้วมันโอ้โหมันห่อเลือดวันแรกเลยเนี่ยผมก็จะไปถอดเล็บเด็กๆ เขาก็บอกเดี๋ยวให้คุณหมอเขาดูก็แช่น้ำแข็งน้ำขึงอะหมอเขาบอกไม่ต้องแต่ไม่ต้องเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ายังไงเขาบอกถ้ามันไม่ลามก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันผมก็ปล่อยยาวมาเลยจนมันเลิกเจ็บแล้วนะแล้วอยู่ดีมันก็หลุด
3: แต่ว่ามันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนสีอะครับ
1: ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเป็นไอ้ท่อเลือดอยู่ใต้เล็บอะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไม่รู้ไปสั่นหนังสือที่กำลังเซ็นมันเกี่ยว
2: เกี่ยวเล็บ
1: พอเกี่ยวเล็บไอ้ส่วนที่มันจะหลุดอะมันก็หลุดมาครึ่งนึงไอ้ส่วนที่มันยังไม่หลุดนะเพราะยังติดเนื้ออยู่เนี่ยมันก็ร้องแรงวันอาทิตย์ผมก็เลยไปหาหม
3: อ
1: พอไปหาหมอหมอก็ดูแล้วโอเคเอาเลือดออกไม่ได้แล้วเพราะมันแห้งกลางแล้วต้องถอดเล็บแกก็จึ๊กยาชาผมที่นิ้ว
2: ครับ
1: นะยาชานี่มันมีผลเร็วกว่าคุณรัฐพงศ์ไม่ถึงนาทีอะไม่ชาเลย
2: ชาก ดไปไม่เจ็บเลยนะไม่รู้สึกเลย
1: ไม่รู้ว่าหมอเขาขยับเจ็บไม่เจ็บไหมสักประเดี๋ยวแกก็ดึงชั่วไปดึงชั่วแล้วแกก็สะบัดตูดออกไปก็ให้พยาบาลทำผมทำแผลผมก็ไปจ่ายเงินตอนจบอะ 6,900 บาทถ้าต่อคุณวรวุฒิอะ
3: วรวุฒิเล็กนี่ผมก็หมื่นกว่าบาท
1: อะเคยเจอเหมือนกันเหรอ
3: เอาค้อนเผือไปตอกนิ้วตัวเอง
1: อย่างนั้นแหละคล้ายๆกันคุณเอาค้อนตอกนิ้วคุณกับผมเอานิ้วไปเจอประตูรถแล้วมันหนีบอ่ะเหมือนกัน
3: เลือดสาและชาดิบเลย
1: ไม่ของผมเลือดไม่ออกนะห่อเลือดห่อเลือดใต้นิ้ว
3: ผมแตก
1: ถ้าแตกเนี่ยแต่
3: ที่ผมอยู่ยุจาละลองกลับจากงานศพมาแล
1: ้วอ๋อกลับมาแล้วเหรอโอ้โดยปลอดภัยตอนนี้อยู่ตรงไหนล่ะ
3: ตอนนี้จะกำลังจะเข้าบางปะหัน
1: บางปะจะเลี้ยวเข้าบางปะหันใช่ไหม
3: ใช่ใช่ก็พี่วิก็บริจาคทางไปเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้
3: ตำรุงมุกถนนแต่เรียบร้อย
1: 500ตรงพรมบุรี ใช่ไหม500ตรง500ตรง
3: ได้ผมโดนตรงนู่นผมโดนตรง
2: พยุหะ
3: แถวตาก
1: อ๋อแถวตากเพราะทาง
2: เยอะนี
3: ่ไม่โดนตรงตาก
1: ไม่ตรงตากเนี่ยทางมันเทลงมาคุณณัฐพงศ์
2: ครับ
1: มันไม่รู้ตัวหรอกเกิน120
3: ไม่รู้ตัวผมก็บอก
1: เพราะทางมันเทลงมาจากตากเนี่ยตากนี่โดนประจําตรงนั้นโดนประจําจากนั้น
3: ตรงหัวจานทางตรงแนวเลย
1: ทางมันตรงแนวแล้วมันแบบทางดีไงมันก็เหยียบเลยเพราะมันเป็นทางลงด้วย
3: แต่ผมก็หัวร้อนนะผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็สแกนจ่ายไปเรียบร้อย
1: ดีอันนี้ยังนึกว่าจะมาโดนแจ็คพอตแถวพรมบุรีอีกนะ
3: มันเหมือนเป็นใบผ่านทางแล้ว
1: อ๋อไม่อ๋อมาเจอตอนนี้เจอก็ชูใบให้ดูผมโดนแล้วใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ใช่อันนี้จะรู้กันจะรู้กัน
1: อ๋อเขาไม่จับซ้ำไม่เบิ้ลนะ
3: ไม่
1: โอเคโอ้นิดออก
3: มาแล้วก็ตาเรื่องน้ำอ่ะ
1: เออ
3: ไม่ผมดูปีนี้ไม่น่ากลัวนะ
1: เออไม่น่ากลัวผมก็บอกไปแล้ว
3: เพราะว่าน้ำต่ำกว่าตลิ่งเยอะ
1: เออใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ผมจอดดูสองที
1: ่ที่ไหน
3: ที่ที่ลำปาง
1: เออลำปาง
3: ที่ลำปางแม่น้ำวัง
1: เออแม่น้ำวังโอเค
3: โอ้ต่ำมาก
1: เอออ่ะแล้วที่ไหน
3: ก็มาที่ตาก
1: ที่ตากนะที่ตากก็แม่น้ำ
3: วังเจ้าอ่ะ
1: แม่น้ำ
3: แม่น้ำวังเจ้าน้ำเยอะ
1: น้ำแม่น้ำปิง
3: ใช่แม่น้ำปิงตากแม่น้ำปิงเยอะน้ำเยอะ
1: โอเค
3: แล้วพอเข้ามาเนี่ยเจ้าพญาน
1: ครสวรรค์
3: นครสวรรค
1: ์เออเดชาธิวงศ์
3: ก็จะต่ำกว่าตลิ่งเยอะ
1: เออได้แต่ว่า
3: น้ำแดงนะอาจารย
1: ์เออน้ำแดงใช่น้ำแดงน้ำมันหลากไม่เป็นไรโอเค
3: ใช่น้ำมันหลากแต่ว่ามันไม่น่ากลัวเหมือนปี54
1: โอ้ไม่ต้องโอ้คนละสเกลกันคนละสเกล
3: ใช่ใช่รายงานเท่านี้แหละครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับขับรถระวังนะขับรถระวังนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ก็จะเข้าบางปะหันบางปะหันก็
2: 347
1: ก็วิ่งยาวมาขึ้นทางด่วน
2: อ๋อ
1: วิ่งยาวมาสบกับทางด่วนตรงวงแหวนตะวันตกที่เป็นจุดเริ่มต้นของทางด่วนบางปะอิน
2: ครับ
1: ปักเก็ตอ่ะคุณณัฐพงษ์
2: ใช่ไหมครับ
1: น่าจะใช่นะ
2: ใช
1: ่ต่อ
2: คุณสมบัติครับสายสอง
1: สมบัติครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญ
4: อาจารย์ผมโดนแบบอาจารย์เลยครับนึกว่าผมเป็นคนเดียวอ่ะ
1: เออ
4: มีคนเป็นแบบผมด้วยอาจารย์เป็นผมนี่โดนนี่ประตูข้างซ้ายอ่ะนิ้วโป้แล้ว
1: เออ
4: เล็บหลุดเลยอ่ะ
1: เออใช่ก็แทกอ่ะ
4: มันช้ำ
1: ช้ำใช
4: ่คนในครอบครัวรู้เฉยคนอื่นไม่รู้เลยผมอายเขา
1: จะไปอายเขาทำไมแล้วไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรเลยมันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุอ่ะ
4: มันสะเพร่าจริงๆอ่ะ
1: เออใช่ส่วนใหญ่นะ
4: มือหนึ่งติดมือหนึ่งยังไม่ออกจากตู
1: ้เออนั่นแหละอารมณ์เดียวกันอารมณ์
4: ก่อนแล้ว
1: อารมณ์เดียวกัน
4: ติดเลยอ่ะ
1: เอออารมณ์
4: งงเงี้ยแล้วจะกิน
1: มันส่วนใหญ่มันจะคิดเรื่องอื่นส่วนใหญ่นะมันคิดเรื่องอื่นเออแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเนี้ยคิดว่าภายในวันศุกร์น่าจะแค่พลาสเตอร์พันแผลแต่ตอนนี้มันต้องหุ้มก่อนนะพยาบาลเขาก็บอกว่าแผลดี
2: ครับ
1: ก็แต่ว่ามันยังเจ็บนิดหน่อยเพราะมันเป็นแผลสดนะเนาะคุณณัฐพงษ์นะก็น่าจะสัก 4-5 วัน
2: ครับ
1: อันนี้ผมก็เออว่า
4: พอผมเป็นห้อเลือดแล้วก็มันเล็บไม่ค่อยหลุดออกไปเล็บใหม่มันจะโผล่ออกมา
1: เออของผมเนี่ยมันไปดึงง้างมันก็เลยต้องออกเอง
2: ครับ
1: อันนี้ต้องดึงอย่างไรก็ต้องให้หมอฉีดยาชาแล้วก็ดึงออกไปเลย
2: ใช่ๆ
1: เลือดพุ่งเลยอ่ะผมเห็นน่ะตอนที่มันดึงออกเนี่ยเลือดพุ่งเลย
4: ลืมไปเลย
1: อ
4: าจารย์ไม่พูดเรื่องวันนี้อาจจะไม่รู้เรื่องแล้วมันเคยเป็นหลายปีแล้ว
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เมื่อกี้เรายังไม่จบใช่ไหม
2: ครับ
1: หมอครับสะบัดตูดไป
2: เอารอทำไมสะบัดโอเค
1: หมอแกก็เย็นชามากนะแกคงนึกว่าแผลใหญ่นึงตอนแรกแกไม่ตรวจนะต้องให้พยาบาลเปิดดูก่อนบอกไม่มีเลือดออกแกก็เข้ามาแล้วก็จัดการแต่แล้วแกก็ตื้อก่อนแล้วแกก็เดินเปิดตูดไปผมก็ยังชาอยู่ใช่ไหมก็เขาก็ให้ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดแล้วทำพงทำแผลแล้วก็บอกว่ามาทำทุกวันแต่ถ้าเกิดไม่อยากมาก็ทำที่คลินิกใกล้บ้านก็ได้แต่ผมก็เอาชัวร์ดีกว่าวะนะไหนๆก็ follow up แล้วใช่ไหมยอมเสียเวลาเดินทางหน่อยแต่ว่าไม่ต้องไปคือถ้าเราไปหาไปคลินิกเราก็ต้องไปกรอกเวชระเบียนถ้าเราไม่เคยไปใช่ไหมต้องชื่อประวัติอะไรทำประวัติใช่ไหม
2: ครับ
1: มันไม่ดีมีแบบเดินเข้าไปแล้วเขาทำให้โดยคงไม่ใช่เนี่ยนะใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก็เลยเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารอันนี้วันที่3นะคิดว่าวันศุกร์เนี่ย
2: น่าจะเรียบร้อยแล้ว
1: คือถ้าเรียบร้อยคือไม่ต้องเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
1: ไม่ต้องพันแบบหุ้มหัวแม่โป้แบบเนี้ยแล้วก็ใช้เป็นใน
2: สตาร์เท
1: สไอ้ที่เขาถักอ่ะเออเป็นที่เขาถักอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: เออที่เขาถักอ่ะ
2: โอเค
1: ถ้าเกิดว่าเฉพาะแค่เอาพลาสเตอร์แปะผมก็โอเคละ
2: ครับ
1: เออถ้าแห้งผมก็จะไปทำอย่างอื่นผมก็หงุดหงิดอาบน้ำก็หงุดหงิดนะมันต้องระวังใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้น้ำมันไปเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มันจะหายช้าอะไรอย
2: ่
1: างเงี้ยนี่ก็แผลก็เป็นแบบนี้แหละธรรมดานะอาทิตย์ที่แล้วก็นี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อาทิตย์นี้ก็หน้าแหะก็โอเคจบไปเอ๊พักหลังนี่มันเจอแบบเรื่องทางกายเยอะเว้ยนี่ต้องระวังนะ
2: ต้องระวัง
1: มีดเมิดอะไรไปจับเจ็บเลยนี่ต้องระวังกลัวแม่งเฉือนเอาตอนนี้มันเราแบบคนแก่ คนแก่มันจะมีอะไรแบบนี้เยอะนะครับผมสังเกต
2: ที่น่ากลัวที่สุดล้ม
1: โอ้ล้มเนี่ยก็ใช่เรื่องใหญ่ต้องระวัง
2: ล้มนี่โอ้โห
1: เสร็จเลย
2: เสร็จเลย
1: คือเดินลงบันไดนี่ต้องเดินอย่างช้าๆแล้วดูบันไดนะเดี๋ยวนี้ไม่คุยกับใครนะตอนเดิน
2: เดินแบบความชินไม่ได้แล้วนะ
1: เอ้ยเดินแบบประเภทว่าเอาเท้าก้าวลงไปแล้วมันไม่มีพื้นอะไรเงี้ยโอ้โหตายเลยนะซัมเมอร์ซอลนะ
2: ซัมเมอร์ซอล
1: นี่ลำบากมากนะแต่อายุมากเนี่ยนะอะไรมันหักอะไรมันโอ้โหกว่าจะมันจะกลับคืนนี่ใช้เวลามากต้องระวังเนี่ยก็เตือนตัวเองนะต้องพยายามไม่รีบอ่ะ
2: ครับ
1: คนแก่รีบไม่ได้เออคนหนุ่มนี่รีบได้คนแก่นี่รีบไม่ได้แต่เราไม่รีบนะ
2: ไม่รีบฮะ
1: เรา
2: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อน
1: ได้ครับ
2: สักครู่ครับ

0: ความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
5: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น. ถึง 12:00 น. ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
6: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น. ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM ขึ้น

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 10นาทีสุดท้ายครับ
1: คุณผู้ฟังเราจะได้คุยกันต่อเนื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็จะจบวันไปวันเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะมีไหมใครที่จะคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องยาวๆรีบโทรมานะ
0: ครับ
1: อย่าโทรมาตอนนาทีที่56อะไรแบบนี้แล้วมันก็จะเหมือนกันทุกวันนะไอ้เรื่องที่จะคุย จริงๆจังๆมีเวลาหน่อยก็จะต้องไม่ได้คุยเสียดายสองวันที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี
0: ้
1: นะส่วนคนอื่นถ้าไม่มีอะไรหรือเป็นเรื่องจิปาถะก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: มาละได้ยินเสียงโทรศัพท์ละคุณณัฐพงษ์ย้ำเบอร์
0: คุณองค์อาจครับสายหนึ่ง
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับสี่วิระกับคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญครับ
0: ครับ
2: ในฐานะที่สี่วิระนี่ถือว่าท่ามอดเกี่ยวกับมหากาพย์กับพระไตรปิฎกในส่วนของผมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกันในลักษณะว่ามีฤาษีเล่าเรื่องอยู่คนหนึ่งคือมีคนเล่าเรื่องอ่ะนี่ดีกว่ามีคนเล่าเรื่องแล้วก็เป็นการจดบันทึกแต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคนในท้องป่าคล้ายๆกันเนี่ยมันที่เวลามีข้อตั้งข้อสังเกตบ้างไหม
1: ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตอะไรพวกนี้ครับไม่ได้ตั้งข้อสังเกตอะไร
2: ผมดูว่ามันเหมือนกับเป็นการผูกถ้าเป็นการผูกเรื่องเนี่ยผูกเรื่องคล้ายกัน
1: พระไตรปิฎกกันเหร
2: อครับแนวการเดินเรื่องนะคร
1: ับไม่พระไตรปิฎกมีเรื่องมีในท้องปลาด้วยเหรอ
2: มีคนที่เกี่ยวกับการเกิดในท้องปลาอยู่ในท้องปลาดังๆเนี่ย
1: พระสูตรอะไร
2: ผมจำไม่ได้นะครับจะมีครับมีเกี่ยวกับปลาแล้วคนในท้องปลาเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันนะครับ
1: ต้องไปค้นพระสูตรดูว่าพระสูตรอะไรจะได้ไปเทียบกับที่ผมเรื่องของ
2: อันนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับยังแต่เป็นข้อสงสัยในการผูกเรื่องผมแต่ในส่วนเนี้ยพี่วิระมีความเห็นไหมครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะครับที่มันผูกพันเกี่ยวกับเขมรเนี่ยตกลงแล้วล่า
1: ไม่ไม่ตกลงจากมหากาพย์พระไตรปิฎกมาเรื่องเขมรเหรอมันข้ามเรื่องไปเลย
2: มันอันเดียวกันครับเพราะเขมรมันคือคล้ายๆกับเหมือนกับรามายณะมหากาพย์เหมือนกันนะครับ
1: ไม่
2: แล้วทีนี้ว่าคนไทยมาช่วงชิงกับเขมรในการสืบทอดเนี่ยมันในลักษณะมันรากเหง้าเดียวกันหรือว่ามันมีเจ้าของมีใครเป็นเจ้าของ
1: ไม่ได้คิดอะไรพวกนี้เลยครับไม่ได้คิดอะไรพวกนี้เลยครับไม่ได้คิดอะไรอย่างที่คุณไม่ได้คิดอะไรแบบนี้เลยครับในสมองผมไม่ได้คิดอะไรพวกนี้ครับ
2: ก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะ
1: ไม่คือคุณจะคิดอะไรก็คิดแต่ผมไม่ได้คิด
2: เข้าใจในการศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องที่คือที่นักการบวชเรื่องพวกนี้จะไปเห็นด้วยทีนี้ว่าในความในการที่เขามีความคิดแย่งจริงกันเนี่ยเราก็มีความคิดแบบนั้นแบบแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมีความเห็นบ้างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนครับ
1: ไปเขียนในโพสต์ไม่คุณไปเขียนใน Facebook คุณเถอะนะครับขอบพระคุณ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ผมไม่รู้พี่เขาจะเอาประเด็นไหนวะ
0: ครับ
1: ต่อครับ
0: คุณซันฮะสาย3
1: คุณซันครับ
3: สวัสดีอาจารย์วีระสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับ
1: เชิญครับ
3: คุณณัฐพงษ์เรื่องนึงกับอาจารย์วีระ2เรื่องคุณณัฐพงษ์เริ่มแรกก่อนนะครับ
0: ครับ
3: เห็นคุณณัฐพงษ์พูดอะไรนะที่ว่าเลนในกับเลนนอกแหละมันเข้าใจตรงกันกับผมไหมที่ว่าเลนในในความหมายของนักพงคือเลนในใกล้ต่อหม้อโทเวหรือเปล่าครับ
0: เลนในวันนี้ยังไม่ได้พูดเลนในเลนนอกเลย
3: ไม่ที่ว่ายามาตอยอะไรถมดินน่ะถม
0: มันมีทั้งสองอันนะฮะถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็แล้วแต่เขาจะทำช่วงไหนครับ
3: ไม่ใช่คือผมพูดว่าคำว่าเลนในเนี่ยมันเข้าใจความหมายเดียวของผมคือเลนใน
0: คือช่องทางด่วนอะโอเคเลนในคือช่องทางด่วนเลนนอกคือช่องคู่ขนานครับ
3: อ๋อโอเคงั้นเข้าใจตรงกันเพราะผมเคยทะเลาะกับเพื่อนมาเมื่อ10กว่าปีก่อนมาเลนในเลนนอกแกไม่ตรงกันไงโอเคงั้นผมเข้าใจถูกแล้ว
0: ครับ
3: ทีนี้จำเวลาเรื่องแรกครับที่ว่าเล็บหลุดใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ผมก็เคยประสบการณ์เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วครับ นิ้วหัวแม่เท้าครับผมมอเตอร์ไซค์เข้าในซองแล้วผมก็จับมอเตอร์ไซค์ออกแล้วขาตั้งสั่งเท้าแตะเนาะเท้าซ้ายก็ดึงมอเตอร์ไซค์ปุ๊บขาตั้งเนี่ยเล็บหลุดเลย
1: โอเค
3: ผมแบบคัดคอมากแต่ว่าช่วงนั้นใบรุ่นอยู่เนาะก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
3: พี่คุณวรวุฒิก็ผมหักคอกว่าคุณวรวุฒินะครับเรื่องเล็บหลุดนะแต่ก็จบไปแล้ว
1: ได้ครับ
3: เรื่องที่สองอาจารย์วีระที่ว่าว่ายน้ำเนี่ยผมก็ว่ายน้ำนะเมื่อแต่ว่าผมไม่ได้ว่ายมาหลายปีแล้วปีกว่าแล้วครับที่ว่าน้ำเข้าหูครับผมก็จบภายในวันเดียวเลยยังไงก็ต้องออกภายในวันนั้นคือถ้าขึ้นสระแล้วเนี่ยผมจะต้องแบบฝ่ายหัวเหมือนพวกผมยาวเฮฟวี่เป็นเท่าเป็นร้อยอาจารย์เอาจริงๆหายเลยผมนี่โอ้โหไม่ได้เลยต้องให้ออกจากหัวให้ได้ผมฝ่ายหัวยิ่ง
1: ไม่ไหวไม่ไหวมันมึน
3: ใช่ถูกผมเอามือตีหัวได้เลยจ้ะ
1: นั่นแหละทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่ออกก็ต้องรอให้มันออกเองละครับ
3: โอเค
1: ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: คุณสุพันธ์นีครับสายสอง
1: สุพันธ์นีครับคุณสุพันธ์นีครับ
0: ไม่อยู่
1: ถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวได้อีกสายหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: นะอีกสายเป็นสายสุดท้ายอ่ะนะพอมีเวลานิดนึงนะไม่รู้ใครคนอื่นไม่ต้องโทรแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ให้คุณคนที่ว่าเนี่ยคุณสุพันธ์นีนะโอเคโทรมาใหม่ละสายสองคุณสุพันธ์นีเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
4: อยากจะทราบเรื่องเดิมอะค่ะที่เมื่อวานคุยค้างไว้เรื่อง GDP ของไทยกับเวียดนามที่อาจารย์บอกว่านี่มันก็จะ last minute อีกละที่ว่าเรากับเวียดนามเนี่ยจริงๆตอนนี้เวียดนามเขาต่ำกว่าเราแต่ว่าในอนาคตในปีหน้าหรือ whatever เนี่ยเขาอาจจะเร็วเยอะกว่าเราเห็นอาจารย์บอกว่ามันต้องใช้เวลานาน
1: ไม่เดียวแต่ไม่ตัว GDP อ่ะเขาจะเท่ากับเราแล้วเลยเราเนี่ยภายในปี2ปีเนี่ยอันนี้แน่นอน
0: ครับ
1: แต่ว่ารายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยยังห่างกันเยอะเพราะว่าเขาคน120ล้านคนของเราคน66ล้านคนตัวเลขเท่ากันก็ต่างกันครึ่งนึงอยู่แล้วครับ
4: โอเค
1: ครับผมได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับวันนี้คือประเด็นมันไม่ใช่อยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: ประเด็นคืออันนี้มันจะส่งผลยังไงไม่ใช่มองแค่ว่าใครมากกว่ากันใครน้อยกว่ากันมันอันนั้นมันมองเป็นตัวเลขสแตทเขาเรียกว่าตัวเลขแบบสแตติกตัวเลขแบบหยุดนิ่งแต่ว่าอิมพิเคชันหรือว่ามันจะมีส่งผลหรือมันจะมีความหมายอะไรอันนี้ต้องคุยยาวแล้วผู้ก็พูดแต่คุณณัฐพงศ์บ้านเรานี่นะแม่งผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจเฉพาะรายประเทศ
0: เยอะ
1: ไม่ใช่ไม่มี
0: มีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีหรอ
1: ไม่มีเอาว่าเก่งๆใครเก่งเรื่องเศรษฐกิจเวียดนามยังไม่เห็นใครเก่งเศรษฐกิจอินโดนีเซียผมไม่เห็นใครเก่งเศรษฐศาสตร์มาเลเซียผมไม่เห็น
0: อ
1: ันนี้ผมไม่เห็น
0: ครับ
1: ใครเก่งเศรษฐกิจเกาหลีใต้ผมไม่เห็นญี่ปุ่นอาจจะพอมีเพราะมันจำเป็นนะใครเก่งเศรษฐกิจเขมรเก่งเศรษฐกิจลาวเก่งเศรษฐกิจพม่าเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีออโตริตี้ไม่มีตัวแบบที่คุยคนนี้เลยเขารู
0: ้
1: เนี่ย
0: ก็จะ
1: สิงคโปร์แม่งมีสิงคโปร์ไม่ใช่คนของมันเองมันเอาคนที่เป็นนักวิชาการที่นี่ไปทำสถาบันอะไรอะไรนะ
0: ครับ
1: แม่งข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเขาดี
0: กว่าหมดเวลานะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกนะครับช่วงเวลาประสาประสานเพื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงความดีความงามที่มนุษย์เราคนเราควรจะเข้าถึงนะครับก็วันนี้เป็นรายการพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับได้รับความร่วมมือได้รับความกรุณาจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตเลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติแล้วก็อดีตอีกหลายอดีตครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับที่สำคัญก็คือมีบทบาททางความคิดต่อสังคมแล้วก็เชื่อในพลังของชุมชนนะครับก็คือคุณหมอนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับสวัสดีครับหมอครับเข้าเลยใช่ไหมครับ
3: สวัสดีครับพี่ประสานครับสวัสดีครับ
2: ครับครับครับหมอครับเห็นหมอเขียนลงใน Facebook นะฮะแล้วก
3: ็
2: ดูเหมือนจะเขียนอย่างอะไรล่ะใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะแล้วก็น่าสนใจแล้วเขียนถึง4ตอนละใช้หัวข้อใหญ่ว่าทิศบ้านทางเมืองแต่ว่าทั้ง4ตอนที่เขียนมาเนี่ยก็คือเรื่องความชอบธรรมผมก็เลยตั้งชื่อเรื่องวันนี้ว่าวิกฤตความชอบธรรมของสังคมไทยก็จะถามคุณหมอตรงๆว่าทำไมถึงคิดว่าตรงนี้ณวันนี้เนี่ยมันเมืองไทยถึงขนาดที่เกิดวิกฤตความชอบธรรมเชิงสถาบันขึ้นมาอย่างนั้นเหรอครับแล้วมันมีอะไรที่จะบอกกล่าวหรือเป็นสัญญาณที่หมออยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างเช่นครับ
3: ครับความจริงแล้วเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่คนในรุ่นของพวกเรานะก็มีความ

0: เอาใจใส่แล้วก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็สถานการณ์ปัญหาต่างๆภายที่เกิดขึ้นภายในบ้านเมืองในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตัวผมเองนี่ก็ล่าสุดเนี่ยก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ก่อนที่สมาชิกวุฒิสภาชุดของผมเนี่ย2566ถึง2567เนี่ยจะสิ้นสุดลงมันก็มีกระบวนการเลือกนะกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นะคือชุดปัจจุบันนี้เนี่ยขึ้นมาแทนตามกติกาของรัฐธรรมนูญ2560นะครับทีนี้ในกระบวนการเลือกสว.เนี่ยก็เป็นการเลือกตามกลุ่มอาชีพ20กลุ่มอาชีพนะครับแล้วก็อาชีพละ10คนใช่ไหมครับรวมเป็น200คนนะตามกติกานะครับทีนี้ในช่วงที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่เนี่ยผมเป็นรองประธานในการของคณะกรรมการชุดพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมเป็นประธานอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อบ้านเมืองเนี่ยจะถึงระยะเวลาถึงวาระที่จะต้องมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ขึ้นมาแทนเราเนี่ยนะฮะตรงนี้ผมก็ได้ไปศึกษาว่ากระบวนการเลือกสว.เนี่ยเขามีกระบวนการอย่างไรแล้วเราก็เห็นเลยว่ารัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเขาได้ออกแบบว่าฐานที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาจากกลุ่มอาชีพแล้วก็ใช้ระบบเลือกกันเองนะครับต่างจากฐานของสสซึ่งมาจากฐานพื้นที่คือเขตเลือกตั้ง400เขตแล้วก็คะแนนพรรคเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งนะครับรวมเป็น500ที่นั่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นระบบที่ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งสองสภาเนี่ยก็มีหน้าที่เฉพาะของตนเองนะครับแต่ว่าอันที่เกี่ยวข้องกันมากก็คือเรื่องของกระบวนการอะไรล่ะตรวจสอบแล้วก็คัดกรองกฎหมายการออกกฎหมายหรือว่าการแก้ไขกฎหมายต่างๆก่อนที่จะประกาศใช้แต่ว่าสว.เนี่ยมีบทบาทอีกอันหนึ่งเนี่ยคือบทบาทในการที่จะพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.คณะกรรมการสิทธิ์นะสตง.แล้วก็รวมทั้งตุลาการโดยเฉพาะตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ไอ้บทบาทพวกนี้เนี่ยมันเป็นบทบาทที่ผมทำหน้าที่มา5ปีเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นบทบาทสำคัญแล้วเราให้ความสำคัญมากในสว.ชุดผมนะชุดที่12
1: ครับครับ
0: ทีนี้พอมาถึงว่าเราจะถึงวาระในการเลือกสว.ใหม่เนี่ยเราก็ทำยังไงถึงจะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมหรือนักพัฒนาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองเขาจะทำเรื่องของงานพัฒนานะครับทำงานเรื่องพัฒนาชุมชนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาสังคมอะไรไปเพราะเขาไม่อยากจะมาเขาไม่อยากจะมายุ่งในเรื่องของการเมืองซึ่งที่ผ่านมามักจะมีความที่ไม่ค่อยสะอาดโปร่งใสเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์และมีเรื่องของความรุนแรงเรื่องของอำนาจเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากจะเข้ามาข้องแวะแต่เขาสนใจการติดตามการบ้านการเมืองอยู่นะครับผมก็เลยต้องคิดว่าในฐานะของประธานอนุกรรมาธิการเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีหน้าที่จะต้องออกไปในการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ขอมติของกรรมาธิการชุดใหญ่นะครับในการที่จะออกไปให้ความรู้จัดเวทีต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจตามหน้าที่ของกรรมาธิการที่ควรทำนะครับทีนี้พอ เลือกตั้งเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยต่อพอเลือกตั้งเสร็จนะฮะผลออกมาเนี่ยจากเวทีสุดท้ายที่มาในระดับชาติเนี่ยสามประมาณ 3,000 คนนะครับประมาณ 3,000 คนเศษเนี่ยมาที่เมืองทองธานีแล้วก็มีกระบวนการเลือกกันเองเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายมีรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยในฐานะคนที่สังเกตสังเกตการนะผมยังเป็นสว.อยู่นะครับในตอนนั้นนะก็สังเกตการอย่างใกล้ชิดเราก็พบว่ามีปัญหาเรื่องของการอะไรการโหวตนะฮะการโหวตโดยที่มีบัญชี มีการทำบัญชีนะฮะบัญชีประมาณร้อยกว่าคนเนี่ย
1: ลงหมายเลข
0: ลงหมายเลขครับลงหมายเลขเนี่ยไว้ร้อยกว่าคนนะแล้วก็สื่อสารกันไปมีระบบการจัดตั้งการจัดการทำให้เกิดการการมีได้มีเสียนะครับได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะในการเลือกกันเองเนี่ยนะฮะก็ทำให้ผลออกมาพอผลออกมาว่าผลเบื้องต้นออกมาว่าปรากฏว่ากลุ่มที่โยงใยกับสีน้ำเงินเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนข้างมากนะครับแล้วก็เราจากการสังเกตเนี่ยในวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปที่นั่นหรอกนะครับแต่ว่าในเครือข่ายที่เขาเข้าไปอยู่ในเป็นหนึ่งใน 3,000 คนนั้นนะก็เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่เข้าไปในนั้นเนี่ยภาคประชาสังคมนะเขาก็รายงานปัญหาสถานประการปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่เมืองทองเนี่ยว่ามีความสับสนวุ่นวายและมีความไม่ชอบมาพากลเยอะมากนะครับทีนี้พอเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็สภาของเราที่วุฒิสภาเนี่ยก็เลยมียัตติขึ้นมาว่าขอให้มีการประชุมเรื่องนี้เป็นการเฉพาะนะฮะเข้าใจผมจะประชุมวันที่8หรือไงผมจำไม่แน่นะฮะ
1: เดือน
0: นั้นแหละฮะเดือนที่มีการผัดมาจากการเลือกตั้งนะฮะตรงนี้ก
1: ็
0: มีการ
1: มิถุนา
0: น่าจะมิถุนานะฮะหรือกรกฎาคมผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะแต่ว่าถัดกันมาเนี่ยพวกเราในวุฒิสภาเนี่ยก็รวมกันว่าเห็นพ้องต้องกันว่าต้องเสนอญัตตินี้ขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็อภิปรายเพื่ออภิปรายให้ความเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแก่กับกกต.ในฐานะที่เป็นหน่วยเป็นหน่วยที่รับผิดชอบเป็นองค์กรอิสระที่ต้องมีหน้าที่ทำให้การดูแลจัดการการเลือกตั้งหรือการเลือกสว.เนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอันนี้ก็เราก็ให้ความเห็นกันมากมายนะครับตัวผมเองก็อภิปรายในวันนั้นด้วยแล้วก็แต่ว่าในที่สุดเนี่ยเสียงความจริงเสียงข้างมากเลยนะครับในวันนั้นเนี่ยมองไปในลักษณะที่ว่ามันมีความไม่ชอบธรรมจริงๆนะฮะมีหลักฐานมีอะไรต่างๆมากมายทั้งบุคคลทั้งหลักฐานเอกสารทั้งภาพถ่ายทั้งอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เราก็เห็นว่าควรที่จะตัวผมเองเนี่ยอภิปรายในลักษณะที่ว่าน่าจะต้องมีการงดนะฮะงดที่จะประกาศนะฮะหรือทำให้ต้องมีการเลือกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกในเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยเลือกใหม่คือรอบจังหวัดรอบจังหวัดเนี่ยก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าตรงรอบสุดท้าย 3,000 คนที่เมืองทองธานีเนี่ยอันเนี้ยมันควรจะมีการเลือกกันใหม่นะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยกกต.เขาก็ไม่เอาตามนั้นนะฮะ2วันถัดมาเนี่ยก็เขาก็ประกาศรับรองเลยนะฮะพอประกาศรับรองเลยอันนี้เนี่ยก็สถานะของของสว.ชุดใหม่ก็มีเรียบร้อยแล้วไอ้สว.ชุดของเราเนี่ยก็หมดสภาพไปด้วยหมดสภาพแต่พวกเราหมดสภาพสว.ไปแล้วเพราะว่ามีสว.ชุดใหม่มาแล้วได้รับเลือกมาแล้วได้รับการประกาศรับรองจากกกต.ไปแล้วตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรพวกเราก็ติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก ก็เริ่มไปร้องต่อหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะยิ่ง DSI บ้างอะไรบ้างเนี่ยมากมายนะฮะรวมทั้งร้องเรียนต่อกกต.ด้วยนะครับร้องทุกร้องเรียนต่อกกต.ตรงนี้ก็มากมากจนหน้าเป็นห่วงนะครับนี่ในสุดในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเมื่อกกต.รับรองมาแล้วเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ผ่านไป2ปีนะฮะ2ปีเนี่ยก็ไม่มีการที่จะเอาไอ้ข้อร้องทุกร้องเรียนต่างๆนี้มาพิจารณาอะไรเลยก็เรื่องมันก็ไปอยู่กันที่หน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานของ DSI แล้วก็ตอนหลังกกต.กับ DSI ก็มาทำงานร่วมกันแล้วล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีกกต.คือเสียงร้องทุกร้องเรียนเนี่ยมันคืออันหนึ่งคือเรื่องกกต.เนี่ยได้มาซึ่งด้วยความไม่ชอบธรรมนะฮะไม่ชอบธรรมแล้วก็ที่มาของการได้มาสกกต.ขอโทษสวชุดนี้เนี่ยได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นต้นทานที่จะต้องพิจารณากันกรองกฎหมายก็ดีหรือว่าพิจารณากันกรองคนที่จะไปนั่งในตำแหน่งของกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายรวมทั้งตุลาการเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นต้นทานของทำให้ระบบไอ้ความยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะครับผมล่าสุดเนี่ยเราติดตามเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็พอล่าสุดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมติของกกต.ชุดใหญ่นะว่ากกต. 7คนเนี่ยนะครับว่าสั่งฟ้องนะสั่งฟ้อง77คนในจำนวน77คนนี้เนี่ยก็มีส่วนที่เป็นสว.เนี่ยมักจะก็เป็น26คนแล้วก็อื่นๆอีกนะฮะรวมเป็น77คนเนาะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องของความเชื่อมโยงที่คนตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะฮะว่ามันเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองสีน้ำเงินแล้วเป็นสว.สีน้ำเงินแล้วก็เป็นที่มาของการตั้งองค์กรอิสระสีน้ำเงินขึ้นมามันกลายเป็นเรื่องความไม่ชอบธรรมเชิงสถาบันนะที่บอกว่าเป็นความไม่ชอบธรรมเชิงสถาบันนะก็หมายความว่ามันเป็นระบบเป็นโครงสร้างใหญ่เป็นเสาหลักนะฮะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ฝ่ายนิติบัญญัตินิติบัญญัติก็คือสส.สว.จะต้องเป็นฝ่ายที่ออกกฎหมายกลั่นกรองกฎหมายแล้วก็มากระทบมาที่ที่มาของรัฐบาลก็มาจากสส.นะครับตรงนี้ก็การได้มาซึ่งทางกระบวนการสส.อีกก็มีปัญหาเรื่องQR code ก็มีปัญหาเรื่องบาร์โค้ดที่คาราคาซังอยู่เนาะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็จะตัดสินในวันที่28ที่จะถึงเนี่ยนะฮะอีก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นหมายความว่าทั้งสส.และสว.ซึ่งเป็นเสาหลักในเรื่องของนิติบัญญัติเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความไม่ชอบธรรมนะความไม่โปร่งใสตรงนี้เกิดขึ้นก็ทำให้กระบวนการออกกฎหมายก็ดีหรือกระบวนการตรวจสอบนะขององค์กรอิสระต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นองค์กรอิสระของสีน้ำเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นกกต.เพราะว่ากกต.เนี่ยเขาก็หมดอายุไปหมดวาระเนี่ยไปไม่พร้อมกันนะฮะทยอยหมดวาระไปไอในกกต.รุ่นที่ผมเคยมีส่วนในชุดของผมเนี่ยมีส่วนพิจารณาตรงนี้เนี่ยก็ค่อยๆทยอยหมดวาระไปแล้วก็ชุดนี้ก็เริ่มสว.ชุดนี้ก็เริ่มพิจารณาตั้งเข้ามาเนี่ยก็จำนวน4-5คนเนี่ยจาก7คนเนี่ยเนาะอันนี้ก็ทำให้มันก็เริ่มมีผลต่อดุลการใช้ดุลพินิจต่างๆอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยมันก็เริ่มบิดเบี้ยวไปคนที่มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรม พราะว่ามันเป็นคนของที่ทางฝ่ายน้ำเงินแต่งตั้งมาอันนี้ก็เป็นข้อหาที่ฉกาจฉกรรจ์ทีเดียวนะครับเดี๋ยวต่อมาเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่กกต. อย่างเดียวมันก็มีองค์กรอิสระอื่นๆอย่างเช่นปปช. อย่างเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็ทำให้เกิดข้อกังขาว่าแล้วจะพยุงเรื่องของความกระ

0: ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาซิวปลาสร้อย
1: ครับ
0: นะฮะไอตัวใหญ่เนี่ยมันก็ถูกปกป้องถูกปกป้องถูกปัดตกไปแบบนี้ฮะอันนี้มันทำให้ยิ่งยั่วยุนะผมมีความรู้สึกว่ามันยั่วยุต่อพลังของทางภาคสังคมนะทางภาคประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวพวกกลุ่มการเมืองต่างๆที่อยู่ข้างนอกสภาเนี่ยก็ไม่พอใจก็เริ่มมีม็อบต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกกันอย่างรุนแรงอีกและอาจจะนำพาไปสู่เรื่องของการจลาจลหรือความรุนแรงต่างๆได้อันนี้ก็เป็นข้อกังวลครับผมก็เลยก็คิดกระตะแล้วก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่ตัวผมเองอาจจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงทัศนะจุดยืนของผมเหมือนกันว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมมองปัญหาอย่างไรนะฮะก็จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยให้รับทราบจึงคิดออกมาว่าจะสื่อสารแบบไหนดีในที่สุดผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะสื่อสารโดยใช้วิธีการเขียนจดหมายเปิดผนึกนะฮะก็เป็นจดหมายสั้นๆขณะนี้ก็ได้ออกไป4ตอนละ4ชุดออกวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับก็จะทยอยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเตรียมไว้เนี่ยในเบื้องต้นในประมาณ20ตอนครับก็กว่าจะจบก็ประมาณสักกลางเดือนตุลานะครับประมาณนี้ครับ
1: ครับหมอครับ
0: ครับ
1: วันนั้นที่ประธานกกต.แถลง
0: ครับ
1: 77คนที่ส่งสารเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็นการแถลงโดยถือว่า77คนเนี่ยมีหลักฐานที่ควรเชื่อได้นอกนั้นไม่รู้จะไปหาหลักฐานที่ไหนมาอันนี้ผมใช้คำพูดของผมเองนะครับแต่ว่าโดยลักษณะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจะอธิบายยังไงว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะของในการทำผิดเนี่ยนะมันกลายเป็นเรื่องรายบุคคลนี่มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยังไงที่จะถือว่ามันเป็นป่าทั้งป่ามันไม่ใช่ต้นไม้รายต้นนะอะไรทำนองนี้ครับ
0: หลักฐานที่ทางประธานกกต.แล้วก็คณะกรรมการของกกต.กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ7ท่านเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นเอกภาพทั้งหมดก็มีกรรมการเสียงข้างน้อยอยู่2ท่านนะครับที่มองเห็นต่างแล้วก็จุดที่สำคัญเนี่ยที่พวกเราประชาชนจะมองเห็นเนี่ยแล้วก็กังขาตลอดก็คือว่าคณะอนุกรรมธิการชุด26เนี่ยที่เขาใช้เขาเก็บหลักฐานต่างๆไว้ในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งดิ้งเรื่องของเส้นเงินนะฮะเส้นเงินเนี่ยเส้นการเงินทั้งหลายที่เชื่อมโยงนะครับแล้วก็การโทรศัพท์นะฮะการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานระหว่างคนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยมันเอามาวิเคราะห์ได้หมดเลยและแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางกกต.ชุดใหญ่เนี่ยกับเพิกเฉยไม่เอามาเลยทั้งที่เป็นหลักฐานสำคัญและก็บอกว่าไม่มีหลักฐาน
1: ก็รวมกลุ่มกันที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี
0: ้ใช่
1: มันมีเดียวกันอะไรต่างๆครับ
0: ถูกต้องครับนั่นอันนั้นแหละครับที่มันเป็นหลักฐานที่คือมันเป็นหลักฐานที่สำคัญมากนะครับเช่นเรื่องของไอ้โพยหัวเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องเนี่ย1,200รายการเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยโพยหัวที่มันออกมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชุดตัวเลขต่างๆที่ออกมาว่าเบอร์ไหนเนี่ยนะฮะมันออกมาแล้วมันตรงกันเพ๊ะเลยอย่างเงี้ยนะโดยที่ทั้งที่คนโหวตเนี่ยคือคนที่ผ่านกระบวนการแล้วต้องไปโหวตเนี่ยโหวตกันเองเนี่ยนะฮะไอ้คนโหวตเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแต่ทำไมกาตรงกันเหมือนกันเป๊ะหมดอ่ะถ้ามันไม่มีไอ้ตัว
1: ทั้ง20
0: โพยมาเป็นตัวลายแทง
1: ทั้ง20กลุ่มได้คะแนนติดกลุ่มกันมาลำดับ6 7เนี่ยนะทั้ง20
0: เหมือนกันหมดเรียงลำดับเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยฮะ
1: คือมันยากที่จะเป็นไปได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่100ครั้งก็ทำไม่ได้
0: ถูกแล้วอันนี้มันโดยสถิติเนี่ยมันโอกาสเป็นไปได้สูง

0: เกือบจะศูนย์เลยนะฮะตรงนี้นะครับมันก็มันเรียกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณพยายามตีตกไปด้วยเหตุอื่นใช้เหตุผลอื่นว่าไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรต่างๆแต่จริงๆเนี่ยอันนี้
1: ไปยกเอาเหตุผลยกเอาเหตุผลว่าพยานกลับคำให้การซึ่งมันไม่ต้องไปพูดตรงนั้นเลยเอาเป็นว่าโพยที่มันตรงกันหมดเนี่ยนะลำดับต้นทุกกลุ่มนะเลขตรงกันหมดเนี่ยมันก็เป็นประจักษ์พยานที่มันเห็นชัดๆนะแต่ว่าเขาก็ไม่พูดถึงอ่ะ
0: เขาไม่พูดถึงครับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายรวมทั้งไอ้ตอนวันที่วันสุดท้ายคืนสุดท้ายก่อนที่จะไปลงคะแนนกันเนี่ยนะเขาพักกันจัดที่พักการเดินทางอะไรต่างๆมีกระบวนการโลจิสติกที่ขนาดใหญ่โอ้โหเป็นหลักฐานกันทั้งจากปากคำทั้งพยานบุคคลทั้งอะไรต่างๆมากมายนะครับตรงนี้ก็อันนี้มันค้านกับคนดูไงขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ากกต.ใหญ่เนี่ยกำลังรับใช้ใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าการทำเช่นนี้เนี่ยมันทำให้เครดิตเนี่ยยิ่งแย่ย่ำแย่ลงไปอีกแล้วสังคมเนี่ยยิ่งเชื่อไปล่วงหน้าแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันมีกกต.เข้าไปหัวด้วยอีกคนนึงไปยินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหัวไปด้วย
1: ครับแล้วข้อสำคัญก็คือว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเชื่อหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะว่ามันเห็นภาพชัดนะมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปเจาะจงรายคนแต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วมันก็เห็นการเกาะกลุ่มกัน6-7คนทุกกลุ่มเห็นเลขตรงกันทุกกลุ่มเห็นการจัดการบริหารจัดการตีตัวเครื่องบิน7-9 คนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยหลักฐานทั้งหลายนี่มันค่อนข้างจะอะไรล่ะโจงแจ้งกลางแดดเลยล่ะมันไม่ใช่อยู่ที่มืดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็น่าเสียดายว่าน
0: อกจากนั้นเนี่ยมันยังมีพวกบันทึกคำให้การของปากคำนะของพยานเนี่ยที่ให้ปากคำเนี่ย142ปากคำเนี่ยนะให้การต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอดคล้องตรงกันไปหมดข้ามสายอาชีพข้ามจังหวัดนะฮะเอามาประกอบกับข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์ในทางดิจิทัลเนี่ยแล้วก็เส้นเงินเนี่ยจึงเห็นหมดเลยว่าเป็นพิมพ์เขียวของขบวนการฟอกขาวการเข้าสู่อำนาจรัฐเนี่ยนะตรงนี้มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเขาคาดว่าประมาณ950-1,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะฮะอันนี้ก็คำสารภาพเนี่ยมันลึกไปถึงขนาดที่ว่าตัวเองเนี่ยบางคนนะบอกว่าตัวเองไม่เคยมีความคิดจะสมัครสว.เลยแต่ได้รับการชักชวนจากหัวสายในพื้นที่ว่ามาสมัครกันหน่อยนะครับแล้วก็ออกเงินค่าสมัครให้ด้วยค่าสมัคร 2,500 เนี่ยนะออกให้ด้วยแล้วก็มีนอกจากให้ค่าสมัครแล้วก็มีค่าแรงด้วยนะมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยเป็นขั้นบันไดหมายความว่าตอนสมัครเนี่ยคุณก็ได้ 2,500 บวกกับค่าตอบแทนเนาะกับอีกอันนึงเนี่ยมีการมัดจำไปเลย 2,000-5,000 อะไรเงี้ยนะพอผ่านถ้าคุณผ่านอำเภอแล้วเนี่ยคุณก็ได้เพิ่มอีกเป็น 10,000-20,000 บาทเมื่อดันเข้าไปจนถึงระดับประเทศได้แล้วก็มีเงินหลักแสนหลักล้านเนี่ยรออยู่ปลายทางเนี้ยนี่คือเขาสารภาพมาเนี่ย142คนเนี่ยสารภาพกับเจ้าหน้าที่นะอย่างนี้แล้วไม่เอาเลยไม่เอามาพูดไม่เอาพิมพ์นะตลก
1: แล้วก็ยังมีเรื่องของการที่อะไรล่ะก็เรียกกันแหละ voter พีชีพถูกไหม voter พีชีพ
0: ไม่เลือกตัวเอง
1: ไม่เลือกตัวเอง
0: มาเพื่อปฏิบัติการเลือกคนอื่นอย่างเดียวตามโพยเลือกตามโพย
1: ครับหมอครับพอดีเราจะต้องเบรกกลางกันสักครู่หนึ่งนะประมาณ5นาทีเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
0: ได้ครับ
1: พักครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
1: ์มาสู่การคุยกันต่อนะครับแต่ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์แทรกเล็กน้อยนะครับตอนนี้อากาศเปลี่ยนนะครับนอกจากพักผ่อนดื่มน้ำอุ่นนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วอยากให้รู้จักน้ำยาแก้ไอไอยราไลท์นะครับสำหรับคนใส่ใจสุขภาพเพราะว่าเป็นสารสกัดสมุนไพรทั้งมะแว้งต้นมะขามป้อมสมอเทศและสมุนไพรเข้มข้นอีกหลายชนิดนะครับบรรเทาการไอแห้งไอมีเสมหะช่วยให้ชุ่มคออย่างตรงจุดนะครับเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ง่วงซึมใช้สารความหวานที่เรียกว่า ACEK ที่ไม่สะสมในร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลและปลอดภัยสำหรับผู้มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานเพราะนั้นสบายใจได้ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลแฝงนะครับไอยาราไลท์นั่นนะเป็นน้ำยาแก้ไอที่ดูแลตัวเองและดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่เรารักนะครับอีกหนึ่งรายการครับสั้นๆ นะครับก็คือเรื่องของออมสินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเดือนหน้าที่ธนาคารอมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับคุณหมอพลเดชครับขออย่างนี้ครับผมอ่านทิศบ้านทางเมืองตอนที่4เรื่องแฟ้ม DSI กับ200ข้อพิรุธคาตานะครับแล้วหมอก็ชี้ว่าเนี่ยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นปฏิบัติการยึดสภาสูงในระดับอุตสาหกรรมแล้วหมอก็ชี้ว่าโพยหัว 1,200 รายชื่อกับชุดตัวเลขพิศวงปรากฏการศูนย์คะแนนกับ200ข้อพิรุธแล้วก็คาราวานจัดตั้งการตัดตอนผู้สมัครอิสระนะฮะตรงเนี้ยมีคำอธิบายยังไงเพิ่มเติมครับหมอครับ
0: ก็ในลักษณะที่ผมใช้เปรียบเชิงเปรียบเทียบว่ามันเป็นการยึดสภาสูงนะครับโดยในแบบอุตสาหกรรมเลยคือหมายถึงว่ามีกระบวนการเหมือนสายพานนะฮะอย่างเป็นระบบนะครับในการที่จะ เตรียมคนเตรียมวัตถุดิบนะครับเข้าสู่สายพานระบบสายพานระบบการจัดการระบบเส้นการเงินการมิตรสินจ้างต่างๆทั้งหลายนะครับจนกระทั่งได้ผลออกมาตามนั้นมี quality control มี quality control ด้วยใช่ไหมควบคุมคุณภาพเนี่ยก็เลยใช้คำว่าเป็นยึดโดยในเชิงของอุตสาหกรรมนะทีนี้การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการตามธรรมชาติเนาะแล้วมันก็หมายความว่ามันมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์เนี่ยที่ชัดเจนในการที่ยึดสภาสูงแล้วเนี่ยจะนำไปซึ่งการตักตวงผลประโยชน์นะฮะในทางอำนาจรัฐเนี่ยอย่างไรเพราะว่าสภาสูงเนี่ยก็เป็นที่มาของการกลั่นกรองคนที่จะไปอยู่ในตำแหน่งทางด้านตุลาการก็คืออย่างนี้
1: ที่จริงทั้งกลั่นกรองและรับรองใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: กลั่นกรองแล้ว
0: รับรอง
1: แล้วยังต้อง
0: ยัง
1: หมายความว่าตัวบุคคลที่มาเป็นกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยการกรองมาแล้วยังต้องผ่านการรับรองคือการลงมติในสภาสูงถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับสภาสูงเนี่ยจะทำหน้าที่คือกระบวนการสมมติว่ากกต.หรือปปช.เนี่ยนะกรรมการที่จะได้รับการคัดเลือกนะฮะคัดเลือกหรือกระบวนการคัดสรรเนี่ยมาเนี่ยเขาจะมีกติกามีกระบวนการมีกลไกมีคณะกรรมการนะฮะเช่นตุลาการเช่นประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาอะไรแบบเนี้ยเขาจะกำหนดตำแหน่งว่าในการพิจารณาเนี่ยว่าใครเสนอตัวเข้ามาเป็นกกต.ใครเสนอตัวเข้ามาเป็นปปช.เนี่ยจะมีกลไกองค์ประกอบของคณะกรรมการที่พิจารณาสรรหาเนี่ยมาพิจารณาว่าตกลงใครได้นะฮะพอตกลงว่าได้ตัวบุคคลว่าใครแล้วเนี่ยเขาจะดูคุณสมบัติดูความเหมาะสมดูอะไรต่างๆนะครับดูความสามารถความรู้ความสามารถเหมาะสมเนี่ยเขาก็คัดมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องมาให้ทางวุฒิสภาเนี่ย
1: ที่ประชุม
0: ตรวจสอบใช่ที่ประชุมถ้าที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาเนี่ยมาตรวจสอบในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็เมื่อเรื่องจากทางกรรมการสรรหาเนี่ยส่งมาแล้วแล้วก็ที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาเนี่ยก็จะนำเข้าบรรจุวาระแล้วก็อภิปรายให้ความเห็นชอบนะฮะในเบื้องต้นเนาะเป็นวาระที่หนึ่งจากนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งกรรมาธิการนะฮะเฉพาะไปพิจารณาเรื่องบุคคลเนี่ยความเหมาะสมเนี่ยฮะตรงนี้คณะกรรมการคณะอนุกรรมาธิการคณะกรรมาธิการเนี่ยจะพิจารณาอย่างละเอียดนะฮะโดยตรวจสอบคุณสมบัติว่าเคยมีคดีไหมเคยมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆไหมส่งไปที่หน่วยงานเช่นสันติบาลหน่วยงานตำรวจหน่วยงานอะไรเงี้ยนะสรรพากรหน่วยงานต่างๆเขาเช็คอย่างละเอียดครับแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วยังขั้นสุดท้ายเนี่ยยังมีการสัมภาษณ์ด้วยนะฮะเชิญเจ้าตัวเนี่ยมาพบมาอะไรต่างๆแล้วก็ซักถามข้อที่มีความสงสัยหรือข้อกังวลอะไรบางอย่างเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนในที่สุดแล้วเนี่ยจะเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่นะฮะในวาระที่2วาระที่3เพื่อรับรองอ่ะนะวาระที่2เพื่อรับรองก็มีมติที่ประชุมของสภาที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาก็จะมีการมตินะครับตอนรุ่นผมเนี่ย250คนเนี่ยสวทั้ง250คนก็โหวตบางท่านก็ผ่านบางท่านก็ไม่ผ่านเสียงข้างมากนะครับก็ตกไปก็คัดเลือกคนใหม่เข้ามาก็พิจารณาอีกบางทีก็ยังไม่ผ่านอีกเนี่ยเพราะว่าเข้มข้นมากในสมัยผมนะในสมัยรุ่นนั้นนะครับแต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยก็จะมีอิทธิพลของสีน้ำเงินเนี่ยเข้ามาเพราะว่าสว.เป็นเสียงข้างมากมากอย่างล้นหลามนะครับก็ทำให้เกิดก็วิตกกังวลในเรื่องนี้นะครับเป็นอย่างมากครับ
1: ครับเพราะครับเราเขียนไว้3ข้อในตอนที่4เนี่ย1พวยหัว 1,200 รายชื่อกับชุดตัวเลขพิศวง2 0คะแนนกับ200ข้อพิรุธ3ตัดตอนอะไรเนี่ยหมออธิบายทีละข้อใช่ไหม
0: ทีละข้อก็คือว่าในสำนวนคดีเนี่ยนะที่ทาง DSI ตอนหลัง DSI กับกกต.เขาก็ตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนะฮะผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะว่ามาพิจารณาทำงานร่วมกันนะฮะในที่สุดไอ้สำนวนคดีต่างๆที่ทำร่วมกันเนี่ยมันก็จะปรากฏพยานเอกสารและก็ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรวมทั้งบันทึกรายชื่อหมายเลขผู้สมัครนะแล้วก็เชื่อมโยงกันเนี่ยเชื่อมโยงจากไอ้ความสัมพันธ์จากการปากให้ปากคำต่างๆเนี่ยมันมีที่เชื่อมโยงกันเนี่ยประมาณ 1,200 รายการอันนี้ก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะว่ามันมีอย่างนี้จริงแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ให้ปากคำเนี่ยทั้งคนที่เป็นคนที่เป็นสว.และคนที่ไม่ได้เป็นสว.นะครับที่เกี่ยวข้องที่เขาสัมภาษณ์มากมายเนี่ยไม่ใช่สัมภาษณ์เขาเรียกอะไรสอบสวนนะฮะสอบปากคำเนี่ยตรงนี้มากมายเนี่ยก็มันได้สรุปโดยเชิงปริมาณเนี่ยก็ประมาณ 1,200 รายการนะครับซึ่งก็มากพอสมควรคือสว.นี่มี200คนเท่านั้นนะแต่ว่า 1,200 รายการก็หมายถึงว่าคนที่นอกเกี่ยวข้องเนี่ยที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยด้วยนะฮะแล้วก็มีหลักฐานในเรื่องของการข้อสั่งการนะครับสั่งการให้ผู้สมัครต่างๆเนี่ยว่าต้องเลือกจำนวนคนในชุดตัวเลขเนี่ยฮะตัวเลขชุดตัวเลขว่าเลือกเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนเนี่ยนะกลุ่มไหนเลือกเบอร์ไหนกลุ่มไหนเลือกเบอร์ไหนอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันออกมาตรงกันเป๊ะ
1: คร
0: ับ อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเขาก็เลยเรียกว่าโผยหัวเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็เรียกตามในภาษาของในหนังสือพิมพ์ของสื่อต่างๆที่พูดกันนี่แหละอันที่สองเนี่ยเรื่องปรากฏการศูนย์คะแนนเนี่ยก็คือว่าในคนที่เลือกกันเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เลือกตัวเองไม่เลือกตัวเองอ่ะนั่นหมายความว่ามันสอบไปในทางที่ว่าเข้ามาเพื่อเลือกคนอื่นหรือเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะแลกผลประโยชน์เพื่อที่จะกับการเลือกคนนั้นนะนะตรงนี้ก็เลือกของมันไม่ตรงไปตรงมาแล้วฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาละฉันไม่ต้องเป็นละสว.เนี่ยแต่ว่าฉันได้รับผลประโยชน์เรียกว่าต่อรองราคากันแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันมีหลักฐานมากมายทั้งในที่หน้าห้องน้ำนะทั้งหน้าที่หน้าห้องน้ำทั้งอะไรล่ะโทรศัพท์ต่างๆทั้งหลายที่เขาจับหลักฐานได้นะครับตรงนี้มันมาประกอบนะครับตรงนี้ก็ทำให้เรียกว่ามีข้อพิรุธต่างๆเนี่ยเขารวบรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ200กว่าข้อพิรุธมันไม่ใช่ข้อพิรุธเดียวเนาะมันซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วอย่างเงี้ยฮะมันเป็น2,200 รายการเงี้ยโอ้โหมันก็จะไม่มีน้ำหนักได้ยังไงล่ะครับตรงนี้นะครับแล้วส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดตั้งแล้วก็ตัดตอนผู้สมัครอิสระเนี่ยอันนี้ก็คือกระบวนการที่บอกว่ามีโลจิสติกนะฮะมีการส่งกำลังบำรุงนะฮะอย่างขนาดใหญ่เลยอย่างเป็นระบบเลยนะที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้โรงแรมนั้นรีสอร์ทนี้ต่างๆทั้งหลายมันมีหลักฐานหมดแล้วฮะทั้งหมดนี้มันมีหลักฐานหมดนะฮะและจริงคุณไปดูหลักฐานอะไรคุณดูหลักฐานของจากปากคำเนี่ยแล้วก็ดูหลักฐานของผู้เข้าพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทแห่งนั้นใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันหลักฐาน
1: ยังมีการซื้อตั๋วเครื่องบิน
0: นั่นเองนั่นเอง
1: เป็นอีกชุดนึง
0: รถ
1: ใช่
0: จัดรถมาจัดรถมาส่งกันอย่างเงี้ยนะฮะแบบเนี้ยมันเนี้ยเลยทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เห็นผมถึงบอกว่ามันเหมือนกับกระบวนการอุตสาหกรรมเลยแล้วมุ่งคนทำอุตสาหกรรมก็ต้องมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างกำไรผลกำไรเป็นธุรกิจ
1: หมอก็เลยใช้คำว่าเป็นอุตสาหกรรม
0: ใช่ฮะในเชิงอุตสาหกรรมแบบนั้นนะฮะ
1: คือมันเป็นกระบวนการเข้าสายพานหมอครับผมฟังดูเนี่ยมันคลับคล้ายคลับคาเหมือนกับสอบท้องถิ่นเลยนะ
0: มัน
1: ตอนท้องถิ่นเนี่ยมันก็แบบเดียวกันเลย
0: แบบเดียวกันนะ
1: แบบนี้นะใช่ไหมฮะ
0: ไอ้นั่นก็โกงการสอบเนี่ยกระบวนการโกงการสอบเนี่ยอย่างเป็นอุตสาหกรรมเหมือนกันอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะอันนั้นน่ะมันหลายพันล้านนั่นน่ะ ตรงนั้นมันหลายพันล้านนะ
1: โอ้คนเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนอ่ะ
0: ครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแล้วก็บังเอิญมันไปเกี่ยวกับไอ้สีน้ำเงินทั้งคู่นะ
1: นั่นสิแล้วไม่ต้องอะไรหมอ77คนที่ถูกฟ้องเนี่ยล้วนแต่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
0: กลุ่มก้อนเดียวกัน
1: แต่กลุ่มก้อนไม่ได้มีสีอื่นเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่
1: ทีนี้ในข้อเขียนของหมอเนี่ยนะครับวันตอนที่3เนี่ยหมอพูดถึงเรื่องฝ่ายนิติบัญญัตินะเป็นวิกฤตการด้วยของฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับสภาสูงไร้การยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชนผลกระทบลูกโซ่ต่อการแต่งตั้งองค์กรอิสระอันนี้พูดไปแล้ว
0: พูดไปแล้ว
1: กฎหมายที่ไม่ตอบโจทย์ปากท้องของฐานรากอะไรเนี่ยนะครับแล้วหมอก็พูดถึงว่าต้นน้ำที่ขุ่นคลักเต็มด้วยสารพิษไม่อาจสร้างสายน้ำสะอาดบริสุทธิ์ได้เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติต้นทางสูญเสียความชอบธรรมปลายทางแห่งความยุติธรรมและกฎหมายย่อมไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ต่อไปตรงนี้มีคำอธิบายเพิ่มไหมครับหมอครับ
0: ก็มันตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะฮะเป็นการเปรียบเปรยกันนะแต่ว่ามันก็มีลักษณะอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าทางรัฐสภาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทางสสสสก็สีน้ำเงินอยู่แล้วเนาะเป็นครองเสียงข้างมากนะครับรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของสีน้ำเงินนำเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาสสเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะพิจารณากฎหมายแต่ว่าพอพิจารณากฎหมายเสร็จแล้วผ่านร่างกฎหมายมาแล้วพี่นาผ่านร่างมาแล้วเนี่ยก็ส่งมาที่สว.สว.ก็เป็นน้ำเงินอีกแล้วนะฮะตรงนี้มันก็ทำให้กฎหมายต่างๆเนี่ยเมื่อต้นทางเป็นอย่างนั้นเนี่ยปลายทางมันก็คือผลประโยชน์ของสีน้ำเงินไอ้กฎหมายเล็กๆน้อยๆกฎหมายของประชาชนเนี่ยที่เป็นความต้องการของประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยก็จะถูกละเลยนะเอาไว้เป็นที่หลังนะหรืออย่างเงี้ยหรือว่าไม่ผ่านอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผลประโยชน์ของพรรคพวกนะฮะอันนี้ก็ผ่านนะกลุ่มอำนาจกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นนายทุนของพรรคอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นสภาพแบบนี้นะฮะก็เปรียบเปรยว่ามันต้นน้ำมันเป็นอย่างนั้นนะฮะปลายน้ำจะสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะครับ
1: ครับหมอครับต้องขอบคุณมากๆครับตอนนี้4 ทุ่มแล้วก็เป็นการนำเสนอที่ทำให้เห็นภาพนะครับว่ากระบวนการของการโกงนะซึ่งมันเข้าไปสู่เรื่องของหน่วยงานนิติบัญญัติเนี่ยมันก็มีผลมหาศาลแล้วก็ถ้ามันไม่แก้ไขมันก็เดือดร้อนแล้วก็พากันล่มจมกันไปกันทั้งหมดนะครับมันกระทบไปทุกภาคส่วนนะถ้าเผื่อตรงนี้เนี่ยกลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถให้อำนวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นจริงมันก็จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปถึงปัญหาอื่นๆปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาทุกอย่างต้องขอบคุณหมอนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับ
0: ผมทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับพี่ประสาทขอนิดหนึ่งคือว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้มันไปเรื่อยๆตามบุญตามกรรมเนี่ยนะตรงนี้สังคมไทยเนี่ยจะเดินหน้าไปสู่การหาทางออกแบบเป็นไปเองอย่างเงี้ยนะฮะที่ผ่านมามันก็จะลงล่องแบบที่หนึ่งก็คือรัฐประหารนะ
1: ครับ
0: เกิดการกองทัพหรือทหารเนี่ยเข้ามายึดอำนาจอันนี้ก็เป็นอยู่ทางขวาสุดเรานะครับ แต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือความไม่พอใจเนี่ยอาจจะทำให้เกิดในปาวโมเดลได้นะฮะอย่าประมาทนะครับตรงนี้ก็จะเกิดการปฏิวัติประชาชนได้อันนี้ก็อยู่ทางซ้ายสุดของมือเรานะครับซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่พึงประสงค์ทั้งคู่นะสำหรับพวกเราที่เป็นปัญญาชนทั้งหลายนะครับเราอยากเห็นตรงทางสายกลางซึ่งอยู่ระหว่างนั้นแหละไม่รู้ตรงไหนนะครับตรงนี้ต้องช่วยกันหาหลักนิติศาสตร์มหาชนสากลเนี่ยอาจจะเป็นหลักหนึ่งที่เอามาพิจารณาได้รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะพิจารณาได้ในกรณีที่บ้านเมืองเนี่ยมันไม่มีทางออกเนี่ยมาตรา5ก็ยังวรรค2เนี่ยก็ยังเป็นการถวายคืนพระราชอำนาจได้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างทางก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ
1: โอเคครับขอบคุณมากครับหมอครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
14: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา 6นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียเป็นวันที่ท้องฟ้ายังคงชุ่มฉ่ำอยู่นะครับถ้าดูสถานการณ์บ้านเราเรื่องฝนฟ้าอะไรต่อมีอะไรต่างๆฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทั้งประเทศโดยภาพรวมคร่าวๆนะครับจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งรายงานพยากรณ์อากาศฉบับที่5ที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นดังต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนช่วงวันที่23ถึงวันที่27กันยายนภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้โอ้มันจะหมดแล้วนะครับทั้งประเทศฝนจะตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งเราจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนคือนี่แหละครับบ้านผมเลยปากช่องนครราชสีมาคืนนี้ก็พรำๆครมๆครำครามสลับกันไปประมาณสักตีหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ต้องปิดหน้าต่างประตูทั้งชั้นบนและใต้ถุนบ้านที่นั่งทำงานอยู่ตอนนี้เดี๋ยวฝนสาดเข้ามาหนังสือเปียกหมดแต่ก็ไม่มาหนักนะครับมาสัก 5-6 ปีที่แล้วมันหนักมากแล้วมันก็ท่วมแล้วก็ซึมลงมาใต้ดินแล้วมันก็มาโผล่กลางห้องที่นั่งทำงานอยู่นี่นะครับคือห้องโลกยามเช้าใต้ถุนบ้านเนี่ยหน้ามันก็ท่วมขึ้นในตู้หนังสือก็เปียกแฉะบวมเพราะมันเป็นไม้อัดต้องทิ้งหนังสือก็ไปตากแดดทิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าก็โอเคนะคือถ้าเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมมันก็จะเจอแบบนี้ครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้ามาแล้วท่วมใต้ถุนบ้านอีกหนังสือก็เสียหายเฉพาะข้างล่างข้างล่างวันนี้ก็เลยจะเอาหนังสือขึ้นชั้นที่สองของหิ้งนะคือยังไม่สามารถจะเปลี่ยนหิ้งหนังสือได้มันเยอะนะครับเปลี่ยนไปมันก็จะต้องน่าจะเป็นหมื่นบาทนะครับมันก็อยู่กันไปนะครับนะไม่เป็นไรหนังสือมันถ้ามันเปียกก็ซื้อใหม่นะครับนะแล้วก็ตอนเราตายเนี่ยหมายถึงผมตายก็อ่านไม่หมดอยู่ดีนะครับเด็กรุ่นหลังแวะผ่านมามานั่งอ่านแล้วกันนะครับผมจินตนาการ20ปีข้างหน้าเนี่ยหนังสือก็จะอยู่ที่นี่มอภัยคณะรัฐศาสตร์ไหนเขาคงไม่เอาไม่แน่นะเขามาเห็นอาจจะแย่งกันก็ได้แต่ว่าอย่าทิ้งๆไว้เงี้ยครับแล้วก็ใครผ่านมามานั่งอ่านแล้วจะยืมไปผมไม่รู้เพราะผมตายแล้วนะครับแต่ตอนนี้โอเควันนี้น้ำไม่ได้ท่วมใต้ถุนบ้านเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีรางน้ำฝนอะไรแบบนี้ผมก็ซ่อมแซมบำรุงตอนนี้หลังคารั่วอยู่นี่เราจะคุยเรื่องอากาศในวันนี้นะครับปากช่อง22องศาเซลเซียสณเวลานี้เลยนะครับหมายถึงณเวลาและที่ที่ผมนั่งคุยอยู่นี่นะครับทั้งวันนี้ก็จะอยู่ระหว่าง31ถึง23องศากรุงเทพ 80% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับในวันนี้ฝนจะลงนะท่านจริงๆทุกวันนี้ท่านสามารถเข้าไปถึงข้อมูลเหมือนผมแหละเพียงแต่ว่าผมจะต้องขออนุญาตให้ท่านผู้ฟังขี้เกียจบ้างผมจะได้มีงานทำแต่ก็จะเล่าให้ฟังท่านฟังไม่ต้องเปิดดูที่เปิดดูก็จะได้ละเอียดกว่านี้นะครับกรุงเทพ25 26ถึง30 33ลมเสียมั้งเนี่ยลมแปรปรวนศัพท์อุตุนิยมวิทยาเหมือนคนเราอารมณ์แปรปรวนแปลว่าลมเสียอารมณ์เสีย10ถึง25ที่จริงลมดีนะครับ10ถึง25เนี่ยถ้าผมกลับบ้านเมืองทองตอนสุดสัปดาห์เนี่ยก็จะไปเดินเล่นนั่งยามเช้ามืดบนดาดฟ้าสึกโล่งสบายฝนมานิดหน่อยก็มีความสุขนะครับตอนนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากทางเวียดนามตอนกลางเข้าเขมรแล้วก็จะเข้าภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางของเมืองไทยตามที่ว่านี้เลยเพราะฉะนั้นฝนมันจะมานะครับทะเลอันดามันอ่าวไทยก็จะมีคลื่นลมแรงขึ้น 2-3 เมตรนะคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็ระมัดระวังแล้วกันเพื่อความปลอดภัยกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง ที่จริงไม่ต้องเดินทางไปไหนอยู่กับบ้านก็ได้ถ้ามีธุระป่าปังก็ต้องไม่ไปไหนนี่ผมไม่หยุดทำงานดูวอลเลย์บอลพอวอลเลย์บอลหมดก็ดูซีเกมดูฟุตบอลไทยเมื่อวันดูไม่ได้เพราะว่ามันสู้ญี่ปุ่นไม่ไหวท่านไปดูคะแนนเราเองแล้วนะครับผมก็ไปดูเน่ดีกว่านะครับโอเคเมื่อวานการถ่ายทอดสดหนูเน่แห่งThe best place in the world, Phuket, Thailand. กรรมการคนหนึ่งในสี่คนของ AGT เมื่อวานรอบสุดท้ายแต่ยังไม่ประกาศผลนะครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ย7 โมงเช้าเนี่ยจะเป็นการแสดงพิเศษแล้วก็ประกาศผลแต่เมื่อวานเป็นการแสดงของทั้ง10 รายการที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับรวมทั้ง4 รายการที่ได้บัตรทองอะไรปุ่มทองคำแต่ผมชอบที่ว่าเมื่อวานพอเนเน่มาร้องเนี่ยพอร้องจบท่านผู้ฟังคงเห็นคลิปหมดแล้วนะครับถึงท่านไม่ได้เป็นสมาชิก True Vision Now ไม่ได้มีแอปพลิเคชันไม่ได้จ่ายตังค์เดือนละ200นะท่านก็ดูคลิปเอาได้เพราะว่า AGT เขาก็จะเอาคลิปถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับเฉพาะส่วนของแต่ละคนที่เข้ารอบสุดท้ายมาให้ดูชัดเจนแจ่มแจ๋วแล้วมันจะมีพวกนักวิเคราะห์วิจารณ์คนอเมริกันคนต่างชาติคนอังกฤษตื่นมาตีสี่มาดูเน่ๆแล้วก็วิจารณ์แล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็บอกโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับนะทำไมเน่ๆเลือกเพลงแบบมันยากนะเนี่ยแล้วเพลงมันก็เก่าวงเขาก็แตกกันไปหมดแล้วผัวเมียเขาก็แยกทางกันไอ้เจ้าวงเพลงที่ร้องเนี่ยครับโอ้ยสนุกครับเมื่อวานคือผมก็อย่างที่สารภาพกับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนมาผมก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมก็เรามาสายลูกทุ่งร็อกคาบิลลี่พูดถึงว่าถ้าเป็นลูกทุ่งอเมริกันถ้าจะเป็นร็อกอเมริกันเนี่ยมันก็อยู่แถวๆลูกทุ่งลูกทุ่งเทนเนสซีเรสแลนด์ลูกทุ่งพ็อปร็อกลูกทุ่งซึ่งมันไม่ใช่ลูกทุ่งแบบโบกเวกตะโกนดังเด็กอายุ16 ปีเนี่ยแบบโอ้โหฝรั่งประทับใจกันมากบอกมันไม่เหมือนต้นฉบับมันดีกว่าต้นฉบับอีกต่างหากแล้วทำไมเน่ๆมาเลือกเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพลงเนี่ย Seven Nation Army กองทัพ7 ชาติฝรั่งบางคนหมายถึงว่าพวกครูเพลงครูไฮสคูลและพวกนักวิเคราะห์วิจารณ์ทำ YouTube ที่ผมดูเมื่อวานว่า10 กว่าเจ้านะครับคือว่าเชื่อถือว่าเชื่อถือได้คนนี้เล่นกีตาร์เป็นรู้จักเพลง Seven Nation Army ของวงแถบสีขาว ก็คือวง The White Stripe จากดีทรอยที่จริงดีทรอยเนี่ยมันเป็นเมืองของดนตรียุคหนึ่งนะครับมันร็อกก็มีแหละนะครับแต่ว่าเพลงร่วมสมัยพ็อปร็อกก็มีแต่ว่าวงWhite Stripe เนี่ยก็โด่งดังมาในช่วงประมาณปี2000อันนี้ผมพูดเหมือนรู้เรื่องแต่ผมค้นเพราะว่าตอนนั่งดูคลิป AGT เต็มคลิปที่น้องเนเน่หรือหลานเนเน่รอยัลขึ้นเวทีร้องผู้คนก็ฮือฮาปรบมือเล่นกีตาร์แบบมันสุดๆจริงๆนะครับแต่ว่าผมพอเพลงขึ้นผมก็ไม่รู้ว่ามันเพลงอะไรนะครับมันก็มีคนที่ไม่ใช่ขาร็อกอย่างแท้จริงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรพอไปสักพักหนึ่งนี่ผมกระโดดข้ามการอธิบายไปแบบเหมือนจะไม่มีขั้นตอนคือว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นรอบไฟนอลนะครับเน่ๆก็ขึ้นแสดงกับผู้เข้าประกวดคนอื่นนะ10 รายการที่ขึ้นบนเวทีเนี่ยครับแต่บางรายการก็เทปไปล่วงหน้าตามที่ดูคนไทยที่แอลเอเขารายงานเข้ามานะครับผ่านช่อง True Vision แล้วก็เมื่อวานเป็นการแสดงรอบสุดท้ายของทุกคนที่เข้ารอบสุดท้ายนะตามเวลาท้องถิ่นก็จะเป็นอังคารค่ำก็เช้าหรือ7 โมงเช้าเวลาไทยในวันรุ่งขึ้นคือวันพุธใช่ไหมแล้วก็โหวตกันไปโหวตกันไปจนถึงผมเช็คเวลาพอเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นวันอังคารตอนค่ำรายการจบแล้วโหวตกันไปจนถึงเวลา LA เนี่ย5 ทุ่ม5 ทุ่มก็คือเที่ยงคืนตี 1 ตี 2 ตี 3ตามเวลานิวยอร์กอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือในสุดแล้วก็ปิดโหวตแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวตอน7 โมงเช้าเอาตามเวลากรุงเทพดีกว่า7 โมงเช้าเนี่ยวันที่23คือวันพฤหัสเนี้ยตามเวลากรุงเทพตามเวลาไทยซึ่งมันจะเป็นเวลาอเมริกาวัน วันอังคารแหละมันจะเป็นรอบที่ประกาศผลก็จะมีวงดนตรีรับเชิญมาซึ่งผลก็เข้าไปค้นมีการบอกใบ้แม้กระทั่งน้องเนเน่ก็บอกใบ้เขาก็จับทางได้วันนี้สงสัยจะเป็นลิงคินพาร์คคนไทยจะรู้จักมาเล่นที่เมืองทองอิมแพคอะไรเนี่ยครับลิงคินพาร์คผมรู้จักแต่ชื่อนะครับแต่ว่าไม่เคยมีสตางค์ซื้อบัตรเข้าไปดูแต่ว่าเป็นวงแบบยังคงดังอยู่คือร็อกในอเมริกาหรือร็อกในโลกตะวันตกเนี่ยมันซบเซามานานนะแล้วมันก็เพิ่งจะเท่าที่ค้นดูเนี่ยเพิ่งรีบาวหรือว่าสะท้อนกลับขึ้นมาสู่ตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ในร็อกเนี่ยก็ปีที่แล้วนี่เองไอ้เพลงที่น้องเนเน่เอามาร้องเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆหรือแม้กระทั่งคนรุ่นกลางๆนะครับที่ผมดูฝรั่งเขานั่งดูแล้วก็คอมเมนต์กันเนี่ยช่วงแรกเขาจะงงคือน้องเรียกว่าน้องหรือหลานก็แล้วแต่เอาเพลงชื่อ Seven Nation Army กองทัพ7ชาติของวงดีทรอยต์นะชื่อ White Stripe หรือแถบสีขาว2คนสามีภรรยาซึ่งตอนหลังวงนี้ยุบไปแล้วประมาณปี2001แล้วก็แตกแยกกันหย่ากันแต่งงานใหม่อะไรกันเรียกว่าล็อกเนี่ยมันซบเซาเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเจนราหรือว่าประเภทของล็อกมากมายบนจอที่ผมพยายามทำให้มันเข้าใจโดยตัวผมเองจะได้อธิบายถูกเนี่ยครับมันซบเซาจริงๆนะครับแล้วเพิ่งมาฟื้นตัวใหม่แล้วโดยประวัติก็คือว่าไอ้เจ้าเพลง Seven Nation Army เนี่ยของวง White Stripe เนี่ยมันเป็นเพลงยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนรู้จักทั้งโลกจะรู้จักอย่างที่อังกฤษที่ยุโรปก่อนจะเล่นกีฬาฟุตบอลมันเหมือนกับเพลงชาติของกีฬาก่อนการแข่งขันเลยนะครับก็จะร้องเพลงเนี้ยครับกองทัพเราจะบุกมาเราจะไม่กลัวเราจะถอยไปเราจะสู้ไม่ถอยอะไรพวกเนี้ยนะเขากลายมาเป็นเพลงเหมือนกับเพลงประจำการแข่งขันกีฬาก่อนแข่งจริงในโลกตะวันตกแล้วกันนะครับก็จะมีเพลง White Stripe อันนี้มันไม่ใช่เป็นเพลงที่เด็กอายุ16จากภูเก็ต the best place in the world ภูเก็ตไทยแลนด์นี่ที่คอมเมนเตอร์คนหนึ่งนะครับโฆษณาภูเก็ตให้แบบสุดๆเลยผมนั่งดูอยู่โอ้โหนี่ยังไม่ทันทำอะไรนักหนานะครับแค่ไปปรากฏตัวในรายการนี้คนทั้งร้อยล้านในโลกเนี่ยก็รู้จักแล้วนะครับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ผ่านการทานแท้สดแล้วคนอเมริกันนี่จะรู้จักมากขึ้นเสร็จแล้วกรรมการคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ you are from the best place in the world Phuket Thailand นะผมก็คิดว่าเนเน่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการช่วยเหลือประเทศไทยแบบที่ตัวเองยังเพิ่งจะเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวโลกคนไทยรู้จักมากว่า10ปีแล้วนะครับนะตั้งแต่ออกรายการซุปเปอร์เทนแต่ว่ามันก็เหมือนเด็กๆนักเรียนเล่นแล้วก็เก่งจังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอายุ16เลิกพูดกันการแสดงดนตรีเมื่อวานเนี้ยโดยการร้องเพลงที่มันเป็นเพลงของผู้ใหญ่แน่นอนฮะร็อกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับคนต่างวัฒนธรรมอย่าว่าแต่เด็กเลยนะครับต่างวัฒนธรรมต่างพื้นเพจะเข้าใจอารมณ์ความรุนแรงความกระโตกกระโชกโคกฮากหรืออารมณ์อยู่เบื้องหลังความตายความสูญเสียสงครามยาเสพติดการเมืองที่ไม่เป็นธรรมมันปนอยู่แล้วเด็กจะไปรู้จักอะไรนะครับแต่ตอนนี้เลิกพูดกันแล้วผมดูคำวิจารณ์หลายๆที่ประมาณ10กว่าเจ้าเมื่อวานไม่ต้องพูดแล้วเธอเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะการแสดงบนเวทีก็สมบูรณ์เล่นกับกล้องได้หมดทุกฉากรู้กล้องอยู่ไหนจะยกมือจะทำอะไรไม่ใช่ไร้เดียงสาอีกต่อไปมันไม่เหมือนกับสัปดาห์แรกที่ขึ้นมาร้องเพลงที่มันเหมือนกับขี้อายไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ร้องไปแล้วคนก็ฮือฮาทำไมเล่นกีตาร์เก่งร้องเพลงเดี๋ยวค่อยๆตามดูไป3เพลงแล้วก็ได้ปุ่มทองแล้วเมื่อวานดูพวกฝรั่งนักวิจารณ์ก็บอกว่าอันนี้มันเนเน่ตัวจริงนี่นะก็คือแบบธรรมชาติหมดนะไม่ว่าจะพูดจะตอบคำถามจะร้องเพลงจะเจียวเจ้าจะแต่ก็สุภาพแบบไทยพนมมือไหว้อะไรพวกนี้นะครับมันก็จริงผมก็รู้สึกแปลกเหมือนกันว่าอันนี้ตัวจริงใช่ไหม เพราะว่าสัปดาห์แรกที่เนเน่ขึ้นเวทีคนไทยก็ฮือฮานะตั้งแต่เพลงแรกๆโน้นเลยนะครับพวกซอมบี้แล้วก็มาแบล็คโฮซันอะไรพวกนี้นะครับครั้งแรกที่เธอเป็นข่าวแล้วขึ้นเวทีครั้งแรกนะท่านผู้ฟังก็มาบ่นกับผมทางอีเมลซึ่งผมไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เล่าฟังผมก็พูดกันเองเงียบๆผมบอกให้ผมขอดูนิดหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าตัวจริงของเนเน่เป็นยังไงแล้วผมฟังเพลงแรกผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะมันยังไม่ได้อารมณ์เสรีเต็มที่แล้วร็อกนี่มันเด็กๆจะเข้าใจยังไงนะครับโอเคผมก็แก่ผมก็ไม่เข้าใจร็อกแต่เพียงแต่หาความรู้เพื่อจะได้อธิบายได้ใกล้เคียงความจริงแต่ว่าจะไม่มีอารมณ์ลงลึกถึงเหมือนกับหลายคนในเมืองไทยที่ก็เป็นขาร็อกแท้ๆก็มีหน้าที่หาข่าวสารความรู้และอารมณ์ความรู้สึกมาแลกเปลี่ยนกันกับท่านผู้ฟังเท่านั้นแล้วเราก็นั่งคิดว่าแล้วเด็กอายุ16อยู่มัธยมปลายที่ภูเก็ตโรงเรียนอินเตอร์นะเธอไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาหรอกนะครับภาษาอังกฤษเธอดีอ่ะแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตเธอยังไม่เคยเจอความรักความทุกข์หย่าร้างสงครามสันติภาพเวียดนามมันไม่เหมือนกับเนี่ยเพลงไวท์สไตรป์นะที่เขาร้องมาเนี่ยมันก็เลยนั่งงงอยู่หลายสัปดาห์ผมก็บอกท่านผู้ฟังเงียบๆไปนะครับผมอย่าไปบอกใครนะผมยังไม่ไว้ใจว่าเธอเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าแล้วผมก็คิดว่ามันยังไม่ใช่ไม่ได้นะครับแล้วมาถึงเมื่อวานเนี่ยพอดูแล้วเอ้ยนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงมีนักวิจารณ์บางคนที่เป็นชาวอเมริกันนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าอเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยรายการแบบเนี้ยเขาจะสร้างบรรยากาศให้มันขัดแย้งกันเพื่อเรียกคนดูแล้วก็เรียกโหวตอะไรพวกเนี้ยมันตอนแรกๆเนี่ยเขาอาจจะกำกับให้เน่เป็นเด็กใสซื่อไม่ค่อยรู้เรื่องขี้อายแต่ร้องเพลงเก่งแต่ยังไม่เก่งนักบอกให้ทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาในรูปที่ว่าดูดีแล้วต่อมาเรียกกลับมาแล้วก็เล่นอีกทีมันดีมากก็เป็นขยักที่สองแล้วเมื่อวานนี้ก็คือว่าทำโปรดักชันให้สุดๆเธอจะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่คนที่ภูเก็ตและเพื่อนฝูงใกล้ชิดเนี่ยก็บอกว่าที่จริงเนี่ยไม่ใช่คนที่อายอย่างที่พวก AGT เขาพูดกันนะครับพวกรายการเนี้ยนั่นผมเลยเห็นคล้อยตามฝรั่ง 2-3 เจ้าที่ทำหน้าที่คอมเมนต์บน YouTube ว่ารายการแบบเนี้ยเขาชอบวางแผนอย่างเนี้ยมันก็จะฝืนใจเด็กเนี่ยเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกไม่ใช่ขี้อายมันเมื่อวานเนี่ยน่าจะใช่เลยครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เอาเพลงที่ยาวมาตัดสั้นนิดหน่อยแล้วก็ทำเพลงไอ้ Seven Nation Army เนี่ยให้มันอยู่ในอารมณ์ความต้องการที่ตัวเองจะแสดงออกจะไม่เหมือนต้นฉบับ 100% เป็นตัวของตัวเองช่วงต้นก็จะมีเสียงต่ำๆคลอๆพวกที่รู้เรื่องเพลงนี้อ๋อได้ยินคำว่า Seven Nation Army ปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นเพลงของวง The White Stripes ใช่ไหมแล้วเขานั่งงงคนหนึ่งก็นั่งดูอยู่นะครับผมก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าผมดูพวกฝรั่งวิจารณ์ยังไงนะครับรวมทั้งฝรั่งในเมืองไทยที่วิจารณ์เนเน่อย่างสุดๆหมายว่าดีสุดๆเนี่ยสามีภรรยาฝรั่งคนหนึ่งนะที่เป็นนักร็อกนะซึ่งสังเกตเพลงร็อกมานานพอเพลงนี้ขึ้นเขาบอกอันนี้7Nation Army อ้าวแล้วทำไมเธอถือกีตาร์ลีดทำไมมันไม่ใช่เบสคือเพลงนี้มันจะมีกลองแล้วมีกีตาร์เบสนะแต่เธอเล่นกีตาร์ลีดแล้วก็ร้องเพลงเองได้ไงอะไรประมาณนั้นก็ยังงงเขาปกติเขาทำไม่ได้นะคือมันทำยากนะแล้วเธอก็แสดงให้เห็นว่าเธอเลือกเพลง Seven Nation Army เนี่ยมาแสดงนักวิจารณ์ทั้งหลายผมรวบรวมจากความเห็นที่ผมตามตามานะครับว่าเธอเอาเพลงนี้มาเพื่อที่จะอันนี้ไม่ใช่จากปากของเนเน่เองหรือคุณพ่อนะครับจากนักวิจารณ์เพื่อที่จะแสดงทุกอย่างที่เธอดีที่สุดให้มันกลมกลืนอยู่แล้วก็ตัดตามจังหวะเวลาที่ผู้จัดรายการเนี่ยเขาต้องการให้สั้นเท่านี้จะเป็นตัวของตัวเองแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นเธอก็จะทำจังหวะวักตอนขึ้นเสียงตะโกนร้องอะไรต่างในรูปแบบตัวเองมันคนฟังบอกโอ้ยนี่มันเป็นตัวของตัวเองบางทีมันดีกว่าต้นฉบับซึ่งเขาบอกเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นนะต้นฉบับเขาก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเธอไม่ได้เล่นกีตาร์เบสเธอเล่นกีตาร์ลีดที่ผมพอเข้าใจถ้าทุกฟังดูแล้วคงเข้าใจเหมือนผมก็คือว่าถ้าเราไม่ใช่ขาล็อกเนี่ยเราดูดนตรีหรือฟังดนตรีถามตัวเองแล้วกันแล้วว่ามันสนุกไหมมันสุดๆไหม ช่เลยครับทั้งที่ผมแยกเนื้อไม่ออกก็ต้องมาเซิร์ชทีหลังแล้วมานั่งแปลค้นหาประวัติความเป็นมาของเพลงแล้วผมยิ่งทึ่งว่าเฮ้ยทำไมเด็กผู้หญิงอายุ16จากโรงเรียน

use the platform of AJT นะ to go somewhere else อะไรประมาณนั้นหมายความว่าเธอมาที่นี่เพื่อที่จะให้โลกรู้จักไม่ต้องชนะไม่ต้องแพ้โลกรู้จักแล้วเธอก็จะกลับไปภูเก็ตอันนี้นักวิจารณ์นะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรของตัวเองเธออย่างเสรีโอเคอาจจะมีสัญญาว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างกับ MBC และ AGT นะครับผู้จัดรายการและรายการนี้แต่ว่าเธอแพ้ก็ไม่สำคัญเธอชนะก็ไม่สำคัญเพราะว่าเธอชนะเรียบร้อยแล้วโลกรู้จักเธอนับร้อยๆล้านคนแล้วต่อไปนี้เธอก็จะเป็นตัวของตัวเองอันนี้เป็นคำวิจารณ์นะครับซึ่งมันก็ตรงใจผมว่าวิจารณ์มาอย่างนั้นนะเอาละครับตอนนี้เรามาดูเพลงก่อนนะครับวันนี้สงสัยจะยาวขู่ไว้ก่อนนะครับคือไอ้เพลงเนี่ยผมค้นมานะเพราะว่าเมื่อวานนี้พอฟังแล้วเช็คดูถาม AI เพลงไรวะนะครับแล้วก็เข้าไปดูคำวิจารณ์ของพวกร็อกเกอร์ทั้งหลายที่อเมริกานะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งครูสอนดนตรีทั้งครูวอยซ์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็บอกว่าเพลงนี้ชื่อ Salvation Army ไม่ใช่ชื่อ Seven Nation Army นะครับของวง The White Stripes ซึ่งแปลว่าแถบสีขาวนะครับแล้วก็เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงเหมือนเพลงประจำการแข่งขันกีฬาทั่วโลกเขาก็จะชอบเปิดเพลงนี้กันก็ไปค้นประวัติเพลงแล้วก็ดูเนื้อเพลงนะครับที่จริงเนี่ยผู้แต่งเพลงเองสองคนสามีภรรยานะครับแจ็คไวท์กับภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคู่หูกันตอนนี้ก็หย่ากันแล้วนะครับแล้วก็จะมีคู่ใหม่วงนี้ก็แตกไปแล้วตั้งแต่เมื่อ2001ประมาณนั้นนะครับเขามีความรู้สึกว่าพอเขาเริ่มดังไอ้เจ้าแจ็คไวท์ฝ่ายสามีเนี่ยพอเขาเริ่มดังเนี่ยผู้คนก็จะนินทาลับหลังนะพูดว่าเองเป็นโน่นเป็นนี่เด็กลืมตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาไอ้แจ็คไวท์เนี่ยเขากลับบ้านเขามีความรู้สึกว่าโอ้โหมองไปรอบด้านคนก็ซุบซิบนินทาเหมือนกระแทงข้างหลังมันอยู่ไม่สุขเลยไอ้คนพวกเนี้ยปากอยู่ไม่สุขชอบนินทาเราจะต้องสู้กับมันเราจะต้องเอากองทัพ7ชาติไปสู้กับมันนะอะไรแบบนั้นนะครับไม่ใช่การรบจริงๆในสงครามนะครับแล้วก็จริงๆกองทัพเนี่ยยังไม่ใช่กองทัพหรอกครับเพราะว่าเวลาเขานึกถึงเพลงนี้เขาก็ทำจังหวะไว้ก่อนนะในกีตาร์ของเขาจังหวะสั้นๆเอาไว้เขียนเพลงต่อเนี่ยแล้วเขาเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาได้ยินคำว่า Salvation Army นะเขาก็เลยตั้งชื่อเพลงนี้ไว้ว่าชื่อเพลง Salvation Army แต่ตอนเด็กๆเขาจำไม่ได้ว่ามัน Salvation Army มันออกเสียงยังไงเขาก็เลยออกเสียงเป็น Seven Nation Army ไม่ใช่ 7-Eleven ก็มันก็เลยกลายเป็นกองทัพ7ชาติเหมือนกับพันธมิตรร่วมรบในสงคราม7ชาติร่วมกันซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับเขาหมายถึง Salvation Army ก็คือว่าองค์กรการกุศลที่แต่งตัวเป็นในฤดูการคริสต์มาสนะครับแต่งตัวเป็นซานตาคลอสอยู่ข้างถนนถือระฆังเขย่าไปมาแล้วก็มีกล่องรับบริจาคเงินข้าวของต่างๆไปช่วยเด็กยากจนหรืออะไรก็แล้วแต่ในการกุศลมัน Salvation Army เนี่ยมันเป็นกองทัพของซานตาคลอสเอาว่างั้นแล้วกันนะครับหรือคนอื่นก็แล้วแต่ที่จะประกอบกิจกรรมอันดีรับบริจาคเพื่อการกุศลเขาเรียกว่ากองทัพเพื่อช่วยสงเคราะห์ผู้คน Salvation Army อันนี้ไอ้เจ้าแจ็คไวท์แห่งวง White Stripe เนี่ยเขาก็มันจำผิดๆถูกๆก็เลยตั้งชื่อเพลงว่า Salvation Army แต่ว่าไม่รู้นะก็เลยเขียนผิดจำผิดออกเสียงผิดเป็น Seven Nation Army จึงไม่มีความหมายเกี่ยวข้องกับกองทัพรบกับใครที่ไหนครับเพราะฉะนั้นก็มันก็แปลกดีนะครับผมลองไปดูเนื้อเพลงนะครับทั้งหมดนะเดี๋ยวจะเล่าถึงเนื้อเพลงนะดังต่อไปนี้เพราะว่าผมฟังหลานเนเน่ร้องเนี่ยมันก็จะได้ยินออกเสียงจำได้มันไม่กี่วลีนะครับแล้วแท้ตอนเธอตะโกนเลิกพูดกันเลยนะครับผมก็หลงไหลในเสียงตะโกนแล้วก็ตกใจอยู่แล้วก็เสียงกีตาร์ได้แบบผมคิดว่ากีตาร์นี่มันต้องถามแอดคาราบาวหรือทีรีเมฆวัฒนาหรือนักกีตาร์ไทยหลายๆคนนะครับก็คงจะต้องยอมสยบว่าอันนี้ไม่ใช่สมมติว่าน้องแกเก่งจริงแล้วไม่ใช่มาเล่นก่อนที่คาราบาวจะขึ้นเวทีแล้วนะครับแต่มันก็
เมื่อก่อนซันตาน่ามาเล่นที่ Impact ใช่ไหมซันตาน่ามาเล่นซันตาน่าในสุดยอดกีตาร์

0: แต่มันก็อยู่สายคาริบเบียนใช่ไหมครับแต่แล้วก็แอดคาราบาวก็ได้ขึ้นเป็นวงอุ่นเครื่องก่อนที่ซานตาน่าจะเล่นจริงนะปกติถ้ายังไม่แน่จริงกำลังจะสร้างชื่อเสียงเนี่ยก็เล่นก่อนแล้ววงหลักมาต่อไปนี้เนเน่จะเป็นวงหลักแล้วใครเล่นกีตาร์เก่งๆก็จะไปขึ้นเป็นวงอุ่นเครื่องก็ได้โอเคนะครับเนื้อเพลงเป็นอย่างนี้นะครับนะเพลง Seven Nation Army ซึ่งหมายถึง Salvation Army ไม่ใช่กองทัพแห่งชาติ7ชาติหรอกครับหมายถึงกองทัพรับบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้คนในยามยากไร้ในช่วงคริสต์มาสอะไรประมาณนั้นเราจะเจอ Salvation Army บ่อยๆนะครับถ้าอยู่อเมริกาเนี่ยเขาจะยืนเคาะกระดิ่งระฆังอยู่ข้างถนนรับบริจาคนะในชุดซานตาคลอส I'm gonna fight them off ผมจะสู้มันให้หมดเลยSeven Nation Army คุณ hold me back ต่อให้มีกองทัพ7ประเทศมาก็ยั้งผมไม่ได้ They're gonna rip it off ผมก็จะฉีกมันให้ขาดเป็นชิ้นๆไป taking that time right behind my back and they are gonna rip it off ก็คือว่าไอ้พวกคนเหล่านี้ที่ชอบซุบซิบนินทาผมเนี่ยพอผมเป็นเด็กดังใช่ไหมผมกลับบ้านมาไอ้ผมให้กันนินทาโน่นนี่นั่นนะมันแบบยอมเสียเวลานินทาว่าร้ายผมรับหลัง and I'm talking to myself and แล้วคืนผมก็ต้องพูดตัวเองเพราะว่าผมลืมไม่ได้ไอ้พวกคนที่ชอบนินทาผม back and forth through my mind มันก็วนอยู่ในมันสมองผมเนี่ยไอ้พวกชอบนินทาผมกลับมาบ้านดีทรอยต์ใช่ไหมอยู่บนดีทรอยต์นะแล้วก็ behind the cigarette ผมก็อัดบุหรี่เข้าไปแล้วผมก็คิดมากทำไมคนชอบนินทาผมอะไรประมาณนั้นมีบุหรี่นะเวลาน้องเนเน่ร้องผมได้ยินนะครับคำว่า behind the cigarette ผมก็เด็กผู้หญิงแกรู้เรื่องบุหรี่เหรอแกสูบเหรอหรือแกเพียงแต่ร้องเพลงให้มันดีเนี่ยเป็นข้อกังขาเชิงวัฒนธรรมนะครับ and the message coming from my eye ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มาจากคำนินทาเนี่ยมันแสดงออกทางสายตาของผมแล้วมันก็บอกผมว่าจากสายตาของผมเองนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะ leave it alone I don't want to hear about it ผมไม่อยากฟังไอ้คำนินทาเหล่านี้ every single one got a story to tell ทุกคนที่นินทาแต่ละเรื่องมันก็จะมีเรื่องมีราวอยู่เสมอ everyone knows about it ใครๆชาวบ้านก็รู้หมดนะผมโดนนินทายังไงตั้งแต่ the queen of england ตั้งแต่พระราชินีอังกฤษจนกระทั่งถึงหมาในนรกนะครับhouse of hell and if I catch it coming back my way แล้วถ้าเกิดมันนินทารับหลังผมอีกแล้วผมเห็นนะผมได้ยินนะครับ I'm gonna serve it to you ผมก็จะลุยแม่งโทษถ้าเป็นร็อกก็จะบอกว่าผมจะลุยแม่งเลยอะไรประมาณนั้นขอทานโทษครับท่านผู้ฟังคือถ้าเข้าร็อกแล้วมันจะออกแนวนี้นะครับ I'm gonna serve it to you ไม่ใช่ผมจะเสิร์ฟให้คุณรับประทานนะผมจะลุยมึงอะประมาณนั้น and that ain't what you wanna hear แล้วเป็นสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ยินเป็นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมจะทำกับคุณนั่นแหละเอาว่าผมจะทุบคุณแล้วกันมานินทาผมนี่คือเพลงร็อกที่แจ็คไวท์เขียนนะครับ and the feeling coming from my eye ใช่ไหมแล้วก็ความรู้สึกทั้งหลายมันมาโผล่ที่ดวงตาของผมคือโกรธอะนะครับแล้วความโกรธในดวงตาบอกว่ากลับบ้านเถอะfind a home ไปหาที่อยู่อย่าเป็นที่อยู่เก่าที่อยู่ใหม่ผมไม่รู้นะครับผมก็ดูจากคำวิจารณ์ของอดีตภรรยาของแจ็คไวท์เนี่ยครับที่แยกกันแล้วนะครับอธิบายว่าเนื้อเพลงพี่เขาเขียนยังไงอารมณ์มาจากไหน I'm going to Wichita ถ้างั้นผมไปหาบ้านใหม่อยู่ดีกว่าผมไปเมืองวิชิตารัฐแคนซัสเลยผมจะรู้จักเมืองนี้เพราะว่าเมื่อก่อนผมอยู่มิสซูรีติดกับแคนซัสนะครับรู้จักวิชิตานะครับแล้วก็รู้จักเพลงวิชิตาไลน์แมนนะอีกทางหากนะครับI'm gonna go to Wichita ที่จริงแจ็คไวท์ผู้แต่งเพลง Seven Nation Army หรือชื่อที่ควรจะถูกต้องก็จะเป็น Salvation Army เนี่ยเขาไม่เคยไปวิชิตาแคนซัสเลยเขาเป็นเด็กดีทรอยต์นะครับนะ Far from this opera forevermore ผมก็จะไปวิชิตานะผมจะไปเมืองวิชิตาแล้วไปให้ห่างจากไอ้เรื่องดราม่าทั้งหลายให้มันไกลที่สุดโอเปร่าจะแปลความหมายว่าไอ้เรื่องทุกข์ระทมเมืองไทยจะเรียกดราม่าแล้วกันนะครับโอเปร่ามันก็เหมือนละครโอเปร่าแต่จริงหมายถึงละครชีวิตนะI'm gonna work the straw ตรงนี้มีคนตีความว่ามันแตกต่างกันภรรยาก็จะบอกว่าก็ เมื่อไปอยู่วิชิต้าแล้วก็จะทำงานหนักทำไร่ไถนามีฟางข้าวอะไรสตอแต่บางคนก็บอกมันก็จะเป็นสูตรผงโดยใช้หลอดดูดอะไรประมาณนั้นนะครับยาเสพติดไม่รู้นะครับอันนี้ยังถกเถียงกันอยู่ในวงการตีความเพลงร็อก make the sweet drip out of every pore อันนี้แสดงว่าผมจะไปอยู่วิชิต้าทำงานหนักให้เหงื่อออกทุกขุมขนนะครับแล้วผมก็จะเลือดไหลทะลักเลือดผมจะไหลออกไหลออก I'm bleeding bleeding right before ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ทุกคำนะฮะที่ผมจะกลั่นกรองมันก็เหมือนเลือดออกมานะกลั่นกรองออกมาเป็นคำพูดนะแล้ว I will and I will sing no more หลังจากนั้นผมก็จะไม่สามารถจะร้องเพลงได้อีกเลยเพราะเลือดมันออกหมดมันโกรธไปอยู่วิชิต้าทำงานหนักแต่คำว่า sing เนี่ยมันอาจจะเป็นคำอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ออกมาเป็นเนื้อว่า I will and I will sing no more จบนี่เป็นเนื้อเพลงนะครับสรุปก็คือว่าอ๋อจะมีวรรคสุดท้ายนะครับ and the stains coming from my blood tell me go back home นะพูดง่ายคือเขาก็ยิ่งหนีไปอยู่วิชิต้าเพราะหนีคำนินทาไอ้พวกซุบซิบนินทาปากร้ายทั้งหลายแต่ว่ามันก็ต้องเจ็บช้ำเลือดไหลออกมาเป็นเสียงเพลงอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะเลิกร้องเพลงแล้วก็กลับบ้านดีทรอยอะไรประมาณนั้นนี่คือเนื้อเพลงสมมติว่าเราเป็นเด็กอายุ16เหมือนเนเน่เนี่ยเราจะต้องเข้าถึงเนื้อเพลงเราต้องเข้าใจความทุกข์ยากของเรื่องซุบซิบนินทาซึ่งอาจจะเป็นได้นะเนเน่อาจจะต้องถูกคนต่อว่าซุบซิบนินทากันเยอะนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าเธอทำได้ดีที่สุดหมายถึงเนเน่รอยัลดียิ่งกว่าต้นฉบับถ้าจะฟังความเห็นของนักวิจารณ์ฝรั่งอเมริกันบางเจ้าที่ผมดูเท่านั้นนะครับแต่เขาก็จะวงเล็บไปว่าไม่ได้แปลว่าต้นฉบับไม่ดีแปลว่าเธอวันนี้คือเมื่อวานเนี่ยพบตัวเองแล้วเธอเป็นธรรมชาติตอบคำถามพูดแสดงออกมองกล้องเดินไปมาคว้ากีตาร์แล้วก็กรีดนิ้วเป็นธรรมชาติที่สุดเกิดมาไม่เคยเห็น in all my life I've never seen such a thing like this before นะแม้กระทั่งกรรมการบนที่เวทีนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ก็บอกว่า you are unique you are one of a kind you are pro แปลว่าเธอไม่ใช่มือสมัครเล่นเป็นของแท้เมื่อวานนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ใช่นักวิจารณ์ก็บอกก่อนหน้านั้นก็จะถูกกำราบหรือถูกวางกรอบไปว่าให้เธอทำตัวขี้อายไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้มีทำโปรดักชันมีวงสี่สาวพี่น้องจากเม็กซิโกชื่อ The Warning เข้ามาเจอเธอที่ห้องซ้อมใช่ไหมท่านอาจจะดูคลิปแล้วก็ตื่นเต้นดีใจเพราะเป็นร็อกที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกปัจจุบันนี้เป็นผู้หญิงเม็กซิโกพี่น้องแล้วก็เติบโตจากการเรียนแบบคนอื่นร้องเหมือนเนเน่แต่ละครับก็เลยมาโผล่เจอเนเน่ก็โต๊กใจมัวดีใจกันใหญ่แล้วที่เล่นเป็นมือกลองเมื่อวานก็คือ1ใน4สาวพี่น้องจากวง The Warning นะครับวงแห่งการเตือนเนี่ยมาเล่นกลองให้เป็นนักกลองที่ดีที่สุดในโลกในกระบวนการวงร็อกด้วยกันที่เขาวิจารณ์กันนะครับที่เธอเราอาจจะเห็นเธอเล่นกลองแบบสุดตีกลองแบบสุดๆแล้วก็ผมเผ่าเขย่าไปมาแบบมองไม่ออกว่าเป็นใครนักวิจารณ์หลายคนก็ไม่รู้เป็นใครจนกระทั่งผมก็เช็คหลายคนก็ในที่สุดก็บอกว่าตาม AI บอกว่าเออใช่เนี่ยเป็นมือกลองของ The Warning จากเม็กซิโกมือกลองที่ดีที่สุดในโลกเขาจะไม่มาเล่นเลื่อยเปื่อยให้กับเด็กกระโปโลจากภูเก็ตถ้าเด็กกระโปโลคนนั้นไม่ใช่เด็กต่อไปแล้วนะครับเป็นนักร้องนักกีตาร์นำคนหนึ่งของโลกอันนี้ผมอาจจะเวอร์กันไปก็ได้เอาง่ายคือนักวิจารณ์จะบอกว่าเขาจะไม่มาเล่นให้หรอกถ้าเป็นแค่นักประกวดธรรมดาแปลว่าขณะนี้ในรอยัลได้ค้นพบตัวเองระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่โอเคมันก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวกลับมาคุยต่อดีกว่าเพราะได้เวลาพักนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเธอกำประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเธอกำลังก้าวเข้าสู่ประตูอันเปิดกว้างสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่จะหาโขมเข้ามาอาจจะตั้งรับทันหรือตั้งรับไม่ทันหวังว่าพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ผู้จัดการของบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีบริษัทของเธอนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเนเน่รอยัลมีโลโก้มีภาพแบบมีทันสมัยมากนะฮะแล้วก็แต่งตัวทันสมัยเป็นร็อกแบบไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นสาวน้อยนะครับนุ่งกางเกงขาดที่เข่าอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นขายเสื้อแล้วนะครับขายเสื้อขายหมวกนะแล้วแถมประกาศว่า บนเวทีนะครับผมดิฉันต้องการเป็นล็อกสตาร์นะประวัติของเธอบนเว็บไซต์ของเธอก็จะเน้นว่าเธอเป็นศิลปินร็อกแล้วเป็นนักกีตาร์เป็นคนเขียนเพลงเองแล้วก็ตามดูนะครับว่ารัติการแพรวอำลอยนะชื่อจริงของเธอนะครับก็จะเริ่มมีเพลงเป็นของตัวเองออริจินอลมิวสิกกำลังจะมาในเวลาอีกไม่นานก็แปลว่าเธอพร้อมถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ในroyal.com นะสวยทันสมัยหมายถึงการออกแบบเว็บไซต์มันจะไม่ทีมงานที่ทันสมัยแล้วก็ออกมาเป็นแนวล็อกใช่ไหมใช่โลโก้อะไรพวกนี้นะครับเหมือนวงควีนนะครับและประกาศอย่างไม่อับอายว่ากำลังแต่งเพลงเป็นของตัวเองส่วนไอ้ ATT เป็นเวทีนักวิจารณ์บอกแพ้ชนะไม่สำคัญเพราะเธอชนะแล้วโลกรู้จักแล้วกลับบ้านแล้วไปแต่งเพลงเองเป็นตัวของตัวเองเหมือนเมื่อวานประมาณ 5-6 นาทีที่เราเห็นเธอบนเวทีนั่นคือตัวจริงแต่อายุยังไม่ถึงที่จะผ่านสงครามยาเสพติดความรักเซ็กแบบที่พวกร็อกเขาล้มเหลวกันนะครับอย่าไปล้มเหลวแบบนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้ในฐานะคนแก่นะไม่มีลูกสาวนะครับแต่ว่าก็ห่วงใยแบบแฟนแก่ๆนะครับว่าดีแล้วครับเป็นตัวของตัวเองกลับภูเก็ตแต่งเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็มีโปรดักชั่นบริหารจัดการเป็นธุรกิจมีฝรั่งอเมริกันจบจากอเมริกาเขาดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับเขาจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามดูแล้วกันนะครับขณะนี้เวลาของร็อกยามเช้า 5:43 นาทีนะครับท่านกำลังฟังลูกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนพิมลขอพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนพิมล
2: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
5: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:48 นะครับตามเวลาในประเทศไทยที่นิวยอร์กก็6:48เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขึ้นชั่วโมงใหม่ก็จะเป็น1 ทุ่มนะครับก็จะเป็นเวลาที่รายการ AGT America's Got Talent จะเปิดการแสดงพิเศษเป็นรอบประกาศผลว่าในสุดแล้วเนเน่จะชนะหรือไม่ชนะหรือคนอื่นชนะมันจบรายการท่านผู้ฟังที่เป็นสมาชิก True Vision Now ก็คงเข้าไปดูได้ส่วนผมก็จะรอฟังหลังจากนั้นค่อยดูนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีเวลาคุยกันอีกแล้วส่วนจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยนักวิจารณ์อเมริกันจำนวนมากบอกว่าไม่สำคัญหรอกนะมันไม่จำเป็นต้องชนะเพราะว่าเธอชนะเรียบร้อยแล้วคือโลกรู้จักแล้วนั่นเธอก็เริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปอยู่ใต้บังคับกรอบความคิดหรือวิธีการแสดงของเจ้าของรายการแต่แน่นอนเนี่ยจะมีคนมาจีบเธอเข้าค่ายซื้อตัวหรือก็ไปสร้างตัวให้ซึ่งมันก็จะต้องมีลักษณะฝรั่งเขาเรียกว่า collaboration นะครับคนเดียวโดดๆมันไปไม่ได้มันจะต้องมี production ต้องมีทีมมันต้องมีหลายอย่างเหมือนอย่างลิซ่าทำนะครับลิซ่าเนี่ยเป็นร็อกสตาร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เน่ก็ประกาศว่าก็อยากเป็นร็อกสตาร์แต่ไม่ได้บอกว่าเหมือนกันไอ้ว่าจะเป็นร็อกสตาร์มันล็อกคนละแบบลิซ่าเขาจะเป็นแร็ปเป็นเซเลบริตี้เป็นคนดังเป็นแฟชั่นไอคอนเขามีหลายรูปแบบเพราะว่าเป็นคนสวยเนเน่ก็จะสวยแบบร็อกแล้วล่ะดูท่าทางเดี๋ยวต้องดูตอนเธออายุ20ขึ้นไปเนี่ยถ้าเข้าค่ายฝรั่งก็ระวังกางเกงจะขาดมากกว่านี้แล้วกันนะครับผมเห็นลิซ่าขนาดนุ่งกางเกงก็ไม่เอาเข็มขัดคาดเข้าไปในหูกางเกงเธอเอาเข็มขัดคาดที่ตรงหน้าท้องเฉยเลยมันแต่งตัวยังไงไอ้พวกฮอลลีวูดเนี่ยครับแต่โอเคผมว่าลิซ่าเขาโตแล้วนะครับเพื่อนนักฟังเพลงแฟนๆเขาก็โอเคเขาจะชอบลิซ่าแบบสุดๆลิซ่า is already a rock star Rene is gonna be a rock star She may have been a rock star already in Phuketor in social media, but she is going to be a real rock star very soon. แล้วก็เพลงดังๆของเธอไม่รู้จะเป็นเพลงอะไรกำลังเขียนอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็เราก็จะพบตอนนี้ขออนุญาตช่วงสุดท้ายของรายการผมจะลืมโลกโดนัลด์ทรัมป์ไปสักหน่อยนึงนะครับแกก็น้อยใจว่าไม่มีใครไปทำข่าวแกที่สหประชาชาติแล้วนะครับอ้าวก็แกห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวไปยุ่งที่ทำเนียบข่าวผู้สื่อข่าวก็เลยบอยคอร์ดมีข่าวนิดหน่อยแต่สุนทรพจน์อะไรต่างๆจะไม่ได้เห็นนะครับแกก็น้อยใจนะนี่เป็นการต่อสู้ระหว่างนักข่าวกับรัฐบาลอเมริกันในนี้รอยัลประวัตินะครับชื่อจริงรัติการ แพรวผมชื่อเล่นชื่อแพรวนามสกุลอําลอยทั้งพ่อและแม่ก็ไปเชียร์อยู่ข้างขอบสนามขอบเวทีเมื่อวานนี้นะครับเป็นเด็กเกิดวันที่14มีนาคมพศ2553เรียนมัธยมศึกษาปีที่5อยู่ที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติเป็นเด็กนานาชาติเด็กอินเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ภาษาจึงดีมากๆเลยภาษาดีไม่ได้แปลว่าออกเสียงดีอย่างเดียวนะครับการแสดงออกด้วยภาษาเนี่ยบนเวทีเมื่อวานแบบธรรมชาติกระชับน่ารักเรียกร้อง I'm gonna be a rock star you vote for me อะไรประมาณนั้นโอ้ยนะคนแก่ๆอย่างผมนั่งดูแล้วก็เออลูกเขาเก่งว่ะนะครับนะค้นหาตัวเองแต่งเพลงเองในอนาคตนะครับแล้วก็รักษาตัวให้อยู่ในกรอบของร็อกภูเก็ตไม่ใช่ร็อกนิวยอร์กหรือร็อกฮอลลีวูดนะครับเพราะว่าผมรู้จักนักเพลงร็อกนักร้องเพลงร็อกติดยาเสพติดเก่งสวยแล้วก็เพิ่งจะตายไปเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเอมี่ไวท์เฮาส์เสียงเน่ๆเนี่ยมันเสียงแหบๆถ้าเป็นลูกทุ่งหมอลำก็จะอยู่แถวๆนักร้องลูกทุ่งหมอลำต่างๆของไทยที่เสียงแบบนานเสียงแหบแต่ว่าพอเป็นร็อกปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในแนวของเอมี่ไวท์เฮาส์พูดไปเหมือนกับผมก็รู้จักเอมี่ไวท์เฮาส์ครับฟังเสียงให้มันเหมือนใครมันเหมือนกับบาร์บาร่าไซไซแซนปนกับเอมี่ไวท์เฮาส์แต่ชีวิตร็อกเกอร์แบบเอมี่ไวท์เฮาส์มันจบลงด้วยความวุ่นวายในชีวิตยาเสพติดแล้วก็ฟื้นตัวแล้วก็ตายไปต้องไม่เอานะครับแต่ร็อกเนี่ยมันทำไมจึงหนีไม่พ้นร็อกจึงตกต่ำแล้วเพิ่งจะมาฟื้นตัวเอาเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาฝากความหวังไว้ว่าเนเน่จะกลายเป็นดาวรุ่งทำให้ร็อกทั้งโลกเนี่ยกลับมาใหม่แต่ผมบอกว่าไม่ต้องรีบสโลว์ดาวน์เพซซิ่งกลับภูเก็ตแต่งเพลงตั้งบริษัทอยู่แล้วฝรั่งที่ชำนาญเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการช่วยดูให้มันกลมกลืนไม่ต้องรีบเข้าไปหาฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวนะครับเป็นเด็กโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติแล้วก็ตามประวัติคร่าวๆก็คือว่านักร้องเพลงล็อกเป็นมือกีตาร์จากภูเก็ตนะแล้วก็เข้าร่วมรายการที่เรารู้จักกันแล้วแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็ฝึกฝนกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบเมื่อวานบนเวทีเธอก็บอกว่าตอนเธอเป็นเด็กเนี่ยเธอก็ไปสมัครสโมสรหรือคลับที่โรงเรียนคอมพิวเตอร์ทรายนะจะเข้าสโมสรคอมพิวเตอร์นะเสร็จแล้วมันเต็มมันก็เหลือแต่สโมสรที่เด็กๆเขาจะร่วมกลุ่มกันเป็นพวกร้องเพลงอะไรพวกนี้นะครับเล่นดนตรีแล้วมันก็มีอย่างเดียวให้เลือกก็จะเป็นกีตาร์เธอก็เลยหลงรักกีตาร์เรื่อยมาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบนะครับแบ่งข้อมูลบางอย่างบางที่ก็บอก6ขวบบางที่ก็7ขวบแล้วก็พ่อแม่ก็สับสนตลอดแสดงในที่สาธารณะตั้งแต่อายุ12เลยมาที่ตลาดภูเก็ตนั่นแหละครับผู้คนก็จึงรู้จักแล้วตอนหลังก็มาออกรายการร่วมกับอัญชลีจงคดีกิจและซุปเปอร์เทนในทีวีหนึ่งเดียวคนนี้อัญชลีหนึ่งพี่ปุ๊กนะครับในการซุปเปอร์เทนเนี่ยจะมีเด็กๆเก่งๆพวกวอลเลย์บอลไปออกกันหลายคนตอนเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกนะครับแล้วตอนนี้เป็นสาวก็ติดทีมชาติเนี่ยรายการที่สนุกเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เธอก็หลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลเยอะแยะที่เมืองไทยมอบให้นะแต่ว่าใครจะนึกว่าขณะนี้โลกรู้จักเธอเป็นร้อยล้านคนแล้วนะครับก็ผมก็คิดว่าเราจะใช้สูตรแบบพวก AI นะครับคือว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคนรู้จักแล้วนะแล้วก็เพซิ่งวางจังหวะแล้วก็สโลว์ดาวน์แต่จริงไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ใช่ลูกหลานเราแต่รู้ฝ่าว่าไม่ใช่เรื่องนะครับก็มันก็โอดห่วงไม่ได้เพราะว่าเราเคยอ่านหนังสือเรื่อง Valley of the Dolls จักรินซูซานเรื่องฮอลลีวูดเรื่องเซ็กส์เรื่องไครม์นะพอเห็นลิซ่าเข้าฮอลลีวูดผมก็ในใจก็อ่ะประคองตัวให้ดีนะแต่ผมก็ไม่กล้าพูดนะครับเพราะเรามันแก่มันคนละรุ่นแต่ลิซ่าประคองตัวแล้วมีความผสมผสานแบบเกาหลีไทยคงความเป็นไทยอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ว่าเบลนเข้ากับ RCA Record ฮอลลีวูดอะไรที่ทำได้ก็ทำลิซ่าจึงเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและเป็นร็อกเกอร์อย่างแท้จริงในรูปแบบของเธอนะครับส่วนน้องเน่กำลังจะเกิดบางคนเรียกว่าเกิดแล้วพวกฝรั่งบอกเกิดแล้วอยู่ไม่ต้องพูดว่าเป็นเด็ก you are full grown woman แล้วทุกอย่างที่เห็นเมื่อวานเนี่ยการแสดงออกบนเวทีนะครับ posture performance อะไรว่าแล้วก็จะเรียกกันนะครับมันเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวรู้มุมกล้องเดินไปแล้วก็ธรรมชาติไม่ต้องเสแสร้งภาษาอังกฤษก็ไหลลื่นแล้วก็ถ่อมตัวแต่ว่าก็ เหมือนเด็กๆนะครับ I want to be a rock star vote for me อะไรพวกนี้จึงเป็นคนที่ทำให้พวกอเมริกันตกหลุมรักแต่ที่เขาฝากไว้นะครับที่ผมดูคนวิจารณ์คือว่าร็อกในโลกตะวันตกกำลังเสื่อมถอยเพิ่งจะค่อยๆฟื้นตัวมาแล้วเขาเลยจะทำเวอร์ชันใหม่ไอ้นี่เพลงที่เราพูดกันเนี่ยครับSalvation Army หรือ Seven Nation Army เนี่ยเขาก็เลยจะทำเพลงใหม่นะทำใหม่คัฟเวอร์กันใหม่โดยเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วอยู่มาวันหนึ่งเด็กภูเก็ตไม่ได้รู้จักอะไรกับเจ้าของวงก็มาเอาเพลงนี้ขึ้นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกโทรทัศน์ของอเมริกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างเพลงซอมบี้เช่นเดียวกันเพลงซอมบี้เนี่ยเขากำลังทำเพลงใหม่เหมือนผีดิบฟื้นชีวิตอ้าวแล้วเด็กภูเก็ตก็เอาซอมบี้มาร้องจนคนรู้จักแต่ในเวอร์ชันของเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆจากภูเก็ตเอาละครับน่าจะพอแล้วนะครับขอไปท่านผู้ฟังนะครับผมก็ไม่อยากคุยเรื่องอื่นเลยมีเรื่องค้างที่จริงมีเรื่องค้างอยู่เยอะเดี๋ยวให้อารมณ์ความตื่นเต้นของผู้ฟังทุกท่านนะเบาลงหน่อยผมจะมีเรื่องตัวอย่างของเด็กผู้หญิงชาวไอร์แลนด์ที่เล่นบนถนนเนี่ยครับที่ดับลินแล้วพ่อแม่ก็ดูแลเหมือนน้องเน่เลยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าไม่มีอะไรมาแทรกพรุ่งนี้จะคุยถึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดเผยแต่ผมดูเธอมาโอ้หลายปีแล้วแล้วพ่อแม่ประคองชีวิตของเด็กสาวคนเนี้ยที่ไอร์แลนด์ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมไม่ลืมตัวผมคิดว่าน้องเน่ๆโอเคเขาคงไม่ได้ฟังรายการนี้ครับท่านผู้ฟังฟังเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีตัวอย่างของคนเก่งๆในโลกตะวันตกที่โด่งดังแบบพ่อจะต้องชะลอไว้อย่าให้หลงไหลในแสงสีจนลืมตัวทุกวันนี้เธอก็โด่งดังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันวันนี้เราก็จะหมดเวลาแล้วผมเตรียมที่ผมคุยไว้เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วก็ตามดูเธอตลอดนะพวกที่ร้องตามถนนที่ดับลินน่ะท่านผู้ฟังไปค้นเอาเองแล้วกันเดี๋ยวเจอหาไปไอแป๊บเดียวก็คงจะรู้นะครับแต่ผมยังไม่เปิดเผยเพื่อให้ตื่นเต้นเล็กน้อยคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพ่อที่ดูแลลูกสาวเล่นตามท้องถนนในเมืองที่ดับลินมันเหมือนกับเน่เล่นที่ตลาดภูเก็ตนะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้แต่เสียงเท่านี้นะครับผมขออนุญาตพักแล้วก็ขออภัยถ้ามันเยอะเกินไปครั้งหนึ่งพูดถึงพุ่มพวงที่ช่อง9ทำแต่พุ่มพวงปอช่อง9ก็เรียกไปคุณสมเกียรติเวอร์ไปแล้วแต่มันก็หนีไม่ได้นะครับว่ามันเป็นข่าวที่เรามีแง่มุมที่จะคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมานะครับวันนี้โชคดีมีความสุขและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมลสวัสดีครับ
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตินจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
12: Mcard Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
20: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
19: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
21: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: at Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
2: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับหมุดหมายในการกำหนดกติกาการค้าโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าภาพของผู้นำจีนนะคะเคลื่อนลงไปแต่ที่ดินแดนของสหรัฐอเมริกาในโดนัลด์ทรัมป์นี่มาต้อนรับด้วยตัวเองเลยแต่ว่าประเด็นที่มันซ่อนอยู่ภายใต้การเจรจาครั้งนี้เนี่ยคือเรื่องการกำหนดกติกาการค้าระหว่างประเทศใหม่ในรูปแบบที่สหรัฐนั้นมาแนวใหม่หรือไม่นะคะวันนี้เราจะมาติดตามกันในช่วง Big Story นะคะแน่นอนวันนี้พบกันกับเรา2คนในวันพฤหัสที่24กันยายน2569นะคะดิฉันสังกมาสารวัตรค่ะ
5: สันนิกากิติเวชกุลค่ะ
4: ค่ะแล้วเรายังมีคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดังด้วยนะคะวันนี้จะมาเจาะในมุมเฉพาะฝั่งจีนในอินไซต์ไชน่าว่าแล้วจีนมีเดิมพันอะไรบ้างที่สีนั้นจะต้องมาเรียกว่าคุยบนโต๊ะกับทรัมป์นะคะแล้วว่าภาพรอบโลกนั้นเราก็ยังมีเรื่องที่ต้องติดตามเช่นเดียวกันในช่วง World Update นะคะไปติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะยังคงเป็นประเด็นนะคะขณะนี้ยังคงมีเวทีประชุมใหญ่ที่ผู้นำทั่วโลกไปอยู่ที่สหรัฐก็คือการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินั่นเองมีประเด็นที่ทรัมป์เนี่ยโอ้โหพูดซะเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในช่วง World Update ค่ะ
6: World Update
5: ค่ะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เขาแบน3สื่อเนาะ CNN MS Now Politico นะคะไม่เข้าทำข่าวในทำเนียบรัฐบาลยึดบัตรอะไรทำเนียบขาวเลยนะคะแล้วก็สื่อทั้ง3สื่อเนี่ยก็ไปฟ้องศาลนะคะตอนนี้กำลังคดีกำลังจะพิจารณานะคะขณะที่สื่อที่เป็นสื่อจะเรียกว่าสื่อภาพละกันโทรทัศน์เนี่ยเป็นทีวีพูของสหรัฐนะคะรวมทั้ง Fox News ด้วยก็ตัดสินใจแบนท่านประธานาธิบดีไม่เสนอข่าวประธานาธิบดีทรัมป์นี่ก็บอกเขาบอกไม่แยแสนะคะเนี่ยกำลังเปิดช่องทีวี24ชั่วโมงรายงานข่าวตัวเองเลยนะคะเป็นสื่อออนไลน์ด้วยส่วนกระทรวงยุติธรรมของเขาเนี่ยก็ไปชี้แจงในศาลนะคะเพราะว่าตอนนี้ศาลเริ่มพิจารณาแล้วเนื่องจากการที่ทั้ง3สื่อเนี่ยไปฟ้องร้องว่านี่มันผิดรัฐธรรมนูญนะคะโดยเฉพาะ First Amendment ที่รับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนฉะนั้นเนี่ยการรายงานข่าวของเขาเนี่ยการรายงานข่าวของเขาเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไปพูดใน UNGA หรือการประชุมสมัชชาสหประชาชาติคุณสังกมาคะ CNN รายงานน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นการแฟกเช็คอ่ะหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการจับโกหกท่านประธานาธิบดีแล้วกันละเอียดทีเดียวนะคะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเอาประเด็นหลักๆเนาะเขาพูดว่าทรัมป์กับสงครามทรัมป์ชอบพูดใช่ไหมว่าเขาสามารถยุติสงคราม8ครั้งซึ่ง1ครั้งเนี่ยนั้นก็คือไทยกับกัมพูชาด้วย CNN บอกว่า8ครั้งเนี่ยเป็นการกล่าวเกินจริงเพราะอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งมันไม่เป็นสงครามนะ ไอ้สถานการณ์ระหว่างอียิปต์กับเอธิโอเปียเป็นแค่ข้อพิพาททางการทูตเรื่องโครงการเขื่อนเท่านั้นแล้วก็เรื่องเซอร์เบียกับโคโซโวก็ไม่ใช่มันเป็นความคลุมเครือที่มันไม่ใช่สงครามอ่ะนะคะแล้วก็ที่สงครามที่เกี่ยวข้องก็รวันดากับคองโกก็ยังไม่ยุติลงนะคะแม้ว่าจะมีการทำข้อตกลงสันติภาพฉะนั้นเนี่ยข้ออ้างนี้เนี่ยไม่ใช่ฉะนั้นกลุ่มฉนวนกาซาอิสราเอลก็ยังคงเปิดฉากโจมตีกันอยู่ตลอดเวลานะคะแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงไก่เกลี่ยที่สหรัฐดำเนินการแต่อย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหรือแม้แต่เรื่องที่ทรัมป์พูดนานมากก็คือเรื่องภาวะโลกร้อนทรัมป์เนี่ยก็มีเย้ยด้วยนะคะบอกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence เนี่ยทรัมป์ก็จะให้เรียกเป็น super intelligence เลยนะคุณสังมาจะไม่เรียก AI ละให้เรียกเป็น SI แทนนะคะบอกว่าการที่มีคนออกมาบอกว่า AI จะโจมตีหรือฆ่าชีวิตผู้คนเนี่ยคำเตือนพวกนี้ก็มาจากคนกลุ่มเดียวกันกับที่บอกว่าพวกเราทุกคนจะตายหมดภายใน12ปีเพราะภาวะโลกร้อนซึ่งเชื่อกันซึ่งชื่อต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น climate change เนอะเพราะว่าโลกมันไม่ได้ร้อนขึ้นมันเย็นลงนะแล้วก็ไม่มีใครเสียชีวิตซึ่ง CNN บอกว่าทรัมป์พูดเรื่องนี้อย่างน้อยเนี่ยมีความไม่ถูกต้องอย่างน้อย4ประการก็คือไอ้ภาวะโลกร้อนหรือ global warming เนี่ยมันเป็นการใช้กันอย่างแพร่หลายแม้ว่าคำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change จะเป็นที่นิยมเช่นกันทั้งสองคำเนี่ยมีความหมายที่กันนิดหน่อยนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศก็จะใช้คำว่าภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ CNN บอกว่า NASA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ของรัฐบาลในรัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้อธิบายถึงความแตกต่างไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีUN ก็มีพูดถึง Synthesis Report นะคะพูดถึงกิจกรรมมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยที่เป็นสาเหตุสำคัญของไอ้ภาวะโลกร้อนนะคะโดยอุณหภูมิช่วงตั้งแต่ปี2011ถึง2020เนี่ยมันสูงขึ้นกว่าช่วง1850ถึง1900เนี่ยอยู่ 1.1 องศาเซลเซียสประเด็นที่2ที่เรื่องโลกร้อนที่ทรัมป์พูดแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยก็คือว่าแม้ว่าทรัมป์จะไม่ได้ระบุเวลาช่วงที่เขากล่าวถึงเนาะไม่ยอมรับเรื่องของโลกที่อุณหภูมิสูงขึ้นแต่องค์กรอุตุนิยมวิทยาของสหประชาชาติเนี่ยก็รายงานว่าในช่วง11ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าโลกมันร้อนขึ้นปี2023 24 25เนี่ยเป็น3ปีที่ร้อนที่สุดนะคะแม้ว่าในปีที่แล้วจะไม่ได้ร้อนเท่าปี2024ก็ตามประเด็นที่3เรื่องโลกร้อนที่พูดไม่ถูกต้องก็คือว่าที่บอกว่าไม่มีใครเสียชีวิตคุณสังมามันเห็นกะตาเนาะเพราะเรื่องว่าภัยธรรมชาติต่างๆช่วงปี2030เนี่ยถึง2050ก็องค์การอนามัยโลกก็คาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยปีละ 250,000 คนจากสาเหตุหลายเรื่องภาวะขาดอาหารเรื่องโรคมาลาเรียโรคท้องร่วงภาวะเครียดจากความร้อนที่เขาเรียกว่า heat stress นะคะแล้วก็ประเด็นที่4เรื่องโลกร้อนที่ไม่ถูกต้องก็คือว่าไม่มีใครแม้ว่าจะมีใครบางคนกล่าวว่าพวกเราทุกคนจะเสียชีวิตภายใน12ปีจากภาวะโลกร้อนแต่นั่นไม่ใช่รายงานของผู้เชี่ยวชาญเนาะซึ่งรายงานของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าหากอุณหภูมิสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นไอ้เรื่อง12ปีเนี่ยมันไม่ได้เป็นรายงานมันไม่ได้เป็นนักวิชาการที่มารวมกันแล้วก็ติ๊งแต๊งแล้วก็มาคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่สิ่งที่ CNN บอกเนี่ยมันหมายความว่าถ้าจะลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเนี่ยมันต้องทำภายในกรอบระยะเวลา12ปีนี้นะคะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็ยังพูดเรื่องการลงทุนในสหรัฐคุณจักมาเขาคุยว่าอุ๊ยตอนนี้เนี่ยคือการลงทุนหลั่งไหลเข้าสหรัฐเนี่ย21ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ย CNN บอกว่ารายการของทำเนียบขาวเนี่ยเคยนับรวมยอดเงินที่เรียกว่าเป็นการลงทุนนะคะคือเขาบอกว่าไอ้ยอด12ล้าน 11.2 ล้านล้านเนี่ยมันเป็นการค้าระหว่าง2ประเทศหมายถึงแลกเปลี่ยนกันมากกว่าจะเป็นการลงทุนในสหรัฐคุณถึงมาซึ่งตัวเลขมันไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันแล้วถ้าไปดูเนี่ย FDI นะคะข้อมูลของรัฐบาลกลางเนี่ยก็บอกว่าปี2025มันอยู่ที่แค่ 2.32 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ประเด็นต่อมานะคะก็คือเรื่องสหรัฐกับยุทโธปกรณ์อันสนุกเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าสงครามกับอิหร่านเนี่ยมีแต่ผู้ที่ขี้ขาดแล้วก็ทรยศเท่านั้นที่พูดว่าสหรัฐกำลังขาดแคลนยุทโธปกรณ์ไม่เป็นความจริงนะคะซึ่ง CNN บอกว่าคือรายงานสงครามกับอิหร่านเนี่ยทำให้ยุทโธปกรณ์บางส่วนของสหรัฐลดลงเนี่ยวันนี้เนี่ยสื่อเนาะไม่ใช่แค่ CNN หลายสำนักรายงานเลยซึ่งผู้ตรวจการทั่วไปของรัฐบาลกลางที่กำกับดูแลกระทรวงกลาโหมและสำนักงบประมาณแห่งรัฐสภาซึ่งเป็นงานหน่วยงานอิสระไม่ฝึกฝ่ายใดเนี่ยได้เผยแพร่รายงานนี้ออกมานะคะแล้วก็รายงานนี้เนี่ยบอกด้วยนะคะบอกว่าการใช้ยุทโธปกรณ์ในสงครามเนี่ยส่งผลให้เกิดการขาดแคลนในคลังยุทโธปกรณ์ทางยุทธศาสตร์เผยให้เห็นปัญหาคอขวดในฐานอุตสาหกรรมสำหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ทดแทนส่วนรายงานสุดท้ายเนี่ยที่ทรัมป์พูดถึงเรื่องว่าเขาสามารถลดอาชญากรรมในกรุงวอชิงตันดีซีนะเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับอาชญากรรมอาชญากรรมในเมืองต่างๆโดยบอกว่าตอนมาถึงวอชิงตันดีซีเนี่ยโอ้โหมาเป็นประธานาธิบดีตอนนั้นเนี่ยเมืองนี้เต็มไปด้วยอาชญากรรมตอนนี้ลดไปแล้ว 87% และเรากำลังจะทำให้ลดให้ได้ถึง 100% เลยเนาะคุณสังกมาเซเนนบอกว่าตัวเลขนี้ห่างไกลจากความเป็นจริงมากเพราะว่าภาพรวมอาชญากรรมในกรุงวอชิงตันเนี่ยลดลงก็เช่นเดียวกับในหลายพื้นที่นะคะแต่เขาบอกว่าคือมันลดลงเนี่ย 23% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2024อันนี้2024กับ2025เทียบกันนะคะไม่ใช่ลด 10% ตามที่เขากล่าวอ้างซึ่ง Washington Post ก็ CNN ก็รายงานด้วยนะคะ Washington Post เนี่ยเคยรายงานเมื่อเดือนสิงหาคมว่าทำเนียบขาวไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันเลยไอ้ตัวเลขที่บอกว่าลดลง 81% 88% หรือ 92% นะคะฉะนั้นเนี่ย CNN ก็เลยปิดท้ายรายงานนี้บอกว่าถ้าทรัมป์ต้องการกล่าวถึงการลดลงของอาชญากรรมในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเขาควรต้องพูดให้มันชัดเจนกว่านี้นี่ก็คือการจับโกหกของสื่อสารัฐกับประธานาธิบดีของเขาค่ะ
4: เป็นข่าวแรกของเราค่ะค่ะและเรื่องที่ดูเหมือนจะเกิดที่ออสเตรเลียนะคุณกนิกาแต่ว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นคำที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลกก็คือเรื่องธรรมาภิบาลของ AI หรือว่า AI Governance นั่นเองว่ามันมีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะคะในการเข้าไปเจาะระบบแล้วมันเนี่ยทำโดยที่มีใครรับผิดชอบหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถเข้าไปเจาะในระดับรัฐบาลที่ควรจะต้องดูแลข้อมูลประชาชนหรือไม่คือสิ่งที่เกิดขึ้นออสเตรเลียเนี่ยเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะคะแอนโทนีอัลบาเนสเนี่ยออกมาเปิดเผยเองเลยนะคะบอกว่าคือยอมรับตรงๆเลยว่ารัฐบาลออสเตรเลียนั้นถูกแฮกค่ะคุณกนิกาพอฟังแบบนี้เนี่ยคือเราก็เข้าใจแล้ว
5: หนาวเลย
4: หนาวเลยคุณกนิกาเพราะออสเตรเลียเนี่ยคุณกนิกาก็เคยอยู่เขาขึ้นชื่อมากนะคะในเรื่องของการจัดการเรื่องของการปกครองต่างๆระเบียบวินัยอะไรก็พอสมควรเลยทีเดียวนะแต่ว่าระดับออสเตรเลียเนี่ยโดนเจาะเมื่อ3เดือนที่แล้วถามว่าตัวไหนก็คือเป็นตัวของ OpenAI ของ Sam Altman นั่นเองนะคะก็เป็นAI agent ที่รายการเราพูดบ่อยๆว่ามันไม่ได้เป็น AI ธรรมดาเป็น AI agent ก็คือมันเป็นเหมือนตัวแทนที่ทำงานตลอดเวลาตอนเราหลับและมันเนี่ยจะไม่ได้แค่หาคำตอบมันจะไปหาวิธีทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่เราถามมันแล้วมันก็จะไปจัดการเข้าเว็บไซต์เองออกไปนอกระบบเองอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยในออสเตรเลียนะคะที่เปิดเผยว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเลยที่สะท้อนให้เห็นความสามารถของเจ้า AI agent ในการที่มันเข้าถึงระบบภายนอกไม่มีใครอนุญาตด้วยถามว่ามันเข้าไปในเว็บไหนคะคุณกนิกาเว็บสุขภาพโอ้โหคือมันเป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เก็บข้อมูลรายงานสถิติด้านสุขภาพของประชาชนนะคะคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นหน่วยงานของรัฐด้วยซึ่งทางนายกของออสเตรเลียบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาให้มันมาทำงานวิจัยให้เจ้า AI เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไปทำเรื่องค่าใช้จ่ายการแพทย์แล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งอันเนี้ยดิฉันเคยชวนคุณกนิกาคุยบ่อยๆบอกว่าเราอ่ะต้องระมัดระวังเพราะบางครั้งเนี่ยสมมติหน่วยงานรัฐบอกเจ้าหน้าที่เอ้าคุณต้องอบรม AI นะแล้วก็ให้ KPI ใช่ไหมคุณกนิกาบอกคุณอบรมคุณก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเจ้านายก็จะ รักคุณเพิ่มเงินเดือนให้อะไรต่างๆเพราะคุณทันสมัยเป็น AI organization อะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่ต้องเติมเข้าไปมากๆในประเทศไทยนะฮะเท่าที่ดิฉันคุยกับนักวิจัยที่ทำเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าหน่วยงานที่ให้บริการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งเอกชนน่ะลงทุนด้านนี้น้อยมากนะคุณกนิกาปรากฏว่าคนที่เป็น AI ก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นข้อมูลอ่อนไหวไปเที่ยวใส่ข้อมูลอะไรต่างๆเข้าไปให้ AI มันไปเก็บกรณีออสเตรเลียเนี่ยมันก็เลยเอาตัวเลขเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์แล้วก็เรื่องการรักษาใน Medicare มันดันไปเข้าระบบส่วนที่เขาไม่ได้เปิดให้บุคคลเข้าถึงนะคะคุณกนิกามันเป็นส่วนที่จะต้องเรียกว่ามันถูกเจาะและตอนนี้ทางรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยถึงกับต้องสั่งหน่วยงานด้านข่าวกรองแล้วก็ไซเบอร์ด้านความมั่นคงของประเทศเข้ามาตรวจสอบเลยว่าเอ๊ะแล้วมันไปเข้าระบบอื่นๆไปเจาะเลื่อยเปื่อยด้วยไหมอันนี้สำคัญมากและสำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องที่บรรดาผู้บริหารของบริษัท AI ทั้งหลายแม้กระทั่งทรัมป์นะคุณกนิกาก็พยายามจะบอกว่าอ๋อไอกระแสที่บอกให้หยุดพัฒนา AI ให้นึกถึงมนุษย์ความปลอดภัยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความพยายามกระตุกขาการพัฒนา AI ต่างหากมองไปเป็นอย่างนั้นนะคะแม้กระทั่งผู้บริหารทั้งหลายนะคะก็จะพูดตรงกันว่าเฮ้ยมันก็มีส่วนที่เขารับผิดชอบแล้วแต่คิดดูแล้วกันนะคะว่าระดับนายกออสเตรเลียเนี่ยคุณอัลเบนิสเนี่ยแกคุยติดต่อพูดคุยกับผู้บริหาร Open AI คือแซมอัลทแมนเลยแล้วโกรธเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นไปสักพักแล้วกว่าที่ทางบริษัทจะแจ้งกลับมาที่ออสเตรเลียเนี่ยใช้เวลานานเกินไปช้าเกินไปนะคะมันก็เลยทำให้ตัวผู้นำออสเตรเลียถึงต้องออกมาแถลงข่าวอย่างจริงจังและที่ฉันถือว่าเป็นสิ่งที่เตือนมาอย่างทั่วโลกนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหน่วยงานรัฐบาลเองหน่วยงานเอกชนเองที่ตอนนี้เรียกว่าโอ้โหซื้อ AI ตัวแล้วตัวเล่ากันเข้ามาให้ลูกน้องใช้นะคุณกนิกาแล้วก็เรื่องของการตระหนักถึงธรรมาภิบาลของ AI agent เนี่ยคุณยังไม่เข้าใจกันมากพอหรือไม่นะคะซึ่งออสเตรเลียบอกว่าสื่อออสเตรเลียบอกเลยบอกว่ามันไม่เหมือนแชทบอทที่เราพูดคุยกันทั่วไปนะมันมีลักษณะเป็นผู้ปฏิบัติการคือเวลาเราไอ้แชทบอทเราถามใช่ไหมคุณกนิกาถามไปมันก็ตอบมาเนี่ยอย่างนี้ฉันถามเรื่องเนี้ย AI แม้มันก็กระมิดกระเมียนนะมันก็ตอบว่าคุณจะไปฟันธงอย่างนั้นว่า AI ไปตั้งใจแฮ็กไม่ได้มันก็พยายามจะตอบนะแต่พอเป็นเจ้าเอเจนต์ AI เนี่ยมันเหมือนคุณกนิกาไปมอบเป้าหมายให้มันอะพอมอบเป้าหมายให้มันปุ๊บบอกอ้าวไหนวิเคราะห์การเงินสุขภาพซิจากนั้นมันจะต่างกับ AI ปกติคือมันไปเที่ยววางแผนด้วยแล้วมันก็ไปหาเครื่องไม้เครื่องมือจากนั้นมันก็ไปเจาะเว็บไซต์เจาะเว็บไซต์เสร็จมันไปอ่านข้อมูลอ่านเสร็จไม่พอมันไปทดลองวิธีต่างๆด้วยทดลองว่าเอออย่างนี้จะประหยัดงบไหมแล้วมันก็ไปทำงานต่อไปเรื่อยเปื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าที่ออสเตรเลียก็หนาวๆร้อนๆจาก AI ที่แหมถามตอบธรรมดามันเล่นมาค้นคว้าข้อมูลแล้วมันก็ไปเจาะเว็บไซต์ทางการแพทย์อีก4แห่งด้วยไม่ได้รับอนุญาตหมดเลยนะคุณกนิกาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนนะคะว่าระบบต่างๆที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังกังวลว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบกันแน่คนสร้างโมเดลหรือเปล่าหรือบริษัทที่สั่งการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ใช้ที่มอบหมายงานกฎหมายที่มีในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้ค่ะและนี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะ
5: ค่ะคุณสังกมาคุณผู้ฟังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางประเทศไทยก็ประท้วงไปเนาะที่เวที Miss Universe กัมพูชาเนี่ยใช้ภาพหญิงไทยก็คือชาวกำแพงเพชร7ท่านนะคะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยโดยไปอยู่ในคลิปวิดีโอบอกว่าเป็นการแต่งกายแบบสบายขแมแล้วก็มีการปัดรายน้ำกรมศิลปากรออกด้วยเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทางกองประกวด Miss Universe Cambodia ก็ได้ออกแถลงการเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าทางกองประกวดเนี่ยไม่มีเจตนาทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความขัดแย้งหรือกระทบความรู้สึกของผู้ชมทั้งในและต่างประเทศนะคะพร้อมชี้แจงจุดประสงค์ของการนำเสนอครั้งนี้ว่าต้องการสื่อถึงความหลากหลายแล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์ผ่านความงดงามของเครื่องแต่งกายสบายนะคะซึ่งสำหรับชาวกัมพูชาแล้วถือว่าเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมทางกองประกวดก็ยอมรับข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งข้อมูลภาพเนื้อหาให้มีความชัดเจนถูกต้องนะคะก็ลงนามโดยปราสาทดาวินซึ่งเป็นผู้อำนวยการระดับชาติของ Miss Universe Cambodia นี้นะคะดิฉันเนี่ยก็ใช้ภาพของทาง C ก็คือ Southeast Asia Heritage AndHistory นะคะซึ่งเขาเป็นเพจที่รายงานเรื่องนี้เอาไว้ประเด็นเนี่ยคุณสังมาคะเนี่ยชอบคำของรองศาสตราจารย์อัครพลค่ำคูณจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะอาจารย์บอกว่าคือการเป็นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยคือทั้งไทยและกัมพูชาต่างอยากจะเสนอชุดไทยใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่ายกตัวอย่างของผัดดองกิมจิเนี่ยเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ต่างคนต่างไปต่างประเทศไปขึ้นทะเบียนต่างแบบกันนะเกาหลีใต้เนี่ยเขาขึ้นก่อนในปี2556เขาลงในนามกิมจัง making and sharing กิมจิเนาะซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนในปี2556ตอนนั้นเนี่ยก็เป็น tradition of กิมจิ making นะคะซึ่งอาจารย์อัครพลเนี่ยบอกว่าคือมันประเทศในภูมิภาคเนี้ยเรามีรากร่วมกันน่ะเราร่วมรากเดียวกันฉะนั้นเรื่องการแต่งกายนะคะภาษาอาหารเนี่ยมันจะใกล้กันน่ะรูปภาพออกใช่ไหมคะคือไอ้เรื่องสบายเนี่ยในภูมิภาคเนี้ยก็ไม่ใช่เฉพาะไทยหรือกัมพูชาแหละเนาะลาวเราก็ร่วมรากกันอยู่ฉะนั้นอาจารย์บอกว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่ไม่ใช่ถาวรวัตถุนั้นน่ะจะขึ้นแยกหรือขึ้นรวมกันก็ได้ถ้าขึ้นรวมก็เป็นอย่างที่ชุดบ้าบ่าแย่หยาใช่ไหมที่บรรณาการเนี่ยแบบที่สิงคโปร์บรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียเขาลงร่วมกันเขาเสนอร่วมกันเนาะก็อาจารย์บอกว่ามันไม่ได้ว่าใครขึ้นก่อนขึ้นหลังแล้วจะด้อยกว่าใครประเด็นก็คือว่ามันต้องสงวนรักษาอนุรักษ์ส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนให้ยอดเยี่ยมจริงจังไม่ใช่สักแต่ขึ้นให้ไดโลเท่านั้นนะคะหรือว่าแบบแทบไม่มีใครในประเทศชาติเนี่ยรู้เลยว่าไปทำอะไรบ้างให้มันสร้างสรรค์ขึ้นซึ่งกรณีของกิมจิเนี่ยที่อาจารย์อัครพลยกตัวอย่างเนี่ยเรียนคิดว่าน่าสนใจเพราะว่ากิมจิเนี่ยคือถ้ากรณีกิมจิที่จีนกับเกาหลีใต้กับจีนเถียงกันเนี่ยตรงนั้นมันห่างกันเลยคือของผักดองของจีนเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนถ้าพูดถึงง่ายๆเหมือนกิมฉ่ายบ้านเราอะเราจะนึกออกใช่ไหมคะมันไม่ได้ดูเป็นกิมจิแต่เกาหลีเหนือใต้เนี่ยหน้าตาเขาดูเหมือนกิมจิสีอาจจะต่างสีอ่อนแก่เท่านั้นเองซึ่งตอนที่กิมจิของเกาหลีใต้เนี่ยขึ้นก่อนเนี่ยเขาขึ้นในปี2558เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากิมจังคือการทำกิมจิของเกาหลีนะคะโดยกิมจังเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมการทำกิมจิร่วมกันคือมันจะเป็นเหมือนงานใหญ่ระดับครอบครัวระดับหมู่บ้านเลยนะคะแบ่งปันแล้วก็วิธีการแบ่งปันมันจะมีวัฒนธรรมการแบ่งปันในหมู่ญาตินิดมิสหายนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมัน

0: ได้ในภาคเหนือเนี่ยมันจะสีจางกว่าสีอ่อนกว่าแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็พริกป่นเล็กน้อยฉะนั้นรสชาติเนี่ยก็จะเข้มข้นน้อยกว่าเนอะแต่ว่าเกาหลีใต้จะจัดจ้านกว่านะคะแล้วก็วิธีการรับประทานเนี่ยคือเกาหลีเหนือเขาบอกกิมจิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องเคียงเท่านั้นแต่เป็นที่เขากินเพื่อเสริมกินคู่กับข้าวเพื่อเป็นมื้ออาหารนะคะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็กินคู่กับข้าวสาหร่ายแต่ไม่ใช่มื้ออาหารที่ปกติที่ว่าไปคนรับทานกันอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็สามารถเอาไปขึ้นได้ทั้งสองทางทั้งที่ยังการสงบศึกที่แท้จริงยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปอันนี้เราก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยคุณสังกมาตั้งแต่เรื่องฟอร์มาลีนฟอกที่ผักกาดขาวเนี่ยเนาะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันกระทบคือเกาหลีใต้เนี่ยขาดดุลกิมจิจีนเนี่ยไม่เลิกนะคะคุณสังกมาค่ะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเรียนเคยนึกว่าเกาหลีใต้เนี่ยเอาเฉพาะผักกาดเข้ามาทำกิมจิข้างในประเทศแต่จริงๆเราไม่ใช่คือไอ้ที่ผักกาดขาวก็เยอะแต่ว่าที่เยอะไม่แพ้กันก็คือทำกิมจิสำเร็จเลยเพราะว่าราคาเฉลี่ยเนี่ยคุณสังกมากิมจิซึ่งผลิตในเกาหลีใต้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ76บาทนะราคาเนี่ยต่อโลเขาบอกว่าแต่ว่าถ้าเป็นของกิมจิจีนเนี่ยมันจะอยู่ที่แค่35บาทเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นมันก็ได้รับความนิยมเกอในภาวะที่เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอะค่ะคุณหันมาคะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้คืออัปเดตข่าวกับเช้าทันโลกค่ะ World Update ค่ะแล้วรอบโลกเช้านี้คงไม่มีอะไรที่สื่อทั่วโลกจะให้ความสนใจไปมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงพบกันนะคะไปติดตามเจาะลึกช่วงอินไซต์ไชน่ากับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: อินไซต์ไชน่า
1: สวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันเชิญค่ะ
3: สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจนค่ะ
3: สวัสดีทุกท่านนะคะการเดินทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะพร้อมด้วยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือมาดามลีผึงเนี่ยได้ถึงสหรัฐแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยเครื่องบินของผู้นำจีนนะคะลงจอดที่รัฐแมริแลนด์นะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบทหมายประวัติศาสตร์ด้วยนะคะในหลายด้านเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญที่สุดเลยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะไปให้การต้อนรับค่ะถึงตัวบันไดสนามบินเลยที่อันนี้เนี่ยมองได้ว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากนะคะแล้วก็การเยือนครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกเอาไว้ในตอนต้นที่คุณกนิกากับดร.สกมาพูดไว้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งเดิมพันนะคะถือได้ว่าเป็นการเยือนที่อย่างน้อยๆเนี่ยเดิมพันแรกก็สำเร็จล่วงไปแล้วนะคะในช่วงที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยยังไม่ทันจะลงหรือว่าลงเครื่องหมาดๆเลยที่ล้ำนั่นก็คือสหรัฐกับจีนนะคะสามารถตกลงกันได้นะคะที่จะยืดระยะเวลาจนที่สัญญาสงบศึกสงครามการค้าค่ะซึ่งเดิมเนี่ยกำลังจะหมดอายุลงในวันที่10พฤศจิกายนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานค่ะว่ายืดออกไปนะคะเป็นขยายอายุต่อออกไปอีกนะคะจนถึงวันที่10มกราคมซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเดิมพันแรกนะคะที่ประสบความสำเร็จค่ะนั่นก็คือเรื่องการค้าที่เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของการหารือร่วมกันระหว่าง2ผู้นำในครั้งนี้นะคะและที่สำคัญค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเยือนสหรัฐระดับรัฐพิธีนะคะในรอบ11ปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะครั้งแรกของสีจิ้นผิงที่ไปเยือนวอชิงตันดีซีก็คือในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะเมื่อปี2558นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอีกเลยนะคะจนกระทั่งมาในคราวนี้ล่ะค่ะนะฮะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองชาติมหาอำนาจนะคะต่างก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะหันหน้าเข้าหากันเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝั่งนะคะและก็การเดินทางครั้งนี้ที่บอกไว้ว่าไม่ใช่เป็นการพบปะกันธรรมดาเพราะว่าจะเป็นการพบปะกันแบบตัวต่อตัว ครั้งที่2ในปีนี้ค่ะระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเคยนั่งโต๊ะเจรจากันมาแล้วที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม

ที่ผ่านมาสิ่งที่ตอนนี้นะคะประชาคมโลกและตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยเฝ้าจับตาก็คือว่าจีนกับสหรัฐนะคะสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกกับจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเนี่ยขับเคี่ยวกันมาอย่างดุเดือดเนี่ยกำลังจะมาคุยอะไรกันนะคะและจีนเนี่ยส่งใครมาร่วมเจรจาหรือว่าคณะกีดเอาผู้ที่มีส่วนนะเกี่ยวข้องใครบ้างนะคะมาพูดคุยหารือกันในครั้งนี้ด้านศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศหรือ CSIS นะคะซึ่งเป็นสถาบันติ้งแต้งที่สำคัญของสหรัฐเนี่ยค่ะก็ประเมินนะถึงนัยยะสำคัญของการพบปะหารือกันในครั้งนี้ค่ะว่ามีทั้งในแง่ของภาพลักษณ์และการทูตเชิงสัญลักษณ์ค่ะดร.สังกมาคุณดนิกาคะก็คือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการแสดงถึงการทูตเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมุ่งหวังให้เกิดข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมนะคะส่วนผู้นำจีนเนี่ยแน่นอนค่ะว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งเป็นผู้นำของสหรัฐเนี่ยไปรับถึงสนามบินนะคะแล้วก็มีการจัดพิธีการต้อนรับนะคะถืออันนี้ถือได้ว่าเป็นสารทางการเมืองค่ะที่ทรงพลังมากที่จีนเนี่ยสามารถสื่อให้ทั้งประชาชนชาวจีนในประเทศและประชาคมโลกรับรู้ประจักษ์ได้ว่าจีนเนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นชาติมหาอำนาจหนึ่งที่มีเกียรติภูมิและก็มีสถานะทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกาอย่างสมบูรณ์แบบนะคะและก็การบริหารจัดการความสัมพันธ์ภูมิภาคีจำเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านการกำกับดูแลโดยตรงของผู้นำระดับสูงสุดเท่านั้นความสำเร็จแรกที่เกิดขึ้นอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เล่าไปก็คือการขยายกรอบเวลาของการสงบศึกสงครามทางการค้าจากวันที่10พฤศจิกายนออกไปเป็นวันที่10มกราคมปีหน้าเนี่ยอันนี้ถือได้ว่าเป็นภาพความสำเร็จที่การหารือยังไม่ทันได้เกิดขึ้นเลยระหว่าง2ผู้นำนี้ก็ถือว่าเป็นเดิมพันแรกละที่ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะมันก็มีประเด็นเจรจานะคะที่เป็นรูปธรรมค่ะที่กำลังจะรอให้หารือกันอยู่บนโต๊ะนะคะนั่นก็คือเรื่องกรอบกำกับดูแลความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดช่องทางเจรจาความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงค่ะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าการที่บิ๊กเทคของสหรัฐเข้าร่วมงานเลี้ยงทำเนียบขาวเนี่ยอย่างเช่นอีลอนมัสก์นะคะแล้วก็เจสันหวังเนี่ยก็ได้รับเชิญนะคะให้เข้าร่วมโต๊ะในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่จะแสดงให้โลกได้เห็นด้วยเช่นกันนะคะว่าทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยต่างให้ความสำคัญค่ะกับการที่จะออกมาตรการใดๆก็ตามนะคะที่จะกำกับดูแลความปลอดภัยของ AI คือก็คงจะต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการหารือในประเด็นเรื่อง AI safety เนี่ยจะมีผลขึ้นหน้าอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะประกาศไปได้ซ้ำนะคะว่าเขาไม่กลัวเรื่อง AI นะเพราะว่าประเทศที่จะสามารถควบคุมดูแล AI ได้หรือว่าการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยได้เนี่ยประเทศนั้นจะต้องมีผู้นำที่ชาญฉลาดแล้วก็มีสติปัญญามีความสามารถซึ่งทั้งหมดทั้งมวลสหรัฐมีอยู่แล้วนั่นก็คืออยู่ในตัวของเขาเองแล้วก็มองว่าการที่พูดถึงเรื่องความน่ากลัวมหันตภัยมืดของ AI เนี่ยมันเป็นเรื่องconspiracy นะคะหรือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดและคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือจีนนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าในคราวนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะยืนยันคำกล่าวแบบนี้หรือไม่ในการเจรจาหารือกันนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะก่อนหน้าที่จะมีการเดินทางไปสหรัฐของสีจิ้งผิงนะคะมีข่าวแคมๆออกมาว่าจะมีนักธุรกิจชั้นนำนะคะที่อยู่ในฝั่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็นักธุรกิจในภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือกลุ่มยากลุ่มแบตเตอรี่พลังงานสะอาดไปด้วยนะคะแต่ว่าสื่อสำนักข่าวรอยเตอร์และก็สื่อเศรษฐกิจนะคะรายงานค่ะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเดินทางเนี่ยปรากฏว่ารายชื่อเหล่านั้นนะคะถูกถอดออกค่ะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารการเดินทางนะคะทางสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับคณะนักธุรกิจของจีนเลยแม้แต่คนเดียวนะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคงจะตระหนักนะถึงสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะมาพูดคุยกันเรื่องธุรกิจของจีนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท BYD และก็ Shuttle นะคะที่กำลังตกเป็นเป้าหมายหลักของมาตรการกำแพงภาษีและการตรวจสอบด้านความมั่นคงจากสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยSouth China Morning Post นะคะก็วิเคราะห์ถึงประเด็นที่ไม่มีชื่อของผู้นำสตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์เสาหน้าของจีนนะคะอย่างเช่นเหลียงเหว

0: ผลเฟิงเนี่ยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง DeepSeek แล้วก็อย่างจื้อหลิงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Moonshot AI ในทุกร่างรายชื่อของคณะทำงานรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงท่านหนึ่งนะคะเฉินจื้ออู่ก็ให้ความเห็นว่าการที่ผู้นำจีนไม่พาตัวผู้บริหาร AI เหล่านี้ไปยังสหรัฐเนี่ยเป็นไปเพื่อการปกป้องบุคคลที่มีความเป็นหัวกะทินะหรือที่เรียกว่าทาเลนต์ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐอยู่ในขั้นเปราะบางจะย้อยก็ตามค่ะยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่รออยู่บนโต๊ะการเจรจาและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องสีจิ้นหีขอใครเรื่องไต้หวันค่ะที่จะต้องหยิบยกมาพูดคุยกันแน่ๆ นะคะแล้วก็บรรดาขุนพลนะคะที่สีจิ้นผิงอนาคไปด้วยนะคะก็ประกอบไปด้วยไช่ฉีนะคะซึ่งหลังๆเราจะได้เห็นชื่อของบุคคลคนนี้เนี่ยปรากฏตามสื่อในภาคตะวันตกอยู่บ่อยๆนะสื่อตะวันตกอยู่บ่อยๆไช่ฉีเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองหรือว่าโปลิตโบโรนะคะเขาอยู่ในอันดับที่5ของโปลิตโบโรนะฮะควบตำแหน่งเลขาธิการสำนักเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่วนกลางด้วยเปรียบเสมือนกับเป็นมือขวานะฮะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะเพราะว่าคุมทั้งดูแลทั้งงานด้านบริหารและความมั่นคงของสีจิ้นผิงและสังเกตได้เลยว่าเวลาที่สีจิ้นผิงเดินทางไปประชุมในเวทีสำคัญสำคัญเนี่ยไช่ฉีมักจะนั่งอยู่ทางขวามือของสีจิ้นผิงอยู่เสมอนะคะนอกจากนี้แล้วอีกคนหนึ่งนะที่ไปพร้อมๆกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนั่นก็คือนายหวังอี้นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะของจีนนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็มีขุนทัพขุนพลนะคะที่บัญชาการเศรษฐกิจและการค้าด้วยนั่นก็คือเหอลี่เฟิงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะสกอตเบตเซนของสหรัฐมาแล้วเหอลี่เฟิงเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่กรุงบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของจีนการเดินทางล่วงหน้าไปกรุงวอชิงตันก่อนที่จะมีการเปิดโต๊ะเจรจากันระหว่างสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยๆก็มาจากเฮอร์รี่เฟิงเนี่ยส่วนหนึ่งค่ะคุณกนิกาดร.สังกมาคะอันนี้ก็เป็นบุคคลทั้ง3คนนะคะหลักๆค่ะที่ไปกับสีจิ้นผิงในวันนี้ค่ะแล้วก็เราคงจะได้ติดตามกันต่อนะคะว่าในประเด็นการหารือเนี่ยจะออกมาอย่างไรค่ะ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วง Big Story เรามาวิเคราะห์เพิ่มเติมในเรื่องหรือเป็นการเปิดกติกาการค้าโลกใหม่ด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวัชรินทร์มากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและพบคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันได้ทุกวันพฤหัสบดีเจาะลึกจีนแบบนี้ค่ะ
3: Inside China
1: ค่ะกันนิกาเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะดูข่าวอื่นๆกันนะคะขอเริ่มจากเรื่องที่ตอนนี้กัมพูชาเขากำลังมีการประชุมระดับโลกว่าด้วยการฉ้อโกงทางไซเบอร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน่ก็บอกว่ากัมพูชาจะไม่เป็นแหล่งกบดานของสแกมเมอร์แล้วก็หนุนนานาชาติแบ่งปันข่าวกรองเพื่อปราบปรามนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แล้วก็ฝ่ายค้านของกัมพูชาเองเนี่ยระบุว่าการกวาดล้างที่ผ่านมาเนี่ยละเว้นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองซึ่งถูกกล่าวหาว่าคอยปกป้องเครือข่ายเหล่านี้ขณะที่กลุ่มอาชญากรก็ได้ปรับรูปแบบให้มีหน่วยที่เล็กลงแล้วก็ย้ายปฏิบัติการไปอยู่ตามที่ต่างๆนะคะในต่างประเทศมากขึ้นค่ะส่วนทูตจีนนะคะก็ออกมาทูตจีนคือนายเซี่ยเฟิงนะคะเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะคะอันนี้ก็พูดก่อนที่สีจิ้นผิงจะเดินทางไปพบทรัมป์เนาะบอกว่า4เรื่องที่เป็นเส้นแดงเรดไลน์นะคะสำหรับจีนที่สหรัฐห้ามล้ำเส้นนะคะก็มีทั้งเรื่องของไต้หวันสิทธิมนุษยชนนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็มินองไลค่ะประธานาธิบดีของพม่านะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผ่อนปลนให้ซูจีมากแล้วขณะที่นักวิเคราะห์นะคะบอกว่าพม่าเนี่ยรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยใช้ปมคุมขังเพื่อต่อรองกับต่างชาติส่วน Human Rights Watch ก็รายงานนะคะว่านักโทษหญิงของพม่าตอนนี้เผชิญชะตากรรมเลวร้ายถูกทุบตีช็อตไฟฟ้าแล้วก็จี้บุหรี่ด้วยค่ะอันนี้เป็นรายงานที่เพิ่งออกมาเลยนะคะค่ะคุณสันตมา
1: ต่อประเด็นเศรษฐกิจนะคะทางด้านของ ออสเตรเลียนะคะก็อย่างที่เรียนไว้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการถูกแฮกนะคะแล้วตอนนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าทางบรรดาผู้บริหารของปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายนะคะตอนนี้ถูกมีการเรียกร้องจากทั่วโลกนะคะให้เสริมงบประมาณสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นค่ะส่วนทางด้านของเอเจนต์อีกตัวหนึ่งคือ DeepSeek นะคะก็เพิ่งทดสอบระบบบอกว่าสัญญาว่าจะทำให้ AI Agent ของตัวเองเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินเยนญี่ปุ่นด้วยนะคะที่ดูเหมือนว่าโหค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสนะคะแต่ปรากฏว่าภายในสัปดาห์นี้ตัวเลขของค่าเงินเยนเนี่ยก็เรียกว่ามีความผันผวนอยู่พอสมควรนะคะแล้วมีรายงานบอกว่าทั้ง AI ด้วยนะคะที่ผลประกอบการออกมาดีกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดพันธบัตรและอาจจะกระทบเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่มีข่าวออกมาว่าจะมีคือทรัมป์แกไปพูดใช่ไหมกานิกาบอกว่าคุยกับอิหร่านแล้วนะคนก็มองว่าเอ๊ะดีลกับอิหร่านเนี่ยทรัมป์โมหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำให้ราคาน้ำมันแม้ว่าบ้านเราวันนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าในตลาดโลกเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีความผันผวนและดูเหมือนอาจจะมีทิศทางที่เริ่มปรับลดลงบ้างค่ะมีอะไรสักนะคะ
2: สังมาครับมีเหรียญรางวัลของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะเมื่อวานก็ได้เหรียญเพิ่มนะคะเหรียญทองเนี่ยเพิ่ม1ก็คือทีมขี่ม้าไทยอีเวนติ้งประเทศ Cross Country นะคะอันนี้ได้เพิ่มมาก็ตอนนี้เรา5ทองแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเงินอีก2ก็คือขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทบุคคลแล้วก็กีฬายิงเป้าบินสกีตนะคะประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ทองแดงเนี่ยได้เพิ่มมาอีก3จากเดิมที่วอลเลย์บอลแล้วใช่มั้ยคะก็จะมีแบดมินตันทีมชายคาราเต้ต่อสู้84กิโลกรัมชายแล้วก็ยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงค่ะ5ทอง3เงิน4ทองแดงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเป็นกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะคะเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาลงลึกอธิบายนะคะว่าทำไมการพบกันครั้งนี้ของสีจิ้นผิงกับทรัมป์มีสัญญาณอะไรต่อกติกาการค้าโลกค่ะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
11: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
12: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารตึงยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
14: สนับสนุนโดย
15: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
2: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทั้งผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live นะคะแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าอยากให้ตามเรื่องที่ชาวยิวได้บัตรประชาชนในยุค3ปลงใต้กว้านซื้อที่ดินเพื่อตั้งศูนย์ชาบัตรนะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกฟรีวีซ่าก่อนที่จะสายไปค่ะเราไปติดตามเรื่องของ Big Story เลยนะคะวันนี้เรื่องใหญ่กติกาโลกที่กำลังเปลี่ยนไปนะคะหลังสีพบทรัมป์ค่ะ
16: Big Story
2: ค่ะคุณสังกมาคะในยะความสำคัญของการพบปันครั้งนี้ของสองผู้นำโลกคืออะไรอะคะ
1: ค่ะที่มีบทวิเคราะห์ที่พยายามมองให้เห็นภาพว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเจรจาการค้าของประเทศยักษ์ใหญ่นะคุณกนิกาเราก็จะนึกถึงภาพสหรัฐนะคะตอนนั้นก็อาจจะจีนยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่แล้วก็มีพวก EU มีอะไรต่างๆแต่มันได้ภาพพูดง่ายๆว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะองค์กรการค้าโลกการค้าเสรีแล้วก็โลกาภิวัตน์ถูกไหมคุณกนิกาจะตามเรื่องนี้เยอะมากเลยนะคะก็คือโลกก็จะเป็นแบบใครผลิตสิ่งที่ตัวเองได้เปรียบนะคะผลิตได้เก่งก็ส่งออกเสร็จแล้วคุณก็ต้องนำเข้าจากประเทศที่ผลิตได้มากเหมือนกันก็คือต่างคนต่างสั่งให้เกิดลักษณะอุปทานมันกระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจในการพบกันครั้งนี้เนี่ยนะคะทางรอยเตอร์สเองเนี่ยได้อธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่าดูเหมือนว่าทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยในการพบกันไม่ได้เป็นลักษณะที่จะแบบตัดรอนกันอะไรต่างๆที่รุนแรงแต่ว่ามีการพยายามเหมือนพักรบกันแล้วก็มีความพยายามลึกๆนะคะในรูปแบบที่เป็นเกมใหม่ที่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างประเทศไทยเนี่ยหรืออาเซียนเนี่ยเราจะอยู่ในโลกที่โลกาภิวัตน์เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรกติกาโลกเปลี่ยนไปอย่างไรอันนี้เป็นนัยยะสำคัญที่เราจะได้เห็นภาพหลายคนเรียกว่าde-risking ก็มีนะคุณกนิกาคือค้าขายกันนั่นแหละเป็นสินค้าคอนดักเตอร์บอกเอาฉันก็มีแรดเพราะนั้นก็จะต้องมาคุยกันเรื่องนี้ถ้าคุณอยากได้อันนี้คุณก็จะต้องยอมถอยในบางเรื่องนะคะหรือที่สำคัญก็คือด้าน AI ที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกเขาก้าวหน้ากว่ามีความ advanced มากกว่าแต่จีนเขาก็บอกเขาก็มีฝั่งการผลิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยเขาเรียกว่าหงายไพ่ไปก่อนเอาผู้บริหาร AI เดินทางไปจีนหมดเลยนะคะกลับมาอย่างที่คุณวัชรินทร์บอกสีไม่เอามาเลยนะไม่เอาผู้บริหารระดับ AI มาที่สหรัฐเลยเพราะว่าอันนี้ก็ห่วงเหมือนกันเพราะว่าสหรัฐก็รู้ไงคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะถูกแซงวันนั้นก็อยากรู้ว่าจีนเนี่ย

0: มีอะไรในมือบ้างแต่สีไม่ยอมที่เขาบอกไงว่าการเจรจาสหรัฐกับจีนเนี่ยทรัมป์เนี่ยดูเหมือนก้าวร้าวรุนแรงใช่ไหมแต่สีเนี่ยก็เป็นแนวจีนที่ร้ายเงียบเหมือนกันดิกาเป็นมังกรซ่อนเล็บนะฮะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือสิ่งที่สหรัฐมีในมือและต้องการที่จะมาต่อรองได้นี่ก็คือตลาดของผู้บริโภคจำนวนมหาศาลที่สหรัฐนั่นเองถึงขู่เรื่องผสมภาษีได้ตลอดส่วนจีนเขาก็มีในมือเหมือนกันคืออ่ะถ้าเธอไม่เปิดตลาดหรือเธอมาบล็อกฉันมากๆเนี่ยไอ้พวกห่วงโซ่อุปทานเธอก็กระทบเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องของการส่งออกสหรัฐก็มีเรื่องของระบบการเงินนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์เชิงการเมืองเรื่องไต้หวันอยู่ในมือด้วยแล้วก็ยังมีการส่งออกสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นในฝั่งของรอยเตอร์ได้รายงานว่าคราวนี้มันตึงเครียดนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการเจรจาในการแข่งขันการค้าเชิงเทคโนโลยีแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่กำลังเดือดอยู่ก็คือเรื่องของอิหร่านด้วยที่จีนเขาก็เรียกว่าญาติดีกับอิหร่านมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทั้งสองข้างเนี่ยก็เรียกว่ามีจุดร่วมกันคือราคาพลังงานคุณกันนิกานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์เรื่องนี้ยังไงก็ต้องคุยกันนะคะทั้งสองประเทศต้องคุยกันเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียกว่ากระทบทั้งคู่นะคะกระทบทั้งคู่ส่วนสิ่งที่สหรัฐมีในมืออย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือสีเนี่ยยังไงซะคงจะพูดเรื่องไต้หวันกับทรัมป์แน่ๆแต่ในเดอะสเตทไทม์บอกเลยนะคะบอกว่ายังไงซะไต้หวันเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวชิปที่เอาไว้ต่อรองกับจีนได้ทรัมป์ก็จะถือไพ่นี้ไว้ในมือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นว่าเรื่องเซมิคอนดักเตอร์จะมีผลต่อเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องที่เป็นเหมือน
1: นะคะแล้วกติกาที่ว่าใหม่หลังจากการพบกันของผู้นำโลกครั้งนี้ล่ะคะทั้ง2คนเนี่ยมันจะเป็นหน้าตามันจะเป็นยังไงอะคะ
0: ค่ะอย่างที่บอกว่าหลายเจ้าเลยกันนิกาวิเคราะห์บอกว่างานเนี้ยดูเหมือนเราดูช้างศาลเขากำลังชนช้างกันเนาะเราเนี่ยประเทศเล็กประเทศกลางเนี่ยจะทำยังไงเพราะทรัมป์เนี่ยตอนเนี้ยเขามาแนวเหมือนพักรบชั่วคราวนะคะแล้วสหรัฐเองก็ยังเอาเรื่องภาษีเป็นตัวต่อรองทรัมป์เนี่ยต้องการมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของแร่หายากถูกไหมคะเพราะมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานจะเอาไปผลิตคอมพิวเตอร์มือถืออะไรต่างๆนะจีนเขาก็มีรถยนต์ไฟฟ้าโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินรบเทคโนโลยีพลังงานนะคะอันนี้เป็นตัวต่อรองสำคัญสหรัฐเองก็อยากให้จีนเนี่ยรักษาการไหลเวียนของแร่หายากในระดับที่สหรัฐเนี่ยจะเอามาผลิตเทคโนโลยีได้โดยสรุปแล้วก็คือกติกาการค้าเนี่ยคราวนี้พบกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกมาแบบที่เราเห็นในองค์กรการค้าโลกหรือแบบ Plaza Accord อย่างเงี้ยนะคุณกันนิกาที่แบบว่าสุดท้ายบีบให้ค่าเงินสหรัฐเนี่ยโอ้เป็นใหญ่แต่การพบกันเนี่ยเป็นกติกาที่เหมือนทั้งสองช้างศาลน่ะเขาพอจะตกลงกันได้เรื่องภาษีซึ่งจริงๆก็ตกลงกันได้แล้วแหละแต่ภาพนี้มาคุยกันเพื่อให้เป็นแบบเป็นสัญลักษณ์กันเนาะกติกาเทคโนโลยีแร่หายาก AI supply chain พูดง่ายๆก็คือไอ้กติกาใหม่เนี่ยเราเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ต่อรองระหว่างสหรัฐกับจีนไปโดยไกลคือเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากจะค้าขายกับฉันคุณต้องทำตามกติกาฉันไงกติกานี่ก็คือจีนก็กติกาหนึ่งสหรัฐก็กติกาหนึ่งตอนนี้เอาเรื่องความมั่นคงเอาอย่างเช่นเรื่อง EV ใช่ไหมคะรถไฟฟ้า data center พวกหายากอะไรสินค้าหายากทั้งหลายเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่ต่อรองสำคัญเพราะฉะนั้น 4-5 สินค้าเหล่านี้นะคะ manufacturing ด้วยนะคะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยต้องต่อรองมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบน้ำมันไม่ได้เป็นทองคำเป็น US เหมือนเดิมแต่กลายเป็นสิ่งที่ฉันจะเอาสะดวกแบบเนี้ยนะคะสองประเทศเนี่ยคือถ้าเธออยากจะค้าขายกับฉันเนี่ยเธอก็ต้องดูเรื่องความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ของฉันด้วยเธอต้องดูเรื่องของความมั่นคงของฉันด้วยพูดง่ายๆว่าอย่าไปพึ่งใครคุณกันนิกาเพราะเราไม่รู้ว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงค่ะ
1: ค่ะนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ

0: Story
1: คุณสังคมาคุณผู้ฟังคะอยากชวนไปงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขงอาเซียนครั้งที่8อะค่ะที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะปีนี้เนี่ยธีมของงานก็คือสายทานประชาชนจากการต่อสู้ฉกของชุมชนสู่พลังรวมแห่งการเปลี่ยนแปลงคือนอกเหนือจากการที่จะมีวงเสวนานะคะมีการฉายภาพยนตร์สารคดีแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วต้องขออภัยที่มาแจ้งคุณผู้ฟังช้าจนถึงวันเสาร์เนี่ยแต่ว่าคือต้องไปสำรวจมาก่อนไงคุณสังกมาถึงจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้คือเขามีตลาดนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงจนถึง3โมง
2: ถึง
1: 3โมงครึ่งใช่รอบลานอาจารย์ปีดีอะค่ะคุณสังกมามีพื้นที่5ภูมินิเวศนะคะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานซึ่งแหมโปสเตอร์เขาสวยมากดิฉันก็ให้น้องทางประสานงานเนี่ยขึ้นภาพให้แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราเจอโปสเตอร์ AI เยอะนะคุณสังมานี่เป็นโปสเตอร์ที่วาดใช้วาดใช้คอมพิวเตอร์วาดนั่นแหละไม่ใช่วาดมือนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ใช้ AI เจนขึ้นมาทั้งภูมินิเวศภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ย25กันยายนโทษค่ะวันนี้24เนาะก็จะตอน11โมงจะมีการสาธิตเมนูจากภูมินิเวศภาคเหนือนะคะแกงแคมาใครชอบแกงแคอย่าลืมไปเมนูสมดุลโปรตีนนะคะก็คือสลัดครีมถั่วมะแฮะนะคะแล้วก็จะมีของภาคกลางเนี่ยโอ้โหคือน้ำลายเอื้อแกงเผ็ดปลาส้มนะคะแล้วก็ไข่เจียวผักพื้นบ้านส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะมีภูมินิเวศภาคใต้เขาจะสาธิตข้าวยำแล้วก็ซุปผักเหลียงนะคะแล้วก็ดิฉันจะไปดำเนินรายการเสวนาอธิปไตยทางอาหารด้วยนะคะก็สามารถไปพบเจอกันได้แต่ว่าคุณผู้ฟังถ้าจะให้ได้ดีเนี่ยเอากล่องน้ำส่วนตัวเนอะกล่องข้าวช้อนซ่อมอุปกรณ์ไปเลยนะคะโอ้โหจะเรียกว่าดีมากๆเลยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเจอกันนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ลานอาจารย์ปีดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะก่อนออกเดินทางแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสำหรับเริ่มเช้าวันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสังกมาสารวัตร
1: กนิกากิตติเวชกุลสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
4: สนับสนุนโดย

0: 95.5 FM The Deep Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behave Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจ